0: อกปริญญาตรีเสียงระมุนนุ่นยาดาครับรับบทเป็นเรไรลูกสาวคนเล็กนะครับคนโตนะชื่อกุรา
1: ไฟก้าวขึ้นมาลูก

0: ันออนไลน์นะครับมอบให้กับเพลงเอกรักษ์ครับเป็นช่วงเวลาเดียวกันที
1: ่ใครมา
0: เสียสม
2: ัยเอา
0: ฝาลูกลูก
1: พี่มีเมียแน่วันนี้
0: ไม่ไหวแล้วบ้านพ่อรื่น
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: เร็วพ่อพี่จะไม่ไหว
2: ลื่นพ่อแล้วบ้านเก่าๆอย่างเงี้ยแกอย่าลืมนะแกใช้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้แกต้องยัดเยียดมาให้ฉันได้นะ
3: เออเองไม่ต้องห่วงต้องห่วงรับรองว่าได้เมียแน่มา
1: เสียงคนเห่าไล่หมาไปที
3: เสียงคนเสียงคน
1: เอาคนเหรอเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลย
0: ขออนุญาตแป๊บนะครับยอดพระป่าคืนที่2ด้านหน้าเวทีนะครับได้ 12,299 บาทครอบครัวดิเทพฟ้ารุ่งร่วมทำบุญอีก 2,000 บาทนะครับรวมเป็น 12,299 บาทนะครับ
1: สาธุรวมเมื่อวานด้วย 200,000 พอดี
3: ทะลึก
1: เอ้าว่ายังไงอุ๊ยตายแล้วพ่อมหาจังเลยโอ้โหนี่ลงอะไรหอบปะเนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนอีหนูเดี๋ยวไปหาน้ำหาข้ามาดูแลนะพอเสร็จผีมาเยือนถึงบ้านนี่ลูกเอ้ย
3: เป็นยังไงบ้างเราตะลึง
1: ก็อดๆแอบแอบตามธรรมดาของคนเฒ่าคนแก่นะพวกคุณเอ้ย
3: เป็นหนี้เป็นสินกันที่นาที่เอาไปจำนองตอนนี้ก็มันถึงกำหนดที่จะต้องส่งดอกแต่มันเอ๊ะทำไมเงียบอย่างนี้แล้วตะลึง
1: แหมมาถึงเรือนชานก็พูดเรื่องเงินเรื่องทองมันเป็นของบาดใจฉันยังไม่สะดวกจ้ะช่วงนี้มันเก็บเกี่ยวไม่ค่อยได้จ้ะพ่อคุณเอ้ย
3: แต่แกก็คงรู้นะ
1: จ้ะ
3: ว่าถ้าไม่ส่งดอกหลายๆงวดที่นาของแกข้าก็ต้องยึดแต่ฉันมีข้อตกลงมีธุระจะมาคุยไม่ใช่เรื่องที่นาหรอก
1: โอ้งั้นขอบใจมากจ้ะพ่อคุณเด้อ
3: ตอนน
1: ี้
3: ลูกชายของฉันเสียสำราญว
1: ่
3: าจะแอบชอบลูกสาวของแกตะลึง
1: แหมลูกสาวฉันน่ะก็สวยทั้งสองคนพ่อสำเริงใช่ไหม
4: สำราญจะสำราญ
1: สำราญเหรอโอ้สำเริงรุ่น

0: ชอบลูกสาวฉันคนไหนล่ะจ๊ะ
1: อ
0: ้
1: าวพ่อตา
0: อุ้ยแม
1: ่หลอกไว้ลูกมันหลอกไว้จะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย
0: จ้า
1: ก็กุหลาบไงจ๊ะฉันชอบกุหลาบ
0: โอ้ชอบกุหลาบแม่เรื่องพันนี้มันบังคับจิตใจกันไม่ได้เนาะอย่างว่าแหละผู้ใหญ่คุยกันก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้านะพ่อคุณ
2: แต่ถ้าแกไม่ยกให้ก็ไม่เป็นไรที่นาที่แกจำนองไว้ฉันก็ยึดแค่นั้นเองมันไม่มีปัญหาอะไรมากมาย
0: เดี๋ยวก่อนจะพ่อมหาจำเริญจ๋าฉันก็ต้องการจะต้องมีที่นาเอาไว้ทำกินถ้าไม่มีแล้วก็ฉันลำบากแน่ๆเลยนะจ๊ะพ่อคุณ
2: แล้วแกว่ายังไงเล่า
0: ถ้าเป็นความประสงค์ของท่านผู้ใหญ่แล้วท่านก็มีเงินมีทองพอจะดูแลทุบเลี้ยงลูกสาวฉันได้สำหรับกุหลาบฉันก็ยกให้เลยจ้า
3: เดี๋ยวใจเลยพี
2: ่
3: มีเมียสักทีนะ
2: ดีแล้วที่แกตกลงเอาอย่างนี้ค่าสินสอดทั้งหมดที่นาที่แกเอาจำนองไว้ฉันคืนให้แกให้หมดเลยพร้อมด้วยเงินอีกก้อนหนึ่งอีก7วันฉันจะยกกองขันหมากมาแต่งงานที่บ้านแกไปล
0: ู
2: กไปเตรียมตัว
3: สวัสดีครับ
0: เฮ้ยแหม
2: ไปก่อนนะ
0: เอาทองมาเลยเอาเขยมาฝากเอ็งจะหงุดหงิดทำไมฮะนางไร
4: พ่อทำแบบนี้ทำไมอ่ะก็แค่ที่นาปล่อยให้เขายึดไปจะเป็นไรอ่ะฮะ
0: อ้าวแล้วกูจะเอาที่ไหนกินละมึงก็ไม่เลี้ยงกูดิวะเฮ้ย
4: ที่อยากจะเถียงหรอกนะเห็นว่าเสียงแห้งเดี๋ยวฉันรีบไปบอกเรื่องนี้กับพี่กุหลาบเลย
0: เฮ้ยมึงบอกมันไม่ได้นะ
5: เราก็นำเรื่องไปบอกกุหลาบผู้ชมครับพระเอกที่มากด้วยฝีมือพระเอกที่รวมกับการแสดงนะวราวุธ

หลังจากสิ้นพ่อสิ้นแม่พอรับจ้างเขาทำไร่ไถนานะครับหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

0: เลยไรก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาเจ้ารอด
1: ไม่ไรจะแป๊บนึงนะ
0: ขอบคุณนะครับรางวัลน้ำใจนะคะรางวัลออนรายจากแม่ๆพี่ๆนะคะที่มอบให
1: ้ขอบคุณมากครับ
2: จะทำยังไงดีจะช่วยพี่ฉันได้ไหมเนี่ยพี่รอด
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยไร
2: ก็พ่อฉันนะสิยกพี่กุหลาบไม่เสียสำราญอีก7วันน่ะเขาจะมาขอแต่งงานแล้ว
1: จริงเหรอเนี่ย
2: จริง
1: แสดงว่ากุหลาบกับไอ้ลอยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหม
2: ไม่รู้เลยจ้ะ
1: พี่ว่านะมันต้องนัดเจอกันที่ท้ายทุ่งนาแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นเอาความเรื่องเนี้ยรีบไปบอกมันดีกว่า
0: เร็วรีบไปบอกให้เจ้าลอยและกุหลาบได้รู้ผู้ชมครับลำดับฉากนี้พบกับพระเอกผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงหน้าเวทีพระเอกยอดกตัญญูครับฟ้ารุ่งยอดรักพระเอกผู้นำทีมงานรับใช้ผู้ชมครับในบทบาทของเจ้ารอย

0: ฝนตก
1: เอาอากาศจะได้สดชื่นมาแบบช่วยเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรจะได้หายใจสะดวก
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราหยุดให้ยาวเก้ายอดกลับไปเลือกตั้งนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างนัดชัยนาทกับกำไรพิษโลกใครจะได้เป็นเมียหลวง
1: ขอบคุณครับ
3: แต่คนนี้ใครวะ
1: ไม่รู้จักเหมือนกัน
3: พูดช้าไม่เข้าหูกูซะแล้ว
1: ขอบคุณนะครับก็ทุกครั้งทุกปีได้มาทำการแสดงท่านผู้ชมก็ยังให้ความรักความเมตตาต่ออดีตเทพฟ้ารุ่งนะครับไปที่ไหนก็ไม่เหมือนนครนายกนะครับนครนายกนี่รักจริงนะครับมากันเยอะเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้แม่เข้าใจดีเนาะ
3: เดี๋ยวเลยซื้อบ้องกัญชาให้ด้วย
1: ข้าวหลาม
3: ขอบคุณ
2: แต่เขาเรียกอะไรอ่ะ
3: เนี่ยสุกในรู
1: เฮ้ยทะลึ่ง
3: อ้าวทำไมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่พูดจาอะไรหยาบคายหรือเปล่า
3: ก็สุกคารูก็ถูกแล้ว
1: สุกคารูมันคืออะไร
3: ก็ข้าวหลามไงทำไมข้าวหลามบ้านมึงสุกนอกรูไง
1: เออก็พูดให้หมดสิ
3: ไม่ได้กินมันจะไม่หมดยังไงเล่าให้กินก่อนค่อยว่าหมด
1: คำพูดคำพูดไม่ได้หมายถึงข้าวหลาม
3: เนี่ยก็เพราะข้าวหลามนะกูถึงรอดตายเนี่ย
1: รอดตายยังไงอ่ะ
3: ก็เดือนที่แล้ว
1: ไ
3: ปไหว้คำชะโนดอยู่3คืนก็จะอยู่เที่ยวอีกสักคืนหายต้องรีบกลับ
1: แล้วทำไมรีบกลับอ่ะ
3: กินข้าวเหนียวแล้วจะเป็นลมสิ
1: เอาแล้วทำไงทีนี
3: ้แถบนู้นข้าวเหนียวทั้งนั้นเลยหาร้านข้าวเจ้าไม่ได้แล้วเขากินข้าวเหนียวกันแถวอีสานกระสับกระส่ายแย่ละกินข้าวเหนียวจะเป็นลมกินไม่ได้แล้ว
1: ทำไงอ่ะ
3: แง่ใต้แลขวาผ่านตลาดเจอร้านขายข้าวหลามรอข้าวหลามไปสามก็บอกรอดตายเลย
1: มึงไม่น่ารอดนะข้าวหลามกับข้าวเหนียวเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
3: ข้าวหลามก็ข้าวหลามข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวสิ
1: คุยกับมึงแล้วพาปวดหัวชีวิตเกิดมาน่ะขาดพ่อขาดแม่ฉันเองก็มีพี่คนจนน่ะพูดง่ายๆก็หวังไว้สักวันนึงก็อยากจะรวยอยากจะมีอนาคตก็คิดว่างวดหน้าเนี่ยจะซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่ง
3: เขาเรียกว่าความหวังของคนจน
1: เผื่อว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะกูมีความคิดเลยนะเพราะว่า
3: สมมติว่าได้สัก12ล้าน2ใบเนี่ย
1: กูเนี่ยไปเล่นแถวแถวบ่อปลากำนันประวิตรบ่อยกูเห็นเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง
3: เศรษฐกิจเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนี่แถวนครนายกเขาส่งออกต่างประเทศนะมึงรู้
1: ต่างประเทศ
3: มันลงประเด็นกุ้งเกิ้ง
1: เออก็คิดไว้สักวันหนึ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะ12ล้านนะกูจะเหมาหาว่านซื้อที่ดินแถวนครนายกให้หมดเลยเออ
3: แล้วมึงทำอะไร
1: กูเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งไง
3: อ้าวไอ้ห่านี่ความคิดดีเนี่ย
1: ให้มันโอ้โหทำกิจการใหญ่โต
3: ปลาเลี้ยงกุ้งให้หมดเลย

0: ั่วนครนายกเลย
1: แจ๋วเลยไม่มีงานก็ไม่ทุกข์กับมึงอ่ะ
0: ถูก
1: มีธุรกิจเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งสบาย
0: เป็นเสือนอนกินสบายเลย
1: เอาแจ๋วเลยกูก็เคยคิดไว้ชีวิตกูถ้าว่ามันแก่ขึ้นแล้ว
0: เออ
1: มันไม่มีอะไรทำจริงๆเนี่ยแต่กูก็ซื้อติดของกูไว้ทุกงวดนั่นแหละงวดละ2ใบ2ใบถ้ากูได้12ล้านนะกูมีพวกอยู่อำเภอชัยยาที่สุราษฎร
0: ์เฮ้ย
1: ทำโรงงานไข่เค็มอยู
0: ่เออ
1: เดี๋ยวกูเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งส่งไข่เค็มให้เพื่อนกูทำส่งไข่ให้เพื่อนกูทำไข่เค็ม
0: แสดงว่ามึงจะไปซื้อเป็ดมาเลี้ยง
1: ซื้อเป็ดไล่ทุ่งเลี้ยง
0: แล้วมึงจะไปเลี้ยงที่ไหนอ่ะ
1: ก็เลี้ยงในบ่อกุ้งมึงอ่ะ
0: มึงจะมาเลี้ยงในบ่อกุ้งกูได้ยังไงมึงมาเลี้ยงในบ่อกุ้งกูเป็ดมึงก็มากินกุ้งกินปลากูตายหมดแล้วดิ
1: มึงก็ให้กุ้งมึงก็ดำน้ำหนีเป็ดกูไปก่อนสิ
0: มึงก็ไปหาซื้อที่ที่อื่นสิ
1: ซื้อไปหมดแล้วว่ะ
0: เอาที่อื่นก็มีอ่ะ
1: นี่ก็อยู่ด้วยก
0: ันอ่ะแล้วมึงจะยังไงกับกูอ่ะ
1: ซื้อที่หมดแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: มึงก็ต้องไปซื้อที่อื่นน่ะ
1: ซื้อที่อื่นยังไงก็มึงซื้อหมดแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยมึงทะเลาะกันเนี่ยมันถูกรางวัลที่1แล้วอ่ะ
0: เออว่ะ
1: ว้าวซื้อยังหวยอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อด้วย
1: กูก็เป็นคนไม่เล่นหวยเหมือนกันไอ้ที่จะตายเพราะหวยนั่นเนี่ยมึงก็กู
0: เอางี้ดีกว่าชีวิตฉันเองเนี่ยถึงจะจนแต่ฉันก็ยังมีความรักรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากุหลาบแล้วก็นัดกันทุกวันว่าจะไปเจอกันที่ท้ายทุ่งก็คิดไว้สักวันหนึ่งว่าถ้าเก็บเงินเก็บทองได้จะไปขอกุหลาบกับพ่อลื่นเขา
1: เราเป็นคนดีเขาก็ต้องเห็นใจเราถึงเราไม่มีเงินมีทองมึงขยันขยันเข้าไว้สักวันก็เป็นของเรา
0: ก็มีพี่ชายน่ะเป็นต้นแบบให้ฉันทำความดีก็ยังมีเพื่อนอีกคนที่ไม่ทอดทิ้งกัน
1: พี่ไปไหนเงียบไปเห็นหน้าเลย
0: น่าจะไปทำนาอยู่เดี๋ยวไปหาคนรักกัน
2: แล้วมึงตกลงพงใจยังไง
1: ทำไม
0: ใจ
2: จะเลือกคนไหน

0: ขยับขยายมาเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวออกมาใหม
1: ่ผู้ชมที่เคารพครับมาถึงช่วงเวลากับบทบาทการแสดงของนางเอกตาโตแก้มป่องน้องอ้อมนัทธามณีมาไรหน้ารับบทเป็นครู

0: จ้าหน่อยก็มหากุราบที่ปลายนาตามที่นัดหมายกันเอาไว
1: ้กุราบมารอพี่นานหรือเปล่าจ๊ะ
2: ไม่นานจ้ะพี่
1: สงสัยว่าจะกลัวได้รับอันตรายแน่เลย
2: ทำไม
1: ก็พาหมามาเป็นเพื่อนด้วยตัวหนึ่งเนี่ย
2: น้องฉันน่ะ
1: น้องเหรอรูปร่างเนาะตัวนิดเดียวเองขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ครับโอ้ยออกพอดีเลยขอบคุณนะครับ
1: เขาไม่ได้เรียกเราไอ้นี่นี่ก็
2: ป้าป้ายายาด้วยนะคะ
1: ตาไวจริง
4: ๆเป็นอะไรเนี่ยพี
3: ่ดีใจที่ได้เจอ
1: น้องเมลมารับรางวัลนะครับ
0: ขอบคุณนะครับรางวัลน้ำใจมากับน้องเมลนะครับรูปทางพระ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับ
3: พ่อเรียกคาราเมลเพื่อนเพื่อนเรียกอีเมลอีเมลที่เมลส่ง
1: ง
3: ่าย
4: อะไรพ
3: ี่มาหาเนี่ยมาหาชื่ออะไรชื่ออะไร
4: ชื่อเมลจ้า
3: ชื่อเล่นชื่อจริงชื่อจริงชื่ออะไร
4: ชื่อจริงก็เมลจ้า
3: ชื่อจริงชื่อเมลชื่อเล่น
4: ชื่อเล่นก็เมลจ้า
3: แปลกดี
4: อะไรของพี่เนี่ย
3: ร้องเพลงได้ไหมร้องเพลง
4: ร้องเพลงได้จ้า
3: แต่ว่าร้องคู่กันอะ
4: ร้องคู่ได้จ้า
3: คือพี่ขึ้นก่อนแล้วหนูก็ร้องอะได้ไหม
4: จ้า
3: ได้ทุกเพลงไหม
4: พี่ขึ้นมาเลยหนูร้องได
3: ้มันได้หลายเพลงไหม
4: ได้หลายเพลงแน่นอนพ่อหนูเนี่ยนะเป็นนักร้อง
3: ไปจ้าจริงป่าวเนี่ย
4: จริง
3: ก็ได้เพลงเยอะดิ
4: ได้เลยพ่อหนูนะตายคาไมค์เลยพี
3: ่ไปโอ้โหเฮียร้องเฮียอะไรขนาดนั้นน่ะ
4: โดนไฟช็อต
3: ว้ายเข้าใจ
4: จ้
3: าร้องคู่กันนะ
4: ได้จ้า
3: เพลงไอ้นี่ได้ไหมหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ
4: เพลงนี้เหรอจำเนื้อไม่ได้
3: แล้วมึงร้องเพลงไหนได
4: ้ร้องได้ทุกเพลงแต่เพลงนี้จำเนื้อไม่ได้
3: อ
4: ๋
3: อ
4: จ้า
3: แต่ได้หมดนะ
4: ได้หมดจ้า
3: เพลงคู่เนี่ย
4: ได
3: ้เอาพ่อแง่แม่งอนละกัน
4: จ้า
3: พอแง่แม่งอน
4: เสียงไม่ได้จ้ะช่วงนี้เสียงเป็นไรไม่ได้เลยจ้ะ
3: มึงได้ทุกเพลงไหม
4: ได้ทุกเพลงแน่นอน
3: ร้องได้หมดเลยอ่ะ
4: ร้องได้หมด
3: เหรอ
4: จ้ะ
3: เอามะนาวไม่มีน้ำแล้วกันเพลงนี
4: ้มะนาวไม่มีน้ำ
3: เอาไม่เป็นไรแล้วกูไม่ร้องเลย
4: ได้
3: พี
4: ่
3: แล้วแต่คนพ่อคนแม่มึงเลย
1: กุหลาบจ๋า
2: จ๋าพี่
1: น่ะถึงแม้พี่จะจนแต่พี่ก็มีหัวใจจริงที่รักกุหลาบและก็จะดูแลกุหลาบคนเดียวแล้วก็ตลอดไปนะจ๊ะ
2: ดูแลกุหลาบคนเดียวไม่ได้แล้วนะตอนนี้

0: จะรอยไรๆนะก็นำความมาบอก
1: พี่
0: เจ้ารอยนะกูรัก
1: โอ้พี่ก็รู้ว่าฉันทำงานมาก็หนักก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะอยู่กับแฟนฉันบ้าง
2: พี่เข้าใจ
3: มึงก็มาไม่ดูเวลากำลังจะง้างเอวเลย
1: เฮ้ย
2: อ๋อนี่คู่ใครคู่มันเนี่ยเขาคู่กันก็เหมาะสมนี่ก็ได้แต่ของมึงเนี่ย
3: นี่ไง
2: ยังไงเนี่ยนี่รุ่นนี้กำลังติดเลยเนี่ย
3: 3วัน3วัน
2: อ๋อติดคุก3วัน
3: 3วันประหารเลย
2: เฮ้ยมีเรื่องจะบอกคือว่าม
1: ีเรื่องอะไรพี
2: ่ตอนนี้พ่อลื่นน่ะเขายกกุหลาบให้แต่งงานกับเสียสำราญแล้ว
1: ความจริงเหรอพี
2: ่ก็ใช่ไงพี่เห็นเขาว่ากี่วันอีก7วันก็จะมาแต่งงานแล้วนะ
1: ไม่ได้กุหลาบจะแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้เพราะตอนนี้กุหลาบกำลังตั้งท้องอยู
2: ่ใช่ใช่เหรอเนี่ย
1: พี่อย่างนั้นกุหลาบฟังพี่นะพี่จะไม่ยอมให้กุหลาบตกต้องไปเป็นของชายอื่นเด็ดขาดพี่จะพากุหลาบหนีไปให้ไกลจากที่นี
2: ่
1: ไปกันที่
2: ทำไมไง
0: พ่อเรื่องรู้แก้วนะฮะมาฝากเอาไว
4: ้ทำอย่างนี้ได้อย่างไรไม่ให้เกียรติกันเลยหรือไงฮะไอ้ร้อย
3: อะไร
4: ทำไม
3: เขารักการชอบการมันธุระและโครงการแล้วแกฮะจะเก็บไปเอาเองไง
1: เฮ้ยเขาเป็นพ่อลูกกัน
4: มันลูกกูนะเว้ย
3: มันไม่แน่หรอกลิเกไม่ค่อยรู้พ่อรู้ลูก
1: มันไม่มีหรอกคนแบบนั้นน่ะ
3: มี
1: ใครอ่ะ
3: กูยังจวกน้องกูเองเลย
4: เลวยันเล็บกล้าบังอาจจะฉุดลูกสาวฉันออกไปนอกพื้นที่โดยไม่รับอนุญาตหนังเรไรก็เหมือนกันพ่อเตือนแล้วไม่รู้จักกราบไม่รู้จักจำเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เองต้องไปแต่งงานกับเสียสำราญไปกับพ่อประเดี๋ยวนี้ไปก็ขัดขานไม่ได
1: ้อย่านะพ่อไปเด็กกระชอก
4: ไป
1: เรื่องลูกตัวพ่อลูก
0: พ่อลูก
1: พ่อลูก
2: ไ
0: ปไปบ้านนะครับ
2: เอายังไงทีนี
1: ้ลูกผู้ชายฆ่าได้แต่อย่าไม่ได้พี่พี่ก็รู้ว่าเมียฉันกำลังท้องอยู่ถ้าเกิดงานแต่งงานมันเกิดขึ้นพี่ไปกับฉันฉันจะเอามันให้ตายทุกคนเลย
2: พี่ไปกับมึงไปแล้ว
3: จะเผาบ้านแม่มึงไ
0: หมถึงตำรวจยกฉันมาไปแต่งงานนะฮะเสียสำราญ
1: โอ้ยรออะไรขนาดนี้ไปลูกไปไปแต่งงาน
0: จับ
1: หน้าตาบานเชียวนะลูกกูเนี่ย

0: ่มีเต๋อด้วย
1: ซ้อมมากดูเรื่องไรเสียสำราญ
0: เขาเรียกว่าโชว์ผลงานก่อนพ่อ
2: พอแล้วลูกหัวกระไดกุลลื่นมาแล้วลูกเอ้ยนะฮะเข้ามาเลย
0: เจ้า
2: ห
0: น้าที่ไป
3: สงสารกุหลาบนะพ่อนะ
2: ก็เพราะพ่อสงสารเองนี่แหละเองจะไปอยู่กับมันคิดหรือว่าจะเลี้ยงเองได้นะฮะแม่พ่อคุณเอ้ยแต่งเนื้อแต่งตัวเสียหล่อเชียวสีเดียวกับลูกสาวเลย
0: เงินทองไม่ต้องห่วงค่าสินสอดเตรียมไว้ให้แล้ว

0: ร่ายสัญญากันตอนนี้แต่งเลยแต่งเลย
1: พิธีรดน้ำสังกำลังจะเริ่มแล้วแต่โจรบุกบ้าน
2: หยุด
1: หยุดมาป้นอย่าตามมานะถ้าใครตามมาผมฆ่าพิกแน
2: ่อย่าตามมานะเว้ย
0: เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเร็วเลวไอ้เลว
3: ทำไม
1: ไม่ข้าทำอะไรนะฮะ
4: ไปดูกันหน่อยนะ
1: กูลาบไม่ต้องกลัวพี่เองไปอยู่กับพี่พี่ไปยอมเสียเมียพี่ไปให้คนอื่นแน่จำไม่ได้ว่าเป็นเจ้ารอดนะฮะพอปลอมตัวมาอย่างนี
5: ้นี่ถึงขนาดตบหน้าเราเดี๋ยวต้องแกล้งเสียให้เข็ดเลยแม่คุณ
2: ฮะเ
5: นี่ย
4: ไอ้ป้า
2: โอ้ย
4: ลูกจิต
2: เฮ้ย
5: นี่กล้าดียังไงมาตบหน้าฉันรู้ไหมฉันเนี่ยเป็นมหาโจรที่ดุร้ายถ้าหากว่าเธอรู้ว่าฉันเชื่ออะไรเธอจะต้องกลัวจนตัวสั่น
4: แหมถ้าเกิดว่าไอ้โจรหน้าโง่คนนี้รู้ว่าผัวฉันเป็นใครแกก็ต้องตัวสั่นกันแหละวะ
5: ฉันจะบอกให้นะฉันนี่ในนามขุนโจรหอยหลอดเป็นไงกลัวละสิ
4: กลัวตรงไหนเลย
5: กลัวใช่ไหมล่ะแล้วผัวเธอเป็นใครเธอบอกมาสิ
4: ผัวฉันน่ะเหรอรูปร่างหล่อแต่ว่าเป็นคนจนมีชื่อว่าพี่ลอดใครเห็นเนี่ยก็ต้องกลัวทั้งนั้นแหละจ้ะ
5: จริงเหรอจ๊ะ
4: จริงจ้ะ
5: แล้วผัวเธอน่ะนิสัยดีหรือเปล่าน
4: ิสัยดีมาก
5: เธอก็รักผัวเธอใช่ไหม
4: รักผัวที่สุด
5: น่ารักจังเลย
2: เฮ้ย
4: ไ
5: ม่ได้ดูสิว่าผัวเธอกับฉันเนี่ยใครมันจะหล่อกว่ากันหันมาดูเลย
4: พี่ลอด
5: พี่ลอดเอง
1: โอ้ลิเกนี่มันเหลือเชื่อ
5: ยังไงครับ
1: ใส่แว่นอันเดียวก็จำกันไม่ได้
5: ไม่รู้แหละไม่รู้ว่าใครจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าพี่ลอดนี่
4: จ้า
5: เออเลไล
4: จ้า
5: พี่น่ารักเลไลเหลือเกินพี่น่ะกลัวว่าถ้าหากว่าพี่ไม่ทำแบบนี้พี่คงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเลไลแน่ๆพี่ขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้แต่ว่าเลไลเนี่ยหนีไปอยู่กับพี่ก่อนได้ไหมพี่ให้คำมั่นสัญญาเลยถ้าหากว่าเราสร้างครอบครัวสร้างชีวิตให้มันดีขึ้นแล้วเราค่อยกลับมาหาพ่อลื่นกันนะ
4: จริงๆฉันก็เป็นห่วงพ่อนะพี่แต่ว่าฉันก็รักพี่มากเลยให้ฉันไปกับพี่นะ
5: ไปกับพี่นะ
4: จ้ะ

พากันไปใช้ชีวิตตามภาษาผัวเมียหนึ่งปีผ่านไปสำราญยังไม่เลิกเสียใจยังรักนะคะและต้องการอุราบอยู่ตลอดเวลา

0: แล้วเราจะอยู่ไปไหนตายดีกว่าเว้ย
1: หลานเด
2: ี๋
1: ยว
2: ไอ้นะฮะเพราะความรัก
0: มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะ
2: ตาย
0: พ่อโอ้โหพ่อมันรู้อ่ะโอ้โหเดี๋ยว
3: น่ารักมากเลยมั้งนี่พี่ทำอะไรอยู
0: ่เอ็งเป็นอะไรลูกพ่อก็รู้อ่ะว่าฉันรักกุหลาบอ่ะแล้วพ่อทำหูทนลมเนี่ยกุหลาบหายไปเป็นปีแล้วแกไปช่วยตามหาเลย
4: เดี๋ยวเสียสำลังนี่เวลาผ่านไป1 ปีเองยังไม่ลืมอีกเหรอ
0: จะลืม
4: ยิ่งอื่นหมื่นแสนมีตั้งมากมาย

ฉายแววแถลง

0: ฝากดูเมียดูลูกฉันด้วยนะ
1: เงียบเงียบเงียบเงียบลูกเงียบเงียบเงียบลูกเงียบเงียบ
2: พี่ตายแล้ว
1: พี่เลี้ยงยากเลี้ยงเย็นจริง
3: เด็กมันกำลังอ่อน
1: วางก็ไม่ได้ลูกมึงอ่ะ
2: ก็ลูกฉันเป็นนางเอกนะลูกฉันก็ต้องร้องสิ
1: เอาดูลูกมึงเลยเดี๋ยวพยายามขายกันป้าติดขายกู
2: แค่นี้รีบกลับมานะพี่ยาวนะฉันทำกับข้าว
3: มาแล้วครับสามข้อลูก
2: หนูไม่ต้องร้องนะลูกนะอยู่กับแม
3: ่ไม่มีจุดหมายปลายทางตามหาไปทั่วนะครับโอ้ยโอ้
4: เดินมา7วัน7คืนแล้วแม่ๆก็ไม่กลับบ้านอีกเหรอเนี่ยฉันหิวน้ำอ่ะหิวน้ำ
5: ก็มีบ้านหลังเนี้ย
4: ไม่ไหวแล้ว
5: ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ป่ะมึงลองเข้าไปดูดิ
4: แล้วน้ำจะมีไหมล่ะบ้านเก่าๆเงี้ย
5: ไปไปไป
2: ลูกใจของแม่ไม่ร้องนะลูกนะ
4: กูรับ
2: มีคนมา
4: พี่พ่อเจอแล้ว
5: กูรับจริง
4: ๆใช่เอาลูก
5: กูรับจ้าเลย
4: กูรับจ้า
2: พี่จ๋า
4: ทำไม
2: ยามนี้กุหลาบหนีพี่มากุหลาบน่ะมีลูกแล้วฉันเป็นหญิงที่ต้องหมดทิ้นแล้วนะพี่
4: พ่อกุหลาบมีลูกแล้ว
5: มึงก็สบายมึงได้ไม่ต้องทำไง
4: อย่างนี้ฉันไม่ต้องเปลืองแรงใช่ไหม
2: เออพี่จ๋า
4: แกมีหลานกุ้มแล้ว
2: เห็นแกฉันเห็นแกลูกฉันนะจ๊ะเด็กตาดำๆพี่อย่าพรากลูกพรากผัวเลยนะพี่นะ
4: กุหลาบพี่เดินทางตามหาเจ้ามาเป็นเวลาตั้ง7วัน7คืนไม่ได้กินไม่ได้นอนแม้แต่น้ำหยดเดียวนะพี่ไม่ได้ตกถึงท้องพี่เจอเจ้าแล้ววันนี้เป็นไงเป็นกันต่อให้เจ้ามีลูกพี่ก็จะพาเจ้ากลับไปแม่ของลูกพี
2: ่ไปฉันจะยอม
4: ไป
2: ไป
4: พี
5: ่ไปไ
3: ปแม่เอาตัวกุหลาบไปเลี้ยงเด็กเอาไว้นะครับ
1: เสียงอะไรลั่นเลยเล่าลากลูกของล้อเนี่ยหนูกุหลาบโอ้โหฝุ่นกบเลยเฮ้ยกุหลาบเฮ้ยพวกเอากุหลาบไปไหนอ่ะเฮ้ย
3: นาพี่ปลายนารับจ้าง

0: เกิดอะไรขึ้น
1: เง
0: ีย
1: บก่อน
0: ไอ้ย้อยลูกคุณเป็นอะไรเฮ้ย
1: ไม่ได้พูดกัน
0: เนี่ย
1: ไอ้ร้อย
0: เมียกูไหน
1: ไอ้เสียสามิตรไอ้เสียสามลานมาฉุดกูหลากเมียมึงวิ่งเข้าป่าไปแล้ว
0: มึงตามกูมารู้ว่าเมียถูกฉุดนะครับเจ้าร้อยก็รีบมาฟังทางอะไรเฮ้ยจุด
1: ไอ้ป่วยแล้ว
0: ชาติหมาจริง
2: ๆแข็งแรงไหมลูก
0: เมียกูไอ้เด้งมนุษย์จุดเดียวนี้ใจสัตว์มันสีที่สุด
1: หัวเข้าเบียร์

0: อยเมียกูนะ
1: ขย้อนไปงานแต่งที่มึงแย่งจิ้งตัวใครอ่ะ
2: ม
1: ัน
2: จะข
1: ับ
2: มา
1: ใส่
2: หน
1: ี
2: แล้ว
1: ที่ทั่วต่ำช้า
3: พี่ฉันไม่อยากอยู่กับคนนี้อ่ะ
0: เดี๋ยวพี่จัดการให้
1: ด่ากูจังไรเพราะกูก็ไม่ทราบกดตัวนางมาเอาใหม
2: ่กดโทษตีด้วย
1: ถ้ามึงโป๊ะอกเอากูจะฆ่าไอ้เนี่ยถ้ามึงโป๊ะอกกูจะฆ่ามึงมาแล้วกูก็จะพานางไป
2: ตัวเท่าหมากระเป๋าไอ
3: ้ช่วยด้วย
0: ไอ้สำโลก
1: เ

0: เหมือนสำโรกมากมึงนี่นะเงาหัวจะหลุดจากปากเมียกูมึงยังกล้าทำแบบนี้ได้มึงยังมีชีวิตอยู่เลยมึงสามคนพ่อลูกตายคาในป่านี่แหละหนีไปไม่ต้องห่วงพี่เอาตัวรอดเดี๋ยวพี่ดูแลลูกเองถ้าพี่ไม่ตายก็เจอกัน
1: ไอ้กูหลับอยู่อันตราย
2: กูหลับนี้ไ
1: ปโอ้ยไปเจอครับเจ้าหน่อย

0: ฮาวยิงบ้าน
1: โอ้ยเมย์ตายมารบที่บ้านของโอ้ยคุณนายไพรินโอ้ยโอ้ย
0: โอ้ยกูจำได้นะงานที่แล้วหนูแย่งกันมาล้มเลยงานนี้มึงมาตะเกียงกัน
2: โอ้ยอีกงานที่แล้วอีนั่นมันน่าล้มกว่านี้

0: สวยไหมวะ
1: อหลักอเหลือว่ะ
0: โอ้ยมีแฟนหรือยังวะ
1: โอ้ยมีแล้วว่ะ
0: โอ้ยใครวะ
1: กูเคยได้ทิ้งเมาด้วยเมายาดองไม่ม
2: ีทีเดียวไม่ได้เรียกแฟนเรียกว่าลูกค้า
1: เป็นลูกค้าจะช่วยเหลือกันเขาไว้อะกันเขาไว้ในคานี
0: ้ไอ้หมูเล่นผิดแล้ว
1: อะไร
0: เขาต้องช่วย
1: กูมาด้วยกันแล้วกูช่วยเหลือกันเองอะ
2: พวกจะช่วยเหลือกันเองนี่ลูกหอบสังขารไปบ้านนู้นเลยไม่ต้องบ้านกู
0: ไปบ้านกู
1: แล้วกะว่าจะกัดฟันเดินไปอีกหน่อยแล้วครับคุณนาย
2: เ
1: มตตาพวกผมด้วยครับ
0: โอ้ย
2: อะไรอะครับ
0: ผมขอโทษครับคุณผู้หญิง
2: อุ้ยไม่เป็นไร
0: เผินว่าผมสองคนถูกฟันมาครับ
2: ถูกฟัน
1: ไม่รู้จะท้องป่าหรือเปล่าครับคุณ
2: อะไร
1: ถูกฟันกัน
2: บ้าไหมเนี่ย
1: อย่าคุ้มว่าไม่มีกิน
2: คนละฟันไหม
0: คนละฟัน
2: ถูกฟันไหนนะ
0: คือว่าผมมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปเจอไอ้คนใจชั่วมันฉุดเมียผมไปผมก็เลยตามไปช่วยเมียผมไว
2: ้
0: มีหนำซ้ำมันยังฟันผมมาแล้วผมก็มาล้มที่บ้านของคุณผู้

0: หญิงกับลูกผมแล้วก็เพื่อนผมครับ
1: เมตตาด้วยนะคะสงสารด้วย
2: ไหนขอดูหน้าใกล
1: ้ๆมึงลองช่วยกูดีกูดูที่ว่าคุณนายเขามีนมป่ะ
0: เขาซ่อนลูก
1: ฮะ
0: เขาซ่อนลูก
1: เขาไปซ่อนไว้ไหนลูกทั้งคืนไม่เจอเหี้ยอะไรเลย
2: เจ็บมากไหมคะ
0: เจ็บมากเลยครับ
2: เพียงตาเรามองกันฟินละฟินละฟินละฟินละฟินละฟินละฟินละฟินละฟินละ
1: มึงพอจะอดทนเดินไปสี่แยกไหวไหมบกรถคิ้วกลับบ้านกันนะ
0: ไม่ได้ในเรื่องเราต้องอยู่ที่นี่
2: ไปไหนไม่ไหวแล้วอาการเนี้ยวิถ้าอย่างนั้นน่ะจะให้ช่วยยังไงคะ
0: ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงจะเมตตาผมยังไงผมก็ยอมครับขอเพียงแต่ว่าอย่าถือโทษอย่าโกรธผมเลยอย่าเอาเรื่องผมเลยที่ผมมาทำร้ายทำบ้านของคุณผู้หญิงครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอก
1: เล่นไปเถอะไม่เสียหายแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: เฮียนะเขาของไหม้ไฟ
2: มองนี่ไม่เป็นไรเลย
0: ผมไม่รู้ว่าคุณผู้หญิงชื่อว่าอะไรกันเหรอครับ
2: ฉันชื่อว่าคุณนายไพรินจ้าอยู่คนเดียวกับผัวนะก็เลิกกันไปแล้วนี่ยังรู้อยู่คนเดียวผัวมันก็ไปแล้วไปเลย
1: กูเป็นผัวกูก็ไม่อยู่อีนี่ดูแล้วคงจะตอแหลสักเด็ด
0: เราไม่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่น
2: เนี่ยอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่าจะให้ทำงานอะไรดีนะ
0: ผมยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่างานหนักงานเบาผมก็จะไม่บ่นเพื่อตอบแทนพระคุณที่คุณผู้หญิงได้ช่วยผมเอาไว้ครับ
2: ทำได้ทุกอย่างแน่
1: ได้ทุกอย่างครับผมไปเป็นผัวคุณนาย
2: ก็โอ้ไม่เอาพักมึงอ่ะอยู่นั่นแต่ว่างานจะว่าหนักก็ไม่หนักหรอกงานที่บ้านฉันน่ะเธอทำได้วันละครั้งละประมาณ3ชั่วโมงบางทีก็ทำตอนเช้าบางทีก็ทำตอนเย็นบางทีก็มีกะกลางคืนทีละ3ชั่วโมงอ่ะทำได้ไหม
0: ทำงานอะไรครับเนี่ย
1: ไม่เคย3ชั่วโมงสักทีครับเคยแต่3วิ
2: โอ้โหวายกูถึงว่าเมียมึงต้องเป็นอย่างนั้น
0: จะให้ผมทำงานอะไรล่ะครับผมทำได้ทุกอย่างครับ
2: ไม่ว่างเลยว่างตำแหน่งเดียวเลย
0: ตำแหน่งอะไรครับ
2: ตำแหน่งผัวฉันจ้ะ
0: คุณผู้หญิงมันจะดีเหรอครับผมเองก็ไม่ใช่ตัวเปล่าผมก็ยังมีลูกติดมาด้วยลูกผมก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับ
2: โอ้ยมีลูกติดมาลูกเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรเลยนี่ฉันคุณนายไพรินก็มีลูกติดเหมือนกันลูกฉันเป็นผู้ชายจะได้เป็นเพื่อนเล่นกัน
0: ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงจะเมตตาผมก็ถือว่าเป็นพระคุณต่อผมมากๆแล้วลูกคุณผู้หญิงชื่อว่าอะไรกันล่ะครับ
2: ลูกของฉันน่ะชื่อว่าจรนจ้ะ
0: ลูกคุณผู้หญิงชื่อจรน
1: ลูกมึงยังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วพาวิ่งมาครึ่งเรื่องแล้วเนี่ย
0: ลูกกูก็ยังไม่มีชื่อเป็นผู้หญิงด้วยกูชื่อลอยมึงชื่อ
1: ยาว
0: ยาวชื่อมันต้องคล้องกัน
1: ลอยกับยาว
0: เอาอย่างงี้ลูกกูขอชื่อว่าวนาลี
1: วนาลีไม่มียอยักษ์เลย
3: ได้อยู่ในบ้านของคุณนายไพรินนะครับ
2: ตกลงแล้วน้องยื่นขอเสนอพร้อมจะเปเธอเต็มที
0: ่อายาคุณผู้หญิงไปไหนวะ
1: เอ้ยยืนข้างล่าง
0: มองไม่เห็น
1: สูงกว่าจุกเขาหลามหน่อยเนี่ย

0: ใหม่มีบ้านอยู่ไปเลยเด็กเฮีย
1: ร้ายเป็นผ่านไปคุณผู้ชมที่เคารพลำดับฉากนี้พบกับพระเอกสรำดำเสน่ห์ริเก

0: กูร้องท่อนไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวไปลองสมัยหน้า
2: ต้นกล้ารับบทเป็น
0: ครับ
2: อะไรนะครับ
0: สรุปกูเป็นอะไร
2: เอาชื่อ

0: ครับกูเริ่มตัดสนชีวิตกูแล้ว
1: ตกลงจะดีใจหรือไม่ดีใจ
0: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: ครับขอบคุณคุณแม่นะครับที่เมต

0: รปชีวิตมึงนี่จะเอาทางไหนแน่
1: คนเรามันต้องมีขึ้นมีลงเพื่อนเอ้ยมันต้องสบายบ้างลำบากบ้าง
0: แต่ชีวิตข้าเนี่ยไม่เคยขึ้นสักที
1: เป็นไรลุง
0: ตั้งแต่จำความได้นะรุ่งก็เหลือแม่คนเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยแม่อายุมากทุกวัน
2: หวานใจครับรับบทเป็น
0: เราเป็นคนจนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแม
1: ่
0: ก็ดีแล้วเป็นยังไงบ้างแม่น่ะอาการดีขึ้นหรือยังครับ
3: อาการแม่ไม่ค่อยดีเลยลูก
0: ไม่ค่อยดีเหร
3: อ
0: เอางี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่อยู่บ้านแล้วกันนะเดี๋ยวลุงกับเจ้าต้นจะไปหางานทำจะไปหาเงินสักก้อนหนึ่งมาพาแม่ไปหาหมอ
1: เอางี้ไหมล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไม่อยู่เราไปทำงานกัน
0: เออ
1: เอาแม่มึงไปฝากพระให้พระแช่ช่องฟิตไปก่อนแล้วเวลาเรากลับมาได้เงินแล้วค่อยเอาแม่มึงละลาย
0: จะพาได้ไงเอาไปแช่แม่ก็ตายพอดีแม่อยู่บ้านนะล
1: ู
0: กจะได้ไปแล้วรีบกลับ
3: ได้ลูกได้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่
2: จะไปหาเงินมารักษาแม่

0: แม่นี่เหรอ
1: แม่นี่แหละลูก
2: แม่ดวงใจอ่ะซื้อทุกงวดเลย
0: มันเป็นธรรมดาเขาคนอยากรวย
1: แต่จะโชคดีไงลูก
2: ลุงครับ
0: ตะรวยตะรวย
2: เดี๋ยวฝากแม่แลมด้วยนะ
3: โอ้ไอ้ลุงเอ้ยมึงเอาแม่มึงไปด้วยเหรอ
2: ทำไมล่ะ
3: ขนาดลุงจะไปเยี่ยวยังไปไม่ไหวเลยลุงเอ้ย
2: ถ้าอย่างนั้นอยู่บ้านไม่ได้แล้ว
0: เอาไง
2: ไปด้วยกันดีกว่า
0: เอาแม่มึงไปด้วยไง
2: มิอาจมองข้ามความรักใคร
0: ไปด้วยก
2: ัน
0: แม่
2: ไปด้วยกันนะ

เอ๊ถ้าไม่รักแล้วจะมองทำไมถ้ามองก็ต้องให้รางวัลด้วยปรับพบกับพี่แม่แย้มผิว

0: เสียงมันดีจริง
1: แล้วมีชี้นิ้วซะด้วย
0: ตัวของเราเองคุณหนูจรนเฮ้ยกูสงสัยมึงอย่างเนี่ยปกติมึงไม่ได้ออกกับกูแล้วทำไมวันนี้มึงออกกับกูไอ้เม็ด
2: กูมาประคองมึงเอาไว้กูกลัวมึงเล่นผิด
0: โอ้โหกูค่อยชื่นใจหน่อยมีมึงประคองกูได้รับรางวัลด้วยทุกๆวันนี้อยู่กับพ่อเลี้ยงนั่นคือพ่อลอยได้มั่นหมายให้กับเราไว้ให้แต่งงานกับลูกของพ่อเลี้ยงแต่วันนี้เรียนจบแล้วตั้งใจจะกลับบ้านไปหาพ่อเฮ้ยมึงจะกลับไปกับกูไหมวะ
2: กลับไปสิครับลูกพี
0: ่ดีไปดูคู่มั่นของกูว่าสวยแค่ไหนนี่

ราบผู้ชมหญิงชายฝากไปด้วยนะครับน้องวิวสุทธิตานางเอกจากคุ้งพยอมนะครับติดตามไปด้วย

0: วายด้วยค่ะคุณหนูเดี๋ยวก็จะคุยคุณหนูขอเคลียร์กันคนนี้ก่อนนะมึงออกไปแล้วไม่ใช่หรอ
1: ก็ออกแล้วไง
0: มึงออกทำไมกะ
1: อ้าวก็ยังไม่หายอยากเลย
0: มึงอยากอะไรจะพูดให้ดีนะ
1: อยากเล่นลิเกต่อ
0: มึงนี่เนาะออกนิดเดียวก็ไม่ได้ตามกูมาเดี๋ยวก็แย่งความสวยกูหมด
1: ไม่แย่งจ้ะสวยไปเลย
2: เราต่างก็รู้ดีว่าอีกไม่ช้านานเราต้องแต่งงานกับพี่จรนลูกติดของคุณหญิงแม่จะทำอย่างไรได้คำสั่งนี้มีมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: นั่นน่ะสิคุณหนูแต่งไปเถอะคุณพ่อเขาจะลำบากใจเอา
2: แม่หัวใจดวงนี้เนี่ยยังไม่เคยเปิดรับรักใครเลยสักคนหนึ่งแต่หน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบ

0: ดเลย
1: วันๆเอาแต่เล่นไพ่ตอนนี้ปวดเมื่อยทั้งตัว
0: แล้วผัวก็ไม่อยู่แล้วป่านี้แล้วจะไปหาหมอนวดที่ไหนล่ะยาวยาวโอ้ย
2: โอ้ยแม่เมื่อย
0: ยาว
2: อะไรไม่ได้มีความเกรงใจกันเลยมึงคิดจะเกรงใจผู้อาศัยบ้างไหมเนี่ยฮะหรือว่าไล่แห่ออกจากบ้านมึงซะเนี่ย
0: แห่เจ้าของบ้านนะ
2: จะหลับกันนอนไปไร
0: ยาวลูกเอ้ยแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: เป็นไร
0: ร้องไห้ทำไมวะยาวฮะเป็นอะไร
2: พระคุณของคุณนายผมยังตอบแทนบุญคุณไม่หมดไม่สิ้น
0: เออมึงก็ตอบแทนเขา
2: ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับคุณนาย
0: อะไรล่ะ
2: มันจะเป็นลางไม่ดีหรือเปล่า
0: เป็นอะไรอ่ะ
2: ตีนคุณนายเริ่มไม่ถึงพื้นแล้วเนี่ยเป็นลางมากเนี่ย
0: เตียงไม่มาตรฐานนี่ขากูพอดี
2: เตียงมันสูงแล้วมึงพิการ
0: ยังไม่พิการใช่เหรอ
2: เป็นไรเป็นไร
0: ยาวแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะพ่อก็ไม่อยู่อ่ะทำแทนพ่อหน่อยสิแม่ไม่ไหวแล้วว่ะจริงแป๊บเดียวสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได
2: ้คุณนายอย่ายัดเยียดให้ผมทำแบบนี้เลยครับจะให้ผมไปมีอะไรก็ตะภาพน้ำเนี่ยผม ผมรับไม่ได้จริง
0: มึงนี่นะข้าทุกคนจริงไม่เห็นความเซ็กซี่กูเลยเนาะ
2: โอ้ใครจะเซ็กก็เซ็กแต่กูมีซี่คนนึงอะ
0: อะไรของมึงคะ
2: อะไรคุณนายให้ผมทำอะไรเนี่ย
0: พ่อไม่อยู่ไงทำแทนหน่อยนวดให้หน่อย
2: เออนวดก็บอกนวดนะแม่กูทำแทนนวดเมื่อยไง
0: เออเมื่อยสินี่เมื่อวานแม่ไปเล่นไพ่มาว่ะ
2: เออ
0: เฮ้ยไพ่ก่อนเสียนี่ไปเล่นนั้นโดนปี้ทั้งคืนเลย
2: เอามึงไปเล่นไพ่อีท่าไหนไงโดนปี้เขาแล้วตังค์ไม่พอใจเขาไง
0: ไม่ใช่เล่นดัมมี่ไง
2: อ
0: ๋
2: อไปเล่นดัมมี
0: ่เออ
2: เล่นดัมมี่ก็โดนปีกที
0: ่อ้าว
2: พรุ่งนี้กลับไปบ่อนใหม
0: ่ทำไม
2: ไปไพ่ตอง
0: ไพ่ตองเป็นไงวะ
2: ไพ่ตองไม่มีปี
0: ้แล้วมีอะไร
2: ถกอย่างเดียวเลยเล่นทั้งคืนก็ถกแม่มทั้งคืนพกไม้สอยมะขามเทศไปอัน
0: มึงนี่คล่องเนาะ
2: อ้าวมันไอ้คุณนายการนวดเนี่ยมันมีหลายประเภทมีหลายราคาตามท้องตลาดเนี่ยเขาก็นวดด้วยชั่วโมงละ180บาท
0: เออ
2: แต่ยังผมนี่ได้วิชาจากพี่สังปู่มา
0: เนอะมีวิชาด้วย
2: นวดด้วยนาบด้วย 1,800 ไหวไหม
0: เฮ้ยพูดจาอะไรมันนวดมานาบอะไรห้ามมึงให้เกียรติกูด้วยนะน่าเกลียดที่สุดเลยเอานาบด้วย
2: แล้วมึงจะแพ้มทำหาอะไรเอานอนนี่ทำไรเนี่ย
0: เอ้านอนให้มึงนวดไง
2: โอ้ยนอนอย่างนี้นวดไม่ได้แล้ว
0: ทำไมอ่ะ
2: เส้นมันจมมาเนี่ยนอนไหม
3: นอนเส้นจมแล้วมันจะไปนวดไปงัดยังไงล่ะ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยตะแข็งก็ไม่ได้
0: ทำไมอ่ะ
2: เส้นมันเอียง
0: มึงนี่เรื่องเยอะ
2: ไปนัดไปคนจะไปจับแล้วไปจับอีขาล่างมันก็จับเข้าลำบากกันไปแล้วมันต้องจับเปิดประตูลงประตูเออนอนอย่างงี้ดิแม่เส้นฟูฟอดโอ้มึงนี่ใช้ที่นอนประหยัดดีโอ้ยังไม่พ้นเบาะเลย
0: มึง
2: อันแน่แต่กางเกงในขายาวด้วยอ้าวเฉย
0: นอนดีๆนะ
2: เออดีเลยดี
0: เป็นมั้ยเนี่ย
2: อ้าวไม่เป็นยังไงล่ะ
0: บ้าน
2: โอ้เรื่องจับเส้นเนี่ยขอให้บอกเถอะ
0: นี
2: ่กูจับเส้นเป็นก็เพราะบ้านกูนี่
0: จริงเหรอ
2: ไปดูดิกูจับเส้นทุกวัน
0: ใครอ่ะ
2: กูเนี่ยจับเส้นทุกคืนทุกวัน
1: จับเส้นเลือดเหรอ
2: ไม่รู้เส้นอะไรไม่รู้เต็มก้อนสบู่เลย

0: ปลี่ยนมาใช้สบู่เหลวแล้วจะไม่เห็นเนื้อสบู่อยู่แล้วทุกวัน
1: เส้นมันเป็นยังไงวะทำอะไรล่ะ
0: อ้าวแล้วไม่ไปโรงเรียนไงวันนี้ฮะอันแน่เป็นเด็กเป็นเลขขัดไว้ผมแสกกลาง
1: ใครวะ
0: แล้วไปดัดอีลานไหนมาไงหยิกเป็นหลอนเชียวนะว่าไงเดี๋ยวเขาต้องบอกไอ้ผู้หญิงก็อย่าไปดูดบุหรี่
1: ทำไม
0: ผู้ชายดูดปล่อยไปมันเท่มันผู้หญิงดูดมากๆมันจะติดแล้วมันจะเลิกลำบากนี่เนี่ยดูดบุหรี่มากเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: มึงรู้ได้ไง
0: นอนคอปากเขียวปิดเดี๋ยวม
1: ึงนี่ปากกูอยู่นี
0: ่ปากก็จะพูดอยู่นี่ไง
1: กูก็ไม่เคยดูดบุหรี่นะ
0: ฮะอะไรอ่ะโอ้ยหมายนี่พิการนะเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: นอนลิ้นไก่โผล่มาครึ่งนิ้วก้อยเลยจ้าจ้าม
1: ึงคุยกับใครนักหนาวะ
0: ใครอ่ะจ้าเอาเรียกเหรอเอาเดี๋ยวเข้าไปหาม
1: ึงนี่นะ
0: เห็นกวักมือเรียก
1: เดี๋ยวถ้าเข้าไปก็ไม่ให้ออกแล้วมึง
0: เอออ้าวตั้งใจเดี๋ยวจะนวดให้เฮ้ยเขาแค่นอนยังไม่ขาดใจมึงลุกก่อน
1: เรียกมาวะ
0: ก็คิดว่ามึงขาดใจแล้วมั้งอ้าวนวด

0: จะลงไปกดเส้นน่ะหนีไปไหนอ่ะ
1: เจ้าลุงก็พาแม่มาถึงบ้านของคุณนายไพรินทร์นะป้ายหน้าบ้านเขียนไว้ว่าคุณพระรอย
2: บ้านหลังนี้เนี่ยใหญ่โตที่สุดเป็นบ้านคุณพระด้วยเดี๋ยวแม่ตะโกนเรียกซิว่ามีคนอยู่ในบ้านไหม
3: แม่เรียกเอง
2: ไปเลยแม่เรียกเลย
3: คุณพระคุณพระ
4: ไปดูซิว่าใครมานะเขาเรียกอยู่น่ะอยู่หรือเปล่า
0: ใครมาไหนล่ะ
4: มึงฟังสิเนี่ยเขาเรียกอยู่เนี่ย
3: คุณพระ
0: โอ้ยไม่ใช่
4: อะไรอ่ะ
0: ขนลื่นแล้วมั้ง
4: ขนลื่นอะไรของมึง
0: ก็ไม่ฟังอ่ะน่ะ
4: อะไร
3: คุณพระ
0: ขนลื่น
4: ขนลื่นยังไงวะ
0: ก็มึงไม่ดูตอนขนลื่นล่ะ
4: ยังไง
0: คุณพระคุณพระ
4: ผมมันเรียกคุณพระลอยหรือเปล่า
0: ใช่เปล่า
4: ไปดูสิ
3: คุณพระอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะลูก
5: เรียกจังแม
3: ่นั่นน่ะสิ
5: ลูกอยู่โ
2: อ
5: ้
2: ย
3: มาแล้วอุ้ยมาแล้วลูกมาแล้ว
2: สวัสดีครับ
5: ครับ
0: พี่โอ้โหตายมาจะไปกันแล้วล่ะ
2: จะไป
0: ญาติจ้าโอ้ยไปไหนมา
3: คุณพระ
2: เดี๋ยวมึงทำอะไรเนี่ยคุณพระ
0: ก็ไม่รู้เห็นมึงอ่อนน้อมกูก็ถ่อมตนยังไง
2: ผมมีมารยาทเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหญ่โต
5: ครับ
2: และเป็นคุณพระด้วยผมก็เลยผมต้องกราบทำงาน
0: โอ้ครับครับครับโอ้ยไปไหนกันเนาะ
3: มาหาคุณพระจ้า
0: เหรอ
3: จ้า
2: ใช่ครับแม่
0: โอ
2: ้
0: แม่ลูกเหรอ
5: เพื่อนครับ
2: เพื่อนกัน
5: เขาเป็นพี่ชายมัน
0: เหรอ
2: ครับ
0: จะไปไหนกันเนี่ย
2: อ้าวก็บ้านหลังนี้บ้านคุณพระผมก็เลยจะมาขอความเมตตารับกับผมสองคนในทำงานซะหน่อย
5: ก็แม่ไม่สบายมาหางานทำมาครับ
2: ครับผม
0: แม่ไม่สบายทำไมไม่ไปหาหมอมาหางานจะหายหรือ
5: ก็ต้องเอามาด้วยครับบ้านไม่มีใครอยู
2: ่ก็ต้อง
5: อยู่บ้านไม่ได้
0: เป็นไรอ่ะ
5: คอยจะกินแมว
3: ไอ้หนู
0: แม่แม่หรือหมาเนี่ย
2: แม่เขากินขนมแมวโบราณเขาชอบพอดีว่าผมต้องมาหางานทำหาเงินไปก่อนเพราะว่าถ้าไปหาหมอไม่มีเงินก็ไปหาไม่ได
0: ้โอ้เอาก็เลยจะมาพึ่งบารมี
2: ขอรับ
0: โอ้เอา
5: ก็ยังไงก็คุณพระก็ไม่ตาม
0: จ้าจ้าจังไรจังไรนะ
2: เจริญเจริญ
0: คือจะผมจะตัดสินใจคนเดียวมันก็ไม่ได้อะเน
5: า
0: ะ
2: ทำไม
0: เพราะว่าต้องไปถามพวกบ้านก่อน
5: ถามแม่บ้านก่อน
0: ถามพวกบ้านก่อน
5: อย่าไปฝากไม่ตามผมด้วยนะคุณพระนะ
0: จ้า
5: สงสารผมก็แม่ผม
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
3: ฝากด้วยนะจ๊ะ
0: จ้าจ้าจ้าไม่เป็นไรนะ
3: จ้า
2: แม่ผมแก่แล้ว
0: ก็ใช่สิก็แก่นะดีไม่ดิ้น

0: ดี
1: ไงกูไม่มีแรงแล้วกูไม่สบาย
2: กูสบายด้วย
0: ช่วยเหลือนะช่วยเหล
1: ือฝากด้วยนะคุณพระ
0: จ้าเดี๋ยวพ่อจะช่วยนะ
2: เฮ้ยคุณพระจะช่วย
0: ปึ๊บโอ้เดี๋ยวประคองคุณพระหน่อยสิ
1: ช่วยประคองสิลูก
2: บอกแล้วใช้เข่าเยอะ
0: เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมา
3: ไปถามใครครับ
0: ไปถามพกบ้าน
3: อ๋อครับครับฝากด้วยนะ
0: จ้า
4: ไปนานจังวะ
0: นาย
4: ใครมา
0: คนมาหาจริงๆด้วย
4: ใครวะ
0: ไม่รู้จักเหมือนกันมากัน3คน
4: มาทำอะไรมาส่งดอกหรือเปล่า
0: เขาว่าไม่ได้มาส่งดอก
4: มาทำอะไร
0: เขาจะมาคุยกับคุณนายมากัน3คนแม่คนนึง
4: แม่คนนึง
0: ลูกคนนึง
4: ลูกคนนึง
0: หมาตัวง
4: เอาหมามาด้วยแล้วมาทำไมอ่ะ
0: จะมาพึ่งพาอาศัยแต่ไอ้ผู้ชายอุ้ย
4: ทำไม
0: รูปร่างดี
4: จริงเหรอ
0: หล่อสูงอย่างกับลูกฝรั่งมองเผินๆมันลูกครึ่งอ่ะตาโตยังไข่ห่านฟันเลี้ยงเป็นเม็ดข้าวโพดเลยจมูกดูสันเป็นคมอ่ะเส้นผมก็ทำให้ไล่นะแต่งตัวสะอาดสะอ้าน
4: เป็นไง
0: อุ้ยรูปร่างดี
4: ผิ
0: ว
4: ใส่กระเป๋าป่ะ
0: ผิวยังหยวกกล้วย
4: จริงเหรออ
0: ยู่หน้าบ้านอ่ะไปดูดิไปดู
4: ตอนแรกกูจะไม่ไปกูบอกว่าหล่อไปดูสิไหนหนอลูกครึ่ง
1: สวัสดีจ้ะนาย
4: อยู่ตรงไหนวะ
0: หาใครอ่ะ
4: ไอ้สูงสูงยาวยาวขาวของมึงอ่ะ
0: เดี๋ยวที่ฉันบอกอ่ะ
4: เออ
0: กันนันเนานนั่งยิ้มอยู่นะ
4: มึงบอกว่าอะไรนะสูง
0: สูงขาว
4: เตี้ยน่ะสูงกูนิดเดียว
0: แต่มันขาวนะ
4: ขาวอะไรดำเมี่ยมถ้าลงไปในถุนกูหาไม่เจอหรอก
0: เอ๊ะพูดเหมือนไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเอง
2: ว่ากูจางรูปร่างอย่างกับอึ่งไข
0: ่โอ้โหมึงต้องดีใจนะโลละ280เนี่ย
4: ยังอยู่ได้แต่ว่ารวมๆก็ดูดีมีเสน่ห
2: ์ขอครับนี่คุณนายใช่ไหม
4: ค
2: ุ
4: ณนายค่ะมาทำอะไรกัน
2: เหรอพอดีว่าก ระผมเนี่ยพาแม่มา
4: โอ้ยพาแม่มา
2: จะตั้งใจว่า
0: คุณนายครับผมว่าลุกขึ้นนั่งคุยกันดีกว่าผมว่า
2: ขาเขาก็มีแค่นั้นแหละจะไปทับเขาอีก
4: เอาขึ้นดีๆ
2: เร็ว
4: เอากูขึ้นดี
0: ๆพอแล้วครับ
5: เหมือนคุณนายจะชอบนะ
2: ทำไมเหมือนยาวรังเกียจ
4: มึงอะมันเร็วจังอะ
0: มันเมื่อยแรงครับมันไม่ถึงสักที
2: ไปแม่ขออนุญาตเข้าบ้านนะครับนาย

0: แม่กูยังอายุจะเท่าไหร่แล้วไม่ใช่เด็กเราไปเราไปคุณนายขอรับพอดีว่ากับผมเนี่ยพาแม่มาก็ตั้งใจว่าจะมาสมัครหางานทำและจะเอาเงินเดือนมารักษาแม่เพราะว่าตอน
1: คุณนายครับหัวคุณนายเนี่ยคุณละลาบไปล้วงแม่ผมจัง
2: พี่เป็นไอ้หนูใครผัว
1: ก็คุณพระเนี่ย
2: ใครบอก
1: เอาก็เมื่อกี้ออกไปต้อนรับเขาบอกคุณพระคุณพระนี่ครับ
3: คุณนายอย่าเพิ่งไป
1: ผัวคุณนายเนี่ยเขาละลาบไปล้วงแม่ผมเนี่ย
3: อย่าเพิ่งไปเถียงมัน
2: ทำไม
3: เดี๋ยวเด็กมันไม่ศรัทธา
2: แม่มึงน่าศรัทธาพักมั้งคิดยังไงว่ามันเป็นผัว
1: ก็เหมาะกันดีรูปร่างคุณนายกับเขา
3: คนใช้
1: จริงไหมเนี่ย
3: คนใช
1: ้โอ้คนใช้แล้วคุณล่ะครับ
3: พี่ข้าม
2: ึงนี่ผมเข้าใจพี่หมด
0: โอ้ยกมือไหว้ไปนึกว่าเป็นคนพระ
4: นายสิไม่ใช่คนใช้อย่างไร
0: คนรับใช้
3: ค
0: ุ
3: ยก
0: ับ
3: ผมหรือเปล่า
4: ฮะ
0: พอดีว่า
4: ไม่คุยกับมึงนั่นแหละ
3: ว่าไงนะไม่ได้ยิน
4: ก็มาติ๊บ
1: พี่
0: พี่ยังไงเนี่ย
1: พี่ไม่มีเมียแล้วครับ
0: แม่กลัวอยู่มากแล้วสงสารเขาเหอะแล้วป่วยด้วยตั้งใจจะขอความเมตตาคุณนายที่พาให้ผมไปหาหมอที่เถอะ
2: ได้เลยยาว
3: ครับ
2: พาคุณแม
3: ่ไปอนามัย

0: แพงที่สุดเลยห้อง VIP ไปเลย
1: อ๋อต้องพาไปเอกชนเลยเหรอ
0: ถูกต้อง
1: อีนี่ตอนแม่เขาป่วยพาไปสุขศาลานะปกติน
2: ี่เขามีน้ำใจขนาดนี
0: ้
2: เขาเป็นคนดีเชื่อเขาเหอะ
3: ขอบคุณนะจ๊ะคุณนาย
1: มาเจอคนเป็นโรคอะไรเนี่ย
2: แม่ผมว่าเหรอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับ
1: ไอ้นี่แล้วคุณ
2: ทำไมอ่ะ
1: เขาตั้งท้องมึงตั้ง9เดือนออกลูกมาทุบเลี้ยงจนโตป่านนี้มึงจะไม่ได้เป็นเธอขนาดนี้เนี่ย
2: ของพี่อะไรเนี่ย
1: เขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาก็เลี้ยงมึงมาตั้งจนโตแล้วมึงจะมาดูถูกเขาทำไม
2: ดูถูกเรื่องอะไร
1: เที่ยวไปป่าประกาศมึงเมื่อกี้มึงก็บอกกูว่าแม่มึงเป็นสำเพ็ง
0: มะเร็งครับ
2: มะเร็ง
0: มะเร็งมะเร็ง
2: มะเร็งมะเร็ง
0: สำเพ็งสำเพ็งไม่ใช่แม่ผมครับแม่มึง
1: แม่ครูแม่ครูพาหูรัด
0: เลยไปหน่อย
1: เอาไงเนี่ย
0: ไปหาหมอเอกชนห้อง VIP
1: เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ออกเลย
0: ช่วยชนหน่อยนะคุณพี
4: ่รถใหญ
0: ่ไม่มีนะ
4: เหลือมอเตอร์ไซค
3: ์
2: ครับคุณนายขอบคุณ
4: บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้ม
2: ใจได้ไหมนะ
3: หมอก่อนนะลูกนะ
2: ครับแม่จะเจอกัน
0: ไปโรงเรียน
2: ใจทำงานนะลูกนะพี่นะ
3: เขามีนะ
2: ใจไปไปไปประคองให้ดีนะพี่นะแม่เขาแก่แล้ว
0: ไอ้ลุง
2: ฮะ
0: กูว่าปล่อยให้แม่เราตายธรรมชาติเถอะไปไอ้นี่กูว่าจะเลี้ยวเข้าโรงแรมเมื่อตีที่ผ่านน่ะ
4: พาแม่ขึ้นรถครับ
3: ค่อยๆมึงต้องค่อยๆกูหน่อย
1: ไหวไหมน่ะ
3: กูก็ยังพอไหวอยู่โอ้ยไอ้ยาวฉีกหมดแล้ว
1: อะไรอ่ะ
3: กางเกงกูฉีกหมดแล้วโอ้ย
1: เดี๋ยวจะรู้ค่อยๆค่อย
3: ๆมึงไม่ให้กูตั้งเนื้อตั้งตัวเลย
1: เออเข้าไปไม่ต้องตั้งตัวเนี่ยตื่นเต้นดี
3: เหรอเออชอบจะซ้ำไอ้ท่า
0: ไอ้พี่คนขับยุ้งหน้าดิครับ
1: ทางไหนเนี่ย
0: คนขับยุ้งหน้าม
2: ึงขับสิ
0: พี่ครับหันหน้าทางนู้นครับแฮงอยู่ตรงนี้
3: มาทางนี้แล้วมึงจะไปยังไงวะ
1: อ๋อจ้าไม่รู้ไม่ค่อยได้ขับ
3: เออ
2: ข้าดี
4: ๆแล้วก็กระทืบคันสตาร์ทครับเฮ้ยเฮ้ย
1: มันไม่ติดเ
3: ลยแล้วทำยังไงอ่ะ
1: มันเป็นที่ผมเองอ่ะสับเผ่า
3: อ้าวทำไม
1: เมื่อวานขับไปทอดแหจอดบนฝั่งก็จะหาย
3: แล้วทำไง
1: เลยลงไปในคลองด้วย
3: โถ่แล้วจะทำยังไงจะไปหาหมอยังไงล่ะไอ้ยา
1: เดี๋ยวดูก่อน
3: สอบก็สอบไม่เป็นซะด้วยเป็นยังไงบ้างวะไอ้ยาว
1: ไอ้เด็กเหี้ยดึงหัวเทียนไปเล่นแล้วเนี่ย
3: อ้าวเหรอวะ
1: เดี๋ยวหาหัวเทียนใส่ก่อน
3: มึงหาหัวเทียนใส่โอ้ยมันหายไปไหนได้ล่ะ
4: เราขับรถอะไรเนี่ยไอ้ห่าทำรถเวทีเสีย
2: เขาเปิดลังเครื่องมือเขา
5: หาเขาก็ค่อยๆมองครับจดๆจ้อง
3: ๆจะหาเจอเปล่า
0: น่าจังวะ
4: หาหัวเทียนยัดเข้าไปในเบ้า
0: เดี๋ยวแม่กูขี้แตก
3: สรุปมึงหาเจอไหมหัวเทียนมึงจ้ะ
1: ต่อสายตรงไปแล้ว
3: อ๋อ
4: ตายแล้วครับเข้าเกียร์8
1: เกียร์1
4: เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4โค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นเนินลงเนินทางไปลูกระนาด
1: โอ้แม่ถือแฮนด์ล็อก
4: เฮ้ย
0: พี่ครับพี่ครับ
1: ครับ
0: เข้าทางใหญ่มั่งเข้าซอยอย่างเดียวเลย
4: ไอ้ค่ะ
3: หลังเลิกกู
4: ทางไปลูกระนาดเสยอย่างเดียวเลย
2: ยก

0: ายแน
1: ่ไปถึงโรงพยาบาลก็รีบมาบอกคุณนายให้รู้ว่าเป็นอะไรบ้าง
2: ถึงโรงพยาบาลแล้วล่ะเป็นไงเรียบร้อยไหม
3: ตอนนี้บุรุษไปรษณีย์ได้เห็นคนไข้เข้าห้อง ICU คนไข้ปลอดภัยแล้ว
2: ไอ้ยาว
4: เสียใคร

0: ม่อย่าทำกับผมอย่างนี้สิครับ
1: มึงจะแดก
2: มันเป็นยังไง
1: ให้ได้อะนะมึงเน
2: า
1: ะ
2: ฮะเมียไม่ให้หรือไงมึงอะ
0: ไปครับไป
2: จูงกับแม่กูจัง
3: คุณพระ
2: ใช่ครับ
3: ก็กลับมาบ้าน
2: ขอบคุณมากที่เมตตากับผมขอบคุณมาก
1: ดูแลกลับมาตุ้ยอุ้ยคุณพี
4: ่นี่ผัวไม่อยู่แป๊บเดียวนี่พาผู้ชายเข้าบ้านอ่ะใครเนี่ย
1: ใจเย็นๆค่ะนี่เขามาหางานทำ
4: เขาจะส่งคนมา
0: ทำคนใช้ไม
4: ้เอาไม่รู้เผอิญว่าเมื่อกี้ออกไปนอกบ้านมาไปดูพระมาได้พระมาด้วยจริง
0: ที่ไหนอีกอะ
4: ได้ไอ้ไข่มาแต่ว่าไม่มั่นใจว่าของแท้หรือเปล่ามึงเช็คได้ไหม
0: เอ้าไอ้ไข่ต้องผมเลยผมเด็กสุราษฎ
4: ร์เฮ้ยจริงเหรอมึงเช็คให้กูดูทีดิว่าองค์ไหนของแท้วะมี2องค์นะ
0: อ๋อต้นไข่ต้มแล้วที่มึงไปสุราษฎร์มาได้บูชามาเปล่า
5: ผมได้มาเดี๋ยวผมให้แม่ผมไปแล้ว
0: อ้าวแล้วมึงก็ไม่มีแล้ว
5: ไม่มีพี่
0: ดูเป็นแม่แท้ปลอมนะ
5: ผมดูไม่เป็นอ่ะ
0: อะ
5: ผมดูไม่เป็น
0: เอ้าไหนเล่าไอ้ไข
5: ่ไอ้ไข่มันเป็นไงอยู่ที่แท้เดี๋ยวนี้มันมีปลอมเยอะพี
0: ่เยอะเยอะเยอะ
5: ครับ
0: ไหนลองดิ
5: อันนี้
0: แท
5: ้ครับ
0: อันเนี้ยผ่านไปแล้ว
5: อันนี้ใช่ไหมที่สั่งเซเว่นกันมาเนี่ยตอนไหนบอกก็มากินกับมาม่าไง
0: เหลือนี้แล้ว
5: ครับหวังว่าจะต้มสองใบ
4: เอ้ยเก็บไว้แสดงว่าแท้เดี๋ยวองค์นี้เดี๋ยวเอาไปเลี่ยมเฮ้ยไปหาเก้าอี้มา
0: อ้อยลืมไปเลยลืม
5: เก้าอี
4: ้ไปไปไป
5: ไปมันจะน่าเกลียดไหมครับคนละใช้น่าเก้าอี้ครับ
4: ไม่เป็นไรเอ้ยนี่บ้านคุณพระจะมานั่งกับพื้นไม่ได้แล้วฝนตกด้วยพื้นเพลินเปียกไอ้ยาวดูแลแขกหน่อย
0: ไอ้ชื่ออะไรนะ
2: ลุงครับ
0: ไอ้ลุงไม่อยากนั่งคุยกับคุณพระตรงนี
4: ้มาชื่อลุง
0: ชื่อไอ้ลุงชื่อลุงป่ะ
2: ชื่อลุงครับ
0: ชื่อเล่นชื่อลุง
4: ชื่อจริง
0: ชื่อจริงอะไร
2: สอนรามครับ
0: สอนราม
4: เอ็งชื่ออะไร
0: โอ้ตาลอยเชียว
5: ผมชื่อไอ้เลิฟครับ
4: เลิฟ
5: ครับ
0: ชื่อจริงชื่ออะไร
5: ปัจฉยา
0: ปัจฉยา
6: โอ้พระเอกทั้งคู่เลย
4: มาพระเอก
3: จะลอยก็เดินทางกลับมาบ้าน
7: บ้านใหญ่โตมีคนใช้
3: ชุดแดงในเข็มขัดคาดให้ดีหรือคาดให้ขำ
7: บ้านเนี้ยพูดเพราะทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรียกก่อนไอ้ยาวพี่ยาว
8: เฮ้ย
7: พูดเพราะพูดเพราะมาแล้วผมเอง
8: ใครอ่ะ
7: เอ้าผมเอง
8: ใครล่ะผมเองนะใคร
7: ผมเนี่ยผมคุณหนูจรนเองคุณหนูจรนมา
8: โอ้โหคุณหนูจรนก็คิดว่าเสียงใครจำได้ไม่ได้เลยอ้าวแล้วมาบ้านแล้วทำไมเข้ามาแล้วไปยืนเรียกเปล่าๆบ้านเคยเข้าเคยออกก็เดินเข้ามาตีนาทนตีน
7: พูดจาไม่พอเลยพี่ยาว
8: เข้ามาดีครับ
7: มาสวัสดีครับมาสวัสดีโอ้ยไม่เจอกันตั้งนานนะหนูเรียนจบแล้วนะป้ากับมา
8: คุณจรน
7: ว่าไง
8: เลี้ยงซะจนเชื่องเลยมาเดินมั่วก็คนอยู่น่ะ
7: อะไรนะมันตัวอะไรมึงเห็นมั้ยน่ะ
8: อะไรอ่ะ
7: คนนั้นน่ะว่าไงลูกน้อง
9: กลับก่อนเถอะ
7: กลับทำไมวะเพิ่งจะมาถึงเอง
9: ไม่ชอบหน้ายาว
8: ถามมันที่กูไปทำเหี้ยอะไรให้ม
7: ึ
8: ง
7: เฮ้ยคนใช้กูเองนั่งๆๆเลย
4: น
7: ั่
4: งให้เรียบร้อยลูก
7: นั่งให้เรียบร้อย
4: ไหนๆก็กลับมาบ้านแล้วดีใจที่ได้เจอลูกนะ
7: ป้าป้าม้านี่สวยขึ้นเยอะเลย
9: ว่าไง
7: พ
9: ี
8: ่ผมว่าคุณหนูลุกก่อนดีกว่าครับ
7: แล้วมึงจะให้กูลุกทำไมนี่กูมากี่ครั้งกูก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่มันที่ของกูมึงเข้าใจไหม
8: ผมเข้าใจว่าทุกครั้งที่คุณหนูมาคุณหนูนั่งตรงนี้แต่ว่าครั้งนี้คุณหนูลุกก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งใหม่ดีกว่าน
7: ี่ไอ้ยาวมึงจำได้ไหมว่าที่นี่คือที่ของกู
8: เข้าใจ
7: แล้วกูจะลุกทำไมก็กูก็นั่งอยู่ตรงนี้
8: กูดูลองแงะแงะซ้ายดูซิแงะซ้าย
7: มึงนี่เรื่องเยอะแงะทำไมวะ
8: คือว่าอ่ะลองแงะขวาดูซิเผื่อเจอ
7: มึงอะไรของมึงอ่ะ
8: คือว่าข้างล่างคุณหนูมีคนอยู
7: ่มึงอย่าบอกนะว่ามันอยู่ข้างล่าง
8: ข้างล่าง
7: ชิบหายแล้วไงก็ไม่เห็นมีอะไร
8: ไม่ใช่ข้างล่างใต้เก้าอี้ข้างล่างตูดคุณหนูมีคน
7: มึงบอกงี้กูก็รู้แล้วโอ้ยแม่งลุกดิดูดิ

0: ก็ไม่มีอะไรนี่หว่า
1: เออไม่มี
0: มึงสติไม่ค่อยดีนะมึงอ่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ว่าไง
2: คุณโ
0: หอุ๊ย
1: นี่เห็นไม่ได้เหลืองๆเนี่ย
0: เฮ้ยใครเนี่ย
1: คนใช้ครับ
0: คนใช้
1: คนใช้ไป
0: โอ้ยมึงลุกเลยมึงลุกมึงลุกโอ้ยมึงไปเลยมึงไปนี่ไอ้ยาวนี่มันที่กูมึงให้คนใช้มานั่งที่กูมึงปัดซะให้ดีเลยมึงทำความสะอาดซะให้ดีเลยมันขยะขยะงนะมึงรู้ไหมเนี่ยป้าป้าแล้วป้าป้าให้คนใช้มานั่งที่ลูกหนูได้ไงอะป้าป้าโอ้โหมึงปัดเลยไอ้ยาว
1: จะนั่งล่างหรือจะนั่งบนแน่เน
0: ี่
1: ย
0: กูนั่งแล้วแล้วมึงไม่มาลองตูดกูอะ
1: ก็กลัวจะไม่เอี่ยมเลยเอาไปสะอาดสักหน่อย
0: มึงเอามาเนี่ยแล้วมึงดูเนี่ยหัวมงหัวมอนกูเอียงเป็นไรเลยเนี่ย
1: ไหนเล่า
0: เนี่ย
1: ก็เอาให้มันตรงสิ
0: เออมึงทำดิไอ้นี่นี่มันเอียงซ้ายเนี่ย
1: ก็จะให้ไปทางไหนอะ
0: ให้มันตรงๆให้เหมือนพระเอกหน่อย
1: ตรงแล้วเนี่ย
0: มันหงายไปไหมเอาให้มันพอดีพอดีหน่อยชีวิตมึงโอ้โหยาวเอ้ยเออมึงถอดเลย
3: หมดเลยค่ะหัวพระเอก
1: แต่สวย
3: หัว
1: ด
3: ี
1: ๆมันไม่สวย
3: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตชาวคณะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเจ้าอาวาสให้ประกาศงานนะครับวันที่30 31นะครับมกราคมนะครับปี70นะครับทีมการแสดงที่เทพรุ่งกลับประทำการแสดงที่วัดกระดานนะครับและวันที่5ที่6กุมภาพันธ์ปี71นะครับก็กลับประทำการแสดงที่วัดกระดานและวันที่3ที่4กุมภาปี72อดิเทพวารุ่งก็กลับประทำการแสดงที่วัดกระดานขอเสียงปรบมือดังๆให้คณะกรรมการหน่อยครับ
4: เอ้ยเขาดีใจกันหมดมึงเสียใจเรื่องอะไรเนี่ย
1: มึงก็ดีใจในมึงหัวหน้ามึงมีงาน
4: อ่
1: ะ
4: อ้าวแล้วมึงเสียใจทำไมอ่ะ
1: มึงไม่นึกถึงหัวอกลูกน้องเลย
4: มึงเป็นอะไร
1: ที่หมายจะอยู่ก็ถึงไม่นะ 4-5 ปีเนี่ย
4: อายุเราเพิ่งเท่าไหร่เอง
1: เออพวกเรายังพอได
4: ้แล้วใครอ่ะ
1: ตาเอ๋น่ะได้ไหม
0: เฮ้ยเขายืนตาเอ๋อ่ะ
1: ยืนดิไม่นั่งเลย
0: ไอ้ยามึงทำดีๆเนี่ย
4: ทำลูกกูดี
0: ๆโอ้โหกูเป็นคนหนูเนี่ยยาม
4: แล้วหัวมงหัวมอง
0: หัวมอนปลาก็เล่นตลกอยู่เรื่อยเลยเออมึงทำให้มันดีๆทำให้สวยๆหน่อยเออยาวทำดีๆดีวะ
5: ตะกะแตนยงโยผู้โปชัดตอกกระป๋า
0: เฮ้ยมึงตลกอะไรวะยาวฮะกูนานๆจะกลับมาบ้านทีเนี่ยมึงทำกูดีๆได้ไหม
1: ไม่ชอบเหรอ
0: ไม่ชอบ
1: ไม่ชอบผ้า
0: ไม่ชอบมึงอ่ะ
4: ใจเย็นลูก
3: ช่วงเวลาเดียวกันที่
4: อย่าเพิ่งโมโห
3: วนารีนะครับ
4: เพิ่นว่าคุณหญิงแม่
3: มาถึงที่เรือนใหญ
4: ่เขารับสมัครคนไทยใหม
0: ่มาโหก็ดูยาวมาทำกันถึงนู่นมาน
4: ั่งลูกนั่งลูกมาม
6: ามามาม
4: ากันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีแล้วอ่ะไหนๆก็วันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจรนก็เพิ่งกลับมาด้วยลุงเราจะแนะนำให้รู้จักทีละคนนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกหลานในบ้านเนี่ยจะเรียกใช้จะได้มาถูกฉันเองก็คงจะรู้จักดีแล้วคุณพระลอยผู้หญิงคนนี้ที่นั่งข้างๆก็เป็นเมียฉันให้นามว่าคุณหญิงไพรินส่วนผู้ชายชุดสีขาวคนนู้นเขาชื่อว่าจรนเป็นลูกติดของคุณหญิงไพรินแล้วก็คนสำคัญอีกหนึ่งคนเขาเป็นคู่มั่น
1: จะม่วงหรือยังไง
0: มึงจะดึงออกไปทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ก็คิดว่าไม่นั่งแล้ว
4: มึงก็ให้ลูกกูนั่งดี
0: ๆมึงก็
4: เขาเป็นคู่มั่นของคุณหนูจรนเป็นลูกติดของฉันเขาชื่อว่าวนาลี
0: สวยมาก
3: เหมือนกับมาเทศแทงสอนรักให้ปักดวงใจ

0: เอาล่ะเอาล่ะก็ตอนนี้มันก็เย็นแล้วด้วย
1: ครับ
0: แยกย้ายไปพักผ่อน
1: นะไอ้ลุงจะนอนห้องไหนเนี่ย
0: มึงหาที่หลับที่นอนให้มันด้วย
1: ครับ
0: ฝากดูแลด้วยไปไปไปคุณหญิงไป

0: ชมไปเรื่อยๆยิ่งดึกยิ่งสนุกยิ่งดึกยิ่ง
1: ขาไอ้ลุงจนรู้นะว่ามันคิดอะไรอยู
2: ่ไม่รู้หรอแหม
1: เขาจะดอกฟ้าเราหนาหมาวันมันไปฝ่ายสูงเลย
2: โถพี
3: ่ไอ้สองคน
1: ครับ
3: เอาให้ดีนะคุณพระเขาเมตตามึงสองคนแล้วนะ
1: ครับพี
3: ่เอางี้ห้องหอบห้องหอมันยังไม่มีหรอกเดี๋ยวมึงนอนก็กูในห้องกูนี่แน
2: ่ได้เลย
3: ตื่นเช้ามาก็ตัดยงตัดหญ้าแล้วก็ว่ากันไปนะ
2: แต่พี่เนี่ยมีน้ำใจมากไม่เคยเจอใครนิสัยดีแล้วก็รักเพื่อนรักฝูงเหมือนพี่เลย
3: กูก็เห็นแต่มาก่อนกูก็จนอย่างมึงนี่แหละเอางี้มึงไม่ต้องมาพี่มาเพิ่มไม่ต้องมาน้องแล้ว
2: ทำไมอ่ะ
3: เป็นเพื่อนกันไปเลย
1: อุ้ยไม่เอาหรอกพี่พี่อายุเยอะกว่าผมแล้วก็ผมเกรงใจได้ไงพี่ก็เปรียบเหมือนผู้มีพระคุณผมอ่ะ
3: เมื่อก่อนเข้าใจเมื่อก่อนกูกับพี่เสิร์ชก็อย่างนี้แหละเกรงใจกันแต่เดี๋ยวนี้พี่เสิร์ชก็กูเป็นเพื่อนกันแล้ว
1: พี่เสิร์ชไหนอ่ะพี่ว่างปะเนี่ย
3: ทำไมอ่ะ
1: พาผมไปดูรู้จักพี่เสิร์ชหน่อย
3: พี่เสิร์ชก็เป็นคนสวนอยู่ที่บ้านของคุณพระนี่แหละ
1: จริงเหรอ
2: มันจะน่าเกลียดนะสิกับพี่อายุเยอะกว่าผมต้อง10กว่าปี
3: เอางี
1: ้ผมพูดจะ17 18
3: ไหนไหนเราจะมาทำงานด้วยกันแล้วอยู่บ้านหลังเดียวก็แล้วเป็นเพื่อนไปเลย
2: ไม่เอาเราเป็นพี่น้องดีกว่า
1: เป็นพี่น้องดีกว่า
3: พี่

0: ฟังฟังผมนะพี่
1: ครับ
0: เพื่อพี่ทำเพื่ออะไรเนี่ย
2: พี่ร้องคนอื่นผมจะอินนะถ้าพี่พี่ร้องแล้วผมบนล้อว่ะผมตลกว่ะ
1: เพื่อกันเพื่อกัน
0: เอาเคมเพื่อกันแล้วกันนะ
1: มีโก้ก็พี่เสิร์ตพี่เสิร์ตก็เป็นหัวหน้าคนงาน
0: โอเคเ
1: ดี๋ยวพาไปหา
0: และผมไม่หน้าที่อะไรถางหญ้าใช่ไหม
2: ครับ
1: ถางหญ้าตัดต้นไม้ในสวนนี่แหละ
0: ได้เลย
2: มีอะไรก็บอกแนะนำกันบ้างพี่ผมเป็นคนขยัน
1: ก็ช่วยกันกับพี่เสิร์ตนั่นแหละ
2: อ๋อเดี๋ยวว่างๆพาไปรู้จักพี่เสิร์ตนะ
0: เพื่อถางหญ้าให้เรียบร้อยเร็ว
1: ถางหญ้า
0: แล้วเป็น
2: ผมถนัดกินหญ้าพี
1: ่ถนัดควายแล้ว
2: ขากู

0: เธอเต้นได้เพราะมากเลย
1: ผมไม่ได้ร้อง
2: ไม่น่าเชื่อเลยว่ารูปร่างสวยไม่พอคุณหนูยังเสียงดีอีกไม่คิดไม่ฝันว่าคนเราเนี่ยจะครบถ้วนถึงเพียงนี้หน้าตาก็สวยน้ำเสียงก็ไพเราะ
3: หนูขอโทษนะผมไม่ได้บอกมันว่าไม่ได้ให้มากวนคุณ
2: ทำไมอ่ะ
3: เขาเวลาส่วนตัวครับหนูขอโทษนะ
2: ขอโทษจริงๆนะที่ผมมารบกวนเวลาความสำราญแล้วก็สุนทรีย์อยู่พอดีว่าม
0: ึงนี่ดูจะวุ่นวายมากกว่าเพื่อนเลยเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลย
2: ก็ผมเนี่ยเสมือนต้องมนต์สะกดน้ำเสียงของคุณหญิงวนารีอยากจะขอความเมตตาอย่าพึ่งกล่าวโทษว่ากับผมเนี่ยละลาบเอามือเข้าไปล้วง
0: ละลาบละล้วงก็พอ
3: คุณหนูผมขอโทษแทนไอ้ลุงมันไม่รู้พูดไม่เป็นขอโทษ
2: ผมไม่ค่อยรู้ภาษาคนกรุงเท่าไหร่
1: พลลาบถนนก็ล้วงทางนี้เลยค่ะ
3: โอ้โหขอโทษคุณหนูนะฮะใจเย็นๆอย่าพึ่งขอโทษที
2: ไปล้างมือเลยเร็วไปจับลกควายทำไมเ
3: นี่
4: ยจะว่าไปแล้วพี่รุ่งก็เสียงดีเหมือนกัน
2: จริงเหรอ
4: ไปประกวดได้เลยนะเนี่ย
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นเนื้อคู่กันแล้วแหละเพราะว่าหน้าตาก็ดีทั้งคู่และเสียงก็พอใช้ได
0: ้
2: ยังไม่มีแฟนใช่ไหม
4: จะว่ายังไงดีล่ะ
3: เหมาะควรกันดี
2: ทำไมล่ะ
3: เนี่ยเขาเรียกว่ากิ่งทองใบโย
2: มันเหมาะตรงไหน
3: ฟันโอโถงกันหน้าผากเปิดเผยเนี่ยมาอันนี้ดีกันนะ
2: เดี๋ยวดาวเอาล่ะเพียงทั้งสองคนมาศึกษาดูใจกันว่าเราเนี่ยจะพอไปกันได้หรือไม
4: ่ก็ลองคบกันดูสัก5ปี10ปีก็ได้น้อง
3: โอ้โหหมดลูกฟอหมดละมั้ง
2: ทำไมล่ะ
3: มันแก่จัดก
5: ็คบกันมาตั้ง15ปีแล้ว
0: ปีหน้าแต่งแน่
2: เอาเต้นเดนเซอร์เร็ว

0: ตบมือหน่อยครับ
1: มาโถยุให้ลิเกตีกัน
2: โอ้ยคุณหนูอย่าไปทำเขานะเห็นไหมเนี่ยพวกเขาจะงั้นเลยคุณหนูสู้เขาไม่ได้หรอกน้องคุณหนู
1: พักเหนื่อยมั้งไอ้เวร

0: อเรนนกวนตี
1: มา
2: โอ้ยจะร้องกันแล้วทำยังไงดี
1: ลุงอย่าไปทำ

0: ล้อพ่อเลย
1: มึงเล่นเรื่องอะไรเนี่ย
2: ไม่รู้เหมือนกันกูง
1: งงแล้วจะมายืนแหกปากแหกคอไม่ได
3: ้เดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ย
4: หนูไม่ยอมนะป้า
3: เป็นอะไรจะร
4: ู้คนใช้อ่ะมันมายุ่งกับคู่มั่นหนูอ่ะป้าหนูไม่ยอมจริงๆด้วยอ่ะป้า
3: เป็นความจริงเหรอเนี่ย
4: ป้าต้องจัดการเลยนะป้า
3: ใจเย็นลูกเดี๋ยวพ่อจัดการให้วันก่อน

0: ็บอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่านาลีนะเขาเป็นคู่มั่นคู่หมายของคุณหนูจรน
1: กับผมสองคนนั้นแค่นั่งคุยกันตามภาษาคนรู้จักใหม่คุณหญิงกับคนรับใช้เนี่ยคนรักกันไม่ได้หรอกครับคุณพ่อ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันก็เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเราเป็นคนใช้เขาเป็นถึงลูกคุณหนูก็ไปขอโทษเขานะถือว่าเห็นแก่ฉันจรนเชื่อพ่อเถอะนะล
2: ู
0: ก
2: มา
0: เขาน่ะไม่รู้จริงๆเขาขอโทษแล้ว
2: มาพูดอย่างนี้
0: ให้มาแล้วให้แล้วกันนะลูกนะอย่ามีปัญหาต่อกันเลย
2: แล้วมันยุ่งกันลูก
3: ลูกเดี๋ยวก็ไปเล่นบ้านลมกันไงลูกไป
0: ไปไปจับมือคืนดีกันหน่อยนะลูกนะ
2: มันสกปรกอะป้าหนูไม่อยากจะไปจับกับมันนะ
0: นะ
2: นิดเดียวนะป้า
3: ไปเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวบ้านลมไป
0: ไหนบ้านลมไหน
3: นั่นไงยังไม่ได้เก็บ
0: ฮะ
2: ฮะอะไรเนี่ย
4: ว้ายนรกกินหัวมึง
0: มึงดิพระยังเล่น
3: กินยังตีน
0: เอ้าก
1: ระตีนนั่นแหละ
0: เอาล่ะเอาล่ะอย่าทะเลาะเบาแวงกันอีกครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแยกกันไปหลับไปนอนได้แล้วเข้าไปในบ้านได้แล้วไป
4: ผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนนางเอกอนาคตไกลครับน้องอ้าย

0: จ้าสำเร็จ
1: สวัสดีครับคุณผู้หญิง
0: สวยจังเลยหน้าตาเหมือนคนจีนเลยพูดจีนเป็นมั้ยเนี่ย
2: ดูยังไงถึงรู้เป็นคนจีนนะ
0: ก็ขาวหมวยสวยขนาดนี้ก็ต้องเป็นคนจีนนะสิ
2: ฉันน่ะกำลังจะไปขายของที่ตลาดมาขวางหน้าเธอไว้ทำไม
0: นี่ก่อนไปขายของเนี่ยพี่มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกครั้งแรกที่เจอเจ้าก็ชอบเจ้าเลยอยากได้เจ้ามาเป็นเมียของพี่
2: ไม่ได้

0: จะฟัดเสียให้เศร้าเรือนเซ
1: ใช่
2: ไห
1: ม
2: ใช้กำลังปลุกปล้ำแรงไปนะครับ
0: มานี่แล้ว
2: เปรตร้านชายครับเปรตเสียงเสน่ห์เปเป้ฉัดฟ้ารับบทเป็นอาเรียงคนรักของกิมเล

0: หนีพี่ไปไหนเนี่ย
1: ไอ้บัตรซบกล้าลังแกแฟนกูอย่ายุ่งเลยมึงอ่ะ
0: ถอยไปไอ้หนีเฮ้ยหนีก่อน
1: สู้ไม่ได้ก็หนีกลัวกูตัวใหญ่สิท่าน
2: ึกว่าจะไม่ปลอดภัยซะแล้ว
1: ถ้าเสียงเจ้าไม่ดังขนาดนี้พี่คงไม่ได้ยินเป็นแน่เป็นอะไรหรือเปล่า
2: ไม่เป็นไรแล้วจ้าปลอดภัยแล้ว
1: อย่างว่าไม่ค่อยได้อยู่กัน2ต่อ2มานานแล้วชุมชนจีนของเราคนก็เยอะซะเหลือเกิน
2: อ
1: ยากอยู่ด้วยอ่ะไม่ได้จูจีกันนานแล้ว

0: เรียงอยู่พอเห็นภาพบาดตานะครับจะทนไม่ได้
1: ทน
0: ได
1: ้กันนะเอ้าก็อยู่

0: เล่นไฟ
1: เอ็นเดนคือเดี๋ยวทำไรเดี๋ยวฟังกันก่อน
2: นะครับเตะกัน
1: ไร
2: ชนบุรีวุ่นวายเลยนะครับ
1: ตายแล้ว
2: เหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรคุณผู้ชมที่เคารพย้อนกลับมา

0: มครับ
1: คุณนายครับยามนี้มืดค่ำแล้วแต่ว่ามาที่นี่มีธุระให้ลูกรับใช้ใช่ไหมครับ
2: ใช่นะสิก็อยากจะถามว่าอยู่ที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างล่ะสบายดีไหมทำงานเหนื่อยหรือเปล่า
1: สบายดีขอรับที่สำคัญตอนนี้เนี่ยแม่อาการดีขึ้นแล้วเป็นเพราะคุณนายเมตตากระผมกับเพื่อน
2: ไม่เป็นไร
1: ก็ขอบคุณมากๆนะขอรับ
2: แม่รุ่งก็เหมือนแม่ฉันนั่นแหละถ้าอย่างนั้นน่ะไม่คิดจะตอบแทนอะไรไหนล่ะ
1: เดี๋ยวตอบแทนยังไงขอรับให้ลุงทำงานรับใช้ตลอดชีวิตยังได้เลยคุณนาย
2: งานไม่หนักหรอก
1: งานอะไรขอรับ
2: มาเป็นผัวฉันนะ
1: จะบ้าหรือไงพูดจาไม่ให้เกียรติคุณพระรอยลุงเป็นคนใช้เป็นคนจนก็จริงที่มาทำงานก็เพื่อแลกกับเงินเดือนแต่ถ้าเกิดจะให้ทำแบบนี้ลุงทำไม่ได้ถ้าต้องการให้ลุงทำมากกว่าคนใช้ถ้าอย่างนั้นลุงขอลาแล้วกันไม่อยู่แล้วบ้านนี้ขอกันไปกัน
3: เฮ้ยเข้าใจผิดคิดว่ารุ่งกำลังรวนลามคุณนายไพริน

0: ติดโค้มึงไงมาด่าพ่อกูไม่ได้ทำ
1: มันทำรุนแรงแพงริบอุ้ยตายไว้กรี๊ดปากก้า
0: ใจเย็นนะคุณ

0: มึงมาทางไหนใส่หัวออกจากบ้านกู
1: ได
0: ้อย่าอยู่ให้กูเห็นหน้าไป
1: ข้าไม่อยู่แน
0: ่ไป
1: อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ใส่ร้ายกันไอ้ยังมึงสาบานแล้วไปเพื่อนกูไปไหนไปนั่นถ้าตายเดี๋ยวมึงตายก่อนกูทำศพให้ไปตามกูมา
0: ต้องโดนไล่ออกจากบ้านเขาจะทำยังไงติดตามชมครับจากทีมงานการแสดงของอดิเทพฟารุ่ง
2: หยุดก่อน
3: พี่มีธุระอะไรหรือเปล่าดื่มแล้วเนี่ยฮะขนาดนี้แล้ว
4: เจ้ารู้ใช่ไหมว่าเจ้าเป็นคู่มั่นของพี
3: ่ก็รู้ไง
4: และเจ้าก็เป็นของพี่ด้วย
3: พี่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเรายังไม่ได้แต่งงานอยู่กินกันเลย
4: เห็นทีว่าพี่จะรอถึงวันแต่งงานมันคงไม่ไหว
3: หมายความว่ายังไง
4: เพราะพี่รู้อยู่แล้วว่าเจ้าน่ะรักพี
3: ่
4: และพี่ก็จะเอาเจ้าทำเมียคืนนี้เลยด้วย
3: เดี๋ยวพี่จะบ้ายังไง
4: แล้วถ้าเจ้าไม่รักพี่แล้วเจ้าจะมองพี่ทำไม
3: เอ้า
4: ฮะ
3: มองคนบ้าไง

0: อะไรเนี่ยวันนี้วนารีวิ่งหนีมานะฮะเสียแล้วร้องร้องแถมต้องป้องกันตัวเองก็มีความเรียกร้องแข่งวนารีหนีไปลูกเจ้าจะรนนะฮะคุณหญิงรีบพาคุณจรนไปหาหมอก่อนคุณหญิง
1: อีกด้านหนึ่งของขาวดีนะไปอยู่โรงเตี๊ยมเด
0: ี๋
1: ยวเราจะช่วยดูแลเอง
2: อะไรนะ
1: โรงเตี๊ยม
2: โรงเตี๊ยม
1: โรงเตี๊ยมอุ้ยเป็นคนจริงไงพูดไม่ค่อยจริง
3: เดี๋ยวพวกกับน้องสาวช่วยลือเองนะไปอยู่กับอัวเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงจ้าจะได้รอดพ้นจากไอ้พวกคนร้ายนะไปอยู่กับอัวนะ
2: จ้าขอบคุณมาก
0: พาเขาไปอยู่ที่ชุมชนชาวจีนย้อนจับมาสองพ่อลูกนะครับ
4: หน้าตาเป็นอะไรล่ะเสียสำราญ

0: อะไรลูกพ่อ
1: พ่อก็รู้ว่าฉันรักกุหลาบทุกวันนี้ฉันยังไม่เจอกุหลาบเลยแกก็รู้อ่ะ
0: เวลาผ่านไปสิบกว่าปีมึงยังความรักมึงไม่ลืมเลือนเฮ้ยไม่เป็นไรสักวันหนึ่งมึงก็ต้องเจอกุหลาบมึงจับทำเมียได้เลยแต่ตอนนี้ลูกน้องพ่อมันส่งข่าวมาว่าไอ้ลอยได้กับคุณหญิงไพลินจนเป็นคุณพระลอยแล้ว
1: พ่อไอ้ลอยมันไม่ค่อยกินเส้นกับฉันมันไปได้กับไพลินมันไม่รู้ได้ยังไงว่าลูกที่เกิดจากไพลินมันก็กับฉัน
0: เอ้ามึงได้กับไพลินแล้วทำไมมึงไม่บอกกู
1: ฉันไม่กล้าบอกนี
0: ่เอาอย่างนี้มึงแค้นใช่ไหมลูก
1: แค้นนะเด
0: ็กไปบ้านของไอ้ไพลินและกำจัดไอ้ลอยทิ้งซะ
1: ถ้าฉันไปบ้านของไอ้ไพลินอาจจะเจอไอ้ลอยมันลอบตลบหลังฉันแกระวังหลังให้ฉันด้วย
0: ไม่ต้องห่วงลูกไป
2: สงสารลูก
3: ก็สงสารไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงบ้างไม่คิดไม่ฝัน
2: แม้ช่วงเวลาเดียวกัน
3: ในบ้านนี
2: ้สำราญนะครับ
3: จะมีปัญหามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
2: หน้าห้องอร่อย
3: นี่เป็นอะไรดึกดื่นป่านนี้มีเงาตกคุ้มตกคุ้มย่องผ่านหน้าห้องไปไม่ได้การรีบตามไปดูก่อน
2: ตามไปดูไพรินครับ
1: ไพลิน
4: จ
1: ะใครแล้ว
4: เอ้าตายแล้วมาได้ยังไงเนี่ยฮะ
1: แหมไม่คุ้นจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วโมโหโมโหเนี่ยโมโหไม่เจอนิดเจอหน่อย
4: ทำไม
1: มีผัวใหม่ไง
4: เอ้าจะอยู่รอทำไมล่ะ
1: ก็รู้อยู่ไพลินจะบอกให้รู้ไ
4: ว้มาทำไมเนี่ยถ้าใครคนอื่นเห็นเข้าจะคิดยังไงฮะ
1: เห็นแล้วทำไมอ่ะผัวคนแรกอ่ะเห็นแล้วทำไมอ่ะก็เป็นผัวยังน้อยเห็นมันก็เป็นผัวเจ้าก็รู้ว่าพี่ไม่ลงรอยกับไอ้ร้อยแล้วเจ้าไปเอามันมาเป็นผัวจะทำได้ยังไง
4: นี
1: ่หึงเนี่ย
4: เองอะหึงไรเรา
1: หมิ่นลูกเราอีกไหนลูกเราอยู่ในท้อง
2: เป็นชั่ว
1: ก็รู้เป็นลูกพี่
3: พูดจริงอยู่กับใครเปิดประตูเดี๋ยวนี
1: ้ก็รู้อยู
3: ่บอกให้เปิด
2: มาเจอกับศัตรูเก่าเข้าอีกแล้วครับ
3: ไอ้สมเงินโอ้โหตัวมึงพองเลย

0: ทวงตีนจริง
1: นะ
2: ต้องแย่งก
1: ัน
2: ต้องแย่งก
0: ัน ไม่ไม่ได้แย่งกำลังเกลียดกันอยู่ว่าใครจะเอามึง
1: เฮ้ยกูรักเลย

0: ไอ้ร้อย
1: มึงนี่มันหัวใจของกูจริงเลยครั้งที่แล้วน่ะแขนกูยังไม่ชำระวันนี้มึงยังมีชีวิตอยู่เลยไอ้สำราน
0: กูจะบอกให้กูเนี่ยหัวคนแรกของไพลิน

0: ยโอ้ยโอ้ย
1: ข้าไม่ตายเลย
2: มึงคิดทำร้ายลูกกูกี่ครั้งกี่คราวมึงก็แย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากลูกกูวันนี้กูเตียตำลึงขอเอาชีวิตมึง
0: พวกมึงนี่จังไรเกินควรเลย

้อนกลับมาถึงเจ้ารุ่งรู้ข่าวนะครับมาคร่าวๆว่าวนารีอยู่ในที่ชุมชนชาวจีนนะครับเขาก็จะตามเข้าไปเดี๋ยวดูสิว่า

0: เนี่ยสิหลังใต้เด้อคือหลายฟี่เก่าจั่วปังหลายซื้อซื้อเก๋หลายกายสาย
1: บ่นอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ว่าจะไม่เหมือนคุ้มจริงไงเรามาอยู่ในแผ่นดินของเขาในชุมชนนี้เป็นชุมชนของกงจริงแหล่งปังแหล่งซื้อถ้าใครแล้วซีเตอร์มึงต้องทำตัวให้ลีให้กลมกลืนแหล่งกาเสียติ้งมึงขางมือให้คงแถวนี้เขาเชื่อไรว่าเราเนี่ยแจงลางพาง
1: อะไรของมึง มึงพูดอะไรกู เป็นคนไทยไม่รู้เรื่อง
0: มึงเชื่อกูเหอะพุกไปต้องฟุกถูกสักคำแหละไปก่อน
1: ข้าได้ข่าวมาว่านารีตอนนี้เนี่ยหนีออกจากบ้านคุณพระลอยไปแล้วเพราะว่าพี่เสิร์ชคนสวนได้แจ้งข่าว
0: พี่เสิร์ชบอกมึงเหรอ
1: ใช่
0: พี่เสิร์ชบอกว่านารีมาอยู่ที่นี
1: ่หนีมาที่ชุมชนจีนเราต้องปลอมตัวเข้ามาถ้าเกิดมีใครจำเราได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่และกูก็ไม่เคยเป็นคนจีนมาก่อน

0: ทำตัวให้แนบเนียง
1: มึงเนียนมาก
0: ชื่อเสียงต้องเปลี่ยนให้หมด
1: เฮ้ยนั่งคุยก่อนนั่งคุย
0: เรามาอยู่ในประเทศเขาครับ
1: มีอะไรหรือเปล่า
0: ไอ้ไข่ปิ้งเข้าไปวะไอ้ถังลงมาก่อนเลยคงรู้ไม่ดูไม่ยิบหายเลยลงมา

0: เอ้ยเขาไม่ได้ดูข้างบนอ่ะ
1: ดูใคร
0: เขาดูเนี่ย
1: ก็ที่เป็นร้อยไร่มาดูอยู่กับเจี๊ยบ
0: กับเจี๊ยบเออ
1: เฮ
0: ้ยว่าไงเพื่อน
1: ชื่อเสียงเรียงนามเรามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลย
0: ไม่ได้ต้องเปลี่ยน
1: คงจริงนี่ต้องครึ่งด้วยว่าอาตี
0: ต้องเปลี่ยนในกูชื่อลุงไม่ได้นะ
1: เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่คงจริงเขาเรียกว่าอาตี
0: อาตีกูวัยรุ่นเรียกอะไร
1: วัยรุ่นเราไปกับมึงก็เป็นอาตีไง
0: อ
1: ๋
0: ออาตี
1: อาตีอะไรเดียวมันก็มีอาตี
0: มีตีอะไรมั่ง
1: มังมีอาตีอาตีหิกติ๊ก
0: ติ๊ก
1: ไม่เอา
0: ไม
1: ่
0: เพราะ
1: ติ๊ก
0: เปลี่ยน
1: ตีหอยอาตีหอย
0: ไม่ใช่ไม่เอามึงก็ใจร้ายจังเลยจะต่อยเลยไง
1: ไม่เอาอะ
0: ไม่เอาเอาชื่ออ
1: าตีหวก
0: ไม่ต้องตรวจเอาชื่อตีพออ
1: าตี
0: มีชื่อยังมึงอะ
1: ยังไม่มีเลยตั้งเลย
0: อาตี
1: ตีอันนี้อาตีกูอาตี
0: มึงอะไรดี
1: ตีติ๋วติ๋ว
0: ภาษาอะไรมึงวะ
1: จริงผสมเวียดนาม
0: จริงเหรอเนี่ย
1: พ่อเวียดนามแม่จริง
0: ได้ภาษาจีนด้วยเหรอ
1: เอ้าทุกอย่างภาษาจริงทุกอย่างได้หมดเลยกูถึงพวกไรไง
0: งั้นมึงต้องสอนกูเลยเพราะกูไม่ได้ภาษาตีเลย
1: มึงต้องศึกษาเพราะเราอยู่ในชุมชนคงจริงมึงต้องให้ด้วย
0: เต้ยังผักอะ
1: ผักกันยังไง
0: กูหมายถึงว่าผักอะผัก
1: ก็ผักกันเนี่ย
0: ไม่ใช่ผักกู
1: มึงจะผักไง
0: ภาษาจีนผัก
1: อ๋อผักอะผักที่ขายในตลาดอะ
0: เออผัก
1: ชาย
0: ผัก
1: ชาย
0: และถ้าผักเยอะๆต้มล่ะ
1: จับชาย
0: เมื่อกูเคยได้ยินแม่กูพูดนะ
1: กูได้บอกกูภาษาจีนอะถามกู
0: แล้วยังถั่วล่ะถั่วเออ
1: ถั่วเต่าแง
0: ่ถั่ว
1: เต่าแง่
0: ถั่วเขียว
1: ถั่วเขียวเต่างุ้ย
0: ถั่วเหลือง
1: และกาซอยเป็นกล่องๆคุณลูก
0: เดี๋ยวมันนมแล้วอัด
1: เดี๋ยวมันเถียง
0: ภาษาจีนอย่างพ่อล่ะ
1: พ่ออัดเตีย
0: พ่อเตียแม
1: ่อาม่า
0: แล้วพี่สาว
1: อัดเจ
0: ้น้องสาว
1: อาหมอย
0: อะไรเอาไม่น้องสาวอะไร
1: อาหมอยอาหมอยอาหมอย
0: อาหมวย
1: ของจริงเขาพูดไม่ชัดเลย
0: สำเนียงเขาอย่างนี
1: ้
0: แล้วน้องชาย
1: น้องชายอาตี
0: แล้วพี่ชายอ
1: ่
0: ะ
1: ไอทิศ
0: เฮ้ยไอทิศนั่นมันภาษาไทย
1: พี่ชายเพิ่งศึกบวกก็แล้วก็คำภาษาแล้วก็เพิ่งศึก
0: อ๋อเพิ่งศึกเอางี้เราต้องไปแล้ว
1: ไปต้องไปแบบของจริง
0: เฮ้ยมีเพลงจีนไหมเนี่ย
1: โล

0: ยเธอได้ไร
1: ไป
0: ตามหาเจ้าลอยแล้วก็กุหลาบเฮ้ยยังเหมือนกุหลาบเลยไปแล้ว
2: มากลับมานี่ฮะมากลับมาพี่เดี๋ยวนี้ฮะกลับมาก
0: ุหลาบกุหลาบจริงๆด้วย
2: มากลับมา
0: หยุดนะ
2: ไม่หยุด
0: ทำงานไอ้ชาชั่วเดี๋ยวกูจะจับมึงยัดกระบอกข้าวหลาม
2: ไปเลย

0: ฉันกุหลาบคู่นี้นะพัดผ้ากับลูกแล้วก็ผัวตอนนี้ไม่รู้เลยว่าลูกกับผัวเป็นเช่นไรบ้าง
1: ไอ้ลอยไม่ได้อยู่กับเจ้าเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นไปกับพี่ไปตามหาไอ้ลอยกัน
0: ไปจ้ะ

0: ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ความโชคด
2: ียังไม่ตาย
1: เจอพี่
2: ด
1: ี
2: ใจมากๆที่ไม่ได้มาเจอพี่เจอเมียเมื่อหลายปีก่อนฉันไปเจอคนหนึ่งเขาเหมือนจะใจดีกับฉันนะพี่เขาชุบเลี้ยงฉันเลี้ยงลูกฉันจนโตขึ้นมาเขาให้ลูกฉันน่ะไปเป็นคู่มั่นกับลูกชายเขาแต่ว่าลูกสาวฉันนะพี่เขาไม่ชอบใครแบบนั้นน่ะก็เลยมีปากมีเสียงกันเขาไล่ฉันออกมาจากบ้านแล้วตอนนี้ลูกฉันก็หนีออกจากบ้านไปด้วยได้ข่าวมาว่าตอนนี้น่ะหนีมาอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนชาวจีนน่ะพี
0: ่ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปตามหาลูกสาวของเองไปที่ชุมชนชาวจีนนั่นแหละ
2: ได้พี
0: ่ต้องอยู่ที่นั่นแน่
2: ถ้าอย่างนั้นเรารีบปลอมเนื้อปลอมตัวเข้าไปในหมู่บ้านกันดีกว่า
0: ไป
2: ด้วยกันนะ
3: ที่เป็นห่วงลูกจะแย่อยู่

0: มากเลยวันนี้
1: ชอบก็บอกมาเถอะ
2: มึงทาเลาะอะไรกันตั้งแต่เช้า
1: เขาชอบหนูแต่เขาไม่ยอมบอกไง
2: โอ้จริงๆมันแอบชอบกูแต่กูก็ไม่เร่งรวยเหมือนกันแหละรูปร่างอย่างนี้มันคงหล่อบักใจมึงมากเลยเหรอ
0: วันนี้กู
1: ชอบ
0: ภูมิใจมาก
2: ทำไม
0: หล่อ
2: โอ้โหเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมขายนะเดี๋ยวคงมาเยอะแยะอุ้ยตายแล้วลูกค้าไปไหนกลางหมกวะ
1: เดี๋ยวก็มา
2: ระหว่างรอก็ลูกไปก่อนลูกค้าอยู่ไหนล่ะ
3: นี่ชุมชนชาวจีน
2: มึงเหม็นอะไร
3: แข่งนาลีเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ใดและแอบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู
2: ้ใครมาพุกพังพังพัง
3: แล้วเพื่อนไปไหน
0: กูไม่รู
1: ้ลูกค้าหรือเปล่าไปดูสิ
3: ตายแล้วแล้วนั่นอะไรเนี่ยทาเวสเหรอ
2: แต่งเป็นจริงอย่างนี้บอกทาเวสสูง
3: ใหญ่จังเลยใหญ่โตมโหฬาร
2: เจ้าของซ่องก็เงี้ย
3: รางวัลครับรางวัลน้ำใจ
1: ขอบค
3: ุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับที่มอบให้กับน้องอ้ายเจริญระวีนะครับไอ้ยาวเพื่อนรักของข้าไม่รู้ไปหลงทางมัวแต่จีบสาวจีนอยู่ที่ไหนเฮ้ยแล้วนั่นอะไรเนี่ย
4: เจ้ายาว
2: เห็นมันตื่นป้วยใหญ่อะ
4: ทางมา
2: ไหนวะ
4: ลงเตรียมเพี้ยจริงฮะ
2: โอ้นี่ชื่อลงเตรียมกูเลยเนี่ย
4: ให้จริงฮะ
5: มึงจริงแ
2: ผ่นนั่นมันเดือดฮักปะเนี่ย
5: ไอ้ยาไอ้เหี้ยเขาจะไปตามหาพระไตรปิฎกกันที่ไหนวะเราต้องป้องตัวมาไม่งั้นพวกมังจะจังเราได้มึงเข้าไปคุยกับมังนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปเอ้ยกูบอกให้เดินเข้าไป
4: มึงอายแล้วมึงง่วง
2: เหนื่อยใจกับมึงจริงวะเอ้า
5: ไอ้สักทำท่าจะถังหมอกกูรู้แล้ว
3: รับบทดังมาสองคืนแล้ว
5: ลายเส้นเกลือพือและแต่เสียลายเทเสือลาคายเสียวสัวมาเกลือพือใส่อะโอเคเจ๊กันเจ้าว่าไปโอเค
2: มึงไม่นักมังข้างนายอะอ
5: ย่างมังต้องมาเจอกับกูทะเลและขอบฟ้าขุนเขาอังกว้างไกลห้อมล้อมไปด้วยพญาอินทรีที่ต่างกระพือปีกรับลมหนาวในแสงเหนือยังมีมึงเป็นยองยุทธจักรแห่งเทือกเขาหิมาลัย
6: โอ้โ
2: หมึงเป็นอะไรอ่ะ
6: ของผู้ของมังแทงใจกู
2: ไรเหลือ
5: ไอ้เหี้ยบังทักไหนวะ
6: มึงกล้ามาใช้คำพูดของมึงได้สายหนังอังแข็งกล้ามึงยังมีปังแหวกไว้แหวกไปแหวกมาอยู่บนท้องฟ้าอังแสงเก้าไก่
5: ป่าควกพ่องแหวกไว้บนท้องฟ้าจอมยุคอย่างมึงจะต้องเจอลูกดอกอาบยาพิษบางพ่อบรุษของกูได้มอบให้กูมาเพื่อปกป้องป้องกันตัวเองแต่บุคคลอย่างมึงไม่ควรจะอยู่ร่วมยุคทภพเดียวกับกูเบ้าตาของมึงจะต้องทะลุทะลวงด้วยลูกดอกอาบยาพิษดอกนี
6: ้เฮ้ไอ้ยาเกือกดงตากูเลี้ยวถ้ากูไม่จับเข้าไว้ตากูคงบอกมึงแน่เพราะฉะนั้นแล้วส่งเต็งของมึงจะต้องทะลุจงเดินไม่ได
5: ้ด้วยความไรของกูลูกดอกของมึงมีอาจทำอะไรกูได้แน่นอน
6: มึงไวมาก
5: ก็เพราะอาหารของมึงจะต้องถึงจุดจบลำไส้ทุกขกจะต้องพังพินาศเพราะลูกดอกของกูเฮ้ย
6: ทางอะไรกูไม่ไร
7: เว้ย
4: ทีนี้คนรู้แล้วว่าเป็นไอ้อุ้ม
2: เขาบอกให้ติดคลิปติดคลิป
5: หนังหัวของมึงกระจัดกระจายเพราะแรงสะเทือนของลูกดอกของกู
6: มึงยังไม่ตายมึงก็ต้องตายวันนี้เพราะฉะนั้นเลี้ยวคอของมึงจะต้องทะลุทะลวง
5: เพียงหนึ่งเซนติเมตรถ้ากูหยุดไว้ไม่ได้จะต้องแทงคอหอยของกูหวังนี้มึงจะหมกโอกาสมาตอบปากต่อคำกับกูเพราะว่าลูกดอกอันนี้จะเข้าไปยัดปากทะลุถึงคอหอยให้มึงตายไปอยู่ในคอห่างวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว
6: เฮ้ยเฮ้ย
5: อะไรล่ะยังอยู่นี่อยู่เลยเนี่ย
6: แล้วมึงไม่ปามาล่ะ
5: ก็ยังไม่แหละปา
6: อ๋อแสดงว่ามึงจะเล่นกับกูอย่างนี้ใช่ไหม
5: กูเล่นกับมึงอยู่แล้ว
6: ไล่เลย

0: ว่าใส่มังกุยไม่กระปื
1: ออือฮึอือฮึอา
0: ใส่ใกล้ลึงกุยไม่กุบกุย
1: สักกิ้วลิวกุยกาคา
0: ไอ้บัดซบ
2: ทะเลาะกับลุงแหลงเลิกกัน
3: ทะเลาะก่อนจีนด้วยเหรอ
2: ใช่ขอแบบเมื่อกี้อีกสักรอบนึง
3: เก่งมาก
1: ไม่หมั่งเริ่มแน่ที่มึงต่อยกูเพราะว่ามึงเคืองที่กูบอกว่ากากาเมื่อกี้นี่มึงเป็นใครจอมยุกจักแพ้งอะไรมาต่อพาลมของกูไล่ตรงนี
0: ้กูมองไปแล้วหน้ามึงก็คุ้งเมื่อกับกูเคยเจอมึงที่ไหนฮะ
1: เอาหวังหรือเปล่าเนี่ย
0: หรือว่ามึงคือหวังไง
1: หวังพี่เจ้าม
0: ึงจะบ้าเหรอมึงใช่ไหมที่ไปซื้อทองกูในวังนั่งอะล้างทองอะ
1: เอ้าหรือจับว่าอะไรแล้วเนี่ย
0: จำไรโอ้โห
1: ลูกค้าประจำเนี่ย
0: โอ้โห
1: ล้างเฮี้ยจริงฮะอยู่สี่แยก
0: แล้ววังนั้นลือไปแล้วลือไม่โทรมาหาอ้วนละ
1: ว่าลือไม่เห็นลูกสาวลืออยู่ในร่างว่าก็เห็นไม่เห็นลือ
0: ว่าหลังท่านจะไปนะโทรหาอ้วนก่อน
1: ไม่มีเบอร์จะโทรยังไงอ่ะไม่มีเบอร์ลือ
0: เอาเบอร์อ้วนไป
1: เอาเบอร์ละเราว่าไหม
0: เตรียมจก
1: จกแน
0: ่ต้องเตรียมจกนะคังควาย
1: ฮะ
0: คังควายเป็นภาษาเก่งแปลว่าสูงแปลกไอ้สูง2สูง2
1: อ๋อสูง2
0: ทางแขวสูง2
1: สูง
0: 2แต่เดี๋ยวนี้เขามีเลขแปลกแล้ว
1: อ๋อก็เปิดเซอร์เติมแปลกไป
0: จัดไป
1: จ้ะ
0: ข้างหัวควาย
1: ฮะ
0: สูงแปลก2
1: อ๋อสูงแปลก2
0: สูงแปลก2
1: อ๋อสูงแปลก2
0: ข้างหัวควาย
1: สูงแปลก2
0: สูงแปลก2ข้างควาย
1: ข
0: ้
1: างควาย
0: ข้างควายแย่หยีสูงแปลก2แปลกสูง4แปลก4แปลก2
1: อ๋อ
0: แต่ถ้าว่าโทรไปไม่รับ
1: เอาเบอร์บ้างบ้างดีกว่า
0: เอาเบอร์บ้างเบอร์บ้าง
1: เบอร
0: ์บ้างนะจบนะคังอี
1: ไอ้ยังมากี้คังแขวมาคังอีแก
0: เบอร์บ้างไงเบอร์บ้างบางสูง3
1: อ๋อสูง3
0: เบอร์บ้าง
1: มึงอยู่ประเทศไหนวะ
0: บ้างกูแค่สูง3
1: สูง3โอ
0: ้เบอร์บ้างเบอร์บ้างจบไป
1: เข้าไม่ถึงสูง3สูง3
0: คังอี
1: สูง3
0: คังอีฉีกสูง32
1: สูง32
0: ฉีกนี่
1: 2
0: คังอี
1: คัง
0: คังอีฉีก
1: คังอีฉีก032
0: คังคังคังอีถลอก
1: อะไร
0: 02 083 8224
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวโทรไปหา
0: โทรมานะ
1: เฮ้ยเดี๋ยววันนี้โอเลี้ยงกลับข้าว
0: อ่ะเต็มที่นะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเมียมึงหลับไปเรียบ
0: ร้อยอ่ะหมอยลุก
1: หลับตึงอ่ะเดี๋ยววันนี้กินน้ำชากินอาหารกะว่าเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแม่ครัวใหญ่ๆคงเดิมเปล่าแม่ครัว
4: รีบมา
1: โอ้นี่
4: อย่าให้ใครทำได
2: ้โอ้ยอย่ามาคุยกับกูอารมณ์ไหม่เลย
1: ล้างเลยจะเลิงรุ่งเรืองใหญ่แล้วนะ
2: จะเลิงรุ่งเรืองอะไรอ่ะ
1: มังกรเข้าล้างแล้ว
5: เฮ้ยไม่ใช่มังกร
1: มึงหัวมึงอ่ะ
5: ไม่ใช่อันนี้มึงหมวก
2: ใช่ที่ไหนอ
1: ่
2: ะ
1: ไอ้ร้านอาหารกินมีคงลาวมาด้วย
5: ผู้ใดเกรงใจการแต่งตัวพวกกูด้วย
1: โอ้กูก็ใส่ช้างคีบด้วยไอ้นั่งข้างนอกจริงแต่ข้างในกางเกงช้าง
5: อ้าวคนจีนชอบใส่กางเกงช้าง
3: คนจีนเข้ามาเที่ยวไทยเขาใส่กางเกงช้างครับไม่รู้เรื่องเลยมึงอ่ะ
1: อ๋ออาหมอย
5: อาหมวย
1: เฮ้ยคนจีนไหวสวยจัง
2: เสียใจอ
1: ่
2: ะ
1: เป็นไรอ่ะหรือเป็นไร
2: เครียดเอาเป็นไรกูไม่เป็นไรมึงก็เป็นอะไรเย
1: ้
2: กูเครียดอยู่เนี่ย
1: เครียดเรื่องอะไรอ่ะ
2: อย่าตะลึงตึงตังกันให้มากนะ
1: เป็นอะไร
2: เครียด
1: เครียดเรื่อง
2: พ่อแม่ทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยถึงก็ไล่ออกจากบ้านเลยนะ
1: แม่ลือไล่พ่อลือออกจาก
2: บ้านโอ้โหทะเลาะกันลุงแรงนี่ล่าสุดนี่ไล่พ่อไปยังเควลูกอยู่ตรงนู้นอ่ะจริง
1: ๆแล้วแม่
2: ทะเลาะไล่ออกจากบ้านเลย
1: แสดงว่าพ่อยังไม่เลยใส่กางเกงในเลย
2: พ่อก็ใส่ทำไมจะไม่ใส่แล้วไล่พ่อนะไปยังเควลูกอยู่ตรงนู้นเลย
1: ยืมคอยรถ
2: ตอมีนะตอมีเสียใจยิ่งกว่าเก่าอีก
1: เขาครึ่งดีกังยัง
2: ครึ่งดีอะไรเราตอนนี้พ่อแม่อ้วเจ็บกังตาย
1: โอ้โหไม่บางยาบางยังเลย
2: อะไรเขาทะเลาะ

0: ใส่กังเต็มที่ตายเลย
1: เอ้ยยักกังตายแล้วทำยังไงเลย
0: คงอกอยากฝากแห้งกับมานัง
1: อะไรของมึงเนี่ยไอ้ชิบหาย
0: กระหน่ำกังเต็มที
1: ่โอ้ยกระหน่ำอะไรกูหมายถึงพ่อกูตายที่หนึ่งแม่กูซีที่หนึ่งอ่ะคงละที่กังแยกกังตายแยกอยู่คนละที
0: ่แยกคงละที
1: ่เออ
0: แล้วมึงจะถึงนั่งอ่ะ
1: ฉันนั่งเถอะ
0: ไอ้กับแม่ครัวคงเริ่มเปล่า
1: คงเริ่มเลย
0: เรียกแม่ครัวมา
1: แม่ครัวอุ้ยลีลาจริงๆลูกค้าเต็มร่างไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เจ้าประจำเดี๋ยวให้ดูนะมึงรอจริงนะคือมันจะถึงเมื่อไหร่วะเนี่ย
0: เขาเต้นเพลงอะไรอ่ะ
1: ไม่ใช่เขาลงมา
0: หวังดีเลยไม่ต้องห่อเดี๋ยวกินนี่เลยอยากจะสั่งอาหารมาทางเลี้ยงเพื่อนเพื่อน
2: อันนี้เขียก
0: อาหลีเขียก
1: อะไรวะ
2: อาหลีเขียก
1: อ๋อมันชื่ออาหลีเขียก
0: อ๋ออาหลีเขียกอยากจะสั่งอาหารหลายๆอย่างมาเรียกเพื่อนเพื่อ
2: เรียกว่าอาหลีเขียกอาหลีเขียกอาหลีเขียกขี้เขียก
0: อาหลีเขียกรู้แล้วรู้แล้วมีเมนูอะไรบ้างไงอยากจะสั่งให้เพื่อนเพื่อนกิน
2: เรียกเลยว่าอาหลีเขียกหูลื้อจึงเรื่องไหวว่าสามสี่รอบแล้วว่าชื่ออาหลีเขียกอาหลีเขียกอ่ะไอ้ย่าร
0: ู้แล้วเข้าใจแต่ที่เรียกมันเนี่ยจะสั่งอาหารเอามากิน
2: อ๋ออาหลีเขียกคิดว่า
0: อยู่เองเลยโหไม่ดีบ้างหีรังอ่ะ
2: ฮะใช
0: ่ผมจริงถ้าหูตึงเรียกหีรัง
1: อ๋อ
0: ถ้าหูตึงอะไรหีรังผมจริงอ่ะ
3: แล้วหูไม่ตึงอ่ะ
0: หูไม่ตึงอ่ะหีไม่ได้รัง
1: ถ้าหูเป็นน้ำหนวกอ่ะ
0: หีเปียก
1: นี่กูเป็นน้ำหนวกเลยเนี่ย
2: สี่เสือตาวิ่งเลยชอบช
0: าจะสั่งอาหารอะไรเลี้ยงเพื่อนเพื่อน
2: กินอะไรเลยจะกินอะไรว่ารังว่าไม่ทุกอย่างอ่ะทุกอย่างเลย
0: เอาไว้นี่มาจังอ่ะกินเล่นหน่อย
2: กินอะไร
0: ปากเป็ดทอด
2: ไอ้ย่าสี่โซตาว่าที่ออกช่องไอ้ชายเสียไปเก่าเจ๋งอ๋อรู้สาอะไร
0: ปากเป็ดทอด
2: ปากเป็ดทอดสั่งอะไรไม่คิดไม่คิดไม่คิด
1: ลูกค้า
2: ปากเป็ดทอดอ่ะลือเห็นเป็ดไหมเป็ดล่องกับกับกับกับกับกับกับและลือไปตักปากเป็ดมาทอดอ่ะแล้วมันจะเรียกพวกมากลับบ้างไรยังไงอ่ะสี่โซตาอย่าสิจดแล้วจะเจ๊คอเลยจะกินอะไร
0: มีอะไรกินมั่ง
2: ทุกอย่างละกินละทุกอย่าง
0: แปะสาปลาชอบ
2: ไอ้ย่าสี่โกราชาว่าขาชาวันที่ก็ชาวันว่าชาอ่ะ
1: อะไรอะไร
2: ว่าจะกินอะไรนะหรือจะกินอะไร
0: แป๊บซ่าปลาช่อง
2: แป๊บซ่าปลาช่องหรือเคยเห็นปลาช่องไหมปลาช่องมันไหวอ่ะมันจะมีลูกคอกอยู
0: ่
2: ลูกคอกมันเยอะไห
0: ม
2: ลูกคอกมันต้องไหวตามแม่มันถ้าเกิดว่าว่าจะปลาปลาช่องตัวแม่มันมาทำแกงส่องให้ลูกกินอ่ะแล้วลูกคอกมันจะอยู่ยังไงลึกถึงสภาพถ้าเกิดว่ามีคงเอาแม่ลือไปแหลกล่ะหรือจะคิดยังไงไอ้ยาซื้อโซตาสาวราชมาชิวชากินอะไรดีหรือจะกินอะไร
0: มีทุกอย่างว่า
2: ทุกอย่างเลยทำได้ล้างอ้วนนะเปิดมาล้างแล้วทำได้ทุกอย่างแล้ว
0: ยอกมะพร้าวผักน้ำมันหอม
2: ไอ้ยาผักซาลีไหมเนี่ยสั่งแต่ละอย่างไม่ได้คิดเลยไม่มีไอ้ยาซื้อโซตาหาว่าขาหนาสีอ๋อขันชมาใช่ไอ้ยี่เอ้ยสั่งอะไร
0: ยอดมะพร้าวผัก
2: ยอดมะพร้าวอยู่ไหนอยู่บนต้นไม้ไหมอยู่บนยอดมะพร้าวไหมว่าอายุก็เยอะแล้วค่ะว่าปีปังงอกปังมอกมอกขึ้นไปข้างบนยอดมะพร้าวว่าตกมาแข่งราคาหักใครรับผิดชอบว่าไอ้เงี้ยกินอะไรดื้อกินอะไร
0: น้ำแข็งเปล่าแก้วมีไข่กระทะไหม
2: ฮะ
0: อยากกินไข่กระทะ
2: อยากกินไง
0: ไข่กระทะ
2: แป๊บนึงเฮ้ยไอ้ย่าอีอีเนาะมาเลยครับ
0: เอาไข่กระทะมา
2: เอาไข่กระทะยิงบ้างเลยหรือจะกินอะไร
0: ไข่กระทะ
2: เอาไงเอากี่ใบ
0: สอง
2: ว่าแถมพอกหลอกให้อังหนึ่ง
0: เอาแต่ไข่กุ้งเชียงไม่เอาอ่ะ
2: ไม่เอา
0: เอาออก
2: โอ้ดึงไม่ได้
0: ไอ้ล้างยืนเรามีโชว์มั้งแล้วมั้ง

0: างกลางโชว์
1: โชว์ชุกเดิมวังนักชื่อว่ามาลุงสวยมากเลย
0: ฉากละ
1: ชอบชุกนะ
0: วังนี้นะมีชุกใหม่สวยงามๆเลยว่ารับนางรำมาหมายรู้ไว
1: ้ขอดม
0: ขอรู้ไอ้ยาอีเล็กอีลอยอาบวยออกมาแล้วไม่พวกแขกรู้หน่อยแล้ว
2: ลองดูว่าพวกนางรำที่ออกมารำเนี่ยน่าจะใช่ลูกพี่คิดว่านาดีต้องหลบไปอยู่ที่นี่แน่

0: ใช่ไม่เหมือนเราเลย
1: คงมีหน้าคุ้นคุ้น
2: ลูกสาวเพิ่งใหม่เพิ่งรักมาคนเนี้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอีหรออีคงลิงอายุเยอะไปหน่อยแต่ยังสวยอยู่

0: ั่งไล่คนนั้นน่ะเหมือนกับลูกพี่ยังไงไม่รู
1: ้คุณนาลีเป็นเจ้าเองเหรอ
2: เจ้า
1: เลยรอพี่ก่อน
0: รีบตาม
1: พ
0: ี่

0: คุณอาลีพี่ลุงเอง
1: ขอได้รับความขอบคุณจากบรรดาผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านในคืนวันนี้อดิเทพฟ้ารุ่งนะครับขอลาท่านไปก่อนครับ
2: กราบนมัสการบารมีคุณพระพุทธชินสีห์พระธรรมคำสอนพระสงฆ์สาวกขอได้รับความขอบพระคุณจากทีมงานแบ็กสเตจสิทธิ์คุณตาสารพระไลท์แอนด์ซาวด์ขอได้รับความขอบพระคุณจาก

0: ื่อวันนี้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยคิดสิในสมความฟาด
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เสร็จแล้ว นี่สะอาดมากเช็ดให้สะอาดเถอะ
2: โอเค
3: ขอโทษผมมาขัดจังหวะหรือเปล่า
2: เปล่าค่ะเราเพิ่งกินข้าวกันเสร็จอ่ะ
3: ตอนแรกผมจะมาคุยกับตุลเรื่องงานคุณอยู่ด้วยก็ดีผมมีเรื่องจะปรึกษาแขกซ่อมร้านปอดคุณ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอโทษทีเลยผมซื้อไปแค่2ชิ้นไม่รู้ว่ามีคุณอยู่ด้วยเคยพาตัวไปกินร้านนี้หรือเปล่าอร่อยนะ
1: แต่ผมว่าคงอร่อยสู้ที่ตุลทำเองไม่ได้หรอกครับ
2: กินเค้กซ่อมฝีมือตุนด้วยหรอ
1: เคยสิอนุกับดาแบ่งให้ชิมอร่อยมากแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยทำให้พี่ทานอีกนะ
2: ได้ค่ะ
4: จุกดื่นปานนี้มายืนทำอะไรที่นี่หรอไม่กลับไปดูแลลูกดูแลผัว
5: แล้วเธอล่ะมาทำอะไรที่นี
4: ่คนเขารักกันเขาก็ต้องนอนด้วยกันสิ
1: ขอบคุณมากนะครับที่มาส่งตุนแต่เดี๋ยวผมจะพาตุนกลับบ้านเอง

0: ขอบคุณที่ทำให้ฝันของผมเป็นจริง
1: ไม่ใช่ฝันของคุณคนเดียวฝันของฉันเหมือนกัน

0: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้นการบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: สาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณวิไลพรปัดฉิมเพชรค่ะ
1: 10โมง16นาทีนะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันผู้ชมเริ่มตั้งแต่เรื่องน้ำมันรั่วก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไลฟ์มาตอนตีห้าที่ผ่านมาว่าพบจุดที่เป็นรอยรั่วแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาคุณชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุนะครับว่าท่อน้ำมันรั่วและเข้าไปสู่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในเขตคลองเตยต่อเนื่องกับยานนาวาบริเวณถนนเชื้อเพลิง

0: ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบรอยรั่วหรือจุดรั่วอย่างเป็นทางการหลังค้นหามานานกว่า14วันพบรอยร้าวขนาดเล็กบริเวณใต้ท่อนะครับก็เป็นท่อส่งน้ำมันหลักนี่แหละโดยพบว่าตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่นำมาปอกเหล็กที่ครอบท่อออกแต่ต้องใช้วิธีตัดปอกเหล็กออกเป็นช่วงๆทยอยนำออกมาเพราะต้องควบคุมให้เกิดประกายไฟนะครับเพราะเป็นท่อน้ำมันคุณชัชชาติระบุว่ารอยร้าวบนท่อยาวประมาณ9เซนติเมตรมีน้ำมันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เพราะว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีความโค้งงอสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่พบก่อนหน้านี้ว่าตัวท่ออาจจะถูกกดทับกับตอหม้อของทางด่วนคือมันมีรอยร้าวบนท่อมันมีปลอกทับอยู่และตัวท่อยังมีการโค้งงอคุณชัชชาติอธิบายว่าเบื้องต้นอาจจะเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเพราะที่ต่อหม้อทางด่วนไม่มีฐานรากมีเสาเข็มรองรับทำให้พื้นดินตรงนั้นไม่ซุดแต่พื้นที่ด้านนอกฐานรากมันไม่มีเสาเข็มรองรับและตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นท่ออาจจะเกิดการซุดตัวธรรมชาติของดินเมื่อแนวท่อส่งน้ำมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากกับไม่มีฐานรากมันเกิดความแตกต่างระดับการซุดตัวทำให้เกิดแรงกดต่อท่อบริเวณรอยต่อคือท่อมันก็จะมีทั้งผ่านจุดที่มีเสาเข็มแล้วก็จะมีเสาเข็มไอ้จุดไม่มีเสาเข็มฐานรากเนี่ยมันก็ทรุดลงเพราะดินมันทรุดมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจุดรอยต่อเหมือนกับมีการกดบนฐานรากทำให้เกิดรอยรั่วขึ้นมาส่วนปลอกเหล็กที่ครอบท่อไม่มีการโค้งงอหรือแอนตัวแม้ตัวท่อด้านในจะมีการโค้งงออย่างเห็นได้ชัดและตรงจุดปอกเหล็กนี่แหละที่พบคราบน้ำมันสะสมอยู่ลักษณะคราบตั้งข้อสังเกตได้ว่าน้ำมันรั่วซึมมาระยะเวลานานแล้วอย่างที่บอกนะครับโครงสร้างท่อน้ำมันมี3ส่วน
1: มีตัวท่อมีฉนวนที่พันรอบท่อแล้วก็มีปลอกเหล็กด้านนอกค่ะ
0: การที่น้ำมันสามารถซึมผ่านฉนวนชั้นนอกออกมาอาจซึมผ่านฉนวนออกมาจนถึงปลอกเหล็กด้านนอกได้ก็สะท้อนว่ามันมีการรั่วซึมอยู่ตรงตัวท่อคือท่อฉนวนแล้วก็ปลอกเหล็กก็แปลว่าพอมันร้าวที่ท่อซึมผ่านฉนวนออกมาและสะสมอยู่ที่ปลอกเหล็กก็ไหลซึมออกมาสู่ท่อระบายน้ำแต่นี่คือเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมคุณชัชชาติเมื่อเช้านี้ก็ยังบอกว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารอยเท้าที่พบครั้งนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบไรระบายน้ำของกทม.หรือเปล่าโดยจะต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดหาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำนี่ฮะก็คือต้องหาให้ได้ว่าใช่จริงไหมว่าจุดนี้มันร้าวแน่รั่วแน่แต่มันต้องไปหาดูว่ามันเชื่อมไปหาท่อระบายน้ำอย่างไรจึงจะสามารถสรุปสาเหตุได้อย่างชัดเจนทั้งนี้การนำมาปอกเหล็กออกจากท่อเมื่อคืนนี้มันซับซ้อนเพราะต้องหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟต้องใช้วิธีค่อยๆเลื่อยและเจียและใช้อุปกรณ์ที่ทำงานโดยไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเอาปลอกออกมาทีละช่วงทีละช่วงหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเดินหน้าตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณตอหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันซ้ำรวมถึงตรวจสอบสภาพแวดล้อมของท่อและสภาพแวดล้อมโดยรอบในจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการทรุดตัวของพื้นดินเบื้องต้นมันก็เป็นอย่างนี
2: ้ท่อนี่แหละที่อยู่ด้านใต้ที่น้องเขานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยร้าวนิดนึงแสดงว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ตอหม้อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึงตีสองครึ่งนะเจอ
3: คือก่อนตีหนึ่งคร
2: ับ ก่อนตีหนึ่งนะก็ดีจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปการที่อื่นต่อ
3: ปอกตรงนี้ครับ
2: ปอกมันอยู่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวท่อไม่
3: ยาวครับท่อมันยาวเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดู
2: คือทั้งที่มันมีปลอกคลุกตอนที่มันกดไก่นั่นใช่ไหมที่มันกดไก่ตัวฐานรากนะต่อแต่มันไม่แตกใช่ไหมไม่มีรอยเลยแล้วมันแอนไหม
3: ไม่แอน
2: ไม่แอนข้างในได้ไงอ่ะ

0: เออเนี่ยน้องก็โหดูละเอียดเลยรอยรั่วมันอยู่อย่างที่เราบอกเมื่อวานมันเป็นจุดที่มันกดกับฐานรากนะฐานรากไอ้ตัวต่อหม้อของไอ้ตัวเสาเนี่ยเสาเนี่ยมันมีต่อหม้ออยู่แล้วต่อหม้อมันอยู่แนวนี้แล้วต่อหม้อเนี่ยมันไม่ซุดเพราะว่ามันมีเข็ม
1: นี่ฮะท่านผู้ชมแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับม
2: ัน
1: ต
2: ้
1: องไปหาว่าจุดนี้ถ้าใช่แล้วมันเชื่อมไปหาท่อระบายน้ำทางไหนอย่างไรแต่ถ้าดูจากคราบที่ปอกที่แกะออกมาแล้วเนี่ยทีละชิ้นทีละชิ้นมันมีคราบสะสมอันนี้ก็คิดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมถ้าจะอธิบายทฤษฎีที่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้คุณชัชชาติอธิบายก็คือเหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยบ้านตัวบ้านตอกเสาเข็ม
2: ค่ะ
1: อาจจะต่อมากับลานจอดรถซึ่งอาจจะไม่ได้ตอกเสาเข็
2: ม
1: ไอ้ท่อเนี่ยมันก็จะผ่านถ้าเป็นจุดที่มีเสาเข็มดินมันจะชุดน้อยหรือแทบจะไม่ชุดแต่จุดที่ไม่มีเสาเข็มเนี่ยดินมันจะชุดท่อเนี่ยพอมันผ่านด้านหนึ่งชุดด้านหนึ่งไม่ชุดหรือชุดน้อยมันก็เกิดลักษณะที่ระดับมันต่างแล้วก็เกิดการกดทับแต่กรณีท่อนี้มันเป็นท่อเหล็กแข็งแรงเพราะเป็นท่อส่งน้ำมันถึงกันนั้นลักษณะที่บอกก็คือตัวท่อเนี่ยมันโค้งแล้วแต่ปอกเนี่ยมันรองรับอยู
2: ่
1: แล้วก็เกิดรอยร้าวประมาณสัก9เซนติเมตรอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมแต่คำตอบยังไม่จบเพราะต้องไปหาจุดว่าถ้าเป็นจุดนี้จริงมันไปท่อระบายน้ำได้อย่างไรขณะที่เมื่อเช้านี้คุณโอสุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์อ้าวฟังดูเหมือนคุณทิติพัฒน์ของกระทรวงพลังงานบอกว่าพบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ย
2: ค่ะก็ยืนยันถึงการพบจุดรั่วที่บริเวณใต้สลีปปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันพระราม3ค่ะ
1: โดยระบุว่าเธอลงพื้นที่เมื่อวานนี้ยืนยันว่าพบจุดนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ระบุว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่
2: ไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วค่ะที่ถนนพระราม3เนื่องจากปลอกครอบท่อมีความยาวเมตร80เซนแล้วก็ติดแน่นไปกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถจะเลื่อนปลอกครอบท่อได้บริษัทก็เปลี่ยนแผนใช้วิธีการลอกปลอกครอบท่อออกทีละแผ่นค่ะ
1: กรมพลังงาน
2: ได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากหาบริษัทเติร์ดปาร์ตี้ที่มีความชำนาญแล้วก็มีเครื่องมือ UT Scanคือเครื่องมือในการตรวจสอบสภาพวัตถุหรือว่ารอยร้าวภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงค่ะแบบที่ไม่ทำลายชิ้นงานมาช่วยในการสำรวจท่อบริเวณที่ปลอกรอบท่อแล้วก็ไปเจอการรั่วซึมของท
1: ่อหัวหน้าทีมสุดชอระบุว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
2: เครื่อง
1: UT Scan หรือ Ultrasonic Testing เนี่ยสามารถตรวจระบุจุดที่มีการรั่วซึมจากปลายปลอกรอบท่อห่างเข้าไปประมาณ1เมตร20พบรอยแผลความรั่วยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกเข้าไปประมาณ7มิลลิเมตรคือเป็นรอยแผลเนี่ย 6.6 เซนแต่ลึกเข้าไปในเนื้อท่อเนี่ยประมาณ7มิลลิเมตรการแก้แผลในวันนี้คุณติติพัฒน์ระบุว่าวิศวกรกับช่างเทคนิค
2: จะมีการซ่อมแรปแผลค่ะพอแห้งแล้วจะมีการทำ UT Scan แล้วก็ทำการทดสอบด้วยเครื่องมืออื่นอีกอย่างน้อย2ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าแผลที่ซ่อมไว้ไม่มีรอยรั่วซึมแล้วก็จะเริ่มกระบวนการที่ทำเรียกว่า Pressure Test เพื่อจะไปทดสอบการอัดอากาศเข้าท่อก่อนพอตรวจสอบว่าเมื่อมีการอัดอากาศเข้าไปแล้วจะไม่มีการรั่วซึมออกมาเมื่อผ่านขั้นตอนแล้วก็จะมีการทำเป็น Intelligent Picking Test ค่ะหรือว่าเป็นการตรวจสอบภายในท่อด้วยกระสวยอัจฉริยะเพื่อจะทดสอบท่อทั้ง32กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของท่อว่ามีจุดไหนที่มีความเสี่ยงที่จะรั่วซึมอีกไหม
1: และถ้ามีการทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ก็ต้องทำบริเวณที่พบปัจจุบันจุดนี้ก็ต้องนำเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมและต้องมีการทดสอบตามขั้นตอนเอาเป็นว่าเอาให้ยืนยันก่อนว่าใช่จุดนี้ที่นำไปสู่ท่อระบายน้ำเพราะปริมาณมันมหาศาลตอนที่พบเนี่ยท่านผู้ชมดูดขึ้นมาเป็นน้ำผสมน้ำมันเนี่ย 20,000 ลิตรซึ่งคาดการนี่ก็ยังรอผลอยู่เลยเนี่ยเป็นตัวเนื้อน้ำมันประมาณ 4,000 ลิตรซึ่งเยอะมากแต่จุดนี้เนี่ยมันก็ยังต้องหา

จุดเชื่อมโยงให้ได้และผ่านมาอย่างที่บอกที่ประกาศยืนยันว่าพบการรั่วหลังจากชาวบ้านได้รับได้กลิ่นน้ำมันมานานก็คือ7กันยายนวันนี้20กันยายนจะต้องตามกันต่ออ่ะน้ำมันรั่วนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ครบวงจรอยู่ดี10นาฬิกา27นาทีเรื่องเล่าสาธิตต่อไปอีกเรื่องนึงนายกรัฐมนตรีอนุทินกำชับกำชาเรื่องอาวุธปืนไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพที่มีคนส่งเข้ามาแจ้งนะครับท่านผู้ชมว่าบ้านเมืองนี้จะอยู่กันได้ยังไงก็เลยตรวจสอบไปที่นครศรีธรรมราชตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งจากพนักงานร้านขายสินค้าเสริมความงามคลังจันเจ้าบนถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกลางเมืองเลยว่ากระจกที่ร้านถูกยิงจนพรุนเป็นโกดังขายสินค้าชั้นเดียวหน้าร้านถูกกระสุนยิงจนพรุนเป็นรู6จุดเศษกระจกกระจายเตือนทั่วบริเวณเบื้องต้นร้านนี้ขายสินค้าเสริมความงามเปิดได้2เดือนเศษมีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากปิดให้บริการเวลาตี2ของทุกวันพอปิดร้านเนี่ยจะไม่มีพนักงานอยู่ในร้านเมื่อเช้าวันนี้พนักงานมาเปิดร้านกระจกเกลื่อนถูกยิงจนพรุนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงจรปิดบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุย้อนหลังไปจึงได้เห็นว่าหลังร้านปิดตี2ตอนตี4 3นาทีคนร้าย2คนขับเก๋งไม่ทราบยี่ห้อและสีมาจากถนนอ้อมสายอ้อมค่ายแล้วเลี้ยวขวามาที่ซอยข้างร้านชายชะกันสองคนใส่ชุดดำปิดบังใบหน้าลงจากรถแล้วหนึ่งในนั้นเอาปืนลูกซองยิงใส่ข้างร้านและกระจกหน้าร้าน5นัดกระจกแตกกระจายใช้เวลาก่อเหตุประมาณ3นาทีก่อนขึ้นรถหลบหนีไป

0: นี่นครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
0: กลางเมืองเลยท่านผู้ชมบนถนนสายหลักเลยพัฒนาการคูขวางเนี่ยตำบลท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชใครอยู่นครจะรู้ว่านี่เส้นหลักเลยราวกับบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยฟังเสียพนักงานของร้านเมื่อมาเปิดร้านฮะ
2: ในงานเห็นแค่สองบานเนี่ยเห็นบานลุงเนี่ยว่าอ๋อน่าจะมีใครขับรถแบบมาชวนหรือเปล่าแต่ว่าพอเลยเดียนมันเป็นลูกเป็นลูกท่านมีท่านไปก่อนนะว่าอาจจะเป็นเอาหรือเปล่านั่นแหละพอตกใจถึงอารมณ์ก็จัดการแล้วก็ไปแจ้งตำรวจอันก่อนเพื่อได้ตำรวจมาดูเหตุการณ์ของเราเลยคือไม่กล้าเปิดประตูอะไรวะนั่นแต่ประมาณสองเดือนแล้ว
3: พี่ตอนนี้ใช่เราไม่รู้เลยนะ
0: พนักงานของร้านไม่ทราบสาเหตุจริงๆยืนยันอย่างนั้นตำรวจเชิญตัวนายภูทะเนศและนางสาวเมธวีเจ้าของร้านซึ่งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีมาให้ปากคำเพื่อจะหาเบาะแสหรือสาเหตุของการก่อเหตุอุกชะกันในครั้งนี้เฮ้ไม่น่าเชื่อไหม
1: ค่ะ
0: ยุคนี้สมัยนี้กลางเมืองนครศรีธรรมราชเลยเนี่ย10:30 เรื่องเล่าสาธิตกับมาครับ
4: ต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดวก
5: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
4: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้เผาซ่า
6: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จากโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิต
7: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อย

0: อร่อยถึงที่แบบสมบูรณ์
1: เจ้าแซ่บเฟอร์เจอกันทุกแพ็คมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบอิมแพ็คเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
2: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 น.เจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
3: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย

0: 300 milliliters. Be your original. Let the soy original number one brand Thailand. 300 milliliters.
1: Let the soy อร่อยคุ้มค่า. It's real.
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: สิบนาฬิกา34นาทีเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมสลับบรรยากาศสักหน่อย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: จริงๆไม่ได้นำเสนอข่าวนี้หรอกเรื่องเล่าเช้านี้กับเรื่องเล่าสาธิตคดีพิพาทระหว่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยกับปูมัณฑนาแต่เป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงกันในวันนี้คือมันเปิดปรากฏการณ์เหลือเชื่อท่านผู้ชมหลังจากที่คุณหนุ่มเสร็จสิ้นจากการไก่เกลี่ยไม่สำเร็จและเข้าสู่ขั้นตอนของการสืบพยานก็ปรากฏว่าตอนลงมาปรากฏคลิปนี
4: ้ค่ะ
3: คลิปนี้ท่านผู้ชมอาจดูภาพกว้างสักหน่อยก็จะมีคุณกัญชัย
4: ค่ะ
3: ทนายตุ๋ยใช่ไหม
4: มีทนายตุ๋ยทนายกุ้ง
3: แล้วก็มีทนายแก้ว
4: ค่ะ
3: มีบุคคลปริศนาคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆนั่นแหละท่านผู้ชมโดยที่คุณหนุ่มกัญชัยเมื่อวานนี้เนี่ยโพสต์ข้อความว่ามีหลายคนถามผมว่า
4: บุคคลที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมท่านนี้คือใครขออนุญาตแจ้งนะครับว่าผมไม่รู้จักเลยครับวันนั้นไม่ทราบว่ามากับใครแต่แกเข้ามายืนอยู่ในวงการสัมภาษณ์ด้วยผมก็คิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วคิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งทนายกุ้งคิดว่ารู้จักกับทนายไพศาล
3: สรุป
4: ไม่ทราบจริงๆครับว่าใครเลยแจ้งเพื่อทราบนะครับว่าบุคคลท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับผม
3: อ๋อท่านผู้ชมถ้าย้อนไปดูคลิปในวันนั้นก็จะพบว่าเธอคนนี้เนี่ยเดินเนียนอ้อมมาทางด้านหลังของทีมทนายความกับคุณกัญชัยที่กำลังจดจ่ออยู่กับการตอบคำถามนักข่าวแล้วก็มายืนข้างๆนี่ต้องคลิปนี
4: ้ค่ะ
3: ทำให้กัญชัยหันไปมองนิดนึงแล้วก็ขยับที่ให
4: ้ค่ะ
3: บางช่วงยังร่วมตอบคำถามนักข่าวไปพร้อมกับกัญชัยหัวเราะยิ้มแย้มไปพร้อมกับกัญชัยเราก็รู้จักและมีส่วนร่วมในคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
5: พี่แก้วพี่แก้วพ
6: ุ่งมาดู
7: รู้ว่าจะพ
6: ี่แก้วไ
8: หม
9: มาโอเคครับ
8: ครับ
9: ร้อนค่ะ
8: มา
9: ครับ
8: นะ
9: ครับนะ
8: เดี๋ยวนั่งหนึ่งนะครับพ
9: ี่
8: แก้ว
9: พี่แก้ว
8: เดี๋ยวนั่งหนึ่งค่ะ
7: แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาข้างหน้า
9: โอ้ยสามสองหนึ่งตายพี่ลูกสาววันนี้นะจ๊ะ
10: ก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะต่อสู้จะต่อสู้แนวทางอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยอยู่แล้วนะครับ
11: ไม่มีโอกาสที่จะถูกปากหรือถูก
12: โอ้ยไม่เอาจะผัวก็ด่าม
10: ันเลยจังหวะมาแล้วก็พี่
11: จะถูกปากเลย
12: คงมันเลยไปแล้วอ่ะมันเลยจุดนั้นไปแล้ว
7: ก็ปิดประตูตายเลยเนาะพี่กำลังใจเยอะมากคร
12: ับ
7: ทนายมาหลายครั้งแล้ว
12: ครับ
7: อันนี้คือมา
12: เขามาไม่เองด้วย
13: มา
12: เองด้วย
13: ก็คือรวมทีมทนายดีลทีมนะคะพ
12: ี่ไม่คือแบบซึ้งใจมากคือเขาก็มากันเองแล้วก็แบบมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยอย่างทนายกุ้งหรือว่าทนายแก้ว
10: เขากลัวว่าผมสู้ไม่ได้และอย่างหนึ่งมันมีเงื่อนไขหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องถอนผมก่อนถึงจะเจรจาปรากฏวันนี้พี่หนุ่มได้ถอนผม
12: ไม่ได้ถอน
10: มีทนายมาตั้งหลายคนครับ
7: ทนายถือตอบในการถือว่าความ
12: แต่แก้วก็บอกให้ไล่พี่ตุ๋ยออกไปก่อนแก้วมาทำ
10: แก้วก็มาบอกผมว่าพี่ตุ๋ยไปเคลียร์ผมอยู่เรื่อยๆอ๋อ
7: ม
10: ี
7: การไม่ถามอีก
10: ทำมาเป็นทีมอยู่แล้วครับ
14: วันนี้ทีมค่ะวันนี้ทีม
7: ห้องนี้นะคะห้องนี้นะฝากดึงไมค์อ่านตรงนี้ขอบอกว่าที่ก็มีอีกนะคะ1 2ค่ะ
3: เป็นใครก็ต้องคิดว่าเป็นทีมทนายหลักเลยไม่ก็ต้องเป็นคนติดตามคุณกัญชัยเป็นเลขาใกล้ชิดใครต้องคิดอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เข้ามาแล้วก็ขยับเข้ามาอยู่ตรงกลางดีทนายแก้วออกไปเลยนะนั่นน่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหม
9: เด
3: ี๋
9: ยวนั้น
3: ดีทนายแก้วออกไปกัญชัยต้
9: อง
3: หลบให้เลยนี่
9: สามสองหนึ่งตายพี่ลูกสาววันนี
3: ้และตอนสัมภาษณ์ตอบประหนึ่งเป็นทีมเดียวกัน
4: มาเองค่ะ
3: และดูจะตอบมากกว่าคนอื่นด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมท่านนับหนุ่มกัญชัยเบอร์หนึ่
12: ง
3: คนนี้ก็ตอบคำถามเป็นเบอร์สองอ่ะ เห็นไหมไม่ต้องสงสัยไม่รู้ว่ากัญชัยรู้ตัวตอนไหนนะเนี่ยถึงมาโพสต์ตั้งคำถามที่ระบุว่าวันนั้นไม่รู้มากับใครมายืนอยู่ในวงสัมภาษณ์ไอ้ผมแล้วก็คิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วก็คิดรู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยก็คิดรู้จักกับทนายกุ้งทนายกุ้งก็คิดรู้จักกับทนายไพศาลสรุปว่าทั้งหมดคงมาคุยกันแล้วมันเป็นใคร
4: ค่ะ
3: แล้วเข้ามาอยู่ในวงขนาดนี้ได้ยังไงท่านผู้ชมทราบต่อมาว่าส่องโพสต์ทนายกุ้งปรากฏว่าบุคคลปริศนาคนนี้เดินตามมาตั้งแต่เช้าแล้วครับท่านผู้ชมมาแต่เช้าเอาไปดูเถอะ
4: อันนี้ตอนมาตอนเช้าเลยค่ะ
3: นี่เห็นไหมมาแต่เช้า
4: ค่ะมีทนายไพศาลมีทนายแก้วมีทนายกุ้งแล้วก็ที่เดินด้านหลังก็จะมีช่างแต่งหน้าของพี่หนุ่มมีคนทำเสื้อผ้า
3: อ๋อมีช่างแต่งหน้าคุณหนุ่ม
4: มีช่างแต่งหน้าคุณหนุ่มค่ะ
3: แล้วคนทำเสื้อผ้าคอสตูมคุณหนุ่ม
4: ผมทองแล้วก็มีคนขับรถคุณหนุ่ม
3: คนขับรถก็มา
4: ค่ะ
3: หมวยไม่รู้ใช่ไหมเธอเป็นใคร
4: แต่ว่าคนเนี้ยมีคนเนี้ยคนเดียวที่หมวยไม่รู้จักเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยเดินเข้ามา
3: หมวยคิดว่าหมวยจะรอดเหรอไปดูดีๆหมายถึงว่าจะมีภาพปรากฏคู่กับหมวย
4: เอาละ
3: เดี๋ยวจะมึงจุดนั้นมันเป็นปริศนา
4: ค่ะ
3: นี่ไงมาตั้งแต่เช้าแล้วขนาดเดียวกันขออนุญาตเพจซอเปล่าเรื่องนี้ต้องใส่ใจโพสคลิปช่วงที่กันชัยลงมาจากศาลเพื่อมาถึงจุดสัมภาษณ์นี่เดินเคียงลงมาจับแขนประคองแขนมาทางนี
4: ้ประหนึ่งเป็นเลขาคนสนิทค
3: ่
4: ะ
3: แล้วเดินมาที่จุดสัมภาษณ์ด้วยกันในมือถือเอกสารไม่ด้วยเอกสารอะไรหรอกท่านผู้ช
4: ม
3: นี่ไง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เห็นไหมโปรดดูอีกครั้งนี่เห็นไหมประคองลงมาทีเดียวไอ้ตอนนั้นหนุ่มคงคิดว่าไม่เกิดมากับทนายไหนสักทนายเลย
4: ค่ะ
5: ระว
4: ัง
5: เรื่องพี่หนุ่ม
3: จิกแหมไหม
5: พี่ก็เดี๋ยว
4: โอ้จับแขนเลยค่ะ
5: ผิดนั่นกันตรงนี้ดิ
3: ขนาดที่ทนายแก้วมนชัยจงไกรรัตนสกุลอรัตนกุลยืนยันว่ายังไง
4: ผมยืนยันตรงนี้เลยครับผมไม่รู้จักพี่คนนี้เช่นกันและพี่คนนี้กินข้าวมันไก่พวกผมไปด้วยครับ
3: วันนั้นในช่วงของการไก่เกลี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นที่ยุติก็ไปพักกินข้าวทั้งทีมเนี่ยกันชัยกันเหมยพลอยก็พาไปกินข้าวมันไก่ที่ร้านนี
4: ้
3: นี่ที่ร้านข้าวมันไก
4: ่
3: นี่ช่วงกันชัยลุกไปจ่ายเงินค่าข้าวก็ปรากฏว่านั่งอยู่ในวงด้วยท่านผู้ชมฮะ
4: ค่ะ
3: นั่งอยู่ในวงด้วยเห็นไหมไปกินข้าวนี่ยังไม่รู้ตัวกันนะเนี่ย
4: ค่ะ
3: ทนายไพศาลก็โพสต์ว่ายังไง
4: พี่หนุ่มถามว่าใครอ่ะพี่แก้วถามพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยถามพี่กุ้งพี่กุ้งคิดว่ารู้จักกับทนายไพศาล
3: แต่ไพศาลคิดว่ารู้จักกับพี่กุ้ง
4: พี่แก้วคิดว่า

0: เป็นลูกน้องทนายไพศาล
1: แล้วก็พวกคนในร้านข้าวมันไก่ที่ก็คือเกิดปรากฏการณ์ยืนงงในดงข้าวมันไก่ นี่ฮะท่านผู้ชม ทราบต่อ

0: มีคนในโซเชียลไปขุดเจอว่าเธอเป็นเจ้าของบัญชีชื่อคุณนทนทและได้โพสต์ภาพคู่กับคนดังหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นธนินทร์ เจริญวนนท์อันนี้ก้องสารัต
1: ค่ะ
0: โนโวไงอันไล่ภาพมาสิ
1: คุณปีเตอร์คอฟค่ะ
0: ปีเตอร์คอฟเดรนดอลไหนมีอีกไหม
1: คุณมดดำ
0: มดดำคชาภาไม่สิแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่เห็นไหม
1: พี่แอดคาราบาว
0: ทำท่าคาราบาว
1: ค่ะ
0: มีอีกไหมท่านเจ้าสัวธนินทร์ใกล้ชิดสนมถึงขนาดไปควงแขน
1: ค่ะ
0: นี
1: ่ท่านอดีตนายกเศรษฐาค่ะ
0: รองอดีตรองนายกภูมิธรรมวิชิตชัยมีอีกไหมคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชอดีตมณีวัฒนธรรม
1: อ
0: ด
1: ี
0: ต
1: นัก
0: ท่องเที่ยวสุดาวัน
1: ค่ะ
0: อาจหารอยู่บำรุงลูกชายร้อยเอกเฉลิมนั่งอยู่กับเสกโลโซเห็นไหมมีอีกไหมมาให้หมดเลย
1: คุณภูมิปนัดดาน
0: ี่มีอีกไหมมาเลย
1: ค่ะ
0: และนี้
1: พี่ยุทธค่ะ
0: กันแชร์กำเนิดพลอยเนี่ยเขาโพสต์ว่าพี่ยุทธส่งเข้ามาดูแลผมเหรอครับ
1: ค่ะ
0: ผมยืนยันว่าทำไมต้องส่งใครไป
1: อ
0: โนมเนี่ยมีทนายกี่คนน่ะนะ
1: ค่ะทนายตุ๋ยทนายแก้วทนายกุ้งทนายไพศาล
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ผมยาวตัวไม่รอดเลยหมายถึงมีผ้าผมปรากฏอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: คาดว่าจะเป็นงาน
1: งาน
0: ตรงฟีนิกซ์ไหม
1: ตึกฟีนิกซ์ค่ะงานของคุณบีดหมูจำได้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ไงเป็นงานฟีนิกซ
1: ์ในวันเปิดงาน
0: ท่านผู้ชมประเด็นก็คือว่า
1: เธอเป็นใคร
0: ข้อสำคัญข้อที่หนึ่งก่อนผมคิดว่าการถ่ายรูปคู่กับคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
1: ไม่แปลก
0: ไม่แปลก
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นถ่ายกับผม ถ่ายกับใครต่อใครเนี่ยแต่มันมีความสนิทสนมอับก็ไม่แปลก
1: ค่ะ
0: แต่ข้อที่น่าสังเกตก็คืออับปกติก็จะไปถ่ายกับวงการใดวงการหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อับเป็นตัวดาราก็ดาราไป
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นแนวไหนก็แนวนั้นไปแต่นี่เธอรันทุกวงการเลยนะ
1: ใช่วงการธุรกิจวงการการเมืองนักร้องผู้ประกาศข่าว
0: รันทุกวงการเลย
1: ค่ะ
0: รันทุกวงการประการที่หนึ่งแต่ประการที่สองไอ้ถ่ายรูปคู่ไม่เท่าไหร่การเข้าไปอยู่ในวงที่เข้าไปไก่เกลี่ยกันที่ศาลตั้งแต่เช้า
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปอยู่กับเขาเขาจะว่าอยู่ในห้องนั้นด้วยนะเนี่ย
1: อ๋อใช่เพราะว่าเดินเข้าไป
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: แล้วลงมาพร้อมกันนะเนี่ยได้ขึ้นมาเห็นไหม
1: ค่ะ
0: แล้วลงมาพร้อมกันกับประคองแขนกันชัยไม่มีใครผิดสังเกตเลยนั่นน่ะ
1: อืมค่ะ
0: แล้วก็แทรกเข้ามาในวงแถลงเดินตามมาเนี่ย
1: แล้วก็สัมภาษณ์ด้วย
0: ดีดเอาทนายแก้ออกไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฉันต้องเป็นเบอร์สองรองจากกันชัยเท่านั้นและที่สำคัญตอบคำถามเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูอีกทีนึงก็ได้นะอันนี้มันเกินเบอร์ไปมากทีเดียว
2: ถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็
3: ต่อสู้จะต่อสู้แนวทางอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยอยู่แล้วนะครับ
4: ไม่มีโอกาสที่จะถูกปากหรือคือ
2: โหไม่เอาจะปวดก็ด่าม
3: ันเลยจังหวะมาแล้วก็พี่
4: ที่จะถูกปากแล้ว
2: คงมันเลยไปแล้วอ่ะมันเลยจุดนั้นไปแล้ว
5: เห็นประตูตายเลยเนาะที่กำลังใจเยอะมากครับ
2: ครับ
5: มาหลายคร
2: ั้
5: ง
2: คร
5: ับ
2: อ
5: ันนี้คือมา
2: เขามาเองด้วย
5: มาเองด้วย
0: น
5: ะครับ
0: นี่เห็นไหมเห็นไหม
1: ค่ะมาเองค่ะ
0: ตอนนี้ดังมาก
1: ค่ะ
0: ผู้คนถามเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเป็นใคร
1: จริงๆมีรูปอีกเยอะเลยนะคะที
0: ่
1: ไ
0: ป
1: วงการการศึกษาก็มีค่ะ
0: มีเหรอ
1: มีที่ไปถ่ายด้วย
0: รันทุกวงการถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันถ่ายรูปกับวงการต่างๆไม่แปลกเท่ากับการที
1: ่ไปยืนสัมภาษณ์แบบนี้
0: ไม่ใช่มายืนโผล่มาแต่เช้าแล้ว
1: ใช่กินข้าวมันไก่ด้วย
0: ไปกินข้าวมันไก่สั่งเพิ่มอีกจาน
1: เหมือนสั่งเนื้อล้วนให้ด้วยใช
0: ่คือตอนนี้นอกจากเธอเป็นใครแล้วเนี่ยผมอยากจะรู้อยากจะถามกันชัยชาวคณะรู้กันตอนไหน
1: น่าจะรู้อีกวันหมวยคิดว่า
0: คือเมื่อคืนนั้นผ่านไปยังไม่รู้เลยใช่ไหม
1: ใช่หมวยคิดว่าหมวยจะถามพี่หนุ่มก่อนเข้ารายการเมื่อวันศุกร์ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแต่มันวุ่นก็เลยลืมแล้วก็มาเห็นพี่หนุ่มโพสต์วันเสาร์อะค่ะพี่ยุทธ

0: รู้ตัว
1: บุ๋มปันธนาวงผู้ดีได้สัมภาษณ์กับไทยรัฐบันเทิงเพราะเธอปรากฏรูปอยู่กับเธอคนนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: บุ๋มเนี่ยระบุว่าบุคคลนี้เนี่ยมาตีสนิทกับทีมงานตั้งนานแล้วหลายเดือนแล้วหมายถึงทีมงานคุณบุ๋มปันธนาองค์กรทำดีใช่ไหมและด้วยความที่เป็นงานบุญใครไปร่วมงานเขาไม่ได้ปฏิเสธใครได้อยู่แล้วแต่ที่ผิดสังเกตของทีมงานก็คือเขาพยายามเข้ามาใกล้มานั่งข้างทีมงานหรือแทรกทีมงานเข้ามาเสมอช่วงหลังๆเหมือนว่าทะเลาะกับทีมงานบุคคลนี้ยังอ้างว่าทำงานกับหนุ่มกัญชัยอ้างผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุริโยทัยในฐานะศิษย์เก่าว่าเคยคบหากับพออ้างเยอะมากวุ่นวายไปหมดท่านผู้ชมฮะนอกจากการเข้าไปอยู่กับกัญชัยผู้ที่ถูกพาดพิงท่านหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ต
0: ่อ
1: โดยเป็นโพสต์ของนุชเอง
0: ค่ะ
1: นุชพร้อมภาพก่อแขนเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ประธานเครือ CP เฮ้สตอรี่ของเธอเขียนว่าท่านธนินทร์เจรวนนท์ประธานวุฒิโสของเครือเจรวนพันธ์วงเล็บเจ้าสัว CP เป็นธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใครเห็นภาพนี้ก็ต้องนึกว่าสนิทมาก
0: ค่ะ
1: การเข้าไปสวัสดีแล้วเรียกว่าอากงกิ้วหมินซึ่งวงเล็บด้วยนะเป็นที่เล่นเจ้าสัวพ่ออาม่าเคยบอกว่าถ้าเจอให้เรียกแบบนี
0: ้
1: ทำให้อากงหันมาก็เลยแนะนำตัวว่านุชเป็นหลานอาม่าชื่อจุดๆๆอาม่านุชเป็นเพื่อนกับอากงกั้วหมินสมัยก่อนบ้านอยู่ใกล้กันตรงซอยเย็นจิตอากงเลยถามถึงอาม่าว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยบอกว่าอาม่าเสียแล้วค่ะอากงซึ่งเธอหมายถึงคุณธนินเนี่ยถามต่อว่าอาม่าเสียไปนานหรือยังเป็นอะไรเสียก็ตอบอากงทุกคำถามและเธอก็เขียนเป็นเรื่องเป็นราวว่าทันใดนั้นอากงได้เรียกผู้ช่วยเอานามบัตรให้แล้วบอกว่ามีอะไรโทรหากงนะดีใจปลื้มใจน้ำตาไหลที่อากงใจดีอย่างที่อาม่าบอกจริงๆคือข้อนี้เราเท็จจริงเราก็ไม่รู้แต่ผมไม่คิดว่าคุณธนินจะเรียกตัวเองว่าอากงนะ
0: ค่ะ
1: โดยส่วนตัวเท่าที่เคยรู้จักกับคุณธนินเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงมันจะยังไงเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคย
0: นี่เสื้อยืดกำลังข่าวสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านค่ะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
1: แสดงความเห็นตามปกติให้วงแล้วว่าจะใช้คำว่ามาลึงก็ไม่ดีเธอเป็นใครก็แล้วกัน
0: เธอเป็นใครค่ะ
1: เธอเป็นใครอันนี้ร้อนแรงมากในโซเชียลนะเนี่ย
0: ค่ะ
1: รู้แต่ว่าชื่อนุ
0: ชใช่ค่ะ
1: รู้แต่ว่าชื่อนุชอ่ะท่านผู้ชมฮะขณะที่ทนายกุ้งล่าสุดยังไงอีก
0: ทนายกุ้งบอกว่าขอชี้แจงจ้าก่อนหน้านี้เคยเจอนางและนางมาขอถ่ายรูปด้วยแต่ไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวและในวันที่17กันยายนนางเดินมาทักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เดินตามไปคุยกับทนายคนนั้นคนนี้เราก็เข้าใจว่านางรู้จักทุกคนเลยและมาอาสาถือสำนวนให้เราก็ไม่คิดอะไรเดินตามไปกินข้าวมันไก่คุยกับคนนั้นคนนี
1: ้ดูรู้จักกับทุกคน
0: แต่มาเอ๊ะตอนสัมภาษณ์ตอนเย็นว่าเข้ามาเฟรมได้ยังไง
1: ก็เลยโทรไปหาลูกหมี
0: ลูกหมีบอกว่า
1: คนนี้คือลูกความของทนายกุ้งอ่ะ
0: ใช่ค่ะลูกหมีบอกว่าคนนี้ต้องระวังถึงบางอ้
1: อ
0: ยืนยันไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวเพียงแต่นางเคยมาขอถ่ายรูปด้วย
1: นี่ต้องเรียกว่าเป็นตำนานแล้วไอ้ถ่ายรูปเนี่ยผมว่ามันก็เกิดขึ้นได้อะนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: แต่มาตั้งแต่เช้า
1: สตอรี่เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สตอรี่ที่เขียนอย่างกรณีคุณธนิน
0: ทร์ใช
1: ่หรือกรณีเหตุการณ์บ่อพฤหัส
0: ค่ะ
1: มาตั้งแต่เช้าเนี่ยด้วยความที่มากันเยอะเกินไงนึกว่ามากับคนนั้นนึกว่ามาคนนี้ไอ้คนนี้ก็นึกมาคนนั้นไอ้คนนั้นก็นึกมาคนนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: สุดท้ายกลายเป็นประเด็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจทำไมเขาเรียกว่ามั่วบ้านงานเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกว่ามั่วบ้านงานทำไมเหรอซอเปานี่บอกไม่ได้เกิดครั้งแรกก่อนหน้าเขาเป็นใครมันเคยเกิดปรากฏการณ์ตอนที่หมดนัดเขาไปกอดติดข้างนายอนุทินแต่งเครื่องแบบเต็มยศเลยในเหตุการณ์ไฟไหม้ผับลาดพร้าวคงจะจำได้จนสื่อเข้าไปเข้าใจผิดไปสัมภาษณ์ไปเรื่องเป็นราวรวมถึง
0: ยังมีกรณีชายปริศนาที่เข้าไปยืนให้สัมภาษณ์กลางวงสื่อในดราม่าของคุณสายสมุทรด้วย ทั้งที่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เลยก็เลยเป็นคำว่ามั่วบ้านงาน
1: อันตรายนี้เหมือนกับว่าขอทนายเข้าไปพี่เฉลย
0: ใช่ค่ะ
1: ขอทนายของฝั่งแม่
0: เข้าไป
1: แต่ก็เข้าไปจนได้แล้วก็เข้ามาออกมาแถลงไง
0: ค่ะ
1: ทั้งหลายทั้งปวงมันเหลือเชื่อจริงๆนะเนี่ย10:52 คลายเครียดกับวันหยุดช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวฮะ
2: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
3: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำ Nature Test หอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลอง Nature Test รสชาติระดับรางวัล
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
7: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
8: ่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถวเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
9: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
10: หัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆที่วันนี้มาถึงแล้วพวกเราก็ถ่ายทำกันมาสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูกับทุกคนพร้อมกันมันแบบ
13: อยากรู้รีแอคทุกคน
12: อยากรู้ทุกคนเป็นยังไงอ่ะ
13: หนูอยากให้คนดูค่อยๆเปิดใจไปทีละ EP ละกันว่า2คนนี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเขาจะรักกันได้ยังไง
12: ก็ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รักได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ

0: นุนโดย
1: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
2: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
3: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
1: อย่าลืม
2: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
4: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
5: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
0: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สทางน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
6: มาดูเรื่องเล่าสารที่ครับทุกชมครับติดตามข่าวกันต่อก็ยังเกิดเหตุร้ายที่ภาคใต้ต่อเนื่องนะครับทุกชมเมื่อวานนี้ก็มีเหตุยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่บันดังสตาเสียชีวิตและช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ยะลาก็ป่วนบันดังสตาต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้นะครับมีรายงานว่าคนร้ายก่อเหตุป่วนบันดังสตาในจังหวัดยะลาสร้างสถานการณ์หลายจุดไม่ว่าจะเป็นการเผายางวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้องวงจรปิดเผารถเครื่องจักรกลการก่อสร้างโดยตอนตีสองครึ่งเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยสร้างสถานการณ์ที่บ้านพงมยาโมที่หมู่3ตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นคนร้ายกระจายกำลังกันก่อเหตุในหลายจุดบนถนนสายหลักสาย410และพื้นที่ใกล้เคียงเผายางรถยนต์2เส้นบริเวณผิวถนนสาย410วางวัตถุต้องสงสัยเป็นทรงกระบอกสีดำมีสายฟาลโยยางไว้กลางถนนเพื่อสกัดกั้นการสัญจรและสร้างความหวาดกลัวนอกจากนี้ปล่อยตะปูระบายบนถนนสาย410เพื่อสกัดกั้นการเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่

0: ทำลายทรัพย์สินและราชการและสาธารณประโยชน์ด้วยการเกี่ยวทำลายกล้องวงจรปิด CCTV เสียหายไป2ตัวที่สำคัญวางเพลิงเผาเครื่องจักรการก่อสร้างของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างโดยเผาแบ็คโฮล1คันรถบดถนน3คันเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุนี่เป็นการป่วนกันหลายจุดที่บันดังสตาสาย410นี่คือสายหลักเลยจากเมืองยะลามุ่งหน้าไปเบตงนั่นแหละไปเกิดเหตุช่วงของอำเภอบันดังสตาซึ่งเป็นช่วงอำเภอหนึ่งที่จะมุ่งหน้าจากยะลาลงไปฝ่ายความมั่นคงเข้าตึงกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานและประสานชุดตรวจวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยมันเกิดขึ้นประมาณสักปีสองกว่าที่ผ่านมาหรือว่าช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลายจุดที่บันดังสตาขณะที่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้2 ทุ่มครึ่งคนร้ายไม่ทราบผู้มาจำนวนเนี่ย
1: ใช้อาวุธปืนลูกซองซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตบริเวณหมู่2ที่บ้านคือลองตำบลตลิ่งชันที่บันดังสตาค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุทางผู้กำกับสภ.บันดังสตาพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ลงพื้นที่ไปปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในจุดเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พบมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ริมทางแล้วใกล้กันก็พบร่างของนายฮัมดีอายุ42ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่หมู่11เสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถมอเตอร์ไซค์ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะและลำตัวหลายแห่ง
0: สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
1: นายฮัมดีขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ที่หมู่11ค่ะที่บ้านยีลาปันจะเดินทางไปบ้านภรรยาที่พื้นที่หมู่2ที่บ้านคือลองพอขี่รถไปถึงบริเวณก่อนจะถึงบ้านภรรยาคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนซ่อนตัวอยู่ในป่าริมทางคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่ทำให้มอเตอร์ไซค์ของนายฮัมดีล้มแล้วนายฮัมดีก็เสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญหลบหนีออกไปจากพื้นที
0: ่สาเหตุของเหตุการณ์ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบันดังสตายังไม่สามารถสรุปได้กำลังสืบสวนสอบสวนทั้งเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องรอตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมจะมาเกิดขึ้นในบันดังสตาเช่นเดียวกันไงเป็นอำเภอบันดังสตาซึ่งต่อมาตอนตีสองครึ่งก็เกิดเหตุปั่นป่วนอย่างที่บอกก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับภาคใต้ยังแก้ปัญหาไม่ได้สามารถที่จะสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบขณะที่เมื่อวานหลังเหตุการณ์ที่คนร้ายฝังถังระเบิดบนถนนที่ศรีสาครสุขีรินทร์นราธิวาสและทำให้รถที่บรรทุกอส.18นายมาจากเมืองนราธิวาสที่ไปร่วมงานของดีเมืองนราระหว่างจะกลับเข้าพื้นที่ถูกดักระเบิดรถ6 ล้อเนี่ยกระเด็นกระดอนแล้วก็ล้อหงายชี้ฟ้าอย่างที่เห็นอส.เสียชีวิต2นายท่านผู้ชมฮะบาดเจ็บอีก16นายเพราะคนร้ายนอกจากดักระเบิดซุ่มอยู่ข้างทางยิงซ้ำอีกอส.เสียชีวิต2นายเมื่อวานนี้นายมตรีอนุทินชาญวรกูลในฐานะนายกองใหญ่อนุทินนายกองใหญ่ของอาสารักษาดินแดนมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นรองผู้จัดการกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่นราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายรอบวางระเบิดรถ6ล้อของอส.แล้วก็ยิงซ้ำจนกระทั่งเสียชีวิต2นายอย่างที่บอกไปคุณวรสิทธิ์รับฟังรายงานสถานการณ์จากผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับให้เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเต็มที่ทั้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการและประสานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติการในพื้นที่ทั้ง3ฝ่ายอย่างอส.เนี่ยคือฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงทหารแล้วก็ฝ่ายตำรวจที่ร่วมกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นายกองเอกวรสิทธิ์ระบุว่าเหตุการณ์นี้เสียใจมากตั้งแต่มารับหน้าที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ดูแลกำลังพลฝ่ายปกครองและประชาชนคิดมาตลอดว่าคือคนในครอบครัวเดียวกันก็ยืนยันว่าจะไม่มีการทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละแต่ก็ยังไม่สามารถจะได้ตัวคนร้ายนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้

0: อสเสียชีวิต2นายอย่างที่ทราบกันขณะเดียวกันยังมีผู้บาดเจ็บสาหัส8นายบาดเจ็บปานกลางอีก2นายโดยที่10นายอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนี่คือเหตุการณ์ในภาคใต้นะครับยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง11นาฬิกา2นาทีเรื่องเล่าสาธิตจะกลับมาครับ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
2: ้ Future Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่

0: ที่จิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
6: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
4: สนับสนุนโดย
7: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
8: อร่อยที
9: ่ทำถึง
10: ว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
11: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 PDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
12: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
13: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดสั้นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
14: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยเซียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
15: จะเป็นรายการ6นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตูชอมติดตามข่าวกันต่อย้อนกลับมาดูประเด็นการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินนายกอนุทินออกเดินทาง3ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นต่อไปอเมริกาและจะปิดท้ายที่อังกฤษเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำตรีอนุทินออกเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับตูชอมโดยคณะออกเดินทางจากกองบิน6ที่ดอนเมืองด้วยเที่ยวบินพิเศษไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวนันดะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะอยู่ที่โตเกียวก่อนจะเดินทางต่อเนื่องไปสหรัฐนครนิวยอร์กและจะก่อนกลับก็จะแวะที่ลอนดอนด้วยภารกิจในคณะนี้ประกอบด้วยคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองน้ำตีแลมตีต่างประเทศสุภจีสุธรรมพันธ์รองน้ำตีแลมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีเอรวมถึงประธานสภาประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหมายถึงตลาดหุ้นไพบูลย์ นลินทรังกูลอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยร่วมคณะด้วยนะครับโจชมตามกำหนดการซึ่งรัฐมนตรีเดินทางยาวเลยนะครับ 20-27 กันยายนเนี่ยวันนี้ออกเดินทางและไปถึงญี่ปุ่นก็จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่อิมพีเรียลโตเกียวจากนั้น22กันยายนเดินทางต่อไปยังสหรัฐนิวยอร์กเข้าพิธีเปิดการประชุมอังก้า81และร่วมประชุมโต๊ะกลมกับนักลงทุนและร่วมกับแบงก์ออฟอเมริการวมถึงพบปะหารือกับผู้บริหารภาคธุรกิจ23กันยายนคุณอุทินจะไปเยี่ยมชมและพบหารือกับกลุ่มเล็กกับผู้บริหารบริษัท Google ก่อนจะพบปะชุมชนชาวไทยในนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงที่วัดไทยที่นั่น24กันยายนนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กและร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนจะประชุมโต๊ะกลมร่วมกับนักลงทุน25กันยายนคุณอนุทินเดินทางจากนิวยอร์กมาที่ลอนดอนเพื่อพบปากกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนอังกฤษและผู้แทนธุรกิจการเงินและบริการของสหราชอาณาจักรแล้วก็จะเดินทางกลับไทยเวลา7 โมงเช้าของวันที่27กันยายนก็เป็นการเดินทางยาวเลยนะครับท่านผู้ชมออกเดินทางไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักข่าวก็มีโอกาสที่จะพูดคุยถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้ท่านนายกไปไหว้พระขอพรพระพุทธจารีตที่พิษณุโลกรวมถึงกราบขอพรลงยันฝ่ามือกับหลวงพ่อสำลีวัดลาดบัวนะคุณรุ่งทินเมื่อวานเนี่ยโพสต์ภาพ3ภาพ เป็นภาพพร้อมกับภรรยาคุณธนนนท์ชาวุฒากูลกราบขอพรหลวงพ่อพระพุทธชินราชในวิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและก็มีรูปนี้ท่านนายกกับภรรยาเข้ากราบหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์และทำพิธีเจิมฝ่ามือและลงยันฝ่ามือณมะมนมนนางพญาที่หลังมือและฝ่ามือ
16: ค่ะ
15: นี่โชยันด้วยเห็นไหมนี่อันนี้เป็นการไปลงยันก่อนจะเดินทางไกลยาวเลย20ถึง27

0: ี่ถือว่าเป็นน้ำตรีสายมูคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศทีเดียวนะเนี่ย ดังๆหลวงพ่อ ให้ดังไปเลย
1: ค่ะ

0: านายกได้กล่าวกับท่านหลวงพ่อสำลีว่าม
1: าขอเจิมมือต่อเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเคยมาเจิมมือกับหลวงพ่อสำลีมาแล้วหลายครั้งครั้งล่าสุดเมื่อ4มกราคมปี68ค่ะ
0: นี่นี่ภรรยานะครับเอาเป็นว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานักข่าวก็ถามเนี่ยโดยขอดูที่หลังมือและฝ่ามือนายกอนุทินหัวเราะรูปหลังมือซ้ายที่ลงยันก่อน

0: จะบอกอาบน้ำแล้วถามพระแล้วอาบน้ำได้
1: ค่ะ
0: นักข่าวถามถึงความขลังและพุทธคุณของการเจิมฝ่ามือและลงยันท่านนายกบอกเอาไว้กันนักข่าวถาม
1: ค่ะ
0: ก่อนจะโบกมือบอกโชคดี
2: ขอดูมือที่เป็นมือมาหน่อยค่ะ
3: อาบน้ำแล้ว
2: อาบน้ำแล้วเขาไม่ได้ให้ไว้ต้องไว้กี่วันเหรอคะท่านนายกความขลังของการ
3: ถามท่านแล้วท่านบอกอาบน้ำได
2: ้แล้วความขลังมันในเรื่องพุทธคุณอะไรคะท่านนายก
3: การผู้สื่อข่าวตาม
2: ยังมีถามไปแล้วเนี่ย
3: แล้วช่วงนี
2: ้ครับเป็นทางปลอดภัยครับ
0: ขณะที่ประเด็นจริงๆจังๆที่ถามกันย่อมต้องถามคดีหัวสวต่อนักข่าวถามท่านนายกเมื่อเช้าก่อนออกเดินทางไปญี่ปุ่นว่าคดีนี้ดูเหมือนจะยังไม่จบในชั้นกกต.มีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นกังวลไหมนายกบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายระบุยังไงก็เป็นไปตามนั้นเมื่อถามย้ำว่าเหมือนยังมีการหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อโคดินก็ย้ำแต่เพียงว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องดำเนินการอย่างไรรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างกำหนดสิทธิประชาชนมีอะไรถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาส่วนพรรคภูมิใจไทยประเมินหรือไม่ว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โคดินตอบสั้นๆไม่ได้ประเมินเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้อง
3: อย่างก็เป็นไปตามกฎหมายครับกฎหมายมีข้อระบุไว้แล้ว
2: แต่ว่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรกันตรงนี้เนี่ยท่านนายกกังวลไหมคร
3: ับ ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วในระดับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: พรรคภูมิใจไทยมีการประเมินนะคะว่าทำไมคนถึงยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีความ เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะ
3: ไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
0: ๆและแน่นอนการไปสหรัฐคือเดิมเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยเหมือนจะเคยมีนัดที่คุณอนุทินจะได้สนทนาโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวันก่อนมีเสียงบอกจากรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์ว่าจะได้ทวงถามสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์เคยมาเจรจาเกี่ยวกับปัญหาไทยกัมพูชาและเราดำเนินการโดยที่ต้องการทวงถามว่าจะได้ภาษีต่ำกว่าคืนไหมแต่ล่าสุดก็คงเดินทางไปที่โน่นนักข่าวก็ถามถึงประเด็นนี้นายกก็เลยขอทำความเข้าใจกับสื่อคือการไปที่นิวยอร์กเนี่ยมีประเด็นซึ่งหลายคนจับตาดูว่าจะมีการพูดคุยถึงความคืบหน้าเรื่องข้อตกลงการค้าไทยสหรัฐหรือไม่โดยนายกตีระบุนะครับว่าวันนี้ยังไม่ได้นัดโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์แต่คณะเจรจากับผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายที่นำโดยขุดสุภจีรายงานว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการเหลือประเด็นเล็กน้อยที่สหรัฐขอเพิ่มรายละเอียดเข้ามาเมื่อเพิ่มรายละเอียดเราก็ต้องกลับมาหาวิธีบรรลุข้อสรุปซึ่งการไปสหรัฐในคราวนี้ก็คงได้มีโอกาสพบกันก่อนจะอธิบายนะครับท่านผู้ชมว่าขณะนี้ฝ่ายไทยเราเนี่ยมันมีหลักการอยู่แล้วได้อยู่ตามอัตราที่เราต้องการแล้วแต่มันมีเงื่อนไขที่สหรัฐเพิ่มเติมเข้ามาก็สอบถามไปที่คุณสุภจีเมื่อวันที่18วันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสรุปได้ไหมคุณสุภจีก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเหลือแค่ว่าต้องมาแก้ไขเอกสารทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าที่ดูคุณสุภจีมีความมั่นใจก็ได้ถามคุณสุภจีไปอีกรอบสุภจีซึ่งจะไปที่นิวยอร์กด้วยก็มั่นใจนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้ภาษีร้อยละ19หรือไม่คุณอนุทินใช้คำว่าจะพยายามกดให้มากที่สุด
3: ได้มีการนัดโทรกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วก็ท่านรองนายกสุภจีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้ว
2: ในการเดินทางไปครั้งนี้ก็มีจังหวะเจอกับ
3: อ๋อมีเจอ
2: จะใช้โอกาสนี้ในการจะเข้าไปพูดคุย
3: ตรงนั้นก็เรียก play by ear นะครับตอนนี้เราได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าแล้วจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภจีก็

0: ความมั่นใจทุกอย่างก็ยังอยู่ในแทร็กอยู่ในกรอบของมันอยู่ก็พยายามจะกดให้มากที่สุดนะครับขั้นตอนนั้นมันคือเมื่อถึงเวลาก็จะถูกส่งไปยังผู้นำของแต่ละประเทศเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาไม่ใช่การตบมือข้างเดียว
1: แล้วแต่การที่เราจะไปเจอตัวเป็นของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยท่านนายกจะใช้โอกาสนี้คือแบบว่าหาจังหวะเลยนะเพื่อจะแบบว่าได้พูดคุยกันต่อหน้าเลยค่ะ
0: ก็ถ้ามีโอกาส
1: ก็
0: ถ้ามีโอกาสก็ต้องคุยอยู่แล้วนะครับ
2: เป็นเวลา18 นาทีเรื่องเล่าสาธิตจะกลับมาครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแรงฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
4: ยิ่งซักยิ่งรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแรงฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
7: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแล

0: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
1: ก่อนไว้ใจพี่วีนะ
2: ขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิซาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิซากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
3: ่ใช่เลยได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
4: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
5: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
8: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองเกิดดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
9: อะไรครับเนี่ย
10: Nescafe กาแฟโรบัสต้าใหม
11: ่โอ้โห
12: หอมคั่วเข้ม
13: ครบสูตรอร่อย
10: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ

0: งเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: 11:21 เรื่องเล่าสาธิตกลับมาเรื่องปากท้องกันครับตู้ชมสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางดูจะปะทุขยายวงอย่างที่ทราบกันนะครับตู้ชมนั่นก็คือฮูตีกับซาอุดิอาระเบียฮูตีเป็นกลุ่มกบฏที่อยู่ในเยเมนขณะที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเป้าหมายตั้งแต่ประเด็นเรื่องการโจมตีโครงสร้างพลังงานและท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุเพื่อจะไปออกทางทะเลแดงออกทางช่องแคบบับเอลมันเดบสถานการณ์ตึงเครียดต่อเนื่องนะครับทุกชมล่าสุดฮูตีลุกคืบถึงขนาดโจมตีใกล้กับสนามบินกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยอ้างว่าตัวเองนี่แหละเป็นฝ่ายโจมตีคือมันเกิดไฟไหม้ใกล้สนามบินหลักของริยาดซาอุดิอาระเบียก่อนที่ต่อมากลุ่มฮูตีในเยเมนจะประกาศอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นฝ่ายโจมตีเป้าหมายสำคัญในริยาดเมืองหลวงด้วยเขียบารุธและโดนโฆษกทหารของฮูตียายาชารีระบุว่าก
2: ลุ่มได้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหาร2ครั้งต่อซาอุดิอาระเบียโดยมีเป้าหมายอยู่ที่กรุงริยาดและเมืองยันบูเมืองท่าสำคัญริมทะเลแดงโดยใช้อาวุธทั้งขีปนาวุธและโดรนแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายในกรุงริยาดอย่างชัดเจนแต่โฆษกของกลุ่มฮูตีก็ระบุนะคะว่าได้โจมตีโรงงานของบริษัทอารามโก้ในเมืองยันบูแล้วระบุด้วยว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้การโจมตีที่เกิดขึ้นในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้เกิดเหตุไฟไหม้ใกล้กับสนามบินในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งมันเกิดในขนาดเดียวกับที่หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของซาอุได้ส่งข้อความเตือนผ่านมือถือเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอากาศด้านกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียที่กำลังสู้รบกับฮูตีระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธที่ฮูตียิงมาที่กรุงริยาดได้ช่วงเช้าเมื่อวานนี้กองรังพันธมิตรยังระบุว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีมุ่งเป้าพลเรือนในเมืองบิชและฟาราซานทางตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงเมืองทาอิฟทางตะวันตกและเมืองยันปูริมทะเลแดงโดยไม่มีการเปิดเผยถึงความเสียหายปีนี้แม้จะเคยมีการแจ้งเตือนในกรุงริยาดเป็นบางครั้งหลังสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่การแจ้งเตือนครั้งล่าสุดถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งกับกลุ่มฮูตีทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาการสู้รบระหว่างฮูตีกับซาอุได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ของภูมิภาคคู่ขนานกับสมรภูมิที่ช่องแคบพอบุดทั้งนี้ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเคยปฏิเสธคำขอของซาอุที่ต้องการให้สหรัฐเข้าแทรกแซงทหารโดยตรงกับกลุ่มฮูตีล่าสุดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกประกาศด้านความปลอดภัยสำหรับชาวอเมริกันในตะวันออกกลางแล้วอ้างถึงการโจมตีของฮูตีเรียกร้องให้คนอเมริกันในภูมิภาคเพิ่มความระมัดระวังขณะที่ชาวอเมริกันที่อยู่นอกภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับคำแนะนำให้พิจารณาการเดินทางไปที่นั่นหรือผ่านภูมิภาคนี้อย่างจริงจังอีกครั้งนึงล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับทุกผู้ชมกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันทั้งในอิสราเอลเลบานอนจอร์แดนอิรักซาอุดิอาระเบียโคเวตบาเรนกาตาร์อาหรับเอมิเรตส์และโอมาน
2: ให้เพิ่มความระมัดระวังหลังสถานการณ์การสู้รบระหว่างซาอุดิอาระเบียกับฮูตีมีแนวโน้มยกระดับอย่างรวดเร็วโดยกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้เตือนชาวอเมริกันให้เตรียมความพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดเที่ยวบินยกเลิกการปิดน่านฟ้าการเดินทางหยุดชะงักและแนะนำให้ทบทวนแผนการเดินทางเข้าออกภูมิภาคท่ามกลางความเสี่ยงที่สถานการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันโดยคำเตือนนี้มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐอาจโจมตีเป้าหมายของอิหร่านหรือกลุ่มฮูตีในเยเมนเพิ่มเติมขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็ร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐ

0: เพื่อรับมือกับการรุกของทางฮูตีต่อกองกำลังรัฐบาลเยเมนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะได้ลดเวลาการพักผ่อนที่แคมป์เดวิดลงด้วยแล้วก็เดินทางกลับทำเนียบขาวเร็วกว่ากำหนดมีรายงานว่าได้มีการประชุมหารือถึงทางเลือกในการโจมตีเยเมน
1: โจมตีเยเมน
0: ขณะที่สื่อสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจำกัดบทบาทไว้ที่การสนับสน
1: ุนขณะที่อีกด้านนึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดอิหร่านโมเซนเลซาอีเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดโดยปฏิเสธว่าอิหร่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้ระหว่างฮูตีกับซาอุดิอาระเบียโดยระบุว่ารัฐบาลอิหร่านพร้อมจะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างคู่ขัดแย้งซึ่งหมายถึงฮูตีกับซาอุนี่ฮะเขายืนยันว่าอิหร่านไม่ใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งดังกล่าวเพื่อเป้าหมายทางการเมืองของตัวเองเขาอ้างอย่างนั้นคืออิหร่านบอกเขาไม่เกี่ยวขณะที่เขายังระบุนะครับว่าอิหร่านยังคงติดต่อกับกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศตัวกลางและกาตาร์ได้ส่งเงื่อนไขของอิหร่านไปที่รัฐบาลสหรัฐแล้วตอนนี้รอแต่เพียงคำตอบจากมีโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นโดยเงื่อนไขที่อิหร่านเสนอประกอบด้วยต้องยุติสงครามในทุกแนวรบ2การปล่อยเงินทุนจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเขาระบุว่าการประเมินทางทหารของอิหร่านมีความเป็นไปได้สูงมากแต่ยืนยันว่าอิหร่านก็พร้อมจะรับมือก่อนจะมีการประกาศว่าแผนการทหารของอิหร่านในรอบนี้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ถูกโจมตีในรอบแรกตั้งแต่เมื่อปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยจะมุ่งเน้นการโจมตีพื้นที่ทรัพย์สินและกำลังทางเรือของสหรัฐตั้งแต่อ่าวเปอร์เซียไปถึงอ่าวโอมานและทะเลอาหรับทั้งนี้เรซาอีระบุนะครับว่าไม่นานมานี้เองอิหร่านเพิ่งทดสอบเขียบอาวุธต่อต้านเรือแบบติดหัวรบหลายหัวรบใกล้กับเรือรบสหรัฐหรือเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐลำหนึ่งหัวรบที่ว่านี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมอีกในอนาคตด้วยและถ้าเกิดการตอบโต้จากอิหร่านไปที่สหรัฐในอนาคตเขาระบุว่าความรุนแรงจะสูงมากโดยจะครอบคลุมฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคเช่นเดียวกับการสู้รบรอบที่ผ่านมารวมถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของสหรัฐที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคเพียงแต่ความรุนแรงจะรุนแรงสูงกว่าเมื่อเรซาอีถูกถามว่าสงครามจะยุติลงเร็วๆนี้หรือไม่เขาระบุว่าในทางปฏิบัติสงครามจะดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่าร
0: ัฐบาลอิหร่านกำลังดำเนินยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อยุติสงครามทั้งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: ตึงเครียดบริษัทซาอุดิอาระเบียอารามโคของซาอุซึ่งเป็นบริษัทพลังงานใหญ่ส่งน้ำมันดิบให้กับหลายประเทศในยุโรปได้แจ้งลูกค้ารายใหญ่ที่ไปลงกันน้ำมันในยุโรปอย่างน้อย2แห่งว่าจะไม่มีการจัดสรรน้ำมันดิบส่งให้อีกในเดือนหน้าหลังจากท่อส่งน้ำมันหลักที่เชื่อมต่อไปยังทะเลแดงของซาอุถูกโจมตีปกติแล้วเนี่ย
0: ลูกค้าในยุโรปจะได้รับน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียผ่านสัญญาแบบระยะยาวซึ่งจะช่วยประกันว่าจะมีการส่งมอบน้ำมันอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนแต่การส่งมอบดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในเดือนหน้าและมาตรการนี้บังคับใช้กับผู้ซื้อในยุโรปทั้งหมดโดยทางซาอุดิอารามโกยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้ทันทีเนื่องจากอยู่นอกเวลาทำการ
1: ปกติแล้วรวมกันในยุโรปจะรับน้ำมันดิบของซาอุจากท่าเรือในอียิปต์ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเชื่อมต่อกับทะเลแดงผ่านท่อส่งน้ำมันการหยุดชะงักของท่อส่งน้ำมันของซาอุในครั้งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เห็นชัดเจนก็คือบริษัทโอเรียนเอสเอของโปแลนด์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันในโปแลนด์เกิดการกว้านซื้อน้ำมันอย่างตื่นตระหนกมีการออกประกาศประกวดราคาหรือเทนเดอร์มากกว่า10ครั้งตั้งแต่วันศุกร์เพื่อหาแหล่งน้ำมันดิบมาจัดส่งทดแทนน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียนี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและแน่นอนผลกระทบถึงพลังงานเป็นต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างล่าสุดพรรคประชาธิปัตย์โดยทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานคุณตีรัตน์ศิริจันทโรภาสแถลงนะครับท่านชมประเด็นเกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติหลังสุดให้ลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลลิตรละ4บาทซึ่งไม่ได้มีผลไปถึงการลดราคาขายปลีกน้ำมันแต่ไปลดการชดเชยของกองทุนน้ำมันพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า

0: เป็นเพียงการรีดกำไรโรงกันที่ปล่อยให้สูงเกินจริงมานานแม้ควรทำแต่ก็ยังทำช้าเกินไปและที่สำคัญไม่เพียงพอกับการจะลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มสู่ประชาชนเพราะโครงสร้างราคาน้ำมันยังมีภาระอื่นที่รัฐบาลไม่ยอมแตะต้องโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตที่สูงเกือบลิตรละ7บาทการใช้กองทุนน้ำมันมาช่วยพยุงราคาจึงเป็นแต่เพียงการโยกเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาทั้งนี้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มไม่สามารถลดลงตามที่ประชาชนคาดหวังก็เป็นประเด็นที่เรานำเสนอข่าวนี้มาต่อเนื่องนี่แหละและข้อนี้คุณตีรัตน์ตั้งคำถามถึงรัฐบาลนะครับว่าพรรคขอย้ำข้อเสนอเดิมรัฐบาลทำได้ทันทีคือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันขนาดเดียวกันตั้งคำถามว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เงินกู้200,000 ล้านบาทแรกเยียวยาวิกฤตพลังงานยังเหลือประมาณ50,000 ล้านทำไมรัฐบาลไม่เอาเงินมาส่วนนี้มาลดราคาน้ำมันให้ประชาชนทั้งประเทศซึ่งมันจะลดค่าครองชีพได้ทันทีและตรงจุดเอาตรงนั้นมาลดราคาน้ำมันดีกว่าที่จะไปแจกค้างคาวแบบไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ซึ่งจะแจกเงินเนี่ยผ่าน60 40 2เดือน 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: อย่างที่ทราบกันเนี่ยฮะคนตีรัฐทั้งคำถามว่าหรือรัฐบาลกลัวจะไม่รับคะแนนนิยมข้อเสนอประชาธิปัตย์ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน2เดือนลิตรละ7บาทใช้งบประมาณน้อยกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับการต่อยกโครงการไทยช่วยไทยพัฒและลดค่าของที่ประชาชนได้จริงรวมถึงลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมันคงจะมาถกเถียงกันอีกรัฐบาลโดยคุณวิกิยืนยันไม่ใช้วิธีการลดภาษีน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ลิตรละเกือบ7บาทใช้วิธีไปช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าของชีพไทยช่วยไทยพัฒน์60 40และเติมเงินบัตรคนจนคือมันเป็นทฤษฎีที่เถียงกันนี่แหละครับท่านผู้ชมวิธี60 40หรือเติมเงินบัตรคนจนก็กระตุ้นให้คนใช้เงินไปซื้อของที่มันแพงขึ้นแล้วเพราะต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นเรื่องนี้คงได้กลับมาถกกันใหม่แต่ดูแนวโน้มน่าสนใจเหมือนกันคือประมาณ 50,000 ล้านเอาไปทำ60 40อีก2เดือนเดือนละ500ก็หมายถึง 1,000 ตุลาพฤศจิกาหรือเอา 50,000 ล้านนั้นมาลดราคาน้ำมันให้ประชาชนเลยหรือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งหมายถึงรัฐบาลขาดรายได้จากภาษีสรรพสามิตน้ำมันอ้าวท่านผู้ชมลองพิจารณาดูก็แล้วกันถึงกระนั้นปิดท้ายสักหน่อยท่านผู้ชมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าตกลงมีความคืบหน้าหรือยังทางด่วนประจิมรัฐยาที่ขึ้นราคาประจิมรัฐยาสายตะวันตกการทางพิเศษกำลังไปคุยกับเอกชนอยู่ใช่ไหมอย่างไรก็ตามทีรัฐบาลเมื่อวานนี้แถลงโดยรองโฆษกรัฐบาลพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ยืนยันว่ารถไฟฟ้าทุกสายไม่เกิน45 บาทภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการเริ่มใช้แน่นอน1 มกราคม ปี 70ก็แปลว่า1 มกราคมที่จะถึงนี้มันจะต่างกับนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยเดิมที่เป็น20 บาทตลอดสายทุกสีทุกสายนี่เป็นกรณี45 บาททุกสายไม่เกินไม่เกินแปลว่าอะไรจะไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนของแต่ละสีปกติขึ้นสีหนึ่งแรกเข้าขึ้นสีนี้แรกเข้าเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นต่อเนื่องกันไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน2คิดตามระยะทางเดิมแต่เมื่อต่อไปแล้วเนี่ยถ้าเกิน45 บาทจะคิดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวอาจจะเริ่ม1 มกราคม ปี 70ถามว่าวิธีการเป็นอย่างไรวิธีการขนาดนี้เนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมของระบบและอุปกรณ์และเงื่อนไขทางธุรกิจโดยให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางซึ่งมันจะครอบคลุมบัตรเครดิต
1: บัตรเดบิตบัตรแมงมุมค่ะ

0: แล้วก็จะมีการเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าด้วยเพื่อรองรับมาตรการนี้อย่างเป็นทางการ
1: วิธีการท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์และจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและใช้วิธีคืนเงินส่วนต่าง
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือท่านต้องจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงและเมื่อค่าโดยสารเกินอัตราสูงสุด45บาทรัฐจะคืนส่วนต่างให้ผู้โดยสารผ่านแอปเป๋าตังค์หรือบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเขายืนยันแปลว่าต้องใช้ผ่านระบบบัตรอย่างที่ว่านี้แล้วจ่ายไปก่อนและระบบจะคำนวณจะคืนส่วนที่เกินกว่า45บาทภายใน3วันทำการ11นาฬิกา38นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
5: ้หอมฟิน
4: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
6: ยาดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มแน่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังเตาผมสวยนอนสต็อป
7: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
8: ์หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลลิกที่เรียงดูดกันเลยเน
9: า
8: ะ
9: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
10: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
8: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
9: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
8: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
11: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลไว้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
14: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
13: สวยละ
15: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
11: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
18: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
19: ้ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
20: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
21: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
22: Is that good?

0: ได้นะ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
2: สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีเรื่องราวสาธิตนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องคดีหัวสวเมื่อเช้านายกยืนยันไม่เกี่ยว
3: ค่ะ
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับน้ำเตยขณะที่เมื่อวานในกลุ่มซีข้างหนึ่งก็มีการจัดเวทีพูดถึงประเด็นกกต.มีมติเสียงข้างมากฟ้องเพียง77คนจากที่อนุชุด26เสนอ229คน

วันที่เป็นไฮไลท์ก็คือแกนนำผู้ดำรงตำแหน่งหรือสสพรรคภูมิใจไทยไม่ถูกฟ้องเลยทั้ง21คนซึ่งรวมถึงคุณอนุทินคุณเนวินเมื่อวานนี้มีเวทีที่จัดขึ้นที่โรงแรมแบงคอกมิดทาวน์ก็มีการเสวนาชื่อโกงสวจุดเริ่มต้น

0: ครับทุกผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นว่าคับแค้นใจกับมติกกต.เมื่อวันที่14กันยามันเป็นการฆ่าตัดตอนไม่ถึงผู้บงการหรือลาสบอสขบวนการนี้เกิดขึ้นทั้งประเทศหมายถึงขบวนการลักษณะเดียวกันแต่เสียงข้างมากกกต.กลับบอกว่าต่างคนต่างปล้นไม่มีใครบงการ77คนที่ถูกฟ้องคือสีสวอาศีน้ำเงินอ่อนๆแต่น้ำเงินเข้มๆยังอยู่ดีกินดีในสภาการฟ้องสวแค่26คนจาก138คนไม่ได้ทำให้สภาการในสภาหรือวุฒิสภาเปลี่ยนเสียงข้างมาก150บวกลบไปแค่26คนยังเหลือ124คนยังเลือกองค์กรอิสระได้ยังแก้รัฐธรรมนูญที่จะต้องขึ้นกับสวและยังคงเสียงข้างมากในกรรมาธิการทุกคณะและแก้กฎหมายยังดีที่มีกกต.เสียงข้างน้อยทำให้เห็นว่ากระบวนการเลือกสวเป็นกระบวนการไม่ใช่ทำรายบุคคลและยังมีความหวังที่สวสำรองไปยื่นฟ้องตรงต่อศาลซึ่งเธอระบุว่าคงต้องฟ้องหลายศาลทั้งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งศาลอาญาศาลรัฐธรรมนูญถ้าพึ่งไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งศาลพระภูมิทั้งนี้ทั้งนั้นเธอยังระบุนะครับท่านผู้ชมให้จับตาดู28กันยายนนี้ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดที่จะวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งและถ้าเป็นยังไงจะเห็นบันได4ขั้นกินรั่วประเทศนั่นก็คือ1หัวสวเสียงข้างมากเพื่อยึดสภาสูง2ยึดองค์กรอิสระผ่านสวเพราะสวเห็นชอบองค์กรอิสระ3รวมบ้านใหญ่ยึดสภาล่างคือสภาผู้แทนผ่านกกต.ที่จัดการเลือกตั้งและ4จัดตั้งรัฐบาลควบคุมว่าประมาณและการบริหารจัดการแผ่นดินแบบเบ็ดเสร็จคุณนันทนาสมาชิกวุฒิสภาสายนี้ใช้คำว่ามันคือแผนกินรั่วประเทศเดินมาเกือบบรรลุเป้าหมายทุกขั้นตอนถ้าสำเร็จผลที่ตามมาก็คือความบิดเบี้ยวของกระบวนการวิธรรมการตรวจสอบทวงดุลจะไม่เกิดขึ้นการทุจริตจะงอกเงยและประชาชนจะกลายเป็นผู้อาศัย
1: ที่ฟ้องสวเพียงแค่26คนมันคือการฆ่าตัดตอนเพื่อไม่ให้ไปถึงผู้บงการหรือลาสบอสใช่ไหมคะไม่ทำให้สมการในสภาเปลี่ยนทุกครั้งที่เดชลุกขึ้นมาอภิปรายถ้าใครติดตามปิดไมค์นะประท้วงด่าทอยังไม่พอเพราะว่าสกัดดิฉันไม่ได้ทำอะไรคะร้องว่าดิฉันฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยการพูดคำว่าคนขายหมูดิฉันโดนลงมติ130แน่นๆนี่คือความเหิมเกริมในอำนาจที่ใช้เสียงข้างมากลากไปดิฉันก็อยากจะกระซิบดังๆว่ากูไม่กลัวมึงดิฉันเองเนี่ยก็กำลังถูกเอาคืนโดยพวกสีน้ำเงินนะไปขุดเอาเรื่องห้องจูปิเตอร์ซึ่งมันเป็นการรวมตัวกันอย่างโปร่งใสเชิญกกต.และสื่อมวลชนไปเราไม่ได้ไปซ่อนอยู่ตามโรงแรมแล้วทำโพยกันไม่มีเราคงจะต้องพึ่งหลายศาลนะไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาศาลอาญาหรือศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วถ้าเผื่อว่าพึ่งอะไรไม่ได้เลยก็ไปพึ่งศาลพระภูมิก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันจะเสนอทางออกค่ะว่าเราจะทำลายขบวนการกินรวบประเทศไทยอย่างไรด้วยบันได4ขั้นขั้นที่1ช่วยกันเปิดโปงขบวนการโกงสวทั้งเครือข่ายให้ไปถึงลาสบอสขั้นที่2ช่วยกันฟ้องต่อศาลฎีกาศาลอาญาศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพึ่งอำนาจศาลในการจัดการกับผู้บงการขั้นที่3ขุดขบวนการโกงทุกหย่อมหญ้าอย่าให้คนโกงได้มีที่ยืนและบันไดขั้นที่4เราต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่อำนาจในการเลือกส.ส.ร.ต้องมาจากประชาชนเท่านั้นโดยส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่านี่คือมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแต่พวกเราจะทำให้มัน possible ในรุ่นของเราค่ะ
0: ขณะที่คุณยี่ชีพอัจฉานนท์จะไอรอขึ้นเวทีเช่นเดียวกันพูดถึงประเด็นข้อมูลเส้นเงินทำไมไม่ไปต่อให้ครบระบุ

0: โกงผู้สมัครสวสุราษฎร์มีโสบินศักดาโสบินศักดาเป็นผู้ช่วยสสของนายพิชัยชมพูพรสสสุราษฎร์พรรคภูมิใจไทยโสบินโอนเงินให้ผู้สมัครสวให้เลือกคนเป็นสวโดยโสบินเอาเงินมาจากนางสาวนิสิตาหมั่นชัยซึ่งเป็นเสมียนพรรคภูมิใจไทยที่สุราษฎร์พิชัยซึ่งเป็นสสภูมิใจไทยเป็นคนโอนเงินให้นิสิตารวม 38,000 บาทนิสิตาโอนเงินต่อให้สุบิน2ครั้งรวมแล้วก็ 38,000 บาทพอดีเท่ากับที่พี่ชัยโอนมาให้นิสิตาแต่กกต.เชื่อว่ากกต.เชื่อว่ากระบวนการนี้เป็นการโกงส่งฟ้องกลุ่มนี้แต่กลับไม่ฟ้องพี่ชัยชมพูพลสสพรรคภูมิใจไทยแล้วยังได้คำให้การของนายณัฐพงษ์สารโรจน์ซึ่งเป็นพยานในคดีระบุว่าสุบินยังได้บอกว่าให้ช่วยนายหัวด้วยเจ้านายของคนที่เป็นผู้ช่วยสสจะเป็นใครได้การที่กกต.ฟ้องแค่นี้นั่นคือการตัดตอนให้เหลือแค่คนตัวเล็กๆจะได้ไม่ต้องไปฟ้องถึงพรรคภูมิใจไทย
1: วิธีคิดของกกต.จากสไลด์ถัดไปเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับก็คือกลุ่มสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีคนชื่อสุบินศักดาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสสของพี่ชัยชมพูพลโอนเงินให้กับผู้สมัครสวเพื่อให้ไปเลือกสวมั้งคุณจะมีเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากคุณนิสิตาคุณนิสิตาเป็นเสมียนของพรรคภูมิใจไทยที่สุราษฎร์ธานีคุณนิสิตาจะเอาเงินมาจากไหนจะเอาเงินตัวเองจ่ายไหมเส้นทางการเงินเนี่ยพบว่าคุณพิชัยชมพูพลซึ่งเป็นสสสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้โอนเงินให้กับคุณนิสิตาซึ่งเป็นเสมียนของพรรคแค่สองรอบหนึ่ง 20,000 รอบหนึ่ง 18,000 รวมแล้ว 38,000 บาทคุณพิชิตาก็โอนเงินให้คุณตุลินเนี่ย2รอบ 36,000 กับ 2,000 รวมแล้ว 38,000 บาทพอดีเท่ากันคุณตุลินก็ได้เงินมาจากคุณพิชิตาแล้วก็เอาไปโอนต่อให้กับผู้สมัครสวทั้งหลายในสุราษฎร์ธานีซึ่งกกต.เชื่อว่าคุณพิชิตาคุณตุลินและผู้รับเงินทั้งหลายเนี่ยน่าจะโกงเลยนะน่าจะผิดเลยนะก็เลยส่งฟ้องแต่ไม่ฟ้องคุณพิชัยโจบุญเขาคงจะทำไปโดยเจตนาของตัวเองโดยหัวหน้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่หัวหน้าก็โอนเงินให้นะแล้วก็ยังมีปากคำของคุณณัฐพงษ์สารโรจน์ก็บอกว่าตอนที่คุณตุลินโอนเงินให้เนี่ยก็บอกว่าให้ช่วยในหัวด้วยก็คือให้ช่วยเจ้านายของเขาด้วยนะครับเจ้านายของผู้ช่วยสสมันจะเป็นใครแล้วไม่ใช่สสแต่กลับฟ้องแค่นี้นะครับเนี่ยแสดงให้เห็นวิธีคิดของกกต.ที่พยายามจะตัดให้มันได้อยู่แค่ตัวเล็กๆฟ้องตัวเล็กๆแล้วไม่ต้องฟ้องภูมิใจไทย
0: คุณยิ่งชีพยังพูดถึงประเด็นที่ประธานกกต.ณรงค์กาญจน์วรินทร์แถลงเกี่ยวกับพยาน3คนที่จะโยงมาถึง21คนของพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าคำให้การของทั้ง3คนไม่สอดคล้องต้องกันคุณยิ่งชีพตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆพยานที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยมี4คน1เอกราชช่างเหลา2อัศดาแสวงการสวขอนแก่น3ขจรศักดิ์ศรีวิราชสวพยาวกลุ่ม19นี่คือ3คนที่มีการอ้างอิงถึงของการแถลงของประธานกกต.และยังมีผู้ช่วยของสวคนหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อซึ่งประธานกกต.กลับบอกว่าเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือและกลับคำให้การก็เลยต้องการเอารายละเอียดคำให้การของทั้ง4คนมาเปิดเผยก่อนจะไล่ไทม์ไลน์ว่าวันที่พยาน3คนกลับคำให้การวันที่กลับคำให้การทั้ง3คนซึ่งก็หมายถึงเอกราชช่างเหลาอัศดานแสวงการขจรศักดิ์ศรีวิราชไม่มาด้วยตัวเองเป็นการส่งหนังสือลงลายมือชื่อแล้วส่งมาในวันเดียวกันส่งมาในวันเดียวกันกับอธิบายต่อไปว่าช่วงที่เอกราชช่างเหลาพยานคน2000ไปการต่อชุด26พฤษภา68ตอนนั้นภูมิใจไทยกล้าทำและเพื่อไทยเป็นรัฐบาลร่วมกันถ้าจะบอกว่าปั้นพยานเพื่อปักปำภูมิใจไทยก็ไม่ชัดเพราะตอนนั้น3พรรคนี้ร่วมรัฐบาลกันอยู่เอกราชในเวลานั้นเป็นแต่เพียงย้ายสังกัดไปอยู่กล้าทำตรงกันข้ามช่วงที่กลับคำให้การของเอกราช29ตุลาคมปี68ช่วงนั้นคุณอนุทินเพิ่มขึ้นเป็นนายกและพรรคกล้าทำทิ้งพรรคเพื่อไทยไปอยู่กับคุณอนุทินแล้วหลังจากสีน้ำเงินขึ้นสู่อำนาจไม่ได้ไม่นานแล้วก็รวมถึงกล้าทำไปอยู่กับคุณอนุทินแล้วพรรคภูมิใจไทยแล้วเ พยานทั้ง3คนกลับคำให้การ

0: แรงจูงใจที่ใช้การเท็จอันไหนมันจะน่าให้การเท็จมากกว่ารวมถึงวิธีการพิมพ์เอกสารส่งมาทั้งกรณีเอกราชที่ระบุว่าตอนแรกที่มาให้การที่ขอกลับคำเนี่ยเป็นเพราะมีชายไม่ทราบชื่อติดต่อมาขู่อัชดางกับขจรศักดิ์อีก2คนก็ถูกระบุว่าถูกข่มขู่จากผู้คนไม่ทราบชื่อจำลักษณะไม่ได้ว่าเป็นใครและส่งเป็นหนังสือมาขอกลับคำให้การในวันเดียวกันและยังสงสัยคนที่จะมาขู่คนที่เป็นสสบ้านใหญ่และหนึ่งในนั้นซึ่งหมายถึงคุณขจรศักดิ์ศรีวิราชสวพยาวเป็นพ่อตาของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำใครจะมากล้าข่มขู่และทำไม3คนนี้ถึงไปกลับคำให้การในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันตรงกันข้ามคุณยิ่งเชื่อบุว่าคำให้การของคุณเอกราชไม่ใช่การพูดลอยๆมีหลักฐานประกอบสวนทางกับที่ประธานแถลงโดยมีการไปรับเงินจากรัตนาบ่อถ้ำที่ชั้น4ภูมิใจไทยรัตนาก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วอยู่ชั้น4จริงๆเป็นโต๊ะจ่ายเงินมีหลักฐานที่รัตนาโทรศัพท์หาสว.อย่างน้อย19คน62ครั้งภายใน80วันในช่วงการเลือกสว.ทั้งหมดนี้จึงทำให้เห็นว่าเอกราชให้การครั้งแรกไม่ใช่พูดลอยๆรวมถึงเอกราชโทรศัพท์หาเนวินมีการระบุวันที่ชัดเจนเพื่อฝากให้อัศดางเป็นสว.สำนวนก็ปรากฏหลักฐานโทรศัพท์ที่อัศดางลงสว.กลุ่ม3ได้คะแนนสูงสุดอันดับ1ประเทศถ้าแบ็คไม่ใหญ่อัศดางคงไม่ได้คะแนนเยอะขนาดนี้แล้วก็รวมถึงอัศดางเองซึ่งเป็นพยานในสำนวนนี้เนี่ยยอมรับว่าไปขอเอกราชฝากให้เป็นสว.เอกราชให้การว่ามอบหมายให้ทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีพยานสนั่นชัยยืนยันว่าได้เข้าไปในกระบวนการนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำไมกกต.เชื่อคำให้การสนั่นชัยแล้วก็ชี้มูลว่าสรชาติสุวรรณพรหมโกงจริงฟ้องสรชาติแต่ไม่ไปถึงทรงศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นข้อสังเกตของคุณยิ่งชีพนี่เป็นบางช่วงบางตอนขณะที่พนิษฐ์วชิรศิลป์ก็เช่นเดียวกันพนิษฐ์นอกจากพูดถึงข้อสงสัยแม้กระทั่งประวัติการโทรศัพท์ของคุณพระดอนปริศนานันทกุลพนิษฐ์ยังตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุณนันทนานันทวโรภาก็ระบุว่าตอนนี้สวฝั่งนี้กำลังถูกเอาคืนย้อนไปฟังเสียงคุณธนาก่อนประเด็นนี้มีไหมอะเอาคืนนะสว.สีส้ม
1: ค่ะ
0: ที่กำลังบอกว่าสว.สีส้มกำลังถูกเอาคืน
2: ปล่อยไปแล้วพี่
0: ขนาดเดียวกันโคมฤทธิ์ตอบคำถามประเด็นนี้ความจริงก็คือความจริงหลังถูกมองว่ากำลังถูกเอาคืนทางการเมืองนักข่าวถามถึงประเด็นห้องจูปิเตอร์ที่เมืองทองโคพลิตบอกว่าตัวเองไม่ได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยเนี่ย
3: ความจริงก็คือความจริงนะครับผมก็ยังคงยืนยันนะครับว่ากกต.ก็ต้องดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันกับทุกกรณีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูมติกกต.วันที่14กันยายนเราจะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดมติที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนรวมถึงคุณอนุทินเนี่ยมติที่ออกมาเป็นมติ52ไม่สั่งฟ้องนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าในบรรดา5คนที่มีความเห็นไม่สั่งฟ้องเนี่ย4คนเนี่ยเป็นกกต.ที่มาจากสว.สีน้ำเงินนะครับดังนั้นเนี่ยหากเราตัด4คนนั้นซึ่งมีสถานะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนออกไปเนี่ยเราเห็นว่าความจริงเนี่ยเสียงข้างมากของกกต.3คนที่เหลือเนี่ยกับมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่เกินเลยไปที่จะบอกว่าณเวลานี้เนี่ยเหตุผลเดียวที่คุณอนุทินแล้วก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนเนี่ยยังไม่ถูกสั่งฟ้องที่ศาลฎีกายังไม่ต้องขึ้นศาลเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่ากกต. 4คนเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจในลักษณะที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีส่วนทำให้พวกเขาได้มาเป็นกกต.ทุกวันนี้คือผมคิดว่ารายละเอียดเรื่องของห้องจูปิเตอร์เนี่ยผมก็ได้ยินจากคุณสุประชัยนะครับตัวผมเองพูดตามตรงคือไม่สามารถที่จะ อธิบายรายละเอียดได้เพราะตัวผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ผมคิดว่าบุคคลคนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับหรือว่าถูกตั้งคำถามว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีหน้าที่ในการต้องชี้แจงต่อสาธารณะให้สิ้นข้อสงสัย
0: ท่านผู้ชมฮะคือประเด็นอันหลังเนี่ยคุณพนิชไประบุว่าเสียงข้างมาก5-2ที่ไม่ฟ้อง21คนเนี่ยถ้าดูลึกลงไป4/5ที่เป็นเสียงข้างมากมาโดยการรับรองของสวชุดที่ถูกกล่าวหาอาจถ้าตัด4คนนี้ออกไปจริงๆเสียงมันจะกลายเป็น2-1หมายถึงเสียงข้างน้อยกลายเป็น2อย่างที่ว่าเนี่ยกลายเป็น2-1ถ้าตัด4คนนี้ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดแย้งเพราะสวชุดที่ถูกกล่าวหาเห็นชอบในส่วนของ4คนใน5คนของเสียงข้างมากขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่คุณนันทนาระบุว่าขณะนี้เธอกำลังถูกเอาคืนโดยพวกสีน้ำเงินไปขุดเรื่องห้องจูปิเตอร์ที่มีการรวมตัวกันอย่างโปร่งใสเธอระบุวันนั้นเชิญกกต.เชิญสื่อมวลชนไม่ได้เป็นการปิดลับทำลับล่อๆไปซ่อนตามโรงแรมทำโพยไม่มีเป็นความพยายามสแกนหามดให้ได้ทั้งที่ช้างทั้งตัวอยู่ในห้องยังมองไม่เห็นหมายถึงกกต.เดี๋ยวกลับมาฝ้าของสว.ปัจจุบันตอบโต้ครู่เดียวครับ
1: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great
1: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
6: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
7: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
5: อย่าลืม
6: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
11: ผิวดูใสฉ่ำ
10: ต้องโดน
12: ใหม่ซิตรา
13: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
14: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
15: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
16: ้ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮ้วเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
17: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
18: หัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ให้เด็กขโมยของมาให้แบบเนี้ยไปกับฉัน
21: นี่ไม่มันจะมากเลยแล้วนะคน
22: ฉันรักคุณนะคะรักคุณคนเดียว
20: เฮ้ยนี่
23: พี่2คนไม่ควรรักกัน
18: เคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
25: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
26: จมกับหนี้นอกระบบ
27: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
28: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
29: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
25: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
30: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
31: ่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรดน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวันSCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
0: เพียงกับ2นาทีเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมครับติดตามข่าวกันต่อที่ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบอีกฝั่ง

0: หมายถึงสำนวนกกต.ยังมีอีก3สำนวนที่เกี่ยวกับพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของไอลอ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ยืนยันโดยการแถลงของประธานวันแรกอ่ะที่ระบุยังมี3สำนวนนะเดี๋ยวคุณรอดูทราบต่อมอไฮไลท์ที่ตรวจสอบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนัดประชุมที่ห้องจูปิเตอร์ในคืนก่อนวันเลือกสอระดับประเทศคือวันที่26มิถุนายนปี67เราเห็นปรากฏการณ์น่าสนใจก็คือที่เกาะช้างจังหวัดตราดยังคงมีเวทีซึ่งสวสัญจรอยู่ที่นั่นควรพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาพูดถึงประเด็นนี้อ่านดูเนี่ยเหมือนกับข้างมาตรวจสอบเลยท่านผู้ชมควรพิสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นโฆษกของวุฒิสภาพูดถึงเวทีคุณที่คุณดันธนาไประบุว่ามีการโดนขุดสีน้ำเงินเอาคืนพิสิทธิ์เนี่ยยกเอาการประชุมผู้สมัครที่จูปิเตอร์อิมแพค1วันก่อนวันเลือกสว.พร้อมตั้งข้อสังเกต5ข้อในลักษณะจะย้อนทางแล้ว1คนพิสิทธิ์ตั้งคำถามว่านางสาวพรรณิกาวานิชหรือคุณช่อเคยออกมาเปิดเผยว่ามีการเชิญกกต.เข้าร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าคนไหนเพราะคุณพรรณิกาไม่เคยพูดชื่อออกมาและไม่แน่ใจว่าจะได้ยินคำตอบไหม2
1: จากที่นายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.ให้สัมภาษณ์ว่างงานวันนั้นไม่ใช่ไอลอจัดตนก็เอะใจในคำตอบเพราะนายเทวฤทธิ์บอกว่าได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งชื่อ CNET 67ซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวฤทธิ์ย้อนแย้งกันไหมซึ่งไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้จัดงานแต่เชื่อว่ามีคนจัดงานแน่นอน
0: สว.พิเศษระบวงงานนี้เกี่ยวข้องกับการให้ผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact โดยเฉพาะห้องจูปิเตอร์มีค่าใช้จ่ายข้าทราบว่าออกมาเป็นใบเสร็จใบเดียวอันนี้แกเพราะว่าแกไม่ได้ข้อมูลหรือยังไงคุณพิสิทธิ์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทราบออกมาเป็นใบเสร็จใบเดียวคนที่ไปในงานวันนั้นบอกว่ามีกล่องบริจาคและใส่เงินบริจาคเกิดคำถามว่าตั้งกล่องบริจาคเก็บไปเท่าไหร่เก็บไปมากกว่าหรือเก็บไปน้อยกว่าค่าเช่าห้องซึ่งมีการออกบินใบเดียวถ้าเก็บไปมากกว่าใครได้ประโยชน์ถ้าเก็บน้อยกว่าแสดงว่ามีคนเติมเงินเข้าไปใช่ไหมข้อที่4ก่อนจะเข้างานวันนั้นต้องลงทะเบียนในเซเนต67ก่อนในงานมีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112ตั้งคำถามว่าทำไมคนจะมาเป็นสว.ต้องมีประเด็นเหล่านี้ลองเปิดข้อมูลในไอลอจะมีคนบอกเลยว่าใครตอบคำถามใดบ้างที่สำคัญถ้าบอกว่าเป็นการประชุมเปิดเผยคนพิสิทธิ์ตั้งคำถามว่าเปิดเผยจริงหรือไม่ให้นักข่าวเข้าไปทำข่าวหรือพอจะประชุมเชิญนักข่าวออกข้างนอกแล้วเก็บมือถือถามว่าทำไมต้องเก็บมือถือถ้าบริสุทธิ์ใจแนะนำตัวกันธรรมดาข้อที่5คนพิสิทธิ์ระบุว่าถามไปยังผู้เข้าร่วมงานไม่มีคำใครตอบจนได้เกี่ยวกับริสแบนสามสีในวันนั้นขาวเขียวฟ้าใส่เพื่ออะไรทำไมต้องสามสีถ้าบริสุทธิ์ใจหมายถึงกลุ่มอาชีพก็ต้องเป็นลิสแบน20สี20กลุ่มแต่ทำไมมีแค่3สีแล้วไปดูสีที่คุณเทวฤทธิ์มณีฉายใส่กับที่คุณนันทนาใส่เป็นสีเดียวกันแล้วได้เป็นสว.ผมอยากรู้ว่าคนที่ใส่สีเดียวกันนี้เนี่ยแบบคุณเทวฤทธิ์กับคุณนันทนาทุกคนได้เป็นหรือไม่และถ้าไม่ได้เป็นคนอื่นเป็นสีอื่นหรือไม่ไม่มีใครมาชี้แจงเจ้าตัวบอกว่าต้องการเรียกร้องให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันกกต.ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันตรวจสอบการหัว
2: คือจริงๆผมเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านอย่างของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเรื่อง138ท่านเนี่ยทุกท่านเนี่ยไปให้การกับทางกกต.ชุด26อย่างครบถ้วนแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆอย่างเต็มที่นะครับผมคิดว่าถ้าท่านบริสุทธิ์ใจท่านก็ควรไปให้การทุกอย่างเหมือนกับที่ทางวุฒิสภา138ท่านได้ทำไปครับคุณต้องเคารพกติกาและก็เคารพกฎหมายเป็นสำคัญไม่ใช่ปากบอกประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่ครับอย่างเนี้ยมันยังไม่จบสักทีผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่จบในเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านยุติแล้วผมเนี่ยอยากเรียกร้องไปยังสื่อมวลชนทุกท่านครับนะครับให้ทุกๆฝ่ายนะครับตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกับที่ท่านทำกับสมาชิกวุฒิสภา138ท่านแบบเดียวกันให้มันได้มาก

0: านเดียวกันข้อมูลต่างๆทุกอย่างก็ขอให้เจาะลึกและก็เผยแพร่ต่อสาธารณชนกับประชาชนให้ตรงตามความเป็นจริงครับเนี่ยขอแค่นั้นเอง
1: นี่เป็นการพูดเมื่อเช้านี้โต้ตอบดูละไม้ใครอีกฝั่งหนึ่งเคยตรวจสอบเสียเงินฝั่งนี้เหมือนกำลังตรวจสอบไล่ประเด็น1 2 3 4 5ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ห้องจูบิลี
2: จูปิเตอร
1: ์จูปิเตอร์ก่อนที่จะถึงวันเลือกสว.คือคืนวันนั้น25กรกฎาคมปี67เดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อทั้งหมดอย่าลืมว่าสำนวนนี้ฟังจากกกต.ยังอยู่ในชุดอนุ26
2: ค่ะ
1: ยังอยู่อนุ26เที่ยงกับ8นาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
3: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: หอม
8: อะไร
7: ถั่วอยาก
8: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
10: ้ราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่ทันตั้งตัว
11: เหรียญทองแดงเยาวชนโลก
8: ต้องออกเสียงอะไรไหมโอ้โห
12: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พี่กิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
5: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
6: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: อร่อยแบบสมบูรณ์
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
12: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
13: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามิ้วสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดๆสู้ด้วยเย็นเย็น
14: เที่ยงกับ12นาทีวันนี้ฝนมากนะครับตามที่กรมอุตุระบุดูจะเห็นทั้งประเทศเลย 60-80% กทม. 80% ตะวันออก 80% ภาคกลาง 80% ของพื้นที่อันเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนไม่ได้พูดผิดมวลอากาศเย็น
15: ค่ะ
14: ก็คือลมหนาวนั่นเองขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง
15: ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
14: นั่นก็คือมวลอากาศยงเย็นลงมาแล้วก็ผลักดันร่องให้มันลงมา

0: ก่อให้เกิดฝนฟ้าตกหนักอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมก็จะอยู่ในช่วงฟ้าฝนซึ่งเกิดน้ำท่วมขึ้นหลายจุดโดยเฉพาะทางภาคใต้เมื่อวันก่อนก็นำเสนอต่อเนื่องทางฝั่งอันดามันโดยเฉพาะที่พังงาหนักจริงๆหรือเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าก็เกิดเหตุที่สระบุรีมีน้ำป่าซัดเข้าที่อำเภอมวกเหล็กทั่วบ้านเรือนกับเส้นทางสัญจรหลายจุดด้วยกันก่อนจะคลี่คลายไปในช่วงเย็นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นน้ำป่ามาจากที่สูงจะเป็นแบบนี้นี่ฮะอันนี้มวกเหล็กตรงนี้นี่เองสระบุรีนี่แหละเอ้าท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี้
1: ค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มอบให้ท่านชม5ท่านนะคะ
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย
1: ์ค่ะเป็นแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV
1: ค่ะ
0: แสดงความเห็นตามปกติเลยและวงเล็บว่าแชมป์เก่าแพ้แล้ว
1: ค่ะ
0: แชมป์เก่าแพ้แล้วเป็นเงื่อนไขข้อความโดนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาเหนือความคาดหมายครับท่านผู้ชมอาร์เซนอลบุกไปเยือนไบรตันแฮนด์โฮปอัลเบียนผลปรากฏว่าเหนือความคาดหมายอาร์เซนอลแพ้นะครับทุกชมในสกอร์อย่างที่เห็นเหลือเชื่อไหม
1: 3-0
0: 3-0 แพ้ทีเดียวแพ้หนักเลยไปดูไฮไลท์ก็แล้วกันต้องบอกว่าไบรตันเล่นดีมากอาร์เซนอลผิดฟอร์มไบรตันนี่เล่นแบบชนิดที่เรียกว่าเพรสซิ่งอย่างหนักแล้วแม่นยำมาก
2: อายารีมาที่วูชโควิชคอสุลาสมาที่โครสโครสได้ปังปอมซัดลูกนี้ชนเสาแล้วเข้าไปเลยครับ
3: เช็ดเสาเข้าไปเลย
2: ติดบล็อกเอาละครับอาซอจะสวนบ้านโดนกวาดเอาไว้ลูกนี้ปล่อยเล่นต่อไปแล้วพุทธศิลป์ซาก้าจ่ายกลับมาทางขวามีคาราฟิรีเติมมาต่อไปที่มาติโนริกาเอาละครับข้างซ้ายมีรออยู่โอริกาโยกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วซาก้าซ้ำอีกทีนึงบอลเบาเข้ามือของแฟร์บุเกนครับ
3: น่าจะได้ประตูครับอาร์เซนอลแต่ไม่ได้แล้วก็ไบรตันตอบโต้ขึ้นมาครับ
2: เอาละครับโกเมสโกเมสเล่นกับคอสูลาสคอสูลาสยิงเองแล้ว 2-0 ไปเลยครับ
3: ต้องเดินครับลูกนี้ต้องเดินเข้าไปไม่เดินก็เรียบร้อยครับ
2: โรสเปิดยาวไปทางเสา2แล้วก็โขกด้วยครับโอ 3-0 ไปเลยครับ193เซนติเมตรครับโขกเข้าไปเลยครับเชมานเรสออสการ์ยี่โขกชิงจังหวะกันอยู่เดียโครเรสกระดกมาลูกนี้ฮาวเวสหลุดมาแล้วครับฮาวเวสดีลูกนี้ยังไปตมตัวของบาดไฟบุกเก้นครับยาคุเย่กลับมาที่ลูกแต่ปล่อยมาให้กับโอลาลี่แล้วก็ยิงลูกยิงติดเซฟครับโอลายาช่วยบอลยิงอีกทีหนึ่งชนเสาครับ
3: มาแล้วก็ลูกแต่ข้ามบอลหล่อโอลาลี่ก็น่าเข้าตั้งแต่โอลาลี่แล้ว
2: โอแล้วก็จบเกมเลยครับไบรตันถล่มมาซ่องไป3ประตูต่อ0นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับ
0: โอ้เมื่อคืนนี้ไบรตันสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆอ่ะขณะที่สเปอร์ท็อตแนมยังอาการหนักนะครับผู้ชมแพ้แอสตันวิลล่าคาบ้านดูสกอร์สุดท้ายเนี่ย 2-3 แต่จริงๆวิลล่านำ 3-0 สเปอร์มาไล่ตอนท้ายแบบแทบจะไม่มีโอกาสแล้วนั่นแหละท่านผู้ชมฮะ
4: เปิดไม่ถึงมันซัมบี้นะครับยังสกัดเอาลูกนี้ยังไม่บอลออกหลังไปบอลไปเข้าทางนักกินนะครับโรเบิร์ตสันให้มาปากบาร่าแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปเลยนะครับโอ้โหมันซัมบี้นะครับยิงให้วิลล่าออกนำเสือไปแล้วเป็นช่วงที่สเปอร์นั้นเหลือ10คนชั่วคราวด้วยแต่ว่าฟาเดอร์เฟนเจ็บต้องไปอยู่ข้างสนามก่อนนะครับและโดนเลยครับตอนนี
5: ้เริ่มซ้อมปลายเดือนสิงหาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ฟิตสักทีนะครับ
4: แล้วมันซัมบี้ให้มาแจ็คสันเกี่ยวหนีเข้าขวาแล้วครับยิงลูกนี้แล้วก็เป็น2ต่อ0เลยครับโอ้โห
5: ตรงมายังไม่ทันทำอะไรเลยครับโดนลูกที่2
4: นักกินแต่งเข้าซ้ายข้างเท่าถนัดแล้วครับไหลมาหน้าก็ไปโทษบุยเบียจับจังหวะซัดเลยครับโอ้
5: โหเซฟไม่ไหวครับลูกนี
4: ้มาดิซันวิ่งมาบีบช้าครับมาแย่ง2คนแล้วเอาละครับกูรุสให้มาบามุสให้มากูรุสกระชากไปเส้นหลังเปิดเข้ากลางอย่างได้แล้วก็ยิงด้วยเอาเลยครับคราวนี้ไม่น่าจะพลาดเลยครับประตูแรกของสเปอร์ในฤดูกาลนี้มาแล้วนะครับแล้วไล่ในแมตช์นี้มาเป็น1ต่อ3ครับจากคนนี้กาเลเกอร์เ
5: อาละครับ
4: อันดัมย้อนกลับมานะครับอาร์เซนอลมีพื้นที่ครับโรเบิร์ตสันบรรจงเปิดไปดับตัวฟาเดฟินโมกปัดจ่อยโอ้โหไม่เข้าโรเบิร์ตสันนะครับเปิดไปเสาไกลเหมือนเดิมว้าวโมงโอ้โหเอาละครับเป็นฟาเดฟินขอไป
6: อย่างน้อยก็ยังเรียกรอยยิ้มจากแฟนบอลสเปอร์บางส่วนได้แต่ไม่ทันจริงๆเลยครับเพราะว่าโดนนำไปเยอะแล้วก่อนหน้า

0: แล้วก็เป็นแอสตันวิลล่านะครับที่คว้าชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับด้วยการบุกมา
1: สเปอร์ยังไม่ชนะแม้จะยิงประตูได้เมื่อวานนี้ครั้งแรกก็ตามทีขอบคุณ
2: แจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax ค่ะ
1: ส่วนคืนวันนี้ตารางขึ้นมาลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนบอร์นมัธ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นทีมเดิมของกุนซือของลิเวอร์พูลปัจจุบันซิตี้เปิดบ้านรับซันเดอร์แลนด์และคู่เดือกฟูลแลมเปิดบ้านรับแมนยูนะครับตัวชมเสร็จจากวันนี้เนี่ยจะพักถึง3สัปดาห์เป็นฟีฟ่าเดย์นี่คือพรีเมียร์ลีกอ่ะท่านผู้ชมมีเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันก็คืออดีตแข้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอนดรอสทาวเซนเกิดอุบัติเหตุรถบดสนามทับที่ประเทศไทยขณะวอร์มช่วงพักครึ่งเนี่ยฮะ
2: ค่ะเป็นเกมไทยลีกค่ะเป็นเกม
1: อุ้ย
2: อุ้ยอุ้ยค่ะเป็นเกมที่ PT ประจวบ FC บุกไปเยือนปัตตานี FC นะคะที่สนามตินสูรานนท์เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ำเมื่อคืนนี้นั่นเอง
2: ใช่ค่ะจังหวะนี้ทุกคนในสนามตกใจค่ะทาวเส้นกำลังวอร์มอยู่ในสนามระหว่างการพักครึ่งแล้วรถบดที่ปฏิบัติงานอยู่ขับเข้ามาชนแล้วก็ทับขาด้วยนะคะบาดเจ็บบริเวณสะโพกแล้วก็มีแผลที่ต้นขาค่ะแต่ว่าทาวเส้นยังสามารถกลับมาลงสนามได้ในช่วงท้ายเกมแล้ว PT ประจวบ FC ก็เป็นฝ่ายที่บุกเอาไปชนะเหนือปัตตานี FC ค่ะ
1: 3-0 โอ้นี่ยังกลับมา
2: ลงสนามได้ช่วงท้ายเกม
1: โอ้แต่ระบบมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถเข้าไปในช่วงที่เขาวอร์มกันได้ยังไงอ่ะฮะโอ้ยเรื่องใหญ่ฮะท่านผู้ชมนี่เป็นข่าวใหญ่ไปในต่างประเทศเหมือนกันนะนี่เป็นอดีตแข้งพรีเมียร์ลีกนะครับแอนดรอสทาวเซนท่านผู้ชมฮะมีความคืบหน้าล่าสุดจากโอสุดซอยคุณติติพัฒน์โชติเดชาชัยนันซึ่งเป็นเลขาธิการพลังงานยืนยันนะครับผู้ชมกับทีมข่าวเราว่าจุดรั่วนี้คือสาเหตุของน้ำมันรั่วลงไปในท่อระบายน้ำแต่ยังไม่ได้พบจุดเพิ่มมากกว่านี้คุณธิติพัฒน์ระบุนะครับว่าประเด็นก็คือไอ้ที่น้ำมันมันกระจายออกไปแม้จะพบแผลที่ทอดจุดที่เรานำเสนอไปตอนเช้าเนี่ยแผลยาว 6.6 เซนลึก7มิลลิเมตรเพราะมันมีแรงอัดอากาศ
2: และขนส่งน้ำมันทางท่อชั่วโมงละประมาณ 500,000 ลิตร
1: ก็หมายถึงน้ำมันทางท่อส่งชั่วโมงละ 500,000 ลิตรมันมีแรงอัดเพราะฉะนั้นมันอาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้มากพอสมควรลงไปในชั้นดินแล้วมันไหลลงไปผ่านท่อระบายน้ำถามชาวบ้านได้กลิ่นมาประมาณ1เดือนแล้วก็แปลว่าเกิดการสะสมประกอบกับพบว่าน้ำมันที่พบเป็นน้ำมันดีเซลที่มีค่ากรรมฐานสูงก็อาจจะมีการปนเปื้อนกับน้ำในท่อระบายน้ำที่น่าตกใจเพิ่มเติมคือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์จนปัจจุบันมีการเอาน้ำปนน้ำมัน 77,000 ลิตรออกไปจากท่อระบายน้ำโดยมีน้ำมันดีเซล 20% หรือ 15,000 ลิตร 15,000 ลิตรไม่ใช่ 4,000 ลิตรมีการดำเนินการเอาออกเพื่อแก้ไขตามกระบวนการแล้วอ้าวท่านผู้ชมเอ๊ะน้ำมันรั่วไป 15,000 ลิตร
2: ค่ะ
1: ระบบท่อไม่เพียงปกติเหรออืมแล้วยังต้องไปตรวจจุดอื่นอีกอ้าวเดี๋ยวเราตามดูกันต่อเนื่องต่อไปนะครับและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตขออนุญาตปิดท้ายนะครับตัวชมไปดูภาพเขามักจะเรียกกันว่ารถเล่งมรดก
2: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้มีคลิปหนึ่ง
2: ใช่ค่ะเป็นคลิปของคุณตานะคะขับรถจักรยาน3ล้อไฟฟ้าหน้าหวาดเสียวค่ะแล้วแกขับมือเดียวด้วยแล้วอีกมือหนึ่งก็คือถือวอล์กเกอร์สำหรับพยุงตัว
1: แล้วขึ้นไปเนี่ย
2: ค่ะ
1: บนสะพานข้ามรถไฟที่ทุ่งสว่างโคราช
3: โอ้ยหาทำเดือดตาเลย
2: โอ้
1: คือใครเห็นก็ต้องเสียวลักษณะรถเร่งมรดกที่สังคมเรียกขานกัน
3: โอ้ยหาทำเดือดตาเลย
1: อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่ง
2: ค่ะขับมือเดียวแล้วก็อีกมือหนึ่งก็คือจับวอล์กเกอร์ไป
1: มันเป็น3ล้อไฟฟ้านั่นเองท่านผู้ชม
2: ค่ะ
1: แล้วออกไปถนนใหญ่จริงๆอยู่ในซอยยังเสียวเลย
2: ใช่ค่ะอ
1: ย่าว่าแต่ถนนใหญ่วันก่อนก็มีภาพคุณป้าคนนึงเนี่ย
2: ค่ะ
1: จำได้ไหมนี่ไงออกถนนใหญ่รถเร่งมรดก
4: อันตรายมากเลยคุณยาย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: โหยังเท่อะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
1: อะไรล่ะ
2: สัปดาห์ที่แล้วค่ะคน
1: ราบ
2: อกชอบมากเล่นเกมกันสนุก
1: ไอ้อีมาละ
2: เอาจะบอกว่ามีน้องใหม่มาด้วยนะไม่เคยมาเราต้องละลายพฤติกรรม
1: 12ท่าน12ราศี

0: ปิดครับเปิดสวัสดีครับ
1: ครับเปิดครับเปิด
0: ทำไมทำไม
1: ปิด
0: ปิดเถอะปิดเถอะดีนะว่าศิลปินตายแล้วเราก็เลยเอามาเปิด
2: เรามีน้องใหม่มาด้วยเรียกเขาว่าน้องใหม่ได้ไหม
0: เรียกว่าลุงใหม่แล้ว
2: ลุงใหม่ดีกว่า
3: พี่แชร
0: ์พี่เพิ่งเคยมาครั้งแรก
4: สวัสดีครับ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ครับสวัสดีครับไม่เคยมารายการ12ราศีด้วยใช่ไหมคะครั้งแรก
4: แล้วนี่หาแล้วเขาก็ชาเข้ามา
5: เห็นรายชื่อปุ๊บเดินเข้าไปถามเขาได้เลยแชะองอาจคือใคร
0: แต่พอเห็นหน้า
3: พี่น้องชายพี่แชะ
5: ชื่อ
3: พี่ชื้นฮะ
0: โอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคนดูเขาบอกว่าอยากได้เล่นเกมเหลือเกิน
2: เอาอะไรที่มันน่ารักน่ารัก
0: เก้าอี้ดนตรี
2: ก่อนอื่นเราต้องบอกว่า
0: ชนะมีรางวัล
5: ถามคำเดียวพี่แฉะเพิ่งมาครั้งแรกต้องมาเล่นตุ้ยดนตรีเหรอฮะ
6: ก่อนมาเนี่ยผมดูโซเชียลดูย้อนนะไม่มีเลย
0: เขารับพี่ไง
6: อ
0: ัน
6: นี้สุดสิบสิบ
2: สิบสิบสิบ
0: เขารับพี่ไง
6: ถูก
7: ใครยันมาแล้วใครใครไม่นี
0: ่ผมไม่ทัน
7: จริงพี่แจ๊ะเอาอีกแล้ว
2: เอาอ
7: ี
2: กแล้ว
7: เอาอี
2: กแล้วเมื่อกี้เห็นผักน้องอ่ะ
0: ผักน้องอ่ะพี่แจ๊ะผักน้องอ
7: ่
0: ะ
7: พี่ทำอะไรไปเลยนะ
0: พี่แจ๊ะคนเห็นกันทั่วนี่ไงอ๋อถ้าเป็นอะไร
2: พี่น้องกันได้พี่แจ๊ะภาพสวย
0: นี้เลยก็ใช้อย่างนี้เลย
7: ใช่ใช่
2: จะเล่นความรุนแรงกับน้องดิ
0: ใช่ไม่อันเนี้ยกับน้องเหรอ
6: คุณนี่แหละ
0: ไม่ฮะตีได้ตี
5: ของผ
0: ู
5: ้หญิงธรรมดาไม่ได้
0: ย
5: ัง
0: ไง
5: ทานกันเยอะมากพี่โอ้ดูสิ
2: เลวจริงๆ

0: ไม่น่าเชื่อนะครับเจ๊ส้มเป็นผู้ชนะครับ
1: ผู้ชนะมารับรางวัล
2: มามา
0: โอ้โห
3: อะไรใหม่ใหม
0: ่มา
3: ไม่ต้องบีบ
4: เอาตัวอย่างก่อนสิตัวอย่างตัวอย่าง
5: พี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาว
0: พี่ดาวถามบอกบอกให้เฉย
2: ไปไปไปไปไป
0: เนี่ย
3: กินทั้งเกี๊ยวเลยไม่มีเลย
4: ใครจะเหนื่อยเนี่ย
0: คือต้องเขีย
4: วไม่ดีไปอ่ะเขียวเลยอ่ะ
3: เขียวจริงต้อง
6: หอมเปลือกเลยอ่ะมันกินทั้งเปลือก
4: เปลือกเนี่ยอร่อย
2: เนาะ
4: เราอ
6: ยากก
4: ิน นี่อร่อย
2: เดี๋ยวเปลือกเลยนะ
6: ขอกินบ้างไม่อยากกินเลยอย
0: ่
6: างเน
0: ี้
6: ย
0: มาไม่อยากกินมาไม่อยากกิน
4: มาไปลอง
0: ความเปรี้ยวมันจางแล้วนะ
2: จางเฮ้ยทำไมกินชิวงั้นนะ
4: เพลินมันชิว
6: อะไส
5: ้เปรี้ยวยิ่งรู
4: ้ไม่
5: ดีเลย
6: หนึ่ง
5: แ
6: ม่
5: เ
6: ขียวแล้วโ
3: อ้มาเช็คดวงค่ะเปิดซื้อข้อที่1
0: ราศีไหนในช่วงนี้รวยไม่ทันตั้งตัว

0: ค่ะพี่ชายตอบว่าราศี
1: ราศี
2: เมษ
3: ราศีเมษทำไมต้องเป็นเมษครับ
1: ผมรู้สึกว่าที่ตอบยาวเลยผมรู้สึกว่าเดาอะที่เราหน้าเขาแบบมีออร่าสว่างตอนที่เห็นในสตูตอนเดินเข้ามาแบบสว่าง
0: แล้วพี่แฉะตอนนี้มีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับที่หยดสมิงเขาขวางครับ
3: ก็คือที่หยดสี
1: ่คนก็จะเรียกว่าที่หยดสี่เข้าใจง่ายแต่จริงแล้วมันเป็นท่อนแยกเขาเรียกสปินออฟเกิดเรื่องก่อนที่จะเกิดที่หยดหนึ่งก็เป็นท่อนที่ไอ้ยักษ์นี่แหละครับณเดชนี่แหละครับจะมาเจอกับจ่าประพันธ์ครั้งแรก
0: ก็เป็นแบบว่าคู่กับณเดชอะไรเงี้ย
1: ก็ผ่าน
4: ดูหน้าตาพวกเราไม่ค่อยจะ
1: คือณเดชอะเขาดีอยู่แล้วเขาต้องการดอกดอกดอกดอกมาหน่อย
3: ลงมาหน่อย
1: ก็เป็นตอนที่ยักษ์ได้เจอรักครั้งแรกของเขาลูกสาวผมโบเมลดา
5: แล้วมันจะไปถึงภาคไหนฮะ
1: โอ้ตอนนี้ยังเอาหยุดไม่อยู่ดีกว่าครับเป็นจักรวาลแล้วครับตอนน
3: ี้
1: เขาจะโค่นพวกอเวนเจอร์ด้วย
3: ว้าวอันนี้เราคิดกันเองหรือว่ายังไง
0: คนเขียนจริงไหม
1: กระแสเรียกว่าฟุ้งซ่าน
3: น
1: ี่หว่า
3: เพราะคนเขียนยังเขียนอยู่เลย
0: ก็ไปดูได้ในโรงภาพยนตร์
1: 30กันยายนนี้คร
3: ับ ครับติดตามจ่าด้วยไปให้กำลังใจจ่าหน่อย
0: ค่ะทุกโรงภาพยนตร์นะคะ
3: ดูแลยศ
0: มิ้นค่ะมิ้นตอบว่าราศี
3: ราศีราศีกุม
6: ขอนะคะ
3: ทำไมต้องกุม
6: ก็มันขออยากรวยไม่ทันตั้งตัวแล้วอยากให้รู้ว่าอยากให้โลกส่งค่ะบทพิสูจน์นี้มาว่าเออถ้าเรารวยแล้วเราจะหยิ่งยโสโอหัง
3: แล้วเอารวยแบบแล้วนั่งกินแบบนอนกินอะไรอย่างงี้เอาไหม
0: ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: เขาพูดอะ
0: มีคนป้อนมีคนแบบดูแล
3: เออ
5: นอนติดเตียง
6: คิดว่าอาจจะพักก่อนแค่พอไม่ทันตั้งตัวพอให้พอตกใจ
5: อยากผ่านบทพิสูจน์นี้สมมติตอนนี้แบบรวยมากจะเป็นไงตอนนี้เป็นไง
6: คือ
5: สมมติใครทักอย่างงี
0: ้เฮ้ยมิ้น
6: โทษนะคะไม่แตะตัวได้ไหมคะ
3: อุ้ย
6: โท
3: ษนะคะไม่ใช่รองเท้าเขาคิดว่าเขาไม่ใช่รองเท้าได้ไง
5: คนละแตะ
3: ใช่ไหม
6: คือจริงๆมิ้นมองว่าชีวิตนี้ถ้าเกิดมันจะเจอผลพิสูจน์อะไรสักอย่างก็ขอให้แบบรวยจนมันแบบมันรู้อยากรู้ว่าเราจะอีโก้เราจะสูงเกินไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะใช้เงินไม่เป็นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะ
3: ยังไง
1: จะแบบรวยแบบฟ้าผ่าเลยอ่ะ
3: มันโล่งไงรวยฟ้าผ่าคือมันโล่ง
0: ไม่เดินแต่ว่าราศี
3: ราศี
5: นี่ทำไมต้องเลยเห็นออร่าพลังรออ้าของพี่ส้มเลย
3: ออร่าน
0: ี่คุณแอบแบบว่าขอกลับบ้าน
5: ใช่ไส้ทอดของพี่ส้มเขาเนี่ยอร่อยมาก
0: พี่ขอลองด
5: ูใครกินก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
0: ว่าอร่อย
5: ติดฟัน
0: ใครติดใจ
5: ใครกินก็ยกนิ้วให้
3: ยกนิ้วโป้ง
5: นิ้วกลาง
3: อย่างนี้นิ้วกลางว่าขออีก
5: ขออีกได้ไหม
0: เขาเห็นว่าเราไม่มีนิ้วกลางมานานแล้วมั้งเขาเลยอยากจะให้เปล่า
5: เห็นพี่ส้มไลฟ์ตั้งแต่แรกเลยอ่ะจนถึงวันนี้แล้วคนก็ชื่นชมว่ามันอร่อยมาก
0: ได้กดสั่งซื้อของเขาไหม
6: เห็นในไลฟ
5: ์ก็แค่ดูเฉยๆ
0: แล้วเขาจะรวยได้ยังไง
5: เห็น

0: คนเขาอร่อยแล้วก็ดีใจแทนพี่ส้มถามว่าเออพี่ส้มเขาทำออกมาแล้ว
1: เราก็ยินดีด้วย
0: เราก็ยินดีด้วย
1: แค่นั้นแหละ
0: เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วใช่ไหมนะ
2: แต่เรามารอของเขา
0: เพราะเรารู้ว่าวันนี้มีใครมาบ้างเรากูได้แน่วันนี้ไปทอดพี่ส้มเนี่ยซื้อทำไมอ่ะ
2: สีจ้าสีแต่ว่าราศี
3: ราศีมีนทำไมต้องมีน
4: พี่สุครับ
3: เพราะอะไรครับ
5: เห็นพี่สุเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอะไรดีๆอย่ามาตอบแม่นะช่วงนี้แม่แบบว่าเจอปัญหาหนักการงานหรือว่าอะไรก็ไม่ค่อยแบบติดขัดนี้ใช่ไหมแม่
2: หรอแม่แม่พูดอย่างนั้นไว้หรอ
5: ใช่แต่ตีมองว่ายิ่งเขามีปัญหาเยอะแสดงว่าเงินไหลมาเทมาเพราะว่างานเยอะปัญหาเยอะเงินก็เยอะตามเงินมันไหลมาเยอะเพราะ
3: ทุกวันนี้ปัญหาของเขาก็คือว่าทางราชการอย่าปรับถนนเข้ามาในที่ของเขา
2: ต้นไม้ของเขาจะไม่มีที่อย
3: ู่เขาไม่ต้องการความเจริญเขาบอก
6: แล้วถ้าพี่สุไม่ให้ตัดถนนเข้าไปแล้วพี่เวลาพี่ไปที่ที่ทำไงอะพี
7: ่พี่ก็ใช้กระด้งบินเพื
2: ่อจับแค่ไหนคะ
8: เหรียญทองแดงเยาวชนโลก
2: แล้วตอนตีมันต้องออกเสียงอะไรไหม
9: คนเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเสียตุ้งเสียตังอะไรอย่างเง
2: ี้
9: ย
2: กับ
9: ร้านอาหารด้วยแล้วก็แบบลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีความโง
7: ่น้ำพริกปลาฉลาด
2: ปลาฉลาด
7: คนก็โง่มากินแล้วจะฉลาด
2: แต่ว่ามันไม่ฉลาดนะพี่ถ้ามันฉลาดมันไม่โดนจับ
0: โดนฝรั่งแทงอ
2: ่ะ
0: นี่แต่มันสับผ่านหลังนุ้ยปึ๊กอย่างเงี้ย
10: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
11: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
14: ้บริพัตรจะให้
15: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
16: ตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆที่วันนี้มาถึงแล้วพวกเราก็ถ่ายทำกันมาสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูกับทุกคนพร้อมกันมันแบบ
17: อยากรู้รีแอคทุกคน
16: อยากรู้ทุกคนเป็นยังไงอ่ะ
17: หนูอยากให้คนดูค่อยๆเปิดใจไปทีละ EP ละกันว่า2คนเนี้ยเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเขาจะรักกันได้ยังไง
16: ก็ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รักได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ

0: ุนโดย
1: ไอ้ผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
2: าสิไว้สวยที่เลื่อน
1: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
3: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
4: เตรียมร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
7: ้ภูริพัฒน์จะให้
8: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
9: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
10: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม่
11: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
8: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
12: ่ถ้าฉันได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
13: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
14: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
16: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
17: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
18: ้ฟันผุเยอะเลย
19: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
3: ต้องบีบเต็มแปลง
2: เพื่อโฟลายที่มากกว่าเพื่อโฟเก
10: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
0: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
10: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
10: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
0: เริ่มเลย
6: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
7: ้ภูริพัฒน์จะให
1: ้ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวฟราไร่ทิพย
5: ์ราศีใดในช่วงนี้รวยไม่ทันตั้งตัว
12: มีแต่ว่าราศี
11: ราศีมีนทำไมต้องมีน
9: อ้าวเหมือนตี
12: เพราะว่า2อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วที่สุนารีบอกว่ามีที่ดินเยอะมากแล้วก็ถ้าขายก็คือไม่ขายแยกส่วนด้วยคือถ้าขายก็คือขายยกไร
16: ่ขายยกแปลงยกแปลง
19: เมื่อกี้น้องพีกำลังพูดให้พี่ลิงฟังพี่สุบอกว่าอะไรนะ
18: มันก็เชื่อเนาะเราคุยเรื่อง
12: มาจ้ะมาแต่ว่าราศี
11: พฤษภตัวเองครับ
8: ทำไมต้องพลิกศพ
1: ผมจะตอบตัวเองไปเรื่อยจนกว่ามันจะออก
8: คิดว่าใช่
1: คือมันต้อง
8: มาแน่
1: มันต้องมาตะข้อนึง
12: ไม่ว่าข้อดีหรือข้อร้ายเราก็จะตอบตัวเอง
1: ใช่ว่าผมสัมผัสได้แล้วว่ามันคือการเดาล้วนละผมก็เดาตัวเองไปเรื่อย
12: ๆไม่อาจารย์ละเขาก็ไม่รู้นะว่าใครมา
8: ไม่รู้นะอาจารย์ไม่รู้นะว่าใครมา
1: คือถ้าผมไปยิงคนอื่นแล้วตอบคนอื่นทุกข้อผมก็อธิบายในตัวเขาไปเรื่อย
8: ๆใช่
1: ไหมผมอธิบายตัวเองไปเรื่อยๆผมดีกว่าเผื่อมันข้อไม่ดีผมก็ไม่อยากไปตอบเขาอีกไง
8: โอ้เป็นคนดี
12: คนมาแรกๆมักจะชอบอย่าง
8: เง
12: ี้ย
8: เป็นอย่าง
12: น
8: ี้
1: ไม่คนดี
12: อ๋
8: อใช่ไม่อยากว่าคนอื่นพอผ่านไปสักไม้ครั้งสองไอ้นั่นน่ะไม่ใช่คนดีแน่นอน
12: จริงจังแค่ไหนคะ
8: ดีแบบ
20: เยาวชนทีมชาติเยาวชนทีมชาติ
21: ได้เหรียญได้เหรียญทอง
20: เหรียญทองแดงเยาวชนโลก
22: ครับ
21: ไม่ธรรมดาซื้อแพงไหม
20: ซื้อ 2,500
21: ก็คือตอนนั้นไปแข่งปีอะไร
20: ตอนนั้นปีโป้ปีน่าจะ2ย้อนไป10ปีที่แล้วอ่ะ10ปีที่แล้วที่สเปน
22: แล้วเราตอนตีมันต้องออกเสียงอะไรไหม
20: ผมเค้นครับ
21: โอเค
20: ผมเค้น
21: ผมเป็นคนเค้น
20: ไม่ค่อยเค้นผมเน้นลูกครับ
22: เป็นซับบอกว่าราศี
21: ราศี
22: ขอเป็นเราสุดา
21: ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์
22: ขอเป็นเราสิเออเราก็เจอแบบเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเมื่อถึงเวลาที่มันลงแล้วเมื่อมันสุดแล้วเนี่ยมันไม่มีทางจะสุดไปนั่นไปมากกว่านี้
23: ตอนที่สุดนี่คืออะไรบ้าง
22: ก็มีแบบว่าเสียตุ้งเสียตังอะไรอย่างเง
23: ี้
22: ย
23: กับ
22: ร้านอาหารด้วยแล้วก็แบบลงทุนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มี
21: ความรู
22: ้เออไม่มีความรู้โง่เราคิดว่าโอเคละปีนี้ก็น่าจะเป็นปีของเราแล้วคือตอนนี้วันที่20กันยาเนา
23: ะ
22: ที่ผ่านมา5วันคือวันเกิดเคยดูหมอแล้วก็เช็คดวงหลายๆที่ก็บอกพอหลังวันเกิดปั๊บเนี่ยเราจะอายุ59เต็มพอ59เต็มปุ๊บดวงเราจะเปิด

เกิดเลิกเราจะดีทุกอย่างก็จะแบบรันหมดเลยแล้วที่เราคิดไว้ว่าเราจะทำโรงงานมันก็จะเป็นได้อย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยต้องกูบ้างแล้ววะกูอยากจะรู้ว่า

0: อคะ
1: หลายคนเลยอ่ะที่ทำ
0: มาร์กเนี่ย
2: ส่วนมากเขาตอบเขาตัวเองไง
3: เพื่อเอาดีเข้าตัว
2: ใช่ผมไม่อยากทำแบบนั้น
3: เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไร
2: ผมอยากให้พี่หนุ่ยเพราะอะไรเขาไม่ตอบตัวเองเขาดูเขาดูเป็นคนดีฮะ
3: เขาดูเป็นคนดีเจ็บกว่าเอาดีเข้าตัวเอง
1: อย่าตัดคำว่าดูทิ้งเขาเป็นคนดีไปเลยพูดแบบนี้ไปเลย
3: เขาโอ้โหกระดากปาก
1: โอ้โหพูดยาก
2: เขาเป็นคนดีครับ
0: โอ้
1: ต้องขออนุญาต
3: ขออนุญาตชื่นชมเขานะแต่ไม่ชื่นชอบผมพูดได้
1: ยายที่เธอ
4: ค่ะ
0: หนึ่งตอบว่าราศี
3: ราศีราศีเมษทำไมต้องเมษ
4: เข้าตัวค่ะ
0: เข้าตัวเนี่ยเพื่อนคุณเนี่ยก็ตอบตัวเอง
2: พวกเนี้ยใช้ไม่ได้
4: เรามีปัญหาอะไรปะล่ะเราเล่นค่ะรู้สึกว่าติดขัดเยอะคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะต้องปังแล้วแหละเพราะวีที่แล้วอ่ะเราลอดจัดการถูกโกงคือดวงราศีเราไม่ถูกโกงแต่ว่าราศีเราอาจจะรวย
0: วิดาตอบว่าราศี
3: ราศีราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก
5: น้องตีเนี่ยคือคนเรามันก็อยากรวยทุกคนแหละแต่ว่าความรวยไม่เข้าใครออกใคร
3: มันยังไง
5: บางทีคนเราเนี่ยหวังจะรวยมาเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองมีความสุข
3: เฮ้ยสุดยอด
5: รวยไม่ตั้งตัวเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าเป็นโชคลาภบางคนไปบนแทบตายมาออกร่างเงี้ยคุณละอันก
3: ับ
5: ผมดูราศีดูจากเขาเรียกว่า
0: ออร่า
5: อุณหภูมิความสุขของเขาแล้ว
3: ดูได้อุณหภูมิความสุขคำนี้ดีนะ
0: อุณหภูมิความสุข
3: อ่ะพี่โซ
0: พี่โซค่ะพี
3: ่โซเอ้ยอะไรมาม
6: ันคือธุรกิจของเจ๊ที่กำลังไปได้โลดมาก
0: อันนี้คืออะไรเนี่ยคะ
6: น้ำพริกปลาฉลาด
0: ปลาฉลาด
6: คนก็งงมากินแล้วจะฉลาด
3: คือถามปลาฉลาด
4: ปลาฉลาดมันมีจริงๆใช่ไหม
0: แต่ว่ามันไม่ฉลาดนะพี่ถ้ามันฉลาดมันไม่โดนจับ
6: ถ้าจะเรียกปลาฉลาดหรือปลาตองหรือว่าปลาแฉลบลูกมันจะม
0: ี
3: ชื่อชื่อ
6: เ
3: จ๊ทำอ่ะแล้วเอามาแค่ผสม
6: กับน้ำอุ่นแล้วก็จิ้มกับผักกับพริก
3: เหมือน
6: แ
3: กวเลยอ่ะน้ำพริกอ่ะโคตรอร่อย
0: แล้วก็เป็นนอกด้วยนะ
4: ใหญ่มาก
6: หรือว่าจะอันนี้กระปุกครึ่งกิโลไม่ต้องปรุงอะไรเลยชงชูรสไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเราใส่ไปในนี้หมด
3: ก็คือมีคน
0: แล้วจะอยากเจอที่ไหนอะแม่เจอช็อป
6: ร้านบ้านสุนารีร้านบ้านสุนารี
0: ร้านบ้านสุนาร
6: ีในช้อปปี้และ TikTok ลูก
3: โอเค
0: อภิสุทธิ์อภิสุทธิ์ตอบว่าราศี
3: ราศีคือตัวเองเอาดีเข้าตัวเหรอ
6: แม่เอาดีเข้าตัวแต่แม่เอาชั่วให้คนอื่นนะลูก
2: ดีแล้วครับคือคนเราควรจะเอาดีเข้าตัว
3: ครับผมแล้วโกรธแม่ทำไมเมื่อกี
2: ้เยี่ยม
3: อ๋อเยี่ยมเหรอ
6: เอาจริงๆส่วนตัวคือมันเป็นช่วงที่รู้สึกแบบอะไรต่อมีอะไรมันเข้ามาทั้งความสุขทั้งเหมือนเรามองสัจธรรมชีวิตเราโฟกัสที่ความสุขเป็นหลักแล้วทุกอย่างมันเหมือนกับมันมีความสุขไปหมดเลย
0: ค่ะ
6: กับปัญหาที่ว่าม
3: ันก็มีของมันนั่นแหละ
6: มันมีปัญหาบริวารโน่นนี่นั่นเรากลายเป็นว่าเราแก้ที่เขาไม่ได้เราก็แก้ที่ตัวเราละเหมือนเราหาจุดลงได้อะไรเงี้ยมันก็ทุกน้อยลง
0: พี่เช้าค่ะพี่เช้าตอบว่าราศี
7: ราศีนี้ครับผมแน่นอนฮะทีเดียวเชียว
3: ราศีกันทำไมต้องกัน
0: คุณเช้าเอง
7: ครับ
0: ตอนนี้ข้าตัวอ่ะ
7: เจี๊ยบขอสักหนึ่งคำได้เจี๊ยบ
3: เจี๊ยบ
2: ตอบตัวเองหมดเลย
7: อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงพี่ลิงเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยทำธุรกิจแล้วก็อยู่ราศีกันด้วยคือรวยไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะพอจะตั้งตัวได้ปุ๊บเฮ้ยล้มอีกแล้วคือแบบรวยไม่ทันตั้งตัวกูจะตั้งตัวแล้วอ่ะใช่คือไม่รวยจะ
3: ต้นล้ม
7: และเดี๋ยวจะตั้งตัวทั้งตัว
3: ล้มแล้ว
7: ล้มอีกแล้ว
1: ความหมายจริงๆคืออันนี
7: ้รวยไม่ทันตั้งตัวนะฮะ
3: รวยไม่ทันตั้งตัวอีกแล้ว
7: แต่ว่าดวงราศีกันถึงเดือนของตัวเองปุ๊บเนี่ยราศีจะดีแล้วก็ดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นก็อดทนนิดนึงแล้วกัน
3: โอเคร
7: วยไม่ทันตั้งตัว
0: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
3: ราศีในช่วงนี้รวยไม่ทันตั้งตัวคือราศี
0: ไม่น่าเชื
3: ่
0: อ
3: ราศีตุลครับ
0: ไม่มีเพราะเขาไม่เอาดีเข้าตัว
8: ราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่ทันตั้งตัวได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับอาการรวยของคนที่แบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยคุณจะต้องมีความถึงพร้อมด้วยบุญกุศลคือสร้างบุญมาตลอด

0: ่อเนื่องกตัญญูดูแลพ่อแม่คุณพระคุณมาตลอดนะข้อที่2คุณจะต้องเตรียมพร้อมและขยันมาตลอดเวลาโดยพยายามเรียนรู้ศึกษาไม่ตกยุคไม่ตกสมัยคือทำงานทั้งงานหลักงานรองและศึกษาหาความรู้รอบตัวที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตนหลากหลายสถานพอถึงเวลาการดวงชะตาจรผ่านถึงตรงนี้ที่เงินจะไหลมาเทมามันเลยแบบไม่ทันตั้งตัวราศีตุลในเวลานี้มีดาวศุกร์โคจรเข้าทับดวงชะตาดาวศุกร์คือดาวประกายพฤกษ์หรือดาวประจำเมืองปกติจะโคจรผ่าน1ราศีใช้เวลา30วันแต่ในการครั้งนี้ดาวศุกร์จะโคจรเดินหน้าถอยหลังทับดวงชะตาคุณอยู่หลายเดือนจนถึงสิ้นปีมีตำแหน่งเป็นเอกะนระองค์เกณฑ์ที่จะให้คุณมั่นคงดาวศุกร์คือการเงินความมั่งคั่งความสุขการมีกินการมีใช้ความมีโชคมีลาภและมีโชคลาภจากเลข6ดาวศุกร์ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีโคจรร่วมกันเป็นคู่สมพลในเรือนกรรมะแม้ว่าดาวอังคารจะมีตำแหน่งเป็นนิดแปลว่าได้คู่สมพลฟื้นแปลว่าฟื้นในเรือนงานงานไม่ต้องเยอะแต่เงินเยอะแยะเลยนี่คือความหมายเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่ทันตั้งตัวได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับ
1: ถือว่าความสุขของพี่ดาวตอนนี้ก็คือลูกๆครอบครัวเนี่ยแหละใช่ไหมเพราะว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนด้วย
2: ไปส่งเองเพราะไม่มีใครไปส่ง
3: ลูกรู้ไหมว่าเราเป็นพ่อ
2: ก็อธิบายเขามาได้ 2-3 ปีแล้วเขาเห็นคนอื่นเขาดีใจ
3: ตอนที่เขาไปถึงโรงเรียนน่ะเขาดีใจไหมพ่อมาส่งเขารู้สึกไง
2: เขาเดินซึมๆนะ
3: ครับเดินซึมๆ
1: แล้วพอแบบพ่อบ๊ายบายเขาทำท่าไงคะ
2: โอ้ดูรื่นเริง
3: รื่นเริงครับพ่อแบบรับตาเขาเป็นไง
2: โลกทั้งใบอยู่ที่เขาไปแล้วแต่เขาดีตรงที่ว่าเขาเชื่อฟังคนอื่นมากกว่าพ
1: ่อแล้วเขางงไหมพ่อเขาเนี่ยคือดาว
3: คัมมิน
2: ก็เวลาเปิดโทรทัศน์เปิดโทรทัศน์เปิดอะไรเนี่ย
1: เ
2: ขาก็ดูเขาก็ไอ้พวกการ์ตูนมั่งดูอะไรพวกนี
3: ้เขาไม่ได้ดูพ่อเขาเลย
2: ไม่ดูเขาผ่านเปลี่ยนพ่อป๋าเปลี่ยน
3: เพื่อนเขาที่โรงเรียนแบบ
1: เฮ้ยแบบพ่อเป็นดารา
3: อะไรอย
1: ่
3: างเง
1: ี้
3: ย
2: เพื่อนเขารู้แต่ลูกไม่รู้ไงเพื่อน
4: แล้วพี่ดาวรู้ไหมว่าเนี้ยลูกเรารู้ไหมรู้ไง
2: ตอนนี้ยังฟ้องร้องกันอยู่ครับคือไอ้ความอบอุ่นของครอบครัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องวัดที่ระดับของความรวยหรือวัดที่ระดับของความว่าเอ้ยเราตรงนี้นะลูกเราอยู่ในกรอบอย่างนี้นะเราตัวเราอยู่ในกรอบอย่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปแบ่งกรอบวันหนึ่งอ่ะบางคนจะต้องมีไอ้วันนี้ของครอบครัวเราไม่จำเป็นต้องแบ่งว่าไอ้วันนี้นะวันพ่อคือวันครอบครัววันแม่คือวันครอบครัวคือจริงๆทุกวันแฟนผมทำกับข้าวบางคนความสุขของคนของครอบครัวเนี่ยพาลูกออกไป
1: ทานอาหารอยู่ที่ไหนเรามีความสุข
2: อาหารในครอบครัวเราเนี่ยคือสุดยอดแล้วจริงๆแล้วมันเป็นบริหาร
3: ลูกพูดว่าไงเวลากินอาหารในครอบครัวในบ้าน
2: เมื่อไหร่จะพาไปข้างนอก
3: วันนี้ถ้าอยากจะบอกกับลูกกับภรรยาอยากบอกอะไรครับ
2: คนเราไม่จำเป็นต้องไปมองใครว่าใครสูงกว่าเราหรือใครต่ำกว่าเราวัดให้ชัวร์ก่อนนะ
1: พอละข้อนี้ค่ะไม่มีคนตอบถูกเลยค่ะ
3: มาดูข้อหน้านะครับใครจะตีไข่แตกซากครู่ครับอยากรู้สึกตกหลุมรัก
5: แล้วหมอดูทักบ่อยมากนะจะได้ผัวเด็กเนี่ย
3: เฮ้ย
5: จริง
6: คนใกล้ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าคนใหม่นะคนเก่า
3: เฮ้ย
6: อยากจะกลับมา
1: แล้วเรามูฟหรือยัง
7: ถ้าใครได้คุยกับเขามันเหมือนจะหลงรักได้งานขนาดแม่รู้จักหนูได้เจอครั้งแรกเลยรักเด็กคนนี้นะ
3: ราศีที่ในช่วงนี้ตกหลุมรักคนใกล้ตัวคือราศี
0: เหตุแห่งการตกหลุมรักเนี่ยมันเป็นเพราะตัณหาพระในพระเหลืองผู้มีศีลมีธรรมยังสะบัดพระเหลืองออกได้แล้วเวลามันติดตาต้องใจต้องตัดใจต้องออกห่างต้องไม่มองต้องไม่เห็นอันตราย
8: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
9: ้ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
10: เทมเพอร์คิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำ

0: น้ำใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
1: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
2: เ
1: ป็
2: นฉลากก่อนใช้ยา
3: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
4: ้ภูริพัฒน์จะให้
5: Let's go
6: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
7: หอม
8: อะไร
7: ผัวอยาก
8: ขั้ว
9: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
10: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
11: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
12: สนับสนุนโดย
13: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินีมิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี
14: ่หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
15: า
14: ะ
15: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
16: เมื่อมันจะมีอะไรอยู่วะ
14: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามานอนกับเราก็ได้นะ
17: โตตันเธอกลับมาแล้วจริง
14: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
10: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AX GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
1: ้โพลิพัทจะให
2: ้กระเด็นจุกเฉิน
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
8: Based on your notes there are some great
7: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: เอาใจช่วยพวกเขานะคะให้ตีไข่แตกค่ะกับเปิดศึกข้อที่2
10: ราศีใดในช่วงนี้ตกหลุมรักคนใกล้ตัว

0: ื่อกี้เพลงของเราด้วยใช่ไหมจำเสียงได้เลยอ่ะวิธีการพูดวิธีการร้องคือแบบว่าเสียงเขาเป็นคาแรคเตอร์ไง
1: เพลงนี้ประกอบละครเลยลูก
2: ร้องให้กับของค่าย Love Is ค่ะเขาก็แบบว่าชวนไป
1: อ๋อหมายว่าโปรเจกต์พิเศษ
2: การแจ้งเตือนที่ชอบที่สุดตอนแรกชื่อมันยาวกว่านี้แล้วเขาเปลี่ยน
0: ยาวกว่านี้ได้อีกเหรอ
2: มียาวกว่านี้ค่ะ
1: ก็ยาวกว่าชื่อของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนให้มันสั้นลงนิดนึง
0: มาแล้วพี่ๆค่ะตอบว่า
1: ราศี
2: ราศีพี่นุ้ยค่ะ
3: คุณนุ้ยหน้ามา
2: คนใกล้ตัวเพราะว่าพี่นุ้ยเนี่ยไปอีเวนต์เยอะมากแล้วแบบว่าเป็นพิธีกรให้แต่ละคนนี่ก็คือแบบเป็นศิลปินที่แบบว่า
1: ระดับเทพ
2: ระดับเทพ
0: แล้วแบบตกหลุมรักเขาได้
2: ตกหลุมรักได้แน่นอน
0: โดนตก
2: โดนตอ
4: กขนาดไปมาเองยังไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยทำไมพี่รู้
0: แล้วเราไม่มีหรอชอบคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยตรง
2: ไม่มีเลยค่ะ
1: ตอบนะเสียงตอบ
2: ไม่มีค่ะอันนี้จริงไม่มีเลยเป็นศูนย์ค่ะตอบได้ไม่มีเลยค่ะ
1: ห่วงไหมคุณแม่ไม่ได้ห่วงคุณแม่ห่วงไหม
2: ห่วงจีบได้ค่ะจีบได้
0: แต่ว่าแม่ก่อน
2: ปล่อยให้
1: หมายถึงว่ามาเป็นแฟนกับแม่ก่อน
0: ไม่แม่ลองคบก่อน
1: ไม่ได้สิหมายถึงว่าแม่สแกนกรรมก่อน
2: ลองให้ได้คุยกันก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้ตัดสินทันทีเลยแต่ว่าก็ดูว่าถ้าคุยกันแล้วมันเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กก็อาจจะเริ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่ช่วยดู
1: จริงๆเขาก็เหมือนแบบมันคุยกันเป็นเพื่อนนะหมายว่าปรึกษาทุกเรื่องได้ไหมกับคุณแม่
2: ก็มีตีกันบ้างแล้วกันดีตีกันบ้าง
0: ปกติของครอบครัวมาดูซิว่าเขาจะตอบตัวเองหรือเปล่าเพราะเขาจะตอบตัวเองตอบว่าราศี
1: พฤษภตัวเองใช่เอาแล้วตอบครับ
0: ผมชอบคนง่ายหรือเปล่าใกล้ใครก็ไม่ชอบเขาหรือเปล่า
4: ผมชอบคนยากผมชอบคนยากแล้วก็
5: หันมามองนะ
0: เอาจริงๆ
4: แต่หันมองไม่ต้องบ่อย
0: มามองเมื่อกี้เริ่มใจไม่ดีแล้วมองว่าเป็นหายใจอยู่หรือเปล่าก
4: ลัวอยู่ดีแกไป
0: ไม่ง่ายขนาดนั้นลูกหมอบอกแล้วก่อนตายต้องทุรนทุรายเลย
1: แล้วมาถึงเป็นตัวเอง
4: ผมบอกแล้วผมจะตอบตัวเองจนถึงสุดท้ายเลยก็เผื่อมันออกก็จะได
1: ้คนใกล้ตัวเราที่เราชอบหรือเปล่า
4: ไม่แต่ผมอยากมีนะอยากรู้สึกตกหลุมรัก
1: ถ้าเขามีไส้ด้วยชอบไหมอ
0: ยากหางของเลยดีกว่า
1: ถ้าเขามีไส้ด้วยชอบไหม
4: มีหัวไหม
1: มีหัว
0: มีไส
4: ้มีแสงแดง
1: ๆ
4: แล้วก็กระพริบ
1: ดูหนังมาก
0: ระสือ
1: กินชีสกินชีด้วย
4: ผมเคยรู้สึกตกหลุมรักนะตอนเด็กๆอ่ะรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันดีจังเลยอ่ะแต่พอยิ่งโตขึ้นเรายิ่งรู้จักคนมากขึ้นยิ่งรู้แบบมนุษย์มันมีขาวมีดำมีเทาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักคนยากขึ้น
1: แรกๆเหมือนมันไม่มีอะไรมาฟิลเตอร์
4: ใช่ป่ะ
0: จริงๆเด็กๆอ่ะนั่งใกล้ใครก็เข
4: ินมันเขินใจเต้นแรงแล้วไงแล้วพอแบบโตขึ้นมันแบบมันไม่รู้สึกแบบตกหลุมรักเลยอะไรเงี้ย
1: แต่พอมานั่งใกล้พี่ส้มเท่านั้นแหละ
2: หันสองรอบแล้วไอ้แ
4: กใจผม
1: ใจมันเต้นตึกตึกตึกตึก
0: ลุ้นตลอด
1: ว่าพี่เขา
4: จะอยู่หรือไป
0: พี่ส้มค่ะพี่ส้มตอบว่าราศี
1: ราศีพฤษภตอบกันและกันทำไมต้องพฤษภ
0: จริงๆจะตอบตัวเองแล้วแหละแต่ว่าสถิติจากตัวเองแล้วเนี่ยจะไปชอบใครมันยากเพราะว่าวันเนี่ยไม่เคยหามิตรเลยหาแต่ศัตรูกำลังจะจัดมิตติ้งอยู่มิตติ้งคนเกลียดส้มเฉง ไอ้บอกว่าคนอื่นเขาจัดด้อมแฟนคลับ เราใครเกลียดกูมาเลยมาด่ากูแล้วกูให้ยืนด่า
4: ให้ทีบัตรโซเอา
1: แป๊บเดียวยกคนเจ้าคนอยากด่ามาก
0: หนึ่งในนั้นคือ
1: รอพี่มานานแล้ว
0: เกีย
6: บ
0: อยากไหมเปิดด้อม
6: แล้ว
0: ให้คนมาด่า
6: ด่าไปก็ไม่เจ็บนะ
1: ฮะ
6: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่ค่อยสนใจ
6: ใช่คร
1: ับ ครับ
0: บวชเนาะกล้ามบวช
1: ผมพูดเรื่องบวชกับมันมาตั้งแต่วันแรกๆที่มาแล
0: ้
1: ว
0: ต้องบวชอ่ะจริงๆบวชวันไหนบอกด้วยแล้วกันเดี๋ยวใส่เป็นส้มเกียร์จ่ายเกียร์ตอบว่าราศี
1: พฤษภ
0: โอ้
1: จริงมาร์ค
6: ไม่รู้จะตอบ
1: ทำไมต้องพฤษภ
6: คือเห็นเขาตอบตัวเองมาทุกเทปเลยก็อยากช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ย
4: อันนี้ไม่ช่วยพี่อันนี้มาแย่งธงกับผม
6: ไม่แล้วเห็นเขาแบบพูดว่าเขาอยากรู้สึกมีความรักดีๆเราก็แบบอยากให้มนุษย์บนโลกนี้ได้เจอความรักดี
1: ๆเพราะว่ามันรวมถึงเราด้วยไหม
6: ให้ผมไม่ใช่แค่ผมหรือว่ามาครับน่าจะเป็นทุกคนบนโลกนี้ครับอยากเจอความรักดี
1: ๆโอ้โห
0: โลกมันได้ด้วยความรัก
1: สำหรับ100สายแรกที่โทรเข้ามาในวันนี้นะครับผมจริงๆเขาดูรายการแล้วก็บอกเขาเฮ้ยเขาชอบเคียร์เขาอยากที่จะมาหาเคียร
6: ์อ๋อได้
1: ต้องทำไง
6: บริจาคเงินเข้ามาในที่เลขบัญชี
0: ไม่ได้
1: บริจาคไม่ได้มีกฎหมาย
5: น้ำหนึ่งจ้าตอบว่าราศี
1: ราศีกุมทำไมต้องกุมพี่มิ้น
7: คือรู้สึกว่าเจอพี่มิ้นน่ะทุกครั้งสวยขึ้นทุกครั้งเลย
1: หมอเก่ง
7: อ๋อแล้วรอบเนี้ยออร่านางจับมากรู้สึกว่าคนรอบข้างอ่ะจะต้องเหมือนแบบต้องจีบต้องหยอดต้องตก
1: เลย
7: ก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะไปตกหลุมรักคนใกล้ตัวสักคนหนึ่ง
5: เนี่ยดาวตอบว่าราศี
1: ราศีพฤศจิกไ
5: อ้พฤกษ์
1: พฤกษ์ราศีพฤกษ์ทำไมต้องพฤกษ์
8: อย่างที่เขาบอกคนเราอะมีเทามีขาวมีดำผมมาเคยจริงๆตอบจริงๆจะตอบตัวเอง
1: ครับแล้วทำไมไม่ตอบ
8: หลงรักตัวเองคนเราคนเราสามารถหลงรักตัวเองได
1: ้เอ้ย
5: ใกล้ตัวมากเลยนะ
8: ใช่เขาบอกว่ารักตัวเองให้มากที่สุดแล้วเขาหยุดที่คนอื่นต่อที่เราจะรักเขา
5: ทำไมดิ
8: คนเราอะถ้าไม่รักตัวเองเหมือน
1: แล้วค่อยไปรักคนอื่นต่อ
8: ใช่ถ้าตัวเองไม่รัก
1: ตัวเอง
8: เราไม
1: ่แล้วถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วเขาอะจะมารักตัวเองได้ไง
8: ถูก
5: พี่โซ่ตอบว่าราศี
1: ราศีเมษทำไมต้องเมษ
0: น้ำหนึ่ง

0: น้ำหนึ่งคือเป็นเด็กที่แบบว่าตอนยังไม่ได้คุยอ่ะเรารู้สึกแบบธรรมดานะ
1: แล้วพอคุยเข้าไป
0: ธรรมดาไม่ได้
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะแม
0: ่แม่พูดเล่นหนูถ้าใครได้คุยกับเขามันเหมือนจะหลงรักได้ง่ายรักได้ง่ายอะไรเงี้ยขนาดแม่รู้จักหนูได้เจอครั้งแรกพอได้คุยแม่เป็นผู้หญิงเนี่ยแม่รู้สึกแบบเออรักเด็กคนนี้นะ
1: มาถึงน้องน้ำค่ำ
3: คือข้อนี้ผมไม่ตอบดีกว่าพี
1: ่ทำไมอ่ะ
3: ผมเหนื่อย
2: คือเมื่อก่อนเราต้องเรียกว่าอาจารย์นะ
3: ผมท้อตอนนี้เนี่ยแบงค์นอกเรียกอ้วนหมดเลย
2: ไอ้อ้วนตอบว่า
1: ท้อไอ้
3: ก็ถูกแล้วไงถูกต้อง
2: จะให้เรียกอาจารย์หรือว่าเรียกว่าอะไร
3: ถ้าถูกเรียกอาจารย
2: ์โอเค
3: ถ้าไม่ถูกเรียก
1: ไอ
3: ้ถูกต้อง
2: ราศ
1: ีกุม
3: คนใกล้ตัวช่วงนี้เสน่ห์เขาเหลือร้อนบอกตรงเลยว่าช่วงนี้เนี่ยแผ่วพาวคนใกล้ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าคนใหม่นะคนเก่า
1: เฮ้ย
3: คนเก่าที่แบบอาจจะเคยคุยกันหรือว่าอาจจะเคยเป็นแฟนกันแต่ความร้าวฉานตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มคลายตัวแล้วอยากจะกลับมาร ีเทิร์น
4: ครับผม
5: โอเคดูตอนเฉลยแล้วกัน
3: อะไรฮะ
2: ว่าจะเรียกว่าอะไร
3: ก็เหมือนเดิมครับพี่แฉะเขาเรียกไอ้อ้วน
1: อ่ะพี่แฉะมา
2: พี่แฉะค่ะพี่แฉะแต่ว่าราศี
1: ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ
6: ผม
2: ตัวเอง
6: ตัวเองขออนุญาตนะครับแม้ผมเป็นคนอ่อนไหวอ่อนไหวผมก็เลยชื่อว่าผมน่าจะตกหลุมรักคนง่ายแต่รักของผมมันเป็นรักที่บริสุทธิ
1: ์
6: รักธรรมชาติรักผมก็รักพี่นะแต่รักผมรัก
1: รักกี่ชั่วโมง
7: ช
1: ั่
7: วโมงคร
1: ึ่
7: ง
1: ชั่วโมงครึ่งท่านตอบครึ่งรอบแล้วแต
6: ่นี่ไงนี่ไงไปช่วยตั๊ก
1: สบายสบาย
6: เราเห็นน้องตอบหรืออะไรบางคนเขามีความคิดของตัวเองเราคิดว่าโอ้โหเขาแบบความคิดเขาเป็นวิศวะมากเลยแข็งแรงอะไรการที่เขาจะชอบใครสักคนคงแบบต้องมีเหตุผลผมไม่มีเหตุผลเลยมินก็เอ้ยเจอกันคุยเคยตกหลุมรักแล้วตกหลุมรักเขา
2: เฮ้ยน่ารัก
6: ด
2: ี
6: นะเออรักแบบเอ็นดูรักแบบอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจริงๆเราไม่มีฤดูอ่ะเรารักได้แต่ละกฎน่าจะเป็นคนอ่อนไหว
2: มินบอกว่าราศี
1: ราศีมังกรทำไมต้องมังกร
2: เกียก
0: มุ่งเกียกเขาตดมาสักพักแล้วใช่ไหม
2: แต่เราไม่บอกว่า4ปี
0: มิ้นเลยคิดว่ามันจะถึงจุดนึงอะค่ะสายตามันเริ่มมองมันเริ่มหาแล้วมันก็จะเริ่มใจมันจะเริ่มแบบอ่อนไหวก็เลยคิดว่าก็อยากให้เก๊กได้มีโอกาสตกหลุมรักกับเขาบ้าง4ปีมันนานลูกเนาะ
1: ดูเขาเป็นตัวอย่างดีเป็นงานตอนนี้จะแต่งงานแล้วใช่ปะ
7: เร
1: ีย
7: บร้อย
0: ใคร
1: แมนนี่มือดูตัวอย่างกัน
2: แต่เรามูฟหรือยัง
0: มูฟเก่งมาก
2: เรามูฟเก่งอะ
0: มูฟไปมูฟมาตลอดแต่ว่าหนูยังไม่ลงที่เฉย
1: ยังไม่ลงนะ
0: ลงแหละก็ยังเอ๊ะยังไงนะ
1: ยังไม่ถาวรอะยังไม่แลนดิ้งอะ
0: ไม่
1: แลนด
0: ิ้งยังไม่แลนดิ้งมีคนคุยใช่ไหมอะไรแล้ว
1: เขาอาจจะไม่คุยก็ได
0: ้คุยก็ได้
3: มีตอบเป็น
2: ตอบว่า
1: เรื่องนี้กลุ่มทำไมต้องกลุ่ม
3: นิ้งมีพิตา
1: ทำไมต้อง
3: รู้จักนิ้งมานานมาก
1: กี่ปี
0: 20
3: กูจะมานั่งนับอีก
0: 20
3: เล่นหนังเรื่องนี่เล่นหนังเรื่องแรกกับนิ้ง
0: แผลเป็นที่หลังหายหรือยังคะ
3: โดนฝรั่งแทงอ
0: ะ
3: กับมิ้งนี่แหละ
0: คือเขาเดินผ่าน
3: เขามีมีดสปริงอยู่ในกระเป๋าเป้เขา
0: แล้วมันชิบออกมา
3: แล้วมันแทงมานอกกระเป๋าแล้วเราอ่ะนั่งกินข้าวกันนะโปรโมทหนังเนาะ
0: ใช
3: ่แล้วมีดแต่มันสับผ่านหลังนุ้ยปึ๊ดอย่างเงี้ยพี่ลิงแล้วก็คือเลือดมันไหลไม่หยุดเลยแล้วทุกคนก็โกหกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็อ๋อสบายใจ
0: สิ่งที่หนูเห็นน่ะคือไขมันปิ้นออกมาแล้วอ่ะ
3: ใช่
0: ไม่มีอะไรพี่เรากดไว้
2: มันมีเรื่องยังจริงๆหรอ
3: เรื่องจริงแล้วเป็นคนที่ประคองนุ้ยตอนพอนุ้ยเดินไปแล้วมันคือเลือดมันเหมือนแบบ
1: เลือดมันจะอ๋อมันจะเป็นลม
3: แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะเราก็บอกเขาว่า
2: ดอนเป็นฝรั่ง
3: ใช่เขาหันมาเขาแบบพยายามจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเราบอกดอนบอรี่เอ็นจอยไทยแลนด์บอกเขาแบบนี้แล้วหันหลังกลับไปแล้วมันไปเลยเราเป็นลมเลยกลับไปเยอะมากด้วยเรื่องจริงที่รู้จักมิ้นมามิ้นเขาเรียกว่ามีในหัวใจเขาเป็นสีชมพูตลอดเวลาเขาไม่เคยปล่อยตัวเองว้าวว่างหรืออะไรแบบนี้เขาเป็นคนที่แบบหัวใจเป็นสีชมพูตลอดเวลาก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะตกหลุมรักใครเนี่ยน่าจะเป็นเขาที่จะแบบรู้สึกมีอารมณ์ของความรู้สึกการตกหลุมรักคนได้แบบตลอดเวลา
0: ดูแล้วก็ไม่เลือก
3: ไม่ได้บอกตรง
7: ไ
3: ห
7: นคนไทยนี่
3: เ
7: ป็นคนไทย
2: ตีตาว่าราศี
1: ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภเฮ้ยมาร์กเยอะมาก
2: ไม่มาร์กก็มิ้น
1: เฮ้ยวันนี้มาร์กมิ้น
8: ใช่มั้งมันก็เห็นใน

0: โซเชียลผ่านๆไม่แน่ใจว่าเขาหรือเปล่าเหมือนเขาจะมีคู่จิ้นผู้หญิงคนนึงอะแล้วเขาบอกว่าถ้าวันนึงถ้าเรายังไม่มีแฟนอะแล้วอายุเราแบบ40แล้วเราแบบนี้ไม่มีใครเรามาคบกันนะ
1: ใช่คุณไหม
0: ใช่ปะไม่แน่ใจ
2: ใช่
0: แล้วตีก็รู้สึกว่าประโยคนั้นอะมันเป็นแบบเหมือนประโยคบอกรักมากกว่าก็เลยคิดว่านี่แหละครับ
2: เฮ้ยแล้วก็ใส่เสื้อมาเหมือนเขาตั้งใจใส่มาหาพี่ส้ม
1: เหรอแล้วหมอดูทักบ่อยมากนะ
2: ทักว่า
1: จะได้ผัวเด็กเนี่ย
2: เฮ้ย
1: จริงเฮ
2: ้
1: ย
2: เอ็นดูเอ็นดูมั้ยใช่มั้ย
3: มาเฉลยกันค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้ง
2: ราศีที่ในช่วงนี้ตกหลุมรักคนใกล้ตัวคือราศี
4: ราศีไม่น่าเชื
5: ่
4: อมีคนถูกครับ
5: เฮ้ยว้าว
3: มีคนตีไข่แตก
2: ราศี
6: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
7: ้ภูริพัฒน์จะให
8: ้ท้องสื่อท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารแน่นท้องจุกสิบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AS ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AS GO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เดี๋ยวไ
10: ปเลยไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
14: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
15: อร่อยที
16: ่ทำถึง
17: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
18: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
19: พี่ยาเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง
0: คนไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์ไอ้เด็กขโมยของมาให้แบบเนี้ยไปกับฉัน
1: นี่ไม่มันจะมาเลยละคน
7: ฉันรักคุณนะคะคุณคนเดียว
11: เฮ้ยนี่พี่สองคนไม่ควรรักกัน
10: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: อัพดาวอัพดาวเออเก่งมากอีกรอบนึง
11: สิจะเตะหนูแล้ว
13: ฝันในการวัน
5: รู้แบบว่าเรามีเวลาส่วนตัวกันไหม
3: เอา energy เราไปใส่กับการอยู่กับเขาสร้างคอเมมโมรีมันฟูลฟิลเราดี
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
3: แม่
12: ลู
3: ก
12: ยัง
3: ไ
12: ข่ปุ้นแบบมาวันแม
17: ่งานรอได้ส้มกองกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
2: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
18: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่
20: Wash 1 Ultra

0: ไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับโกลต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
2: ้โพลิพัสจะให
3: ้ร่วมเปิดศึกโดยน้ำปลาร้าแม่เรียนและน้ำกระเทียมดองแม่เรียน
4: อาจารย์ฟันทิ้ง
5: ราศีที่ในช่วงนี้ตกหลุมรักคนใกล้ตัวคือราศี
6: ไม่น่าเชื
4: ่
6: อมีคนถูกครับ
7: มีคนตีไทยแ
5: ตกราศีเมษครับ
7: มีโสดตอบถูกคนเดียวเลย
8: ราศีที่ในช่วงนี้ตกหลุมรักคนใกล้ตัวได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับนี่ไอ้เรื่องความรักความใคร่เนี่ยมันอันตรายเหลือหลายนะมันมีเหตุแห่งการตกหลุมรักเนี่ยมันเป็นเพราะตัณหามันหน้ามืดตามัวแม้แต่พระในพระเหลืองผู้มีศีลมีธรรมยังสะบัดพระเหลืองออกได้แล้วเวลามันติดตาต้องใจมันมากวนจิตมันมากวนจินตนาการให้เราไหลไปตามอารมณ์แห่งตัณหาราคะความอยากมันอันตรายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมษมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความรักคนรักโคจรเล็งชะตาเป็นพินทุบาทตามกฎเกณฑ์ที่ว่าศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์โอ้โหร้อนอกร้อนใจแล้วจะเป็นความทุกข์แล้วดาวศุกร์ดวงนี้ปกติจะโคจรเดือนนึงก็ผ่านแล้วแต่นี้โคจรอยู่หลายเดือนเลยจนถึงสิ้นปีตั้งแต่บัดนี้มันจึงช้ำจิตช้ำใจดันไปแอบรักเมียเขาหรือบางทีไปแอบรักสามีเขาหรือบางทีไม่รู้ว่าเขามีใครมันน่าเจ็บช้ำน้ำใจหลากหลายสถานแล้วสุดท้ายใครจะโทษใครได้เพราะมันเรื่องของตัณหาราคะของใครของมันเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีเมษต้องระวังสุดชีวิตสุดกำลังนะต้องตัดใจต้องออกห่างต้องไม่มองต้องไม่เห็นพอเห็นแล้วอารมณ์ไหลเห็นแล้วอารมณ์ไหลอันตรายเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ตกหลุมรักคนใกล้ตัวได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ
4: แต่จริงๆอ่ะพอเฉลยเป็นน้ำหนึ่งนะมีคนบอกโอ้ยเขาจะตอบ
9: ใครมาก็จะตอบ
4: ใช่ไหม
10: กูบอกพี่เขาก่อนเฉลยนิดเดียวว่าตอนแรกผมจะตอบพี่แล้ว
11: น้องเขาไปฟังเกียกเยอะไงคะ
10: ไม่เวลาพี่เขาพูดถึงเรื่องความรักอะตาพี่เขาดูเป็นประกายที่สุดเลย
4: โ
9: อ้ยอินเลิฟไหมเกียกยังไงเขาโสดหรือเขา
11: เติม
10: สิโสดครับ
11: หน้าเป็นยังไงล่ะ
9: คือเป็นคนโกหกไม่ได้อะเกียก
4: สรุปเขาโสดหรือว่าเขามีคนคุยหรือเขามีแฟน
12: มีคนคุยครับ
9: คุย
4: แฮปปี้ดีเรื่องความรัก
11: แฮปปี้ดีค่ะ
9: เหรอ
11: ใช่
9: เป็นคนนอกวงการไงคุยอ่ะเป็นคนใกล้ตัวไหมจริง
11: ใกล้ค่ะ
9: ใกล้เลย
11: ใช่
9: เป็นเหมือนเพื่อนกันมาก่อน
11: ใช่
9: นั่นไง
4: รู้จักกันมานาน
11: เป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะซึมเข้ามา
9: เดินอย่างนี้เหรอ
4: ซึมง่วงเข้ามา
9: ชอบฉันนะตำหนึ่ง
11: ไม่ได้รู้จักอะไรนะ
4: ตอนนี้มีอะไรให้เราอัปเดตไหมคะ
11: ปีนี้มีละครค่ะ
9: okay.
11: มีละครของช่อง3เรื่อง Translator แล้วก็หลังๆเป็นรับงานอินฟูเป็นดาว TikTok
4: อ๋อเป็นดาว TikTok
9: ไป
4: เ
9: ล่น TikTok
4: ช่องที่ไหน
11: TikTok น้ำหนึ่งหรือเรียกนอนก็ได้ใช่ก็จะแบบเป็นแนวไลฟ์สไตล์เที่ยวกินบิวตี้อย่างเงี้ยค่ะ
9: เออๆๆไป
4: ติดตามได้
11: ใช่
4: ค่ะและข้อนี้มีคนตอบผิดนะคะแล้วข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกหนึ่งคนค่ะคือพี่สุนารีนะคะเพราะฉะนั้นพี่สุนารีตอบถูกคนเดียวไม่ต้องจับทองค่ะ
9: ครับ
4: คือว่าเป็นขวัญถุงโดยสึก12ราศี
9: ครับ
4: มากับดวงอีกแล้ว
9: ครับ
4: ไม่ต้องแย่งกับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่สุนารีค่ะคือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจากสึก12ราศี
9: ครับ
4: วันนี้นะคะต้องขอบคุณครับ12ราศี12ราศีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง Facebook

0: ตึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15
1: มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
0: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ

0: าไรตี้ที่แซ่บที่สุดในสามโลก
1: สามแซ่บสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีหวานหวาน
1: สวัสดีสวัสดีดีๆครับสวัสดีครับ
0: วันนี้คุณเท่กันมากเลยอ่ะพี่สายทำไมพี่สายเท่จังเลยอ่ะ
1: เรายังไม่ออกจากพัทยาใช่ไหมคะ
0: เรายังอยู่ในเวิร์กของพัทยาน
2: ี่คือที่ขี่ม้า
0: หุยแล้วมันคือทำไมเราต้องมาขี่กันที่นี่ล่ะ
2: อึ้ง
0: เดี๋ยวที่นี่เขาเรียกว่าที่นี่เลยป่ะ
2: ไปจุดไฟ
0: อะไรนะขยายเสียงให้หน่อยนะ
1: Horseshoe Point ค่ะ
0: Horseshoe Point
1: ใช่
0: พี่สายมาที่นี่ประจำหรอพี่สาย
1: ไม่เคยมาเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะปกติเขาขี่ในกรุงเทพค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็คือจะพามาแบบว่าเพราะว่าเราไปหาพี่พายุมาตอนเช้าแล้วก็วันนี้ก็จะมาลองแบบว่าสำรวจดูว่าเอ้ยมีความเป็นไปได้ไหมถ้าแบบว่าเรามาพัทยาเขาน่าแล้วแบบว่าเผื่อว่านางจะได้มีกิจกรรมด้วยจะได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นมันเชียร์คุณพายุอย่างเดียว
0: เข้าใจเพราะว่าแต่เดี๋ยวพี่ก็จะไปทางน้ำ
1: ก็จะได้แบบไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ย
0: อันนี้ชุดนะคะเป็นชุดนะคะเสื้อนะคะจากตึกแดงนะคะ50บาทจ้าและกางเกงนะคะคือปัทวิกร50บาทค่ะรองเท้านะคะ 48,000 นะคะแต่ราคาขาย101ค่ะ
1: วันนี้ใครเลือกชุดให้คะ
2: แพเพียง
1: ป้าจี
0: เสื้อป้าจีกางเกงคะ
1: กางเกงนี่เหมือนเป็นกางเกงสกีเลยนะ
0: กางเกงมาจากไหนเกลียว
1: เป็น
2: ใช่กางเกงที่ใส่พี่บัตรตอนเด็กๆอ๋อ
1: กางเกง
2: ที
1: ่ใส่ตอนเด็กๆ
0: กางเกงรียูกางเกงรียูรองเท้าล่ะเกลียวรองเท้าร
1: องเท้าลุยหิมะ
2: รองเท้ากันหนาว
1: รองเท้าลุยหิมะ
0: รองเท้าลุยหิมะ
1: หมวก
2: รองเท้าขี่ม้าม
1: ีทุกอยู่อย่างเดียวแต่ว่าถูกระเบียบทุกอย่างค่ะ
0: ถ
1: ู
0: กไหม
1: ใช่
2: เอาไปเดี๋ยวไม่ใส่
1: เดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้เขาใส่ทำไมไหนบอกไหม
2: ก่
1: อเสื้อเกราะหรอกันกระสุนได้ไหมอ่ะ
2: ไม
1: ่ป้องกันไม่ได้หรอ
0: แต่มันมีอย่างนี้นะมันมีข้างหลังคือจุดเด่นของเขาเป็นทำไมต้องเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: ทำไมต้องเป็นอย่าง
0: นี้เนี่ย
1: จริงจริงคือใส่แล้วคุณต้องหลังตรงใช่ไหมกันลมอ๋อเวลาตกม้าใช่ไหมเซฟหลังเหรอคะหรืออะไรใช่อ๋อเซฟหลัง
0: รองเท้าอะไรอ่ะ
2: เหมือนของคุณแต่ว่ามันยาวกว่า
0: อ๋อคือเหมือนของพี่มิปองแต่มันจะยาวขึ้นมาเพื่อจะเซฟระบบต่าง
2: ๆรองเท้าจะได้ไม่หลุด
1: ของเขา48นะ
0: ใช่
2: รองเท้าจะได้ไม่หลุด
0: ระหว่างที่เกลนั้นกำลังจะขึ้นนะกำลังจะไต่ไปการเป็นมนุษย์แม่นี่มันก็คือมันวุ่นวายเหมือนกันเนาะคือเราก็ต้องหาแอคทิวิตี้แล้วก็ส่งเสริมลูกไปคนละทิศทางอย่างนี้เหรอแม่
1: เนี่ยมันก็คือเป็นวัยที่เราให้เขาได้แบบทดลองนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆทีนี้ที่ใครจะชอบอะไรจะไปจับอะไรเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: แต่เขาไม่เหมือนกันเลยไงแม่แต่ที่แม่ชอบบอกทุกที่ว่า3คนนี้เขามากันคนละแบบ
1: เหมือนก็ต้องสังเกตด้วยว่าเวลาที่เขาเล่นกีฬาแต่ละประเภทอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนรีแอคเขาว่าเป็นยังไงอย่างคนนี้เรารู้สึกว่าเขามาทางแบบว่าเหมือนเขารักสัตว์อ่ะเขาชอบอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแบบอยู่กับม้าอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามี energy แบบอีกแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าในวันที่เขาแบบว่าตั้งใจได้ดีๆเลยก็เวลาเขาขี่ก็เอ้ยเขาก็เหมือนอยู่กับมันได้ดีกว่าไปทำอย่างอื่นแบบไปอยู่กับสกรีนอยู่กับนู่นกับนี่อะไรอย่างเงี้ย
0: นี่ไปกับเท้าไปทั่วเลย
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นวัยที่แบบว่าตามไปทั่วใครทำอะไรทำหมดว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็คืออิมพอร์ตครูฝ้ายมา
0: อ๋อครูฝ้ายอิมพอร์ตไม่ได้ครูฝ้ายไม่ได้พำนักอยู่ที่นี่ถูก
3: ไ
0: หม
3: ไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ
0: ครูฝ้ายมาจากไหนคะน
3: ี่ไปมาจากคอกชาวาลิโนค่ะ
0: ก็คือเป็นคอกที่แม่เล่นอยู่แล้วตรงนี้ตรวจอะไรได้ไป
1: คือจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เราก็แบบเหมือนเราก็เล่ร่อนไปเรื่อยเนาะแบบว่าที่ไหนมีคอกม้าก็ลองไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะด้วยโลเคชั่นด้วย

0: อะไรหลายๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนไม่ปะติดปะต่อไม่ต่อเนื่องสักทีแล้วก็จนมาเจอที่นี่มาเจอครูฝ้ายก็รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มแบบว่าเริ่มเขาเริ่มได้อ่ะเริ่มได้แล้วก็เริ่มแบบว่าในสายตาเราก็รู้สึกว่าเขาเริ่มแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็จะพยายามแบบให้มาครูฝ้ายต้องเชียร์อัพให้มาบ่อย
1: ครูฟ้าอย่างนี้คือเขามีพัฒนาการอะไรไหมหรือเขาแบบจับจุดได้ว่าเขาแบบไปคอนเน็กอะไรกับไปได้สวยกับเรื่องมา
2: เขาขี่ได้หมดแล้วค่ะตอนนี้เขาเริ่มวอล์กช็อตแคนเตอร์อะไรได้หมดเลย
1: หรอ
2: ใช่
1: แล้วบ้านนี้ล่ะบ้านเกลล่ะ
2: เหมือนกันแต่คนนี้ยังไม่เริ่มแคนเตอร์แต่ว่าวอล์กช็อตได
1: ้เกลอุปกรณ์เนี่ยเกลที่เกลจับอยู่เขาเรียกว่าอะไรจ๋า
3: สายบางเฮียน
4: สายบางเฮียน
1: ใช่หรือเปล่า
4: หัวอ่านโลน
1: โลน
4: โลน
1: โลนที่มันเหมือนเห็บเหรอ
4: โลน
5: โลนกอไก่ลอลิง
1: หอโกนเหมือนโกนนวดเหรอ
0: แต่ว่ามีลอลิงกระโลน
1: กระโลนกระโลนขี่ม้ามันสนุกยังไงอ่ะพี่สาย
4: ใช่มันเพลินเพลิน
0: มันเพลินเพลิน
1: มันเพลินเพลินแล้วเราบอกให้เขาสมมติเราใจเราอยากให้น้องไปทางซ้ายมืออย่างเงี้ยเราบอกน้องว่ายังไงเราบอกน้องไงอ่ะ
4: เราก็ไปทางนี้ไง
1: อ๋อเราโยกอ๋อเราโยกเหมือนอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้เหรอ
4: พี่บิงฟังมันแค่จับสายสิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: ใช่หรอเราไม่ต้องบอกเขาหรอกว่าเลี้ยวซ้าย
4: ด
1: ึ
4: งเชือกตรงนี้ดึงเชือกดึงเชือก
0: ถ้าเราพูดว่าเลี้ยวอย่างเงี้ยเขาไปไหม
1: เขาไปปะ
4: เลี้ยว
5: ต้องช
4: น
1: ไม่ไปเขาบอกจะต้องเลี้ยว
4: ต้อง บอกได้ไหมอยากขี่แล้ว
1: สองคนพร้อมหรือยังจ๊ะคิดจะออกเดินทาง
4: พร้อม
1: เกลเป็นมันมาดูหน่อยคนละหนึ่งเพลงถ้าพร้อมแล้วไป
4: เอลันเดสเอลันโซดูเบอร์อัสเซอร์ลีราบีวีดีโกนะโอเวอร์เวกัสฟันการวันทางตัวใจ
2: เก่งมากอีกรอบนึงดาวอัพดาวอัพดาวอัพ
0: คุณเจมส์รอหน่อยคุณเจมส์
1: คุณเจมส์ทำได้ดีคุณเจมส์ทำได้ดี
2: คนนี้ก็พร้อมแล้ว
4: แกงชนเขาแล้วพอมันจะชนเลี้ยวไป
1: เว้ยฉีดสเตตหนูแล้วล่ะ
0: กีฬามันจะสอนอะไรเราหลายอย่างทั้งวินัยความอดทนแล้วก็มันเป็นสนามทดลองแบบบทเรียนชีวิต
2: โอเค
1: แต่ทางนี้ก็ต้องไปทางนึงทางนี้ก็ไปทางนึงแม่ก็ต้องกระเตงกันไปอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วเกลไปทางไหนแล้วเกลไปทางไหน
1: ยูแบบว่าเรามีเวลาส่วนตัวกันไหมเย้
0: ไม่เอาจริงๆเอา energy เราไปใส่กับการแบบอยู่กับเขาสร้าง core memory สร้าง
4: core memory แปลว่าอะไร
1: core memory แปลว่าโทรหาแล้วก็จำเบอร์ฉันด้วย
6: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
7: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องป้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ
8: ้อแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
10: ้บริพัตรจะให้
11: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้จ่ายซัพเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและสมทบนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่

0: Thailand
1: Chosen One
2: Song for Eurovision Song Contest
3: Asia
0: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
0: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
5: เพลงใหม
0: ่โชว์ใหม
6: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
5: 27
0: กันยายนนี
5: ้6โมง
0: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
7: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
8: ้โอลิพัทจะให้
9: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
5: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะทำกันตลอดไป
6: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
9: มาคิดแล้วมาฝึก
10: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
11: ้ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
12: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
13: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
1: ้โพลิพัท

0: เจลเจลเก่งจัง
1: พี่สายหลังตอง
0: เนี่ยแม่ต้องคอยกำชับใช่จ้ะช่วงต่อไปจะเป็นวิ่งหมาข้ามสิ่งกีดขวาง
1: ไหนอะสิ่งกีดขวางไม่มีเลย
0: แม่กับหนูมานอนจ้าแม่แม่มานอนกับหนูเป็นด่านที่2
1: มันไม่พ้นด้วยสิ่งกีดขวางปกติมันเล็กกว่านี้นะ
0: หรออันนี้ใหญ่ไปหรอ
1: ใหญ่ไป
0: พี่สายเท่มากเออหลังตรงๆลูกไปไปเฮ้ยแม่ชูวิ่งจริง
2: ๆเอ๊ได้ไปแล้วเย็บปี
0: มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวที่ฉีคุ้นแก้วแก้ววิ่งด้วย
3: อ่ะจับผู้อ่านจับผู้อ่านจับผู้อ่านจับผู้อ่าน
0: เออแก้วเลิศแก้วเลิศ
3: ไป
0: เออกระทุ้งไปลูกกระทุ้งไปเออพูดแต่นี้ดูจังหวะไปได้สวยนะนี
4: ่อันนี้คือเหมือนวันนี้เขาเหมือนเขาโทรมาลีคือตัวที่แบบว่าใจดี
0: อ๋อเพราะว่ามันแมทชี่ชีมอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกันเออเป็นแล้วเอ้ยเก่งมากแก้วไปถูกเออเออทำเป็นด้วยทำตามเขาก็ทำเป็นไปทั่วแม่ถ้าดาวเหตุการณ์นะอาสมุดนะเล่นๆนะสมมติว่าชีตกตุ๊บอย่างเงี้ยแม่ทำไงแม่ต้องรีบไปโอบป่ะ
4: ถ้าตกก็ต้องเข้าไปดูแหละ
5: ไม่ใช่หลายอย่างที่แม่ให้ลูกทำอ่ะถ้าหนูเป็นแม่คุณหนูก็ไม่ให้ลูกมัน
4: ไม่แต่ว่าไม่แต่กีฬามันจะสอนอะไรเราหลายอย่างมากก็ทั้งวินัยความอดทนแล้วก็อย่างถ้ามันมีการแข่งขันมีอะไรมันก็ได้รู้เรื่องแบบรู้แพ้รู้ชนะรู้ได้สัมผัสกับความผิดหวังได้สัมผัสกับรสชาติของชัยชนะถ้าแบบว่าอยากชนะก็ต้องพยายามอย่างยุอย่างเงี้ยเขาแบบเขา

0: เขาหิวชัยชนะอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเขาก็จะแบบเหมือนไปเอามาแต่ว่าวันที่มันผิดหวังมันก็มีอะไรเงี้ยเออหรือว่าใน
1: ว่าชีไม่ได้เป็นทุกอย่างนะ
0: ใช่หรือว่าใช่หรือว่าในกีฬาอย่างเงี้ยวันที่แบบว่ามันพลาดมันอะไรเงี้ยมันก็ได้สอนว่าอ๋อตรงนี้เราประมาทนะตรงนี้เราอะไรเงี้ยก็เออมันได้เรียนรู้อ่ะมันเป็นสนามทดลองแบบบทเรียนชีวิตโดยที่แบบว่ามันยังไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตจริงๆแต่ว่ากีฬามันสอนเราได้เกมกีฬามันก็เหมือนคล้ายๆเป็นภาพจำลองของชีวิตอ่ะ
1: เข้าใจ
0: เออเราว่ามันก็แบบ
1: ที่เด็กสามารถเข้าไปค้นเจอในตอนนี้ได้เลยถูกป่ะถ้าวันนึงที่เขาโตไปแล้วเขาต้องไปพบเจอกับความผิดหวังความไม่ชนะความต้องเรียนรู้อะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่เด็กสมัยนี้มันคือถ้าเราไม่ส่งเสริมพวกกิจกรรมกายภาพอะไรพวกเนี้ยมันก็เสร็จพวกจอพวกอะไรเงี้ย
1: เออนี่แต่ละอย่างนะคือนี่เอาชีออกมาจากแบบว่าโลกอินเทอร์เน็ตออกมาได้เยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะที่เมื่อกี้ย้อนไปก่อนตอนที่แม่บอกว่าเออชีจะได้ไปเจอความผิดพลาดความหิวชัยชนะอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยตอนที่เราออกมาอะไรนะไทม์ใช่ไหมที่เป็นเหมือนโปรเฟสเซอร์ใช่ป่ะแล้วก็พ่อของตาไทม์อ่ะก็เดินมาบอกว่าเนี่ยผมอันนี้นอกกล้องนะคือว่าคือผมเนี่ยดูเด็กมาก็เยอะพี่ยุเนี่ยตอนที่เหมือนกับว่าแข่งอ่ะคือถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยพอถึงเวลาเบรกอะไรเงี้ยก็จะไปแล้วคือยุแบบว่าจะอยู่ตรงนั้นจะเอาเหมือนแบบอยากจะลุยต่ออยากจะไปต่อแบบชีใช้เวลาของชีให้คุ้มค่ากับตรงส่วนเนี้ยเหมือนกับชีอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกับสิ่งที่นางชอบตรงนั้นอะไรเงี้ยแม่ฟิลถึงอะไรประมาณนั้นปะ
0: คือจริงๆก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คืออย่างพ่อเนี่ยเขาก็จะเป็นห่วง
1: พ
2: ่อไอ้ดูหนูเลย
1: โอ้ยสุดยอดเลย
0: อย่างพ่อเนี่ยก็จะแบบว่าเหมือนพูดกับเราตลอด
2: ดูหนูวิ่งอ
0: ยู่บ้านแบบมีป้าเจี๊ยบมีพี่เลี้ยงมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยกลัวสปอยเพราะว่าทุกอย่างมันก็
1: เสิร์ฟชี
0: อะไรเงี้ย
1: เฮ้ยเกลมองทางดิมองทางอ่ะเออเกลไม่มอง
0: เห็นแล้วจ้าเห็นแล้วน้องเก่งค่ะ
1: เห็นเลยอ่ะเกลทำได้ไงวะหน้า
0: แต่ว่าพอไปอยู่ทีมไปอยู่กับทีมไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอเราฟังแบบว่าคุณเดียวผู้จัดการทีมพ่อน้องทามเนี่ยเขาแบบว่ารีวิวให้ฟังว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราแบบเดี๋ยวก่อนนะใช่ลูกฉันหร
1: อสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนานอย่างที่ในรัวบ้านผมนะ
0: ใช่ว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาแบบว่าเขาอดทนนะเขารอเราบอกเนาะอดทนรออะไรเงี้ย
1: เป็นไปได้ไงกับคนที่อยู่ในบ้าน
0: แปลว่าเขาก็รู้แหละว่าสิ่งบางทีเราแต่ชมว่า
1: แป๊บนึงนะแม่โอ้โหแกแล้วไม่มองทางเลยด้วยซ้ำ
0: มองทางด้วยอย่าซีอย่างเดียวอย่าซีอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เออมีสติมองศึกษาเออดูจังหวะม้าดีมากเออแล้วเต้นไปด้วยเต้นไปร้องเพลงไปดีเอออะต่อแม
0: ่ชมว่าแบบว่าพ่อแม่หลายคนก็กังวลว่าเอ้ยลูกเราเวลาแบบว่ามันอยู่ในบ้านแล้วแบบว่าเหมือนแบบเขาพอออกไปจากบ้านแล้วเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ไห
1: ม
0: เด็กมันรู้ว่าตรงเนี้ยมีคนช่วย
1: เก็ต
0: มันเก็ตแต่พอเขาออกไปอยู่แบบว่าในโลกของเขาในสังคมของเขาเลยอ่ะเขาก็แบบเขาก็เป็นอีกแบบจริงๆเรื่องของผลการแข่งขันมันจะอะไรยังไงอ่ะเราอ่ะคือโอเคชนะพ่อแม่ก็ดีใจแต่ว่าถ้าแพ้ก็คือได้เป็นบทเรียนเออก็ได้สอนเขาอีกแบบคือคนเรามันไม่มีใครชนะอย่างเดียวอยู่แล้วถ้าวันนึงมันพลาดมันเพราะว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้เขาก็เคยแพ้เคยอะไรอย่างเงี้ยมาเหมือนกันก็รู้สึกว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่ามันได้มีกิจกรรมได้เรียนรู้ได้รู้แพ้รู้ชนะส่วนเขาจะไปถึงไหนตอนไหนอันนี้ก็แล้วแต่เขาแค่นี้ก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยเขาออกมาขี่ก็ไม่ได้หวังว่าโขยมันจะต้องไปถึงแบบจุดนั้นจุดนี้แค่ว่าให้มีความสามารถติดตัวมีแบบมีสกิลที่แบบว่าเออเป็นความสามารถนิดหน่อยก็คือที่บ้านก็คุยกันว่าทุกคนขอดนตรีคนละหนึ่งกีฬาคนละหนึ่ง
1: แบบนี้ที่อยากที่หวานให้อยากได้ลองถูกไหมล่ะ
2: ติดรั้วไว้ติดรั้วไว้คิดต่อแปะกดแปะกดเออแปะเออเก่งมากอีกรอบนึงยืดตัวมือกดตับทอนคิกดีคิกเก่งคิกแช่แปะได้
3: ครูฝ้ายขอทอดซิม
2: อ่ะได้ทอดสิอ่ะไปเอหลังเลยเยอะๆเออยืดตัวเอหลังเยอะๆเขางอยืดตัวเอหลังหน่อยพี่เกลเอหลังอัพดาวเออยืดตัวไว้1 2 1 2 1 2ทำไมเกลท่าแปลกๆอ่ะยืดตัวดิอย่างตรงๆเออเหมือนเวลาขี่ทันเดอร์เมื่ออาทิตย์อะอัพดาวเก่งมากมองทางครับ ขวามือขวามือขวาคลิกหน่อยคลิกหน่อยสู้หน่อย
3: ซิม
2: กว้างกว้าง
3: คอนโทรลมันคอนโทรลยาก
2: กว้างกว้างสี่ดึงออกไปกว้างกว้างคลิก
3: ม
2: ัน
3: คอนโทรลยาก
2: ดึงอีกคลิกคลิกคลิกคลิกตรงตรงตรงตรงออกไปกว้างกว้างออกไปกว้างกว้างออกไปกว้างกว้าง
3: A B C D E F G S I J K M N O P

0: ดแรงแล้วหรอที่จะควบคุม
1: ควบม้าไปร้องเพลงไปเขาร้อง ABC
0: เหรอใช่เพราะว่าม้าเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะเกลสัมผัสถึงจิตใจของม้าเกลเข้าใจเขาไหมถ้าเกลเข้าใจเกลลุยต่อเลยแต่พี่ไม่เข้าใจหรอกนะม้ามันหนักพี่เลยขึ้นเหนื่อยแบบ
2: คุณเจมส์รอๆหน่อยคุณเจมส
0: ์คุณเจมส์ทำได้ดีคุณเจมส์ทำได้ดีเออเท่มากเท่มาก
2: คนนี้กระโทกเลยไม่แล้วเนี่ยเนเจอร์เนี่ยก็เป็นคนแบบว่าแบบเชียร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
0: แม่ไม่พอไม่เชียร์นะเว้ย
2: ใช่แต่พอมาเป็นแม่ก็เฮ้ยมันสำคัญว่ะมันสำคัญก็เลย
0: แม่ไม่ได้สกิลนี้มาจากไหนหรือคนไรหรอแม
2: ่ไม่หรอกก็คือพอมีลูกเนี่ยแหละเราเลยรู้ว่าอ๋อจริงๆคือเขาต้องการนะมันเป็นความมั่นใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยของเขาก็จะพยายามเตือนตัวเองว่าเฮ้ยทำดีต้องเชียร์ต้องแบบอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: หรือป้าเจมส์เขาเป็นอย่างงี้วะเขาก็เชียร์ด้วยแล้วเขาก็จี้จุดด้วย
2: ทั้งเชียร์ทั้งจี้ทั้งอะไรเงี้ยทุกอย่าง
0: คือศิลปะในการพูดใช่ไหมในการดีลถูกไหม
2: แต่บางทีถ้าแบบว่าเป็นเรื่องแบบ
0: เฮ้ยจับดิเฮ้ยเขาห้ามไปไม่ใช่เหรอคุณปล่อยมือเฮ้ยคุณเหมือนขับรถจักรยานยนต์ปล่อยมืออย่างนี้ไม่ได้เก๋วอย่าไปจับ
2: แต่ส่วนมากแม่จะไม่ได้แบบไม่ได้วิจารณ์เรื่องเทคนิคเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรส่วนก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่โค้ชเป็นหน้าที่ครูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็เหมือนแค่ว่าให้กำลังใจไวขนาดเนี้ยแล้วก็รับความกดดันจากการแข่งขันในสนามก็คือถือว่ามันเยอะนะ
0: มันมากแล้ว
2: ใช่เราก็ไม่ได้อยากเพิ่มเพเชอร์ก็คือก็แค่จะบอกว่าทำแค่ไหนเนี่ยวันนี้มาลงสนามก็คือแม่ภูมิใจมากๆเลยเออภูมิใจสุดๆเลยเออซึ่งแบบโดยเนเจอร์เราก็ไม่ได้คนพูดแบบเนี้ยแต่ก็ต้องพูด
0: ก็ออกมาเป็นศิลปะที่เราต้องดีเว้ยคือจะเตะหนูแล้วล่ะ
3: เดี๋ยวแกล้งไปชนพี่ปิงปองแกล้งชนแกล้งชนเขาแล้วพอมันจะชนเลี้ยวไปจะได้ไม่ชนจริง
0: เว้ยคือจะเตะหนูแล้วล่ะคุณสายฟ้าคะตอนเนี้ยคุณกำลังจับตาจ้องคุณอยู่ทำไมคุณถึงมีทักษะในการดิวกับม้าคุณไม่มีครูฝึกเลยแต่คุณไปเจอม้ากลางป่าแล้วคุณสามารถควบได้แบบนี้คุณคุยอะไรกับเขาคะมีเทคนิคไหมคะคุณสื่อสารอะไรกับเขาเมื่อกี้ฉันเห็นคุณอะระหว่างที่คุณโยกไปอย่างเงี้ยคุณเหมือนกับคุยทางใจหรือเปล่า
3: ไม
0: ่ม้ามันสัมผัสได้จากทางหัวใจนะคุณต้องสื่อแอบสื่อสารหรือเปล่านะ
3: ไม
0: ่ไม่พูดอะไรเลยหร
3: อ
0: ไม่สมมติอยากให้เขาตรงไป
3: เอาก็ต้องเอาแบบนี้ไง
0: เออ
3: ตัวนี้มัน
2: อ่ะไปเร็วเตะอ่ะไม่เป็นไรคอนโทรลคิกฮะ
3: แซะ
2: ก้น
3: แซะ
2: ไว้แฮนด์คอนโทรลเลยคิกอ่ะเปลี่ยนทางไปอีกทางเลยเลี้ยวขวา
3: เอ้ย
4: ม
2: ัน
4: กล
2: ั
4: วแซ
2: ะได้อ่ะพี่สายไป up down up down up down up down
3: ยืดแล้ว
2: ไหนจับหัวได้ไหมจับหัวจับไหล่จับขาจับหัวจับไหล่จับขากางแขนเลยพี่แก้วกางแขน1รอบอึ๊บเรียกเร็วเรียกเร็วเรียกเร็วจับหัวเตะมาสายลงเตะเอามาดิเตะมาอีกไปเลยอัพดาวอัพดาวอัพดาวหลังตรงหน่อยยืดตัวเร็วขึ้น
4: เห็นต้องกระจก
2: ขึ้นโอเคอายุเดินเดินไปหากล้องเลยเดินมาเลย
0: เด็กๆจ๋าเป็นยังไงบ้างจ๋าหลังจากที่เรียนรู้วันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๋า
2: เดี๋ยวก่อนหลังตรงก่อน
0: หลังตรง
3: ไม่เรียนอะไรเลย
0: หรอแล้วอยากเล่นต่ออีก1ชั่วโมงไหมไม่เอาเกลเมื่อกี้เนี้ยพี่เห็นนะว่าเกลร้องเพลงจริงๆด้วยร้องเพลงอะไรบนหลังม้า
3: ไม่บอก
0: เฮ้ยแต่พี่ได้ยินนะ
3: เพลงมันชื่อว่าไม่บอกไง
0: เพลงไม่บอกมีด้วยหรอร้องไงอ่ะเนื้อเพลงว่าไงอ่ะ
3: ฉันไม่บอก
0: ฉันไม่บอกพี่สายไม่เคยขี่ม้าตัวนี้เลยถูกป่ะ
3: ไม่
0: แล้วพี่สายไม่รู้สึกว่าเขากลัวป่ะหรือเขารู้สึกว่าก็ไม่กลัวอะไร
3: แบบบางคันโทรยากกว่า
0: ทีมอ๋ออันนี้ไม่เหมือนตัวที่พี่สายเคยขับใช่ไหม
3: ไม่เหมือน
0: ทำไมล่ะตัวนี้มันไม่

0: เด็ดไงใช่ไหมล่ะ
1: แต่พี่สายเขาจะไม่ค่อยกล้าตีใช่ไหมคุณแม
2: ่ไม่ค่อยตีค่ะ
1: เขาไม่ค่อยกล้าใช้แส้
2: แ
0: ย่แล้วเขาใช้ได้ไหม
2: จริงๆเราจะใช้น่องก่อนถ้าไม่ไปเป็นอุปกรณ์ช่วยที่จะให้เขาไปข้างหน้า
0: เพื่อเราจะต้องดุดันแต่เขารู้ไงว่าเป็นเด็กแล้วก็เหมือนกับว่าได้แต่คุณม้าจะ
3: แต่รู้ไหมหนูเคยใช้แส้เราเกลียวเรียกว่าไม
0: ้มันไม่ใช่ไม้เกลียวเขาเรียกว่าแส
3: ้ไม้มาในความหมายเรีย
0: นแล้วจูบม้าหรอนั่นอ่ะ
3: จูบ
0: นิ่มไหม
3: ให้พี่ปิงปองเรามาจับเองเรามาเลือกตรงนี้
0: พี่ปองไม่กล้าค่ะดีค่ะค่ะอุ้ยนิ่มจังเลยอะเกลนิ่มแต่เหมือนมีแบบผิวหนังอะไรอยู่ด้วยอะแบบเป็นผิวหนังดิบๆ
1: ม
0: ัน
1: คือสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: ใช่ไงพี่สายเราต้องเทรนยังไงเลยไปเทรนแม่เลยแม่เป็นมือใหม่แม่เป็นมือใหม
2: ่ค่ะสายหยับโกรธแล้วก็ข้ามเลยค่ะ
0: โอ้
2: สองสามปุ๊บโอเค
0: ว้าว
2: จับสายบ้างยืดตัวหลังตรงส่งกลอนปลายเท้า
0: หลังตรง
2: โอเค
1: เฮ้ย
3: ล
1: อง
3: ตรง
0: เอาคืน
1: ฉันตรงอยู่แล้วจ้ะ
4: อ
1: ่
4: ะเกลมา
0: สกิล
2: โอเค
0: น่ารักมาก
3: หลังตรง
1: แม่หลังตรงอยู
3: ่นี่ออกได้ไหมครับพี่ปิงปองเนี่ยต้องจับ
0: ได้ได้เลยจับแบบนี้ได้ได้เลยแตงพี่สายขนาดไหนที่แบบว่าอันนี้ไม่ได้แล้วแม่เอาจริงแน่คือไหนแม่แปลงร่างเหรอแม่แปลงร่างยังไงเวลาแม่แปลงร่างอ
3: ่
0: ะ
3: แบบทรานส์ฟอร์เมอร
0: ์คือชิปเปลี่ยนจากคนเป็นหุ่นยนต์เลยเหรอนอนดึกหรือใครติดเกมไหมหร
3: ือ
0: ใคร
3: เป็นยังไงแม่ฟิลในบ้านยูนอนดึก
0: ยูทำอะไรถึงนอนดึก
3: เล่นเกมแล้วเกลดื้อสุด
0: เกลดื้อมาก
1: ดื้อทุกคน
3: แม่เพราะว่าแม่ดุเยอะกว่า
0: หรอเป็นพ่อใจดีหรอ
1: เอเจจี้เราไปใส่กับการแบบอยู่กับเขาสร้างคอเมมโมรี
3: คอเมมโมรีแปลว่าอะไร
0: คอเมมโมรีแปลว่าโทรหาแล้วก็จำเบอร์ฉันด้วยถ้าอยากเห็นพี่สายฟ้าบ้างเห็นพี่ยุบ้างอย่างเงี้ยเราต้องบอกคุณผู้ชมยังไงถึงจะเห็น
3: ขอบคุณค่ะ
0: แม่หาโปรแกรมใหม่ให้หลานหน่อย
5: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
6: Based on your notes there are some great
5: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: Fit your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask friend จากอังกฤษ
8: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
9: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
3: ้
9: ภ
3: ูริพัฒน์จะให้
10: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
11: ลูกใหม่ตัวเนี่ย
12: เหมือนเดิม
13: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินีมิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี
15: ่พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
16: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว

0: วยละ
1: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
2: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
5: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานไ
6: หมครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถวเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
7: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
2: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: หากคุณลุกตอนนี้

0: รถเมล์นี่จากสสส
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี้
4: โพลิพัทจะให้
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
6: แม่ยัง
5: ใครจะคุ้นกับวันแม
7: ่งานรอได้ส่งกล่องกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
2: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
8: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
9: สนับสนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นอะควาซีรีส์จากรินไน
10: ทุกคนตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งตบมือสามครั้งตบมือสองครั้งครึ่ง
11: หนึ่งสอง
10: ครึ่งมือทำไงก็เต็มอยู่ดีนั่นมันสามครั้งเลยออกแกล้งหนึ่งสองแล้วแม่ดูกระเด็กยังไงอ่ะเจนอัลฟาแล้วสามคนแบบว่าโอ้โห
12: เนี่ย
10: พลังอะไรอันนี้คือพลัง
12: ก็พี่บอกว่าหนูไม่มีพลังไง
13: ผมไม่ไปทั้งวันแน่นอนเลยอย่างนี้พี่ชายช่วยด้วย
10: แม่ต้องเป็นดิวอย่างนี้เหรอ
13: ไม่
10: คือสิ้นลมไปเองอย่างเง
13: ี้
10: ย
13: ก็ส่วนมากก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นประเภทที่แบบมาเป็นครั้งเป็นคราวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่นมาแบบมาสปอยมาอะไรเงี้ยถ้าเดินเข้าบ้านมาเป็นทรงแนนลูกก็จะรู้แล้วว่าเหยื่อนี่แบบว่าเหยื่ออ ๋
10: อ
13: ใช่
10: คือมนุษย์ประมาณเอเนอร์จี้นี้
13: เหยื่อก็รู้แล้วว่าเป็นเหยื่อเขาก็จะลากเราไปเล่นลากเธอไปเล่นลากเธอไปแบบอะไรอย่างเงี้ย
10: พาไปวิจัยไปในแนวโน้มที่เขาต้องการบังคับเราได้เราเป็นเหยื่อแล้วอย่างเงี้ย
13: ใช่
10: ต้องเป็นแนวไหนถึงจะแบบว่าสองคนนี้คือแบบว่าจะติดหนึบเลยแบบว่าเฮ้ไปเอาอยู่เลยอย่างเงี้ย
13: หลากหลายฮะหลากหลายแนวบางทีก็เกินคุณอะสายฟ้าใช่ไหมบางทีแม่ก็พูดอาบน้ำเงี้ยพูดอยู่นั่นอะพูดจนแบบบางทีก็ไม่ได้อยากจะขึ้นเสียงนะไม่ได้อยากจะแบบแต่ว่าบางทีก็ต้องแล้วล่ะ
10: พี่สายขนาดไหนที่แบบว่าอันนี้ไม่ได้แล้วแม่เอาจริงแน่คุณแม่แปลงร่างเหรอแม่แปลงร่างยังไงเวลาแม่แปลงร่างอะ
12: แบบทรานส์ฟอร์เมอร์
10: คือชีพเปลี่ยนจากคนเป็นหุ่นยนต์เลยเหรอ คือมือเป็นเหล็กอย่างนี้เลยเหรอหรือไงแม่มาไงเวลาที่แม่แบบว่าแม่เอาจริงแล้วนะแม่ดุของจริง
13: เดี๋ยว
10: เบอร์ไหนเดซิเบลไหนเสียงประมาณไหนเสียงประมาณไหนตุ้มเลยอย่างนี้เลยเหรอระเบิดลงเลยเหรอแม่กายล่างเลยใช่ไหม
13: ไม่แต่ว่าบางทีจริงๆก็ไม่ได้อารมณ์อ่ะมันไม่ได้ไปถึงจุดนั้นอารมณ์เราไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าต้องไปถึงจุดนั้นอ่ะคือเหมือนยังไม่ได้จะระเบิดอ่ะแต่ว่ามันต้องแล้วล่ะเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ได้อาบสักทีอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ก็ต้องมีบ้าง
10: แม่พี่สายพี่ยุหรือว่าเกลใครแบบเป็นฟีลแบบสไตล์ไหนแบบ

0: นอนดึกหรือใครติดเกมไหม
1: หรือใครเป็นไงบ้างแม่ฟิลที่บ้านยูนอนดึก
0: หรอยูทำไมอ่ะทำไมยูทำอะไรถึงนอนดึก
1: เล่นเกมเกมดื้อสุด
0: เกมดื้อมาก
2: ดื้อทุกคน
0: ใช่ค่ะดื้อดื้อหมดเลย
2: ใช่
0: แต่ว่าดื้อไหมไหนถูกไหม
1: ยูเขานอนดึกเพราะว่าเขากลับมาโกคาร์ทหก
2: ใช่ยูเขาใช่เพราะว่าถ้าสมมติเขามาพัทยาไงอย่างช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมคะเขาก็สนามปิด5 โมงรอบสุดท้าย5 โมงก็2 ชั่วโมงถึงบ้านอะไรเงี้ยกว่าแล้วก็กว่าเขาจะถึงบ้านอาบนงอาบน้ำแล้วเขาก็จะเหมือนคล้ายๆคนทำงานอะที่เขาจะขอแบบสกรีนไทม์นิดนึงเขาจะถ่ายนิดนึง
0: อ๋อหรอ
2: ใช่ซึ่งแบบเราก็จะแบบเหมือนพยายามให้เขาว่ารีบนอนที่สุดแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่วันนี้ผมเครียดมาทั้งวันแล้วผมขอดูนิดนึง
0: เพราะชีมีแรงกดดันจากสนามของชีแล้วชีก็
2: อะไรของชีก็ไม่รู้ก็
0: ชีขอแลกเปลี่ยน
2: ชีก็ขอดูแบบว่าคลิปนักแข่งอะไรของชีเลย
1: ไม่ใช่
2: อะไรยูไม่ใช่อะไร
1: ชีหรือฮี
2: อ๋อฮีขอโทษขอโทษ
0: อ๋อ hey. ไม่ใช่อันนี้เวิร์บแก่แล้วแก่เนี่ยเขาจะเรียกทุกคนชีหมดไม่ว่าจะพิมพ์หรือฮี
2: มันเป็นเรื่องของเจน Y อยู่เป็นเจนเป็นเรื่อง
0: เข้าใจไหม
2: นั่นแหละก็จะให้เขานิดนึงแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยพูดยากนะเขาก็จะพอถึงเวลาเขาก็จะคืนโทรศัพท์ให้เราแล้วก็เขาก็นอนตื่นเช้าแล้วเขาก็จะตื่นเป็นคนแรก
1: แล้วเป็นทำอะไรรู้ไหม
0: ทำอะไรอ่ะที่บ้านทำอะไร
1: ตื่นตื่นรู้สึ
2: กแหมก็เหมือนกับ
0: เหมือนเดิม
2: พวกคนทุกคนค่ะเด็กยุคนี้ก็คือเหมือนกันอ่ะคือตื่นมาปุ๊บก็จะพุ่งหาอะไรอย่างเงี้ยก่อน
0: เราเลย
2: ใช่ซึ่งบางทีเราก็ต้องแบบว่าก็ต้องพยายามทำตัวให้เป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าเอ้ยเราก็ต้องไม่ไปพุ่งหาอะไรอย่างเงี้ย
0: แม่ชะงือดูไหมว่าฟีดเด็กอ่ะอะไรขึ้นมา
2: จริงๆคนนี้ไม่ได้ติดYouTube สักเท่าไหร่คนนี้เขาก็จะสร้างอะไรของเขาอยู่ใน Minecraft ส่วนยูเนี่ยก็คืออัลกอริทึมเขาคือเนื่องจากว่าเขาใช้โทรศัพท์เราแบบโทรศัพท์ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นไซน์อินเราเลยก็จะเห็นหมดว่
0: า
2: แกเซิร์ชอะไรแล้วก็จะเห็นแบบ history หมดว่าเขาดูอะไรบ้างก
1: ็ F1
2: ใช่เขาก็ดูแต่ F1
0: เฮ้ยนี่มันโคตรแล้วจริงๆอ่ะโน้ทั้งนั้นนะโน้เวลาพี่สายแบบว่าดื้อแล้วอย่างเงี้ยแม่กับพ่อใครแบบฟีลดุกว่ากันเราแบบว่าเราจะไปหาทิศทางไหนถ้าใครดุอะไรเงี้ยรับมือยังไงถ้าใครดุ
1: แม่เพราะว่าแม่ดุเยอะกว่า
0: หรอเป็นพ่อใจดีหรอนี่พี่รู้สึกว่าพ่อนิ่งๆพี่ว่าพ่อน่าจะดุมากกว่าหรือเปล่าพี่สาย
1: เพราะว่าแม่อยู่ดุมากกว่า
0: หรอ
1: ถ้าคำบายจากแม่แม่ก็จะเยอะกว่า
2: ถ้าคำบายกับแม่แม่จะเยอะกว่า
0: อ๋อคือถ้าแบบต้องมีการแบบว่าสู้ด้วยหรอสู้ด้วยเหตุผลนี้หรอพี่สายถูกปะ
2: ไม่
1: ใครดุเยอะกว่า
2: เขาบอกว่าแม่ดุเยอะกว่าเพราะว่าแม่อยู่กับเขาเยอะกว่าแม่ก็เลยดุเยอะกว่าประมาณนั้น
0: แต่เดี๋ยวนี้หนูเห็นแม่ไลฟ์นะตอนเช้าๆมาวันนั้นน่ะหนูยังไม่นอนได้3
2: อ่ะเธอยังไม่นอนเหรอ
0: หนูก็ยังไม่นอนแต่ฟีดแม่ขึ้นหนูบอกจริงปะเนี่ยเกลตอนนี้แม่ไลฟ์ตอนเช้ามากเลยนะเกลแต่เกลเข้าไลฟ์ด้วยนี่ถูกป่ะแม่ไลฟ์กี่โมงเกลว่าแต่เห็นเกลด้วยนะเกลเข้าไลฟ์แม่เกลชอบเข้าไลฟ์แม่ปะ
1: คุณแม่เห็นคะ
3: พี่แกวะพี่แกวะ
4: กันน่ะอ่านคอมเมนต์ให้แม่หน่อย
5: I love TikTok I love TikTok I love TikTok I love TikTok I love TikTok
3: I love TikTok I love TikTok
0: เห็นเกลไงแบบเจ้าประจำเลยไงถ้าอยากเห็นพี่สายฟ้าบ้างเห็นพี่ยุบ้างอย่างเงี้ยต้องเราต้องไงเราต้องบอกคุณผู้ชมยังไงถึงจะเห็น
1: ขอบครับขอบครับ
0: แม่หาโปรแกรมใหม่ให้หลานหน่อย
2: ก็คือน้องก็จะเอากล้องไปถ่ายยุกระสายใช่ไหม
0: เหรอแล้วใครไม่ชอบอยู่ในกล้องเลยอันเนี้ยเจ๊เกลขาประจำอยู่กล้องได
2: ้ไม่ชอบเลย
0: ทำไมอ่ะพี่สายไม่เอากล้องเลยหรอแบบไม่ชอบกล้องเลยถ้าเห็นตัวเองอยู่ในกล้องมันรู้สึกยังไงอ่ะ
1: แบก
2: มันแบก
1: มันแบกที่จะเห็นตัวเอง
0: อ่ะสมมติกล้องหน้าอย่างงี้อ่ะพี่สายปึ๊บมันยังไงอย่างงี้ไม่ฟีลหรอถ้าไลฟ์อยู่เนี้ย
2: มันเป็นยังไงพี่สาย
1: แบก
2: มันแปลก
1: ผมมองไม่เห็นเสื้อข้างหลังตรงนั้นแต่ว่าในกล้องผมมองเห็นมันก็แปลก
0: อ๋อคือมันเป็นมุมมองที่แบบน
2: ี้แต่ว่า
0: เราก็ต้องแบบมันมีในกรอบนี้ว่าในกรอบนี้เห็นอะไรบ้างถูกไหม
2: ไปเรื่อยอ่ะ
0: ไปเรื่อยเนาะเหมือนไปเรื่อยให้อยู่ตอนนี้
2: ไปเรื่อยไปเรื่อย
0: ทุกวันนี้แบบต้องรายงานลูกไหมว่าจะแบบแม่ต้องกลับบ้านกี่โมงนะไม่ออกไปทำงานนะแม่อะไรเงี้ยต้องบอกเขาแม่นะจะออกไปทำงาน
1: แม่จะไปวิ่ง5 ทุ่ม
2: ไม่ใช่5 ทุ่มตี5
0: ต้องรายงานลูกไหมว่าตอนนี้แม่ต้องทำอะไรต้องไปอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่ค่อย
2: ไม่ค่อยบอก
1: เพราะว่าถ้าแม่ออกจากบ้านผมก็รู้
0: แล้วพอแม่ไม่อยู่บ้านกับอยู่บ้าน
2: ไม่แต่ฉันไม่ได้ย่องออกจากบ้านฉันไม่ได้หนีออกแต่ว่าแค่ว่าถ้าสมมติว่า
1: ก็ได้ยิน

0: ังลิฟต์ได
1: ้แล้วมันว้าเวไหมว้าเวไหมเวลาไม่ออกไปอย่างเงี้ยแบบว่า
2: เหงาไหม
1: เหงาปะเหงาปะว่าเราอยู่บ้าน
0: ไม
1: ่หรอ
0: เพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวละครั้งแล้ว
1: หรอแล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึก
3: คนไม่เคยอยู่บ้านคนเดียวหรอคุณก็มีพี่ๆมีพี่เลี้ยงในบ้าน
0: แบบไม่มีปัจจัยไม่มีเกลียวไม่มี
3: ซึ่งฉันชวนคุณออกไปแล้วคุณก็ไม่ออก
0: ใช่
3: เออ
1: ทำไมอยู่บ้านแล้วไม่สบายถูกป้าไม่ต้องขยับ
3: คือแบบว่า
4: ลาบมาแล้วให้ไหลให้ลื่นใจไป
1: นี่ไงเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วเริ่มไหล
2: เป็นไงนั่ง
1: เหมือนมัวเลยอ่ะโอ้ยมันก็แล้วแต่บ้านเรื่องสอนลูกสอนอะไรเงี้ยแม่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่คนแบบว่าตามอยากไกลไล่ไงเพราะว่าเด็กดูเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มีเหมือนบ้านแม่ก็เหมือนจะมีข้อจำกัดเยอะนะจากคนรู้จักหลานเด็กๆเยอะอะไรเงี้ย
3: จริงๆก็ไม่ได้แบบมีแบบเหมือนเป็นนโยบายว่าเท่านั้นเท่านี้ขวบต้องใส่เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่ได้อย่างนั้นนะก็คือก็อิมพอไวไปอ่ะเธอแล้วก็เราเชื่อว่าค่านิยมหรือว่ามันถูกปลูกฝังกันได้โดยที่เราอ่ะเป็นตัวอย่างให้เขาอ่ะนึกออกไหมคือถ้าสมมติว่าเราบ้านเราเชื่ออยากว่าสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้ดีสิ่งนี้งามอะไรเงี้ยมันก็จะถูกปลูกฝังไปเองในชีวิตประจำวันของเขาทั้งการที่เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็ทั้งการที่เหมือนถ้าเขาทำอะไรแล้วเรามันมีโอกาสสอนณตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามนั้นคือนึกออกไหมว่าสมมติว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกบ้านนี้กับสถานการณ์ที่หูกับลูกบ้านนี้คือพ่อแม่ก็จะมีวิธีใส่สิ่งที่มันเป็นความเชื่อของเราว่าอันนี้ถูกอันนี้ดีแตกต่างกันไปเพราะว่าแต่ละบ้านเราก็ทุกคนก็โตมาคนแบบก็มีนั่นแหละมันค่านิยมมันสั่งสมมาต่างกัน
1: มันเหมือนอันนึงที่น่ารักมากเลยอ่ะที่เหมือนกับพี่ยูอ่ะแข่งเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วเกลก็เหมือนกับบอกไปกอดยูให้กำลังใจอะไรขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งฟอร์มวงเป็นวงสวีทหรือวงสวีทอะไรนั้นมา
3: ของยูเนี่ยเขาฟอร์มวงได้ก่อนแล้วก็สักพักนึงก็มีคนมาท้าทามคุณไปอยู่วงเหมือนกันใช่ไหม
1: วงอะไร
3: วงคุณชื่ออะไร
0: ชานักอัตแท
1: แปลว่าของเล่นที่แสนสะอาดเหรอ
0: ลาลาบุรี
1: เลี้ยวขวา
0: เลี้ยวขวา
1: แม่นแล้ว
0: แม่นแล้ว
1: ไป
0: แ
1: ล้วแม่นแล้วแม่นแล้วไปโลโอโอโอโอโอโอโอโอดรู้ป่ะเพลงใครเพลงแม
0: ่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ถูกไหม
0: ขอบคุณครับ
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
6: ้ภูริพัฒน์จะให
7: ้ถ้าจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
8: เช็คความเข้ากันได
9: ้เลิกแล้ว
8: ของรสนิยมทางเพลง
9: เลิกแล้วค่ะ
10: แบ็คเหรอ
11: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ใหญ่บ้านคุณ
1: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
2: อร่อยที
3: ่ทำถึง
0: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
4: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาร์วันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 น.เจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
5: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นด้วยกันเยอะๆนะ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: อ้าว
8: ไม่ต้องอะไรก็เสียงดัง
9: เรื่องลงกากบาลเลยเนี่ย
10: หวานอุตส่าห์มันมีเนี่ยคุณไปจิ้นเขายังไง
9: อะไรอ่ะ
11: หวานอะไรครับ
12: วิดีโอคอล
13: เราจะเปิดร้านใหม
14: ่ให้ประสบความ

0: ผมเหลวเรือละสุเรศ
1: นี่เข้านี่เลยนะ
2: เปิดบันทึก
3: ผมมีความสนใจทางด้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิเศษชอบด้านการสะสมตั้งแต่เด็ก
2: นักสะสมประวัติศาสตร์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
4: ์เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
0: อืมนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
10: เหงื่อออกผักให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักยวน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิกบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
11: ใหม่บรีสสูตรซักยวน
12: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
13: ้โพลิพัทจะให
14: ้มันเหมือนอันนึงที่น่ารักมากเลยอ่ะที่เหมือนกับพี่ยุอ่ะแข่งเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วเกลก็เหมือนกับบอกไปกอดยุให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยมันอบอุ่นมากอะไรอย่างเงี้ย
15: ก็คือส่วนหนึ่งเราก็อาจจะส่งเสริมด้วยก็ส่งเสริมใช่ว่าไปสิอะไรสิเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเนเจอร์เขาก็จะไม่เหมือนเด็กผู้ชายเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าบอกให้แบบแสดงความรักกับพี่กับน้องกับอะไรเงี้ยเขาก็จะนิดนึงเขินนิดนึงคือเนเจอร์แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยก็เลี้ยงกัน3คนแต่ว่าลีลาแต่ละคนเขาก็จะไม่เหมือนกันแต่อย่างอันเนี้ยก็จะแบบว่าก็จะไม่ค่อยแบบตรงๆแต่ว่าจริงๆอ่ะชอบสกินชิปชอบ
14: กอดติดหนึบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยเข้ามาหาแม่เลย
15: เห็นทรงอย่างเงี้ยตอนกลางคืนใครต้องกอดแม่ถึงจะหลับ
16: กอด
15: ใช่ในใจเป็นหมื่นล้านคำแต่ไม่พูดไม่กรีดมันออกมาไม่อะไรเงี้ยก็เราก็จะเห็นตัวเราอ่ะอยู่ในนี้เหมือนกันก็จะเห็นว่าแบบเป็นอย่างนั้นค่อยให้ได้แบบว่าได
14: ้ปล่อย
15: ค่อยให้ได้ปล่อยแต่ว่าก็นั่นแหละยังต้องเกลากันอีกเยอะก็ต้องอยู่กันไปอ่ะ
14: อยู่กันไปค่อยๆค่อยๆดีว่าจะไปทิศทางไหน
15: ใช่แต่เราอ่ะเข้าใจเพราะว่าเราก็เราก็เป็นแบบเราเป็นแบบนั้นมาก่อน
14: ผู้ชายมั้ยเนี่ย
15: คือเราว่าคำว่าห่วงคงไม่ใช่อ่ะค
16: ือ
15: ถ้าห่วงมันก็คือแปลว่าห่วงไปหมดไม่แบบว่าไม่เลยแต่ว่าเรื่องเป็นห่วงมันก็ต้องมีแหละมันก็ต้องมี
16: ห่วงอะไร
15: ก็เป็นห่วงไง
14: เป็นห่วง
15: ไม่ใช่แบบห่วงยางนะเป็นห่วงวอรี่อ่ะ
14: ใช่แบบวอรี่แบบว่าเฝ้าทนุถนอมอยู่ไง
0: แม่แล้วเด็กกำลังแบบว่าคนนี้ก็ต้องไปทางนึงทางนี้ก็ไปทางนึงแม่ก็ต้องกระเตงกันไปอะไรอย่างเงี้ย
16: แล้วเกลไปทางไหนแล้วเกลไปทางไหน
14: เกลไปทางประตูนะสงสัยไปขี่ม้าอีกรอบนึงไม่เนี่ยเด็กมันกระจองงอแงกันอยู่เงี้ยแม่มีเวลาเป็นของตัวเองพ่อแม่แบบเวลาไปเดทกับพ่อ2คน
15: ก็เอาจริงๆมันก็ตอนนี้มันโฟกัสเรามันก็ต้องเป็นลูกอ่ะทั้งชมช่วยนะทั้งแม่แล้วก็ทั้งพ่อเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราต้องโฟกัสเรื่องเรา2คนตอนนี้ก็คือมันก็คือลูกอ่ะเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ energy มันก็ต้องมาลงตรงเนี้ยก่อน
0: คือมันเป็นครอบครัวแล้วมันก็เป็นอย่างงี้นะแม่
15: ใช่คือมันเป็นทีมเวิร์คแล้วไงสำหรับบ้านเราก็คือว่าก็อยู่กันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันก็คือมันฟูลฟิลเราดีเพราะว่าผลลัพธ์ที่มันออกมากับลูกอ่ะมันก็คือสิ่งที่มันก็หล่อเลี้ยงเรายังชีวิตมันยังอีกตั้งนานเพราะฉันกล่าวว่าฉันอยู่อีกเป็นร้อยปีอยู่แล้วเดี๋ยวพอมันโตแล้วเดี๋ยวก็เป็นเวลาของเรา
14: อันนี้ก็มุมแม่ไงแม่มาแม่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็เป็นฟิลลูกไงแต่มุมพ่อแล้ว
15: แม่ก็ไปถามเขาดิฉันว่าเข
14: าถามเขาในไอจีตลอดเขาคิดว่าหนูเป็นแม่เขาเริ่มตาลายแล้วนะตอนเนี้ย
15: โอเค
14: แม่เคยถามเขาหรือเปล่าแบบว่ายูแบบว่าเรามีเวลาส่วนตัวกันไหมแย่ชุดสีเดียวมา
15: ไหมจริงๆอย่างแบบครบรอบวันเกิดหรือแบบอะไรเงี้ยก็เห็นตรงกันว่าแบบมันขี้เกียจออกไปกินกันสองคนอะ
14: ปฏิโทไปทางนั้นซะเลยหรอ
15: ใช่ก็คิดว่าอยู่บ้านกับลูกดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าจะต้องแบบว่าอุ๊ยขับรถไปเพื่อที่จะแบบฝ่ารถติดแล้วก็ไปนั่งดินเนอร์อะไรเงี้ยก็คือมันไม่เอาแล้วนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมถึงค่อนข้างเดินทางกันบ่อยเพราะว่าเวลา ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเหมือน

0: ได้ใช้เวลาแบบว่าได้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆโดยที่แบบแต่ละทุกคนไม่มีงานพวกทริปครอบครัวอะไรเงี้ยที่แบบว่าได้ใช้แบบว่า quality time
1: เป็นทาง
0: เรารู้สึกว่าแทนที่เราจะเป็นอย่างนั้นเราแบบว่าให้ energy เราเอา energy เราไปใส่กับการแบบอยู่กับเขาสร้าง core memory สร้าง
2: call memory แปลว่าอะไร
1: call memory ไม่ได้แบบว่าโทรหาแล้วก็จำเบอร์ฉันด้วยใช่ไหมฝรั่งหัวเราะก็ใช่ก็ถูกต้องเลยว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นไห
0: ม
1: การรวมตัวเพราะว่าเด็กๆกับโหระดับมือกีตาร์มือกองมืออะไรกันต่างๆเราจะมีสิทธิ์ฟอร์มวงเป็นวงสวีทหรือวงสวีทอะไรนั้นไหม

0: แม่อันนี้คนอยากเห็นอะ
1: คือตอนนี้เขาอยู่กันคนละวงพี่สายกับพี่พาที่โรงเรียนค่ะเขาก็ต่างมีวงของเขา
0: อ๋อชิไปฟอร์มกับบ้านอื่น
1: ใช่ก็คือที่โรงเรียนเขาก็จะเหมือนกับมีกิจกรรมเขาก็จะให้เด็กได้ explore ได้เลือกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเริ่มชัดเจนแล้วเอ้ยคนนี้มาทางกีตาร์นะคนนี้มาทางแบบเป็นโนคนนี้เป็นเบสคนนี้เป็นกลองหรือว่าคนนี้ชอบร้องอะไรเงี้ยก็เหมือนก็จะมีเหมือนผู้ปกครองที่เขาจะมาแบบว่ามาทาบทามแล้วก็ให้มาฟอร์มวงกันเขาก็มารวมตัวกันของยูเนี่ยเขาฟอร์มวงได้ก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีคนมาทาบทามคุณไปอยู่วงเหมือนกันใช่ไหม
0: วงอะไร
1: วงคุณชื่ออะไร
2: Snack Attack
1: Snack Attack
0: Snack Attack
1: ใช่
0: แปลว่าของเล่นที่แสนสะอาดเหรอใช่ใช่ปะขนมที่แสนสะอาด
1: Snack Attack แบบ Attack ก็เหมือนแบบจู่โจมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: หรอ
1: แล้ว
0: พี่สายเล่นอะไรแล้วที่สุดตอนนี้
1: คุณชอบเล่นอะไร
2: เปียโน
1: เปียโนวงของยุชื่อ
2: Rolling Cat
1: The Rolling Cats ใช่
0: เฮ้ยเป็นเส้นสายทุกอย่างเลยอ่ะแล้วคุณล่ะคะคุณเกลกำลังเป็นฝึกซ้อมดนตรีอยู่คุณเกลกำลังจัดเล่นเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าเฮ้ยแล้วท่าเต้นท่าการลีลาในการตีกลองของคุณ5 4 3ไป
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ไม่ใช่ขอบคุณครับสิ
2: จับมือใกล้เก็บ
0: ถูกเพราะว่าเราต้องตีเหมือนกับว่าเป็น
2: มือเคยโดนแล้วแผลแผลแผล
0: ไม้มันตีแล้วมันเจ็บใช่ไหม
1: กระเตงไปเชียร์พอไปเชียร์ทีนี้เขาก็ซึมซับเนี่ยหรือบางทีคุณครูที่มาสอนดนตรีที่บ้านมาสอนพี่อะไรเงี้ยค่ะก็แถมขอแถมด้วย
0: วันนี้นะพี่ปีปองจะสอนร้องเพลง1เพลงได้ไหมได้ไหม
2: ขอบคุณครับ
0: ไม่ใช่อันนี้เพลงใหม่ต้องล้างเลยอันนี้เป็นเพลงที่ดังที่สุดของประเทศไทยในปีพ.ศ.2500
1: แค่60กว่าปีที่แล้ว
0: โ
2: อ้
0: โ
2: อ้
0: ฮะ
2: ฮะ
0: โอ
2: ้
0: ฮะ
2: ฮะ
0: โอ
2: ้
0: ฮะ
2: ฮะ
0: โอ
2: ้
0: สระบุรีเลยคุณซีสระบุรี
2: สระบุรี
0: เลี้ยวขวา
2: เลี้ยวขวา
0: แม่นแล้ว
2: แม่นแล
0: ้
2: ว
0: ไปแล้ว
2: อะไรเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วรู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้เป็นเพลงดังอันดับหนึ่งของปีนั้นเลย
1: ไม่ใช่2500ฉันยังไม่กลัวเลย
0: หรอ
1: ใช
0: ่โอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้สระบุรีเลี้ยวขวาแม่นแล้วไปโลดแม่นแล้วแม่นแล้วไปโลโอโอโอโอโอโอโอโอดรู้ป่ะเพลงใครเพลงแม่หมอลำซัมเมอร์รู้หรือเปล่าแม่เคยเป็นหมอลำมาก่อน
2: ไม่จริง
1: แม่เป็นทุกอย่างเกียว
0: แม่เป็นทุกอย่างเลยเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวพี่จะเอาเพลงไปเปิดให้ฟังนะแม่วันนี้คือแบบแฮปปี้เอนจอยแล้วก็เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะทุกคน
2: เอนจอยที่กำลังจะได้กลับบ้าน
0: มีหนึ่งคนอยากกลับบ้านแล้วมีคนหนึ่งอยากจะขอบคุณใครไหมคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ถูกไหมวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่นะคะฮอตชูพอยต์พัทยาค่ะแล้วก็ลูกๆเด็กๆนะคะคุณสายฟ้าคุณพายุที่อยู่ที่สนามแข่งนะคะแล้วก็คุณน้องอาบิเกลด้วยนะคะที่มาช่วยแม่ทำรายการนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ตาแม่อันนี้บทแม
2: ่ได้มา
1: อ่านโชว์หน่อยอ่านโชว์หน่อย
0: พี่สายอ่าน
1: แม่บทไปเยอะแล้วอ่ะ
2: พบกับสามแซ่บได้ไหมวัน
1: ได้ใหม่
2: วันอาทิตย์
0: อาทิตย์หน้า
2: อาทิตย์หน้าสามแซ่บวัน
1: ไม่ใช่สำหรับ
0: วันนี
2: ้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยไก่ทอด KFC
1: สวัสดีคุณผู้ชมเลยดีกว่าครับ
2: สวัสดี
1: ครับผมวันนี้ตีให้ครัวของเรานะครับมาบ้านของคนที่ยิ่งด่ายิ่งดังยิ่งพูดยิ่งสอนธรรมะแบบดุสุดเลยตอนนี
3: ้วันนี้เราต้องสงบเสงี่ยมกันหน่อย
1: ทำไมฮะ
3: ถ้าเผื่อเราเสียงดังไม่เรียบร้อยจะโดนกระโถนโขกกระบาด
4: จริงปะ
1: นั่นไงนี่มาแล้ว
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค
1: ่
5: ะ
3: สว
5: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ตาย
3: แล้วก็เสียงดังเพื่อนของการกระบาดเลยเนี
5: ่
3: ย
5: แหม
1: กำลังมาสวัสดี
5: บอกว่าบ้านอาจารย์ก็น่าจะเสียงดังนะ
3: ไม่เสียงดังปกติเนี่ย
5: จริ
3: ง
1: เอากระโถนไปทำไมครับ
3: มาคุยยังเนี่ยเสียงดังเนี่ย
5: เคยเพื่อนใครยังคะ
3: ไม่เคยเพื่อนจริงๆลองสักครั้งหนึ่งก็ได้จะได้เป็นคนแรกในตำนาน
6: งั้นคำถามแรกถามทำไมมันต้องกระโถนด้วย
3: เมื่อก่อนเราเป็นหมอดูแล้วเรากินหมากคนกินหมากสมัยเวลาเขาจะมีกระโถนอยู่ทางตัว
7: เอาไปบ้วน
3: ใช่เอาไปบ้วนน้ำหมากแล้วตลาดมาเราเลิกกินหมากไปเรามาสอนธรรมะเราก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ใส่อย่างเงี้ยซับหน้าซับอะไรซับเช็ดคอก็เลยยังคงกระโถนอยู่ไว
6: ้ตอนไลฟ์สดตั้งแต่แรกๆก็เห็นมีอยู่แล้ว
3: นะมีอยู่แล้ว
6: มี
3: ตอนแรกที่เอาไปใส่ขยะใส่อะไรแต่ว่าจุดประสงค์เดิมทีอ่ะมันไม่เป็นไวรัลที่เป็นไวรัลเพราะว่าคนมันกวนเยอะแล้วตอนหลังเราคว้าอะไรไม่ทันก็เลยคว้ากระโถนอยู่ข้างๆกูกระโถนตีกระบาล
7: ไปพูดถึงคนตื่นธรรมอยากรู้ทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้อาจารย
3: ์เพราะว่าตอนแรกคอนเซ็ปต์ของอาจารย์คือในโลกเรามันมีเรื่องเดียวและฉาวิชาด้านไสยศาสตร์เยอะเนาะเครื่องรางของขลังมนต์ดำแล้วเราก็หลับไหลอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานไสยะหรือสายญาติเนี่ยมันคือการนอนเหมือนพระพุทธเจ้าปางนอนนะเรียกว่าสายญาติก็คือสายศาสตร
6: ์ครับ
3: คือท่านอนไปในธรรมราบแต่พุทธะเนี่ยมันเป็นในแนวตั้งคือตื่นรู
6: ้
3: พอวันนึงเราเดินออกจากสิ่งนี้ได้มาอยู่ในหลักคําสอนพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นคนตื่นธรรมคนก็คือเราเป็นคนที่สามารถเรียนรู้หลักธรรมได้จนเราสามารถตื่นจากการหลับไหลเข้าสู่พุทธศาสตร์การตื่นรู้ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าคนเราคือคนตื่นแล้วในหลักธรรมพระเจ้าก็เป็นคนตื่นธรรม
1: แล้วพวกเราล่ะพวกเราเนี่ยคนตื่นเที่ยงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
5: ไม่เป็นผมตื่นเช้า
3: เขาตื่นที่คนเดียว
5: ไม่มีใครเข้าห้องไม่มีใครตื่นไม่มีใครตื่นเที่ยง
7: แล้วความรู้สึกตัวเราเองอาจารย์ตอนที่ระหว่างที่แบบเรากำลังด่าไปกำลังสอนเขาไปเนี้ยแน่นอนแหละไอ้ความรู้สึกในใจเราอะเรามีขุ่นมัวแบบว่ารู้สึกโกรธที่แบบมัน
1: โกรธจริงๆไหมอะไรเงี้ยหรอ
3: โกรธจริงจริงแหละแต่อาจารย์บอกไงว่าเราโกรธแต่เราไม่พยาบาล
7: ไม่เวลาคนด่าคนด่า
1: เดี๋ยวต้องให้คนตื่นทำเข้ามาสอนเดี๋ยวฟัง
3: มาความโกรธของพวกเรามันจะเป็นฟีลแบบเนี้ยเหมือนเพื่อนกัน
6: อ
3: ะแต่มันไม่มีพยาบาลเหมือนเราแบบเราโกรธเพื่อนอะไรของมึงวะโมโหแหละแต่เราไม่คิดจะพยาบาทเพื่อนไม่คิดทำร้ายเพื่อนมันจะเป็นฟีลแบบนั้นพอเราจันโกรธปุ๊บเนี่ยจะรู้ตัวแล้วว่าโกรธแต่จะรักษาอาการนั้นไว้เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์เราที่เราต้องทำแบบนี
6: ้
3: มันเป็นฟีลนักแสดงอะเราโกรธใครจริงอาฆาตพยาบาทใครจริงไหมล่ะเพราะเวลาออกจากบทบาทมันก็คือจบมันก็จะเป็นฟีลเดียวกับที่อาจารย์ไลฟ์สดเวลานั้นพูดเสร็จปุ๊บก็คือจบ
1: ไม่แล้วขวัญอุตสามัน
5: นี่คืออะไร
1: คุณไปจิ้นเขายังไงอ่ะคือยังไงแต่กลายเป็นแบบว่าไปทำเขาท้องหรือเปล่า
6: ผมเชื่อถือให้ไหมฮะผมเชื่อถือให้ไหม
7: ไปถึงนั่นเลย
1: ไปถึงนั่นแล้ว
5: ไม่อันนี้
1: ไปทำขวัญท้องเนี่ยมันเกินไปนะ
5: ตลก
3: คือคนมันไปจิ้งกันเองไม่เกี่ยวกับจะเลยนะมันไปคิดกันเองแล้วมันเหมือนแบบว่าเคมีมันเข้ากันมันแบบลงส่งรับ
5: แต่น่ารักโอ้ว่าอันโอดูแล้วอ่ะน่ารักจิ้นได้แต่ไม่ใช่ขวัญทอง
1: ไม่ผมว่าขวัญเข้าหานะอ่ะ
5: ขวัญเข้าหา
1: ผมว่าขวัญเข้าหานะ
3: เดิมเดิมทีเนี่ยไม่มีใครเข้าหาใครเลยมีสื่อกลางคือแม่แตงอดีตภรรยาท่านทูตซาอุดีอาระเบียเป็นคนแรกของประเทศไทยเขาเป็นตัวกลางเป็นลูกศิษย์อาจารย์เขาเป็นตัวกลางว่าเฮ้ยนั่งเงียบๆไลฟ์สดคู่กันไหมไอ้ขวัญก็นั่งแบบไลฟ์สดคนเดียวเหงามันบอกว่าเหงามันก็เลยเขาก็เลยไปจับมาเออมานั่งไลฟ์สดคู่กันก็ไปไลฟ์สดคู่กันเสร็จปุ๊บครั้งแรก
5: เพราะว่าพี่แตงเขาคิดว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วที่เรียนมหาลัย

0: เดี๋ยว
1: ไม่รู้ตอนแรก
0: ไม่รู้ด้วย
1: ตอนแรกไม่รู้แล้วตอนหลังมาก็ไม่
2: เรียนด้วยกันเหรอ
1: เรียนด้วยกันเรียนคณะเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันเพราะเราก็รู้จักเขาว่าในฐานะเขาเป็นดาราเสร็จแล้วพวกเราเริ่มมาไลฟ์สดครั้งแรกตอนหลังมาขวัญก็เป็นคนติดต่อมาตลอดเลยติดต่อมาขอไลฟ์สดด้วยอะไรเงี้ยคนดูเยอะยอดขายดี
3: สนุกกว่า
1: สนุกอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันอยู่กันแล้วมันแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยก็สลับไปบ้านมันบ้างมาบ้านอาจารย์บ้าง
0: นี่ไงเข้าหาจริงด้วย
1: เข้าหาจริง
0: เข้าหาจริงฟิสิกส์ไหม
1: ไม่มีไม่มี
3: น้องก้าถาม
2: เหลืออยู่คนเดียวที่กล้าถามดันเบียร์
0: ไม่ใช่
2: นี่คือรุ่นพี่ของเรา
0: โถนพี่ใหญ่กระโถนเสร็จแล้ว
2: ถือกระโถนเพราะไม่รู้ว่าคำถามมันจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่า
0: ถ้าพี่ใหญ่ไปโดนเส้นกันนะมันน่ารักขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราจริงค่ะ
2: แล้วภาพขึ้นมาไม่ได้โดนไม่ได้ว่าเข้าใจกันนะโดนเส้น
3: เส้นอะไรอ่ะ
2: ขวัญครับ
1: วิดีโอคอล
2: สวัสดีครับคุณขวัญครับ
1: อ๋ออยู่ในรถ
3: น้องขวัญ
1: อ๋ออยู่ในรถ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พี่พี่โอด้วยพี่โ
5: อ
1: ด่าหมดแล้วไม่สนใจใครหรอกเดี๋ยวจะโดนด่าด้วยที่หมายมาห้าม
5: เ
1: ดี๋ยวจะกระถนปิดปากต่อคนแรก
4: ตามข่าวแก้ข่าวที่นึงตกลงของจริงหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยว่า
5: ไม่ท้องมีขาสาไม่ได
1: ้
5: เลย
1: เยอะมาแล้วนะถ้ามันพยายามพอวันนั้นไปประกาศรางวัลเสร็จเดี๋ยวหนูจะไม่กินแล้วข้าวเย็นตกเย็นมาไปไลฟ์สดนั่งกินข้าว
0: ก็ขายน้ำพริกขายอะไรใช่ไหม
1: ขายของ
5: พ
1: ี่
5: โอ
0: ใช่ไหมมันเหนื่อยเนาะนั่งอยู่อย่างเงี้ยเน
5: า
0: ะ
5: ใช่หนูเราทำหนังไก่หนังปลาเราก็ต้องทำ
0: นี่เขาขายหนังไก่หนังปลา
1: ของคนชอบเข้าข้างกันจ้าห้าลูกสองคนด้วยพอกันเลย
0: มีสายยาง
5: แกให้พี่โอหาให้
0: เอาเองวันนี้ค่ะไปแล้ว
2: เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเยี่ยมชมสถานที่หน่อยดูหน่อยว่าแต่งยังไงบ้างตรงนี้ทำอะไรตรงนู้นทำอะไรบ้างได้ไหมจันเบียร์
1: ได้เลย
2: โอเคโอเคเอาข้างในก่อนดีกว่า
1: ข้างในก่อน
2: ไปเฮ้ยพวกเราเข้าข้างในเชิญครับจานพาเข้าไปดูข้างในหน่อยฮะ
6: โอ้อะไรเนี่ย
2: ผมมา
6: เซอร์ไพรส์เบรก3เดี๋ยวเซอร์ไพรส์เบรก3
2: ยังไม่เห็นใช่ไหม
6: ยัง
2: เดี๋ยวๆๆๆอะไรเนี่ยไอ้นี่แต่งตัวแฮร์รี่พอตเตอร
6: ์
2: ไอ้นั่นแฮร์รี่พอตเดี๋ยวค่อยคุยเบรก3นะ
6: ผมจะมาเซอร์ไพรส์เบรก3อาจารย์นะ
2: อ่ะตรงนี้เป็นอะไรครับจานเบียร
1: ์ตรงนี้เป็นบ้าน
2: แล้ว
7: ตอนนี้หรอ
8: จบเลยจบ
0: เลย
1: เป็นบ้านเดิมทีเป็นบ้านแล้วเดิมทีอาจารย์ก็อยู่ที่นี
2: ่
1: นอนนี่กินนี่ทุกอย่างแล้วตลังมาเราใช้บ้านเป็นที่ปฏิบัติเวลาคนฟังธรรมที่นี่ก็เลยจะไปต้องทุบห้องทิ้งก็ห้องที่เคยอยู่อยู่ตรงเนี้ยก็ทุบทิ้งแล้วก็กลายเป็นต้องทำให้บ้านโล่ง
2: เปิดโล่งก็จะได้
1: โล่ง
2: รับคนมาฟังธรรมจะมีโต๊ะทำงานการอยู่ตรงนี
1: ้ถ้าว่าปกติวันปกติอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานอันนี้อาจารย์ก็จะทำงานเซ็นเอกสารประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็จะนั่งตรงนี้นี่ว่ารับแขก
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นที่นั่งประจำเวลาไลฟ์สดบางทีก็จะเห็นเวลาอาจารย์ขายของก็จะนั่งตรงนี
2: ้อันนี้อาจารย์เอาไว้เรียกลูกน้องหรือว่าอะไร
6: ขายของไงแต่ขออนุญาตนิดนึงเถอะนะอาจารย์เป็นคนไม่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์
6: ไม่บอกลูกศิษย์ไม่ขอแต่ขออนุญาตนะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเลยเนี่ย
1: อันนี้มีแต่พระพุทธรูปมีแต่พระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าจะสังเกตคืออาจารย์จะไม่มีธูปไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้พวงมาลัยไม่มีข้าวพระพุทธเจ้าวางอะไรเกินกาลเดินได
2: ้
1: อาจารย์ชอบพุทธศิลป์อาจารย์เป็นคนชอบของเก่าชอบของโบราณชอบศิลปะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะชอบอะไรแบบเนี้ยวางแต่อาจารย์ก็จะไม่ได้เอาอะไรมาไหว้มาบูช
2: า
1: เรามีไว้เพราะสวยเป็นศิลปะแล้วเราก็เห็นแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อันนี้เป็นงานญี่ปุ่น
6: งานญี่ปุ่น
1: ใช่อันนี้เรียกว่าตู้พระญี่ปุ่น
6: ตู้พระญี่ปุ่น
1: แล้วอาจารย์จะไม่เชื่ออะไรเหมือนใครอย่างเนี้ยตีจูเอียลูกศิษย์จะถามว่าจะทำยังไงดีกับตีจูเอียที่บ้านอาจารย์บอกว่ายกให้เราเองมันเป็นหินอ่อนมันจะเสียดายแล้วก็คนก็กลัวไงกลัวแบบเทพเทวามันจะมาเข้าตัวเองเอาบอกเอามาให้นี่ไม่ถือก็เลยเอามาใส่พระพุทธเจ้า
2: ก็ดูดิ
1: ก็จริงก็สวยเห็นป่ะมันเดี๋ยวใส่ได้ใช่อย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งอะไรแล้วก็บางคนบอกว่าไม่ได้เป็น
6: ธรรมดา
1: ไม่ผิดวางได้เพราะความเป็นจริงที่จะบอกว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้มีการโดนบันดาลอ้อนวอนร้องขอรอคอยผลมันไม่มีทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำของตัวเองสมัยก่อนนั้นนี้เบียร์จะมีสารภูมินะแล้วจะก็รอจนกว่าพ่อแม่อาจารย์จะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่จนสังเกตสงการที่ผ่านมาเขาไม่ไหว
2: อ
1: าจารย์ก็เลยถามเย็บๆไปว่าขอเอาตายายไปอัญเชิญอยู่บ้านพักคนชราได้ไหมเราขี้เกียจเลี้ยงแล้ว
3: หรือว่ายังไงเอาออก
0: ไปเอาออก
1: ไปส
2: าย
1: ยาย
2: ไง
1: อาจารย์ก็เลยไล่ตายายไปอยู่บ้านป้าบางแคเลยเชิญออกไปก็เลยเอาไอ้รูปพุทธปั้นอะไรนางงามอะไรออกไปหมดก็เลยเอาพุทธรูปไปใส่พุทธรูปไปใส่ตอนแรกเนี่ยยังแบบกลัวพ่อแม่จะยังรู้สึกว่าอุตส่าห์ตั้งมาเสียงมันไปหลายหมื่นก็เลยเอาพุทธรูปไปใส่ก่อนแต่หลังมาก็สอนธรรมะไปเรื่อยเขาก็ฟังอ่ะเขาก็เย็บๆถามใหม่สารภูมิจะเอาไว้ไหมตรงนี้จะทำโรงครัวไปเลี้ยงโรงทานได้บุญมากกว่า

0: ขาบอกว่าจะทุบก็ทุบเลยเขาเข้าใจแล้วอ่ะเขาก็ให้อาจารย์ทุบเลย
1: เห็นแล้วบอกมีตู้เก็บกระถูนด้วยเหรออาจารย์
0: มีมีอันนี้จะเป็นตู
2: ้
0: กระถูนตู้กระถูน
2: เ
0: ขาจะซื้อเก็บไว้อย่างนี
3: ้มันเป็นคลาสสิกไปแล้วนะ
0: มันเป็นของโบราณทั้งหมดไม่ใช่ของใหม่นะถ้าเราสังเกตก็จะเป็นสนิมเป็นอะไร
3: ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นสนิมนี่คือมันหาไม่ได้แล้วนะกระถูนอ่ะ
2: แต่น่ารักอ่ะ
0: รุ่นอย่างเงี้ยก็คือไม่มีแล้วอันนี้ก็คือแบบราคาแพงถ้าเล็กกว่านี้คือราคาเพราะว่ามันไม่มีขายแล้วมันไม่มีผลิตอีกแล้วในโลกนี้ก็คือเป็นของเก่าของโบราณที่ใช้จริงในสมัยก่อน
1: นี่ไงเล็ก
0: เนี่ยเล็กยิ่งเล็กยิ่งแพง
3: นี่ใครครับอาจารย์เดีย
0: อาจารย์เอง
2: โอ้ยนี่ขนาดลากอะ
3: นี่เหรอตอนที่วิ่งเล่นตั้งแต่แบบมีโรงศพ
0: ใช่
3: ไห
0: มบ้านนี้บ้านนี้ที่ขายโรงศพบ้านนี้เลย
1: เออเขาบอกว่าตอนเด็กๆอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์เป็นมหาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอ
0: เขาเรียกกันแบบเพื่อนเรียกกันมันไม่รู้หรอกว่าจริงว่ามหาคืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เรียกกันเรียก
3: เรามาเจาะลึกดีกว่าเพราะผมอยากคุยกับอาจารย์ไล่ประวัติมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงปัจจุบันเลยดีกว่าสายดาร์กที่อาจารย์ไปเนี่ยเคยทำอะไรที่มันดาร์กสุด
0: เคยทำให้คนแยกกันสาดแช่ง
4: แล้วทำให้รักกันได้ไหม
0: ทำให้รักกันมีวิธีอยู่
4: จริงเหรอยังไงนะอาจารย
5: ์ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
6: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: ได้มีโอกาสได้มาเล่นละครเรื่องสุดเสน่หา40เรื่องเปิ้ลไม่เคยเล่นจริงเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เปิ้ลเล่นจริงคือในเรื่องนี้นางเอกสลายก็จะตบเราด่าเราอย่างเงี้ยแล้วเรากลายเป็นว่าเราเป็นนางร้ายที่อ่อนกว่าดีกว่ามืออะไรเงี้ยหลังๆเริ่มไม่ไหวเว้ยผมเริ่มร่วงเยอะเอาเว้ยเล่นสิ่ง
2: ล้าง
7: เล่
2: าแล้วเว้ย
7: ไม่ไหวแล้วว่ะมีถุงแกงวางอยู
3: ่
7: ในตลาดเราปาหมดเลยแล้วจับหัวพี่แอนเนี่ยความละโขกโข
8: กหอมกระหอยชา
9: หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
10: า
9: ะ
10: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหาได้ยังไงเรื่องมันจะมีอะไรอยู่วะ
9: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
10: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
9: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
11: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
14: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
15: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
16: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
13: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
17: ่อาจจะได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
18: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
11: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
16: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตแย้มนามเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินและเวฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX

0: เดี๋ยวเราคุยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยดีไหมตั้งแต่เห็นบอกว่าตั้งแต่ว่าสมัยเด็กๆก็คนก็เรียกว่ามามหาแล้วใช่ไหม
1: ความเป็นจริงเด็กมันเราไม่รู้นะว่ามหาคืออะไรตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยเขาก็เรียกกันเราจะเป็นกลุ่มแบบตั้งแต่เด็กก็คือเป็นกลุ่มแบบอารัธนาศีลพาเพื่อนทำบุญสวดมนต์แล้วก็จะเป็นแบบเล่นผีถ้วยแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องผีเรื่องอะไรด้วยแล้วก็เวลาแบบมีคนผีเข้าก็ไปไล่ให้เขาไปทำพิธีกรรม
0: ทำได้เหรอ
1: ทำไม่ได้เราก็ทำไปอย่างนั้นแหละเด็กไงสมัยเด็กมันก็ไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่กับชีวิตแบบนี้อยู่กับวัดวาลามาตลอดและย่าก็ไปถือศีลนะจ๊ะก็จะถือศีลตั้งแต่สมัยเด็ก
0: มันซึมเรื่องนี้มาตลอด
2: เข้ามาบ่มในตัวตั้งแต่เด็ก
3: แล้วอาจารย์ไม่เคยซ่าเลยหรอ
1: มันมาซ่าจริงๆคือตอนมหาลัยเพราะว่าตอนเด็กเราอยู่ในกรอบตลอดเราไปไหนไม่ได้โดนควบคุมมีอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาโตขึ้นมาก็ใจแตก
3: เหรอขั้นไหน
2: ขั้นไหนอาจารย์
3: ใจแตก
0: กินละเออมาก
3: ทำทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างเที่ยวเล่นลงอ่างอะไรไปหมด
0: เฮ้ยอ่างเข้าไปเหรอ
1: ไปแล้วตอนหลังมาพอเรามาเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไงมันแค่ไปนั่งสวดมนต์ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เลยไม่เข้าใจธรรมะพอเวลามันมาเจอโลกเราไม่เคยเจอมาก่อนมันก็หลุดเลยเพราะเรารู้สึกมันสนุกอ่ะมันสนุกมันเที่ยวเล่นมันแฮปปี้มันฟิน
3: อ
1: ่ะเราก็เลยกลายเป็นไปเลย
3: จริ ง
1: มันจริงตอนนั้นมันแบบ
0: มันยังเด็กอยู่ไงมันจะเอาตังค์ที่ไหนเที่ยวล่ะมันจะ
1: ขอพ่อแม่ไงพ่อแม่ไม่ให้ก็ขโมยทอง
3: ขโมยทองเลยขายด้วย
1: ขโมยทองขายเลยขโมยตังค์ไม่ได้ไง10บาทตอนแรกก็ไปจำนำเอาไปเที่ยวจำนำไปเที่ยวจนหมดเฮ้ยทองมันขึ้นว่ะจำนำได้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันอั้นแล้วเอาไปขายเวลาขายมันจะได้เพิ่มอีกนิดนึงก็เอาส่วนต่างไปเอารวมแล้วจะไปยืมเพื่อนมาเอาออกไปจำนำก่อน
4: เพราะว่าจำหนักเหมือนกันนะ
1: แล้วก็ตลาดมามันจวนตัวเขาไม่ให้แล้วเขาก็เริ่มหางงหางานให้เราทำเริ่มเปิดร้านซักรีดก่อน
3: เป็นธุรกิจส่วนตัวอีก
1: ธุรกิจส่วนตัวก็
3: เจ๊ง
1: ไหมเจ๊งจะเหลือหรอเพราะว่าเที่ยวไง
4: ยังเที่ยวอยู
1: ่ใช่ก็เปิดร้านแปดโมงไปตื่นที่บ่ายโมงแล้วกล้าวางหน้าร้านเต็มเลยมันจะซักยายทันเลยทีเนี้ยก็เละหมดสุดท้ายมันไม่ไปรู้เป็นพายก็เริ่มอยู่บ้านทีนี้พ่อก็เลยว่าไปทำงานก็แล้วก็เลยหางานให้ก็บังคับให้ไปทำพอเราเริ่มทำงานเริ่มมีเงินเดือนแรกภูมิใจทีนี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆจนเงินเดือนไปแสน
3: เฮ้ย
1: ใช่ก็ขยับความรับผิดชอบจนเงินเดือนไปแสนก็กลับมาเริ่มมาแบบให้เงินพ่อแม่ให้อะไรตอนนั้นก็เป็นหนี้เยอะเขาเรียกว่าหนี้พ่อหนี้แม่ตั้งแต่สมัยทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดที่เราไปกู้เขามาเนาะไปเจอปัญหาเรื่องยึดทรัพย
0: ์
1: ยึดบ้านเพราะตอนนั้นเราเป็นบุคคลล้มละลายเพราะว่าเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วนะแล้วบริหารจัดการเงินไม่ได้ได้เงินเดือนเป็นแสนก็บริหารจัดการเงินไม่ได้คือมันไม่ได้เที่ยวนะตอนนั้นแต่มันกลายเป็นติดหรู
0: เอาทุกทางกันนะติดหรูขนาดไหนกันเบ
1: ก็ทุกบ้านที่อาจารย์ซื้อใหม่อีกหลังนึงเนี่ยอาจารย์ซื้อในราคารวมบ้านรวมตกแต่งทั้งหมดประมาณ3ล้าน5ก็ซื้อเองคนเดียวซ
0: ื้
1: อเสร็จก็เป็นหนี
0: ้
1: ไม่พอเราก็เอาบัตรเครดิตไปรูด
0: นี
1: ่ซื้อแชนเดลี
3: โอ้
1: ซื้อมาก
3: นี่บัตร
4: จุดเริ่มต้นของความ
1: แล้วมันกลายเป็นสมัยจริงแล้วตอนนั้นมันก็เป็นภาวะที่เราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำงานประสบความสำเร็จเพราะเราใส่มูเราอ้อนวอเจมเจวาเสร็จเราสำเร็จในพวกสิ่งนี้เราเชื่ออะไรสินะ
3: อ
1: ัน
3: นี้เข้าอีกเข้ามูอีก
1: เราก็มูเราก็เสร็จแล้วเราเชื่อเราก็เลยตัดใจว่าเฮ้ยจะไปมูเองทำไมวะในไหนศาสตร์เหล่านี้เราก็รู้อยู่แล้วอ่ะไปเรียนรู้ทำเองก็เลยเริ่มเป็นหมอดู
3: ออกจากการทำงานเงินเดือนแสนไปเป็นหมอดู
4: เป็นหมอดูอีก
3: อาจารย์ดูเป็นจริงปะ
1: เป็นจริงสิน
0: ี่จะ
3: ให้เป็นจริงอะไรอย่างนี้เหรอไ
0: ม
3: ่ไหนถึงเป
0: ็นไพ่
3: เป็นดูไพ่ดูลายมือหรือดูอะไร
1: ดูทุกอย่างเลยเมื่อก่อนจะดูที่นี่แหละตอนที่เรานั่งเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่ที่อาจารย์ใช้ทำเป็นห้องพักใช้เป็นห้องดูดวงนั่งดูดวงตรงนี้เลยเมื่อก่อนนี้แล้วสถานที่ที่มีเห็นอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ในการที่อาจารย์ใช้ในการทำพิธีกรรมเนี่ยใช้
3: พิธีกรรมอะไรอ
1: าบน้ำมนต์ไงไหว้ครูไงสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาไงถูกต้องรวมทั้งส่งด้วยก็ส่งที่นี
4: ่เป็นร่างทรงด้วยหรอ
1: เป็นร่างทรง
3: อาจารย์ไหวไหมเนี่ยไม่จริงหรอก
1: จริง
3: ร่างทรงอะไร
1: ทรงปู่ไงก็ที่ผมกินหมากไงที่มีกระโถนที่กินหมากก็เพราะฉันทรงปู
3: ่แล้วจริงมั้ยเนี่ย
1: จริง
3: ไม่เข้าจริง
1: เข้าจริงสิ
0: เข
1: ้
0: าจริงสิ
1: ไม่มันเริ่มต้นจากเราดูดวงก่อนแล้วพอเวลาเราทำพิธีกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันเริ่มอินมันเริ่มหลงไปเรื่อยๆอ่ะมันก็กลายเป็นมันเริ่มติดแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันกลับมามันเริ่มสื่อสารกับเราได้เรื่อย
3: ๆ
1: เราก็เริ่มปฏิบัติในฐานะของคนเป็นหมอดูมันจะสื่อสารได้
0: สายดาร์กที่อาจารย์ไปเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมาเริ่มดูเริ่มนี่เริ่มนั่น
5: มากเลย
0: เคยทำอะไรที่มันดาร์กสุด
1: ถ้าดาร์กกับพิธีกรรมคือเคยทำให้คนแยกกันสาดแช่งทำพิธีสาดแช่งคนแยกกัน
4: สำเร็จไหมอาจารย์
1: สำเร็จ
4: อุ้ย
1: มันสำเร็จแต่ประเด็นคือมันจะเลิกกันอยู่แล้ว
4: คือ
1: ว่
4: าจะถึงเวลาของมัน
1: มันเป็นเวลาของมัน
4: ทำให้รักกันได้ไหมจัง
1: ทำให้รักกันมีวิธีอยู่สมัยก่อนนะที่ทำก็มีอย่างเช่นว่าไปหาใบไม้เจ็ดสี เอามาใส่ไว้ใต้ที่นอนแล้วก็อธิษฐานแล้วมันได้ผลด้วยนะ
3: เขารักกันแล้วเขามาหาอาจารย์อีกทีใช่ไหม
1: ไม่ใช่อาจจะไม่ได้บอกครับไม่ได้ทำให้ตัวเองไ

0: ถึงว่าขาว
1: ขาว
0: แปลงขาวมันไม่กลับบ้านอาจารย์บอกว่าเนี่ยไปใส่ใต้หมอนเดี๋ยวไม่เกินสามวันกลับกลับจริง
2: จริงเหรอ
0: ใช่มันกลับจริง
2: ยังไงนะอาจารย
3: ์เริ่มอยากเลย
0: ตอนนั้นเราก็ให้ก้อนคือเราก็เอ๊ะนะแต่เราให้ก้อนทำไมอาจารย์เอ้ยก็แปลกใจว่าทำไมคนนี้สำเร็จทำไมคนนี้ไม่สำเร็จก็ให้ข้ออ้างเขาเหตุผลง่ายๆคือเฮ้ยวาระกรรมอย่าทำอันนี้เสริมเข้าไปเอาตังมาจ่ายก็ทำเสริมไปอีกเดี๋ยวก็กลับเพราะเวลามันนานเข้ามันทำหลายพิธีจัดอ่ะมันหลายวันแล้วอ่ะมันก็กลับสิมันไม่มีที่ไปไง
3: เออใช
0: ่เออมันไม่มีที่ไปแต่มันก็กลับสุดท้ายโอ้ยนี่ไงพิธีนี่ไงเสร็จแล้วอ่ะแสดงว่าเหมาะกับพิธีนี
1: ้
0: เราก็ได้ตังแล้วครั้งหน้ามีอีกมาทำพิธีนี
3: ้มันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงเป็นจิตวิทยาที่สูงมากนะมันต้องมีอะไรที่มันเป็นทิกเกอร์อ่ะแบบอยู่ดีๆจากที่เขาทำแบบนี้อยู่อ่ะและอยู่ดีๆตอนนี้กลายเป็นคนตื่นทำอ่ะมันคือเรื่องอะไรมัน
2: เปลี่ยน
0: โควิด
3: โควิดเหรอ
0: ช่วงโควิดยุคแรกเลย
1: ได้
0: ก่อนหน้าแล้วอาจารย์ปฏิบัติแล้วแล้วอาจารย์ปฏิบัติไปด้วยแต่ปฏิบัติของอาจารย์คือปฏิบัติจุดประสงค์เพื่อที่จะจูนกับเทพให้ติดมากขึ้นจะสื่อสารได้มากขึ้นเราก็ปฏิบัติของเรานั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งหลังมาเนี่ยเราทำพิธีกรรมเยอะมากแล้วมันเหมือนว่าเราสื่อสารแล้วมันเก่งมันเจ๋งอ่ะแต่ปรากฏว่าวันนึงอ่ะมันเจ๋งจริง
3: เราเก่งขึ้นเรื่อยๆ
0: เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วตลาดมามันช่วยได้ทุกคนอ่ะปรากฏที่เราคิดเองว่าช่วยได้ปรากฏวันนึงเข้าโรงพยาบาลเฮ้ยมันจะไม่เข้าโรงพยาบาลมันจะตายอ่ะโควิดตอนนั้นอยู่คอนโดแล้วก็มันกำลังจะตายอ่ะแล้วเราเห็นข่าวคนขึ้นอืดอ่ะอยู่ที่บ้านในยุคแรกอ่ะแน่นอนไข้40องศาเราออกขอเทพอ่ะเราช่วยเหลือคนมาตั้งเยอะทำไมเทพอยู่กับเราอ่ะทำไมไม่ช่วยเราเลยวะ
1: อ
0: ๋
1: ออาจารย์ก็ขอ
3: หมอใช่ใ
0: ช่มันหายไปเลยอ่ะคือหนีไปเลยแล้วแบบ
2: อาจารย์เทพไม่ใช่หมอ
0: คนนั้นยาย
1: หนีไม่ได้เลย
0: ว่าถูกต้องแล้วทำไมไม่หายไม่ดีขึ้นเราเลยกลับเลยมันเหมือนไอ้ธรรมะที่เราศึกษาในระหว่างนั้น
2: อ
0: ่ะมันดีตัวขึ้นหมดเลยมันดีตัวขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลยเราต้องพึ่งตัวเองในเวลานี้เราเลยแบบอาจารย์เลยกำหนดพุทโธแล้วเปิดยูทูบข้างหูเนี่ยให้เป็นเสียงหลวงตามหาบัวเทศสอนธรรมะเราแล้วเราก็เริ่มพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่อะไรยังไงจนรอดตายแล้วก็ได้โรงพยาบาลตลาดมาเราเริ่มเดินจุกรสมาธิอยู่ประมาณสัก2ปีจนอาจารย์เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าตัดสินใจไปบวชเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปภาวนาอยู่7วันไม่ได้นอนเลยมันติดใจกังวลเรื่องล้มละลายเพราะว่าบุคคลล้มละลายบวชไม่ได
2: ้
0: ถ้าจับได้ไล่ศึกบุคคลเป็นหนี้บวชไม่ได
2: ้
0: เพราะว่าต้องไปเคลียร์หนี้ก่อนถึงจะบวชได้ก็กังวลอยู่อย่างเงี้ยจนที่สุดต้องไปลาไปกราบเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วก็ไปลาหลวงพ่อว่าผมบวชไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีเรื่องนี้ท่านก็บอกเขาเข้าใจเขาบอกว่าไปเตรียมตัวให้ทั้งโลกให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยกลับมาบวชใหม่พอเรากลับมาบ้านเรารู้สึกว่าความรู้ที่เรามีสิ่งที่เราหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราเริ่มต้นได้เรารู้สึกว่าความสุขมันดีตัวขึ้นเยอะมากเลยเราพ้นจากพิธีกรรมเหล่านี้มาได้จะทำอะไรดีเราไม่อยากดูดวงอีกแล้วเราก็เลยมานั่งคิดพิจารณาว่าจะทำอะไรพอเวลาเราพิจารณาเสร็จปุ๊บสอนธรรมะดีกว่ายังไม่ต้องสนใจว่าทำอะไรเอาเงินเก็บที่มีอยู่เนี่ยค่อยๆใช้ไปเพราะว่าเรากินข้าวอยู่กับพ่อแม่อยู่แล้ว
3: ตรงเนี้ยคุณไม่เห็นว่ามีกระโถนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีของที่เรามอบให้อาจารย์เบียร
1: ์
3: ไปดูแลความสะอาดให้กับทุกคนส
2: ัง
3: เกตกันปุ๊บเนี่ยจะสะอาดอย่างแน่นอน
4: ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดินดูรอบบ้านของอาจารย์นี่โล่งสะอาดมากๆเลยทีเดียวนะครับสะอาดตาแบบสุดๆเลยทีเดียวครับจัดได้เนี้ยบขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าแสดงว่าอาจารย์เป็นคนรักความสะอาดมากๆเลยใช่ไหม
0: ใช่อาจจะเป็นคนเนี้ยบนิดนึงก็ไม่ได้ขยับนิดนึงก็ไม่ได
4: ้สังเกตดูได้เลยเพราะเข้ามาปุ๊บสะอาดมากๆเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยคนเข้านอกออกในเยอะมาก
3: เข้าทางเลยนะครับคนรักความสะอาดดูแลบ้านเนี้ยบแบบนี้เนี่ยครับวันนี้เรามีตัวช่วยระดับแชมป์มามอบให้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยที่เรียกว่าอยู่คู่บ้านคู่ครัวอันนี้เลยครับทุกขยะ
5: แชมป์เนี่ย
2: ใช่ครับนี่พรีเซนเตอร์เขาหล่อมากเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะครับน้องบิลกินครับความพิเศษคือกลิ่นนี้นะครับกลิ่นใหม่สัญชัยเนี่ยน้องบิลกินเขาร่วมดีไซน์เองด้วยนะครับให้ฟีลความหอมแบบลักชัวรี่เหมาะกับบ้านนี้มากครับ
4: และเขายังยืนหนึ่งเรื่องการใช้งานที่สะดวกนะครับนี่มีแคปซูลใส่ถุงขยะแบบนี้ด้วยนะครับพกง่ายครับเวลาใช้แค่ดึงนะครับผมหารอยต่อนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นถุงแบบม้วนมีหูผูกนะครับมัดแน่นครับสามารถหิ้วไปทิ้งได้ง่ายๆเลยครับ
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนนะคะเขามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นค่ะถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นนะคะมีทั้งถุงดำนะคะถุงหนาถุงแบบมีหูผูกมีครบทุกแบบค่ะ
2: ถุงขยะแชมเปี้ยน
6: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
2: นี่มาพระอาจารย์เบียร์คนตื่นทาง
3: ขอบคุณครับเห็นบอกว่าอาจารย์เบียร์จริงๆแล้วตรงเนี้ยเอาไว้ทำงานเอาไว้เทศแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย้ายที่นอนแล้ว
0: ใช่
3: ไปมีอาสมเล็กๆอยู่ตรงนู้น
0: ใช่
7: เราจะเปิดร้านใหม
0: ่ให้ประสบความล้มเหลวหรือประสบเร็จ
7: นี่เข้านี่เลยนะ

0: นั้นถ้าทำต่อจากนี้ไปต่อให้เจ๊งก็จะไม่เสียใจ
1: เสียใจ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
2: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: ลูกเป็นไข้ยาแล้วลืมเขย่าขวด
5: จะนิยาครบไหมเนี่ย
6: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
7: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
8: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
9: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: ไต่โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะเกิดกล้องขึ้นอีกครั้ง
11: คุณคำตีอักมาก
10: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
12: าสิไว้สวยนี่เลย
10: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
13: ไปนครนายก
14: แล้วไม่ไปร้านนี
15: ้ถือว่าผิด
14: มันยังเป็นเรื่องราวเดิมๆบ้านๆอยู
16: ่เนื้อเด้งเด้งกลิ่นหอมๆมันจะพุ่งออกมาเลย
14: เนื้อมันแน่นจริงๆคุณรู้ป่ะฝ่ายสำรวจไปสำรวจมีทั้งหมด
17: หลายทั้งหก
14: ท่านเชื่อยังอ่ะส้มเนื้อซอยข่อยแม่ครับ
17: ทำถึง
14: มันเท่มาก
16: ๆน้ำคือสดชื่นมาก
17: มีการฟิวชั่นฟู้ดที่อัปเกรดอาหารอีสาน
18: ครัวคุณไป
19: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงแต่ถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
0: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
19: สวยละ
2: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
9: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
4: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี้
12: ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮวเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
1: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
9: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตยานนาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอ้ําอมรินทร์และเวย์ฟอร์โคเนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
11: น้ำปลาร้า
6: แม่บุญล้ำ
5: อร่อย
3: ฟินเวอร
10: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
15: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
13: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
20: ช่วงแบบแพงข้างหลัง
21: นี่เป็นแบบสถานที่เราใช้เดินจงกรมอะไรด้วย
0: ใช่ก็ที่ภาวนาของอาจารย์ก็จะเป็นที่นี่แล้วก็เริ่มปรับภูมิทัศน์เพราะเมื่อก่อนมันร้อนไม่มีต้นไม้เลยตรงนี้เมื่อก่อนก็ค่อยๆจัดปลูกเอาต้นไม้ไม้ล้อมมาลงลำธารเพิ่งทำ
22: แต่พอสวนแบบนี้มีความชื้นเยอะปุ๊บอ่ะมันก็จะมีพวกตะปาดพวกคางคกพวกอะไรมาเกาะบ้านเกาะอะไร
0: อาจารย์เยอะชอบอาจารย์ชอบ
23: เยอะเลยไงไปแล้วไปเลยตรงนี้ตรงนี
17: ้ก่อนอื่นถามก่อนได้ไหมเด็กสาวไม่อยาก
22: เด็กสาวนะเด็กสาวอันนี้เด็กสาว
0: เหรอผมมานั่งรอนานแล
17: ้
0: วเหรอ
17: โอ้ยแล้ว
22: ยังไงตอนนี้บ้านหลังนี้ก็คือบ้านของอาจารย์เลย
0: ที่บ้านอาจารย์ครั้งนี้คืออาจารย์อยู่ที่นี
24: ่นอนที่นี
22: ่นอนที่นี่เหรอฮะ
0: อยู่ที่นี่แหละใช
22: ่
0: ชีวิตก็คืออยู่ที่นี่ทุกวันบ้านอาจารย์ก็จะเรียบร้อยแบบนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บก็จะต้องรวบที่นอนเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยกระโถนก็ต้องเอาขึ้น

0: นี่ทำตัวเหมือนแบบเขาเรียกนะยังไม่บวชแต่ทำใช
1: ่ก็ทำเหมือนพระใช่
2: สุดท้ายวันหนึ่งจะบวชไหม
1: ตั้งใจ
2: ครับ
1: ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่วันนี้ที่ยังบวชไม่ได้เพราะว่าโดนคดีตอนช่วยแสดงดังนั่นแหละที่มีข่าวไปกล่าวโทษไปแถลงข่าวที่กองปราบเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นคดีอยู
2: ่คนเราอ่ะถ้าเกิดว่าเคยแบบว่ามีปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่แล้วเปิดก๋วยเตี๋ยวแบบไม่เผ็ดอ่ะ

0: ร็จไม่ความยุ่งใจไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: อ
0: ัน
1: นี้ถือว่าพร้อมเลยไม่จริงๆเข้านี่เลย
2: นี่เลยนะอันนี้ไปกินแล้วเนี่ย
1: ลมร้อน
3: ทำแล้วทำคนเดียวเลยทำคนเดียว
0: ไรหุ้นแล้วเหรอ
3: ไม่ใช่
0: แล้วเหรอ
3: คุณอย่าใช้คำพูดผมผมเบียร์ตอนนี้อยู
4: ่คือพูดง่ายๆคนเราทำธุรกิจเนี่ยมันล้มเหลวเพราะเกิดจากการที่เราไม่เคยเตรียมใจว่ามันจะล้มเหลว
3: เออว
4: ่
3: ะ
4: เราอ่ะคิดอย่างเดียวคือสำเร็จคนทำธุรกิจทุกคนเมื่อลงทุนแล้วต้องขายได้วันที่อาจารย์ขายทุเรียนอาจารย์คิดเลยว่าอาจารย์นั่งมองหน้าบ้องมองเงินในบัญชีว่าพร้อมจะลงทุนไหมสองล้านถ้าพร้อมลงทุนมันเจ๊งนะอาจารย์คิดเลยว่าเจ๊งได้แล้วเจ๊งจนไม่เหลือเลยหมดแม้แต่ทุนไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวรับได้ไหมอาจารย์นั่งคิดอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งพิจารณาซ้ำไปซ้ำมาอะไรจะเกิดเหตุกับเราบ้างโอเคตัดสินใจทำไม่เป็นไรพอเราตัดสินใจเสร็จปุ๊บปรากฏมันจะเจ๊งเว้ยเพราะว่าทุเรียนมันมาวันนั้นอ่ะที่เป็นข่าวดราม่ามันเละเทะไปหมดเลยเราแบบไอ้ขวัญก็อยู่วันนั้นแล้วแบบเครียดมากจะทำยังไงดีวะในขณะที่ไอ้ขวัญเดินไปเคลียร์หลังบ้านเนี่ยอาจารย์ยังนั่งสนุกไลฟ์สดอยู่หน้าไม่สนใจช่างมันเพราะเราเตรียมใจแล้วจะเจ๊งหน้าที่เราตอนนี้คือขายขายอย่างเดียวได้เท่าไหร่เท่านั้นเอาไว้เต็มที่สุดท้ายแล้ววันนั้นอาจารย์รอดนะอาจารย์ลงทุนไป2ล้านกว่าบาทเหมือนจะได้มาประมาณ 300,000 มั้งได้กำไรมาหลังค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วก็ยังดีว่าดีกว่ามันหายไปหมดเลยพอเวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บสบายใจในวันที่เราเจ๊งรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราได้ทำเราวางแผนทุกอย่างการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอ่ะมันเห็นแผนงานหมดแล้วแต่เราไม่เห็นแผนงานของความล้มเหลวคนคิดเนี่ยมักจะมองเห็นประโยชน์แต่ลืมมองโทษถ้ามองโทษเยอะๆว่ามันยังมีช่องโหว่ในการที่มันจะเจ๊งอยู่อย่าทำแต่ถ้าไม่มีช่องโหว่ในการเจ๊งโอเคลองมือทำแต่ถ้าเจ๊งช่างมันเป็นประสบการณ
3: ์แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมใจเจ๊งอะไรแต่จริงๆแล้วมันได้บทเรียนอะไรบางอย่างว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่ายืมจมูกคนอื่นให้จ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะเจ๊งเราจะได้มันก็ด้วยตัวเราเองอันนี้ถือว่ามีความสุขในการเริ่มต้นใหม่
4: ถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นถ้าทำต่อจากนี้ไปต่อให้เจ๊งก็จะไม่เสียใจ
3: เสียใจนะทำใจได้อันนี้เจ๊งเพราะว่าเป็นของเรา
5: วันนี้เราเอาห้าลุมหนึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมเลยควรจะต้องหาคนมาเป็นพรรคพวกของอาจารย์เบียร์อีกสักคนนึง
3: มีแล้ว
5: ใช่ไหมมีคนหนึ่งรออยู่ครับ
6: อะไรนี
5: ่ที่ริมน้ำของคุณ
6: ไอ้
5: ค
6: นนี้อยู่ด้วย
5: ไอ้หอยอยู่ด้วยหอยต้องการธรรมะเยอะๆตอนนี้วันนี้ครับขอต้อนรับคุณกิ๊กมยุรินนะครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: เธอมีความคิดคล้ายๆกับอาจารย์เบียร์เหมือนกันเธอจะบวชตลอดชีวิตวันนี้ก็เลยขอเชิญมาตีท้ายครัวด้วยกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะหยิบคำถามนี้มาให้พวกคุณได้ยิงกันเลยครับ
6: หลอกไม่ใช่สิค่ะนักข่าวเขามาถามบอกว่าอย่างนี้ค่ะนักข่าวมาถามค่ะอาจารย์ว่าอยากรวยอยากปังอยากมีสามีสวดมนต์บทไหนดีนี่ก็เลยตอบว่าจริงๆอ่ะสวดมนต์บทไหนก็ได้แล้วก็อธิษฐานจิตเนาะแต่หมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้อยากจะบอกว่าเราต้องอธิษฐานเพื่อที่จะเจอกัลยาณมิตรใช่ไหมคะอาจารย์เพราะมันไม่ใช่แบบว่าเราคืออย่าเอาความอยากมานำการสวดมนต์แต่ทีนี้ก็อยากให้คนน่ะได้มีโอกาสได้น้อมนำสิ่งที่พระเจ้าสอนน่ะเอามาประพฤติปฏิบัติในกระแสชีวิตของเราแล้วหลังจากนั้นเราค่อยอธิษฐานจิตว่าเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบนี้แต่มันต้องต่อด้วยอยากรวยเพื่ออะไรล่ะไม่ใช่อยากรวยเพื่อเอากิเลสเข้าตัวเองแต่อยากรวยเพื่อถ้าฉันสามารถดูแลตัวเองได้แล้วเราสามารถที่จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นยิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะอยากหายจากโรคเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในการไปประพฤติคุณงามความดีต่อไปอยากมีสามีถ้าสามีคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเขาก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนการเจริญภาวนาของเราต่อไปคือทุกอย่างมันจะต้องมีแบบความตั้งมั่นแห่งจิตที่จะทำสิ่งนี้เพื่อจะเจริญคุณธรรมความดีของเรายิ่งขึ้นไปมันไม่ใช่อยากเพื่อเอากิเลสเข้าตัว
5: เพราะหลังจากคุณกิ๊กพูดไปแล้วฟังดูดีปุ๊บไอ้นี่เข้ามากระซิบแล้วพูดว่า
6: ดูน่าอ่อน
3: ดูคนละพาย
5: คนละกา
9: หนูเริ่มปลิ่มผ่านกิ๊กหนูเย็นดีและหนูว่าเป็นคนธรรมะทั้งมวลไม่เหมือนคนที่จิตใจหยาบดำคือที่อันนี้คำถามฝึกธรรมะน่าจะสวยจริงเหรอคะ
6: ภายนอกก็ต้องให้คนอื่นดูนะคะแต่ข้างในใจสวยขึ้นแน่นอนการันตี
5: แบ่งปันให้กับพวกเราได้ไหมครับ
6: ยินดีมากค่ะ
5: ข้างในเราต้องฝึกฝนอีกเยอะแต่กรอบนอกเราก็เริ่มจากข้างนอกก่อนดีกว่า
10: ไหนว่ามาสิความลับของเธอคืออะไร
6: ต้องยกเครดิตให้กับไทรจิน่าแบบเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากเป็นแบบเหมือนเมื่อก่อนที่ไปบวชชีครั้งแรกในชีวิตน่ะกลับมาคือแบบหน้าพังมากเพราะว่าเราปล่อยวางเราไม่ดูแลตัวเองเลยล้างหน้าแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ประทินผิว

0: ใดๆก็เป็นแม่ชีมันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่เราปล่อยตัวเองมากเกินไปค่ะพอกลับมาปุ๊บเนี่ยคือผิวมันแย่มากริ้วรอยมันก็มาเต็มหน้าเลยแล้วก็รูขุมขนมันก็มีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นค่ะโชคดีไปเจอพี่โน่ค่ะป๋าโน่ของเราก็บอกว่าตัวนี้เอาไปใช้เลยเพราะว่าพี่ใช้อยู่ไทจีน่าค่ะพี่โน่เขาบอกเขาไปทงไปเทสมาเรียบร้อยแล้วใช้ได้เลยก็เลยเปิดใจใช้ใช้ไปวัน 2-3 วันแรกเนี่ยมันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าหน้าเรามันขาดเยอะเนาะเพราะมันใส่แล้วมันพอเราทาปุ๊บมันบู๊ดซึมเข้าไปเลยก็เลยใช้มาต่อเนื่องไทจีน่าเนี่ยเขาเป็นโปรดักต์ของคนไทยที่ขายดีทางทีวีมากว่า17ปีแล้วนะแต่ว่าตัวที่อยู่ในมือกิ๊กเนี่ยค่ะชื่อว่า Trilagina 12X ค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า 5D Matrix Collar ที่จะช่วยให้ริ้วรอยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนของคุณผู้ชมแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันอันนี้มีเอกสารรับรองด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับใช้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าทาปุ๊บมันไม่เหนียวเหนอะหนะและมันสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะและที่สำคัญที่ชอบมากๆค่ะคือมันตัวเดียวคือหน้าใต้ตามาถึงลำคอเลยเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่บอกว่าฉันไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะคะก็ต้องเรียนว่าปวดฉี่ครั้งที่2ในชีวิตนะคะที่พม่าต้องขออนุญาตเอาไทจีน่าไปด้วยเพราะว่าไม่ได้เอาไปประทินผิวนะอากาศที่พม่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะมันก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทาอะไรเลยปุ๊บเนี่ยมันจะมีความไม่สบายผิวข้างในค่ะแล้วยิ่งเอาไปใช้ที่พม่ามันก็ยิ่งประทับใจค่ะเพราะมันใช้1ครั้งคือหน้ามันชุ่มชื้นไป 3-4 วันจริงๆถ้าไทจีน่าไม่ดีจริงเนี่ยกิ๊กไม่กล้าออกมาพูดเนาะเพราะว่าแบบมันก็โกหกผิดศีลกิ๊กก็บาปเปล่าๆนะคะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้กิ๊กใช้เองจริงๆแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตให้จองเลยเพราะว่าโปรวันนี้เป็นโปรพิเศษมากๆนะคะเป็นโปรเซรั่มล้วนๆนานๆจะมีโปรเซรั่มล้วนๆมาฝากผู้ชมทีนึงนะคะจองไว้ยังไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่1577หรือ LINE @trajina brand นะคะสำหรับ200สายเท่านั้นนะคะวันนี้รับไปเลยเซตนี้ค่ะ2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะราคาเต็ม 1,600 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะคะเซตนี้ใช้กระเบื้องยาว 3-4 เดือนตกเช้า15บาท25บาทเท่านั้นเองนะคะโปรเซรั่มล้วนๆแบบนี้นะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมถ้าเจอต้องรีบจองต้องรีบตุนเพราะว่าคุ้มจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าพรีเซนเตอร์ของ Trajina นะคะมีหลายท่านมากๆนะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่เชื่อถือได้ทุกคนที่สำคัญอีกท่านนึงคือคุณปาธนพรเองก็เป็นสายบุญเหมือนกันนะคะเอะอะเข้าป่าแต่วันนี้ใช้ Trajina มา7ปีแล้วหน้าตาของคุณปานผิวพรรณกลับมาแลดูดีได้ครั้งด้วย Trajina จริงๆนะคะเพราะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trajina brand สำหรับ200สายเท่านั้นนะคะรับไปเลยค่ะ2กระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมขนาดพกพาอีก3กระปุก5ชิ้นนี้ราคาเพียง 2,990 บาทโทรมาตอนนี้ที่1577นะคะเราจะได้มีผิวสวยไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนทวงถือว่าผิดศีลไหมคะ
2: ปัญหาอยู่ที่แม่มันยืมทำอะไรโดนบูลลี่ในโซเชียลต้องสวนกลับไหมอาจารย
3: ์จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตยามนาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอ้ํอมรินทร์และเวฟอร์โคเนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ
6: ์ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: Thailand
8: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
9: Asia
10: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
11: ตัวแทนประเทศไทย
12: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
13: เพลงใหม่
14: โชว์ใหม
15: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
13: 27
16: กันยายนนี
13: ้6โมง
16: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
17: คุกกี้อัลมอนด์เรซิน
18: ถ้ากัดไปมีแต่เรซินไม่มีอัลมอนด์ไม
17: ่
18: ม
17: ีอัลมอนด์คนดี
19: ทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเป็นความปกติเดินไปห้องน้ำเองได้แปรงฟันกินข้าวไม่ขึ้นไส้แค่นี้มันคือความสุขในชีวิตเราอย่าให้ต้องตั้งเป้าหมายความสุขมันต้องยาก มันต้องมีเงินเท่านี้มันต้องไปเที่ยวที่นี่มันต้องกินอันนี้ถึงจะมีความสุข อันนั้นยากเกินไปแค่คุณมีชีวิตที่ปกติ

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
5: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
6: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
9: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
10: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
9: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
10: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
9: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
10: เริ่มเลย
11: ช่วงลี้ภัยครัวสนับสนุนโดย
12: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
13: วันนี้เราจะมีคำถามสุดนะครับเหมือนกับไลฟ์กันเลยคำถามมาปุ๊บใครได้ไปปุ๊บถามอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ตอบให้พร้อมไหม
14: พร้อมผมเหรอ
13: ใช
14: ่มา
13: แล้วคุณอ่านดังๆเลยนะ
14: ได้3
13: หมายเลข3ถามว่า
14: โดนบูลลี่ในโซเชียลต้องสวนกลับไหมอาจารย
15: ์แม่มันต้องดูตามเหตุถ้ามันถึงเวลาแบบมันมีเหตุให้สวนกลับก็สวนได้แต่ว่าเราต้องดูใจตัวเองไม่ขุ่นมัวนะถ้าใจมันขุ่นมัวอันนี้มันเรื่องใหญ่เพราะนั้นเวลาสวนเนี่ยจะดูใจตัวเองว่าตอนนี้ควรสวนไหมถ้าใจมันแบบขุ่นอ่ะมันหลายคำถามต่อเนื่องอาจารย์จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่อ่านคำถามก็คือจะข้ามไปเลยจะไปอ่านคำถามอื่นแทนเวลาใจมันกลับมาปกติเราอ่านได้แล้วทีนี้ก็สวนได้เลยเพราะนั้นเวลาอาจารย์ถ้าเราสังเกตเนี่ยอาจารย์บางทีเนี่ยคอมเมนต์เยอะอาจารย์จะค่อยๆเลื่อนทีละอันทีละอันทีละอันอันเนี้ยอาจารย์ถ้าอาจารย์ดูคำถามมันจะขุ่นว่ะตาจะไวมากคุณว่าเลื่อนดีกว่าเลื่อนหลบเลื่อนผ่านง่ายกว่าแต่ถ้าเราดูแล้วมันงานนี้ตอบได้มันสนุกตลกเป็นมีมเป็นคอนเทนต์ตอบเลย
13: ชัดเจนนี่บริหารตัวเองเลยนะจะเป็นสิ่งที่
16: คน
13: ทำบ้านโอ้อยากลอง
16: ค่ะได้ค่ะ
17: เลยค่ะเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดคนรุ่นใหม่นะคะบอกว่าธรรมะนี่น่าเบื่อเป็นเรื่องของคนแก
15: ่ไม่มีอะไรน่าเบื่อไปกว่ามึงแล้วจะบอกให
17: ้คนไม่รู้หรอ
15: ไม่ใช่คำถาม
13: รุ่นใหม
15: ่คนที่น่าเบื่อที่สุดคือเราแล้วเรื่องของธรรมะมันไม่ใช่เรื่องของคนแก่หลายคนเข้าใจว่าต้องคนแก่ถึงศึกษาธรรมความเป็นจริงธรรมะเป็นของกลางในโลกเป็นเรื่องของสันดานเป็นเรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องของนิสัยเป็นเรื่องของการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นหลายคนจะเข้าใจคืออาจารย์ไม่แปลกใจหรอกเพราะสังคมเราอ่ะมันสอนธรรมะแบบน่าเบื่อจริงๆแล้วคนที่อยู่ในวัดส่วนใหญ่คือคนแก่จริงๆแต่เวลาจะสอนธรรมะทุกวันนี้คนที่อยู่ในกลุ่มก้อนอาจารย์อ่ะมันกลับไม่ใช่คนแก่นะมันเป็นคนวัยกลางคนเป็นวัยรุ่นเป็นคนวัยทำงานแล้วมีแม้กระทั่งนักศึกษานะเด็กนักเรียนม.ต้นยังมาฟังทำนั่งสมาธิกับอาจารย์เลยตัวเราเองอ่ะน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าน่าเบื่อในการที่เลือกไปหมดทุกอย่างเลือกทุกอย่างที่ไม่มีอะไรดีเลยแต่เรื่องดีๆไม่เคยเลือกให้กับตัวเองเลยเนี่ยบางทีตัวเราเองน่ะน่าเบื่อที่สุด
18: อาจารย์เริ่มขึ้นแล้วเริ่มข
13: ึ้น
18: แล้วอัน
13: นี้ไม่มีคุณนะอันนี้ไม่มีคุณนะเน้นพลังในการ
19: คำถามต่อไปเลยจี้ต่อจี้ต่อ
13: ใครเจ้าใครเจ้า
0: อ่ะหนูถาม
13: หนูเหรอหนูอ่ะเดี๋ยวผมพี่เรียกให้
0: พี่นะพี่ไม่ต้องอยากถามเลยคำถามพี่ค่ะเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนทวงถือว่าผิดศีลไหมคะ
15: เพื่อนยืมเงินแล้วไม่ทวงเนี่ยอะไรนะไม่คืนใช่
13: ไ
15: หมคนที่ไม่คืนเนี่ยผิดศีลอยู่แล้วข้อหารักทรัพย
13: ์
15: แต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่มึงมึงไปให้มันยืมทำไมใจคือบางทีมันเกิดจากตัวเราที่เราไม่รู้จักเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเวลาให้มันยืมไปโอ้ยสงสารให้เพื่อนช่วยเพื่อนแต่เวลาไปทวงมันมาไม่คืนร้อนใจทำไมมึงไม่คืนกูไม่มีตังค์จะใช้ไม่มีกินจะอยู่ละสมน้ำหน้
13: า
15: ต้องสมหน้าคนให้ยืมเพราะอะไรเวลาจะให้ใครยืมเงินแล้วก็แล้วแต่กลับมาคิดว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่คืนจะร้อนใจไหมจะเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนคิดตั้งแต่วันให้ยืมว่าให้ยืมไม่ได้แม้ต้องเสียเพื่อนก็ต้องยอมเพราะอะไรเป็นตัววัดไปเลยว่าเพื่อนสันดาแบบนี้ไม่ควรครบจะครบไปทำไมอะไรเพื่อนสันดาแบบนี
13: ้ใช่ไม่ควรครบเมื่อกี้ชี้ที่หอยนะ
19: ซึ่งผมไม่มีเพื่อนแบบนี้หรอก
15: แค่เรื่องเงินจะโกรธเราเพื่อนคนนี้ไม่ใช่กัลยาณมิตร

0: กาลยานมิตรต้องปรารถนาดีกับเพื่อนเสม
1: อ
0: แล้วจะช่วยเพื่อนในยามยากเราต้องดูด้วยว่าเราจะให้ยืมเพื่อนเพื่อนยากก็จริงแต่ตัวเองยากลำบากกว่าไห
1: ม
0: ถ้าตัวเองยากลำบากกลับมาดูแก้ไขตัวเองอยู่ก่
1: อ
0: นถ้าแก้ไขตัวเองดีแล้วค่อยส่งข้อคนอื่นตัวเองไม่มีเงินจะกินข้าวจะให้คนอื่นยืมเงินเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือคนให้รอด
1: ถูกเราไม่เคยเกิดเหตุอย่างนี้แน่นอนเพราะเราไม่มีให้ยืม
2: เราเบาแล้วเราเบาแล้ว
3: ไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวตกลงว่าชื่ออะไรเนี่ย
2: ฝากร้าน
1: แล้วไม่มีปีมี
2: ฝากร้านแล้วนี่มันต้องควิกคัทควิกคัทอย่าช้าเดี๋ยวเด็กปัดปี
1: ตอนนี้กำลังจะเปิดชื่อว่าเตี๋ยวเสนาหอยครับ
3: เตี๋ยวเสนาหอยอร่อยบ้าง
1: มีเย็นตาโฟแล้วก็หมูต้มยำครับอาจารย์ต้อง
4: ไปกินที่ร้านที
1: ่เทพรักจะเปิดพฤศจิกา
5: เทพรักอีกแล้วเหรอ
1: เทพรัก
2: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
1: ไม
2: ่มันมีเข็ดกับไม่เข็ดไหม
4: เผ็ดกับไม่เผ็ด
6: ที
4: ไ
6: หนหาสูตรเองเลย
1: ตอนนี้เป็นสูตรของตัวเอง
6: ท
1: ำคนเดียว
5: อยากชิมอ่ะ
1: ใช่เป็น
3: อร่อยมากเขาอยู่ในไอ้สารแนแฟร์ฟู้ดของผมอยู่ตลอด
6: ขายดีเลย
3: ขายดีคนเข้าแถวกันเต็มเลย
6: เอ
3: ามาคืนนะเอามาคืน
1: ใช่
4: เครื่องปรุงอยู่ไหนครับกินแล้วไม่ต้องปรุงมันได้
1: เครื่องปรุงอยู่ไหนบอกเราไม่มีมันอร่อย
4: ทั้งอร่อย
1: เย็นตาโฟแล้วก็หมูต้มยำไม่ต้องปรุงเลย
4: เ
1: พื่อจิตานี
4: ้เราก็ไปร้านพี่หอยอีกรอบนึงสิ
3: ได้
2: ไปสิกิ๊กไปดีกว่ากิ๊กมีอะไรไหมฮะตอนนี้มีธุรกิจอะไรฝากไหมฮะ
7: ไม่มีธุรกิจอะไรเลยค่ะก็มีไลฟ์สดธรรมะบ้างค่ะคนสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังเล่นละครขออนุญาตนิดนึงได้เพราะยังรับงานเหมือนเดิมนะยังไม่ไปบวชชีนะคะ
1: แสดงได้ยังแสดง
2: ทำไมเหรอมันมีแสดงว่ามีหลายคนเขาคิดว่าคุณไม่รับงานแล้ว
7: ก็บางทีก็มีข่าวเฟกนิวส์ว่ากิ๊กไปบวชแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เฟกนิวส์ช่วงนี้ขอกำลังมา
4: ขอโดนอะไรอ่ะ
3: เฟกนิวส์ขอเยอะเลยช่วงนี้ออกมาเยอะแยะเลย
7: ค่ะ
2: แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคือเราเข้าใจเลยนะว่าทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงชอบอาจารย์เบียร์มากเลย
3: ครับ
2: เพราะว่ามันเหมือนการอธิบายธรรมะในอีกรูปแบบนึงเลยอ่ะคือมันโชว์โชว์โชว
7: ์มัน
5: ออกมาแล้วมันสนุก
2: เออแล้วมันคือ
4: เข้าใจง่ายเข้าใจง
2: ่
4: าย
2: คำด่ามันไม่ใช่คำหยาบแบบนั้นอ่ะมันเป็นคำแบบเหมือนสอนแล้วตรงไปตรงมาชัดเจนอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยฟังมาแล้วเราก็รู้สึก
1: ครับ
2: ดีมากเลย
3: ก็ต้องขอบคุณมากวันนี้มาตีท้ายครัวอุตส่าห์มาเปิดบ้านจานเบียร์ขอบคุณนะครับจานเบียร์ครับขอบคุณคุณกิ๊กมิ้งลินด้วยนะครับ
2: ติดตามรายการตีได้ควรได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 14:15 นครับดูทีวีกดช่อง
0: 33
2: มือถือ
0: ครับ
2: ดู YouTube
0: ของทีวี
2: สวัสดีครับ
8: ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายหลายหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของเรานี่คือช่วง
2: เยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้เราได้แขกรับเชิญครับเป็นพระเอกตลอดกาลเลย
3: อ่างทองหัวใจพี่รอน้องอย
0: ู่ผมรู้ทันทีเลย
2: ใช่ครับ
0: สันติบาป
2: สันติสุข
0: อ๋อเหรอฮะไม่ใช่
2: สันติสุขพรมศิริครับ
4: พี่หนุ่มเขาเปิดร้านเค้กมา20กว่าปีแล้วครับแล้วก็ร้านนี้ชื่อว่าสันติสุขเค้กแอนด์เบเกอรี่นะครับ
0: ครับวันนี้เขามาหาผมแล้วก็มาคุยกันหลายๆเรื่องสันติสุขเอาเรื่องราวซึ่งซาบซึ้งใจบ้างเรื่องนึงมาพูดกับผมทุกวันนี้ที่เขาอยู่ที่อ่างทองเนี่ยนะเขาไปเนี่ยแฟนๆเขาตามไปหมดเลยแล้วเขาเล่าฟังว่ายังเข็นรถยังอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วเขาบอกว่าเขาซาบซึ้งทุกๆคนได้เวลาเจอกันได้กอดกันได้พูดจาได้อะไรดีๆกันทุกคนชอบบ้านเขามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอยากแนะนำอันนี้จริง
3: ๆ
0: ไอ้เค้กไอ้เบเกอรี่เขา
2: หัว
0: ครับ
2: อร่อยอร่อยเป็นโฮมเมดด้วยนะฮะแล้วก็ทำกันในครอบครัวภรรยา
0: คุณเป็นคนจังหวัดอะไรนะ
3: เออหนูเกิดฝรั่งเศสครับแต่ว่าไปโตที่อ่างทอง
0: ที่อ่างทองนี่เล็กๆสันสุดอยู่ใกล้บ้านคุณไหม
3: ใกล้ๆฮะ
0: ใกล้ว่า
3: เขาอยู่ริมแม่น้ำหนูอยู่ในน้ำครับ
2: โอ้ไม่ใช่ครับเขาอยู่ในนาข้างบน
0: โอเคครับอันนี้ที่บอกเขาเช่าที่คุณอยู่ไม่ใช
3: ่อ๋อใช่ใช
0: ่โอเคครับงั้นอย่าไปสนใจเลยนะเรื่องนี้เอาเรื่องผมดีกว่าในช่วงท็อปโชว์ผมวันนี้ท่านอย่าไปไหนนะมันเรื่องดีๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะหมอที่ผมจะแนะนำให้ท่านรู้จักในวันนี้

0: ชื่อว่าหมอแนทหรือว่าชื่อจริงๆคือแพทย์หญิงนิษฐาเอื้ออารีมิตรเขามีโรงพยาบาลเขาเองนะชื่อว่ากรุงเทพแต่ว่าโรงพยาบาลไม่ได้เป็นไรไม่เกี่ยวกับในเรื่องที่จะคุยกันแต่เป็นโรงพยาบาลที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรบูติกฮอสพิทอล
1: เป็นบูติกมีท
0: างผมว่ามันมีกระติดเดียวเองแล้วเธอทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งโอ้โหมีค่ามีประโยชน์มากท่านเนี่ยไปไหนนะเชื่อผมเหรออ่ะคุณว่าดีไม่ดี
1: ดีมาก
0: เรื่องเขา
1: วันนึงเราไม่เคยรู้เลยว่าบทสนทนาสุดท้ายมันดีต่อคนที่กำลังจะจากเราไปในขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายหรือว่าการเตรียมตัวเพื่อเราจะต้องตายดีอ่ะมันจะต้องเตรียมยังไงวันนี้มีคำตอบมาเลยครับ
0: นี่ฮะบทสนทนาสุดท้ายอันนี้สำคัญมากอย่าพลาดเลยค่ะถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขา
2: ไม่รู
3: ้ New Yamaha PG1 เท่มีสไตล์ได้ทุกที่ไปได้ทุกทาง everyday playful เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ new Yamaha PG1 ฮ่า
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: ความสนุกสนานมวลซึ้งพ่อแซวจากศิลปวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีทำมาหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
7: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
8: กับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมิงเขาผาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ให้เด็กขโมยของมาให้แบบเนี้ย
10: ไปกับฉัน
11: นี่ไม่มันจะมากแล้วละคน
12: ฉันรักคุณนะคะคุณคนเดียว
9: เฮ้ยนี่พี่สองคนไม่ควรรักกัน
13: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเหล้าโทร1413นะคะ
4: ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
16: สวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
18: วันนึงเราได้ข่าวว่าพี่หนุ่มเปิดร้านเบเกอรี่ถูกไหมพี่
16: โอ้โห20 กว่าปีแล้วเปิดมาเนี่ยสันติสุขเค้กแอนด์เบเกอรี
18: ่ชื่อนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูแบรนด์เลยแบรนด์เป็นอย่างนี้หน้าตาแบรนด์เป็นอย่าง
16: นี้
18: น
16: ี่
18: เลยมันเริ่มต้นได้ยังไง
16: เริ่มต้นเนี่ยคุณแม่พี่เนี่ยเขาเป็นมีชื่อสายจีน
18: ครับ
16: แล้วชอบทำขนมทำอะไรเป็นขนมแบบจุ๋ยกล้วยขนมอะไรคือชอบทำแล้วก็พอมาพักหลังเนี่ยก็ทำขนมทำพายทำอะไรแล้วก็สืบทอดถ่ายทอดมาจนเป็นพี่สาวคนโต
18: พี่
16: ซึ่งตอนนี้แกก็เสียไปแล้วสุดท้ายก็ตกทอดมาจนถึงภรรยา
19: เมนูแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยสันติสุขเค้กแอนด์เบเกอรี่เนี่ยเมนูแรกขายอะไร
16: ขนมเปี๊ยะเป็นขนมที่ค่อนข้างจะกินแรงเพราะว่าใช้เครื่องทำไม่ได้เลย
19: หอมหอม
16: ต้องใช้มือปั้น
18: อ๋อหมายถึงว่ากินแรงคือมันจะต้องใช้มือคนทำทั้งหมด
16: นะครับ
19: แป้งบางมากนะ
16: ลองกัดดูป๊าด
18: เดี๋ยวผมลองบ้างเดี๋ยวผมนี่ของพี่หนุ่มเป็นแบบนี
16: ้
18: นี่
19: ไม่นะนั่นไงกูว่าแล้ว
16: นี่กินกระดาษไปด้วยทำไม

0: าหิวจะได้อิ่มไวไง
1: หูคุณผู้ชมแป้งบาง
2: ไส้ใหญ่
1: ไส้ใหญ่มากแล้วก็ตัวไข่แบบเค็มนิดแล้วก็ติดมัน
0: หวานน้อยๆติดมัน
1: หวานน้อย
0: ๆหวานมันเค็ม
2: อืมครับ
1: อัน
2: นี้แล้วก็รวมควันด้วยเทียนนะครับเอาถ่ายเสร็จก่อนดีไหมวันนี้มาเอามาแจกทั้งห้องส่งอยู่แล
1: ้วเวลานี้ครับถ้าเราจะสั่งอ่ะเราให้แจ้งเขาไปเลยว่าขนมเปี๊ยะมีไส้เดียว
2: มีไส้เดียว
1: โอเค
2: นะครับแต่ก่อนมีหลายไส้แต่ว่าสรุปแล้วคนเขาชอบไส้นี้มากที่สุดขนมกลีบลำดวนเป็นขนมที่โบราณมากแต่ว่าอันเนี้ยเป็นขนมที่คนเนี่ยไม่รู้นึกว่าจะเห็นอย่างนี้มึนนึกว่าหวานไม่ใช่มันจะเค็มๆมันๆเปิดกล่องมาปุ๊บเนี่ยดูซีรีส์ไปนะหมดกล่อง
0: เปิดยังไง
2: เปิดเขาแกะแล้ว
1: เขาแกะมาแล้ว
0: มีสติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์มันมีอันนี้อีกด้วย
1: โอ้มีสกอตเทส
0: เขาตีมาไม่ใช่เขาอยากให้การลมควันยังอยู
2: ่กลิ่นมันยังอยู่ในนี้
0: นี่ขนมกลีบนี่
2: เป็นขนมที่ส่วนใหญ่แล้วคนมีอายุจะชอบลองกัดดู
1: ไม่จัด
0: แข็งครับพี่
1: เขาหมายถึงให้หยิบขนมออกมาแล้วกัดดู
0: โอเค
1: หน้าหยิบขนมออกมาแล้วกัดดู
2: หอมไหมหอมไหมไม่หวานเค็มๆมันๆ
1: เดี๋ยวต้องเล่าให้คุณผู้ชมเห็นก่อนว่าโทษนะขออนุญาตใช้มือคือขนมกลีบลำดวนของสันนิสุขเค้กแอนด์เบเกอรี่ครับสีตรงกลางมันจะเป็นแบบพาสเทลนิดๆน่ะมันออกเป็นเขียวน่ารักน่ารักสีชมพูอะไรเงี้ยหอมมาก
0: พี่หนุ่มนอกจากกลีบลำดวนที่ไม่เกินจริงที่พี่หนุ่มเคยพูดไว้ว่า
2: ใครได้ชิมนี่เสร็จทุกราย
0: กลีบลำดวนนี่คุณค่าที่คุณกู้ควร
1: เลยนี่อร่อยมากกลีบลำดวนอร่อยมากแล้วมันจะมีเค็มนิดๆ
2: บางคนไปทานเคยเจอแบบหวานเจี๊ยบอะไรอย่าง
0: น
2: ี้ก็เลยแบบ
0: ติดไปอร่อยเลยอร่อยเลย
1: แล้วอันไหนที่ภรรยาพี่ทำ
2: ก็ปกติก็ทำเกือบหมดอันนี้นี่อบที่บ้าน
1: อันนี้อะไรพี
2: ่คุกกี้อัลมอนด์เรซิน
0: ถ้ากัดไปมีแต่เรซินไม่มีอัลมอนด
2: ์
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ีอัลมอนด์ทุกคนดีอันเนี้ยรสชาติแบบเบเกอรี่ฝรั่งเลยก็คือไม่หวานเหมือนกันไม่หวาน
1: ทำไมพี่หนุ่มถึงเน้นแบบว่าเอ้ยไม่ให้มันเกิด
2: คือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอไปพูดว่าขนมหวานเนี่ยมันจะแบบหวานเจี๊ยบไปเลยแล้วคนไทยส่วนใหญ่ช่วงหลังๆเนี่ยความหวานที่แทรกซึมไปถึงอาหารคาวนะอาหารคาวยังหวานเลยพะโล้เชื่อมแกงส้มเชื่อมอะไรเงี้ย
0: กับกาแฟนะ
2: ไ
1: หมอันนี้กินอะไรอร่อย
2: อร่อยอยู่คนเดียวนะ
1: อันนี้อร่อยมาก
2: ลอง
1: คือตัวเค้กไม่ตัวคุกกี้ไม่ได้แบบแข็งนะคุณผู้ชมมันจะเป็นคุกกี้นิ่มๆอ่ะพอกัดเข้าไปแล้วลิ้นบดปื๊ดเลยอ่ะมันจะออกแบบไม่หวานมากแล้วก็มีเค็มๆหน่อย
0: แล้วก็มีอัลมอนด์เคี้ยว
2: กรุบๆนิดน
0: ึ
2: ง
1: พี่หนุ่มแล้วเราจะสั่งซื้อยังไงโทษพี
2: ่ก็ทั้งหมดเนี่ยมีขายที่ร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์อ่างทองมีของเลย
1: หมายถึงว่าต้องไปซื้อที่อ่างทอง
2: ไปซื้อที่อ่างทอง
1: ก็ชั่วโมงเดียวเองนะขับรถ
2: ชั่วโมงเดียวเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยทำที่บ้านเพราะที่บ้านเนี่ยก็เป็นโรงงานทำแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการขนส่ง
0: ค
2: ือของพวกเนี้ยมันส่งแล้วมันเสียหายก็เลยตัดปัญหา
0: ไม่รู้ว่าใครผ่านอ่างทอง
2: ซื้อที่อ่างทองของสดใหม่เพราะว่าที่ทำทุกทิศที่บ้านแล้วพี่หนุ่มก็ขับรถเอาไปส่งที่ร้าน
0: อ๋
1: อเป็นแบบนั้นเราต้องออเดอร์ไว้ก่อนไหมพี่เช่นแบบว่าพี่หนุ่มเราอันนี้ไว้ก่อนนะสั่งจองขนมเปี๊ยะไว้อ๋อมีทุกอย่างหมดเลย
2: นะฮะที่ร้านก็จะจดไว้อันไหนขาดอันไหนน้อยหน่อยก็จะเสริมบราว
1: น์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับสันติสุขเค้กแอนด์เบเกอรี่นะคุณผู้ชมสมมติถ้าสนใจก็ไปที่อ่างทองไปที่ร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์เขาก็จะมีขนมแบบนี้ครับแล้วก็จะรสชาติแบบนี้เลยแล้วพอคุณกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีๆแล้วคุณก็เหนียวอันนี้กลับมาเลย
2: แล้วก็จะมีที่ร้านนี่ก็จะมีพวกโอท็อปสินค้าโอท็อปของอ่างทองด้วยอันนี้ก็จะไม่หวานอีกอ่ะ
1: ดูดิอันนี้กินแบบเป็นเสิร์ฟแบบเย็นนะคุณผู้ชมครับโมมีมันละลายหน่อย
2: ก็เป็นไง
0: ดีนะพี่หนุ่มบอกตรงคุณผู้ชมคนที่ไม่ชอบหวานมาก
2: ครับขนมหวานเนี่ยไม่จำเป็นต้องหวาน
0: มีเค็มแปลมแปลม
1: มือคำนิดนิดเลือดน้ำลายตลอดที่กินมาเนี่ยน้ำลายผมแตกตลอดเวลาเลยมันจะแบบรสแบบเค็มหน่อย
0: ๆแต่
1: หอมมาก
2: ใช่อันนี้แช่เย็นไว้เพราะว่าเวลาขนส่งแต่จริงๆก็เอาออกมาทานในภูมิห้องก็ได้ที่ร้านของพี่หนุ่มเนี่ยก็จะใช้แต่ของคัดสรรเอาแต่ของดีๆทั้งนั้นแพงๆเพราะว่ากลัวเสียชื่อเสียง
1: วันนึงเราพยายามบอกคุณผู้ชมว่าของพี่หนุ่มอะครับคุณสันติสุขเนี่ยครับคืออันนี้คือสันติสุขเค้กเบเกอรี่อะเขาพี่หนุ่มมันเป็นคนพิถีพิถันมากนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วอะแล้วก็พี่หนุ่มเวลาจะเลือกอะไรสักอย่างคือต้องท็อปอะเพราะฉะนั้นขนมทั้งหมดเป็นโฮมเมดนั่นหมายถึงว่านี่คือสิ่งที่บ้านพี่หนุ่มกิน
2: made to order อย่างเด
1: ีย
2: ว
1: made to order อย่างเดียวครับอุ๊ยเดี๋ยวนี่ติดมือขึ้นมาพอดีเลยมันคืออะไร
2: นี่คือ
1: หน้านิ่ม
2: ช็อกโกแลตฝัดเค้กหน้านิ่ม
1: ขออนุญาตเลย
2: หน้านิ่มจริง
1: ๆนี่ดูสวยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดึงให้ดูนี่หน้านิ่มมัน

0: เห็นนะ
1: เราต้องช้อนนี่เรา
0: เราเป็นคนเปิดนะอันนี
2: ้ช็อกโกแลตล้วนล้วน
1: นั่นวิลลิงอย่าไปมองพี่อย่าไปมองเขาจะให้มันติดปั่นแล้วดำๆอย่าไปมอง
2: อ๋อโอ้ยมุกโบราณ
1: เลยเฮ้ยพี่หนุ่มเขาก็เล่นมุกตามหน้าตาเขานะ
0: กูอร่อย
3: มันยังไงมันยังไงรสสัมผัสมัน
0: เนี่ยมันมีความนุ่มนั่นแหละตัวหน้าครับซึ่งตัวหน้าเขาอะให้พื้นที่หน้าค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมหมายถึงว่า
3: ใช่อันนี้หน้าเราเต็ม
0: ๆแล้วก็ตัวเนื้อข้างในก็นุ่มเป็นโพรงแล้วก็รสชาติไม่ได้หวานนะครับพี่หนุ่มเหมือนวางแผนให้รสชาติขนมทั้งหมดไม่ได้หวาน
3: ใช่ครับเพราะตัวเองเป็นคนไม่ชอบทานหวานแล้วก็จริงๆแล้วพวกขนมพวกเบเกอรี่เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่หวานนำนะมันต้องมีความ
1: มัน
3: ความเนยความนมความช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วถ้าจะให้ดีต้องอันนี้เลยบลูเบอร์รี่ชีสพาย
0: โอ้ยพี่ผมจะเปิดเลยคุณผู้ชมวันนี้กว่าเราจะได้ตัวพี่หนุ่มมามันยากเย็นมากแล้วก็อันนึงที่เราอยากได้มากที่สุดคือวันนี้มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักสันติสุขเค้กแอนด์เบเกอรี่
3: ครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดหมดทุกอย่างเลยแต่ละอย่างคือถูกวางแผนอย่างพิถีพิถันและรสชาติเป็นแบบเนี้ยแบบที่เราบอกกันเนี่ยแบบที่พี่หนุ่มบอกคือไม่ได้หวานมากผมมาหน้าแม่ผมมาลอยมาเลยอ่ะคือใช่ทางเขาเลยแม่เนี่ยแบบต้องประมาณอ่ะพี่อาจารย์เป็นไง
3: เห็นไหมอันนี้พอมันมีบลูเบอร์รี่เข้าไปด้วยเนี่ยมัน
1: แบบว่าแบบน่ารักอ่ะแบบเอ็นตี
0: คือข้างล่างเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนแบบ
3: เป็นขนมปังแบบร่วนร่วนร่วนร่วน
0: เป็นร่วนเป็นเหมือนเป็นแครกเกอร์อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างเลยแล้วก็คนเป็นแฟนบลูเบอร์รี่นะตรงนี้ครับทีเด็ดเลยเวลาคุณกินนะกินกับแฟนคุณปาดบลูเบอร์รี่มากินก่อนเลยแล้วค่อยให้แฟนกินเนื้อข้างใน
3: นี่ฮะจะอยู่กันยาว
0: อยู่กันยาวเลย
3: บลูเบอร์รี่เนี่ยมีหลายเกรดอันนี้เอากระป๋องที่ดีที่สุดเลย
0: คือ
3: มีหลายเกรด
0: ครัมเบิลที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะช่วยอุ้มตัวชีสที่อยู่ข้างบนเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ตัวบลูเบอร์รี่เนี่ยมันจะทำให้แบบมีความกลมกล่อมจากความเปรี้ยวและหอมของเขานิดๆแล้วมันน้ำลายคุณจะไหลเต็มโคนลิ้นเลยเนี้ย
1: คือหนูอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับหนูนะพี่หนุ่ม
3: ครับ
1: กรีบน้ำดวนคุณผู้ชมเอาไปเลย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมครับว่าร้านสันติสุขเค้กแอนด์เบเกอรี
3: ่มีขายเฉพาะที่ร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์อ่างทอง
1: ขับรถผ่านมานะฮะอยู่ริมแม่น้ำเลยที่นั่นปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์มีอาหารมีดนตรีแล้วก็มีห้องพักด้วยล่าสุด
3: มีแพพักครับผม
1: มีแพพักคุณผู้ชมมีแพ
3: งอย่างดี
1: โทรจองได้นะฮะอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
0: ว่าวันนึงถ้าคุณอยากมีความสุขกับรสชาติขนมแบบนี้นะครับขนมที่เขาทำกันในครอบครัวครับแล้วเอาออกมาจำหน่ายเดี๋ยวรสชาติเป็นแบบครอบครัวไม่ได้หวานนำแต่ว่ามันมีเสน่ห์ของทุกๆชิ้นและทุกๆคำที่กินเลยครับผมว่าสันติสุขเค้กแอนด์เบเกอรี่มีคำตอบเลยนะอุดหนุนเลยครับอยู่ที่อ่างทองนะครับที่ปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์โหมีความสุขมาก
1: วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ม
3: สันติสุขมากใช่ครับจบรายการก่อนก็ได้ไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วยเราไปครับพี่หนุ่มมากครับ
0: ขอบคุณพี่หนุ่มมากครับ
1: ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคร
0: ับ
1: ระหว่างที่เราเก็บ
0: ใช่ใช
1: ่พักสักครู
4: ่จากบางคนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาถูกตัดสินมาตลอดนะว่าแบบทำมานู่นไม่ดีทำมานี่ไม่ดีแต่พอมาอยู่ณช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเราคือทีมที่ไม่ว่าเขาคือใครเขาถูกต้องเสม
5: อใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
6: Based on your notes there are some great talk
5: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: เครมิลลดกรดขัดลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
8: อ
7: าจลังใช้ยา
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: กลัวหรือว่ากลับบ้านไป
12: มันจะเป็นครั้งแรกที่ดาวพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคนี้ค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
13: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
14: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
15: ติดตามเรื่องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29 กันยายนนี้6 โมงเย็น

0: าคริสไม่ได้เป็นนายน้อยไม่ใช่เพราะชาคริสไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณ
1: แดดบอกผมว่าสิ่งที่แม่พูดไม่ใช่เรื่องจริง
2: มีอะไรกับน้องเบล
3: นายพอจะรู้จักคนชื่อโป่งที่เป็นเพื่อนน้องเบลป่ะ
4: นี่รักในกรงไฟจนถึงสุด
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
7: า
6: ะ
7: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไงเรื่องมันจะมีอะไรวะ
6: นอนคนเดียวแล้วมันเหงาม นอนกับเราก็ได้นะ
8: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
6: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
4: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
12: ์กรอบกรอบ
11: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายอย่างนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่อย่างนี
14: ้เสนอโดยยามาฮ่า PG1
15: ขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ในวันนี้คำถามแรกก่อนเลยครับอะไรน่ากลัวที่สุดในชีวิตท่านคำตอบอาจจะมามากมายหลายหลากแต่ถ้ามุดว่าพูดตั้งแต่บรรพการจนมาถึงเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะพูดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความตายสำหรับท่านที่ดูอยู่แล้วท่านบอกความตายไม่น่ากลัวเลยท่านเก่งมากครับท่านเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างออกไปแล้วท่านยอดเยี่ยมมากๆแต่สำหรับหลายๆคนที่คิดว่าความตายยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดฟังทางนี้มาใกล้ๆเรามาอยู่กับผมมาอยู่กับหมอแนทหมอแนทที่ว่าเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมก็เป็นแพทย์หญิงคนหนึ่งแพทย์หญิงคนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ชื่อว่าคุณแต่โรงพยาบาลนี้ไม่เหมือนโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่จัดทำขึ้นมาเพื่อคนที่ใกล้ตายความตายเป็นเรื่องน่ากลัวไหมความตายเป็นยังไงเราจะอยู่กับความตายยังไงเราจะทำยังไงกับญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักที่เขาใกล้ตายแล้วเราก็รู้อย่างนั้นด้วยจริงๆเรื่องราวทั้งหมดมันมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้หนังสือที่เรียกว่า Last Conversation หรือว่าบทสนทนาสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาจากเรื่องจริงคือหมายความเป็นเรื่องราวที่คุณหมอเขียนมาจากคนไข้ของคุณหมอเองซึ่งจริงๆคุณหมอรักษาคนไข้เนี่ยเป็นร้อยคนนะครับแต่นี่เขียนมาจากคน19คนคนไข้19คนที่ใกล้ตายและปัจจุบันนี้ตายแล้วได้เสียชีวิตไปหมดแล้วเป็นเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผมเห็นและเอานำเสนอตอนนี้เพราะผมคิดว่าถ้าท่านใช้เป็นถ้าท่านเอาความรู้ที่ท่านจะได้ต่อตัวนี้ไปแม้แต่ฟังเล็กๆน้อยๆท่านจะรู้แล้วว่าวิธีปฏิบัติกับคนเป็นจะทำยังไงเพราะเขายังไม่ตายนะครับเขายังไม่ตายปฏิบัติกับคนเป็นที่เขาจะใกล้ตายปฏิบัติยังไงและแม้คนบางคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะใกล้ตายหรือเปล่าแต่การปฏิบัติต่อเขานั้นมันมีค่าและสำคัญมากวันนี้ผมยังเชิญคุณหมอมาพูดคุยกับเราในรายการของเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหมอแนทหรือว่าคุณหมอแพทย์หญิงนิฐาเอื้ออารีมิตรครับหมอแนทขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณ
15: มากครับสวัสดีครับหมอแนทครับได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วก็มีความรู้สึกนะตอนแรกที่เห็นอยู่ทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเลยว่าเอ๊ะมันมีคนเขียนหนังสืออย่างนี้แล้วมีคนทำวิชานี้ด้วยสาขาวิชานี้จริงๆชื่ออะไรครับหมอ
0: palliative care ค่ะ
15: palliative care palliative care ถ้าแปลเป็นไทยจริงๆแปลว่า
0: ประคับประคอง
15: ประคับประคอง
0: ใช่ค่ะ
15: คุณเชื่อมั้ยเมื่อไม่กี่วันนี้เองไม่นานเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ได
0: ้
15: มันมีคนรู้จักญาติพี่น้องกันแล้วเขาจะเสียชีวิตเขาจะตายเพราะเขาจะตาย

0: เสร็จแล้วก็มีหมอเข้ามาหมอที่รักษาแล้วก็มาถามญาติซึ่งเป็นคนของผมนะญาติเนี่ยเป็นคนของผมถามว่าต้องการให้คุณพ่อเจอกับหมอประคับประคองไห
1: ม
0: เขาไม่รู้เรื่องเขาบอกเอาค่ะหมออะไรก็ได้ที่มารักษาเอาหมดเขาไม่รู้ว่าหมอประคับประคองคืออะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เขาบอกกับผมว่าพ่อเขาที่ตายไปตอนสุดท้ายของชีวิตน่ะ3-4 วัน 5 วันหรืออะไรประมาณนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พ่อดีมาก
1: ใช่
0: แล้วเขาบอกว่าหมอมาคุยกับพ่อตลอดแต่ไม่รู้คุยอะไรกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งคุยทุกวันแต่ว่าญาติพี่น้องหลายๆคนไม่ชอบเลยเพราะว่ารู้ว่าได้ยินเล็กๆน้อยๆว่าหมอคุยแต่เรื่องความตาย
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเขาบอกไม่ชอบเลยแต่ว่าพ่อเขาไปอย่างดีมาก
1: ค่ะ
0: นี่หน้าที่ของหมอเหรอครับ
1: หน้าที่ของเรามีหลายอย่างแต่อย่างนึงคือเขาต้องเตรียมตัวเหมือนกันว่าตอนที่เขาจะตายเลยบางทีนัดเรียกว่าออกเดินทางตอนที่เขาจะออกเดินทางเตรียมกระเป๋าพร้อม
0: นัดเรียกอย่างนี
1: ้
0: เตรียมกระเป๋าพร้อมแล้วหรือยัง
1: ใช่
0: เหรอนัดถามประวัตินัดก่อนให้คนดูรู้จักนัดจริงๆนัดเป็นหมอที่ไหนเดิมทีเดียวเลย
1: นัดจบ ICU จบอายุรกรรมก่อนแล้วก็เรียนโรคปอดแล้วก็เรียน ICU แล้วก็เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ไงค่ะอยู่มาสัก5-6 ปี
0: ค่
1: ะแล้วก็ไปเรียนประคับประคองหรือการดูแลคนไข้ระยะท้ายนี่แหละจนกระทั่งวันนึงเราก็คิดว่าอ่ะประเทศไทยมันควรจะมีเนาะเมื่อคนควรมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นก็เลยมาเปิดเป็นโรงพยาบาลคูนค่ะ
0: ครับเรามาทำเพราะอะไร
1: เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนที่ต้องมีคนที่ดูแลช่วงท้ายให้เขาจากไปอย่างสงบ
0: คิดอย่างนั้นจริงๆ
1: จริงๆค่ะ
0: หมอความตายสำหรับหมอน่ากลัวไหม
1: สำหรับแม้ตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้ว
0: แสดงว่าเมื่อก่อนน่ากลัว
1: เมื่อก่อนยังรู้สึกกลัวอยู่
0: คุณมาเปลี่ยนความคิดได้ไงอ่ะ
1: ตอนเราเริ่มรู้จักเขามากขึ้นว่าความตายมันทำงานยังไงร่างกายเราเป็นยังไงแล้วตอนที่เราตายไปแล้วเราน่าจะเป็นแบบไหนมีความเชื่อบางอย่างหลังความตายเราก็รู้สึกว่าเออเราโอเคนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างดีถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปเราก็รู้สึกว่าสมบูรณ์และชีวิตที่เราใช้มาทั้งหมดเพราะนั้นมีการเตรียมตัวทุกอย่าง
0: การเตรียมตัวจึงสำคัญมาก
1: สำคัญมากมากค่ะ
0: สำคัญมากมาก
1: มากมาก
0: คนส่วนใหญ่เวลาได้ยินว่าหมอเข้ามาหาเข้าใจไหมหมอวิชาอาชีพหมอเนี่ยเวลาอยู่ดีๆสวัสดีค่ะหมอคือชื่อนี้มาหาเฮ้ยฉันจะตายแล้วเหรอ
1: ถึงคิวแล้ว
0: เออแล้วเขารู้สึกงั้นบ้าง
1: เขาก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะ
0: เนอะ
1: หลายคนเขาก็ไม่อยากเจอเรา
0: อ๋อหลายคนก็ไม่อยากเจอ
1: ใช่ใช่เพราะเขารู้สึกว่าเราสัมพันธ์กับความหมดหวังในชีวิตแหละเพราะความหวังเดียวของเดิมที่เขาเคยมีก็คือการมีชีวิตอยู่ต่อยาวๆแต่เราอะเป็นตัวแทนหนึ่งแล้วกันว่าเขาน่าจะมีชีวิตเวลาจำกัดและในเวลาในชีวิตที่เขามีอยู่เวลาเขามีจำกัดเพราะฉะนั้นเราคือตัวแทนที่เขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้และความยาวที่เขาอยากเพิ่มเวลาในชีวิตเขาแต่เราเข้าไปเนี่ยนัดกล้าบอกเลยค่ะว่าคนไข้ที่เจอหมอประคับประคองไม่มีใครเสียใจที่เจอเราเพราะเราอะทำให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนั้นได
0: ้นั่นสำคัญมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันทำให้เขาเห็นว่าจริงๆชีวิตมันคืออะไรพูดเยอะเลยนะมันค่อยๆไล่ไปใช่ไหมออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขในเวลาที่มีอยู่คุยกับเขายังไงครับ
1: เราถามเขาเลยค่ะว่าตอนนี้เข้าใจตัวโลกยังไงบ้างรู้ไหมว่าเวลามันมีจำกัดถ้าคนไข้เขารู้แล้วว่าเวลาเขามีจำกัดเราถามเขาเลยค่ะว่าช่วงตรงนี้เขาอยากใช้กับอะไร
0: อ๋อเหรอพูดอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: ในคนที่เขาทำการบ้านมาแล้วคือเขายอมรับตัวโลกแล้วเราสามารถพูดแบบนี้ได้แล้วเขาจะเห็นความเป็นไปได้ว่าเออเวลามันเหลืออีกตั้งหลายเดือนนะเขายังสามารถไปทำอะไรได้อีกต้องเยอะต้องแยะเลยเรามีหน้าที่ทำให้เขามีกำลังพอที่จะไปทำสิ่งนี
0: ้ถ้าผู้ชมอยากเข้าใจผิดว่าพอละคำว่าคนใกล้ตายหรือคนกำลังจะตายแล้วเขาจะต้องนอนเตียงแบบนั้นไม่ใช่นะในกรณีนี้คือกรณีที่ว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแต่สมมติได้เราเคยได้ยินใช่ไหมว่าเหลือเวลาอีก2-3 เดือน
1: เลย
0: เขาก็ยังเดินเหินได้อยู
1: ่ยังทำอะไรได้อ
0: ี
1: ก
0: นี่คือสิ่งที่เราจะคุยกับเขาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เลยฮะ
1: บอกมาเลยว่าอยากได้อะไร
0: บางทีเขาลืมไปเหรอ
1: บางทีเขาลืมค่ะแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยจริงค่ะ
0: เขาลืมที่จะมีความสุขสุดท้ายเหรอ
1: เขาลืมว่าเวลาตรงนี้มีค่าแล้วเขาทำอะไรได้อีกเยอะเขามองว่า2-3 เดือนมันน้อยมากแต่สำหรับแนทแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่2-3 เดือนเยอะพอที่คุณทำได้อีกหลายอย่างเลย
0: เมื่อเราบอกกับเขาเขาเอ็นไลท์เจนไหมหมอเขาตื่นเต้นเขา
1: ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะ
0: ชีวิตเปลี่ยนเลย
1: ใช่จากคำว่า2-3 เดือนแค่2-3 เดือนเป็นคำว่าเฮ้ยอีกตั้ง2-3 เดือน
0: นั่นคือสิ่งที่เราทำกับเขาและได้พูดคุยกัน
1: พูดคุยก็รับฟังความต้องการเขาแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเขาอาจจะแบบอยากไปเที่ยวผับอยากไปเจอแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างได
0: ้แล้วแต่ให้ใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยให้ใช้เวลาดี ให้มันมีความสุขที่สุด
1: ให้มีความสุขใช่ค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่เราทำกับเขา
1: ใช่อ
0: ันนี้เวลาที่ทำเนี้ยท่านผู้ชมไม่ได้ทำฝั่งเดียวนะทำทั้งตัวคนป่วยแล้วก็
1: ครอบครัว
0: ครอบครัวญาติด้วยเขาบอกหมดนะบอกหมดไหม
1: คุย
0: ญาติเห็นด้วยไหมบางที
1: หลายอย่างนะรู้มากกว่าญาติ
0: เออใช่ดิ

0: ราะว่าบางอย่างบอกญาติไม่ได
1: ้
0: แต่บอกหมอได
1: ้
0: เพราะว่ายังมาดูข้อ2นี่จะสนุกมากเลยหาอะไรสนุกสนุกทำตอนรอรถไฟกันรถไฟอะไรหมอ
1: คนไข้ชอบบอกว่าบางคนที่เขาอายุเยอะมากๆเนาะโดยเฉพาะแบบ 8-90 ปีอะเขาจะบอกเมื่อไหร่เขาจะตายเมื่อไหร่จะมารับเขาสักทีเขาไม่อยากอยู่แล้วเบื่อมากแล้วนั่นก็จะเปรียบเทียบเหมือนว่าตอนนี้คุณกำลังนั่งรอรถไฟหรืออาจจะบอกอยู่ที่เกตรอเครื่องบินก็ได
0: ้
1: นะคะซึ่งมันมีเวลาเหลืออยู่เราไม่รู้หรอกเครื่องบินมันจะมาเมื่อไหร่แต่ช่วงเวลาตรงนี้เรามาหาอะไรที่สนุกสนุกทำกันไม่ต้องนั่งแล้วรอว่าเมื่อไหร่จะมาแต่เราไปหาอะไรกันทำกันตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็เปลี่ยนมุมมองเขาทีนี้เขาต้องมองเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะตายทีนี้เขาจะมองใหม่แล้วว่าเออถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันจะทำอะไร
0: มันเป็น positive thinking เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นการคิดในแนวในเชิงบวกมันเหมือนกับถ้าภาษาผมน
1: ะ
0: เหมือนไปอยู่ที่ชานชาลาแล้วล่ะแต่จะเป็นรถไฟจะเป็นเครื่องบินจะเป็นท่าเรือก็ช่างแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้นะยังไม่ได้ไปแต่ก่อนจะไปอ่ะมาหาอะไรสนุกสนุกทำกันก่อนไม่ดีเหรอ
1: ไม่ต้องนั่งเบื่อไม่ต้องนั่งมองว่าเมื่อไหร่รถจะมา
0: โอ้แล้วงั้นเวลาที่หมอคุยสมมติผมเป็นคนคนนั้นหมอจะถามผมไหมว่าคุณชอบทำอะไรคุณยังไงยังจะคุยไหม
1: รู้หมดว่าอยากทำอะไร
0: เ
1: ลิรักอะไรอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าหรือให้ความสำคัญในชีวิตเป็นบทสนทนาที่เราคุยกับคนไข้
0: นานไหมเวลาแล้ววันหนึ่งเซสชันเวลาคุยกัน
1: เป็นชั่วโมงอยู่ค่ะ
0: เป็นชั่วโมง นั่งสนทนากันคุยอย่างมีความสุขหรือมีความทุกข์
1: นั่นว่านัดปลดล็อกให้คนไข้ได้เยอะแล้วกันทำให้เขาจากที่เขาดูหมองมัวดูเศร้ามากๆเป็นมองเห็นความเป็นไปได้อีกหลายอย่างค่ะ
0: ความเป็นไปได้อย่างนึงที่นัดให้แล้วมันอยู่ในบทนี้ด้วยคือนัดบอกคนไข้ว่าทุกอย่างคือของขวัญ อันนี้เท่มากมันคืออะไรมันยากมากนะที่จะมาบอกผมว่าทุกอย่างคือของขวัญแล้วผมจะรับอ่ะ
1: กับการคนไข้เป็นคนบอกแนท
0: เหร
1: อว่าเนี่ยที่เขาป่วยที่เขาเป็นมะเร็งตอนนี้มันคือของขวัญสำหรับเขา
0: ทำไม
1: เขารู้สึกว่าการที่เขาเจ็บป่วยมันสอนให้เขาได้มีโอกาสเต็มตัวแล้วกันช่วงเวลาตอนนี้เขามีจำกัดได้ลำดับ priority เรื่องสำคัญในชีวิตเขาแล้วก็ได้ใช้เวลากับคนในที่เขารักในครอบครัวรู้ว่าอะไรดีสำคัญจริงๆรู้ว่าอะไรไม่สำคัญช่างมันได้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้มาจากการที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยมันคือชีวิตใหม่ที่ดีมากๆสำหรับเขา
0: แล้วเหมือนแลกเปลี่ยนกันคุยกันนั้นแดดฟังไปนะเขาบอกเออใช่ค่ะยังงง
1: จะได้มุมมองหลายอย่าง
0: จาก
1: เขาการฟังคือการทำให้คนที่อยู่ตรงหน้าสำคัญที่สุด
0: โอ้จริงจริง
1: นั่นคือจุดประสงค์ของการฟังเราไม่ได้ฟังเพื่อเรารู้เพิ่ม
0: หมอผมไม่ได้กำลังจะตายนะหมอทำหน้ากับผมเหมือนผมกำลังจะตายเลยอ่ะ
2: เครมิล
3: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดิมเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
2: เคไหม
3: อันสลักใช่ยา
4: พรัวคุณต่อยยกทับบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
6: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเล่าโทร1413นะคะ
4: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
7: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
8: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: มาทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารไทยต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบละลายในปาก
11: แล้วต่อด้วยอาหารเวียดนามและนี่เลยซาลาเปาฮ่องกงอบกรอบ
12: และเดี๋ยวจะพาไปฮีลใจนะคะสำหรับคนที่รักน้องหมามีคาเฟ่น้องหมาน่ารักน่ารักให้เติมด้วยค่ะ
13: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้ 8:25
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
15: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
16: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
17: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ

0: ไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้กรรู้ว่ากรยังสัมพันธ์กับลิซ่าแต่กรก็กลัวว่าลิซ่ากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่ากรอยู
1: ่ถ้าเช่นใดได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
2: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
3: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลเหนือลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
5: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: เสนอโดยใหม่ Isuzu V-Class 2.2 DDI Max Force
8: ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตรงนี้ส่วนใหญ่จะคุยกับคนไข้คราวนี้เรามาเปลี่ยนมุมบ้างท่านผู้ชมเราต้องคุยกับญาติคนไข้หรือคนดูแลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไข้ด้วยอันนี้เป็นบทที่ดีมากในบทนี้เขียนว่าการฟังทำหน้าที่เหมือนยาตัวหนึ่ง
9: ใช่ค่ะสำคัญมากเป็นการฟังนี่คือ 70-80% ของเซสชั่นที่นัดคุยกับคนไข้เลยคือนัดมีหน้าที่ถามและให้เขาเล่าแล้วเราก็คือฟังแบบไม่ตัดสินเพราะเขาคือคนที่รู้จักชีวิตเขาเองดีที่สุดเราอ่ะอยากจะรู้ว่าเขาคือใครจริงๆเพื่อที่เราจะได้มีการรักษาที่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจฟังมากๆไม่ว่าเขาเป็นใครมาก่อนเป็นยังไงมาก่อนเคยมีกี่บ้านเคยทำอะไรผิดมาเขาคือคนเดียวที่บอกเราได้ค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาผ่านการฟังค่ะ
8: การฟังทำหน้าที่เหมือนยาเลย
9: แล้วหลังจากที่เราคุยกันนะว่าเขาเปลี่ยนเขารู้แล้วว่าเขาคือคนที่สำคัญมากๆสำหรับหมอคนนี้เขาสำคัญกับเราเราคือคนที่จะซัพพอร์ตให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการในช่วงเวลาตรงนี
8: ้เมื่อการฟังเหมือนเป็นการให้ยาเขาทางอ้อมเลย
9: ใช่ค่ะ
8: นั่นคือหน้าที่นะฮะไม่ใช่หน้าที่ของหมออย่างเดียวหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะรู้จักฟังมนุษย์อื่นบ้าง
9: ใช่ค่ะ
8: เนี่ยหมอแล้วมันมาถึงข้อ14ที่หมอเขียนเนี่ยแล้วผมมาเอามาโยงกันเลยพลังแห่งการฟัง
9: ค่ะ
8: อันนี้เหรอ
9: ในว่าเปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนชีวิตคนมากๆค่ะจากบางคนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาถูกตัดสินมาตลอดนะว่าแบบทำอันนู้นไม่ดีทำอันนี้ไม่ดีแต่พอมาอยู่ณช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเราคือทีมที่ไม่ว่าเขาคือใครเขาถูกต้องเสมอ
8: โอ้พี่ตายแล้วไม่ว่ายังไงเขาถูกต้องเสมอ
9: ใช่เพราะเราอยากให้เขามีความสุขความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันการฟังคือยาสำหรับทุกคนสำหรับทุกครอบครัวเราชอบตัดสินกันไปเร็วแล้วก็ไม่ฟังกันใช่ไหมคะ
8: ใช่
9: แต่ช่วงเวลาท้าย
8: ๆเราเป็นนักตัดสิน
9: เป็นปกติสมองเราทำงานแบบนั้น
8: ไวมากเรายิ่งเก่งเท่าไหร่เขาเริ่มอ้าปากเท่านั้นเราบอกรู้แล้วเลย
9: ใช่ค่ะ
8: ความจริงเราไม่รู้ใช่ไหมรู้ไม่หมดหรือเปล่าร
9: ู้อาจจะรู้ไม่หมดอาจจะรู้ไม่จริงในครั้งนั้นการฟังคือการทำให้คนที่อยู่ตรงหน้าสำคัญที่สุด
8: โอ้โหจริง
9: ๆนั่นคือจุดประสงค์ของการฟังเราไม่ได้ฟังเพื่อเรารู้เพิ่ม
8: หมอผมไม่ได้กำลังจะตายนะหมอทำหน้ากับผมเหมือนผมกำลังจะตายเลยอ่ะหมอเก่งมากหมอทำเหมือนมากเลยหมอทายผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหมอโน้มเข้ามาหมอเข้ามาหาเข้าใจแล้วขอบคุณมากหม
9: อ
8: มันเป็นพลังที่มีค่ามากโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งนิ่งๆทำใจให้ว่างและตั้งใจฟัง
9: ตั้งใจฟัง
8: ครับแล้วมันเลยมาต่อตรงนี้เลยท่านผู้ชมเชื่อไหมมันเป็นเรื่องที่เราพูดบ่อยมากและพูดกับทุกๆคนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็แล้วกันเราจะพูดว่าคนอื่นเขาก็ป่วยอย่างนี้เหมือนกันน่ะเขาไม่เห็นทุกข์เท่าเราเลยหมออันนี้ผมชอบมากป่วยเท่ากันไม่ได้แปลว่าจะทุกข์เท่ากัน
9: ใช่ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละคนนะคะ มันกระทบชีวิตเราอะแตกต่างกันไปกระทบสิ่งที่เราให้คุณค่าแตกต่างกันไปสมมุติตอนนึงนัดเกิดอุบัติเหตุขาขาดขึ้นมานะคะนัดอาจจะรู้สึกเสียใจแต่นัดก็รู้สึกว่าอะไรคือสิ่งที่นัดให้ความสำคัญมากๆนัดก็จะก้าวข้ามผ่านสิ่งเนี้ยไปได
8: ้
9: ขณะที่กันอีกคนนึงที่รู้สึกว่าขาขาดแล้วเขาใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมนัดคิดว่าความมุมมองของเราที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอันนี้คือสำคัญมากแล้วมันก็คือเป็นเอาคำก็คือความสุขที่เราจะได้ถ้าเราอยากได้ชีวิตเรามีความสุขเราสามารถดีไซน์ได้นะคะว่าเราจะมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรายังไงค่ะ
8: แล้วคำพูดที่ว่าคนอื่นก็ขาขาดแย่ๆจะไปหมดทำไมเขาอยู่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ
9: คำนี้อย่าไปพูด

0: มันคือการตัดสินว่าเฮ้ยคุณใช้ไม่ได้อะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคิดว่าต้องเก็บไว้
1: คนอื่นเขาปวดหัวเขาไม่เห็นจะเป็นจะตายอย่างนี้เขาก็ปวดท้องไม่เห็นจะเป็นจะตายอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ความทุกข์ของแต่ละคนไม่เท่ากันเราอย่าเอาเราไปเป็นไม้บรรทัดที่บอกว่าเฮ้ยฉันผ่านได้เธอก็ต้องผ่านได้ไม่ได้ค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตเขาก็ได้เราต้องเคารพ
1: แล้วมาคนไข้คนหนึ่งซึ่งคนไข้คนนี้ให้สิ่งแบบชนิดที่แบบว่าแล้วแต่คนมองเลยนะเพราะว่ามันจั่วหัวแค่นี้จริงๆตราบใดที่ยังมีเวลาท่านเคยคิดคำนี้ในใจไหมตราบใดที่ยังมีเวลามันคืออะไรครับหมอ
0: เวลามันคือสิ่งที่สำคัญทุกคนรู้เรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีเวลาจำกัดปุ๊บอะอันนี้แหละมันจะไม่เท่ากันแหละในแต่ละคนนะคะเพราะบางคนก็จะรู้สึกว่าเวลาที่มีอยู่ตอนเนี้ยเขายังทำอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยให้แค่ให้ความลำดับความสำคัญเขาออกมาเขายังสามารถขอบคุณเจอคนที่เขารักยิ้มแย้มใช้เวลาร่วมกันตรงนี้ได้อยู่นะคะเราแค่ให้เขาเห็นความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเวลาของคุณ 2-3 เดือนข้างหน้าคุณยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะ
1: ตราบใดที่ยังมีเวลา
0: คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเสมอ
1: นั่นคือ key point เลยอย่าใช้เวลาไม่ว่าคุณจะมีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะ
0: ใช่
1: ไม่มีใครรู้เพราะว่าบางทีหมอเองบางทีบอกว่าภายในเท่านั้นเท่านี้ผมบอกก็ไม่ใช่นะอยู่ไปปี2ปียังมีเลยอยู่อีก10ยังมีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะบอกครับคนส่วนใหญ่ 100% กลัวตายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: จริงๆจะมี2แบบกลัวจริงกับกลัวไม่จริง
1: อ๋อมีกลัวจริงกับกลัวไม่จริง
0: บางคนกลัวจริงๆบางคนกำไปบอกว่าไม่กลัวนะอ๋อผู้เผยไม่กลัวไม่กลัวตายแต่สุดท้ายก็แอบกลัวอยู่
1: อ๋อเขาเรียก2แบบคือ2คำพูด
0: ปากบอกไม่กลัว
1: ไม่กลัวแต่ใจ
0: แต่ใจคือจริงๆยังไม่พร้อม
1: ยังไม่พร้อม
0: อันนี้จะเจอเยอะค่ะแต่บางคนก็คือกลัวก็บอกตรงๆแล้วว่าเรากลัวอยู่ค่ะ
1: ผิดไม่หมอที่จะกลัวตาย
0: ไม่ผิดเลยค่ะ
1: ดูดิ
0: ความตายคือความน่ากลัวจริงๆไม่มีใครอยากเจอความตายค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการไปพูดว่ากับคนที่จะตายว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่ากลัวไม่ต้องไปกลัว
0: ก็ทุกคนคุณยังไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้เหมือนเขาอ่ะคุณก็พูดได้แล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่คุณไปพูด
1: ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์
0: ใช่
1: เมื่อกี้หมอบอกว่าสมมติคุยกับคนไข้ในเซสชั่นหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่าแล้วแต่คนนะฮะบางคนชอบกันหน่อย2ชั่วโมงไล่
0: ก็มีก็มีค
1: ่
0: ะ
1: แล้วยังต้องออกมาคุยกับครอบครัวคนไข้อีก
0: ใช่ค่ะ
1: อีกประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆแล้ว
0: ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะแต่มันจะใช้เวลาเยอะๆเลยก็คือครั้ง2ครั้งแรกที่เราเจอกันเพื่อทำความรู้จักกันหลังจากนั้นเราแค่แบบเหมือนกับคิด
1: มองหน้าก็ยิ้มกันแล้ว
0: ก็รู้ค่ะว่าต้องการอะไรเข้าใจกัน
1: วันที่ไม่เหลือทางเลือกใดๆในชีวิตเราอีกแล้วไม่เหลือทางเลือกบางทีเรามาถึงจุดๆนึงที่เราบอกกับตัวเองนะยังไม่ต้องตายก็ได้ธรรมดาเนี
0: ่
1: ยเราไม่เหลือทางเลือกใดๆอีกแล้วในชีวิตเราให้เลือกความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวข้อครับวันที่ไม่เหลือทางเลือกใดๆอีกต่อไปแล้วให้เลือกความสุขใครพูดหมอหรือคนไข้หรือใคร
0: คนไข
1: ้เหร
0: อคนไข้พูดกับแนท
1: ว่า
0: เขาเป็นคนไข้โรคมะเร็งนะเราสั้นๆเป็นคนไข้มะเร็งที่แบบลุกลามมากแล้วเขาปวดมากปวดแบบเหงื่อแตกเต็มหน้านะคะแล้วกำลังจะไปให้ยาแก้ปวดเขาแต่ตรงนั้นเขาก็ยังยิ้มแบบยิ้มกับภรรยาเขาแบบร่าเริงมากอยู่แต่เขาบอกเขาปวดมากๆแล้วเขาก็ถามว่าแล้วมันยังยิ้มอยู่ทำไมยังดูหัวเราะอยู่เลยเขาบอกเขาไม่มีทางเลือกเลยแล้วเขาขอเลือกความสุขถ้างั้นคุณก็แค่ให้ยาแก้ปวดฉันให้ฉันไม่ปวดนะที่เหลือฉันมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อ
1: มันเลยกลายเป็นคีย์เวิร์ดของเราเอาไปทำงานได้เลยเอาไปบอกทุกผู้ทุกคนได้ด้วยซ้ำไป
0: ใช่
1: ถ้าทางเลือกมันไม่เหลือแล้ว
0: เลือกความสุข
1: จะไปทุกข์ทำไมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะชีวิตเราอ่ะมันก็แก้ไขทุกอย่างไม่ได้หรอกมันมีสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่เราชอบไปทุกข์กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได
1: ้
0: จนกระทั่งเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นนะชอบให้ชวนถอยกลับมาว่าอะไรคือสิ่งที่เรายังควบคุมได้อยู่บ้างนะตอนนี้แล้วก็โฟกัสที่ตรงนั้นเพราะเราต้องการความสุขในชีวิตเนาะเพราะนั้นเรามาโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้กัน
1: มันมีเรื่องนึงนะฮะในนี้เรื่องโง่โง่สำหรับเขาที่เราคิดนะเราคิดว่าเรื่องนี้คิดได้ไงเรื่องโง่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะคิดเรื่องโง่โง่สำหรับเขาแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ฉลาดที่สุดในชีวิตที่เขาคิดได้ในตอนนี้ก็ได้เรื่องอะไรรู้ไหมฮะมีคนไข้คนหนึ่งอยากไปสวนหมอเล่าหน่อย
0: อัน
1: นี้เท่มากเลยลูกหลานนี่งงมากนั่งป่วยจะตายอยู่ตรงนี้แล้วจะไปสวน
0: ใส่ท่อช่วยหายใจด้วยนะคะคือวิกฤตคนไข้วิกฤตมากแต่เขาบอกว่าเขาอยากไปรับลูกรับปากไว้แล้วว่าจะพาไป
1: ไปสวน
0: ตอนก่อนที่เขาจะให้เคมีบำบัดใช่จะไปสวนกัน
1: แต่จนป่านี้ก็ยังไม่พาไปสักที
0: ใช่แล้วพอให้เคมีบำบัดแล้วหนักเป็นหนักป่วยหนักใส่ท่อเข้า ICU อย่างเงี้ยค่ะลูกก็รู้สึกว่าอยากพาพ่อไปช่วงเวลาตรงนี้แหละเพราะว่าน่าจะไม่มีเวลาเหลือมาก

0: เราก็เลยพาเขาไปคนไข้เขาก็รับรู้ว่าเฮ้ยช่วงเวลาเนี้ยคือการมาสวนเขา
1: ใส่ท่อไปนะ
0: ใส่ท่อใช่หนักระดับ ICU
1: แล้วเขาก็รับรู้ได้เหรอเขาเห็นเหรอ
0: เขาเห็นค่ะเขาลืมตาเขาได้เห็นต้นไม้และพาเขาตั้งหัวขึ้นมาเห็นสวนของเขาสวนมะพร้าวที่เขาอยู่กับลูกไปเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาร่วมกัน
1: อ่
0: ะในเคสนี้ก็พวกเราในโรงพยาบาล

0: ทะเบียนไว้ได้ว่าเราต้องการอะไรในช่วงวาระท้ายของเราใส่ท่อช่วยหายใจยื้อชีวิตกู้ชีพอะไรเงี้ยต้องการแบบนั้นหรือเปล่า
1: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบคกิ้งโซดา
3: ครัวคุณต่อยยกทับบุกเส้นทางลำบาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: อุ้ยนมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
9: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
3: ครัวคุณต่อยยกทับบุกเส้นทางลำบาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
10: น้องเอ๋
11: ค่ะ
10: อาทิตย์นี้มาดูความแปลก
11: ลิงเลี้ยงหมา
10: เอาคุณจอนมา
12: จอนมา
10: เอาถ้าจอนมาจอนไปเลยครับ
12: หมูหมูนี่พ
10: ่อแต่ดูคุณจะมาอ้างไม่ได
12: ้หมูหมู
13: สายพันธุ์อะไร
14: สายพันธุ์อะไรวะ
15: สตองอายหรือ
14: เลี้ยงสตองอายก็ได้สตองอายก็ได้เดี๋ยวรู้ได้ไง
15: หนูรู้ไม่รู้ว่าไม่แปลกแต่ทำไมไม่รู้เพชรพเนจรักนี้มีหางนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา16:00 น.ทางช่อง3ค่ะ
14: มีปลาด้วยไม่ใช่มีแต่หมา
10: อ้าว
14: เสือขาวเสือขาวมีบนรถ
16: ถ้าเราแต่งงานกับใครสักคนก็เท่ากับเราแต่งงานกับครอบครัวเขาแต่งงานกับสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาเกลียดนี่ยังไม่นับว่าเรื่องที่รับพิพันธ์ทำบางอย่างกับศิวเวศ
17: แม่กับผมคงลืมเรื่องนี้ไม่ได
18: ้คุณผลิตคุณผลิตจริงๆด้วย
8: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
4: มันเพื่อนเราคบกับดอมมานานไ
17: หมครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮ้วเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
10: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
8: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ครัวคุณต่อยยกทับบุกเส้นทางลำบาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
5: กันเป็นคนเลือกเพลง

0: น Spotify เขารู้กัน
1: ความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจ
2: ความเข้าใจ
1: การรับฟังมีค่ามาก
2: สุดๆค่ะ
1: สุด
2: ๆเรียกว่าสุดๆเลยและเป็นสิ่งที่ครอบครัวสามารถให้กันได
1: ้โดยยังไม่ต้องตาย
2: ความรักใช่ค่ะในทุกวันนี
1: ้ถ้าจะตีค่าหรือ definition คำว่าความรักให้มันชัดเจนหน่อยน่าจะเป็นพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่แบบฉันรักเธอจังเลยฉันมันสู้อย่างนี้ไม่ได้นะ
2: ใช่แต่ว่าอันนี้มันลึกซึ้งกว่ามากๆมันคือยกให้คนตรงหน้าเราอะที่เราบอกว่าเรารักเขาอะคือคนที่สำคัญที่สุดในเวลาตรงนั้นที่เรามีให้เขาจริงๆค่ะ
1: บอกครับอีกข้อนึงที่ชอบมากๆเลยครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าแปลง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากนะหมอเขียนว่า death may be not good but good death is always good
2: ค่ะ
1: อันนี้ดีมากๆถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่า
2: เราอาจจะไม่ได้อยากตายนะความตายมันไม่ดีแต่ว่าการตายดีคือสิ่งที่ทุกคนต้องการแน่ๆใช่ไหมคะ
1: อันนี้บอกกับใครอะหมอ
2: นั่นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเลยอะทุกคนต้องการสิ่งนี
1: ้
2: เนาะซึ่งมันจะต้องประกอบไปด้วยการเตรียมตัวนะเข้าใจตัวโลกเข้าใจทุกอย่างแต่การเตรียมใจสำหรับวันนั้นที่จะมาถึงมันถึงจะเป็นกู๊ดเดย์ได
1: ้นะคะหมออยู่กับเรื่องราวอย่างนี้ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยหมอทำใจยังไงอะให้มันยังยิ้มอย่างนี้ได้หมอแต่งงานยังอ่ะ
2: ไม่แต่งค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ

0: จะแต่งไหม
1: จะไม่แต่งแล้วค่ะ
0: เพราะเหรอทำไมอ่ะ
1: มันมีความสุขดีอยู่แล้วแล้วก็แฮปปี้กับการดูแลคนไข้ลูกน้องพ่อแม่มากๆแล้ว
0: การให้สำคัญมากสำหรับหมอเหรอ
1: มีความสุขพอแล้วอืม
0: ร
1: ู้ไม่คิดว่าการมีคู่หรือการมีลูกจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าไปกว่าตอนนี้แหละ
0: วันที่เวลา1วันของเขาไม่เท่ากับ1วันของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีวันอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะความจริงวันมันเท่ากันหมด24ชั่วโมงทุกคนทุกวันแต่มันจะมีวันที่เวลาของเขากับเวลาของเราไม่เท่ากัน
1: ใช่ค่ะเมื่อเราเหลือเวลาจำกัดมากๆแต่ละวันน่ะมันคือถ้าเปอร์เซ็นต์เนาะสมมติเหลือ2วีค1วันมันก็กินไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ได้อีกหลายปี1วันมันไม่เท่าไหร่ไงเพราะฉะนั้นในคนที่เวลาเขาจำกัดอ่ะอย่าใช้คำว่าแป๊บนึงมันน้อยกว่ามันคือนานสำหรับเขาไอ้แป๊บนึงของเรา5นาทีของเราอ่ะกับ5นาทีเขาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรเวลาช่วงนั้นเราดูแลเขาให้เต็มที่นะคะ
0: เนี่ยมันเข้าใจคำนี้เลยเวลาคนแก่ๆมาก
1: ๆ
0: เกิดอยากจะทานน้ำสักแก้วนึงแล้วก็ลูกก็นั่งทำอะไรอยู่ร้านอะไรก
1: ็เล่น
0: เต็มบ้านทำโน่นทำนี่แล้วเขาบอกว่าขอน้ำแก้วนึงแล้วเราก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง
1: ใช่
0: ไม่ได้เนาะ
1: ผัดวัน
0: ผัดไม่ได้จริงๆนะแล้วเขาโกรธอ่ะเขาโมโหอ่ะคนลูกเองบางทีก็ล้มหรือว่าบางทีก็ทำไมต้องลูกก็เดี๋ยวจะเอาให้อยู่แล้วยังเป็นเรื่องทะเลาะอีก
1: ก็ทะเลาะกันอีก
0: เพราะไอ้แป๊บนึงเนี่ยกับเขาม
1: ันไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่า
1: ใช่ค่ะมันอาจจะนาน
0: โอ้ไอ้แป๊บนึงอาจจะนานมากเลย
1: สำหรับเขาใช่
0: เพราะเวลาเขาเหลือแค่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แป๊บนึงกับนิดนึงต่างกันตรงนี้
1: ใช่ใช
0: ่บอกครับสุดท้ายหมอบอกสะบุดเบาใจ
1: อ
0: ่
1: าค่ะ
0: อันนี้ผมเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: หมอบอกให้ชีวิตเราทุกคนควรจะทำสมุดเบาใจ อะไรครับ
1: สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือการวางแผนสุขภาพของเราเองแหละล่วงหน้าในวันหนึ่งที่เราแบบเกิดป่วยหนักตัดสินใจการรักษาด้วยตัวเราเองไม่ได
0: ้
1: คนข้างหลังเขาจะรู้ค่ะว่าเราต้องการอะไรมันทำให้คนข้างหลังเราเขาไม่เครียดไม่กดดันไม่ต้องทะเลาะกันในสิ่งที่ไม่รู้ว่าไอ้นี่จะอยากได้อะไรนะเขาก็รู้แล้วเพราะเราเขียนเอาไว้เรียบร้
0: อ
1: ยเขาก็สามารถ follow ตามสิ่งที่เราเขียนได
0: ้
1: ลดความขัดแย้งในครอบครัวได้เยอะมากๆสมุดเบาใจเนี่ยนะถ้าคนไข้ได้มีโอกาสทำก่อนเป็นทั่วนี้เรามีเป็นกฎหมายด้วยนะเขาเรียก e-living will ก็คือสามารถไปคีย์ได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนไว้ได้ว่าเราต้องการอะไรในช่วงวาระท้ายของเราใส่ท่อช่วยหายใจยื้อชีวิตกู้ชีพอะไรเงี้ยต้องการแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ให้ลูกหลานเรารู้ความต้องการนี้ของเรา
0: สมุดเบาใจที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ให้เรารู้คนเดียว
1: ต้องแบ่งปัน
0: ให้คนอื่นรู้
1: เขียนแล้วเก็บไว้ในเก๊ะไม่ได้นะคะต้องให้คนอื่น
0: ต้องให้คนในครอบครัวรู
1: ้
0: เพราะผมเห็นบางครอบครัวที่เขาคุยกันเลยอันนี้นั่งในโต๊ะอาหารเลยก็คือถ้าถึงตาฉันเมื่อไหร่อย่าเจาะคอนะฉันไม่เอาเจาะคอนะนั่นคือสมุดเบาใจ
1: อ
0: ัน
1: นั้นคือส่วนหนึ่งของสมุดเบาใจถ้าสมุดเบาใจจริงๆนะจะถามต่อว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากเจาะคอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนายก็จะเห็นเคสบางเคสที่ใช้คำนี้เนาะไม่อยากเจาะคอแต่สุดท้ายคนไข้ช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจไปแล
0: ้
1: วแล้วก็เอาท่อช่วยหายใจออกไม่ได้ใช่ไหมหมอก็ต้องมีทางเลือกเดียวคือเจาะคอใช่ไหมคะแต่ครอบครัวบอกไม่เจาะสิ่งที่คนไข้เจอก็คือทรมานกว่าเดิ
0: ม
1: ก็คือต้องใส่ท่อแล้วก็อยู่แบบนี้นานๆนานๆไปอันนี้เจอเยอะ
0: อันนี้ไม่ถูก
1: ซึ่งทรมานมากกว่าเจาะคออีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากรู้คือเพราะอะไรเขาถึงไม่อยากเจาะคอเขาอาจจะไม่ชอบภาวะติดเตียงไม่ชอบภาวะที่กึ่งจะเป็นผักแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรารู้ภาพนี้ปุ๊บอะจริงๆมันตามมาด้วยการรักษาหลายอย่างเลยที่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับเขาการใส่ท่อเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นอีกการให้ยาการล้างไตอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเขาก็ได้ซึ่งมันลดความทุกข์ทรมานคนไข้ได้มากค่ะ
0: เพราะนั้นเราต้องมีความรู้จริงๆอย
1: ่
0: าเข้าใจแต่แค่ว่าเจาะคอแล้วมันน่ากลัวอันนี้ที่เอามาพูดเรื่องมาพูดเพื่อเหตุผลนี้แหละครับคุณเข้าใจผิดกันเยอะมากไอ้สายนี้มันอยู่ข้างในมันเน่าได้นะครับแล้วมันเจ็บมันทรมานแค่นิดเดียวก็ยังเจ็บเลยบางทีการเอามันออกแล้วเจาะคอดีกว่าเยอะ
1: อาจจะสบายกว่า
0: อาจจะแต่คนทั่วไปจะเข้าใจว่าถ้าเจาะคอมันอะไรคือตาย
1: เออ
0: ฉันจะยอมตายเลยมันไม่ตาย
1: ไม่ตาย
0: มันยังไม่ตายหมอครับสุดท้ายแล้วหมอมีอะไรอยากจะบอกพวกเรา
1: ในคิดว่าพวกเราโชคดีมากๆที่เรายังมีวันนี
0: ้
1: อยู่นะคะแล้วก็อยากให้มองว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเป็นความปกติเดินไปห้องน้ำเองได้แปรงฟันกินข้าวไม่ขึ้นไส
0: ้
1: แค่นี้มันคือความสุขในชีวิตเรามันคือความสุขแล้วอย่าให้ต้องตั้งเป้าหมายความสุขว่ามันต้องยาก
0: ม
1: ันต้องมีเงินเท่านี้มันต้องไปเที่ยวที่นี่มันต้องกินอันนี้ถึงจะมีความสุขอันนั้นยากเกินไปแค่คุณมีชีวิตที่ปกติคุณควรจะมีความสุขได้ละค่ะลดเทชโฮลดกำแพงแล้วเขาเรียกลดเส้นตรงนี้ลงมาแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตมันดีมากๆ
0: ความสุขสำคัญเห็นไหมฮะที่หมอบอกเราแล้วหมอบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยว่าบทสนทนาสุดท้าย last conversations เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบทสนทนาสุดท้ายจะคุยกับใครก็ตามควรจะเป็นบทสนทนาที่มีความสุขกัน
1: ใช่ค่ะ
0: หมอแนทครับแล้วครับวันนี้คือภาพที่รายการตัวเองจะขอมอบให้กับหมอแนทนะครับแพทย์หญิงนิษฐาเอื้ออารีมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุณกรุงเทพภาพนี้ที่เธอเลือกมาเพราะเธอไปแข่งไฮร็อกซ์นะครับแข่งหญิงคู่แล้วเธอชนะเลิศแล้วเธอทำเวลาเพียง1ชั่วโมง6นาที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฮร็อกซ์นะหม
1: อสนุกมากค่ะพี่ต่อยลองไหมคะ
0: ขอให้โชคดีนะครับความตายมันจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเราไม่ได้มาเปลี่ยนความคิดเห็นท่านเปล่าเลยเราไม่ได้มาบอกอะไรท่านเราบอกแต่ว่าความตายมันมาถึงแน่นอนแต่เมื่อมันมาถึงหรือมันใกล้เต็มทีแล้วเราควรใช้ชีวิตกับมันยังไง
1: ต้องค่ะ
0: แล้วเราไม่ใช่คนเราคนเดียวที่จะตายพ่อแม่พี่น้องเราครอบครัวเราก็ควรจะใช้ชีวิตยังไงให้เข้าใจมันอย่างดีที่สุดแต่ที่หมอเน้นแล้วเน้นอีกในหนังสือเนี่ยไปดูได้แทบจะทุกบทเขียนมันจะมีอยู่นิดเดียวว่าจงมีความสุขเถอะจงมีความสุขกับวินาทีสุดท้ายนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีค่ามาก
1: ความสุขเป็นทางเลือกของเราเสมอ
0: ผมว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างความจริงมีเรื่องสนุกสนุกอีกเยอะแยะเลยนะที่จะคุยกันแต่มันเวลาไม่พอขอนิดเดียวได้ไหมหมอเล่าผมตื่นเต้นมากท่านผู้ชมเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาที่เราหัวใจหยุดเต้นทึกเราก็ตายใช่ไห
1: ม
0: มันหมดทุกอย่างแล้วหมอบอกหูยังได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ยินอีกนานเท่าไหร่จากหัวใจหยุดเต้นแล้ว
1: อย่างน้อย 4-5 นาทีให้คุยกับเขาต่อ
0: คุยต่อได้อีกหัวใจอยู่เต้นทุกอย่างหมดทำงานแล้วแต่ท่านยังสันโทษนะถ้าเป็นคนไทยยังพุทโธพุทโธเขาได้ยินนะครับ
1: ใช่คุยต่อ
0: คุยต่ออย่างน้อย 4-5 นาที
1: ส่งเป็นในเรื่องเป็นการส่งเขาออกเดินทางนะคะเป็นประโยคสั้นๆสุดท้าย
0: ประโยคสั้นๆสุดท้ายที่มีความสุขนะ
1: ที่มีความสุข
0: ที่มีค่าและมีความหมาย
1: เตือนให้เขาคิดถึงเรื่องดีๆที่เขามีความสุขในชีวิตเพื่อจิตเขาตรงนั้นจะได้สมบูรณ์ที่สุด
0: แล้วจากทำการสำรวจจริงๆนะทางวิทยาศาสตร
1: ์ใช่ค่ะ
0: มันได้ยินอยู่ประมาณเกือบ20นาทีนะ
1: ใช่ตอนนั้นคือจิตเราจะออกจากร่าง
0: เมื่อ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: เท่ไหมเนี่ย
1: จริงๆไม่ใช่แค่เสียงนะคะ
0: เออเหรอ
1: ในคิดว่าพลังงานของคนที่อยู่ในห้องตรงนั้นที่ส่งคนไข้ด้วยเหมือนกันตัวเราเองอ่ะก็ต้องไม่เศร้ามากเกินไป
0: ใช่ใช่
1: ดูแลใจตัวเองนิดนึงนะคะเพราะเราจะไปอยู่ตรงนั้นเขารับรู้ถึงพลังงานตรงนี้ได้เหมือนกัน
0: พลังที่เป็นสุขได้
1: ใช่ค่ะ
0: ดูดิคุยกับคนนี้มันไหมมันเนาะแต่อย่าไปคุยเขานะถ้าไปคุยเขาเมื่อไหร่
1: ไม่ค่อยมีใครอยากเจอ
0: ไม่ทันทีเลยเวลาของเราวันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอแนทอีกครั้งขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดนะบางทีความรู้เหล่านี้มันมีค่าจริงนะท่านผู้ชมมันมีค่ากับเรานะมันมีค่ากับคนที่เรารักและมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาไปปรับใช้ไม่ต้องตายก็ได้ถ้าเราใช้ชีวิตโดยการฟังเป็นถ้าเราใช้ชีวิตได้เห็นคุณค่าคนอื่นหรือไม่ตัดสินคนอื่นด้วยแค่ความคิดของเราหรือว่ามาตรฐานของเราอุ้ยชีวิตดีขึ้นมาตั้งไม่รู้เท่าไหร
1: ่มากมากค่ะ
0: มากมาก
1: สร้างความสุขในชีวิตเราและเขาได้เยอะเลยค่ะ
0: ผมเชื่อเธอคนที่ไปเล่นไฮร็อกแล้วได้ที่หนึ่งอ่ะมันต้องไม่ธรรมดาแล้วล่ะเธอลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้มีหาง
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: อ๋อคุณจอนมา
3: จอนมา
2: อ๋อถ้าจอนมาจอนไปเลยครับ
3: ใช่ดิหมูนี่พ่อหมู
2: ได้ไหม
0: แต่ดู
2: คุณจะมาอ้างไม่ได
3: ้หมูหมูหมู
4: โลกิเออ
5: สายพันธุ์อะไร
4: สายพันธุ์อะไรวะ
2: คุณเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
4: อะไรวะบอร์เดอร์คอลลี
0: ่สตองอายหรือ
4: เออสตองอายก็ได้สตองอายก็ได้อ
2: ันนี้เขาไว้
4: เดี๋ยวรู้ได้ไง
0: หนูรู้ไม่รู้ว่าไม่แปลกแต่ทำไมไม่รู
4: ้เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์นี่เตรียมตัวมู้มานี่นะมู้มานี่แล้วเชื่อสั่งกูบ้านเลยมู้คงรู้แล้วสิครับว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงไอ้นินมันดังมากไงสมมติว่ามันเดินผ่านทุกตัวอย่างเงี้ยกลัวไม่เคยกลัวหมาบ้านใครเลยเพราะว่ามีไอ้นินตอนเด็กก็เลยแบบก็จับคอแล้วก็ขี่ไปโรงเรียน
1: เพชรแพลเน็ตรักนี้มีหางวันนี้ขอพาคุณผู้ชมบุกบ้านของเซนาลิงนักแสดงพิธีกรมากฝีมือที่สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมมาอย่างยาวนานในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับความรักความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงของครอบครัวโดยเฉพาะสุนัขที่เรียกได้ว่าเป็นทาสหมากันทั้งบ้านเรื่องราวความผูกพันความฮาความสนุกจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
2: ทุกคนครับอย่าลืมนะฮะรักนี้มีหาของเรานะครับเล่นเกมสนุกๆ กันนะถ้าเกิดว่าลูกลูกชายลูกสาวลุกขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะ
6: ใช่ไม่ว่าจะเป็นจูม่งจัสมินโฟชินะคะ
0: ค่ะ
6: เมื่อรูปขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะ
2: แคปหน้าจอไว
6: ้แคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็โพสต์เข้ามาที่เพจเพชรแพลเน็ตรักนี้มีหางค่ะ
2: แล้วตอนนี้นะต้องต้อนรับแขกรับเชิญเรายังเป็นทางการนะแป้ง
0: ใช่ค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะนั่นก็คือน้องหมูมูและน้องโลกิเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริง
2: น่ารักมากค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อ้าว
3: ครับ
2: สวัสดีคุณ
3: สวัสดีครับผมมาหาเจ้าของบ้านครับ
2: อ๋อเหรอนี่ไงเจ้าของบ้านอยู่นี่นะคะนี่หมูมูกับโลกิอยู่ที่นี่นะฮะคุณแล้วเจ้าของคุณอยู่ไหนล่ะครับ
3: ครับเจ้าของอยู่ตรงนู้นครับ
2: อ๋อคุณจอนมา
3: จอนมา
2: อ๋อถ้าจอนมาจอนไปเลยครับ
3: ใช่ดิหมูมูหมูมูนี่พ่อหมู
2: ได้ไหม
0: แต่ดู
2: คุณจะมาอ้างไม่ได
3: ้หมูหมูหมู
2: เขาบอกหมูมูเขาบอกเลยครับเขาบอกว่าคุณจอนมาเขาไม่ต้อนรับว่าคุณไปได้เลย
3: หมูหมาพ่ออันนั้นไอเอไม่ใช่
1: เรียกลูกๆยังไงก็ไม่มาอันนี้พี่ชายเจ้าของบ้านจริงหรือเปล่าครับพี่ลิง
3: สภาพเหมือนไม่ใช่เจ้าของตัวแท้ผมเข้าไปในบ้านผมได้ยังไงเนี่ย
2: มาเนี่ยเข้ามา
3: โอเคโอเคโอเคงั้นไปด้วยกันเฮ้ยเราคือเจ้าของบ้านจะทำให้อาย
0: เนี่ยขอต้อนรับเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะพี่ลิงเสนาลิงค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเดี๋ยวเราพูดคุยกันอันนี้คือ2ตัวในปัจจุบัน
3: ใช
2: ่แล้วในอดีต
3: กับดาวไปหมดแล้วไปเผาไปร้องไห้ดิแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วสุดท้ายก็ต้องเลี้ยงอยู่ดีก็ต้องกลับมาอยู่ดี
2: เราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องบ้านเขานะคะบ้านเขาใหญ่โตมากแล้วสวยมากสวยมากมีพื้นที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารกว้างขวางมากๆเลยนะเข้าบ้านหน่อยได้ไหม
0: ได้ไหม
2: เข้าบ้านหน่อยได้ไหม
3: ไปไหนอะ
2: เข้าบ้านหน่อยไปนั่งคุยหาที
3: ่
2: คุยหน่อย
3: ลุกไปโลกิมาแล้ว
0: มาเลย
2: เขาพาเราเข้ามาในบ้านแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
2: พื้นที่ของเขาเขาก็จำกัดให้เราอยู่แค่ตรงนี้ก่อน
0: อันนี้แค่ตรงนี้เหรอ
3: รายการสัตว์ป่ะ
7: ใช่คร
3: ับ ก็อยู่ในสวนครับ
2: ต้องอยู่ในสวน
3: สัตว์ต้องอยู่ในสวนครับนี่ดีนะครับอันนี้คือที่เลี้ยงอันมีสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยมีเหี้ยล่าสุดมีเต่า
0: เขาเข้ามาในบ้านเหรอคะ
2: เข้ามา
3: ไอ้นี่เหมือนไม่เชื่อไอ้แป้งเหมือนแบบเฮียเข้ามาในบ้านเฮียไม่ได้อยู่ในบ้านหรอคะใช่ไหมแป้ง
0: อย่าตีความหมายแบบนั้นไม่จริงๆมันเข้ามายังไงอะเข้ามาจากตรงไหนอะ
3: สมัยก่อนมันมีทะเลสาบใช่ไหมก็เป็นงูว่ายน้ำนี้ขึ้นมาแล้วก็อะไรมันก็เป็นที่อยู่บึงมันมีบึงน้อยอยู่ไง
2: พี่ลิงอันนี้ผมถามก่อนตัวนี้พันอะไรนะ
3: พันโอ้ยไม่พันนะเป็นหมื่นไม่พัน
1: เดี๋ยวครับพี่ลิงที่พี่เอพูดหมายถึงสายพันธุ์อะไรไม่ใช่ราคานะครับแต่ไหนๆก็พูดถึงราคาแล้วมันแพงไหมครับ
3: โอ้ยนี่หลายบาทเหมือนก
2: ัน
3: นะ
2: ก็นั่น
3: แ
2: หละสิพันอะไร
3: พันอเมริกันเชฟเพิร์ด
2: นี่น่ารักมากคือโอเฟาะมากแล้วก็เนี่ยแบบอ่อนละทวยหน่วยหน้าแต่เวลาเจอคนมาแล้วรับแขกด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้วถ้าคนแบบเจอเ
2: ขา
3: จะรักแบบ
2: อันนี้ของคุณหรือของเมียหรือของลูก
3: อันนี้ของเมีย
2: ทำไมเขาอยากได้พันนี้เพราะว่าตัวเก่าเป็นพันนี้ป่ะ
3: ไม่ตัวเก่าเป็นมัลทิส เป็นขนยาวอ่ะที่เป็นหมาแบบว่าผู้ดีอังกฤษแบบขนยาวอย่างเงี้ยแต่ตัดขนนะเพราะเป็นตัวผู้แล้วมันฉี่มันเลอะก็เลยตัดขนดูไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นมาลทีส
2: แล้วโลกิล่ะ
3: โลกิ
2: สายพันธุ์อะไร
3: สายพันธุ์อะไรวะ
2: คุณเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
3: อะไรวะบอร์เดอร์คอลลี
0: ่สตองอายหรือเร
3: ียกสตองอายก็ได้สตองอายก็ได
6: ้อันนี้เขา
3: เดี๋ยวเดี๋ยวนะรู้ได้ไง
0: รู้ได้ไงหนูรู้ไม่รู้ว่าไม่แปลกแต่ทำไมไม่รู
2: ้ก็เขาจะรู้ได้ไงเขาคุณจอนมาเมื่อคุณตอบคำถามไม่ได้คุณออกจาก

0: ้นที่บ้านคุณหลังนี้ไปครับไปครับ
1: พี่ลิงครับคุยกันมาถึงตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ผมดูยังไงพี่ลิงก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับ
2: เขาเป็นเหมือนแบบตอนแกะที่ฉลาดที่วิ่งเร็วที่แข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วก่อนหน้านี้คือเลี้ยงเป็นหมาพันธุ์เล็กมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับเป็นแบบหมาน้อย
4: อันนี้น้องกี่ขวบแล้วคะเน
2: ี่
4: ย
2: ยังไม่ขวบ
4: ยังไม่ขวบ
2: เหรอยังไม่ขวบ
4: แล้วเขาจะใหญ่
5: ขึ้นอีกไหม
2: ไม่ประมาณ
5: เท่านี้แล้ว
2: ใช่
5: ครบพี
2: ่ตอนนี้ก็เหมือนแบบเต็มพร้อมพวกนี้พร้อมแบบมีสืบพันธุ์แล้วนะ
4: แล้วความรู้สึกจากที่เลี้ยงหมาเล็กมาแล้วเป็นหมาพันธุ์แบบตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันต่างกันไหมพี่ลิง
2: ต่างมันเวลาหยิบอุ้มไปไหนมันจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่มันก็มีความน่ารักไปอีกแบบเพราะพอมันตัวใหญ่มันเล่นกับเราใช่ป่ะมันก็แบบกระโจนแบบโอ้โหเต็มเลยบางทีอยู่เงี้ยเป็นง่ายมันก็เหมือนจะมาหาเราอ่
3: ะ
2: มันก็เอาจมูกมากระแทกแว่นกระแทกตา
1: ที่พี่ลิงทำเสียงและท่าทางแบบนี้นี่คือชื่อชมข้อดีอย่างหนึ่งของเขาหรอครับพี่
4: สตอมอายอะค่ะเป็นพันธุ์เดียวกับที่พี่แอนเลี้ยงป่ะพี่แอนทอง
2: มันเป็นตระกูลเดียวกันแต่หมายถึงว่าของพี่แอนขนยาวๆหน่อยพวกตระกูลเจมจิที่เจมจิเลี้ยงจะเป็นมาจากเทือกเดียวกันหมดเลยเข้ามาจากซีนารีฟาร์
3: ม
2: ที่เคยไปถ่ายกันที่
3: ย
2: ังไงนั่นเจ้าของเดียวกันอาคาฟาร์มกับซีนารีคือหมาต้อนแกะที่แรกของประเทศไทยอ่ะนั่นคือเกิดขึ้นที่ซีนารี
5: ของคุณมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าสายพันธุ์นี้จริงๆเขาอยู่อีกที่หนึ่งเนาะแล้วพอมาอยู่ตรงแถบภาคกลางบ้านเราอย่างเงี้ยมีไหมเพราะว่าแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะ
2: ไม่เหมือนกัน
5: เขามีโรคประจำตัวอะไรไหมที่น่าห่วง
2: ตอนนี้ไม่มีคือสายพันธุ์มันถูกปรับจนเหมือนแบบเข้ากับพื้นที
3: ่
2: ใช่
5: โรคหรือของล่ะมีไหม
3: ตอนไหนไม่มีดีกว่าพี
2: ่นึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นปลา
3: ทำไมอะครับ
2: กัดทุกอย่างเอางี้ดีกว่ากัดจนครูอ่ะบอกว่าต้องใส่บ้านเพราะว่าเข้ามาจากการนอนอยู่ในแบบจำกัดเลยบอกว่าอยู่ในเข้าบ้าน
3: เ
2: นี่ยพอเข้ากรงเราบอกเข้าบ้านเมื่อก่อนเป็นคอก
5: แล้วก
2: ็คำว่าคอกไม่มีความสำคัญกับหมาต้อนแกะบอกเลยหมาต้อนแกะเคยเห็นว่าในดูสารคดีดูรายการนะพ
5: ี่
2: มันวิ่ง
5: แล้วอยู่ในงานไง
2: คอกปึ้งทะลุมุงลวดทุกอย่างออกมาอยู
5: ่ไปไหนวะ
3: ก็มุงลวดทำใหม่ๆเลย
2: ทะลุออก
3: ไปเลย
4: แล้วอย่างนี้พี่ลิงต้องปรับตัวให้เข้ากับน้องยังไง
1: ฟังคำถามจากน้องแป้งแล้วถึงกับเจ็บจี๊ดเลยล่ะครับพี่ลิงผมว่าน้องแป้งต้องเรียนคำถามใหม่ด่วนๆแล้วครับ
4: หมายถึงว่า
2: พี่เอ๋
3: หมายถึงว่าเราต้องเรียนรู้นะคะกับสายพันธุ์ใหม่ๆที่เอาเข้ามา
4: อย่างเขากัดของเราเราแบบโกรธไหมหรือว่าต้องยังไงล
5: ่
4: ะ
5: เราเรียนรู้ยังไงพฤติกรรมแรกของเราอะ
2: ก็คือตอนที่ผมกัดอะไรวะ
4: ไม่ใช่
2: มูกับโลกีนี่มันชอบไปขโมยของกันและกันมากัดคือไอเนี้ย
5: แกกัดของฉันกัดของ
2: มันก็ไปขโมยไอนี่เอากระดูกให้มันก็ไปกัด
5: ลิงเลี้ยงมากี่ตัวแล้วเนี่ยตั้งแต่จำความได้
2: คุณตั้งแต่เด็กน้อยนะแต่จริงๆเป็นคนกลัวหมาคือหมายถึงว่าถ้าไปเจอตามที่ต่างๆนี่จะกลัวมากแบบกลัวเลยอ่ะกลัวมันกัดเพราะเคยโดนกัดแต่ก็อยู่กับหมาเนี่ยนะเฮ้ยเคยขี่หมาไปเรียนนะ
1: พักความสนุกช่วงนี้ไว้สักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวการขี่หมาไปโรงเรียนของพี่ลิงกันต่อนะครับ
2: มูมานี่นะมูมานี่แล้วเชื่อสั่งกูบ้างเลยมูคงรู้แล้วสิครับว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงไอ้นินมันดังมากไงสมมติว่ามันเดินผ่านทุกตัวอย่างเงี้ยตอนเด็กก็เลยขี่ไปโรงเรียน
6: ถ้าพูดถึงความโหดนะผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
7: จัดเต็มเครื่องไทยแซ่บแบบไทยอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโค
6: ตรมีเผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อดียาซะหน่อย
7: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาฟีบะหมี่มาฟีบายโกเป็กฟู
8: ้ดไทยแลนด
9: ์ Chosen One Song for Eurovision Song Contest
10: Asia
11: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
12: ตัวแทนประเทศไทย
13: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
14: เพลงใหม
15: ่โชว์ใหม
16: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
14: 27
17: กันยายนนี
18: ้6โมง
19: ถึง2ทุ่ม
0: แล้วพบกันทาง
5: ช่อง3
16: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
11: า
16: ะ
11: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
15: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
16: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
4: โปรตันเธอกลับมาแล้วจริง
16: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
19: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
10: ดูทีวีกด30

0: 3ดูออนไลน์ที่3 plus
1: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
2: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
1: สวยละ
3: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
4: Please love รักได้ไหมสุก20นาฬิกา30นาที
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียกลับมาในช่วงนี้เราไปชมความสนุกและฟังเรื่องราวการขี่หมาไปโรงเรียนของพี่ลิงกันต่อดีกว่าครับ
6: โง่ล็อกกี้มามาตรงนี้แล้วมา
7: อุ้ยไม่อาย
8: เดี๋ยวๆๆแต่เขาไม่ได้มาหาคุณนะเห็นไหมฮะคุณแค่นี้คุณยังสั่งยังเรียกเขามานะแต่เขามาหาพวกเรา
9: ค่ะ
8: คุณไปทำผิดอะไรกับเขาหรือเปล่า
9: คุณลิงคะ
8: คือไม่ชอบให้ขนมเขาอะ
9: ตอนเด็กๆอะเคยขี่หมาจริงไหมคะมันหมาหรือม้า
6: ถ้าเป็นเด็กอะเราอะตัวหัวพ้นหลังมันมาหน่อยเดียวเป็นผู้ใหญ่ยืนมันเกือบเท่าเอวมันโต
8: ใหญ
6: ่มันชื่อไอ้นินคือลิ้นมือเล็บอะไรทั้งหมดอะคือเป็นสีดำหมดเลยไอ้นินมันดังมากไงคือมันเป็นเหมือนเวลามันไปที่ไหนเฮ้ยมันเหมือนเจ้าป่าเลยพี่สมมติว่ามันเดินผ่านไปกับพวกเราเงี้ยพวกเราเป็นเด็กๆเราต้องไปเล่นน้ำชายหาดเนี้ยมันก็ต้องเดินผ่านบ้านคนอื่นอะทุกตัวเงี้ย
8: เฮ้ย
6: เยอะแล้วพี่ยังจำได้คือจำภาพได้เลยว่าผมไม่เคยกลัวหมาบ้านใครเลยเพราะว่ามีไอ้นินตอนเด็กก็เลยแบบจากบ้านไปโรงเรียนอ่ะมันประมาณสัก200เมตรแล้วนั่งแล้วก็เลยจับคอมันย่นๆน่ะก็จับคอแล้วก็ขี่ไปโรงเรียนฉลาดมาก
8: ถึงวันคุณเอาของอะไรไปไหว้เขาบ้างเปล่าไอ้เจ้านินเพราะว่าเขาจะหาชีวิตคุณมาจนคุณโต
5: ใช่เลยครับพี่เอผมว่าเจ้านินถือเป็นผู้มีพระคุณของพี่ลิงเลยนะครับ
10: แต่ว่าเขาบอกว่าหมาบ้านพี่ลิงนี่แหละที่เป็นฉลาดมากอ
9: ่
10: ะ
9: ใช่ฉลาดที่สุดในโลกด้วย
10: ใช่ไหม
6: ใช่ใช่บอร์เดอร์คอลลี่ฉลาดมาก
8: ไม่เชื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเรียกปั๊บมาปุ๊บเลย
6: ล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกชื่อล็อกกี้เหรอเนี่ยเวลาไม่ได้เรียกก็มาม ูมูมูล็อกกี้อยู่ไหน
8: ไอ้มูมาแล้วไม่เป็นไรให้มูโชว์ความสามารถด
6: ิมูโชว์ความสามารถเหรออ
8: ่าม
10: ูทำได้ไหม
5: เยอะก่อนนะครับพี่ลิงพี่เอเขาบอกให้มูมูโชว์ไม่ใช่ให้พี่โชว์นะครับ
6: เดี๋ยวโชว์นี่เตรียมตัวมูมานี่นะมูมานี่แล้วเชื่อสั่งกูบ้างเลยมู
10: โอ
8: ้
6: คงรู้แล้วสิครับว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริง
8: มายืนทำไมไปนั่ง
6: มูมูมาขอมือหน่อยเร็ว
8: ขอมือให้พ่อ
6: เร็ว
8: ขอมือหน่อย
6: ไม่ใช่เลี้ย
8: ขอมือหน่อย
6: มันตัวนี้พื้นที่ลับๆนี่แล้ว
8: ไป
6: แล้ว
8: ไป
6: เร็วจะโชว์
5: ไปเร็วสรุปแล้วมูมูเป็นหมาของบ้านพี่ลิงจริงหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เชื่อฟังอะไรพี่ลิงเลยสักนิด
6: ล็อกกี้ล็อกกี้ come on ล็อกกี้มาเนี่ยล็อกกี
8: ้ไปหาพ่อไป
6: เป็นอะไรกับเอชยาครับผม
8: มาลูกโอ
6: ้ขอมือโชว์หน่อยได้ป่ะแล้วลองโชว์หน่อยโอเคไม่อายขอมือหน่อยครับขอมือมือนี้เร็ว
8: ขี่ไม่มองหน้าลูก
6: ขี่จอดมาขี่เร็วฮึบ
8: ฮึบขึ้นเร็ว
6: กระโดดจัมป์ไม่อายแล้ว
10: เก่งมาก
8: ไอตัวไหนที่มาใหม่ๆที่บอกก็โจรลงสระน้ำเลย
6: นี่ไอโลเกียมาตอนเด็กเอามาปล่อยฉี่วู้กระโดดไป
8: ลงในนี้เลย
6: น
8: ี่ไงแล้วเขาก็มาพอพันไว้ในกายเป็นนี่ปลา
10: ครับกลายมาเป็นอันนี
8: ้พี่ลิงพี่มีปลาคาร์ฟกี่ตัวเลี้ยงเป็นฮวงจุ้ยเหรอ
6: ใช่ๆมันมีอยู่กี่ตัววะ
8: นี่รู้อะไรบ้างไหมเนี่ย
6: ก็ตอนนี้มีอยู่ 4-5 ตัว
8: เอ้น้องปลาเนี่ยเลี้ยงมานานยังหรือก็ตั้งแต่ทำบ้านเลย
6: ไม่ตั้งแต่ทำบ้านนี้จริงๆมันมึกทั้งหมดอะอยู่บ้านเก่า
8: แล้วก็ย้ายมาพร้อมกัน
6: แล้วย้ายมาพร้อมกัน
8: แต่แรกเลี้ยงเป็นฮวงจุ้ย
6: เนี่
8: ยแล้วตอนนี้เป็นอะไร
6: เป็นภาระเคยเห็นปะโอ้ย
10: ชอบมากเลยอ่ะ
8: หมานะอาจารย
6: ์ปลามันยังไม่เชื่อจะให้อาหารมันหมาที่ไหนอ่ะ
5: ผมว่าวันนี้ไม่ใช่วันของพี่ลิงแน่ๆอะไรๆก็ดูไม่ได้ดังใจทุกอย่างเลยครับช่วงนี้พักเรื่องราวสนุกๆในบ้านของพี่ลิงกันสักครู่ไปชมสาระดีๆกับพี่เอในช่วง Pet Tips เลี้ยงให้เลิฟกันก่อนดีกว่าครับ
11: ช่วง Pet Tips

0: วันนี้นะคะเอ๋พาทุกคนมาอยู่ที่ Pet World by S Park รังสิตนะคะอยู่กับครูเตอร์ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญการฝึกสุนัขนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูเตอร์คะวันนี้เอ๋มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการฝึกสุนัขนะคะว่าการฝึกเข้าสายจูงมีความจำเป็นไหมคะ
2: จริงๆจำเป็นสำหรับน้องทุกตัวนะครับเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องความปลอดภัยการที่น้องใช้สายจูงเป็นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถป้องกันการที่น้องจะวิ่งเข้าไปในสถานที่ที่เป็นอันตรายกับตัวน้องได
0: ้ค่ะ
2: อย่างเช่นวิ่งลงน้ำวิ่งออกถนนหรือวิ่งไปล่าสัตว์เล็ก
0: ครูเตอร์คะแล้วมีวิธีฝึกเข้าสายจูงง่ายๆยังไงบ้างคะ
2: วิธีการฝึกขั้นตอนง่ายๆเลยครับเลยก็คือเราจะหาขนมที่น้องชอบที่สุดย้ำว่าชอบที่สุดเลยนะครับโดยเราจะใช้การล่อให้น้องเอาหัวเข้ามาในปลอกคอเองเบื้องต้นทำแค่นี้เลยทำจนกว่าน้องจะรู้สึกดีกับปลอกคอจากนั้นเราถึงจะค่อยๆเดินในบ้านฝึกเดินในบ้านแค่นี้ครับสั้นๆง่ายๆจากนั้นค่อยขยับไปหน้าบ้านหน้าปากซอยและพาไปสถานที่ที่น้องหมาสามารถไปเที่ยวด้วยได
0: ้แล้วมีข้อควรระวังหรือคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
2: ข้อควรระวังเลยก็คืออยากให้ผู้ปกครองทุกท่านระหว่างที่ถือสายจูงแล้วมีน้องหมาอยู่เนี่ยอยากให้มีสติแล้วก็สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆอย่างรอบคอบครับ
0: คุณผู้ชมคะการฝึกจะช่วยลดความตื่นตัวของสุนัขนะคะและทำให้เจ้าของสามารถควบคุมน้องๆได้ง่ายและปลอดภัยต่อตัวสุนัขเองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูเตอร์และ Pet World มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะคะอยากให้ตั้งใจฟังพี่ปุ้ยให้ดีค่ะแชมพูและเซรั่มจากดร.วีบายวิภาวดีค่ะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงพร้อมกับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยค่ะดร.วีบายวิภาวดีเป็นแชมพูและเซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงให้ผมแลดูดกดูดำอย่างตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไม่ใช่ร่วงแบบทั่วไปตามพื้นนะคะแต่ร่วงเป็นกระจุกร่วงเป็นกำๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากใช้แชมพูและโทนิกจากดร.วีนะคะความรู้สึกส่วนตัวคือผมขาดหลุดร่วงน้อยลงไปค่ะปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่เคยเจอก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดร.วี1ขวดเนี่ยมีสารสกัดไวท์สวิตลูปีนจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงตัวเนี้ยเข้มข้นมากแล้วก็ใส่เต็มโดสเลยนะคะและอีกตัวนึงคืออาซาเลียค่ะเป็นสารสกัดที่หายากจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะมีส่วนช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงผมดูหนาผมดูดกผมดูดำและยังมีสารสกัดเข้มข้นตามงานวิจัยอีกถึง8ชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกติแชมพูดร. V ขวดนี้นะคะ1ขวด990บาทแต่วันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าลดทันทีเลยเหลือ790และยังไม่พอนะคะจะให้คุณผู้ชมฟรีไปอีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดและที่สำคัญนะคะจะให้เซรั่มหรือโทนิกให้คุณผู้ชมอีก1ขวดด้วยรวมทั้งหมดเซตนี้5ชิ้นค่ะใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนถึงครึ่งปีนะคะจากปกติเนี่ยราคาเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียวเลยค่ะ790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโทรตอนนี้เลยนะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale นะคะหรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมฟังพี่ปุ้ยแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมไปดูเคสรีวิวพร้อมกันเลยค่ะคนนี้คือป้าแมวค่ะป้าแมวในอายุเกือบ60แล้วนะคะมีปัญหาผมที่บริเวณกลางศีรษะเนี่ยแต่ว่าหลังจากใช้เซรั่มและแชมพูดร.วีเป็นประจำเนี่ยตอนนี้ผมป้าแมวเนี่ยผมเริ่มแดดูดกดูดำและป้าแมววันนี้มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมคุณแซมเนี่ยอายุ44ปีค่ะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะจากกรรมพันธุ์หลังจากใช้แชมพูดร.วีและเซรั่มดร.วีเป็นประจำนะคะตอนนี้ผมพี่แซมเนี่ยแลดูหนาดูดกดูดำดูพี่เป็นดูพี่แซมเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาเลยค่ะคนที่3นะคะคุณนุ่นค่ะตอนนี้อายุ48ปีเมื่อก่อนคนเรียกแต่ป้านุ่นป้านุ่นนะคะเพราะว่ามีปัญหาผมแสกกลางเนี่ยกว้างแล้วก็เสียความมั่นใจมากแต่หลังจากใช้แชมพูและเซรั่มจากดร.วีนะคะวันนี้กลายเป็นพี่นุ่นไปแล้วนะคะกลับมาแลดูดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาบอกโปรกันอีกทีวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะปกติค่ะแชมพูดร.วีขวดนี้ราคา990บาทแต่วันนี้จะบอกว่าลดให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะเหลือ790

0: 90และยังไม่พอนะคะวันนี้ให้เพิ่มไปอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มไปอีก1ขวดเป็น4ขวดแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ให้เซรั่มหรือว่าโทนิกบำรุงผมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @telltotel หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @telltotel หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะแชมพู4โทนิก1ค่ะใช้ไปเลยยาวๆเกือบ6เดือนนะคะแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @telltotel หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: เปลี่ยนสถานะ
3: เรามีแฮปปี้มากเหมือนเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตอะเรามีลูกอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็อาจจะยากแต่เขาก็เป็นคนบอกว่าขออยู่ในโลกใบเดียวที่เป้ยอยู่กับลูกได้ไหม
4: พร้อมกับหอยจ้า
5: ทริปนี้นะครับก็มีทั้งหมด9คนเป็นทริปที่พวกเราทุกคนเนี่ยนัดกันมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักกัน
6: ไม่ใช่ยู
7: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินีมิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี
8: ่ดึกดึกพี่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลย
9: ความหลอนจะย้อนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และอย่าพลาดจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
4: ช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหาง
10: ช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหางสัปดาห์นี้มาแล้วจ้าสามซุปตาในวันนี้ที่จะมาแจ้งเกิดกับเราจะเป็นลูกๆจากบ้านไหนเราไปชมกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่ซุปตารายแรกกับน้องหมาคอกี้ที่มีชื่อว่ามันนี่ที่โพสต์แจ้งเกิดในไอจีชื่อมายาดอทวิจิตราเสียงของเล่นใหม่น่าจะตลกถูกใจซุปตามากๆเลยนะครับ
11: oh, no.
10: มาต่อกันที่ซุปตารายที่สองกับเจ้ามีนาน้องหมาขี้อ้อนที่รักคุณยายที่สุดที่โพสต์แจ้งเกิดมาในทิกตอกชื่อครอบครัวตัวมอซุปตาของเราขี้อ้อนน่ารักและรักคุณยายมากๆแล้วนะครับคุณผู้ชมมาถึงซุปตารายสุดท้ายกับเจ้าหนูมีมี่แมวเด็กแสนซุกซนที่โพสต์แจ้งเกิดจาก TikTok ชื่อคุณหนูมีมี่ซุปตาของเราซุกซนแบบอินเทรนด์มาเป็นสไปเดอร์แมวน่ารักจริงๆเลยนะครับสำหรับสามซุปตาในวันนี้เตรียมรับของที่ระลึกจากทางรายการกันได้เลยนะครับและใครที่อยากให้ลูกๆของคุณมาแจ้งเกิดเป็นซุปตากับเราง่ายๆเลยครับเพียงคุณกด follow subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการแล้วโพสต์คลิปลูกๆของคุณลงโซเชียลของตัวเองพร้อมติด#แจ้งเกิดซุปตามีหางและอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับ
12: น่ารักมากเลยนะคะ
13: ขอบคุณมากครับ
14: ไม่ใช่คุณคลิปลูกทางบ้านเข้ามาเลยค่ะ
12: ใช่ใครมีคลิปน่ารักน่ารักนะคะก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะโพสต์ลงโซเชียลดีกว่าบางทีลูกรักของคุณอาจจะได้เป็นซุปตาร์ตัวต่อไปก็ได
13: ้2ตัวของผมเนี่ย
14: โพสต์ดิ
11: สามารถที่จะแบบว่าดูเป็นพรีเซนเตอร์อะไรได้ไหม
13: ค่ะเร็วๆนี
11: ้เร็วๆนี้ได้ไหม
14: คุณอย่าว่าแต่บ้านคุณเลยหลายๆบ้านตอนนี้ต้องอาศัยลูกๆแล้วนะรับงานกันนะพี่ลิง
11: ครับ
14: มาบ้านเพื่อนทั้งที
11: ครับ
14: คุณไม่เห็นลิงมีกล้วยไหมเนี่ย
11: นั่นต้นอะไร
14: กล้วยเขาเคยเอากล้วยไปฝากผมแล้วเขาทำเป็นกล้วยตรงกล้วยตากอร่อยมากโมริดาเขาอ่ะไม่ได้มีแต่แค่รีสอร์ทนะ
11: ถูก
14: เขาก็มีผลิตภัณฑ์ของเขานะ
11: โอ้โหเยอะแยะประมาณ700กว่าไอเทม
14: ไอเทม
11: แป้งตาบอกว่าแป้ง
14: กล้วยอบน้ำปลาเฮ้ยวันนี้สนุกมาก
15: สนุกมาก
14: แล้วก็เป็นอีกหนึ่งบ้านนะครับที่มีน้องหมาน้องแมวไว้ฮิวใจนะครับคุณผู้ชมจริงๆนะพวกเรามนุษย์ทำงานเนา
15: ะ
14: เวลากลับมาแล้วเนี่ยลูกเต้าบางทีก็ไปเรียนเมียไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเรายังมีน้องหมาน้องแมวที่แบบเล
15: ่
14: นกับเขาฮิวใจ
15: ใช่ค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้พี่ลิงฝากผลงานก็ได
11: ้ก็ฝากสิ่งที่พวกผมทำแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากแฟนๆของรายการนะครับ
16: เพชร
11: แพนเน็ตนะครับรังนี้มีอาหารทางช่อง3นี้ก็ขอให้ดูรายการนี้แหละสัตว์เนี่ยเวลาเรารักเขาเขาจะรักเราแล้วก็ถ้าเรารักสัตว์เป็นนะครับเราก็จะรักโลกใบนี้เป็นแล้วก็จะสอนให้เด็กๆนะครับมีความรักและเอื้ออาทรต่อโลกใบนี้เมื่อคนมีความรักแบบนี้เราจะไม่ค่อยทำร้ายกันแล้วก็ฝากติดตามพวกผมด้วยผมด้วยแล้วก็ของที่พวกเราทำนะครับขอบคุณมากมากครับ
14: สุด12ราศีด้วยนะก็ของช่อง3เรา
11: ใช่หนุกหนานมากหนุกหนานมากครับ
13: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ลิงมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเพชรแพนเน็ตรอบนี้มีหารค่ะ
11: ขอบคุณครับยินดีครับครับขอบคุณ
13: แล้วเราก็มีของอร่อยอร่อยมามอบให้อีกเช่นเคยนะคะเป็นบะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ดค่ะ
11: ครับโอ้ยอร่อยมากเราชอบกินนี
14: ้ได้นะเนี่ย
11: เราชอบอันนี
15: ้อย่าลืมนะคะหมดเวลาแล้วกลับมาพบกับความสนุกนะคะในรายการเพชรแพนเน็ตรัตนีมีหางได้ทุกวันอาทิตย์4 โมงเย็นทางหน้าจอช่อง3 HD กดเลข33นะคะ
13: และทุกช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะ
14: หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราทั้งหมดลาไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ
11: สว
14: ั
11: สด
14: ี
11: ค่ะ
14: วันดีคืนดีแมวลงรถคุณปัญญาคลอดลูก5ตัวซึ่งคุณปัญญาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเสร็จแล้วก็มีเด็กเนี่ยเอามาแล้วก็ใส่กล่องเขียนว่าเชิญเอาหนูไปได้เลยจ้ะหนูไม่มีบ้านเด็กๆก็บอกพี่หนูเอาไปเถอะฉันก็ต้องเอากระมังมาใส่กลับบ้าน5ตัวเอาเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าอีนางพญาอยู่ในบ้าน
13: อ
14: ีจิ๋วไม่รับใครเลยรักก็รักแหละเมตตาก็เมตตาแหละแต่เรียกเต็มปากเต็มคำเลยอีจิ๋วเก๋เนี่ยพี่ไม่กล้าที่จะโทรหากันเลยค่ะเพราะพี่กลัวมันเอาหมาแมวมาให้พี่แล้วน้องเก๋ก็ไม่พร้อมที่จะรับมือถือพี่เพราะว่าเขาคงกลัวพี่เอาแมวให้เขานึกออกป่ะ
17: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้นการบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
18: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
19: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
20: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: ลงวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ตอนนี้4โมง29นาทีอยู่กับพี่ตาลปวินาไมครับผมแคนอาทิรุธและเซนเมจการนะครับคุณชมครับเริ่มต้นวันนี้พาไปติดตามเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อไฟลุกไหม้รางจ่ายไฟของรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนก็ต้องเร่งอพยพผู้โดยสารโอลหม่านครับแล้วก็ต้องหยุดให้บริการสถานีบางอ้อถึงกำแพงเพชรจนถึงตอนนี้ก็คาดว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครับเพลิงไหม้นะฮะขึ้นมาแบบนี้เลย
2: นี่นี่เอาไปได้นะคะ
1: เนี่ยด้านหลังคือสถานีเตาปูน
2: นี่
3: น
2: ี่
3: คือรางรถไฟเลย
1: แล้วก็เริ่มเยอะขึ้นอีกมันมุมสูงครับ
3: ควันไฟนี่หนาแน่นเลยนะคะ
1: อันนี้เยอะเหมือนกัน
3: ค่ะ
1: เหตุเพลิงไหม้รางจ่ายรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนบนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อทางศูนย์วิทยุพระราม9ก็ได้รับแจ้งว่าเกิดขึ้นประมาณเที่ยง20นาทีนะครับจะเห็นว่ามีเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันไฟที่หนาแน่น

0: ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วต่อมาตอนเที่ยง32นาทีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุก็เป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าครับโดยขณะเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ยังมีแสงเพลิงแบบนี้อยู่จากนั้นเที่ยง43นาทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจรับความร้อนและนำเครื่องระบายควันเข้าที่เกิดเหตุโดยในช่วงเวลานั้นก็ได้อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับจนกระทั่งเที่ยง46นาทีครับรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนก็งดให้บริการชั่วคราวต่อมาก็ประกาศหยุดใช้บริการชั่วคราวทุกสถานีนี่ครับ
1: ค่ะช่วงที่เกิดเหตุนะคะส่วนความเสียหายหลังจากไฟไหม้ค่ะจะเห็นว่ารางจ่ายไฟฟ้า2รางซึ่งอยู่ระหว่างกลางรางรถไฟถูกไฟไหม้ขาดจากกันทั้ง2จุดนะคะทางเพจ BEM Bangkok Expressway and Metro ก็แจ้งว่า BEM ขอแจ้งให้ผู้โดยสารทราบขณะนี้รถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพค่ะขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบและจัดการสถานการณ์ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกและกำลังเร่งดำเนินการทุกทางให้กลับมาเปิดบริการได้เร็วและปลอดภัยก็ขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นค่ะ
2: ค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะก็แจ้งว่า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุขัดข้องเกิดไฟไหม้บริเวณรางระหว่างสถานีเตาปูนถึงบางโพปลายทางสถานีท่าพระส่งผลให้การเดินรถไฟฟ้าล่าช้า60นาทีให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาด้วยนะคะและต่อมาก็แจ้งว่าเนื่องจากเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการ MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรค่ะเท่ากับว่าหยุดบริการไปทั้งหมด5สถานีด้วยกันนะคะก็คือบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อและกำแพงเพชรค่ะโดยผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงนะคะ
1: ค่ะขณะเดียวกันเมื่อไปถามชาวบ้านที่เขาอยู่แถวๆนี้นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่ามีไฟฟ้าดับด้วยนะคะบางคนบอกได้ยินเสียงเหมือนระเบิดแล้วก็ไฟฟ้าดับบริเวณนั้นพอมาช่วงเที่ยงไฟฟ้าช็อตอีกครั้งแล้วก็มีไฟลุกไหม้ที่บริเวณรางนี่แหละค่ะอย่างคุณณัฐวุฒิลาหะสุรโยธินนะคะเขาอยู่คอนโดใกล้ๆกับรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนี่แหละค่ะบอกว่าเมื่อคืนช่วงตี2ตี3นะคะได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นแล้วก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนไฟดับเขาก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะคะตอนที่ไฟในย่านนี้ดับทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้แล้วพอช่วงเช้าได้ยินเสียงไฟช็อตจากรางรถไฟฟ้าอีกแล้วพอเที่ยงครึ่งก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะคะแล้วก็เห็นควันไฟสีดำพุ่งออกมาจากจุดที่ระเบิดหลังจากนั้นไฟก็ไหม้รุนแรงค่ะซึ่งจากคลิปที่เขาถ่ายเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยค่ะเป็นลูกไฟที่เกิดจากการไหม
0: ้ครับ
1: แล้วมีบางส่วนไหลตกลงมาด้านล่างด้วยนะคะไปโดนรถมอเตอร์ไซค์ของวินที่อยู่ด้านล่างเสียหายเล็กน้อยด้วย
3: เสียงตึ้มมาแล้วก็ไฟดับหมดเลย
4: ไอ้ตอนนี้
3: ใช่ครับฝั่งนู้นเนี่ยครับไม่เห็นเจ้าที่นะครับ
4: แล้วช่วงเช้าครับพี
3: ่ช่วงเช้าก็ไม่มีครับเพราะช่วงเช้ารถกำลังแล่นเลยพี่
4: แล้วไฟดับไหม
3: ไม่ดับครับ
4: ไม่ดับไม่ดับแล้วช่วงที่มันลุกไหม้ตามคลิปที่พี่ถ่ายไว้นี่มันตอนกี่โมง
3: ช่วงประมาณเที่ยงครึ่งครับ
4: เสียงดังไหมตอนนั้น
3: ดังมากครับก็เสียงเหมือนระเบิดเลยครับ
4: ใช้เวลานานแค่ไหนที่ถึงจะดับไฟได้ช่วงเที่ยงครับพี่
3: ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
4: แล้วเห็นว่ามีเปลวเพลิงประกายไฟมันร่วงมาข้างล่างด้วยมันโดนรถข้างล่างพอดีครับพ
3: ี่ไม่มันมีน่าจะโดนคันหนึ่งครับที่จอดอยู่ตรงนั้นพอดีเลยแต่รถแล่นไม่มีคร
2: ับ แล้วพอทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับผู้ใช้บริการหลายคนนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รางรถไฟบริเวณสถานีเตาปูนค่ะอย่างคุณชยพัฒน์นะคะที่ต้องใช้รถไฟฟ้าจากสถานีเตาปูนเพื่อกลับบ้านซึ่งอยู่ย่านลาดพร้าวบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่ารถไฟฟ้าเกิดไฟไหม้แล้วก็มีเหตุขัดข้องจนต้องปิดให้บริการก็เลยต้องเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ถึงรู้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเปิดให้บริการอีกครั้งทำให้วันนี้ก็คงจะต้องนั่งรถโดยสารสาธารณะแบบอื่นไปก่อนค่ะ
5: นี่คือมาครั้งแรกก็เกิดอะไรขึ้นเกิดมาก็ยังไม่เคยเจอแล้วจู่ๆเกิดเหตุการณ์อะไรเข้าปิดไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็
4: รู้ไหมว่าเกิดไฟไหม้ล่ะ
5: ครับไม่รู
4: ้
5: เพิ่งรู้ตอนนี้เลย
4: แล้วพ
5: ี่
4: จะเดินทางไปไหนครับเนี่ย
5: ก็กลับบ้านลาดพร้าวครับ
4: ลาดพร้าวแล้วยังไงต่อว่าเขาปิด
5: ก็คงต้องเรียก

0: แอปเรียกโบ๊ทเลยตามเรื่องตามราวอ่ะพี
1: ่
0: ก็มันเป็นไปได้ด้วยเหรอมันอยู่ไฟไหม้ลามผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ไม่เคยเจอเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เคยเจอครับ
1: แล้วนี่พี่มารออย่างนานยังครับ
0: เพิ่งมาถึงครับมาถึงก็ตึงหิใจว่าทําไมเค้าปิดแล้วก็ถามพี่รปภก็อ๋อก็เหตุการณ์ไฟลุกวงจรเลยบอกเค้าว่าเลยช่างใจอยู่จะกลับยังไงดี
2: ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ของรฟม.ครับที่ให้ข้อมูลกับประชาชนอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนก็บอกกับทีมข่าวไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเหตุเกิดจากไฟไหม้ในรางรถไฟรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงระหว่างสถานีเตาปูนแล้วก็สถานีบางโพครับแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการชัวร
3: ์
2: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: ค่ะซึ่งทางรฟม.ก็แจ้งนะคะว่าเดี๋ยวจะเร่งแก้ไขเหตุ MRT สายสีน้ำเงินที่เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมกับประสานขสมก.จัดรถดูแลรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าค่ะจากกรณีนี้นะคะที่เบื้องต้นก็คือไฟฟ้าลัดวงจรจนพบเป็นแสงเพลิงบนรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อลักษณะก็คือมีแสงเพลิงอยู่บนรางรถไฟล่าสุดเนี่ยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็ได้แจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินนะคะว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมค่ะ
2: ครับคือโดยรฟม.ครับได้ประสานขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางนะครับระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยสถานีเตาปูนก็เป็นจุดเชื่อมต่อเอาจริงสำคัญมากๆนะเวลาจะมาที่โซนนนทบุรีเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนที่นี่อยู่ดีอย่างไรก็ตามครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและประเมินความพร้อมก่อนที่จะพิจารณาให้กลับมาเปิดให้บริการโดยเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับในขณะที่คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนยืนยันบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุได้แล้วอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายนะครับก็เดี๋ยวจะเร่งดำเนินการภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบกลับมาเปิดบริการได้ทันพรุ่งนี้เช้าเพราะพรุ่งนี้วันจันทร
4: ์ค่ะคนก็จะใช้เส้นทางนี้กันมากด้วยนะคะแต่ว่าการกลับมาเปิดให้บริการก็จะต้องผ่านการตรวจสอบระบบยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะทั้งรฟม. BEM จะต้องมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสารทุกคนนะคะถึงจะกลับมาให้บริการคือแม้ว่าเป้าหมายเนี่ยจะเร่งคืนระบบให้เร็วที่สุดแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะ
2: ครับ
4: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราก็ต้องรออัปเดตกันเพราะว่าตอนนี้สาเหตุเดี๋ยวรอชัวร์ดีกว่า
4: ไม่รู้อยู่ดีค่ะ
2: ไม่อยากคาดเดากันไปนะครับ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับพาไปที่นนทบุรีดูเหตุการณ์หนึ่งครับมีคุณแม่มาร้องขอความเป็นธรรมลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยถูกรถตู้วิ่งสวนเลนเข้ามาชนในขณะที่จอดรถขายปลาหมึกย่างครับหลังจากเกิดเหตุปรากฏว่าคนก่อเหตุเนี่ยพยายามจะเดินหนีนะฮ
3: ะ
2: จนพลเมืองดีเนี่ยต้องลากตัวมาให้รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกสาวเสียชีวิตครับส่วนลูกเขยบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ลูก3คนถือว่าขาดเสาหลักไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนี่ฮะเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างขาดปลาหมึกย่าง
4: จอดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วรถตู้มาอย่างเร็วเลย
2: สวนเลนด้วยนะสวนเลนด้วยคือจริงๆอ่ะเลนนี้คือรถต้องวิ่งผ่านไป
3: ค่ะ
2: อีกด้านนึง
3: จากขวามือไปซ้ายมือตามที่เราจะเห็นว่ามีรถสีแดงๆจอดอยู่ทิศทางเนี่ยจะไปอีกทางนึง
2: เนี่ยฮะชนลากไปเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นครับจู่ๆก็มีรถตู้วิ่งสวนเลนจากฝั่งตรงข้ามแล้วก็ชนรถขายปลาหมึกย่างอย่างแรงสองสามีภรรยาที่กำลังช่วยกันขายหมึกย่างเนี่ยกระเด็นไปพร้อมกับรถเนี่ยฮะทางฝ่ายหญิงหมดสติทันทีขณะที่ฝ่ายชายก็พยายามร้องเรียกหาภรรยาส่วนคนขับรถลงจากรถแล้วก็เดินหนีออกจากจุดเกิดเหตุครับ
4: ค่ะ
2: นี่
4: อันนี้ความเสียหายของรถนะคะ
3: ชนคันอื่นด้วย
2: เนี่ยฮะรุนแรงมากครับ
4: ค่ะ
2: คือจากนั้นในพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นะครับเห็นว่าคนขับรถตู้เนี่ยกำลังจะหนีฮะก็เลยรีบเดินตามไปเรียกแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ก็ถามว่าพี่จะไปไหนไม่คิดจะช่วยเรียกเจ้าหน้าที่หรือว่าช่วยคนเจ็บเลยเหรอพี่เมาหรือเปล่าทำไมขับรถแบบนี้แต่คนขับรถตู้ก็บ่ายเบี่ยงครับแต่ถูกพลเมืองดีกดดันสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องยอมเดินกลับมาจุดเกิดเหตุไปดูช่วงนี้กันหน่อย
5: คุยกับเมียเขาแล้วดูแล้ว
6: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
5: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
6: พี่แต่เมียเขาตอนไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
5: คุยกับเมียเขาไง

0: เลย
1: แล้วพี่โดนมองเนี่ยพี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
0: ก็คุย
1: เฮ้ยพี่
0: เขาตายแล้วพี
1: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
0: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
1: แต่หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงพี่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
0: คุยโทรศัพท์
1: เฮ้ยแล้วคุยกันได้เหรอพี่มันยิ่งไปก่อน
2: เอกเนาะ
3: นี่ค่ะ
2: พลเมืองเขาก็โกรธมากนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ฝนตกด้วย
3: ค่ะแล้วเกิดขึ้นตอนตีหนึ่งวันที่19กันยานะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยคือถนนลาดประดุกที่ตำบลหนองเพลางายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้นางสาวพิมพิชาอายุ31ปีเสียชีวิตส่วนสามีคือนายสิทธาธรอายุ31ปีบาดเจ็บสาหัสนะคะมีเพื่อนของผู้บาดเจ็บค่ะชื่อคุณวีรศักดิ์เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนเกิดเหตุคุณสิทธาธรส่งข้อความมาบอกนะคะบอกว่าช่วยด้วยแล้วก็พยายามจะโทรหาตอนแรกเขาไม่ได้รับค่ะแต่ว่าพอโทรกลับไปกลายเป็นทางกู้ชีพรับสายแทนแล้วก็แจ้งว่าผู้บาดเจ็บเริ่มหมดสติค่ะตอนนั้นเขาก็เลยตามไปที่โรงพยาบาลก็ไปเจอเพื่อนบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็มีอาการสับสนเพราะว่าสมองกระทบกระเทือนช่วงเกิดเหตุก็ยังถามหาภรรยาแต่พอนำตัวส่งโรงพยาบาลก็มีอาการจำเหตุการณ์ไม่ได้ว่าภรรยาเดินทางมาด้วยนอกจากนี้ก็บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังยังต้องรักษาตัวอีกนานค่ะส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ข้อมูลจากพลเมืองดีนะคะว่าก็พยายามหนีไปเลยแล้วก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวคู่กรณีด้วยพอไปตามตัวกลับมาที่เกิดเหตุตำรวจยังไม่ได้ให้เป่าแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีเนี่ยหายไปจากที่เกิดเหตุตอนไหนนะคะก็เลยกังวลว่าคู่กรณีเป็นพวกมีสีหรือเปล่าเกรงว่าเพื่อนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าเขาก็คือเสาหลักของครอบครัวยังต้องดูแลลูกอีก3คนแล้วก็คุณแม่ที่ชราด้วย
2: ครับ
3: ในขณะที่นางสาววิวนะคะวัย16ปีลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุแฟนกับยายเป็นคนออกไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้บอกเธอว่าแม่เสียชีวิตแล้วเธอเพิ่งจะมารู้ตอนเช้าได้เจอหน้าแม่ครั้งสุดท้ายตอนไปรับศพรู้สึกว่าจุกอกพูดไม่ออกค่ะซึ่งประโยคสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับแม่ก็คือก่อนที่แม่จะออกไปขายของแม่ถามว่าพรุ่งนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ทำให้ก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้ยินจากแม่นะคะส่วนอาการของพ่อค่ะแพทย์ระบุว่ามีอาการกระดูกสันหลังหักและกระโหลกร้าวเบื้องต้นก็ได้ดามหลังไว้เมื่ออาการดีขึ้นก็ต้องทำกายภาพบำบัดรักษาตัวเธอก็บอกว่าเธอต้องการให้ดำเนินคดีและเอาผิดกับคู่กรณีให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าทำให้ครอบครัวเกิดความสูญเสียครั้งใหญ
4: ่ประมาณตีหนึ่งกว่ายายเดินมาเรียกที่ห้องคุยซิปเกิดอุบัติเหตุแล้วหนูก็คุยแต่เขาก็บอกว่าให้ไปตรงนี้ตรงที่ว่าเกิดเหตุหนูก็ถามว่าแม่อยู่ไหนเขาไม่ตอบเขาบอกว่าให้ไปตรงนี้ที่เดียวแล้วหนูก็ให้แฟนกับยายหนูออกไปแล้วหนูก็เลยโทรหาอาป้ากับลุงหนูให้เขาว่าช่วยติดต่อแม่เพราะว่าตอนนั้นหนูเป็นห่วงแม่แล้วเขาก็โทรไม่ได้เขาก็เลยขับออกมาทีนี้หนูมารู้ข่าวตอนแม่เสียเมื่อตอน 7-8 โมงเขาปิดบังหนูไอ้เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้หนูเสียใจมาเจอตอนที่ว่าไปรับศพจุกอกพูดไม่ออกแม่มีพูดพรุ่งนี้จะกินอะไรเดี๋ยวทำให้หนูอยากกินหมูกระทะแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็ออกไปเลย
5: ตอนนี้คุณพ่อเป็นไงบ้างคร
4: ับ กระดูกข้างหลังตรงสันหลังหักแล้วก็กระโหลกร้าวแต่ว่าเหมือนจะดามหลังแล้วก็กายภาพบำบัดก็น่าจะได้อยู
2: ่ในขณะที่นางส้มแป้นครับอายุ63ปีเป็นแม่ผู้เสียชีวิตก็กล่าวทั้งน้ำตาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความลำบากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างหนักนะครับเพราะว่าลูกสาวแล้วก็ลูกเขยถือว่าเป็นเสาหลักเพียง2คนในการทำงานหาเลี้ยงคนในบ้านเขาทั้งคอยดูแลตนเองแล้วก็ลูกๆแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนนี้ครอบครัวแน่นอนครับขาดรายได้ทั้งหมดทันทีแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายอาการบาดเจ็บของลูกเขยที่อาจจะไม่สามารถทำงานประกอบอาชีพได้ตามปกติเหมือนเดิมอยากจะเรียกร้องคู่กรณีมารับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนื่องจากหลาน3คนอายุก็16ปี8ปีและ6ปีนะครับก็ถือว่าเด็กมากต้องขาดเสาหลักส่วนเรื่องคดีก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดอะไรไม่รู้ว่าตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถตู้หรือว่าได้วัดแอลกอฮอล์คนขับรถตู้หรือไม่ก็ทำให้กลัวว่าลูกสาวนั้นจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
6: จ้างเลยทุกอย่างเลยทั้งสองคนจะเล่าอย่างไรลูกหลาน
5: ตอนนี้ต้องอยู่ดูแลเป็นคนด
6: ู
5: แลหลานท
6: ั้
5: งหมดเลย
6: ใช่ไม่มีรายได้อะไรเลยหมดแล้วอยากให้มารับผิดชอบทุกอย่างเลยอะทุกอย่างเพราะลูกเขายังเล็กอยู่6ขวบ8ขวบ16ปี

0: ไม่ต้องห่วงลูกนะเดี๋ยวแม่ไปดูให้เลี้ยงให้อย่างนี้เลยไปให้สบายสบายนะลูก
1: ค่ะแสดง

0: ครับบรรจุครั้งแรกในเอเชียนเกมส์และวันนี้เรามีข่าวดีไทยเข้าชิงเทคบอลทั้ง3ประเภทและได้เหรียญทองทั้งหมดเลยเป็น3เหรียญทองแรกของไทยในเอเชียนเกมส์คราวนี้ไปดูกันครับการแข่งขันเทคบอลที่นาโกย่าสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ในประเภทเทคบอลผู้ผสมนะครับปรากฏว่านักกีฬาไทยเข้าชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เอาชนะคู่แข่งไปตามคาดในประเภทผู้ผสมเนี่ยจุฑาทิพย์กันทัทงจับคู่กับทางด้านของเป็นทางด้านของพักพงเดชเจริญนะครับจับคู่กับสุภาวดีคำจันทร์เจอกับคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเราเหนือชั้นมีจังหวะกระโดดฟาดเหมือนตะกร้อนะครับโต๊ะเทคบอลอย่างที่เห็นจะคล้ายๆกับเทเบิลเทนนิสแต่ว่าส่วนปลายเนี่ยจะเป็นส่วนโค้งแล้วก็จังหวะทําเกมเนี่ยจะเล่นได้3จังหวะนะครับแล้วเราก็เหนือกว่าญี่ปุ่นชัดเจนเอาชนะไป2-0ทําให้คู่ของไทยพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์คว้าเหรียญทองแรกให้กับไทยนี่คือกีฬาที่บรรจุครั้งแรกในเอเชียนเกมส์เราไปฟังเสียงของพัฒน์พงศ์เดชเจริญนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเพราะว่าสุภาวดีเนี่ยหลังจากนั้นจะต้องลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ต่อไปฟังเสียงเหรียญทองแรกของไทยกันครับ
1: ก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากได้ทองแรกมาคว้ากันครับก็ต้องขอบคุณสมาคมเทคบอลแห่งประเทศไทยผมแล้วก็โค้ชทุกท่านนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่ร่วมกันซ้อมมาแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวที่เข้าใจในการซ้อมก็ต้องฝากถึงครอบครัวครับผมเพราะว่าครั้งนี้เราค่อนข้างซ้อมเก็บตัวมาค่อนข้างนานแล้วก็มีความเข้าใจในเกมมีการเข้าใจในกติกาค่อนข้างมากครั้งนี้เราก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรครับผมก็ผมว่าน่าจะเป็นกระแสที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกกีฬาเริ่มมีความนิยมมีกระแสทางโซเชียลพอสมควรครับผมตอนนี้เทคบอลบ้านเราก็เริ่มบูมแล้วครับ
2: ที่น้องๆสนใจแฮนด์เล่นครับ
1: ก็ฝากว่าเทคบอลตอนนี้มีเช่นเกมนะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆทุกคนที่อยากหันกีฬาหันมาเล่นกีฬาเทคบอลก็ขอให้ตั้งใจพยายามฝึกซ้อมเองมากๆครับ
0: เดี๋ยวไปดูในประเภทหญิงคู่นะครับหลังจากนั้นสุภาวดีวงคำจันทร์ได้ทองแรกไปแล้วมาจับคู่กับจุฑาทิพย์กันทัทงแข่งขันอีกคู่เจอกับคู่เมียนมาคู่ของไทยเนี่ยเป็นคู่อันดับหนึ่งของโลกและอย่างที่เห็นเราก็ยังคงเหนือชั้นเหมือนเดิมนะครับคู่หูไทยช่วยกันคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพเทคบอลของไทยนะครับนี่นะครับเหรียญทองที่2มาแล้วจากนั้นในประเภทชายคู่แข่งต่อแล้วนะครับเทคบอลประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาเสลิงและจิรติจันเลียงคู่นี้เจอกับเลบานอนและคู่ของไทยช่วยกันเอาชนะอีก2เซตรวดนะครับสำหรับสรศักดิ์เทาเสลิงและจิรติจันเลียงเท่ากับว่าเทคบอลของไทยเข้าชิงชนะเลิศ3เหรียญทองในเอเชียนเกมส์คราวนี้เหมาทั้ง3เหรียญนะครับและนี่คือ3เหรียญทองแรกของไทยในเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ3เหรียญทองเราได้ไปแล้วนะครับจากเทคโบล้วนๆเลยนี่คือกีฬาที่บรรจุในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกจากเทคโบไปดูฟุตบอลชายกันบ้างนะครับฟุตบอลชายวันนี้ทีมชาติไทยลงแข่งขันนัดที่2เจอกับฮ่องกงนะครับนัดแรกเนี่ยไทยเอาชนะคีกิสถานสุดมัน3-2ส่วนฮ่องกงเนี่ยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ปรากฏว่าบูชิหมิงนะครับนักกีฬาของฮ่องกงทำประตูให้ฮ่องกงขึ้นนำก่อนหลังจากนั้นธนกิจโชคเมืองปักมาตีเสมอให้กับไทยนะครับนาทีที่39จบครึ่งแรกเสมอกัน1-1เข้าสู่ครึ่งหลังปริพันธ์วงศามายิงให้ไทยนำเป็น2-1นะครับและหลังจากนั้นแค่2นาทีนักเตะของฮ่องกงทำเข้าประตูตัวเองทำให้ไทยนำเป็น3-1และไทยก็เหนือกว่าทุกกระบวน5นะครับมาได้ลูกที่4จากเจฮานาฟีมามะนาทีที่76แล้วก็ปิดท้ายที่วรวุฒิน้อยศรีนาทีที่84ไทยถล่มฮ่องกง5-1ทีมชาติไทยชุด U23 ชนะรวด2นัดนะครับมี6คะแนนเต็มต้องบอกว่าจ่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งเจ้าภาพญี่ปุ่นจะพบกับคีร์กีสถานถ้าญี่ปุ่นไม่แพ้คีร์กีสถานนักเตะไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ทันทีต้องบอกว่าจ่อมากๆแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลชายซึ่งใช้การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับไปดูอีกชนิดกีฬาหนึ่งวอลเลย์บอลหญิงหนึ่งในทีมของเจ้ามหาชนของชาวไทยนะครับวันนี้วอลเลย์บอลหญิงเจอกับอินโดนีเซียนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบสาวไทยก็เอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับและเข้าสู่เซตที่2เนี่ยเป็นเซตที่ต้องบอกว่าสูสีมากๆนะครับมีช่วงหนึ่งที่ไทยตามหลัง8-20ห่างถึง12แต้มแต่สุดท้ายไทยก็เร่งเครื่องจนมาดิวส์นะครับและเอาชนะอินโดนีเซียในเซตที่2ไป29-27เรานำ2-0ถ้าเซตนี้เราแพ้อาจจะไม่แน่แต่ว่าหลังจากที่ตามหลัง12แต้มกลับมาชนะได้ในเซตที่2โอ้โหขวัญกำลังใจมาเพียบเลยนะครับและเซตที่3ก็เป็นเซตของไทยเหมือนเดิมเท่ากับว่าไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวดผ่านเข้าสู่

0: รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ไปเจอกับจีนนะครับไทยกับจีนเนี่ยคือคู่ปรับเก่าจากนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราชนะจีนและได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส2028นั่นเองนะครับหลังจากเกมที่ชนะอินโดนีเซียวันนี้นักกีฬาและโค้ชออสพูดถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่กลับมาได้ในเซตที่2อย่างไรไปฟังครับ
1: น
0: ี่
1: คือมันเป็นแบบบทท้าทายใหม่ๆคือแต้มมันห่างมากแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทุกคนคือเราช่วยกันเล่นได้แบบสุดยอดจริงๆใช่ไหมหนูว่าแบบมันโอ้โหถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่หรือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆในเซตที่2ที่เราไม่แบบยอมแพ้ถึงแม้ว่าเกมมันจะเหมือนเขาจะชนะมากๆแล้วแต่เราก็สามารถที่กลับมาชนะได
2: ้เกมที่2เนี่ยเซตที่2เนี่ยครับเรายังทำไม่ค่อยสำเร็จมากนะนะครับเพราะว่าเราผิดพลาดเออร์เลอร์เองเยอะมากมันเสียเองทีเดียว 4-5 ลูกก็พยายามให้เขาได้มีสติมีสมาธิกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่แต่ก็ชื่นชมเขาด้วยในขณะที่เขาถูกนำไปห่างไกลมากแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันอันนี้เป็นคือเราเล่นระบบทีมครับเป็นทีมซิสเต็มซึ่งช่วงแรกเราเสียทีมซิสเต็มไปเยอะมากก็ยังดีที่ปรับทีมระบบทีมกลับมาทันโดยเฉพาะเรื่องของการบล็อกแล้วก็การดีเฟนส์
0: ก็ถ้าบอกว่าวันนี้ข่าวดีเยอะแยะเลยนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอจีนฟุตบอลชายชนะนัดที่2เจาะเข้ารอบ8ทีมและด้านหลังของผมกับพิธีมอบเหรียญรางวัลเทคบอลวันนี้เทคบอลคือกีฬาชนิดแรกที่คว้าเหรียญทองให้กับไทยในเอเชียนเกมส์นะครับกวาดไปทั้งหมด3เหรียญทองนี่คือบรรยากาศสดทั้งหมดจากนาโกย่าซิตี้ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งกับพี่ตาลแคนแล้วก็น้องเสงครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ค่ะโอ้โหได้พี่อิงมาอัปเดตให้เราชื่นใจภูมิใจจังเลยค่ะ
4: ซึ่งมีก็จะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคอยอัปเดตให้เราเรื่อยๆน
3: ะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
5: รถเยอะเลือกไม่ถูก
6: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าดักแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
5: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
6: โอเคจะส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
7: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเถอะเลือ
5: กด้วยกันปะเนี่ยแค่ไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
8: เดี๋ยวไปเลยไซเรนเสียพี่เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
11: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
12: ชนะแล้ว
13: อีกสักเกมไ
11: ห
13: ม
11: ใหม่ Enchil Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
14: ไอ้ผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดขลังเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
15: าสิไว้สวยที่เลื่อน
14: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
16: เปิดบันทึก
17: ผมมีความสนใจทางด้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิเศษพ่อด้านการสะสมตั้งแต่เด็ก
16: นักสะสมประวัติศาสตร์เรื่องจริงผ่านจอ The Series
18: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: ที่จิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9 โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5 ล้าน
7: โชคดีนะพี่บอกคุณสงสารให้แล้ว
8: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
4: Please loveรักได้ไหมศุกร์20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สนับสนุน

0: โดยบายมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
1: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ติดตามเรื่องเด็ดเย็นนี้เสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะผู้ชมมีความคืบหน้าเรื่องท่อน้ำมันรั่วที่พระราม3นะคะพยายามหากันมาเจอไปแล้วจุดหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเจอจุดรอยรั่วที่ท่อน้ำมันอีกจุดหนึ่งนะคะยาวเกือบ7เซนติเมตรค่ะจุดที่เจอเนี่ยทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าน่าจะมาจากดินซุดที่บริเวณต่อหม้อทางด่วนจนตัวท่อด้านในเนี่ยโค้งงอแล้วก็เกิดรอยร้าวนะคะเนี่ยค่ะเป็นรอยแตกร้าวของท่อส่งน้ำมันแผลรอยแตกยาว 6.6 เซนติเมตรลึก7มิลลิเมตรนะคะอยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อหรือว่าสลีฟซึ่งปลอกนี้ติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดทางคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือว่าคุณโอ๋สุดซอยนะคะก็บอกว่าทีมวิศวกรช่างเทคนิคก็จะเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งก็จะทำการตรวจสอบด้วย UT สแกนซ้ำค่ะรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นๆตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ pressure test หรือว่าการทดสอบแรงดันค่ะ
2: ค่ะอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปในจุดนี้ทุกวันนะคะวันนี้เนี่ยบอกว่ารอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันจุดล่าสุดนี้พบเมื่อตอน 1:00 ของวันนี้ค่ะอยู่บริเวณต่อหม้อจุดกลับรถสะพานพระราม3จึงได้ใช้วิธีการฉีดสารแทรกซึมแล้วก็พบว่าจุดรั่วมีความยาวเกือบ7เซนติเมตรซึ่งจากการตรวจสอบก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าท่อเนี่ยมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกมาก็พบว่าตัวท่อด้านในมีลักษณะโค้งงอแล้วก็มีรอยร้าวค่ะในขณะที่ปลอกเหล็กก็มีคราบน้ำมันสะสมอยู่นะคะ
3: สำหรับสาเหตุนะครับทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวกับการซุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากจึงอาจจะซุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนเกิดแรงกดบริเวณรอยต่อก็ทำให้ท่อเนี่ยโค้งงอจนเกิดเป็นรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่พบนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเดี๋ยวต้องตรวจสอบทั้งหมดและหาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนที่จะสรุปสาเหตุที่ชัดเจนครับในวันนี้ทางปอ.เขตคลองเตยก็ได้ประชุมกับทีมผู้ที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าตอนนี้ยังไม่สามารถขยับท่อที่เจอจุดรอยรั่วได้ก็เกรงว่าจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมให้ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินอาจจะพิจารณาใช้วิธีพันวัสดุหุ้มท่อชนิดไฟเบอร์หรือว่าใช้แคลมครับซ่อมท่อเพื่อให้ดูเป็นไปตามความเหมาะสมก่อนนะครับ
2: ค่ะซึ่งจากปัญหานี้ค่ะก็คือท่อส่งน้ำมันรั่วไหลเนี่ยทางรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้เนี่ยก็ได้มีการเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบที่เขาใช้กันในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะการติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วไหลแบบเรียลไทม์ค่ะโดยคุณสิริภาอินทวิเชียรรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือบริษัทได้รับอนุญาตดำเนินการขนส่งทางท่อเพิ่มสัญลักษณ์บ่งชี้เหนือผิวจราจรตลอดแนวท่อเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาทราบว่ามีท่อขนส่งวัตถุอันตรายอยู่ใต้ดินค่ะเรื่องที่2ก็คือให้มีการทดสอบ intelligent picking ตลอดแนวท่อทุก2ปีพร้อมเปิดเผยผลการทดสอบแก่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแนวท่อเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยและรับรู้ความเสี่ยงของท่อขนส่งน้ำมันดังกล่าวและเรื่องที่3ก็คือให้

0: ริษัทท่อน้ำมันดำเนินการติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วไหลแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งแนวท่อนะคะ
1: คือทางคุณสิริภาก็ยังแสดงความกังวลนะครับถึงความปลอดภัยในการซ่อมแซมแนวท่อเพราะว่ายังคงมีน้ำมันค้างอยู่ภายในก็อาจจะส่งผลอันตรายต่อประชาชนตลอดแนวท่อได้พร้อมกับขอให้กำชับการทดสอบท่อด้วยแรงดันหลังการซ่อมแซมให้ดำเนินตามกฎกระทรวงที่กำหนดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะต้องทดสอบขั้นต่ำที่ 1.25 เท่าของแรงดันที่ท่อออกแบบไว้แล้วก็ต้องคงแรงดันไว้เป็นเวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงเนื่องจากการทดสอบก่อนหน้านี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎกระทรวงกำหนดนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับในการประชุม UNGA ครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้นายกได้ออกเดินทางแล้วครับเป็นที่จับตาว่านายกจะใช้โอกาสนี้ในการเจอกับประธานาธิบดีของสหรัฐพูดคุยเรื่องเงื่อนไขมาตรการทางภาษีด้วยหรือไม่หลังการเจรจาที่เป็นไปอย่างน่าพอใจนะครับทางนายกและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวก่อนที่จะไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับโดยก่อนออกเดินทางนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐก็บอกว่าทางคณะเจรจาหรือว่าผู้แทนการค้าทั้ง2ฝ่ายที่นำโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานบอกว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและยังเหลือประเด็นอีกเล็กน้อยที่ทางสหรัฐได้เพิ่มรายละเอียดเข้ามาซึ่งเมื่อเพิ่มรายละเอียดแล้วทางเราก็ต้องกลับมาเข้ามาหาวิธีบรรลุข้อสรุปให้ได้ครับ
0: ค่ะนอกจากนี้คุณอนุทินเปิดเผยด้วยนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะได้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนการจะหารือเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้านะคะหรือว่า play it by ear เพราะว่าหลักการมีอยู่แล้วตอนนี้ฝ่ายไทยได้อัตราตามที่เราต้องการแล้วแต่มีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐมีการขอเพิ่มเติมเข้ามาค่ะซึ่งทางคุณสุภจีก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะคะเมื่อถามว่ามั่นใจได้อัตราภาษีร้อยละ19ใช่หรือไม่นายกบอกว่าก็พยายามจะกดให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ทางไปทางนี้ก็มีจังหวะเจอก
3: ับอ๋อมีเจอ
2: จะใช้โอกาสนี้ในการจะเข้าไปพูดคุย
3: ตรงนั้นก็เรียก play by ear เพราะว่าไอ้ตัวหลักการมันมีอยู่แล้วตอนนี้เราได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าแล้วจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็พยายามจะกดให้มากที่สุด
0: ส่วนประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะวันนี้ติดตามกันหลายเรื่องค่ะมีเรื่องราคารถ EV จะแพงขึ้นนะคะรัฐไทยขึ้นภาษีนำเข้ารถ EV 30% ส่วนสหรัฐจัดทุนกว่า 400,000 ล้านบาทให้ไทยศึกษาเรื่องโครงการวางเคเบิลใต้ทะเลเชื่อม2ชาตินะคะรวมไปถึงมีความเคลื่อนไหวจากยักษ์ญี่ปุ่นผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าปิดโรงงานในกัมพูชาแล้วจะย้ายมาไทยค่ะรวมไปถึงไปดูเศรษฐกิจเวียดนามนะคะระบุว่าโตเร็วที่สุดเฉลี่ยเกิน 6% ค่ะติดตามจากพี่เด่นบัญชาค่ะ
4: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบนั้นจะกระทบต่อกำลังซื้อรถ EV ครับนายศิรศักดิ์สาตราภัยกรรมการผู้จัดการบริษัทดิฟเฟอเรนเชียลประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ในประเทศไทยทั้งระบบเนี่ยนะครับก็มองว่ารัฐบาลเองควรจะสร้างความสมดุลของภาษีให้ชัดเจนไม่ฉะนั้นแล้วนี่นะครับจะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้า 100% นำเข้าพุ่งสูงขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคคนไทยครับที่ผ่านมาเนี่ยการตัดสินใจหลักๆของผู้บริโภคกลุ่มนี้เน้นเรื่องของราคาที่สำคัญและเข้าถึงได้ง่ายนะครับดังนั้นประเด็นในการปรับเพิ่มขึ้นภาษีสรรพสามิตจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้การผลิตและการขายรถ EV นั้นแตะที่ 30% ภายในตลาดนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่เรียกกันว่า 30-30 หรือเกิดขึ้นภายในปี2030ครับนอกจากนี้ผลสำรวจของคนที่ใช้รถ EV ในปัจจุบันพบว่ามีเพียง 30% ที่บอกว่าจะซื้อรถไฟฟ้าอีกครั้งส่วน 46% ไม่มีความแน่ใจนะครับเกี่ยวกับประเภทเครื่องยนต์ที่จะซื้อในอนาคตนอกจากนี้ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทเครื่องยนต์ของรถคันต่อไปก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับโดยขยับจาก 17% ในปี 2567

0: มาเป็น 29% ในปี 2568 และเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นที่ 39% ครับสหรัฐจัดเงินทุนให้ประเทศไทยนั้นไปศึกษาโครงการวางเคเบิลสายใหม่ผ่านทะเลไปถึงอเมริกาครับสำนักงานการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา USTDA นะครับเปิดเผยว่าได้ให้เงินทุนสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับโครงการสายเคเบิลใต้น้ำเป็นสายใหม่นะครับเพื่อที่จะเชื่อมข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยและอีก5ประเทศในอาเซียนด้วยกันครับซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับสำหรับโครงการนี้ที่เป็นการวางสายเคเบิลใหม่นั้นจะมีระยะทางถึง 18,507 กิโลเมตรเชื่อมระหว่างไทยกับอเมริกาโดยผ่านอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวทางการวางสายเคเบิลนี้จะหลีกเลี่ยงทะเลจีนใต้ด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติพันเอกสรรพชัยหุวนันท์บอกว่าระบบสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยนะครับจะมีการสร้างความยืดหยุ่นและความหลากหลายของเครือข่ายระหว่างประเทศซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นระบบสายเคเบิลใหม่นั้นจะสนับสนุนการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ไปจนถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลของทั้ง2ประเทศครับนิเด็กนะครับตัดสินใจปิดโรงงานในกัมพูชาและย้ายการผลิตมาที่ประเทศไทยนิเด็กคอร์ปอเรชั่นเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดไดรฟ์และชิ้นส่วนยานยนต์เปิดเผยว่าตัดสินใจนะครับปิดโรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนในกัมพูชาโดยจะมีผลในวันที่22ตุลาคมนี้ครับหลังจากนั้นแล้วจะมีการโยกย้ายกำลังการผลิตทั้งหมดนั้นกลับมาที่ประเทศไทยนะครับสาเหตุก็จากความตึงเครียดที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศปะทุขึ้นอย่างรุนแรงในรอบ1ปีที่ผ่านมาครับทำให้นิเด็กนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการหยุดกำลังการผลิตซึ่งก็กระทบเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการผลิตนะครับปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีบริษัทในเครือของนิเด็กนั้นอยู่หลายจังหวัดด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปทุมธานีอยุธยาชลบุรีและก็ฉะเชิงเทรานะครับสำหรับโรงงานที่คาดว่าจะมีการย้ายกำลังการผลิตจากกัมพูชามาจะเป็นโรงงานนิเด็กไดคาสติ้งประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีธนาคารชื่อดังสิงคโปร์ออกมาบอกนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจเวียดนามอันดับ1ส่วนเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ
1: สิบปีข้างหน้าระหว่างปี2569ถึง2578 2.2% คือตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ยจากนี้ไปทำให้โตต่ำตกอันดับ6รั้งสุดท้าย 6.2% คือเศรษฐกิจเวียดนามโตเฉลี่ยและคาดว่าจะเร็วที่สุดเป็นอันดับ1อาเซียนธนาคาร UBS จากสิงคโปร์เปิดเผยว่ามาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามมีแนวโน้มได้ประโยชน์มากกว่าประเทศอื่นๆจากนโยบายบริหารเศรษฐกิจต่อเนื่องความเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการเงินและห่วงโซ่การผลิตขยายมากขึ้นไทยติดอยู่ในกลุ่มอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ตกอยู่ในข้อจำกัดด้านโครงสร้างเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่คงเส้นคงวาธรรมาภิบาลภายในการบริหารประเทศและอัตราหนี้ครัวเรือนสูงเมื่อจัดอันดับคาดการเศรษฐกิจใหญ่6อันดับแรกของอาเซียนใน10ปีข้างหน้าพบว่าอันดับ1 6.2% เป็นของเวียดนามอันดับ2ฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียอันดับ4มาเลเซียอันดับ5สิงคโปร์และอันดับสุดท้ายประเทศไทยโตแค่ 2.2% อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสุดแตกต่างในแต่ละประเทศการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนไปในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นหมายความว่า10ปีจากนี้ไปเศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตในรูปตัวอักษร K อย่างชัดเจนซึ่งมาช้ากว่าประเทศไทยที่เผชิญการเติบโตเศรษฐกิจแบบตัวรูป K กันแล้ว
0: ทั้งหมดคือโซเชียลเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้กลับไปที่โต๊ะผู้ประกาศครับ
2: ขอบคุณพี่เด่นนะครับพักกันอีกสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: เตรียมพบปรากฏการแอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15 นาฬิกาเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
6: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
7: สนับสนุนโดย
5: เตรียมพบปรากฏการแอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15 นาฬิกาเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

0: ำงานฟรี
1: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: Thailand
2: chosen one song for Eurovision song contest
3: Asia
1: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
2: ตัวแทนประเทศไทย
1: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
1: ่โชว์ใหม
3: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
1: กันยายนนี
2: ้6โมง
1: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
4: ภาวะ MCI คืออะไรครับ
5: ช่วงระหว่างความหลงลืมตามอายุนะครับกับสมองเสื่อมแต่ไม่ได้แปลว่าจะทุกรายจะต้องสมองเสื่อมจะมีบางท่านก็จะคงอยู่กลับมาเป็นภาวะปกติได้
1: เขากลับได้อะฮะ
5: คุณจะไว้เ
1: สียงพี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
6: มันเพื่อนหรอคบกับดาวมานานไ
7: หมครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮงเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
8: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
9: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
11: กันเป็นคนเลือกเพลง

0: ง Spotify เขารู้กัน
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ตรงนี้กลับมาตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นชายวัย15ปีค่ะถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งยังเป็นเยาวชนกันอยู่อายุไม่ถึง18นับ10คนนะคะก็รุมทำร้ายโดยวิธีการใช้มีดแทงค่ะแล้วทำให้เยาวชนชายวัย15เนี่ยเสียชีวิตคาที่นะคะที่ย่านเลียบคลอง2ท่านผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ
1: ไล่แทงกันมาไล่ถือมงถือมีดแล้วไอ้คนที่โดนไล่เนี่ยมาจอดรถอยู่ข้างเนี้ยสองคน
2: สองคนเลย
1: เ
2: ออมาคันเดียวกับสองคน
1: เออเมื่อกี้มาจอดข้างเราแล้วไอ้พวกนั้นก็วิ่งเข้ามาไล่มันเมื่อกี้ไง
2: ผมเห็นคนเดียวเลย
1: ตายแล้ว
0: ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสี่กว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ถ่ายคลิปไปแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ไปแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันก็ค่อนข้างที่จะมืดนะคะชายเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าว่าเยาวชนชาย2คนโดนไล่ทำร้ายมาแล้วก็มาจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างรถของเขาแล้วก็วิ่งหนีแต่ไม่น่ารอดน่าจะโดนทำร้ายถึงชีวิตไปแล้วแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุกลุ่มเยาวชนชายขี่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าไปที่ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
2: อ๋อนี่ตอนนี้ใช่ไหม
0: นี่มีวิ่งเข้าไปในซอยวิ่งลักษณะวิ่งหนีนะคะจนลักษณะเหมือนน่าจะรถล้มนะคะเพราะว่ามีรถยนต์จอดขวางอยู่แล้วเด็กทั้งสองคนก็เลยวิ่งเข้าไปในซอยแบบเมื่อสักครู่นี้จากนั้นก็มีวัยรุ่นเนี่ยค่ะหลายคนเลยน่าจะมากกว่า10คนวิ่งไล่ตามมาแบบติดๆนะคะโดยที่บางคนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็ตะโกนด่าบอกให้หยุดบอกให้หยุดก่อนที่จะวิ่งหายจากกล้องไปจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งเลียบคลอง2ซอย17เขตคัน

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต

0: หรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: วิไลวิไลว่านางเล็กมันจะตายไหม
3: ลุงให้คนของลุงเดี๋ยวไปหายานี่มาไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นรอแค่10นาทียาก็จะออกฤทธิ
2: ์คุณลุงคะนางนารีรัตน์เนี่ยมันมีพี่ชายเป็นหมอนะคะแล้วถ้ามันตายเนี่ยพี่ชายมันจะรู้ไหมคะว่ามันกินยานี้เข้าไป
3: ยาเนี่ยไม่มีทางตรวจพบเพราะว่ามันจะสลายออกจากร่างกายภายใน3ชั่วโมงจำเอาไว้นะเมื่อนางนารีรัตน์ตายมันจะเป็นโอกาสทองของหลานที่จะได้เอาอกเอาใจอธิทัศน์ที่กำลังเสียใจผู้ชายแพ้การเอาอกเอาใจของผู้หญิงเสมอและเมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นอธิทัศน์วังนารากูดหรือว่าทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลมันจะไปไหนซะนอกจากจะอยู่ในมือหลานสาวของลุงคนนี้

0: ที่จริงฉันก็ไม่อยากให้มือฉันเปื้อนเลือดแบบนี้หรอกนะวิไลแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้มีหวังเราได้โดนเฉดหัวออกจากที่นี่แน่
1: ท่านหญิงทำเพื่อความอยู่รอดนะพี่คะ

0: ัต
1: ทำเป็นอะไรหรือเปล่า
2: ลีรัต
0: ลีรัต
2: เ
0: ธอเป็นอะไรไหมเธอเป็นอะไรหรือเปล่า
1: เธอเป็นอะไร

Thank you.

0: คือลูกแม่ได้ยินเสียงปืนอ่ะเมียลูกทำอะไรลูกหรือเปล่า
1: ไม่ได้มีอะไรครับพอดีผมเอาปืนมาทำความสะอาดนะครับแล้วมันก็เผลอลั่นออกมาครับเท่านั้นเองครับ
0: ชายทัศน์อย่าปิดบังแม่นะมีอะไรเล่าให้แม่ฟังได้นะ
1: ไม่มีอะไรจริงๆครับท่านแม
0: ่เมียลูกพยายามจะยิงลูกหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมต้องขอโทษท่านแม่แล้วก็น้องหญิงขวัญด้วยนะครับไม่มีอะไรจริงๆครับผมว่าแยกย้ายไปนอนเถอะครับ
2: แล้วยายเล็กล่ะคะ
1: คุณเล็กก็น่ากำลังจะตกใจเรื่องเสียงปืนลั่นอยู่ครับไม่มีอะไรจริงๆครับท่านแม่กับน้องหญิงขวัญไปนอนเถอะครับ
2: ไปเถอะค่ะท่านป้าคงไม่มีอะไรหรอกค่ะ

0: นางเล็กมันต้องยังไม่ตายแน่เลยไม่อย่างนั้นพี่ชายทัดคงต้องมีท่าทางตกอกตกใจอะไรบ้างแหละไม่ใช่มานั่งเช็ดปืนสบายใจแบบนี
1: ้แต่เราก็เห็นกับตาแล้วนี่เพคะว่านางนั่นน่ะกินยาเข้าไปแล้วแต่อาจจะกินน้อยเกินไปเพราะนางนั่นน่ะมันรีบลุกออกจากโต๊ะอาหารทำให้ยาน่ะออกฤทธิ์ช้าแต่ยังไงมันต้องไม่รอดแน่เพคะ
0: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะฉันอุตส่าห์กั้นใจทำเรื่องนี้ไม่อยากให้มันเสียเปล่า

0: ฮ้ยไม่เป็นไรนะนายรัต
1: Huh?

0: ื่นแล้วไอ้สมร
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณเล็กไม่รู้ตัวเลยเหรอคะว่าเมื่อคืนคุณเล็กกับท่านชาย
1: ทำไมเมื่อคืนฉันกับท่านชายทำไมเหรอ
2: สมรสมร
0: ท่านชายมีอะไรเพคะ
2: ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณเล็กที
3: เกิดอะไรขึ้นครับหมอน
0: ก็คุณเล็กกับตัวชุ่มไปทั้งตัวเลยถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้ทั้งคืนนะคะท่านชายก็จะกลัวว่าคุณเล็กจะกลับมาเป็นไข้อีก
2: บ้างปวดหัวไหม
1: เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหรอสมรบอกว่าคืนตัวฉันเปียกไปทั้งตัวเลย
2: ก็เธอเสียสติไปนะสิจู่ๆก็ลุกขึ้นมาอารวาสทั่วห้องแถมเอาปืนยิงฉันด้วย
1: นี่รถทำไมคุณไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ
2: ก็ฉันปัดปลายกระบอกปืนออกจากตัวทันนะสิไม่งั้นฉันได้นอนในโรงไปแล้วรีบไปอาบน้ำเถอะฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
1: เราจะไปไหนเหรอ
2: เดี๋ยวก็รู
1: ้คุณคิดว่าฉันโดนวางยาจริงๆหรอ
2: ก็อาการเธอมันบ่งบอกแบบนั้น
4: เดี๋ยวเราคงจะได้รู้ผลกันว่าแต่เล็กไม่รู้ตัวเลยเหรอถือว่ายังโชคดีที่ตอนนั้นท่านชายอยู่ด้วยขอไปที่ท่านชายที่ดูแลน้องสาวกระหม่อมเป็นอย่างดีงั้นพี่ขอไปเตรียมของก่อนนะ

0: จักรเป็นเล็กไหมเช้านี้เลยไม่เห็นเลย
1: คุณปลัดโทรศัพท์มาบอกว่าจะลางานนะครับ
0: ลางานไปไหนหรือว่าเล็กไม่สบาย
2: ไม่เจอสารแปลกปลอมอะไรในเลือดเล็กเลย
3: ไม่เจอเลยเหรอคะ
4: เป็นไปได้ไหมว่าสารพิษมันสลายตัวไปหมดแล้วเราเลยตรวจไม่เจอ
2: ก็หมอก็คิดเช่นนั้นว่ามันน่าจะเป็นสารพิษตัวใหม่ที่สลายตัวได้เร็วแต่ถือว่ายังโชคดีที่ท่านชายได้ให้เล็กอาบน้ำและดื่มน้ำไปฤทธิ์ของยามันถึงได้จางลงไม่อย่างนั้นแล้วก็เล็กไม่ใช่แค่เห็นภาพหลอนแต่หัวใจอาจจะหยุดเต้นได้เลยครั้งนี้เล็กเป็นหนี้ชีวิตของท่านชายจริงๆนะเล็กควรจะขอบคุณท่านชาย
3: ขอบคุณค่ะ

0: ลุงชายฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะจากเขา
1: เล็กเป็นอะไรมากไหม
2: เราไม่เป็นอะไรแล้ว
3: พี่คุณดูแลเล็กยังไงเล็กถึงได้เป็นแบบนี้หรือว่านี่แผนของคุณที่จะทำร้ายเล็กใช่ไหม
2: วัดวัดแต่กระทำไปเร็ววัด
4: ที่เล็กเป็นแบบนี้ก็เพราะท่านชายแน่ๆ
2: เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าท่านชายก็ช่วยเราไว้เหมือนกัน
4: มันเป็นแผนที่ทำให้เล็กตายใจไงล่ะเราว่านะเล็กกลับไปอยู่กับคุณย่ากับพี่ใหญ่ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ที่นี
2: ่ไม่ได้

0: ทุนลงแรงไปขนาดนี้แล้วเราต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะจับท่านชายข้อหาค้าฝิ่นเถื่อนให้ได้
1: เล็กแล้วเราจะจับเขายังไงอะเล็กในเมื่อเราพยายามทีไรเราก็จับเขาไม่ได้ทุกทีอะ
2: ฉันว่าเธอควรไปพักได้แล้วนะ
0: วัดกลับไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่กระทรวง

0: ะคะ
1: ฉันเล็กยังไม่ตาย
2: เป็นไปได้ยังไง
1: สงสัยจะกินยานั้นน้อยเกินไปคะเพราะว่าลุกจากโต๊ะอาหารก่อนเวลาฤทธิ์ยาก็เลยยังไม่ออกฤทธิ์ตามที่เราหวังไปคะแล้ววิไลอ่ะได้ยินถนอมกับสมอนะพูดกันว่าท่านชายอ่ะพานางนั่นไปโรงพยาบาลด้วยไปคะ
2: แล้วพี่ชายจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนวางยานางเล็กอ่ะ
0: รู้สิไปคะไม่ดีนะคะ
3: นอนพักเถอะนะเดี๋ยวฉันไปเรียกสมอนมาอยู่ด้วยกันกับเธอ
4: ไม่ต้องฉันอยู่คนเดียวได้ถ้าลบรอคุยเรื่องงานอยู่ที่ห้องทำงานไม่ใช่หรอคุณรีบไปสิน
3: อนพักนะอย่ามัวคิดแต่เรื่องงานแหละ

0: ้งใจช่วยฉันจริงๆหรือว่ามันเป็นแผนกันแน
1: ่ฉันเองก็สงสัยหญิงขวัญเหมือนกันการที่จริงเนี่ยฉันสงสัยหญิงขวัญตั้งแต่เรื่องที่ลงหนังสือเพลงเขาที่แล้วแล้วแล้วเรื่องเสื้อผ้าคุณเล็กที่ถูกขโมยไปถ้าไม่ใช่คนในวังแล้วจะเป็นฝีมือของใครส่วนเรื่องวางยาก็เกิดขึ้นในวังอีกฉันเลยคิดว่าหญิงขวัญน่ะพยายามจะตีให้แกแตกกับคุณเล็กแต่ไม่สำเร็จตั้งแต่เรื่องที่ลงหนังสือพิมพ์แล้วก็เลยหันมาวางยาแทนแต่นี่มันหนักถึงขั้นจะฆ่ากันเลยนะเว้ยมันเป็นการชิงรักหักสวาทที่น่ากลัวมากเลยว่ะนี่ท่านชายฉันว่านะเว้ยแกควรให้หญิงขวัญเนี่ยกลับไปอยู่ที่วังเขาเองเถอะว่ะฉันกลัวว่าถ้าเกิดหญิงขวัญมีแผนการอะไรขึ้นมาอีกจะมาทำร้ายคุณเล็กอีกนะเว้ย
2: คะได้ยินว่าพี่ชายทัศน์พาเล็กไปหาหมอเล็กเป็นยังไงบ้างคะ
3: คุณเล็กเขาไม่สบายนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วขอบใจเธอมากนะหญิงขวัญที่เป็นห่วงภรรยาพี่แล้วพี่อะนะครับไม่ชอบไอ้พวกที่หน้าไหว้หลังรอบแล้วรอบทำร้ายคนอื่นที่สุดถ้ารู้ว่าใครนิสัยแบบนี้พี่จะจัดการให้มันเจ็บจนตายเลย
2: พี่ชายทัดพูดแบบนี้หรือว่าพี่ชายทัดรู้ว่าเป็นเรา
4: ท่านชายอ่ะแค่พูดลอยๆเพคะท่านหญิงอ่ะอย่าทำตัวมีพิรุธสิเพคะเราก็ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องสักอย่างนะเพคะจะได้ไม่มีใครรู
2: ้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ใครเห็นหลักฐานมาเอาผิดพวกเราได้เลยพี่ชายทัดน่ากลัวเหลือเกินอ่ะ

0: ณอุตสาห์ครับจำไว้นะครับผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาเลย
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
2: พ่อใหญ่นะเหรอทำหนูบูบูชาท้อง
3: ใช่ครับคุณณภัทรคุณณภัทรต้องรีบจัดการให้พ่อใหญ่แต่งงานกับลูกสาวผมให้เร็วที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นผมไม่ยอม

0: ฉันผิดหวังในตัวคุณหมอที่สุดคุณหมอมาหลอกให้ความหวังฉันทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: คุณสาครับผมไม่ได้
0: จากนี้ไปเราสองคนไม่ต้องมาเจอกันอีก
1: คุณสาครับ
2: ท่านคุณท่าน
1: คุณย่า
2: คุณยายคุณยายท่านใจเย็นๆค่ะ
1: ย่า
2: ท่านคุณตายแล้ว
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping

มชอบคุณอุษามากและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะชอบผู้หญิงคนไหนได้ไปมากกว่าคุณอุษาอีกแล้วครับแล้วคุณอุษาล่ะครับคิดยังไงกับผมคุณอุษารู้สึกกับผมเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุษาหรือเปล่าครับ

0: วัสดีค่ะ
1: คุณอุษาครับพรุ่งนี้คุณอุษาว่างไหมครับ
2: พรุ่งนี้ผมจะพาคุณอุษาไปพบกับคุณย่าของผมครับ
0: จริงเหรอคะฉันกลัวจังเลย
2: ไม่ต้องกลัวไปนะครับคุณย่าผมใจดีและผมก็จะอยู่ข้างๆคุณอุษาตลอดเวลาเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณอุษาครับจำไว้นะครับผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาเลย
0: ค่ะ
2: ฉันครับ
3: พ่อใหญ่นะเหรอทำหนูบูบูชาท้อง
4: ใช่ครับคุณณภัทรคุณณภัทรต้องรีบจัดการให้พ่อใหญ่แต่งงานกับลูกสาวผมให้เร็วที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นผมไม่ยอม

0: ผมต้องขอโทษคุณภัทรด้วยนะครับที่ทำให้คุณภัทรตกใจแต่เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้จริงๆ
1: พ่อใหญ่

0: พ่อใหญ่บอกย่ามาตามตรงสิว่าพ่อใหญ่น่ะทำหนูโบบูชาเขาท้องจริงๆเหรอ
1: คุณย่าครับผมไม่เคยล่วงเกินหรือแต่ต้องคุณโบบูชาเลยนะครับ
2: ไม่แต่ต้องบ้าอะไรแล้วลูกสาวฉันน่ะเสกเด็กเข้าท้องตัวเองได้อย่างนั้นเหรอผมผิดหวังในตัวหลานชายของย่ามากนะครับ

0: เราทั้งหมดนี่ไปถามคุณบัวบูชาพร้อมกันเลยก็ได้ครับ
1: สมอนเอาข้าวต้มร้อนๆให้คุณเล็กทีนะ
2: ไปค่ะ
3: คุณพศวัตรมาขอเยี่ยมคุณเล็กกระหม่อม
1: สมอนไปบอกเขาทีว่าคุณเล็กหลับอยู
4: ่แต่เมื่อกี้ผมยังได้ยินท่านชายเพิ่งสั่งให้คนเอาข้าวต้มร้อนๆมาให้เล็กอยู่เลยนะครับ

0: มาหาเรามีอะไรหรอ
1: ไม่มีอะไรหรอกเล็กเราแค่เป็นห่วงอ่ะเลยมาเยี่ยม
0: เราไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำงานได้แล้วล่ะ
2: ก่อนจะถึงพรุ่งนี้เธอควรพักผ่อนให้เต็มที่นะ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ฟื้นขึ้นมาสักทีสิจะทำให้ฉันเป็นห่วงคุณไปถึงไหนอะฮะ

0: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี
1: ้สวัสดีครับครับ
2: ท่านนะคะขอป้าผมเพิ่มห้อง916ไปนะคะ
1: ในคลิปฟื้นแล้วเหรอครับครับขอบคุณครับ
3: ยืมมาซะ
4: ไม่เหลือผู้แพ
2: ้คุณตูนในคลิปเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ฟื้นแล้วครับไม่คิดได้สติแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะเข้าไปดูคุณมีอะไรหรือเปล่าครับ
2: คือเรื่องที่นักบินโดนวางยาพอฉันได้เห็นคลิปของนรินทร์กับในคลิปแล้วฉันคิดว่าสองคนน่าจะเป็นคนทำ
1: นุ๊กนายวิการเหรอครับ
2: ตอนแรกฉันก็คิดว่านายวิการจะเป็นคนวางยานักบินเพื่อฆ่าคุณแคลร์แต่ตอนนี้ฉันมั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำ
1: ทำไงล่ะครับ
2: เพราะถ้าคุณแคลร์ตายนายวิการก็จะไม่มีอะไรมาต่อรองกับคุณปู่แต่ที่ฉันคิดว่าเป็นฝีมือของนายคลิปกับนรินทร์เนี่ยเพราะสองคนนั้นคงไม่อยากให้คลิปหลุดออกมา

0: ชาชาชาแกฟังแม่ก่อนได้ไหม
1: ได้สิคะแม่มีอะไรก็รีบพูดมาเพราะว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันพูดมาสิแม่รู้ไหมว่าชาเจ็บแค่ไหนคะถ้าคนในคลิปนั่นเป็นอีกใครหรือเป็นคนอื่นชาคงจะรู้สึกแย่น้อยกว่านี้แต่นี่มันเป็นแม่แม่ที่บอกว่ารักลูกทุกวันรักจนอยากได้ผัวลูก
0: แล้วแกคิดว่าแม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรือไงแม่รู้ว่าแกโกรธแกเสียใจแต่แม่เองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันอีกใครมันใช้ให้คิดว่าข่มขืนแม่เหมือนขู่ว่าถ้าแม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นมันก็จะเอาเรื่องมากๆนี้ไปบอกอีกแกนั่นเหมือนกันแล้วแกคิดว่าถ้ามันทำอย่างนั้นจริงๆเราจะเป็นยังไง
1: นี่แม่กำลังจะบอกว่าที่แม่ไปนอนกับไอคริสเพราะแม่ต้องการจะช่วยชาเหรอ
2: แม่ค่ะ
1: ชาซาบซึ้งมากเลยค่ะซาบซึ้งจนไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณที่หน้าขยะแขยงของแม่ยังไงเลย
0: ชาแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษนะชาแม่ขอโทษแม่หนูว่าแม่ผิดจะแกยกโทษให้แม่ได้ไหมแล้วแม่สัญญาว่าต่อไปนี้ถ้ามีอะไรแม่จะบอกแกทุกอย่างแล้วแม่จะไม่ไปยุ่งในคิดมันได้อีก
1: ถ้าแม่จะสัญญาแม่ช่วยสัญญาว่าหลังจากนี้แม่จะไม่มาเจอหน้าชาอีกจะดีกว่าเพราะชาไม่สามารถมองหน้าแม่ได้อีกต่อไปจริงๆแม่ไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกเอาสิถ้าแม่จะ

0: เรื่องของคุณกับผมถึงหูท่านประธานผมว่าท่านประธานก็ไม่เอาคุณไว้หรอก
1: พามันไปเก็บของแล้วไล่มันออกไปจากบ้านอย่ากลับให้ฉันเห็นหน้าอีกเป็นอันขาด
2: แม่จะตายแม่ช่วยรักผู้ชายอย่างมันไปตายกับแม่ด้วยฉันขอบคุณมากเลยตายซะตายซะไอ้เลวไอ้เลวตายซะตายซะไอ้เลวไอ้เลวไอ้เลวตายซะตายซะไอ้เลวไอ้เลวตายซะตายซะไอ้เลวไอ้เลวไอ้เลวไอ้เลว
3: คุณลิ้นคุณทำไรคุณลิ้นคุณพี่จะให้คุณลิ้น
2: ปล่อยเขา
3: พี่จะให้
2: ปล่อยเขากูจะฆ่ามัน
0: มึงทำบ้าอะไรมึงจะฆ่าบัว
2: กูจะฆ่ามึงเหมือนที่มึงฆ่ากูทั้งเป็นไงไอ้ช้างชั่ว
3: พอเถอะครับคุณลิ้นพอเถอะครับ
0: มึงเรียกตำรวจมาจับไอ้บ้านี่ไปเลย
2: มึงเรียกมาเลยจะได้มาจับมันได้อย่างมึงกูจะได้ตำรวจดูว่ามึงโกหกกูทำอะไรบ้าง
0: มึงอย่าโทษแต่กูมึงต้องโทษความร่านตัวมึงด้วยถ้ามึงรักผัวกับลูกมากพอต่อให้กูขู่แค่ไหนมึงก็ไม่กลัวหรอกนี่อะไรแค่กูสะกิดมึงก็สนองละ
3: คุณลินคุณลินขอเถอะครับคุณลินขอหยุดผมบอกให้หยุดยิ่งเมื่อคุณลากเอาความเร็วมาด่ากันมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกสงสารคนที่รักพวกคุณทั้งท่านประธานทั้งคุณชา

ุณคิดว่าคุณชาติจะรู้สึกยังไงไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าโดนคนที่เรารักหักหลังและยิ่งคนคนนั้นที่เราเรียกว่าแม่

พูดให้แก่บ้านั่นคิดได้ก็ดีละมึงเป็นผู้ชายมึงก็รู้ของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกพวกมันน่ะล้านทั้งแม่ทั้งลูกมึงทำอะไรวะกูพูดจริงนะกูชาไม่น่ามาคนอย่างมึงเลยทำไมกูพูดความจริงรับไม่ได้เหรอมันก็ล่าทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละอย่าอยู่กับไอ้ช่างอยู่ไปเลย

นี่คุณตำรวจไปเอาโทรศัพท์ผมไปหน่อยสิจะโทรหาทนายเฮ้ยเป็นตำรวจภาษาอะไรวะแค่นี้เราไม่ได้ไปเอาโทรศัพท์มา

0: ไอ้ที่ว่าจะมาทำไม
1: ก็แค่อยากมาดูหน้าคนอวดดีได้เห็นคนที่คิดว่าตัวเองนั้นใหญ่กับฟ้าแล้วพอโดนอย่างนี้พังตอนนี้แกคงรู้แล้วใช่ไหมว่าแกไม่ได้ใหญ่จริง
0: แกจะพูดอะไรก็ได้นะแต่แกคงจะรู้ใช่ไหมว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องไม่พอใจแน่ๆที่จะถูกจับอยู่อย่างนี้

0: เป็นเรื่องช็อกสังคมอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือคุณแขดรุณที่ถูกนายวิกรานจับตัวไปเพื่อเรียกค่าไถ่ค่ะ
1: ทำให้เราได้รู้ว่านะครับนักบุญใจบาปคนนี้นะครับเต็มไปด้วยสิ่งผิดกฎหมาย

รอรื่นระเรื่อร้อนยักจนยิ้มยอกย้อนเย้ายวนยั่วเยือนเย้ยหยอนมนุษย์มุ่งมากมายมอบมวลหมู่มิตรมีมาบอกขอเกี่ยวก่อน

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: แม่ก็รักลูก

0: โอชะยิ่งนัก
1: ปทุมมา
2: ไม่มีแล้ว

0: ข้ากระหม่อมเห็นว่าหากพระองค์โปรดให้สร้างบริเวณนี้เพิ่มจะเป็นการดีมากๆพระเจ้าค่ะ
1: ท่านฉลาดหลักแหลมจริงๆท่านเจ้าพญาง้างปากของข้าไม่ใช่สิลูกเขยของข้า
0: พระเจ้าค่ะเสด็จพ
1: ่อข้าถูกใจเจ้ายิ่งนักมาถูกใจข้าจริงๆ

0: เจ้าพี่
1: จะไม่ต้องเรียกเขาว่าเจ้าพี่แล้วก็ได้ข้าไม่ใช่สวามีของเจ้าแล้ว
0: ทำไมต้องเอามือออกด้วยล่ะเพคะ
1: ข้ามองว่ามันไม่เหมาะสมนะ
0: ไม่เหมาะสมตรงไหนกันเพคะหนูไม่ได้อยากเป็นเมียเจ้างั่งป่านั่นสักหน่อย
1: ทุมมา
0: เจ้าพี่เราลองกลับไปทำเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมเพคะไปเที่ยวด้วยกันนั่งที่เดิมๆคุยกันเหมือนเดิมลองใช้เวลาด้วยกันอีกสักครั้งเผื่อว่าความรู้สึกของเราจะกลับมาให้ทุกอย่างมันกลับมาถูกต้องอีกครั้ง
1: แล้วเสด็จพ่อของเจ้าล่ะ
0: น้องไม่สนใจหรอกเพคะถ้าหากพระองค์ทรงโปรดงั่งป่ามากนักก็ให้เขาอยู่กันสองคนไปเพคะส่วนเราก็หนีไปกาญจนาด้วยกัน

0: นีมันก็อยู่ตรงนี้นี่เองใช้นิสัยเยี่ยงจอมแบบนี้ได้แล้วปทุมมา
1: เจ้าว่าอะไรนะ
0: ท้าวมัสบาน
1: นี่
0: ท้าวมัสบานมีคนแอบมามีสัมพันธ์กันในตรงนี้พระเจ้าค่ะ
2: พูดอะไรของเจ้าเนี่ยฮะ
0: หยุดไปเลยเจ้าอ่ะท้าวมัสบานโอ้โหท้าวมัสบาน

0: อมฉันไม่ยอมพระเจ้าค่ะเหตุใดที่นี่จึงยอมปล่อยให้ว่าที่ชายาหม่อมฉันนวลเนียกับชายอื่น
1: ข้าต้องขอโทษจริงๆทั้งงานป่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมปฐุมมา
2: เสด็จพ่อ
3: องค์หนึ่งหัวพระเจ้าค่ะ
4: แต่งั่งป่านี่ยังเอาชนะพวกยักษ์ที่จะบุกมาไม่ได้เลยนะพระเจ้าค่ะขนแพ้ชนะก็ยังไม่รู้มีสิทธิ์อะไรมาวางท่าเหมือนเป็นเจ้าของปฐุมมา
1: สิทธิข้ามอบให้ไง
0: ได้ยินชัดหรือยังพ่อแก้ว
4: องค์หนึ่งหัวหม่อมฉันขอประทานอภัยจริงๆพระเจ้าค่ะแต่หากหม่อมฉันยอมมันไม่ได้หากข้าชนะพวกมันได้เจ้าต้องยอมข้าจงงั่งป่า
0: แหมไม่ดูสภาพตัวเองเลยทำไมนี่เจ้าหึงนางใช่ไหมสรุปคือเจ้ารักนางแล้วก็รักรัตนีด้วยใช่ไหมผู้ชายนี่มันชอบจับปลาสองมือ
4: เจ้ามาเดือดร้อนอะไรกับข้าทั้งหนาเนี่ย
0: ก็ข้าก็ชอบรัตนีเช่นกันไง
4: จบว่าไงนะจะว่าไงนะ
1: นี่ยังไม่ถึง3วันเลยพวกมันมาถึงแล้วเหรอ
0: มอบฉันจัดการเอง
4: ทูมาไปหลบในตำหนักก่อนนะ
0: พันมากับข้า
4: ปฐุมมาเจ้าเก็บตัวอยู่ที่นี่นะพี่มณีดูแลนางด้วยล่ะ
5: ได้เลยเพคะเจ้าพี่เจ้าพี่ต้องสู้นะเพคะอย่าให้น้องไปอยู่กินกับไอ้ง่างป่านั่นเลยน้องไม่อยากเป็นเมียมัน
4: ได้สิจ๊ะไม่ต้องห่วงนะพี่จะสู
5: ้สัญญานะเพคะ
4: พี่สัญญา
5: ถ้าอย่างนั้นน้องขอให้เจ้าพี่ปลอดภัยแล้วนำชัยชนะกลับมาให้ได้นะเพคะ
6: อวยพรพี่บ้างหรือจื
7: ้อ เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
4: อีง่างป่าออกไปจากตำหนักปทุมมาเดี๋ยวนี้เนี่ย
6: ข้าก็ไม่อยากจะเข้ามาหรอกก็พวกเจ้านี่แหละมัวแต่พากันหนีแล้วทิ้งพ่อเอาไว้ถ้าข้าไม่ช่วยท้าวพัชบาลป่านี้โดนระเบิดเละไปแล้ว
8: มาช้าขนาดนี้ถ้าไม่มีข้านะแม่จะถูกจับกดโอ่งน้ำไปแล้วเนี่ย
6: มัวแต่เมื่อขนาดนี้วังพังไปครึ่งวังแล้วมั้ง

0: ตัวใครตัวมันเฮ้ยยามกันชัดเอาจริงแล้วนะเว้ยตายแน่พัฒนาจักร
1: ได
0: ้พร้อมไหม

0: ประมาทกันเสียจริง
1: มันพาพวกมาด้วย
2: ข้าไม่กลัวหรอกข้าชนะมันได้แน
1: ่ข้าต่างหากที่จะเป็นฝ่ายชนะ

0: แก้วพิสดาร
1: ส่วนตัวมาด้วยแต่ก็ธรรมดาเฮ้ยปีกยักษ์เริ่มไม่ธรรมดาแล้วเจ้ามันไหลอย่างอายแก้วพิสดารไปกล่อมเมียรองยังไงนางถึงยอมกลับไปตามเมียหลวงมาหาเจ้าล่ะ
2: ข้าไม่เข้าใจ
1: ตีหน้าซื่อหน้าด้านจริงๆเจ้ารักกับร้านมณีแล้วก็ปล่อยปทุมมาไปสิวะ
2: มาไม่ใช่ของเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ของข้านางเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแต่ที่นางกลับมาก็เพราะว่านางเป็นคนเลือกเอง
1: ข้าอยากจะรู้จริงๆรัตมณีเขาจะรู้สึกยังไงที่เจ้ากอดกับปทุมมา
2: อย่ามายุ่งกับข้า
1: ถ้าไม่เอารัตมณีแล้วก็ส่งมาสิเมื่อปทุมมาไง
2: เป็นที่จะมีความตายเท่านั้นที่ทำให้เจ้าหยุดต่อแย่ข้าได้ตายซะ

ายพัทรจักรเจ้าทำให้มันโกรธได้จริงด้วยพลังโกรธของเจ้าเข้มข้นกว่ามนุษย์ทั่วไปไปไหนไหน

0: ว่าข้าเจอขุมสมบัติเข้าแล้ว
1: พระเจ้าแก้วไม่มีทางเลือกแล้ว
2: ท่านหน่อย
3: ปทุมมา

เสียท่าจะได้หายไปไหนแล้วป่ะ

0: ปทุมมา
1: พระธารจักรเจ้าจะมาที่นี่ทำไมอีกทำไมจะมาฆ่าเสด็จพ่อของเรางั้นสิ
0: ใช่แล้วข้าก็จะพาเจ้าไปด้วยไปกับข้า
1: ไม
0: ่ไป
1: พระธารจักรปล่อยนะพี่คะปล่อยพระธิดาเดี๋ยวนี้
0: อย่าไปยุ่งจะพาปทุมมาหนีไปจากข้าเป็นเพียงแค่มนุษย์แท้ๆแต่จะไม่ยามข้าอย่างนั้นเหรอตายแล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ยามพระธารจักร
0: ปทุมมา
1: เจ้าเป็นอะไรไปพระธารจักรเจ้าเหมือนอสูร
0: ข้าไม่ใช่ไอ้พัชบาล
1: ให้มันหนีเลยไหมเสด็จพ่อ
2: ขอให้ท่านร่างป่าคุ้มกันพวกเราได้สำเร็จด้วยเถิด
3: พันธรจักร
0: ในที่สุดข้าก็ตามหาเจ้าพบสักที
3: คุ้มกันข้าอย่าให้เข้ามาได
0: ้คิดว่าเจ้าทำร้ายเสด็จแม่ข้าแล้วมันจะจบง่ายอย่างนั้นเหรอฮะข้าจะตัดคอเจ้าแล้วเอาไปปักในลานประหารกลางเมืองโพไคไป
4: ไปไปข้าไป
5: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรค

0: สมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
4: เร็วรีบช่วยข้าเร็วไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอก
5: ได
4: ้ตาย
6: พัทรศักดิ์พัทรศักดิ์หยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: ไม
6: ่สเตปพ่อ
4: ปทุมมาหลบไป
6: ไม่เราไม่หลบถ้าจะฆ่าเสด็จพ่อก็ฆ่าเราเลยยังไงเราก็ไม่มีวันกลับไปอยู่กับเจ้า
4: เจ้าทำให้ข้ารักเจ้าแล้วเจ้าก็จะทิ้งข้าไปข้าทำทุกอย่างเพื่อเจ้าสุดท้ายเจ้าก็จะทิ้งข้า
6: เจ้าทำเพื่อเรากันเหรอก็ดูตัวเองสิดูจะให้เต็มตาเจ้าหนุ่มมันเลือดเย็นพันธรจักรถ้าเจ้าไม่คิดแค้นไม่กดขี่มนุษย์คิดหรอว่าเราจะทิ้งเจ้าไปข้ากับต้องรู้สึกผิดแล้วก็อบกอดเจ้าซะด้วยซ้ำแต่เจ้ากับเลือกทำแบบนี้แล้วเราจะไปรักเจ้าลงได้ยังไง
4: จะให้ข้าให้อภัยมันเหรอข้าเสด็จแม่ของข้า
6: ข้าก็ไม่เคยบอกว่าที่เสด็จพ่อทรงทำมันถูกแต่ความผิดของคนหนึ่งไม่ได้ให้สิทธิ์เจ้าไปฆ่าคนอื่นเป็นสิบเป็นร้อยแบบนี้
7: เจ้าอย่ายอมสิอย่ายอม
4: หลบไปประทุมมา
6: ไม
4: ่งั้นจะหาว่าข้าใจร้ายแล้วกันใครใคร

0: ลูกลูกของเรา
1: พระราชาเราขอร้องแค่โปรดอย่าทำอะไรเรากับเสด็จพ่อเลยนะเราขอร้องให้โปรดเราขอร้องเสด็จพ่อเสด็จพ่อไหมคะเสด็จพ
0: ่อประทุมนะข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วจริงๆข้าไม่ตั้งใจ
2: เจ้าต้องการอะไรข้ากันแน
3: ่สู้พลังของเจ้าจนตายและเมื่อเจ้าตายข้าจะไล่กัดกินมนุษย์ทุกคน
2: แต่ต้องพวกเขา
3: โอดซะโอดเข้าไปยิ่งเจ้าปกป้องพวกมันมากเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งมีของกินมากยิ่งขึ้น
4: สิเจ้าใช้อารมณ์สู้มีแต่จะแพ้นะตั้งสติหน่อย
5: แล้วมันนี
6: ่นั่นป้าแล้วต่อเลยอ่ะลืมตาสิป้า
3: หอย
7: ไม่เป็นไรใช่ไหม
8: ไม่เป็นไรเจ้าเขินข้าเหรอ
6: เขินหน้าอะไรเฮ้ย

0: ชิบาลังของตัวเองหน่อยเป็นไง
1: เจ้าเป็นห่วงข้าโดยที่ไม่สนว่าข้าจะอยู่ในร่างของ
2: ไม
1: ่ข้าไม่มีวันยอมให้เจ้าแต่งงานกับปฐุมมาหรอก
2: หอยไม่หนีไว้มามาสู้กับข้าเลย
1: เฮ้ยอย่าไปสนใจมันเจ้ามาสู้กับข้า
2: ไอ้ผู้ชายกับปลาสองมือบอกให้อยู่ในใจไง
1: ปลาสองมือข้ายังไม่จับเลย
2: ตอนนี้ยังไม่จับเดี๋ยวต่อไปเจ้าก็ต้องจับ
0: อะไรกัน
1: มองข้างหลังดิ

0: ข้าชนะแล้วแม่ป่า
1: ดู
2: พูดดีเข้าตัวข้าต่างหากเป็นคนช่วยเจ้าให้รอดจากมันก่อนแท้ๆเมื่อตะกี้อ่ะ

0: ข้ามาช่วยทันแล้ว
1: ขอบใจ

0: ถอยไปเรื่องนี้ปล่อยให้ยักษ์เขาคุยกัน
1: คิดเยอะยังนะมันเจอนี
0: ่ตีมาแล้ว
2: นึกว่าจะไม่เรียกกาแฟแล้วกลับไปซื้อขนมให้ข้าเลย
0: จ้าจ้าจ้าจ้าแม่ได้ทีเอาใหญ่เลยนะยีดื้อ
3: โถย
0: บอกแล้วว่าอย่าออกมาสู้ภาระข้าโดยแท
3: ้ข้าก็มีส่วนช่วยเจ้าเหมือนกันแหละ
4: ช่วยยากขึ้นนะสิ
2: ช่วยด้วยช่วยเสด็จพ่อด้วยจะพี่ช่วยเสด็จพ่อด้วยไหมคะ
0: เกิดอะไรขึ้น
2: เสด็จพ่อโดนพันธละจักแทงไม่รู้สึกพระองค์เลย
3: แผลลึกมากด้วย
0: ยังไม่สิ้นพระชน
3: ม์ทำไมไปตามหมอหลวงเ
0: ถอะไม่ต้องข้าขอถามก่อนแวววาวพอจะช่วยอะไรได้ไหม
5: ถ้าไม่ถึงเขาก็พอช่วยได้อยู่แหละ
0: แล้ว

0: เอาหรือยังล่ะ
1: ก็ต้องลองลุ้นดู
0: เม็ดเยอะจริงๆนะข้าว่าพาท่านไปพักที่ตำหนักก่อนดีกว่า
2: ไปเชิญพ่อไปครับ

0: ุดยอดเลยไงวาววาวเก่งมากลูกพ่อ
1: ดีจังเหมือนจะเหลือแค่ครึ่งชีวิตซะแล้ว
2: เฮ้ยเยดื้อทำไมเจ้าไม่บอกข้าว่าใช้พลังเยอะขนาดนี
1: ้ถ้าบอกก็ไม่ได้ทำสิ
2: วันหลังอย่าเสี่ยงชีวิตแบบนี้อีกนะ
1: ข้ายังไม่ได้ตายสักหน่อยข้าแค่หมดแล้ว
2: ยังจะเถียงอีกกลับเข้าไปพักเลย

0: ราขอบคุณเจ้านะ
1: ไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกเพราะหลังจากนี้ยังไงเจ้าก็ต้องเป็นเมียข้าอยู่ดี
0: เอาเหนือหัวไปคะ
2: จ
0: ะได้พ่อไปคะบอกน้องไปคะเอาเหนือหัวไปคะ
2: ใครเป็นคนช่วยข้าเนี่ย
0: ท่านเจ้าพระยางั่งป่าเพคะ
2: งั่งป่าอย่างนั้นเหรอ

0: ช่วยพระธิดาด้วยนะคะ
1: เกิดอะไรขึ้นพี่มณีคุณเท้า
0: ไปทันเจ้าพญาง่างป่าสิเพคะ
1: อีง่างป่าการอะไรกันแน
2: ่อะไรนะปทุมมาหนีตาพระแก้วไปอย่างนั้นเหรอ
3: หม่อมฉันไม่อาจทนเห็นปทุมมาต้องอยู่กินกับไอ้ง่างป่าได้อีกต่อไป
4: หม่อมฉันจึงขอกราบบังคมทูลสั่งสอนนางด้วยตัวหม่อมฉันเองพระเจ้าค่ะ

0: นสนมในทั้งปวงไม่เคยมีใครทุกวันนี้เท้าจึงจาบันไม่มีผมพันเชียสาย
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.comผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
2: ถ้าพี่รันไม่บอกว่าพี่เป็นเกย์ดาวคงคิดว่าพี่ชอบพี่รันแง่ๆใส่ใจขนาดเนี้ย
3: ไม่มีเวลาหาผู้ชายรวยๆไม่ใช่หรอตอนนี้ฉันรวยแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ไม่สนค่ะ
5: อย่าได้ทำในสิ่งที่ฉันคิดเด็ดขาด
6: พี่ยังรักคุณดารันอยู่ใช่ไหมแต่ฟอร์มจัดไงเลยย้ายเธอมาอยู่หน้าห้องเนี่ยถ้าคนเขาไม่รักกันไม่คิดถึงกันเนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกครับ
7: พอบของรายการที่ฝากไว้หายค่ะ
8: หน้าตาเหมือนดารันนะคะ
9: มีคนรายงานว่าพร็อพของสักเพชรที่ศัตรูนี้หายฝีมือเธอหรือเปล่า
4: ฉันไม่ได้ทำนะคะ
7: แกไม่มีสิทธิ์มาจ้องฉันแบบนี้นะพี่ใหญ่เขาอุตส่าห์ให้โอกาสนี่ยังมากล้าขโมยของในบริษัทเขาอีก
4: ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำ
7: พี่ใหญ่เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันนั่นแหละเป็นคนขโมยของยังจะเก็บมันไว้อีกทำไมคะไล่มันออกเลยค่ะ
4: ถ้ามีหลักฐานจะไล่ฉันออกหรือแจ้งตำรวจจับฉันก็ไม่ว่าแต่ถ้าไม่มีหลักฐานใครก็ไม่มีสิทธิ์มาทำลายร่างกายหรือกล่าวหาฉันมั่วๆแบบนี
9: ้อย่ามาใช้กำลังที่นี่นานๆนะถ้าไม่มีหลักฐานพี่ก็ไล่ใครออกไม่ได้พี่ต้องทำตามกฎของบริษัท

0: คุณเล็กตื่นเกิดเรื่องแล้ว
1: ไอ้บอยฉันเพิ่งได้นอนตอนเช้า
0: ปะโถจะนอนหรือจะลุกนางฟ้าของคุณนะชิบหายแล้ว
1: ฮะ
0: ครับ
2: ฉันยังคิดว่าเธอไม่ได้ขโมยนะเพราะคนเราคงไม่เลวไปซะทุกเรื่องใช่ไหม
3: ก็แล้วแต่คุณจะคิดเถอะค่ะ
4: พี่ใหญ่จะปกป้องมันทำไมคะก็เห็นอยู่มันเป็นคนขโมย
2: ก็นานาไม่มีหลักฐานไง
4: จะหลักฐานอะไรกันนะกันหนาคะก็พี่รปภเขาก็พูดยืนยันแล้วว่าเป็นมันอ่ะ
5: ใช่ค่ะทวินเห็นจะเลยว่าดารันเป็นคนขโมย
6: ไหนบอกว่าคับคล้ายคับคาดารันเนี่ย
5: ก็ตอนนี้ชัดแล้วอ่ะ
7: โอ้โหขอโทษนะครับอันนี้กำลังเล่นละครแนวตั้งคุณธรรมนักสืบกันอยู่ปะฮะแบบมีพยานมีคำให้กงให้การอย่างเงี้ยถ้าตามบทแล้วเนี่ยคนที่เล่นใหญ่เนี่ยมันจะหน้าแตกทีหลังนะ
2: ไอ้แซมแกจะมาทำไมเนี่ยถ้าแกจะมาป่วนแกกลับไปเลย
3: ฉันเข้านอนตั้งแต่สามทุ่มไม่ว่าของอะไรจะหายฉันก็ไม่ได้เข้าไปขโมยทั้งนั้นนะคะ
7: นี่ไงคำอธิบายที่เรารอกันอยู
4: ่ปากดีถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่ต้องมาพูด
1: หลักฐานอยู่นี่ไง
2: ในเล็ก

0: ผมรู้เรื่องหมดแล้วถ้าใครกำลังหาว่าพี่รันเป็นขโมยผมคือคนที่อยู่กับพี่รันทั้งคืน
1: นายเล็กถึงเป็นนายก็อย่าพูดมั่วนะ
2: มาทำไมกลับไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอก
0: ใครว่าผมมั่วให้ผมเปิดคลิปจากกล้องเลยก็ได้นะครับ
3: เออแต่ว่ากล้องในสตูเสียหมดเลยนะครับคุณเล็ก
0: ถึงกล้องในสตูจะเสียแต่กล้องรปภ.ที่ห้องพี่รันไม่ได้เสียลองดูกันได้ครับ

0: แล้วไงอ่ะจะบอกว่ายายนี่เดินเข้าห้องไปแล้วไม่ใช่ขโมยงั้นหรอเดินเข้าไปได้ก็เดินออกมาได
1: ้หยุดวีนแล้วดูให้จบก่อนสิครับ2 ทุ่มคือเวลาที่พี่รันเข้าห้องพักไปหลังจากนั้นพี่รันไม่ได้ออกมาอีกเลยลองดูครับ

0: เล็กเข้าไปทำไม
1: ก็กลับเข้าห้องไงครับผมกับพี่รันมาพักอยู่ห้องเดียวกันในเมื่อผมเป็นคนที่นอนเฝ้าพี่รันทั้งคืนจะมีใครหาว่าพี่รันเป็นขโมยไหมครับ
2: ในเมื่อน้องชายท่านประธานเนี่ยมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นการจบเรื่องนะครับไปเราชิ่งกันดีกว่า
3: เพลินดีกว่า
4: พี่ใหญ่มันมีของหายจริงๆนะคะ
0: เลิกยุ่งกับดารันสักทีเถอะ
4: งั้นพี่ใหญ่สัญญาได้ไหมล่ะคะว่าพี่ใหญ่ก็จะต่างคนต่างอยู่กับมัน
0: ฟังพี่นะวิธีที่นานาใส่ความหรือใส่ร้ายคนอื่นมันไม่ได้ทำให้พี่เห็นใจนานามันยิ่งทำให้พี่รักนานาไม่ได
4: ้พี่ใหญ่
0: แล้วนานากลั่นแกล้งพนักงาน MJTV แบบนี้พี่ไม่ถอดรายการหรือยกเลิกสัญญาการผลิตซีรีส์มันก็ดีเท่าไหร่แล้ว
4: พี่ใหญ่ให้มันสำคัญกว่านานาแบบเนี้ยจะไม่ให้นานาคิดได้ยังไงล่ะคะว่าพี่ยังมีเยอะใหญ่ให้มันอยู
0: ่พี่ไม่จำเป็นต้องตอบ
4: ได้ค่ะนานาจะต่างคนต่างอยู่กับมันให้ก็ได้ค่ะแต่พี่ใหญ่จำที่นานาเคยพูดได้ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ได้นานาจะย้ำให้ฟังว่าครั้งนี้นานาจะไม่ยอมแพ้มันเหมือนเมื่อก่อนนะคะ

0: นายเล็กคุยกันก่อนฉันยอมให้นายเล่นระบบรปภได้แต่ฉันให้นายพาดารันไปอยู่ด้วยไม่ได้รู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไป
1: พี่ห่วงเรื่องอะไรพี่เห็นหน้าตัวเองหรือเปล่าโกรธขนาดนี้หึงที่ผมอยู่กับพี่รัน
0: เหรอเล็กแกให้ดารันอยู่ด้วยไม่ได้
1: อยู่ได้ถ้าพี่จะไล่เขาก็ผ่านผมไปก่อนแล้วกัน

0: ใช่ใช่คุณ
1: ฉันไม่เป็นไรค่ะ
0: ยังเจ็บหน้าอยู่เหรอครับขอดูหน่อยสิ
1: เปล่าค่ะ
0: คุณอดทนคุณแกร่งซื่อสัตย์กล้าพูดความจริงสุดท้ายเนี่ยคนที่มาหาเรื่องคุณเนี่ยก็แพ้ไปเห็นไหมล่ะไปอยู่กับผมไหมถ้าทำงานที่นี่แล้วมันอึดอัดเนี่ยก็ไปอยู่กับผมแทนแทนที่จะร้องไห้ขี้มูกโป่งเนี่ยไปอยู่กับผมนะผมเลี้ยงได
1: ้บ้าเหรอ
0: ผมพูดจริงนะเนี่ยเห็นผมแบบนี้เนี่ยผมรวยนะเลี้ยงคุณเพิ่มคนเดียวเองผมเลี้ยงได้นะ
1: คุณฉันไม่ใช่น้องหมาน้องแมวนะที่คุณอยากจะรับฉันไปเลี้ยงเมื่อไหร่ก็ได้อะชีวิตฉันมีภาระมีครอบครัวต้องดูแลไม่ว่าไม่เป็นของเล่นให้คุณหรอก
0: ผมอยากช่วยคุณจริงๆนะผมไม่ได้มองว่าคุณเป็นของเล่นนะ
1: ถ้างั้นก็ขอบคุณมากค่ะแต่คุณเชื่อเถอะคนอย่างฉันไม่มีค่าพอสำหรับคุณหรอก
0: ทำไมต้องดูถูกตัวเองคนอื่นอาจจะไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าผู้หญิงแบบคุณเนี่ยดีกว่าคนรวยพวกนั้นตั้งเยอะอย่างคุณนานาเนี่ยดีแต่จะเหยียบหัวคนอื่นคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคุณนันวันนี้คุณก็แค่สู้ชีวิตเพื่อคนอื่นและอีกอย่างเนี่ยผมก็ชื่นชมในตัวคุณมากเลยนะ
1: แต่ครอบครัวฉันไม่ใช่คนอื่น
0: จริงด้วยสิแล้วเอาไงต่ออ่ะถ้าคุณอยากไฟอยู่ที่นี่ต่อเนี่ยก็อยากให้คุณรู้ไว้นะว่าผมเนี่ยอยู่ทีมคุณแล้วถ้าคุณเปลี่ยนใจเมื่อไหร่เนี่ยก็มานอนอยู่บ้านที่ผมเลี้ยงแทนโอเคปะดีลดีลไหม
1: ฉันรับดีลนี้ไม่ได้หรอกคุณแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะคุณแซมที่อยากช่วยอ่ะ
0: ครับผมดีใจนะที่เห็นคุณยิ้มได้อ่ะ

0: รอบนี้นาจะไม่แพ้
1: พึ่งมาแท้ๆตกงานซะแล้วไม่น่าจะเห็นเกิดสินบนเล็กๆน้อยๆเลย
2: นั่นดิน่าเสียดายอ่ะ
1: เสียดายคนดี
2: เสียดายเขาน่าจะจ้างผมไอ้เราก็อยากได้สินบนเล็กๆน้อยๆเขาบ้างอ่ะหยอกหยอก
3: นี่ก็ชงเองตบเองครบเลยนะ
1: คุณอะไรคุณอะไรครับเราจะพอมีวิธีที่เอาผิดไอ้คนที่มันสั่งการไหมครับคุณอะไร
3: ยากถึงจะรู้กันว่าใครสั่งแต่เรื่องนี้ต้องให้พี่ใหญ่จัดการแต่เราก็ดูกันไว้เลยนะว่าถ้าขายศักดิ์ศรีอาชีพตัวเองเพื่อช่วยคนผิดผลลัพธ์จะเป็นยังไง
1: จำไว้ด้วย
0: คุณเล็ก
3: อ้าวนานายังไม่กลับหรอครับ
0: ยังไม่กลับค่ะตั้งใจอยากจะมารอถามให้แน่ใจก่อนว่าคุณเล็กรู้ตัวไหมคะว่าที่ทำลงไปมันฉีกหน้าพี
3: ่ผมไม่ใช่คนฉีกหน้าพี่หรอกครับพี่ทำตัวเองมากกว่าใส่ร้ายคนอื่นเก่งทุกคนก็ดูออก
0: ถ้าไม่รู้อะไรไม่ต้องพูดค่ะเห็นเป็นน้องพี่ใหญ่นะเลยมาเตือน

0: คิดยังไงถึงให้มันไปอยู่ด้วยมันให้ท่าพี่อย่างแต่ก่อนแล้วนะ
1: นี่บอกตัวเองหรือเปล่าครับ
0: คุณเล็บ
1: ถ้าพูดจบแล้วผมไปก่อนนะ
0: ยังไม่จบ
1: พี่จะขู่อะไรผมอีก
0: นายนี่ก็ตลกดีนะชอบอะไรกันนักกันหนากับไอ้แฟนเก่าพี่ชายตัวเองที่ช่วยมันขนาดเนี้ยได้กันมากี่ครั้งแล้วหรอ
1: พูดจาให้เกียรติกันหน่อยนะครับผมกับพี่รันไม่เคยทำแบบที่พี่พูดผมนับถือพี่รันเป็นพี่สาวและผมไม่แย่งคนที่พี่ใหญ่รักหรอกครับ
0: ไม่แย่งคนที่พี่ใหญ่รักแล้วผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ห้องเดียวกันเนี่ยไม่เอากันเพราะทำอะไรกันเหรอคะคุณเล็กพี่ก็คิดว่าคุณเล็กจะฉลาดกว่านี้นะคะไม่คิดว่าจะโดนผู้หญิงบ้านๆหลอกใช้ได้
1: พี่นานาพี่เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าที่พี่ดิ้นอยู่ตอนเนี้ยเพราะกลัวคนอื่นโดนพี่รันหลอกใช้หรือพี่แค่เกลียดเขากันแน่ผมว่าแทนที่พี่จะเอาเวลามานั่งใส่ร้ายคนอื่นแบบเนี้ยเอาเวลาไปทำให้ตัวเองดีขึ้นดีกว่านะครับ
0: ปากดีได้ปากดีไปเถอะค่ะคุณเล็กรอบนี้พี่ฝากไว้ก่อนแล้วกัน
1: ไม่ฝากไม่รับไม่สนิทครับ
0: โง่แล้วยังกวนส้นตีน

0: ยังไม่กลับมาเลยเนี่ย
1: เฮ้ย
0: พี่รันพี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: กลับมาสักพักแล้วค่ะคุณอเล็ก
0: พี่รัน
2: อย่าค่ะเข้าใจยังว่าคนโดนหลอกรู้สึกยังไงเคยคิดอยู่แล้วว่ารปภ.อะไรมาทรงนี้วันนี้ก็จางละ
0: ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่ผมไม่ได้บอกว่าผมคือน้องเล็กน้องชายพี่ใหญ่เพราะผมบังดีพี่ร้าน
2: หยุดค่ะคุณเล็ก
0: พี่ร้านจะทำอะไร
2: คุณเล็ก
0: ไม
2: ่คุณเล็ก
0: ไม
2: ่คุณเล็ก
0: ไม
2: ่นี่มันเสื้อในค่ะ
0: เฮ้ยผมขอโทษแล้วพี่รันจะเก็บของพวกนี้ทำไม
2: ก็ในเมื่อคุณเล็กเป็นน้องชายของคุณใหญ่การที่พี่จะอยู่ที่นี่มันก็น่าจะมีแต่ปัญหาค่ะ
0: ไม่เอาสิผมเป็นคนชวนพี่รันมาอยู่ที่นี่เพราะงั้นพี่รันอยู่ได้และผมบริสุทธิ์ใจไม่เคยคิดกับพี่ในทางชู้สาวแต่ถ้าพี่รันไม่สบายใจผมจะไปเอง
2: พี่รู้ค่ะว่าคุณเล็กไม่ได้คิดแต่คุณเล็กจะเป็นคนไปได้ยังไงคะ
0: ก็ถ้าพี่รันไม่อยากอยู่กับผมแล้วผมก็จะไปแต่พี่ห้ามไป
2: คุณเล็กคะ
0: ไม่ใช่พี่รันเรียกให้ถูก
2: น้องเล็กพี่ขอบคุณนะที่น้องเล็กใจดีกับพี่ขนาดนี้แต่เรื่องที่เราอยู่ห้องเดียวกันพี่ไม่อยากให้มันมีประเด็นทำให้น้องเล็กโดนหาเรื่องไปด้วยหรือว่าต้องมานั่งทะเลาะกับพี่ชายตัวเอง
0: แต่ผมคือฝ่ายที่บอกว่าอยากช่วยเหลือพี
2: ่เล็กช่วยแล้วเราก็ช่วยมากกว่าทุกคนที่พี่เคยเจอมาซะอีกแต่ยังไงวันนี้พี่ก็ยืนยันว่าพี่จะไปค่ะ
0: ผมจะห้ามยังไงพี่ก็จะไปใช่ไหมงั้นผมขอหาห้องใหม่ให้พี่จะได้ไหมเพราะถ้าจะห้ามไม่ให้ผมช่วยเหลือพี่มันไม่ได
2: ้ขอบใจนะแต่เรื่องที่น้องเล็กเป็นเกย์เนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่า

0: เรื่องนั้นนะพี่รันคือพี่รันผมขอโทษ
1: ใครสอนให้เป็นคนโกหกทำไมโตมาเป็นคนแบบน
0: ี้พี่รันผมขอโทษ
1: มาให้พี่ตีเลย
0: พี่รันผมขอโทษ
1: มาให้พี่ตีเลยนะลุงเล็ก
0: โอ๊ยพี่รัน
1: ลุงเล็กทำไมโกหก

0: บอกให้ขึ้นรถ
1: ไม่ขึ้นค่ะ
0: ฉันบอกให้ขึ้นรถ
1: ฉันมีขาฉันเดินเองได้ค่ะ
0: คำสุดท้ายขึ้นรถ

0: คุณต้องการอะไรคะ
1: ฉันต้องถามเธอมากกว่าว่าเธอต้องการอะไรทำไมถึงไปอยู่ห้องเดียวกับนายเล็ก
0: เรื่องส่วนตัวค่ะ
1: คิดจะจับนายเล็กเหรอ
2: ฮะ
1: จะไปแซมอีกรักกันมากนี
0: ่นั่นก็เรื่องส่วนตัวค่ะ
1: ไม่ส่วนตัวอยู่ห้องเดียวกับน้องชายฉันแล้วยังสนิทกับแซมขนาดนั้นนะมันจะมากไปไหม
0: ไม่มากไปหรอกค่ะฉันไม่อยากคุยกับคุณแล้วเปิดค่ะฉันจะลง
1: ฉันเตือนนะอย่าคิดนะว่าฉันจะให้นายเล็กหรือไอ้แซมไปคบเธอฉันพลาดคนเดียวก็พอแล้ว

0: นี่งานของเธอย้ายของตรงนี้ทั้งหมดไปชิดผนังฝั่งนู้นเราให้เสร็จก่อนเที่ยงนะ
1: ฮะเที่ยง
0: ใช่เที่ยงพรุ่งนี้ช่างจะเอาของใหม่เข้ามาลง
1: นี่งานจริงๆหรือคุณแกล้งฉันคะ
0: เธอจะทำหรือไม่ทำ
1: ทำค่ะ
0: แล้วก็อย่าทำของชิ้นไหนพังล่ะถ้าพังเธอจะไม่คนจ่ายเอง
1: ค่ะ

0: เสร็จแล้วค่ะ
1: เปลี่ยนของทั้งหมดต้องย้ายไปอีกที่สตูคนออกมาไว้ข้างนอก
0: ฮะแต่เพิ่งย้ายเสร็จเมื่อกี้เองนะคะ
1: ก็ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไป

0: มาแล้วคุณให้ไปตรงไหนคะ
1: แคนเซิลรถไม่มาขนกลับไปที่เดิม
0: อะไรนะคุณ
1: พูดครั้งเดียวถ้าทำไม่ได้อ่ะก็ลาออกไป

0: กินน้ำดีๆขอบคุณนะที่ช่วย
1: ค่อยชื่นใจหน่อยแต่นี่น้ำเปล่าเหร
0: อก็น้ำเปล่าไง
1: จริงเหรอแล้วทำไมมันหวานจังหรือเพราะคนที่เอามาให้เขาหวานปะ
0: ใหญ
1: ่ร้านผักทำไม
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: กินน้ำดี
1: ๆขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะรอบที่3จะให้ขนต่อไปดาวอังคารเลยไหมคะ
0: อย่ามาประชดฉันนะ
1: ก็ฉันไม่เป็นแค่รปภ.นี่คะ
0: หน้าของเธอก็คือทำตามหน้าที่ที่ขนของเข้าห้องผู้ชายยังทำได้เลย
1: เรื่องนี้อีกแล้วเหรอคะย้ำนะคะฉันกับคุณเล็กเราไม่ได้มีอะไรกันเราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วฉันก็ย้ายออกมาแล้วด้วยไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าฉันจะดึงน้องชายคุณไปเกลือกกลัวด้วยสะใจหรือยังคะเอาเลยค่ะจะแกล้งจะสั่งอะไรก็สั่งเลยค่ะคุณมีอำนาจคุณทำได้นี่ฉันมันเลวนี่คะ
0: อย่ามาท้าทายฉันนะแล้วก็อย่ามาเล่นบทเหยื่อเหมือนว่าตัวเองไม่มีความผิดที่ผ่านมาฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอก็เพื่อผู้หญิงอย่างเธอหนักกว่าไอ้เรื่องพวกนี
1: ้อย่าพูดถึงอดีต
0: ฉันจะพูดทั้งหมดก็เพราะเธอไม่ใช่เหรอที่ทำให้เรื่องของเรามันเป็นแบบนี้

0: ายรูปกับไอรันไหมคะยืนคู่กันเลยมาพร้อมหนึ่งสองสาม
1: ก็นั่นสวย
0: พี่ใหญ่คืนกล้องค่ะ
2: คนอะไรวะโกรธแล้วน่ารักน่าโหดชิบหาย
3: และนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่นางนพมาศของเราจะปรากฏตัวใครชอบใครแอบเป็นกำลังใจให้ใครใครจะสวยขนาดไหนต้องรอลุ้นกันนะคะผู้เข้าประกวดท่านแรกได้แก
4: ่ใหญ่มีคนเอาเศษแก้วไปใส่รองเท้ารันตอนนี้แผลเวอร์มากครูปานิงกำลังพาไปโรงพยาบาลอยู
5: ่ยังไงก็ระวังตัวหน่อยนะไม่มีใครดูแลตัวเราเองดีได้เท่าตัวเราหรอก
6: ค่ะครู
7: ผมเองครับผมจะเป็นคนดูแลรันเองครับเรื่องค่ารักษาอะไรต่างๆผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเรื่องพารันกลับบ้านเดี๋ยวผมเป็นคนพาไปส่งเองครับ
5: งั้นเดี๋ยวครูไปโทรแจ้งพ่อแม่ของดารันก่อนนะ
7: ครับผมครับ
5: รันรันรันเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมแม่กำลังจะไปโรงพยาบาลอยู่พอดีเลย
6: ไม่เป็นไรค่ะแม่
8: เป็นไงบ้างลูกหมอว่ายังไงบ้างแผลลึกไหมยังเล่นเทควันโดไหวหรือเปล่า
6: ไม่ต้องห่วงค่ะพ่อหมอบอกว่าถ้าหายแล้วสามารถเล่นกีฬาได้เหมือนเดิม

0: สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ผมชื่อใหญ่นะครับเป็นเพื่อนห้องเดียวกันกับดารัน
1: แล้วมาได้ไงเนี่ย
0: คือ
2: พี่ใหญ่เป็นคนพาลานไปโรงพยาบาลค่ะใช่ค่ะพ่อพี่ใหญ่เป็นคนจัดการให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะพวกหนูเลยตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะแล้วนี่ยังอาสาขอขับรถมาส่งลานเองด้วยนะคะ
1: แล้วห่วงถึงขนาดต้องเดินประคองกันมาเลยเหรออ
3: ุ้ยพ่อขอบใจนะ
0: ครับ
1: ลุงก็ขอบใจเหมือนกันที่เป็นธุระให้นะรันไปพักผ่อนได้แล้วไปแล้วนุชจะนอนกับรันได้หรือเปล่าดึกแล้วนะ
2: เออค่ะพ่อนอนค่ะ
1: กลับบ้านได้แล้วไหมดึกแล้ว
2: เออพ่อคะงั้นระหว่างนี้หนูขออนุญาตให้พี่ใหญ่ขับรถมารับมาส่งรันได้ไหมคะเออรันเท้าเจ็บอยู่อะค่ะขึ้นรถเมล์ไปน่าจะไม่สะดวกเดี๋ยวแผลจะหายช้านะคะพ่อ
1: ฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหม
0: ได้ครับ
1: งั้นก็ฝากรันด้วยแล้วกันแต่ว่าคราวหลังเนี่ยแค่มาส่งธรรมดาก็พอนะไม่ต้องพองกันมาหรอก
0: ครับงั้นสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สวัสดีครับ
0: นะรันเดี๋ยวกลับก่อนนะหายไวๆนะสวัสดีครับพ่อ
3: ช่วยกันช่วยกันช่วยกันอย่าลงเท้าอย่าลงเท้าลูกค่อยๆเออ

0: พาไปหาพี่ลันหน่อยสิ
1: ได้ลันแฟนมา
2: แกแดดรู้หรือว่าแฟนคืออะไรหึโหด้านในเต็มปากเลยเนี่ยเลอะหมดเลยวันหลังจนขอเข้าบ้านอ่ะพี่จะรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ย
0: เห็นน้องลันบอกว่าวันนี้พ่อไม่อยู่ใช่ไหม
2: นี่หลอกน้องลันด้วยขนมเหรอ
0: น้องน่ารักดีอย่าดุน้องเลยชื่ออะไรอ่ะ
2: ชื่อดนัยค่ะเราว่าแต่พี่ใหญ่มาได้ยังไงอ่ะ
0: ก็พี่สัญญาไว้แล้วว่าจะมาหาแต่ว่าลันอ่ะเจ็บมากไหม
1: ลันเจ็บแผลอยู่ไหม
2: วันนี้เจ็บน้อยลงแล้ว
1: กี่วันหาย
2: ไม่รู้สิแต่เดี๋ยวก็หายถ้าดนัยเป่าให้พี่อ่ะอาจจะหายไวขึ้นนะ
1: เพียงหายไหม
2: หายแล้วครับแต่นายเก่งมาก
0: มาเดี๋ยวพี่ทำแผลให
2: ้ไม่ต้อง
0: อย่าดื้อเอาขามาคิดว่าพี่จะชอบแค่ตอนรันยิ้มสวยๆหรอตอนขาเดี้ยงพี่ก็ชอบเหมือนกันแหละ
2: ดูพูดเข้าหน้าอายไหมพี่ใหญ่
0: ก็จะพูดแล้วยอมให้มาทำแผลทุกวันก็ไม่อายหรอกแต่รันไม่มีแผลนี่ดีสุดละที่จะปกป้องรันไม่ให้รันเจ็บตัวอีกนะ

0: เที่ยง
1: ไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างจะกลัวไปทำไม
2: แต่ฉันกลัว
1: หยุดทำหน้าซี่ให้มันมีพิรุธได้ปะทำตัวเฉยๆดิ
2: ถ้ามีเรื่องขึ้นมาพ่อของนานาก็จัดการให้เองแหละหนังสือพิมพ์เขาออกจะใหญ่โต
1: ลูกแม่ค้าน้ำเต้าหู้กระจอกกับฉันคิดว่าใครจะชนะล่ะ

0: รัน
1: พี่ใหญ่เป็นอะไรไหมอ่ะที่พี่บอกว่าจะปกป้องรันไม่ให้เจ็บอีกจะทำได้เหรอคะเมื่อกี้ยังโดนรันเตะร้องโอ้ยอยู่เลย
2: ก็รันโหดอ่ะ
1: โหดแล้วยังจะชอบอยู่อีกไหม
2: ไม่ชอบละ
1: เอ้า
2: ไม่ชอบนานละก็เปลี่ยนเป็นรักมากขึ้นแทนแล้วเมื่อไหร่จะบอกพ่อแม่ได้ว่าเราเป็นแฟนกัน
1: พี่ใหญ่ไม่กลัวหรอว่าพ่อหลานจะฆ่าพี่อ่ะ
2: จะกลัวทำไมหน้าตาพี่ก็ดีฐานะยิ่งดีกว่าหน้าตาอนาคตผู้บริหารสถานีไม่ชอบได้ยังไง
1: เรื่องนี้แหละที่หลานห่วง
2: แม่
1: คนที่เพียบพร้อมอย่างพี่ใหญ่มาเป็นแฟนกับรัน

พี่รักลันพี่ไม่สนว่าความต่างของเราจะเป็นยังไงมีแค่ความรู้สึกแหละที่สำคัญที่สุดเข้าใจไหม

0: คิดอะไรอยู่นะฮะยืนยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ย
1: พ่อจ๋าถ้ารันจะรักใครสักคนพ่อจะว่าอะไรไหม
0: ถ้ารันรักใครพ่อก็จะรักด้วย
1: ขอบคุณนะคะพ่อ
0: รักได้นะลูกพ่อไม่ห้ามเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเนาะแล้วพ่อคิดว่ารันก็น่าจะคิดดีแล้วแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีแต่ว่าพ่อขออย่างนึงนะว่าอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองแล้วความรับผิดชอบด้วยนะลูก
1: ค่ะพ่อรันจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังและเสียใจเด็ดขาด
0: มาโอ้ยโตแล้วเนี่ยโอ้เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่จะมีความรักกับเขาแล้ว

0: ี่ใบพี่ใบมาอีกแล้วเหรอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ว่าไง
1: ผมขออนุญาตคบกับรันได้ไหมครับ
0: ขอบใจนะที่กล้าพูดออกมาตรงๆแล้วก็แสดงความเป็นลูกผู้ชายแต่ฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหม
1: ได้ครับเก่งมากแล้ว
0: เบาๆๆๆมากไปแล้วมากไปแล้วถอยมา

0: อืมเก่งมากเก่งมากลูกดีใจด้วยส่งก็เป็นลูกพ่อนะเยี่ยม
1: ไปกันนะ
2: บ๊ายบาย
3: พี่ใหญ
4: ่พี่รันพกก้อนหินมาโรงเรียนเหร
5: อโอ้ยบ้านใหญ่ใหญ่อย่างเลยเว้ย
6: บรรยากาศดีจังเลย
7: ขอบคุณบ้านใหญ่สำหรับงานเลี้ยงฉลองจบม .6 นะเว้ยเ
8: ย้3 2 1
5: เย
7: ้เอ้าดูสวยว่ะไอ้นู่นเอ้าเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ย
6: เฮ้ยเฮ้ย
5: A E I O U A E I O U

0: ไม่ใช
1: ่มีนวดมีนวด
0: สิงโต
2: เฮ้ย

0: เดี๋ยวไม่สบาย
1: แล้วพี่ใหญ่ไม่หนาวหรอแบ่งกันห่มสิ

0: 宝。
1: พี่ใหญ่
2: เป็นไง
1: สลบกันหมดแล้วค่ะ
2: มันไปอาบน้ำข้างบนก็ได้นะมีห้องว่างอยู่เป็นห้องของคุณพ่อกับคุณย่า
1: จะดีเหรอคะ
2: ไม่เป็นไรตอนนี้พี่เป็นเจ้าของบ้านแล้ว

0: สวยจังชอบดูดาวเหรอตันไม่เห็นรู้มาก่อนเลย
1: ตอนพ่อยังอยู่

0: พ่อพามาดูประจำ
1: คิดถึงพ่อใช่ไหม
0: ตอนนี้คิดถึงรันมากกว่าร
2: ันอยู่ตรงนี้แล้วจะคิดถึงรันทำไม
0: เดี๋ยวพี่ไปเรียนแล้วเราก็ต้องห่างกัน
2: จริงด้วยรันรู้ว่าพี่ใหญ่ไปเพื่ออนาคตแต่แค่คิดถึงพี่ใหญ่ต้องห่างรันมันเหงาบอกไม่ถูกเลยอนาคตพี่ใหญ่ยังจะมีรันอยู่ไหม
0: อีกไม่นานเราจะแต่งงานกันเราจะมีครอบครัวด้วยกันรันรอพี่นะ
2: รันจะรอพี่ใหญ่นะ

0: นั่นรักพี่ใหญ
1: ่นี่รักวันมากกว่ารักวันมากที่สุดที่จะรักวันคนเดียวตลอดไปนะครับ

0: แล้วก็อย่ามาคิดจะมาปั่นหัวในแซมหรือว่าในเล็กเลย
1: กำลังคิดอยู่เลยว่าจะหลอกใครดี
2: ลันลันลัน
3: ตกลงพี่เกลียดหรือเป็นห่วงเขากันแน
4: ่อดทนรอวันนั้นไว้นะพี่จะทำให้ลันกับลูกสบายและมีความสุขที่สุด
5: ลันไม่อยากให้พี่ใหญ่ต้องมาลำบากเพื่อเลี้ยงดูลันอะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ลียวมานี่อันว่าแค่หนักแล้วเห็บแนวไหนดอกเนี่ยแม่เข้าโรงพยาบาลดอกพี่น้องตายแล้วสิว่ามาม
1: ันขึ้นเทพโ
0: ห
1: งา
0: ใช่มึงพามาจะอยู่กับเทพจนทุกทีกันแล้ว
2: นี่หลัง
0: จ
2: ากหูชิบหายเลย
1: หลังจากแยกกันฮาเหมือนต้นข้าวล้มอ่ะไอ้ไอ้มุกหายไปแล้ว
2: หายเหี้ยในนักหนาต้นข้าว
0: อารู้ลม
3: ฟังเงาไม่ฟังน้อย
4: อุ้ย
2: โอ้ยอุ้ยอุ้ย
5: อุ้ยยา
0: อะไรวะ
5: มึงยาวจกโกหรือว่ามกจกหรือว่าลูกหยีย
0: าวลูกหยีครับ
5: ออกไปเลยพร้อมกันสอง
1: ผู้รำคาญอีนี่มันใครเนี่ย
0: ตัวตลกขี้งอนคือน้อยใจคือไอ้นี
1: ่
0: คร
1: ับ พอเสร็จปุ๊บพอแล้วพอแล้วชอบพูดอะไรที่มัน
0: โอ้ยไปพูดในรายการมีคนสัมภาษณ์ด้วยผมดังมากเลยโอ้โหเวลาผมเล่นเสร็จ
1: ไม่จริงไม่จริงหยุดไม่จริงแต่มันเล่าน่ะมันไม่เล่าถึงกูแต่กู
2: มึงไม่มีความหมายแล้วมันไม่เล่าไม่ควรเล่า
0: ไม่ใช่
6: สนับสนุนรายการโดยปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: สวัสดีครับมัมขมัมครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเป็นคนคุ้นเคยของพ่อเลยสนิทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
0: เพื่อนพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนเพื่อนงี่เง่า
1: เฉลยเลยเฉลยเลย
0: เอาแต่ใจตัวเองพวกนี้
1: อันนี้คือครบเซตคณะหม่ำจกมกเลย
0: ครบเซตเลย
1: อันนี้เวอร์ชันแรกเลยไหม
0: ไม่มีแค่อีเมลเท่านั้นเอง
1: อันนี้คือเวอร์ชันแรกเลย
0: เวอร์ชันแรกเลยใช่คณะ
1: แล้วก็เวอร์ชันเดียวเลยเพราะว่าพ่อทำไม่นานก็ยุบวงแล้ว
0: ไม่เวอร์ชันสองมียังไม่แตกตอนเวอร์ชันสองไอ้หน่งไอ้แท่ง
1: อ๋ออันนี้คือเวอร์ชันแรกของคณะหม่ำจกมก
0: มีอันนี้ไอ้ลง
1: ค่ะ
0: ไอ้หยองแล้วก็ไอ้ยาวแล้วก็คุณหม่ำครับ
1: มาปล่อยตัวนักแสดงเพิ่งเปิดรายการยังไม่ให้เดินมา
0: ผมอยากออกไม่ได้ออกทีวีนานไม่ได้ออกไม่เป็นไร
1: เปิดรายการค่ะเปิดรายการ
0: มีไอ้หยองมีไอ้ยาวมีไอ้ลง
1: แล้วก็มีพ่อ
0: ไอ้ชาติ
1: แล้วก็มีอาแวว
0: อีแวว
1: หกคนเหรอ
0: หกคนไอ้ชาติมาที่หลัง
1: แต่ว่าอาชาติกับอาแววไปแล้วแต
0: ่ยังอยู่พ่อยังอยู
1: ่ยังอยู่นะยังอยู่ครบทุกคนนะ
0: ไอ้หยองไอ้ลงก็ไม่แน่อาจจะไปเร็วนี้ก็ได้

0: เขาไม่รีบหลานเขาตั้ง4คนน่ะ
1: หลาน
0: หลาน
1: ลูกเยอะนี่ลูกเยอะ
0: ลุงหยองอ่ะ
1: เขาหน้าตาดีไอ้หยองอ่ะเดี๋ยวคุยกันเขาวันนี้ก็จะทำลาบเป็ดให้เขาวันนี้เขาชอบกินลาบอยู่แล้วลาบเป็ดแล้วก็สันคอหมูทอดแล้วก็ต้มยำไก่บ้านง่ายๆข้าวเหนียวด้วยนี่ข้าวเหนียวด้วย
0: จริงๆแล้วชวนแม่ลงมาด้วยนะ
1: แม่เอาดีกว่า
0: แม่ถามว่าแขกรับเชิญคือใครเอ็มบอกว่าอ๋อวันนี้มีลุงหยองด้วยโอ้ไม่ลงไปหรอกไม่ลงไปหรอก
1: เ
0: จอมาทีไรอ่ะ
1: มันเพื่อถูกกัน
0: มาทีไร
1: มันเป็นเพื่อนกัน
0: มาทีไรกลับบ้านไปพร้อมกับเรื่องราวพ่อทะเลาะกับแม่ตลอด
1: ไอ้นี่หัวน่วมถ้าลงมาไอ้แม่ตกหัวน่วมเลย
2: เพื่อนกันเพื่อหาหางเครื่องวงสังทอง
1: ป่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวลอยลงมาสายอีกแล้วเป็นประจำป่ะ
2: เขาเป็นประจำอยู่แล้ว
0: เขาดังไง
2: ทั้งดังทั้งรวยแล้วก็แบบไม่คบใครแบบทำตัวอยู่คนเดียว
1: เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวทีเดียวเลย
0: น่าจะอึดอัดใจอ่ะ
1: ทีเดียวเลย
2: นี่กูยังไม่ได้เคยทำอะไรเลยหน้ากูเนี่ยธรรมชาติ
3: มึงทำไม่ได้นะมึงทำไม่ได้ทรงหน้ามึงทำไม่ได้ไอ้เหี้ยตรงลุงแนบดิ้งหน่องทำหน้ายังไงก็ตรงแนบดิ้งหน่องไอ้เหี้ย
2: กูเนี่ย
3: เออ
2: กูที่หน้าเหมือนลุงแนบ
3: เออทรงอย่างนี้เขาเรียกทรงหน้าลุงแนบดิ้งหน่องพวกมึงเนี่ยไม่ใช่มึงด้วย
1: พวกคนมันนอกใช่ทุกคนมันนอกคนต่าง
3: ทรงหน้าลุงพลดงพรลุงแนบดิ้งหน่องทรงหน้าเป็นอย่างนั้น
1: มาจตุรงค์คุณยาวแล้วก็หยองครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้คือคณะหม่ำจกมกเวอร์ชันแรกเลย
1: ยุคแรกเลย
0: ยุคแรกเลย
2: เปิดโรงแรมคุยกันประชุมกลัวชาวบ้านรู
3: ้
2: ตามร้านข้าวต้มไม่ได้ดังกันมาก
0: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: หนูอยู่แล้วดังนั่งไม่เป็นสุขแล้วกันร้านข้าวต้มอ่ะ
1: เปิดโรงแรมมีใครบ้างไหม
2: เปิด3ห้องประชุมห้องนึง
1: อีกห้องนึง
2: อีกห้องนึงปกติอีก2ห้องไว้บ้าง
3: ไม่ตอนนั้นอ่ะตีสองเลิกงานตีสามก็จะไปนั่งกินตรงท่าพระ
1: มันจะ
3: อพาร์ตเมนต์ตรงท่าพระที่หนูตอนเด็กๆอ่ะเออนั่นแหละข้างใต้นั้นก็จะเป็นโล่ง
1: ๆ
3: แล้วก็จะมีซ้อมมุกกันที่นั่นด้วย
1: แล้วก็มีอีกร้านนึงที่อยู่ตรงจรัญเนี่ยเป็นร้านสีเขียวที่มีไก่นึ่งอะไรพวกนั้น
2: ใช่ตรงนั้นร้านห้องแอร์ก็นั่งบ่อยเขาเรียกมาอะไรนะ
3: ไก่อบเกลือ
1: เออไก่อบเกลืออร่อยน่าอร่อย
0: โอ้แต่ตรงหน้า KM มันจะมีเบียร์การ์เด้นใช่ไหมชื่อเบียร์การ์เด้นมาที่พ
1: ่ออันนั้น KM ตรงท่าพระซอย1แต่นี่ไปดูโมงแล้วมัน
2: ถ้าวันไหนซีเรียสจะเปิดโรงแรมคุยกันแฮปปี้อินเฮ้ยอะไรวะรถทาวรถอิน
1: หลายโรงแรม
2: หลายโรงแรมมันย้ายไปเรื่อย
3: แต่ไม่ใช่ตักสินไปครั้งเดียวตักสินไปครั้งเดียวแต่ว่าโรงแรมอื่นเข้าไปก็บ่อยๆไปนู่นนี่เนี่ยแต่ตักสินไม่ได้ทีไม่ใช่ทีมงานนะทีมงานไม่รู้เลยก็ไปแค่สามคน
2: สามคน
0: ทำไมไม่ชวน
2: กำลังสื่อ
0: นายยาวไปด้วยอ่ะ
2: เฮ้ยเด็กเก็บของอันนั้นเด็กเก็บของ
3: ไอ้ยาวนี่มันไม่สู้เล่นด
1: ังตอนแรกมันมาเก็บของ
3: เออ
4: ใช่ใช่ใช
2: ่เออเด็กเก็บ
1: แล้วมาเล่นทีหลัง
3: แล้วก็หลังนี
2: ่เ
3: ออ
2: มาเสริมขึ้นมาเสริม
3: ไอ้ยาวฮาเว้ยเออไอ้ยาวด้นสินั่งรถไปภาคใต้ไอ้ยาวนั่งรถไปด้วยกันไอ้ยาวเล่แหล่นี่มันก็แหล่แล้วก็ขำกันขำกันไอ้ยาวเป็นตัวเล่นเลย
2: ไอ้ยาวเป็นตัวเล่นเลย
1: มานั่งนึกถึงตอนนี้นะกูสงสารไอ้ยาวที่มันแขนมันหัก
2: แขนหัก
1: กระดูกออกมาด้วยใช่ไหมที่นั่งเล่นมุกมวยใช
0: ่กระดูกโผล่มาเลย
1: กระดูกโผล่มาเลย
3: แขนหัก
1: แล้วพ่อเนี่ยพ่อก็นั่งไปกับมันเนี่ยมันกับมันแล้วก็มันก็เจ็บมันก็ร้องเอ้ยเราจะทำอะไร
2: กำลังส่งโรงพยาบาลอ่ะกำลังส่งโรงพยาบาลไอ้นี
4: ่
2: ไหนมึงลองร้องหมอลำคนปวดอยู่อ่ะ
1: มึงเราพูดแบบ
3: เกี่ยวกับเรื่องแขนมึงเกี่ยวกับเรื่องแขนมึงโอ้ยแขนคอยเด้ออะไรเงี้ย
1: พอนั่งไปกับมันเนี่ยแล้วเลือดมันก็ออกไหลออกมาเยอะมาก
3: แต่มันไม่ตลกด้วยนะ
2: มัน
3: แต่ก่อนมันเก่ง
2: แต่พี่ให้ทำอะไรก็ทำ
3: ก็ทำ
4: แต่ว่าถ้าคนอื่นสั่งเนี่ยผมอาจจะไม่ทำก็ได้นี่หัวหน้าสั่งไงทั้งสองคน
1: มึงจำได้ไหมกันได้ยืนมาที่กูบอกว่าลองพูดเรื่องกระดูกซิว่าวันนี้พูดกับท่านสมัครที่ลองพูดที
4: ่สมัครกำลังดัง
1: เราพูดที่
4: ผมว่าเรื่องพันนี้นั้นนะครับการบาดเจ็บกระดูกหักอะไรต่างๆนานามันเป็นของพันนี้มันเป็นของธรรมดาทั้งนั้นแหละคร
3: ับแต่มันเจ็บ
1: เลือดไหลใช่ไหม
4: เลือดไหลออกก็มีกระดูกมีอะไรผม
1: ต่อที่
4: ผมคิดว่าเรื่องพันนี้นั้นนะครับไอ้คนที่ชกกับผมที่มวยทะเลนั่นนะครับไอ้แท่งเถื่อนเทิงนั้นมันก็ชกไม่ดูตามาตาเรือมันชกผมจนเสียหลักแล้วก็หงายหลังลงไอ้สนามที่เอาไปรองที่ว่ามันไม่โดนนะครับมันโดนขอบเวทีไอ้เรื่องพันนี้ผมไม่ยอมหรอกครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนครับ
1: เอาแบบมาลำที่แบบนั้นแขนหัก
4: เหลียวอันนี้อันว่าแขนหักแล้วเห็บแนวไหนดอกเนี่ยแม่เข่าล้มบานดอกพี่น้องตายแล้วสิว่ามาโอ้โหตอนนั้นนะ
2: ไอ้คน
0: สั่งอะ
2: ไอ้คนสั่งกันเลวนะ
0: ใจทำด้วยอะไร
1: เออมาคิด
0: หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นความสนใจหรอ
1: เอออยากให้มันแบบสดใสขึ้นมันคือมัน
0: แต่มันไม่ได้อ่ะคนมันเจ็บอยู่อ่ะ
1: มันก็ต้องเล่นนะ
4: เล่น
1: มึงพูดเรื่องแขนหักไอ้แบบท่านสมัครที่ครับท่านผู้ชม

0: แบบชุดที่ชัยยุน
1: ชุดชัยยุน
0: ครับเอาชุดชัยยุนดิ
2: ครับท่านผู้ชมกราบกรณีแขนหักเนี่ยมันก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าประมาท
0: มันมีอีกอันนึงครับท่านผู้ชมครับโอ้ย
2: มี
3: แต่
2: ดาวเนี่ยชอบความเป็นอัจฉริยะภาษาอังกฤษมันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนะมันเป็นเนนมันเรียนทางด้านเนนนักธรรมใช่ไหม
1: น
2: ัก
1: ธรรม
4: นะผมจบนักธรรมเอกแล้วก็ไปเรียน1 2คือเคยเรียนบาลีเนี่ยบาลีไวยากรณ์กับคือแกมมาก ับภาษาม
1: ึง
4: ถ้า
1: บวชอีกหน่อยก็เหมือนหลวงพี่โ
2: คตรอ่ะมันคือภาษาอังกฤษเป็นอ่ะ
5: ก็แกมมาก
0: เดี๋ยวไอ้ไปเรียนอะไรนะ
4: ไปเรียน1 2นะพ
0: ี่มึงที่บ้านไหนพัดพุทธไทยสวรรค์ป่ะ
1: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่คนละสำนัก
1: คนละสำนักอันนี้มหาธารามนู่นแต่ถ้าเรียนอีกหน่อยก็จะได้ยศเท่ากับหลุมโชตนี่แหละ
0: ใช่สมี
4: ถ้าเรียน12นี่ก็จะเทียบกับม.3ตอนนั้นนะ
2: แต่ลองสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาบ้านคุณหม่ำแต่ภาษาอังกฤษนะมาเจอพี่โรงพี่อะไร
4: I would have to like I would have to say that far thank you so much และการยังก่อนอีก
1: ม่ำกับม่ำ
4: ม่ำ โปรแกรมโอเค this place is on air what time is it
0: ไม่รู
5: ้ six o'clock
4: this o'clock
5: six
4: okay this must he said that this is this follow me okay
2: เดี๋ยวถ้าเราเจอฝรั่งให้มันเป็นล้านได้เลยนะ
1: บางทีก็ไม่จริง
5: ประโยคท้ายมั่วแล้ว
1: มั่วถ้าน้องเอ็มจะรู้ว่ามั่วนะ
5: แต่เอาจริงๆนะตอนเด็กๆอ่ะเวลาเอ็มเจอน้ายาวอ่ะน้ายาวสอนภาษาอังกฤษเอ็มนะ
4: เออใช่
5: แล้วมันจะมีหนังสือเล่มนึงอ่ะที่พ่อซื้อให้หนังสือสีแดง
1: พ่อหนูก็รู้ว่าพ่อหนูโตรู้ใช่ไหมว่านี่ไม่ใช่เลยที่สอนมาไม่ใช่เลย
0: บางแง่มึงเริ่มมาจากอย่างก่อนมาอยู่กับพวกกู
4: ก่อนมาอยู่นี่เป็นบอ
0: ลแมน
4: คือตอนนั้นผมเป็นเซลแมนเด้
0: เซลป่ะ
4: เป็นเซลแมนขายของแน่ห่าง
0: นะขายของแน่ห่าง
4: แน่ห่างเพราะอะไร
1: พัดลมไอ้น้ำ
4: แต่ก่อนนี้ค้าปีกต่างชาติมันไม่มีนะมันมีพาต้ามีเมอริคิง
2: ใช่ใ
4: ช่เดอะมอลล์สมัยก่อนนะ
0: ขายอย่างขาย
2: แล้วก็รับจากที่นั่นมาขายตามบ้านเหรอหรือว่า
4: ไม่ลองยืนขายใน
2: ห้างยืนขายในห้าง
4: คร
0: ับ
4: อ๋อ
0: ทำไมมึงชอบตลกอ่ะถึงมาสมัครคณะตลก
4: มันอาจจะ
1: อันนี้กูเห็นเลยไอ้ยาวขายอยู่หลังพาต้าเนี่ยกูเห็นเลยกูไปเที่ยว
4: ใช่นี
1: ่แล้วมันกูยืนดูตรงไหนไอ้บ้านี
5: ่ต้องซื้อแล้วใช่ไหม
1: เอ้ยไม่ใช่ไอ้บ้านี่มันทำไมมันกล้าพูดวะแล้วพูดราวพูดไทยตกสวัสดีคุณผู้หญิงผู้ชายเชิญทางนี้เชิญทางนี้นะคะหรือมันแกล้งมันไม่ได้แกล้งเลยแต่มันพูดมันกูเมาเพี้ยนเอง
2: ก่อนที่ก่อนที่มันจะเข้ามาหม่ำ
1: กูเห็นเหรออยู่ขายพัดลมไอ้น้ำ
5: ทำไมต้องใส่อารมณ์เนี่ย
0: กูเห็นมันเสียงมันดัง
4: เป็นพัดลมไอ้น้ำสวัสดีครับพาต้าเขาจะมีอะไรนะครึ่งวันครึ่งราคา
2: ทำไมก่อนดังมากครึ่งวันครึ่งราคา
4: สวัสดีครับผมคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับครึ่งวันครึ่งราคาของเราลดได้อีกประมาณ 30% ครับผมคนไหนมีบัตรสมาชิกทั้งห้างแล้วก็สามารถลดให้ได้นะครับลูกค้าไม่มีตังเงินสดมาเลยแต่ลูกค้าใส่เลส
0: เงินดีไหม
4: ใส่แหวนมาคุณผู้ชายไม่มีตังก็ไม่เป็นไรครับแต่ผู้ชายคุณผู้ชายยังมีแหวนมีเลสครับผมสามารถเอาไปจำนำแล้วก็มาซื้อของเราได
1: ้แล้วกูเห็น
2: แล้วก็ชอบ
1: เห็นมันประมาณที่ผ่านแล้วกูก็เห็นมันไปขึ้นกับพี่เทพอยู่ดารา
0: อันนี้คณะ
1: แรกมันที่ผ่านมือ
0: คณะแรกที่มาสมัครคณะเทพถูกป่ะ
4: ใช่ใช่ผมไปขึ้นที
1: ่ดาราคาเ
4: ฟ
1: ่วันแรกกูเห็นไอ้นี่กูเจอที่พาต้าดีกว่ากูจะยืนคุยกับนายคณะกูอยู่ที่หนุ่มไงเนี่ยไอ้นี่เห็นอยู่พาต้าเว้นอยู่พาต้า
4: ผมไม่รู้เรื่องนะเล่นตลกคือเล่นยังไงไปยังไงดาราคืออะไร
1: เมื่อนั้นมึงก็หายมันล้ำอันนั้นล้ำอันนี้กูก็ยืนเบิ่งอยู่มือ
2: แล้วใจเราตอนนั้นตอนขณะขายเนี่ยเราคิดไหมว่าเดี๋ยวกูจะต้องไปเป็นตลก
4: ตอนนั้น
1: ไปฝัน
4: คือ
2: ไปฝัน
4: อ
2: ะ
4: อันดับแรกเนี่ยเราไปนั่งกินก่อนไปนั่งกินแล้วที่นี่เราก็เห็นเขาเล่นมาก็แล้วผมมองเห็นทุกที่รู้จักพี่หม่ำอยู่แล้วว่าเป็นคนยะโสเป็นคนบ้านเดียวกันไม่ลืมถิ่นฐานกันเหนือเป็นคนชอบหมู่บ้านเดียวกัน
0: ตอนนั้นตอนนั้นกูดังหรือยัง
4: ยังครับยัง
0: ขึ้นมา
1: บ
0: ิน
1: โอ้ยดังแล้วอยู่ที่วงงามแล้ว
4: ดังแล้วแต่พูดถึงว่ายังไม่แบบใน
1: ตอนนั้นกูก็อ่านวีดีโอให้คนรู้จักห้าหกสิบคน
4: เรารู้จักแล้วมันจะมีตัว
2: ฟ้าแล้วเข้าไปเทพได้ไง
1: ไปสมัครที่ปั๊ม
2: เทพอ่ะเทพวงงามอ่ะ
4: ผมขึ้นไปในหัวหน้าก็อยู่นะ
2: อยู่ไอ้มามก็อยู
0: ่
2: คือไอ้มึงน่ะเป็นคนพามันมาคณะมาม
4: ใช่ใช่ใช่ปาก
0: ไอ้นั่นคณะมามที่หลัง
1: มันขึ้นเทพโพงาม
2: ใช่มึงพามาจะอยู่กับเทพตรงทุกทีกันแล้ว
0: นี่หลังจากหูชิบหายเลย
1: หลังจากแยกกันแยกกันเสร็จปุ๊บแยกกันไปแล้วที่คณะไอ้มามออกจากพิเทพแล้วทีนี้ไอ้เนี่ยมาหาไอ้มามที
0: ่ตามมา
1: ไอ้มามก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะมึงไปเตรียมซื้อรองเท้านะมันอายาก็ถามว่าไปให้ไปทำงานอะไรเดี๋ยวไปทำงานจับตะกั่วแตน
3: ไอ้ยา
6: วอํากันอ่ะ
3: กูมา

0: สมัครตลกจะพากูไปจับตะกะเตนจริงเหรอวะ
1: ไอ้กระปันมัน
0: แมนวะล่ะแมนวะเรื่องอันนี้เรื่องจริง
1: โอ้
0: มันมาหามึงอ่ะตอนหลังก็มาให้มาเก็บของพวกเราก็เล่นกันก็มีแววมีไอ้ชาติ
2: มันเริ่มมีแววแล้วนะก็เลยขึ้นเป็นตัวเล่น
0: พอมาตอนหลังเนี่ยมันมีการสมัครผู้ว่าเหมือนท่านสมัครผู้ว่าได้เบอร์6อะไรสักอย่างอ่ะแล้วทีนี้ให้มันใส่เสื้อเบอร์6ขึ้นไปปาใสตามคาเฟ่ต่างเพราะไอ้พวกนี้ไม่ค่อยอยู่คณะลุงนี่เป็นคนคุมคณะเล่น
3: นี่
0: เพราะว่าพวกนี้งานรายการเยอะ
2: รายการ

0: ไอ้ลงจตุรงค์โพธาราม
1: ครับ
0: ทีนี้วงลูกทุ่งเนี่ยวงแรก
1: สอนชัยไง
0: สอนชัยเป็นอะไรนี่คือวงแรกเลยนะ
1: เป็นหางเครื่อง
0: อายุเท่าไหร่
1: เป็นอายุเป็นหนุ่มแล้ว19 20
2: วิ่งงี้ครูสอนเต้นคนเดียวกันนะหนุ่มหรือเปล่า
1: คนเดียวกันคนเดียวกันไอ้หนุ่มไม่ได
3: ้ไอ้หนุ่มครูป๊อกไอ้หนุ่มครูป๊อก
1: ไอ้หนุ่มครูป๊อกไอ้หนุ่มไม่โดนพี่นบ
3: ไม่โดนพี่นบไม่โดนไอ้หนุ่มก็โดนครูป๊อก
1: ไอ้หนุ่มไม่โดนได้แต่รูปๆอย่างเงี้ยได
3: ้
1: เออมันก็เล่นๆไอ้หนุ่มมันเล่นๆ
0: อย่างเงี้ย
1: เออรูปๆไปอย่างเงี้ย
3: ไอ้หนุ่มก็มีรูปกับครูป๊อกเด็กเด้งๆเน่งๆแต่ไอ้หนุ่มไม่ได้เปิดเผยอ
0: ันนี้คือวงแรกเลย
1: วงสอนชัยเมฆวิเชียนเป็นหางเครื่อง2ปีเต็ม
0: ๆแล้วตลกอ่ะ
1: ตลกไม่ได้เล่น
0: ทำไมไม่หลังจาก2ปีอ่ะ
1: เขาไม่ได้ขึ้นแทนเขาเขาก็ไม่ให้เล่นพี่ศรีกับพี่ปาดนั่นแหละ
0: พี่กิ๊บกับพี่กิ๊บ
1: เจ๊กิ๊บกับชูศรีเชิญยิ้มเนี่ยเขาให้แทนเฉยๆในวันที่เขาหยุดแทนก็หมาไม่แด
0: กไม่ตลก
1: มันไม่ตลกหรอกจำก็ได้แต่ว่ามันความเป็นจริงแล้วมันไม่เหมือน
0: ตอนแรกเขาเล่นไม่ตลกตอนนั้นใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม
1: ก็เหมือนกับตอนแรกเลย
3: ไม่แล้วทีนี้ออกจากวงหลอนชายมาก็มาเป็นทาบาเร่มาเล่นคาเฟ่ป่ะ
0: ไม่
1: ม
0: า
1: อยู่ในจิตก่อน
0: ต้องถามก่อนยังจิตเป็นตลกยัง
1: เป็นตลกแล้ว
3: พ
1: ี่กิ๊ฟนี่แหละเป็นคนเอาขึ้นไปเล่นตลกแต่เป็นตลกตัวท้ายที่เวลาเขาเรียกถึงต้องได้เล่น
0: เอ้าพอเราเล่นตลกแล้ววงยังจิตแล้วนี่พ่อเขาไม่เคยถามมันแบบนี้นะ
1: ย
0: ัง
1: จิต6เดือน
0: 6เดือนแล้วออกมาอยู่คาเฟ่ทำไมแม่ไปเล่นตลกไปทำอะไรอ่ะ
1: ก็ยังไม่ได้ไงตั้งคือเล่นตลกยังจิต6เดือนเป็นตัวท้ายที่เขาเรียกเราจริงได้เล่นถ้าเขาและดันออกไปเราก็ไม่ได้มีเฟมมีซีนแล้วเสร็จเรียบร้อยปั๊บ6เดือนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักพวกตลกคาเฟ่
3: ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เพราะว่าเราอยู่ลูก
3: ทุ่งอยู่ในป่า
1: เราไม่รู้จัก
3: ตล
1: กแล้วเราจะไปขึ้นคณะไหนเราก็ต้องไปอาศัยเต้นคาบาเร่ดูยิงวันกดถึงชั้นเรื่องอะไรใช่ป่ะที่เขาเปิดเพลงอ่ะที่เขาเปิด
3: ลิปซิงลิปซิงไงลิปซิง
1: อ๋อมาทำไมใช่ดีกว่าโอ้โหรัฐไทยเนี่ยเล่นทำปากตาม
3: โอ้โหเชื่อจริงมาก
0: บายบายดีโก้
1: เราเต้นแล้วพอเพลงจบปั๊บบายบายเป็นเพลงของบอดี้เอ็มอะไรเงี้ยแล้วก็เล
3: ่
1: น
3: ได้ไหม
1: อยู่ปีหนึ่งอ่ะไลโก้โฮมโฮมโฮ
0: คณะอะไรคาบาเร่คณะอะไร
1: คณะคาบาเร่โชว
0: ์ชื่อคณะอะไร
1: คาบาเออคาบาล่าโอ้โห PCD อะไรคาบาล่า
3: หลาย
1: คณะมาก
0: แต่ดังๆที่สุดน่าจะเป็น YM นะ
1: เอา YM ที่หลังๆ
3: หลังแล้ว
1: หลังๆ
3: YM ดังที่สุดก็เป็นคาบาเล่อ่ะ
1: แล้วก็เล่นจนช่ำชองกับหน้าเวที
0: เออ
1: แล้วพี่แดงก็เจอ
0: พี่แดงมาเจอ
1: ในคณะตั้ง
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคณะพี่แดงมีคณะอะไรอีก
1: ฮันเล่
0: คณะฮันเล่นะในคณะฮันเล่
1: ฮันเล่เล่นไกเสิร์ตอะไรเงี้ยโอ้ยคล่องเลยสมัครกันนั่งแบบซ้ายต่อไปอันนี้ก็เป็นไอเสิร์ตก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วไปนั่งตังอันน้องสมัครกันนั่งแบบซ้ายต่อไปเอาพุงมาเลยให้น้องนะอันน้องหอมแก้มอันน้องคัตชริยาหน่อยพี่แดงชอบ
3: อ
1: ุ้ยไอนี่คล่อง
0: เอาอยู่เดือนเพ็ญ
3: แต่เดือนเพ็ญนี่สุดยอดเลยนะ
0: นี่
3: เป็นตลกเล็กที่ดังมาก
0: ตอนนั้นก็กัดสูสีกับพี่บ๊อบสกอร์เปียนนะ
3: ถูกต้อง
0: ในยุคนั้น
3: แต่อิสระเป็นเดือนเพ็ญเป็นตลกเล็กที่ดังแล้วเล่นที่ใหญ่แล้วเล่นขำ
1: แต่ไม่ได้เล่นดาราวิล่าแค่นั้นเอง
3: ใช่
2: ถ้าได้เล่นดาราวิล่านี่คือที่สุด
1: ที่สุดใช่เพราะเราไม่เคยอัดวิดีโออันนี้ดีกว่าคาเฟ่รู้จักเราแต่ต่างจังหวัด
3: ไม่
0: รู้จัก
1: ขายไม่ได้วิดีโอ
0: แต่พี่แดงเดินเพลนเนี่ยคุณชอบเวลาเขาช็อตนะ
3: มูเขา108,900
1: พี่แดงเขาเป็นตลกที่สำหรับคนพวก
0: ตลกด้วยกันเหมือนพี่เพชรโพธาร
1: าม
3: ตลกของตลก
1: เขาไม่สนใจความฮาของคนดูเขาไม่สนใจมาทีหลังเขาเอาพวกเดียวกันฮาก่
3: อ
1: นหรือถ้ามีตลกไปนั่งดูนี่เขาจะเล่นไอ้นี่มึงหาหงายท้องหงายไส้อ่ะแต่พวกใหญ่ดิ่งมีใครกล้าเล่นแบบเขาบ้างอ่ะคือเขาเปิดด้วยการเดินไปก่อนเลยพบกับทีมงานตลกอิสระเพ็ญเดินถือไมค์สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่มาในงานวันเกิดพ่อดีใจมากเลยเดินไปหาสมุนเดินไปหาแขกเดินไปหาแขกเอาไมค์เก็บนะครับเอาไมค์เก็บนะครับไอ้น้อยนี่กูไม่เจอมึงนะแล้วพ่อมึงเป็นยังไงบ้างไอ้เหอะเดี๋ยวไปกินขนมจีน
3: ทั้งที่เป็นแขก
1: ทั้งที่เป็นแขก
3: ไม่รู้จักกัน
1: เอาแค่นี้เอาแค่นี้ไม่เอาคนไม่เอาหาไมค์เก็ตทำเหี้ยอะไรเข้าใจไหม
0: แกเขาก็ตกใจ
1: แล้วคนอ่ะไอ้พวกเราอ่ะเห็นเนาะเข้าใจไหมเหมือนกับไอ้น้อยนี่เป็นหลานเขาจริงๆอ่ะซึ่งไอ้น้อยก็งงอ
3: ่
1: ะ
3: ไอ้นี่มันไม่รู้นี่เป็นแขกมันนะไม่รู้
1: เลยที่เป็นตลกแบบนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือที่มานะ
3: ที่มา
0: จนมาเป็นจตุรงค์ณวันนี
1: ้ใช
0: ่แล้วมึงอ่ะคณะอะไร
3: ลูกพุ่งเริ่ม

0: ลูกทุ่ง
1: ลูกทุ่ง
2: สายันเคยเห็นมันเล่นอยู่วงสายันไม่รู้มันวงแรกหรือเปล่า
3: วงแรกสุพรรณตันทิชัย
1: เป็น
3: เด็กเก็บของ
1: กู
4: ก็คือเ
3: ราอยู่ยุคแรกนะที่กูอยู่กับมึงนี่มันปริศนาวงที่นี
1: ่ใช่ๆๆมันคู่กัน
3: สุพรรณแรกเลยนะสุพรรณ25ต้นๆเลย
2: เป็นตลกอ่ะ
3: แบบของเก็บของเก็บของแล้วทีนี้ก็ขึ้นไปเล่นละครเพลงบ้างพวกเสียสาวอยู่มสเป็นคนแก่ทาผมขาวเป็นพ่อแสดงละครเพลง
2: เอาเก็บของแล้วเขาให้มึงขึ้นไป
3: เขาให้เล่น
2: เอาเขาต้องเอาหาเครื่องเล่นดิ
3: มือเขาคนไหนมีความสามารถเล่นได้หมดเลย
2: แล้วมึงไปทำฟาตาบ้านอะไรให้เขาเห็น
3: กูก็ร้องหมอลำที่อะไรเล่นข้างหลังเนี่ยเขาก็ชอบเออมึงมาเล่นเป็นตัวนี้หน่อยมาเป็นตัวนี้หน่อย
2: ตอนนั้นชื่อหยองยัง
3: เริ่มจะหยองละเพราะดัดผมทรงเสยไงเขาก็เรียกเริ่มไม่มีหยองพอเสร็จปุ๊บก็พอเล่นละครเพลงปุ๊บตลกขาดตลกก็ไปเกณฑ์ทหารไปเกณฑ์ทหารเราก็ไปเล่นแทนเฮ้ยเสือกเล่นฮาเฮ้ยแล้วตื่นเช้ามาพี่บัวเดินมาเฮ้ยไอ้นี่เล่นตลกหน้าตายมาก
1: พี่บัวสุพรรณสันติชัย
3: สุพรรณสันติชัยเจ้าของหัวหน้าวง
1: เจ้าของเพลง
2: ทุกสาวคือร้องไห้มาเยอะร้องไห้
3: คืออะไรวะพอเขาเดินไปเขาบอกมึงเล่นดีไอ้ควายนู่นนี่อัดไอ้นี่เลยอะไรเงี้ยอัดไปประมาณได้3 4เดือนวงล้ม
2: เริ่มปลายเริ่มปลายสุพรรณ
1: แล้วมันเป็นยุคที่กำลังลุกทุ่ง
3: ทีนี้กูตะเวนไปสดใสไปสังทองคอนวอยนะนี่เหลือไม่อดอยาก
2: ก็ยังที่ตะเวนไปสดใสไปสังทองก็ยังไม่คิดที่จะไปขอสมัครเป็นตลกเหรอก็ยังไปเก็บของ
3: อยากเป็นตลกก็เลยแต่มันยังไม่มันความสามารถมันยังไม่พอ
2: โปรไฟล์เรายังไม่ถึง
1: เอ็มกลับบ้านไป
4: นั่นน่ะดิเอ็มกำลังนั่งฟังอยู่อ่ะ
3: ก็เลยกลับบ้านไปบวชทีนี้ก็ตั้งใจทำ
1: วัดอะไรพุทธสวรรค์
3: ไปบวชที่ลพบุรีทีนี้แม่บอก
2: แสดงว่าเรื่องนี้เขาก็เห็นพูดบ่อยมากเลย
3: แม่บอกว่า
2: วันเนี้ย
3: แม่บอกว่าอย่าไม่ต้องไปแล้วลูกไล่กับมีอะไรเนี่ยมีหาแฟนให้จะแต่งงานเดี๋ยวนู้นทีนี้มันฝนแรงฝนแรงมันก็ไม่น่าทำขออีกทีวะ
2: ย้อนกลับกรุงเทพ
3: ใหม่แล้วก็เดินตามซอยบุปผาเดินเอ๊วงที่เราเคยอยู่มันก็ไม่มีแล้วนู่นนี่นั่นทีนี้เขาก็บอกว่าพี่สิทธิ์เราถามหาพี่สิทธิ์อยู่ไหนพี่สิทธิ์เขาเป็นหัวหน้าคอนวอยไงสมัยองค์สุพรรณพี่สิทธิ์เล่นตลกอยู่วงสอนชัย
2: เฮ้ย
3: เอาเว้ยไปหาพี่สิทธิ์บุคโลเลย
1: สิทธิ์หนังโป๊เลยนะ
3: เออสิทธิ์หนังโป
4: ๊ทำไมพ่อก็เอาฉายา
2: สิทธิ์ออกมา
3: เขาทำหนังโป๊ตอนหลังไปติดคุกกับเมียไงหนังที
2: ่เอาขายหนังโป๊
3: กูทำแบบได้เป็นร่างเป็นมีบ้านมีรถโอ้แต่กูก็
2: เดี๋ยวแล้วก็ทำกับเขาไลฟ์เหรอไลฟ์ขาย
1: เป็นแผ่นนี่
2: เดี๋ยวเอาเรื่อง
4: นี้ก่อน
2: สอนใครไม่เอาแล้วกูเอาสิ่งต่างๆอ่ะคือหมายถึงว่าทำไมก็เขาจะไลฟ์ขาย
3: จำได้ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วที่แม่ไปตลาดแล้วไปเจอลูกตัวเองอยู่ในหนังแผ่นโป๊อ่ะแล้วทีนี้เขาก็ไปแจ้งความเด็กคนนั้นเป็นเด็กเชียงรายเด็กอายุ16
1: เด็กเท่าไหร่นะ
3: เป็นเด็กเชียงราย
1: ตายแล้ว
3: ทีนี
2: ้เอ้ยไอ้ติดต่อกับกูอยู่นะไอ้หนิงอ่ะ
3: เอ้ยประวัติกูเอาหน่อยมั้ยเอาประวัติกูหน่อย
1: มั้ยอันนี้มันก็สนุกไอ้ตัวเหี้ยนะอันนี้มันก็สนุก
2: กูไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับมึงกูไม่เคยพูดถึงมึงกูก็คุยกันเป็นปกติ
1: ฐานะพอเอาเนี่ย
2: ผมเคยรู้จัก
3: กันพอหนังโป๊เสร็จพี่ติก็ไปติดคุกติดเท่าไหร่แล้วกูก็ช่วยเหลือไปนู่น
2: อ๋อเขาโดนเรื่องนี้โดนแจ้งความแล้วก็ติดทั้งผัวทั้งเมียเลย
3: ติดทั้งผัวทั้งเมีย
2: อ๋อมึงอ่ะรู้มันเป็นเรื่องโบราณมันไม่มีใครเข้ามานั่นหรอกเรื่องตัดสินเขาก็เอาฮาๆไม่มีใครมานั่งเฮ้ยทำไมทำกันอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นเขาไม่นั่นหรอกเขาสมัยไหนแล้ว
4: แต่ลุงลงพูดจริงๆเทปที่แล้วที่นู่นตั้งแต่2ปีที่แล้วอ่ะคนอยากให้ลุงลงมาขยายความโรงแรมตากสิน
2: เขาได้เลยถ้าจากอยากให้ขยายอ่ะ
3: เนี่ยมันเดือดร้อนเ
2: นี่ยนะสายตามไม่ให้พ
4: ูดนี่จะเป็นการตายหมู่เลยนะใช่ไหม
2: เด็กมึงกันจำได้ป่ะเด็กมึงไอ้นี่ก็พาไปไอ้นี่ก็เป็นคนพาไปแล้วไปกัน3คนลีเจตี้ขวดอะไรกินทีอ่ะลีเจตี้แบรนด์เดิม
3: ลุงกลับบ้านไปแล้ว
1: สำหรับที่นั่น
3: ลุงขับรถกลับมาบ้านแล้วนะไอ้นี่โทรไปยองกูเจอเด็กมึงรักต้มมึงกลับมาอยู่นี่เลยกลับมาอยู่นี่เลย
1: พี่สิทธิ์หายแล้วตอนนี
2: ้พอเด็กเอาไหน
3: เอานี่นึงเฉียวเดี๋ยวต้องไงก็ต้องไปประวัติกูต่อนะกูต้องให้ถึงสายยันนะถึงคาเฟ่นะพอเสร็จปุ๊บไปแล้วก็กลับไป2คนครับไอ้นี่เขาก็วางแผน2คนเอาไปโรงแรมเลยพวกมึงก็นอนกันไปคือจะดูลุงมึงนอนไงเดี๋ยวกูกินเหล้ากัน2คน
2: เออมึงจะทำอะไรกูจะไปสนใจอะไร
3: ไม่สนใจนะ
2: เออกูนั่งกินแล้วกัน
3: แล้วทีเนี้ยมัน2คนน่ะลุงนอนอยู่บนเตียงกับผู้หญิงแล้วมันก็นั่งคุยกันไอ้ลุงกูบอกมึงหลายครั้งแล้วมึงอย่าไปยุ่งไอ้เรื่องสมาคม
2: เ
3: รื่องคือมันอุปโลกเรื่องพูดเรื่องไม่มีความจริง
2: อ่ะไอ้นู่นเนี่ยไอ้นู่นนัวกันไอ้นู่นนัวกันไอ้นี่ไอ้หม่ำไอ้นี่ไอ้ลุง
3: เนี่ยมึงอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันไม่มีประโยชน์มึงเชื่อกู
2: แต่ว่ามันถามกูมาว่าให้
3: คือมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงอุปโลกคุย
2: แล้วกูสายตาเนี่ยไปเรื่อยนะ
3: สายตาจะดูไปเรื่อยแล้วคือตามันอยู่เนี่ยแต่มันแกล้งคุยไง
2: พ่อผมคุ้มมาพ่อมึงเหรอ

0: ีนี้ลุงก็ขำสิขำจนมันทำอะไรไม่ได้อะเพราะมันพูดคือมันพูดเรื่องไม่จริงอะตอนหลังลุกขึ้นไปบนห้องบนเตียงทั้งสองสามคนเลย
1: ถ้ากูว่าพอแล้วล่ะเท่านี้แหละ
0: พอเดี๋ยวมันจะเป็นหนังเอก
1: มันเป็นหนังเอกไป
2: เอาจบช็อตที่มึงเปิดประพรมเข้าไปดู
1: แค่นั้นพอบุ้มทีนี้มาถึงออกจากพิสิทธิ์มา
2: ออกจากพิสิทธ
0: ิ์อ๋อยัง
2: ไม่ใช่
0: ไปเจอพิสิทธิ์
2: ไปเจอพิสิทธิ์
0: พิสิทธิ์บอกเฮ้ยตลกขาด
1: สอนตรงสอนชัย
0: เออมึงเคยเล่นนี่ว่าเดี๋ยววันที่11มึงมาเล่นกับกูเลยโหแล้วเราไปบ้านนอกแล้วลืมเรื่องตลกไปตั้ง2ปีแล้วทำไงวะเนี่ยเอาเล่นก็เล่น
2: ไม่ถึงกับลืมนะมันยังไม่เข้าข้อนะตอนนั้นอ่ะ
0: ขึ้นไปเล่นวันแรกลงมานะพี่สิทธิ์ด่าแบบชนิดแบบอยากกลับบ้านไปทำไร่ไถนาเลยบอกไม่ลืมหมดเนี่ย
1: มึงจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะยังไง
0: มันลืมแต่มันก็ขำนะพอเราก็พอใจของเรา
2: แต่ไม่ผิดล็อกเขา
0: ไม่พอใจเขา
2: เออ
0: เขาด่าเรา
2: หมายก่อนนะตลกผิดล็อกไม่ได้นะถึงพอสบผลสำเร็จทางด้านฮาแล้วแต่ถ้าโดนเล่นผิดล็อกเนี่ยตลกใหญ่จะด่าเนี่ยเจอประจำเลยเรื่องแบบน
0: ี้แล้วกูเป็นคนที่เดินทางน้อยเรื่องตลกพอเสร็จปุ๊บพอหลังกูเริ่มตั้งใจเลยเล่นกูจะเดินข้ามสะพานกรุงเทพไปตรงบุคโลกูจะไปแอบดูตลกอีสานตะวันสวนถูกใจเหนือแ
2: บ
0: บดีออกูจะไปแอบดูตลกไปดูมันเล่นกันยังไงจังหวะแม่งยังไงวะทีนี้ก็เดินสายใต้อุ้มไปถึงนู่นเลยนครหาดใหญ่ไป
1: พี่สิทธิ์มึงแล้วก็มีใครอีกตลก
0: สอนชัยมีพี่เตี้ย
1: พี่วันแต
0: ่ไม่ใช่พี่เตี้ยวันแต่พี่เตี้ยดาวเหนือเมืองอุบลน่ะเป็นนักร้องแต่จับมาเล่นตลกแล้วพี่สิทธิ์เนี่ยแข็งที่สุดเพราะว่างั้นเถอะพอไปถึงเดินสายไปได้ประมาณ1เดือนพี่สิทธิ์บอกว่าไอ้ยองมานี่สิกูไปแล้วนะกูออกแล้วนะเพราะว่าทางซุปเปอร์บอยใหญ่เขาซุปเปอร์บอยเขาตั้งทีม
2: พี่สิทธิ์เป็นคนพามึงมาซะด้วย
0: พากูมา
2: เออ
0: แล้วกูเหลือพอพี่สิทธิ์บอกขึ้นรถทัวร์กลับเลยเพราะว่าพวกซุปเปอร์บอยตามตัวห้องอาหารกำลังได้เงินตายแล้วกูเป็นตลกเดือนเดียวแล้วกูกับพี่เตี้ยสองคนพี่เตี้ยก็ไม่เก่งเป็นนักร้องมหัดเล่น
2: จะเอายังไงดีวะ
0: กูก็เลยไอ้หน่งเนี่ยเต้นหางเครื่องอยู่เลยหน่งเนี่ย
2: นี่คือวงสอนชัย
0: สอนชัยกูเอาไอ้หน่งมาเล่นไอ้หน่งมาเล่นกูก็ไอ้ที่ไปจำมาแต่ทีนี้เราก็อาจารย์แล้วเราก็คิดประดิษฐ์ประดอยให้มันได้ฮานะปรากฏว่ามันดีเว้ยมันดีปุ๊บก็
1: ตอนนั้นไอ้นุ้ยมายัง
0: ไอ้นุ้ยยังโอมดมดินเนอร์อยู
2: ่ไอ้นุ้ยก็อยู่วงนั่นแหละแต่ทำนี้
0: ทำเป็นเด็กรถเป็นเด็กรถอยู่ตอนหลังก็จับไอ้นุ้ยเล่นอีกคนนึงอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนสอนชัยเนี่ยผ่าคอไอ้กล่องเสียง
2: อ
0: ักเสบก็ยุบวง
1: ไปไหน
2: แล้ว
0: ก็ลอยเพไปไหน
2: ตอนนั้นกูไปกับพี่สิทธิ์ทูปบอยก็ดีแล้ว
0: เออกูจะไปไหนวะเนี่ย
2: เ
0: ห็นแน่บอกมาก็ไม่มานี่มัวพี่ห่วงลูกทุ่งอยู่นั่นแหละอีกควายเขารวยกันนี่เขาได้วันละ 2,000 3,000 พี่อะไรให้ไปกูไปอยู่กิ๊กเสียยกเอ้ยจ
2: กเอ้ยจกเอ้ย
0: มองหน้าต่างข้างบ้างมองหน้าต่างข้างบ้าง
1: นี่พี่เสีย
0: ความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4 อีอีอีอีอีอีอี
1: จกเอ
0: ้ยจกเอ้ยเสีย
2: จกเอ้ย
0: ไปเจอพลพันลาวเจอไอ้วัดลูกน้ำเจออะไรพวกนี้แหละก็ไปเล่นอยู่ได้ประมาณ20กว่าวันเหมือนแบบว่าเราก็เอาไอ้หน่งไปด้วยหน่งเหมือนเขาอึดอัดเราบอกว่าออกดีกว่า
2: ออกจากเสีย
0: ออกจากเสีย
2: เพราะว่าอยู่เสียไม่เข้า
0: ไปสายยันเลย
2: เออ
0: ไปหาสายยันก่อนเราไปหาสายยันก่อน
2: เออ
0: ไปถึงสายยันก็นั่งอยู่ไปเจอไอ้เหยินไอ้เหยินผู้จัดการสายยันอ่ะ คุณจะมาทำอะไรมาคุยกับผมนี่ผมเป็นรองผู้จัดการที่นี่มองผู้จัดการเป็นแบบนี้หรอวะพอเด็ดพวก
1: คนติ้งตอง
0: สายยานคนติ้งตองแต่ไสายยานแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเห็นพี่เป้านั่งอยู่ข้างล่างพอดีเลยผมเข้าไปสวัสดีครับสายยานไอ้เฮียมองกูอย่างเงี้ยมาทำไมผมมาสมัครเล่นตลกครับเฮ้ยมึงเล่นได้ก็กู19ไอ้หน่ง17กูประมาณย่าง21อะไรเงี้ยมึงเล่นได้หรอเล่นได้ครับมึงเคยอยู่คณะอะไรสอนชัยไม่เพียงครับอ้าวแล้วมึงทิ้งไอ้ยงมาทำไมวะทิ้งไอ้ยงมาทำไมพอดีเขายุดวงเขาผ่าตัดคอโอเคพรุ่งนี้เล่นสนามทรายบางกะปิ
2: เอาเลยเหรอแล้วตอนนั้นในวงมีพี่ปาดด้วย
0: ไม่มีพอออกหมดแล้วเหลือพี่แดนดอนตายคนเดียว
2: ไม่ใช่ไม
0: ่
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ในคณะสายยันมีอยู่ไปเล่นที่สนามทรายบางกะปิเลยเข้าใจไหมถ้าสมมติว่ามึงออกไปเล่นคนขำ
2: สายยัน
0: พี่ก็ขำถ้าคนอื่นไม่ขำพี่ไม่ขำทำยังไงออกครับดีมากไปเลยพวกนี้ไปวันนั้นมันเหมือนโชคเข้าข้างอะไรไม่รู้ฮาเหมือนต้นข้าวล้มอ
2: ่
0: ะไอ้มุกหายไป
1: หายเหี้ยในนั้นไหนต้นข้าว
2: ฮารุ่
0: น
2: ล
0: มมันแบบว่า
2: ฮารุ่นลม
0: คนมานั่งดูใช่ไหม
1: ให้เป็นทะเลเป็นขึ้น
0: เลยมันฮาแบบ
3: หายท้องไง
0: เพลงแปลงกับทายปัญหามันสนั่นบอลไว้เลยเสียงสะเทือนเสมือนเมียข้า

0: ถูกลากลงมา
1: ขอเตียน
2: ปังห้อง
3: ขึ้น
2: แบบห้าแบบข้าวล้ม
3: ข้าวล้ม
2: เคย
3: เห็นลมพัดข้าวอ่ะ
0: คนที่นั่งเก้าอี้อย่างนี้อย่างนี้เลย
1: ไม่มีเก้าอี้นั่งกับพื้น
0: นั่งกับพื้นโอ้โหงั้นก็โยกแบบอย่างนี้เลยเหรอ
1: สายยันไม่มาไอ้สัตว์สายยันมาไม่ถึง
0: ไม่ใช่เล่นตลกแล้ว
1: เล่นแล้วสายยันยังมาไม่ถึง
3: เสร็จปุ๊บก็เขาก็จะปล่อยพวกไอ้รองหัวหน้าวงพวกพี่
0: ดังๆซ้ำๆไปย้ำๆไปเพื่อรอ
3: ไปหัวหน้าวงเลยพวกระดับทุพันธ์ตันนี่ไอ้พวกที่ล้มวงแล้วมาอยู่กับเขาอ่ะพวกแววมายุราพวกนี้จะออกทีหลังตลก
2: ชัดชัยชัชวาล
3: ชัดได้พอมาปุ๊บสายยันเฮ้ยตลกเล่นยังวะเล่นแล้วเป็นยังไงไอ้เหี้ยคนหลังเวทียกมืออย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ดี
3: เยี่ยมทุกคนเลยจนพวกพี่ปาดพวกไอ้พวกนักร้องอ่ะพวกพี่เชษพวกอะไรเ
2: ฮ้ยมึงเล่นคนดีว่ะ
3: สายยันมาเฮ้ยมันเองหยิบกระดาษขึ้นมาพรุ่งนี้มึงไปร้านอินอ่อนนะมึงแต่งตัวเหี้ยอะไรกันเนี่ยไปตัดสูตร
2: ร้านสูตร
3: ร้านสมัยนั้น
0: วงเวียนใหญ
2: ่อินออน
3: ถ้าใครได้ไปร้านนี้ถือว่าสุดยอดของลูกทุ่ง
0: แล้วร้านตัดสูตรเลยล่ะ
3: แล้วเราก็รีนินแก้วเลย1ชุดแล้วรีนินไอ้แบบยับอีก1ชุดชุดละ 4,000 น่ะกดไม่เหมียวเลยไก่นม
4: แพงมากนะยุคนั้นน่ะ
3: คือสายยันเค้ามีประจํา
2: ของร้านประจําเค้า
4: อารมณ์ประมาณมีเมมเบอร์
3: จากนั้นก็เล่นสายยันมาเรื่อยถือว่าสุดยอดพอเล่นไปเล่นมาอีกแล้วซูเปอร์บอยมาตาม
0: กี่วันนะสายยันกี่วันนะ
3: สายยันอยู่ประมาณ 7-8 เดือน
0: โอ้โหก็พอได้นะ
3: พอได้ อยู่ 7-8 เดือน
0: พี่แมงมาตาม
3: พี่แมงก็เขาไปทำคณะมงคลที่อยู่ทำเยี่ยอะไรมึงอยู่สายยันได้วันได้วันละ400ถูกว่าเยอะสำหรับสมัยนั้นปี31-3ถูเนอะลงไปอยู่พี่แมงเขานักเลงด้วยไง
2: แมงเพชร
3: คณะนมสด อยู่นมสดได้เดือนหนึ่งพิสิทธิ์มากกูก็หนีนักเลง
0: ขมวดได้ไหม
3: ขมวดแล้วไปอยู่ซูเปอร์บอยเลยพออยู่ซูเปอร์บอยปุ๊บอยู่มา3-2 ปี 3 ปีพวกซูเปอร์บอยออกหมดเลยพี่บอยพี่เบย์พี่ใครต่อใครออกไปขึ้นวงใหญ่หมดเลย
4: ใครอ่ะเนี่ย
2: หยอง
5: หยองไหน
2: หยองหยี
0: ทำไมอ่ะ
5: ฟังไหนอ่ะฟังหยองหรือฟังน้อย
4: อุ้ย
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
5: อุ้ยอย่า
0: อ
5: ย่าจำได้
3: ปล่อยวางเพื่อน
2: ไป
3: ปล่อยวางนะจ๊ะกูอยู่ฝั่งมึงอยู่แล้วกูอยู่ฝั่งมึงอยู่แล้ว
5: ฮู้ขี้นี
2: ่ไปตลาดไป
3: ปล่อยวางไปตลาดก็ไปอีหลาไป
4: อุ้ยขอบคุณค่ะ
3: อะไรค่าตัวใช่ไหม
4: ซื้อกระเป๋าเขาสั่งเอ็มซื้อกระเป๋า
3: อัน
5: น
3: ี้
5: ยังพอรู้จักนะคือพี่จะตรงแต่คนนี้ไม่รู้จักอันนั้นก็รู้จักไอ้ยาใช่ไหม
6: ครับผม
5: มึงยาวจกมกหรือว่ามกจกหรือว่าลูกหยีย
6: าวลูกหยีครับ
5: เอาไปเลยพร้อมกันสอง
3: ไม่น้ำตะกุนสุดท้ายเขาอีหยังของมึงนี่ไปหนีกูรำคาญ
4: เห็นไหมเขา
5: เอ็มทีหลังเวลาเชิญแขกรับเชิญมาเอ็มต้องดูนะว่าใครเป็นใครไม่ใช่ว่าไม่มีใครก็จับไปยัด
0: ทีนี้ยาวมากเรายาวมากเลยอ
3: ่ะอันนี้จะจบแล้ว
5: บอกมันโอ้ยบอกเขาบอกท่านนะท่านหยองเอาแต่เนื้
0: อ
5: น้ำไม่เอา
0: เ
3: อออ่ะขมวด
5: ห้ามหัวเราะด้วยไปก่อนดีกว่า
3: ผู้รำคาญอีนี่มันใครเนี่ย
4: แต่ก็จะทะเลาะกันตลอดเลยนะเจอหน้ากันอ่ะ
3: เพื่อนกัน
2: แล้วพอทีนี้ซูเปอร์บอยก็แตกอีก
3: ซูเปอร์บอยเขาแตกกูก็เลยเป็นหัวหน้าซูเปอร์บอยคราวนี้พาไอ้โหน่งไอ้นุ้ยไอ้น้ำมนต์พวกนี้ทำมาหากิน
0: แต่คณะซูเปอร์บอย
3: เขาไปหมดตัว
0: ไม่ชื่อ
3: ฮะ
0: ชื่อ
3: แต่ยังใช้ซูเปอร์บอยอยู่ก็อยู่วนเวียนไปเสร็จวันนึงพี่สีแตกเชิญยิ้มใหญ่เขาแตกพี่สีก็มาชวนแล้วก็บอกโหน่งนุ้ยพี่ขอไปกับพี่สีหน่อยนะพวกเองก็รวมเต็มเล่นไปนะถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่โตหรอกชูสีหม่อมเหยินก็ขึ้นไปอยู่ชูสีหม่อมเหยินได้14วันหม่อมเหยินชูสีแยกกันกูก็อยู่กับพี่สีพี่ดำ3คนที่ไอ้หม่อมที่มึงไปเรียนซอยกูอ่ะ
2: ดำเบบี้
3: อ่ะดำเบบี้นัดพบอ่ะที่มึงไปเที่ยวแถวนั้นแล้วกูก็ดึงมึงไปซอยอ่ะขึ้นไปซอยมึงจำได้ป่ะตั้งใหม่ๆเลย
2: โดนแล้ว
3: นานแล้วก็
2: พอได้เทพแล้วนี
3: ่มึงดังแล้วมึงอยู่เทพแล้วมึงมีชื่อแล้ว
2: เกิดมากูก็ดังแล้ว
3: มึงนี่มันพิเศษ
2: ใช่
3: มึงเป็นผู้พิเศษไอ้นี่หอกข้ามเขาได้นะมึงรู้อย่าง
2: หอกข้ามกับเป็นผีโค้งด้วยนะ
3: หอกข้ามเขาได้
0: แต่ที่กูดูที่วิทยาคณะ9ยอดมันยังเป็นตัวปูอยู่เลยอ่ะเขากุ้งปืนวู้ครก
3: เขาเป็นตัวหา
6: เชิญมามาวิทยา
3: เขาเป็นตัวหาของ9ยอดของ
2: 9ยอด
3: แล้วมาอะไร4 โพ 4 โพนี่ฮะเป็นตัวแบบเด่นเลย
2: แอ๊ก
3: แอ๊ก
2: เริ่มมีชื่อแล้ว
3: แอ๊ก
2: เริ่มแอ๊กแล้ว
3: แล้วก็ไปอยู่กับพี่เทพแล้วก็ปวดหัวมานั่งบ่นให้กูฟัง
0: จบที่ชูสี
3: จบชูสีปุ๊บพอพี
0: ่ยังมีต่ออีกเหรอ
3: ทะเลาะพี่สีต่อกูทะเลาะกับพี่สี
0: ทำไมอ่ะไปทะเลาะเขาได้ไง
3: ด่ากันทะเลาะกันกูก็บอกไม่ต้องด่ากูแล้วไหวกูออกแล้ว

0: บอกกูก็ขับรถ
1: ขี้งอนไงขี้งอนไงไอ้หย่องนี่คือตลกขี้งอนที่สุดเนี่ยไอ้หม่ำกับไอ้หม่ำกับลุงลงเนี่ยนะเวลาพูดกันเนี่ยเอางี้แต่มันก็โกรธแล้วไม่โกรธหรอกอ่ำโกรธจริงๆแล้วโกรธทุกช็อตอ่ำหน้าเวทียิ่งเล่นไม่ยิ่งวัฒนธรรมอะไรลึกๆเนี่ยสีหน้าบอกเลยว่าโกรธเพราะฉะนั้นแล้วตัวตลกขี้งอนคือน้อยใจคือไอ้นี
0: ่
1: คร
0: ับ พอเสร็จปุ๊บพอแล้วพอแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ขี่รถเล่นอยู่เราตั้งใจกูคุยกับมึงแล้วกูจะไปอยู่กับมึงใช่ป่ะตอนนั้นอ่ะคุยกันวางแผนกูจะไปอยู่กับจตุรงค์แต่ทีนี้ว่าใจกูเนี่ยกูอยากอยู่สีหนุ่มมากเพราะสีหนุ่มมันเป็นทางเพลงเป็นทางที่กูเล่นทางกูชอบแบบนี
1: ้
0: เดี๋ยวขับรถเล่นสักเดือนนึงก่อน
2: ขับรถเล่นแปลว่าอะไรอ่ะ
1: ขับรถเล่นสักเดือนนึงมึงมีเงินเหลือเยอะมาก
0: ก็ตอนนั้นก็พอมีตังค์นะเพราะว่ามีรถป้ายแดง
1: คือเราพร้อมที่จะพร้อมที่จะหยุดงานได้เดือน
0: เขามาตามคณะนู่นมาตามคณะนี้มาตามแอคคนมาตามเยอะมากดีดอกมันดันใครต่อใครป๋าป๊อกมาเรื่องมาตามเต็มไปหมดเลยไม่ไปจ้องถ้าไม่ได้อิสระเดินเป็นก็สีหนุ่มเท่านั
1: ้
0: นก็ไปแทงสนุกขี่รถแทงสนุกเล่นนู่นนี่นั่นรับแฟนแฟนเป็นนักร้องแฟนเป็นนักร้อง
1: ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ย
0: ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยเนี่ยรับแฟนนักร้องเที่ยวกินอย่างเดียวพอเสร็จปุ๊บวันนึงกำลังแทงสนุก
1: มึงมีเรื่องไอ้เนี้ยทำไม
0: เดี๋ยวพี่ร้อยชอ
1: บไม่ใช่เหมือนเรื่องไอ้เนี้ยทำไมน่ารักนิสัยนิสัยดีด้วย
0: นิสัยดี
3: แล้วมึงเลิกไอ้เนี้ยทำไมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
0: อีแก้ว
3: อ
0: ีแก้วมึงเลิกทำไม
1: แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูเลิก
0: อ๋อมึงดูแลอยู่มึงดูแลเออนิสัยดีมากแต่นี่นี่มี
2: จะได้จบ
0: นะโอเคพอเสร็จปุ๊บพี่จวงพี่จวงผู้จัดการตีหนุ่มมาไอ้ยองมึงเล่นกับใครยังครับ
1: ลูกกูอยู่เอเชียแล้ว
3: ลูก
0: ลูกอีกุ้งไงนะ
1: ลูกกุ้งน้องเพลิน
0: เอ้ยลูกอีแก้วลูกอีแก้วอยู่หมู่บ้านเดียวกูอยู่บ้านอยู่หมู่บ้าน
1: เ
0: คยปั่นจักรยานมาที่บ้านกูลูกมึงอ่ะทั้งผัวทั้งลูกเมียมึงด้วยแล้วก็มาฟ้องอะไรต่อมีอะไรเยอะ
1: ไม่ฟ้องแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ไม่ฟ้องแล้วแก่แล้วพอเสร็จก็ไปเล่นตีหนุ่มไปเล่นตีหนุ่มนู่นนี่นั่นก็เริ่มอยู่ตีหนุ่มมีชีวิตชีวาดีมากเลยเป็นตัวเด่นได้เล่นได้นู่นนั่นมีหนังมีเริ่ม
1: เล่นตามสไตล์เราได้ง่ายมากเรื่องเพลงเรื่องอะไร
0: เรื่องเพลงเรื่อง
1: เอาเพลงนี้ของพี่แดงไปเล่นคนชอบแล้วก็ไปบอกว่าของตัวเองอยากจะซวยผู้หญิงสักคนอยากจะซวยพี่แดงเล่นจนแฉะแล้วไอ้นี่เอาไปเล่นแล้วก็มาโชว์แล้วไม่บอกด้วยนะว่าเอามาจากไหน
3: สงสัยต้องใช้มืออย่างเก่า
1: เออนั่นแหละ
0: อันนี้กูต้องไปนั่งบอกว่าอันนี้จำมา
1: ก็บอกเขาไปหน่อยสิว่าเราจำเขามา
0: แล้วเล่นไม่กี่ครั้ง
1: โอ้ยกูเห็นเล่นจนแฉะกูไปเจอมึงตอนนั้นอายุไอ้สีหนุ่มเชิญยิ้มกำลังเปี้ยงๆอยู่ทุกอายุดีกว่าดาราวิลล่าเนี่ยเล่นหัวค่ำกับเล่นรอบดึกแม่งอยากจะโซ่ผู้หญิงยักษ์คนอยากจะโซ
0: ่ไม่มีร้องไม่กี่ครั้ง
1: โอ้ยควาย
0: ไอ้เนี่ยชอบพูดอะไรที่มัน
1: โอ้ย
3: พวกมึงเหมือนเงียบเล่นกันนะเหมือนไม่ได้เล่น
2: กันเหมือนแย่ง
1: กันเงียบเล่นแต่บางทีบางเรื่องบางอะไรเนี่ยควรที่จะพูดความจริง
0: ก็ความจริงก็คือเคยร้องแต่ไม่ได้ร้องเยอะหรอกแหวนมันก็ไม่ได้ดัง
1: ไปพูดในรายการมีคนสัมภาษณ์เนี่ยผมดังมากเลยโอ้โหเวลาผมเล่นเสร็จ
0: ไม่จริงไม่จริงหยุดไม่จริง
1: ใครสัมภาษณ์สักคนหนึ่งไอ้อะไรไม่รู้สัมภาษณ์สักคนหนึ่งมันบอกไอ้นี่บอกว่าไงรู้ป่ะโอ้ผมร้องอย่างเงี้ยสงสัยใช้มืออย่างเก่ามั่งปั๊บโอ้ยคนดูนี่แบบว่าหางไอ้ท้องไอ้ไส
0: ้
1: โอ้ยผมเลยเกิดจากคณะสีหนุ่มเลย
0: มึงไปดูที่ไหนมึงไปดูที่ไหนกูสัมภาษณ
1: ์ใครสัมภาษณ์สักคนเลยตลกนี่ไอ้เหลือหรืออะไรเงี้ย
3: ก้าวลงมุมดวงจันทร์สี่กันบนคณะ
0: สมัยนั้นเพลงแปลงเพลงอะไรเง
1: ี้
0: ยเราจะร้องเพลงแปลงทาง
3: ค
0: ณะคือการเดินทางของเราไม่ใช่เรื่องเราไม่ได้เป็นตลกหลัดร้อยคณะเหมือนพวกพี่โย่งพวกอะไรไงเราเดินมาเป็นตามสเต็ปจนมาถึงทุกวันพอออกจากพี่หนุ่มก็มาอยู่ไอ้หม่ำ7-8เดือนไอ้มัมปดไอ้ลงกลางอากาศใช่ไหมขึ้น VM ไอ้เฮียนี่ก็อยู่ได้2เดือนดังเปี้ยงเลยไม่เอาไม่พูดแล้วทีนี้ไอ้จังไรก็งานเยอะไอ้นี่ก็งานเยอะภาระอยู่ที่ใครยองลูกหยีเต็มที่เลยเพื่อนมึงลุยเลยมึงเอามึงลุยเต็มมึงอยากได้เท่าไหร่มึงแบ่งตามสบายใจเลยเพื่อนลุงก็ต้องมาคุมไอ้พวกในคณะแล้วตลกบันไดลวกไหมล่ะตลก35ชีวิตอ่ะมันเกินไหมมัมและชาวบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: แบ่งได้แตกคณะถ้าสมมติว่าเอาคณะหม่ำมาหารเนี่ยมาหารเนี่ยเป็นตลกคณะนี้นะแบ่งได้แตกคณะ
0: ก็เกิดการน้อยใจอย่างว่า
1: เ
0: กิดการทำไมวะแล้วมีรายการเชิญเว้ยรายการเชิญไป2-3รายการไอ้หม่ำยังให้ไปแล้วแต่หม่ำละเรารู้เราเพิ่งจะมารู้ไม่นานเนี่ยหม่ำมึงใจเย็นเพื่อนปล่อยมันปล่อยมันไอ้ลงปล่อยมันไปเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนมึงอยู่กับกูนี่แหละมึงอย่าไปไหนใจเย็นพอขึ้นรถปุ๊บไอ้ลงมึงออกไปเลยเพราะมึงดังแล้ว

0: แต่ว่าตอนนั้นดังจริงๆนะ
1: เออ
0: รอ
1: ไอ้โรงไอ้หม่ำนั่งหน้า
2: ผู้หญิงเยอะด้วยช่วงนั้น
1: แล้วผู้หญิงเยอะแล้วหน้าไอ้หน้า
3: ก็ได้นะได้นะพูดเรื่องผู้หญิงอะไรไม่เหมือนมึงไอ้เหี้ยเอ๋ยครับว่าเชียงรายก
1: ็ไปเดี๋ยวเชียงรายนี่กูจะเล่า
3: เลยกูเนี่ยพูดได้หมดเลยโดนล่อตรงล่อตูดมีเนี่ยบ้านนี้มีอีกบ้านนึงมีอะไรเงี้ยยังไม่เลิกอะไรก็ว่าไปกูพูดได้หมดพอเชียงมาแล้วปั๊บลายยังไม่ทันพูดเลยเชียง
1: นี่เชียงรายเนี่ยผู้อยู่ในเหตุการณ์หมดเลยแล้วมึงด้วยแล้วก็อีมดโกรธกูทุกวันนี้งอนกูอยู่ทุกวันนี
4: ้พี่พ่อพ่ออย่าหนีพ่ออย่าหนี
1: งอนกูอยู่เรื่อย
3: หน้าไปแล้วหน้าไป
1: แล้วพ่อจะไปจะปากใจเย็นแล้วก็มาถึงบทอากาศบทไอ้ลงออกจากนะพอปลดออกไปเพื่อพอไอ้ลงไปแล้วไอ้ลงมันก็สบายดิไอ้เฮียนี่ก็ดีใจสิเพราะเขาดังแล้วก็ได้ไปเป็นตัวของตัวเองได้สร้างคณะแล้วเงินทองมันได้บริหารเองทั้งหมดแล้วก็กำลังดังงานเข้าเยอะ
2: พี่นุชเขาพาไปรายการตื่นพี่นุชว่ามึงตื่นใช่ไหมตื่นรายการเลยนะ
3: ขบวนการที่เส้น
1: ขบวนการที่เส้น
3: ไม่ให้ตื่นหรอกเขาให้เล่นเป็นควายแล้วกูก็ไม่ไวเลสก็มาใส่แล้วก็ครอบหัวกูก็เล่นไม่เป็น
1: แล้วไปเล่นหน่วยกัน
3: แล้วก็เทป2มาเล่นเป็นกระเทยไง
1: เข้าที
3: เลยเล่นเป็นกระเทยเป็นประกันไง
1: เอาประจำเลย
3: ประกันอ่ะประกันเวลารถชนกันเขาจะโทรเรียกประกันแต่เราก็เป็นประกันแล้วก็เอากล้องมาอันนึงแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็อะไรคะชนกันทำไมไม่เอาไม่พูด
5: คนมันไม่เคยเห็นตอนนั้นในทีวีในทีวีคนมันไม่เคยเห็น
4: ก็เลยเป็นคาแรคเตอร์เป็นภาพจำ
1: พอกลับมาเขามาคุยกันสองคนไอ้มัมกูได้ประจำเลยเนี่ยกูเขาให้กูไปประจำเอาแล้วกูหนักแล้วเขาเนี่ยพอมึงไปประจำแล้วกูแม่งก็ต้องมาคุมทีมมันเหนื่อยก็คอยลงออกไปได้ประมาณ1เดือนลุงก็มานั่งกินข้าวหม่ำก็พยายามมึงอย่าเพิ่งไปใจเย็นเชื่อกูเถอะนะเดี๋ยวใจเย็นพวกหม่ำเอาที่ว่าแยกก็แยกให้หมดกูก็จะไปทำตามเวรตามยถากรรมมึงจะไปทำอะไรกูก็ไปตั้งคณะยองลูกหยี
3: แล้วมันคิดจะออกอ่ะก็ในเมื่อเดี๋ยวเขาเอาใครมาเสริม
2: ยองลูกหยีนี่ตอนมึงตั้งคณะนะออกไป
1: กูมาขอยาว
2: ไอ้ยาว
1: ไอ้หม่ำฟังนะ
0: ฟังอยู่
1: ชื่นชมมันเหลือเกินนะไอ้ยาวนี่กูกระซิบจนดังนะไอ้ยาวไอ้หม่ำพูดยังไงวันนั้นกูมาขอมันอ่ะโอ้ยมึงไม่ต้องเอามันไปหรอกมันบ่มีสมองหนังหรอกมันซอยหยังมึงพูดอะไร
3: เชื่อปั๊มพูดงี้เลยเหรอ
1: มันพูดอย่างนี้เลยก
4: ู
1: บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะค่อยๆสอนเอาของกูเพราะกูเห็นเหลี่ยมมันอยู่เพราะกูเล่นเฉลิมมันสมัคร
3: แต่ว่าตอนนั้นไอ้หม่ำก็ยังตีไอ้ยาวเป็นถึงและ
1: ขี้เปียก
3: เออเป็นเก็บของอยู
1: ่เรียกขี้เปียก
3: เออ
1: แล้วพอมันเล่นไตลงมันวนเล่นกัน2คนไงพอกูเล่นชาเพียนด้านประธานที่เคารพสมัยไตลงมันยังได้อยู่ไอ้ชาวลิตได้กูวันนี้พอไอ้นี่ก็จะมาแถลงข่าวมาสิทธิชัยยุนมาสมัครแล้วกูมาตบพระพยอมไอ้เหมนก็มาเป็นในวินอะไรเงี้ย
2: เฮ้ยเหมือนอุ้ยตบพระพยอมตบไงนะ
1: มันหากินได
2: ้ตบพระพยอมตบไงนะ
1: เขามันทะเลาะกันมากๆพระพยอมก็มา
2: พระพยอมมา
3: ไงล่ะต
6: บยัง
3: ไง
6: จะเรียนพรญาติโยมอาตมาคิดว่ามนุษย์เราไม่รู้จักฉุดคิดก็สอนพวกนักการเมือง
0: ไงผมกำลังออกรายการอะไรนะของเวิร์คพอยต์นี่แหละ
1: อ๋
0: ออยู่นี่เขาคุยกันไปขอกัน
1: เ
0: พราะสุดท้ายก่อนจะไปเนี่ยเขาเรียกเขาไปหานะไป
1: ม
0: ึงไปบอกโรย่า
1: เออ
0: แล้วมันแกนพาซ
1: ่
0: า
1: แล้วมันว่าไงมันถาม
3: แล้วก็ให้ไปไ
1: งแล้วมึงบอกว่าไง
0: มึงน้องมันในถ้ำเชี่ยมมึงติดไปยืนน้ำมันอยู่บ่อยมันขอกูอยู่ได้คนแต่มึงไปแล้วเนี่ยมึงก็ได้เด้รายการมันก็ถึงนี้หน่อยร่วงเด้เพราะว่าน้องมันพอได้ออกโทรทัศน์เด
3: ้ถ้าอยู่กับกูจะได้รายการเพิ่ม
0: รายการ
1: หวังไว้หน่อย
3: พูดเด้ตัดตรงนี้ก่อนทำไมถึงพูดอย่างนั้นทำไมถึงพูดคือไม่อยากให้มันไปหรือ
1: เป็นห่วง
2: เป็นห่วงมันเพราะว่าไอ้หยองมันเพิ่งไปตั้งคณะใหม่ๆ
3: แล้วทำไมต้องเอารายการมาอ้าง
2: คืออยากให้มันอยู
3: ่
2: อยากให้มันอยู่เป็นห่วงมันอยากให้มันอยู่คนเด
1: ีย
2: ว
1: แล้วพูดกับกูว่าไอ้ยาไม่มีสมองมันช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอก
2: ก็พูดให้มึงเพื่อจะเปลี่ยนใจเพิ่งเปลี่ยนใจว่าเออกูไม่เอาไปก็ได้แต่มึงก็ยังยืนยันจะเอาไปแต่กูก็ไม่ได้คัดค้าน
1: กูเห็นช่อง
2: ถ้ามึงจะไปจริงๆก็ไปได้
3: แต่ขัดในเมื่อพูดกับไอ้นี่ไอ้ยาวนี
2: ่พูดคนละแบบ
3: ตัดต้อยแต่ถ้าพูดกับไอ้นี่ไอ้ยาวนี่มึงมีโอกาสไปทำไม
0: แล้วก็ก่อนหน้านั้นอาจารย์ดีมาอีกนะมาขออีกนะไอ้หยอง
1: อาจารย์ดีซื้อแสนนึง
0: ขอซื้อ
3: เลยเหรอ
1: ซื้อจากกูเนี่ยยาวไอ้ยาว
2: มึงเอาไหมล่ะ
1: ถ้าจ่ายกูก็เอาอ่ะ
3: พูดเล่นหรือเปล่าทำไมก่อน
0: พูดยังดี
3: ไม่ใช่การซื้อหรอก
2: ขอ
3: ไม่ใช่การ พูดดอน
1: มาขอซื้อแสนหนึ่งเอาเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาไม่จ่ายจริง
3: เออ
1: ถึงเวลาเดี๋ยวผมให้
2: แต่สุดท้ายกูก็มึงไปก็ไป
1: ไป
3: ก็เลยให้ไป
2: ให้ไปกูให้ไปหมดอ่ะใครไม่อยู่กูเนี่ยกูไม่ให้อยู่กูหรอก
0: เพราะกูเป็นคน18 19คนนะครับมีพี่เต
1: ้
0: มีไอ้ติ๊กมีไอ้โจ้มีไอ้สินมีไอ้กิมมี
2: ่เยอะ
1: คนบ้าเดินเต็มบ้าน
2: อ่ะใครอยู่กูเนี่ย

0: มีชื่อเสียงว่าไ
1: อ
0: ้ออกหมดเลย
1: ก็เลยเอายาเล่นกายาวอยู
2: ่
1: จนเป็นยาวลูกหยี
3: เป็นยาวลูกหยี
1: อ๋อไม่ใช่ยาวจกมก
4: ออกมานี่ดังทุกตัว
3: ดังหมด
4: มีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีกินมีใช้ทุกตัวออกมาจากหัวหน้าเนี่ยพูดจริ ง
3: ใช่แต่กูไม่เกี่ยว
4: เขาเกี่ยวสิคุณเขาเกี่ยวด้วยตาย
0: แล้วไอ้ลงอ่ะออกไปตั้งคณะใครมีใครบ้าง
1: ออกจากอะไรอิสระเดินเพน
0: ไม่ใช่ออกจาก
3: ออกจากมัมไปอ
1: ่
3: ะ
1: อ๋อออกจากไปตั้งคณะก็ไปอ
0: ย่าไปอิสระเดินเพนอย่าไปพูดเอาพูดคนนั้นใหญ
1: ่ๆก็มีก็มีพวกไอ้เหลือ
0: ไอ้เหลือมาจากใคร
1: ไอ้เหลือไอ้เหลือเนี่ยมันตกงานอยู่
3: มันตกงาน
1: มันออกจาก
3: ไอ้เหลือนี่เขาอยู่กับเพชรโพทองเขาชื่อแหม่มแจ็คแม็กเพราะเมื่อก่อนหน้ามันเหมือนมึง
5: ก็เลยตั้งช
3: ื่อเขาตั้งชื่อแหม่มแจ็คแม็กไอ้เหลือเนี่ยทำไมกูจะทำกูทำได้หมดแหละ
1: ตลกเล็กแล้วมันมาอยู่พวกกับพี่เต๋อชื่อดักแด
3: ้แล้วมาแถวแถวซาพระไอ้แล้วไอ้สองชนชื่นอยู่ขยับเหงือกไอ้ฝากผมไปยู่คณะนั่นกันเนี่ยไปถามมาดูเนี่ยเราก็จะบอกว่ามึงไม่ต้องไปให้กูฝากหรอกถึงกูฝากไปมึงเล่นไม่ดีเขาก็ไม่เอา มึงเล่นให้ดีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็มีคนมาเอาเพราะหลังก็ไปสมัครชวนชื่นใช่ไหม
4: แล้วก็ช่วงที่ผมออกจากไม่อยู่กับพี่หยองแล้วเนี่ยแล้วก็มีจุดไคลแม็กซ์อีกจุดหนึ่งนะที่ผมที่จำไม่ลืมเลยนะ อยู่ที่เจ้าพระยาสามเนี่ยผมเอาเด็กเอานักร้องนี่ขึ้นไปเต้นด้วยนักร้องคนนั้นเนี่ยสวยงดงามมากหุ่นสวยแบบ
5: งดงาม
4: แต่ที่พอไปเต้นเสร็จปุ๊บพอลงมาแล้ววันหลังมาเนี่ยประมาณสักที2ที3มีคนโทรแพ็คลิงก์เข้ามาสักวันโทรศัพท์ไม่มีนะ
3: มีแพ็คลิงก
4: ์โทรมาเตือนบอกว่าเจ้านี่ละโทษฮะบ่อยเงาเดี๋ยวมึงเอานักร้องเดี๋ยวมึงฟังกูเด้อหันเด้อมึงเอานักร้องกูไปเต้นไปมองมาขึ้นดินั่งๆๆแหวนเพชรเขาหายมูลค่าโอ้สดใสว่าในหลามึงเพิ่งจังได๋เป็นไหนก็ว่าหาเขาบอก
3: มึงได้เอามั้ยมึงได้ทํามั้ย
1: อันนี้ถามจากใจจริงๆเลยเหรอ
3: มึงถ้าทําก็แ
1: ก้แล้วว่าไง
3: ขายได้
4: ยองก็เลยโทรหาหน้าหม่ําบอกว่าม
3: ัน ก
4: ด
3: เ
4: งาม
0: ัน
4: ขโมยแ
0: หวน
4: เ
0: ขาบอกเราแค่นี้เดี๋ยวเอาที่กูเคลียร์ให้มึงหนึ่งกี่เรื่องเอา
3: เรื่อง
0: เรื่องแหวนก่อน
4: เอาเรื่องเพชรก่อน
1: เอาเรื่องเพชรก่อนที่อยากรู้ว่า
0: เพชรแหวน
1: ไอ้นี่โทรไปไอ้นี่โทรไปหามึงว่าผมไม่ได้ขโมยนะ
4: ผมไม่ได้ขโมยนะเรียกผมไปถามเลยเนี่ยต่อหน้านายนายคนนั้นเราก็เอ่ยชื่อได้เนาะ
3: ไม่ต้องเอ่ยหรอก
4: วันนี้มึงบอกพ่อมจริงกับกูเลยหัวหน้าครับถ้าผมพูดความจริงเนี่ยคนอื่นไม่เชื่อผมนะแต่ว่าผมมั่นใจว่าพี่เชื่อผม
1: พี่คือหมายถึงนาย
4: คำเดียวเท่านั้นเรียกเจ้านายมาเคลียร์มาอะไรเรียกเด็กคนนั้นนักร้องคนนั้นอ่ะมาเคลียร์ตรงหน้าเลยคือจบกันก็คือ
1: สรุป
4: ก็คือแหวนเนี่ยเป็นนายคนเนี้ยซื้อให้เด็กเขา
3: เป็นเด็กนายเป็นเด็กนายเลี้ยง
1: เด็กนายเลี้ยงซื้อแหวนเพชรให้แล้วแหวนมันหายได้ไง
3: หายก็ไปอาจจะไปทำหายที่ไหนก็ได้แต
1: ่นักร้องคนนี้อาจจะไปขาย
3: เมา
5: ใช่แต่ข้าจะไปขายเลย
1: แต่ยาไม่ได้เอานะ
3: ยาไม่ได้เอาหรอก
1: อาจจะดีแล้วมันไม่ได้มีแค่4มันไม่มีแค่3ตัวนะตั้งคณะครั้งแรกเนี่ยเป็นไอชาติก่อนนะ
3: ชาติจงมก
1: ชาติจงมก
3: ชาติน้องชาติน้องเขยน้องเขย
1: มาเขยแล้วใครชาติเล่นแบบว่าโดนด่าทุกวันโดนด่าทุกวันเปลี่ยนเอาเมียเล่นแทน
3: จนประสาทเสีย
1: จนไอชาติประสาทเสียด่าทุกวันด่าไอชาติจนแบบไอชาติแบบว่าโอ้โหแต่ชาติแม่งเป็นดีอย่างเดียวแม่งไม่มีเถียงครับครับพี่ครับพี
0: ่มันเล่นไอชาติมันเล่นเหมือนไอ้นุ่งน้ำทุ่มทุ่ง
5: เอาไปเรื่อยเหรอ
0: พอก็พูดเรื่องเป็ดมันก็เป็น
3: มันไม่จบ
0: เขาพูดเรื่องเป็ดกันอยู่เนี่ยมึงน่าจะพูดไก่มันใกล้เคียงกันหน่
5: อ
0: ยพอพูดเรื่องเป็ดมันพูดเรื่องทะเลพอเราพูดเรื่องอวกาศมันก็เป็นมันก็พูดเรื่องช้า
1: ก็เลย
3: มันไม่
1: เลยสุดท้าย
3: มันไม่ค่อยอยู่ในเรื่องเดียวกัน
1: เอาพี่แววขึ้นเอาพี่ชาติลงแต่ว่าก็ยังอยู่นะยังอยู่ในคณะนะ
0: เล่นเป็นครั้งคราว
1: ครั้งคราวอย่างมี4ตัวก่อนอันดับแรกอ่ะตอนแรกๆเลย
5: อ๋อแล้วก็ขยับขยายค่อยๆเข้ามาน
3: ี่แหละพอชุดนี้แล้วก็ถึงจะมาเป็นโหน่งเป็นเท่งไง
0: ทีหลัง
3: เท่งมันสมัครไม่เอานะ
0: ไม่
3: ไม่เอานะครับเชื่อไหมกูจำได้
5: ไม่แล้วลุงเท่งมาจากอะไรก่อนที่จะมา
0: คณะ
5: ม
0: ังกรอิสระนี่แหละ
1: เพื่อนอิสระ
3: พวกเพื่อนอิสระอะไรนี่แหละเอาเพลงไว้มึงเสือกูเฮ้ยกูเอามันบอกว่าหูเรียงเติมอย่างกูพูดมันบอกว่าชัด
1: ตอนนั้นยังไม่ออกนะ
3: ยังไม่ออกไอ้เท่งมาสมัครกูยังไม่ออกแต่กูอยากให้ไอ้หมามาเอาไอ้เท่งไว้เพราะไอ้เท่งกับจังหวะ
0: ไม่มึงก็จะกัดจะออกไปแล้วไง
3: จัด
0: เอาไอ้มาแทน
5: จะมาแทน
3: ก็เลยบอกเอาไอ้ไว้เถอะไอ้เท่งในช่วยได
4: ้ที่มาขึ้นครั้งแรกชมบุรีพาซ่านะผมจำได้
3: นั่นแหละเอาเท่งมาแล้วอย่างนงอย่างนั่นอยู่กับเป็ดไม่รู้มาตอนไหนมายังไงกันก็ไม่รู
0: ้มันทะเลาะกันมันจะอยู่กับพี่หนูไอ้ไอ้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพี่เป็ดก็ไม่ได้ไง
3: แต่จำไอ้นงเนี่ยไปนั่งกินข้าวต้มอยู่ตรงนั่นกับกูไม่ก็อย่างว่านะคนมันมีความอัดอั้นในใจตอนก่อนที่จะไปหายหม่ำยิงไม่ของการตลกเข้าใจว่า
1: คนรู้
3: อัดอั้นอะไรก็ไม่รู้อะ
0: ไรว่ากินข้าวดีกว่า
5: ไม่เอ็มมีคำถามเอ็มอยากรู
3: ้
5: ลุงลง

0: คลุกคลีกับการเป็นแบบการสวมบทบาทเป็นแบบสาวๆหน่อยพอเราทำอย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆเข้าเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่าเอ๊ะหรือว่ากูเป็นวะ
1: ไม่มีทางมันไม่มีทางเป็น
2: ไม่มี
0: จริงเหรอ
1: ไม่มีทางเป็น
0: ไม่เคยสงสัยในตัวเองเลย
1: เกิดมาแล้วไม่เป็นไม่เป็น
2: ไม่เป็นก็คือไม่เป็น
1: ไม่เป็น LGBTQก็จะไม่เป็น
2: อันนี้แกล้ง
1: ไม่ใช่ว่าอยู่ๆปั๊บเนี่ยเป็นแมนเป็นอะไรหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมาเป็นสาวประเภท2มาเป็นทอมเป็นอะไรมันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนกับยีนของเรามันไม่ใช่อ่ะ
0: มันต้องเป็นตั้งแต่แรกเลย
1: ต
0: ั
1: ้งแต่แรก
2: แล้วอันเนี้ยเป็นวิธีหาแดกแล้วเป็นกับตักเป็นกับดักผู้หญิงอย่างดีเลย
3: เขาเป็นคนมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
3: ตอนที่เขา
2: อยู่กับผู้หญิงอยู่กับเธอเยอะ
3: สมัยก่อนเนี่ยเขาหล่อมากนะผมยาวแล้วก็คือหล่อน่ะสาวๆนี
2: ่ตอนไหน
3: ตอนที่เขาอยู่ในวงนี่แหละตอนที่เขาอยู่ JSL ตอนที่เขามีรายการเยอะๆ
1: กูหล่อกว่าพวกมึงอันนี้ดีกว่าก
2: ูเห็นเขียนคิ้วทุกวันแล้วก็เขียน
1: คือแต่งหน้า
2: แต่งหน้า
1: ขึ้นเป็นผู้ชายแต่งตัวธรรมดาเนี่ยก็แต่ง
2: แต่ง
1: ก็แต่งทำคิ้วแล้วก็มีลิปมันแล้วก็มีปัดๆหน่อย
2: แต่ทีนี้แบบ
1: ถ้าแต่งหญิงก็จะแต่งหนักเลยจะแต่งหนักเลย
2: แล้วก็เป็น
1: แต่ไม่ใช่อยู่ๆหน้าอย่างนี้ต้องขึ้นเวทีไม่เอา
0: ไม่ได
1: ้ต้องสะอาดหน่อยดีหน่อย
0: แต่ลุงลงนี่น่าจะใกล้ชิดกับผู้หญิงเยอะด้วยความที่เขาคาแรคเตอร์แบบอย่าง
4: น
0: ี้ด้วย
2: อยู่กับผู้หญิงอยู่กับกระเทยเยอะแล้วก็หลอกผู้หญิงเยอะแล้วหน้า
0: เข้าถึงง่าย
2: หน้าทั้งหมดหน้าทั้งหมดที่เขียนมุกเนี่ยสมมติธนบุรีคาเฟ่นะมันก็จะเขียนเบอร์โทรต่อไว้แล้วมันก็จะติ๊กกอไก่อะไรของมันแล้วแต่มันจะรู้มันคนเดียวแล้วมีมันเป็นทุกหน้ามีทุกคาเฟ่บางทีนั่งกินข้าวต้มอยู่กับพี่นั่งกับลุงนะนั่งกินผู้หญิงคนละคนนี่คนอีกแก้วมามึงเลือกใครมึงเลือกใครมายืนอยู่ขอบโต๊ะอ่ะ
1: ยืนหายใจแบบ
2: มึงเลือกแล้วเขาสุดยอดมากไอ้แก้ว
4: เคยเจอกันไอ้กุ้งไหม
2: เขาไม่รู้ไม่รู้เขาเคลียร์กันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอยู
4: ่ไม่เขาต้องเคยประจำหน้ากันไหม
2: เคยอาจจะเคยละเรื่องของเขาไม่เกี่ยวแต่อีนี่สามารถมันสงสัยว่าโรงนอนโรงแรมเนี่ยมันสามารถเมาแท็กซี่เนี่ยไปเปิดเบิ้งไอ้ตามม่านรูด
1: เปิดตามม่านรูดแล้วเจอ
2: แล้วเจอด้วยนะ
0: โอ้โห
2: แล้วมันดูมันเซนแรงไหมล่ะแล้วเปิดตามม่าน
1: สมัยก่อนมันไม่มีนะแบบว่าตำแหน่งโทรศัพท์หรือว่า GPS อะไรมันไม่มีนะหนูมันไม่มีเลยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะล่องสนนจรัญสนิทวงแล้วเปิดทุกม่านแล้วเจอรถกูมันทำได้ยังไง
2: มันทำได้ยังไงไปพ่อก่อนนะมึงคิดเบิ้งดูเอา
4: คนมีเซนพวกมีเมียน้อยจะมีเดือบไปมันแววตามันจะบอกแล้วก็การกระทำมันจะบอกนะมันก็มันเป็นเวลาช่วงหนึ่งของพวกเรานี่แหละมันก็เป็นกันทุกคนนี่แหละ
1: ผู้ชายไม่มีหรอกบอกว่าร้อยในหนึ่งหรือร้อยในจุดศูนย์ที่จะหัวเมียเมียเดียวตั้งแต่อายุ18ไปจนอายุ85จนตายจากกันแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่เคยนอกใจภรรยาคนนี้จนถึงอายุ85ผมว่าไม่มีว่ะ
2: มันไม่มีหรอก
0: มันมีอาจจะมีก็ได้แต่ส่วนน้อยหรือเปล่า
1: อาจจะเป็นส่วนน้อยก็นึงไง0. จุดอะไรเงี้ย 5%
4: ปักว่าเราไปทำกับข้าวกันด
0: ีกว่าไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วถ้าในมุมกลับกันน่ะแล้วถ้าเมียนอกใจเราอ
1: ่
0: ะ
1: เอาเมียนอกใจไม่ได้สิไม่เอาเลย
2: ปู่ย่า
1: ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้
1: หนูผู้หญิงไม่ได้เลยนะถ้าสำหรับผู้ชายถ้าผู้ชายยังอีลุ่ยฉุยแฉะไม่ได้เข้าข้างผู้ชายไม่ได้เข้าข้างผู้ชายแต่ถ้าเกิดสมมติเมียที่รักอยู่ในการอยู่ๆพ้องไปเจอแบบกำลังสอยกันอยู่เนี้ยจบเลยนะจบถึงขนาดแบบแยกทาง
4: แล้วก็สอยในวัดด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ
2: ถ้าสอยในวัด
1: ไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันผู้หญิงมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ความคิดของผู้ชายเป็นงี้แต่ความคิดของผู้หญิงอาจจะอีกแบบหนึ่งก็ได้นะ
0: แล้วลุงยาวอ่ะลุงยาวคิดยังไง
3: ไปเห็นกับตา
1: เออ
0: ว่าเมียนอกใจ
1: โย่โย่อ่ะ
3: มันยังคำนวณไม่ออกว่าเราจะคิดยังไงอ
4: ่
3: ะ
4: ไอ้เสื้อแดงเสื้อแดงคนนั้นเป็นใครเลย
3: ทำไมมาจิตเมียผมเสียงร้องกระจายน้องนางของปวดระบมทำไมเรามาสีเมียผม
4: ลองไปก็เท่านั้นแหละมันลิขสิทธิ์ในบรรดาตลกเนี่ยพ่อก็ถือว่าหยองเป็นคนที่มีเมียเยอะที่สุดนะ
0: แต่เขาเป็นคนพูดเองนะว่าลุงลงหน้าตาดี
2: เขาหล่อเขาดีแต่ว่าคนนี้เขาไม่รับผิดชอบเขา
1: อะไร
2: อย่างที่พี่อย่างที่
1: จนลูกโตจนเขาไม่ทำมาหากินมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงบัดนี้มันยังไม่เคยทำมาหากิน
2: นอกจากนั้นนอกจากคนอื่นนั้น
1: มันไม่ได้
2: มันมีดูแลกันอยู่สองคน
1: มันไม่ได้มี
2: อย่างเราเนี่ยเรารับ
1: ไปกินข้าวไปตักข้าว
2: เอาง่ายๆอย่างนี้นะรายการ

0: ินได้ยังเนี่ย
1: กินเลยกินเลยต้มยำไก่บ้าน
2: ลุงลงบอกว่าลุงลงไม่ไหวจะเป็นลมแล้วอ่ะ
3: ตื่นตั้งแต่8โมงแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยกินกาแฟแก้วเดียวแล้วมาเนี่ยอัดเที่ยงเที่ยงแล้วก็มาบ่ายโมงก็เริ่มเที่ยงถ่ายเธออะไรอะไรเงี้ยเราก็เห็นมันกุ้งกิ้งผัดพูดอะไรตอนเราก็นึกว่าเดี๋ยวถ่ายแม่งเอามาวางอะไรเงี้ยถ่ายชุดแรกเสร็จเรียบร้อยปั๊บแม่งเพิ่งจะเริ่มข้าวยังไม่ได้กดแป๊กกดอะไรเลยกดแบบว่าข้าวเพิ่งจะเอาลงมาเนี่ยลงมาเอาน้ำใส่ซาวอย่างเงี้ย
2: เพิ่งจะซาวน้ำเอง
0: แล้วเนี่ยข้าวเจ้าก็เพิ่ง
3: เนี่ยเพิ่งได้แดกเนี่ยชิบหายมึงเคยหิวมากที่สุดในรอบปีไหมประมาณแบบมีจะมีอยู่ไม่กี่วันหรอกที่หิวหนักๆเลยเยอะนะหิวหนักๆเลยเพราะไม่ได้แดกอะไรมาเนี่ยวันนี้กูหิวหนักๆเลยเน
0: ี่ยไอการที่ปล่อยให้เราหิวเนี่ยมึงรู้ไหมเวลาหิวจัดๆเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงหลั่งออกมาทำให้มึงหน้าเด็กทำให้มึงหน้าตาดีเอาจริงกูปล่อยตัวเองอดบ่อยหน้าตากูถึงดีไงเอาจริงนะมันมีสารออกมาจริง
3: ๆฝ่ามึงจะหน้าเด็กกดในกระเพาะมึงก็จะเป็นโรคกระเพาะก่อน
2: สรุปกระเพาะทะลุ
0: แต่มันนานๆหิวทีปล่อยให้ตัวเองหิวจะจัดทีนึง
2: เมื่อกี้ตอนคุยทอล์กกันอ่ะลุงหยองบอกว่าก่อนนั้นลุงหยองไม่ได้ชื่อลุงหยองนะคะ
3: ชื่ออะไรเล่นตลกข้างในชื่ออะไร
0: นี่แรกอยู่ลูกทุ่งเรียกไอ้ลวน
1: จำลวน
2: ชื่อที่เกิดมาเลยอะค่ะ
3: จำลวนจงกิตนา
0: จงกิตนาแอ๊ะ
4: จำลวนลูกแม่ลวด
0: แม่ชื่อลวดแม่ชื่อบุญรอดแต่ชาวบ้านเรียกยายลวด
2: เพราะอะไรคะ
4: ไม่รู
0: ้เขาเรียกยายลวดแปดหลอด
3: กูเนี่ยชื่อไอ้เหลี่ยมนะ
0: มึงชื่อไอ้เหลี่ยม
3: ชื่อไอ้เหลี่ยมนะ
0: เวลากูไปไหนตรงไหนแม่กูตะโกนลั่นทุ่งบอกเปิ่มชื่อเล่นชื่อไอ้เปิ่มนะ
2: เบิ่มหรือเปิ่ม
0: เปิ่มบอกเปิ่มตะโกนลั่นทุ่งเลยเวลา
1: ไอ้เปิ่มนี่หมายถึงส้นตีนนะ
0: เรื่องแล้ว
1: ที่เปิ่ม
2: จริงเหรอ
1: ที่เปิ่ม
0: ตีน
1: ที
0: ่เปิ่ม
3: ภาษาอีสานแปลว่าส้นตีนไอ้ยาวชื่ออะไร
1: เบิ่ม
3: มาอยู่กับพี่เทพถึงชื่อยาวถูกไหม
2: ทำไมถึงเป็นยาวอ่ะ
1: สูงไงเขาเรียกอาทิตย์เรียกยาวไหมอ๋อ
2: เ
1: จ้าชื่อสูงแล้วเขาเรียกยาวมาพี่เทพชื่อผมชื่อปานนอกผมชื่อหน้ายาวชื่อเบิ่ม
0: พอเริ่มอยู่วงการทีนี้ช่วงนั้นเขาดัดฟงเสยกันไปเมื่อไหร่
1: ก็เลยเป็นยอง
0: เออ
3: ไ
0: ม่ก
3: ี่ไอ้มัมปะเด็กๆชื่ออะไร
1: มัมขี้มัม
3: ฮะ
1: ขี้มัม
3: ขี้มัมคืออะไร
1: ก็คือมัมนี่แหละ
3: อ๋อขี้กินชอบกิน
1: อ
3: ๋อตั้งกับ
0: มัมเนี่ย
3: ตั้งกับเด็กๆเลยวิ่ง
0: กูรู้ไอ้หมามันเกิดมามันตัวเขียว
2: รู้อีก
0: ตัวเขียวตัวเขียวแล้วพุงมันเขียวมันเหมือนแบบเด็กเป็นพุงโลก้นบอกก้นบอ
3: ดก็แปลว่าตั้งแต่เด็กอะไร
0: มันเหมือนหมั่มหมั่มที่เขาขายตามไอ้ตามตลาดอ่ะมันเขียว
2: หมั่มอะไรเงี้ยฮะ
0: เขาก็เลยเรียกไอ้มัม
3: ถึงบ้าง
0: กูไปคุยกับญา

0: กันมา
1: พ่อครูไอ้หลังพ่อครู
2: เฮ้ยพ่อไปคุยมาจริงลุงหยองไปคุยมาจริง
3: ๆไม่ละพ่อสวัสดีทำไมนะ
2: ยายยายที่เลี้ยง
1: ยายตื้อยายตื้อ
2: ยายคนที่เลี้ยงอ่ะ
1: ยายตื้อ
2: มันโตหน่อยหน่อยขา
4: ทำไมทำไมต้องยายตื้อเลี้ยงแล้วแม่ไม่ม
1: ียายตื้อเป็นยังไงใช่เพราะเขาคิดว่ากูไม่รอดแล้ว
2: มันจะตาย
1: ม
2: ันเป็นพุงรูพุงโรก้นปอดแล้วตัวท้องมันจะเขียว
1: เอธิโอเปีย
2: เหมือนหม่ำท้องมันเหมือนหม่ำ
4: เขาใส่อะไรลงไปครับ
2: ผมเ
3: ช
2: ื่อเล
3: ยผงชูรสผงชูรสไง
4: เหมือนตากแดดด้วยเหมือนตากแดดไปหนึ่งแดด
2: เดียวเดียวเดียว
5: เหมือนจะแข็งนะแต่ว่านุ่มนะครับแล้วมีติดมันแบบเคลือบมันหน่อย
4: ประมาณคอ
2: ตอนเลิกงานนะทุกวันต้องลาบต้องก้อยต้องหาเมนูกันทุกวันอะ
3: มีร้านประจำ
4: มันจะมีร้านประจำอยู่ตรงปั๊มถ้าเรามาจากท่าพักเลี้ยวซ้ายไปวงเวียนใหญ่ร้านจะอยู่ฝั่งขวามือลงคลองจุติกับปั๊มเลิกงานมันก็จะแวะไปเราก็จะนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็จะไปซื้อร้านนั้นซื้อมาแล้วมากินใต้อพาร์ทเมนต
2: ์ใต้ของเตรียม
5: ใกล้กัน
4: ใกล้ๆกันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยแล้วร้านนั้นประจำเลยเนี่ยลงกินลาบดิบลาบที่มันเป็นเลือดแดงๆแต่ไม่ใช่แดงแบบแฉะนะมันสั่งให้เขาทำแบบคุกคึกแล้วมันเป็นออกขมๆน่ากินเป็นเพราะตรงว่าตอนนั้นเนี่ย
2: อร่อยนะ
4: ใช่อร่อยมาก
2: ไอ้หม่ำทำอร่อยมาก
1: แต่ลาบตำบังฮุ้งในผ่านกูยาก
2: แต่สมัยก่อนเรามีเกี๊ยวมีกรามเยอะนะเขาจะมีไอ้นี่ผ้าขี้ริ้วยากของบวชลุงมื้อนี้กูจัดให้มึงเลย
3: แต่พอนานวันไปปุ๊บมันเริ่มเกี๊ยวไม่ค่อยไหวแล้วใช่ป่ะคะ
2: ไม่ได้แล้ว
3: เนี่ยพอมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วนึกถึงวันเก่าๆที่มันผ่านมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ
2: สามกว่า
3: สามสิบห้าป
2: ี
3: มั้ย
1: 27 28 ปี
2: 27
3: ปี 25 ปีมั้ย
1: เพราะมึงอยู่กูตอนกูอายุ30อยู่กันปีเดียวเอง
3: 30 30
1: 29ปี29 30ปี4 30ปีเลย
2: ใช่
4: ประมาณ30อ่ะประมาณ30
2: 20ไปๆจะ30นี่แหละ
4: ที่มาใช่ป่ะน้องมิ้นอายุเท่าไหร
3: ่30
4: นั่นแหละน้องมิ้นยังไม่เกิด
2: น้องมิ้นอยู่ในท้อง
4: ใช่อยู่ในท้อง
2: น้องมิ้นเท่าไหร
3: ่ตอน31แล้ว
2: น้องมิ้นอยู่ในท้อง
4: ครับตอนนั้นจะท้องแล้ว
1: ขึ้นไปเต้น
2: เต้นดอกดูอ่ะเย็นอี
3: โอ้ยโอ้ยนะ
2: มุกมุก
6: คุณนี่เอาไปหมดเลยกระมังคุณนี่กลางมุก
2: มึงอยาก
6: ขอมุกอ่ะผมต้องจดที่กระ
3: สิแล้วแซวเขาแ
2: ซวยาวเหรอครับยอมถูกกันพวกเราเอาเรื่องลุงอย่างเดียวแล้วทุกวันนี้
3: เดี๋ยวแซวหน่อยอ่ะ
2: เฮ้ย
3: เขาถ่ายอยู่เขาถ่ายอย
1: ู่เรื่องของมันเดี๋ยวลามาถึงกูคุย
3: ช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันมันสนุก
2: สนุกมาก
3: สนุกขนาดไหนคะ
2: มันแบบมันบอกไม่ถูกลุงเนี่ยขับรถนัดแฟนมาบ้านต้องขับตามทางลัดมันสามารถไอหยองมึงออกมาเดี๋ยวนี้กูอยู่ไหวมากกูเจอเด็กมึง
3: ออกเลย
2: มันสามารถสั่งให้เราโอหกแฟนออกไปหาพวกมันได้แล้วก็วางแผนเป็นตับเป็นเถาแล้วก็หา
4: เนี่ยนั่งกินกันอยู่เนี่ยขอโทษนะสมัยก่อนมันเล่นกันได้ถึงขนาดเล่นกันได้ถึงขนาดเอาเท้าเนี่ยตบหัวเนี่ยนี่พ่อเคยโดนลุงตบเอาเท้าตบหัวนะแล้วมันก็ตบพ่อเหมือนกันนะ
2: เอาตีนเหยียบหัว
4: เอาตีนเอาตีนถีบหัว
3: มันเป็นยังไงอ่ะภาพมันเป็นยังไงทำให้ดู
4: มันไม่ใช่คือ
2: ไ
4: ม
2: ่ต้องมั้ง
4: ว่าสมัยก่อนมันเล่นกันอย่างนี้เลยนะเล่นกันแบบนี้ซึ่งสมัยก่อนมันเล่นได
1: ้กูต้องบอกว่าเมื่อก่อนวิดีโอมันไม่มีเซ็นเซอร์
4: มันไม่มีอะไรไง
3: คำหยาบก็มาเต็มเลย
4: มาเต็มเลยคำทะลึ่งคำหยาบไม่มีจุภาพเลยแล้วต้องสมัยก่อนเนี่ยอัมหมายถึง
3: บูลลี่
4: บูลลี่เนี่ยบูลลี่เนี่ยเล่นกันเละมากเล่นกันหนักมากซึ่งปัจจุบันไม่ได้แล้ว
1: ออกเสียงถูกภาษาอังกฤษเนี่ยบูลลี่บลู
4: คืออะไร
1: บูออกเสียงว่าที่ถูก
4: มาสอนกูในนี้เพื่ออะไร
1: ไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อมึงไปพูดที่อื่น
2: พูดไม่เดี๋ยว
1: ไอ้จะอายเขา
2: เป็นตัว
4: กระทืบแม่งกลางลูกมาเลยเดี๋ยว
3: ให้นายยาวสอน
4: กระทืบต่อหน้าลูกมาเลยเดี๋ยวก่อน
2: ยาวยาววางไหนบูลลี่ออกเสียงยังไง
1: บลูแปลน้ำเงินไหมอ่ะบูก็คือ B L U
2: บูนี่
3: ไม่ใช่เราคุยกันถึงเรื่องบูลลี่นะ
5: บูลลี่เหรอ
4: บูลลี่อ่ะ
5: เรื่องนี้บูลลี่ต้องดับเบิ้ลเอล
1: แฟนไทยคือกันได้กันแ
4: หนสมัยก่อนไม่มีคำนี้
3: ใช่เดี๋ยวนี้เซนซิทีฟมากเลยเน
4: า
3: ะ
4: เล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วตลกต้องเปลี่ยน
2: เมื่อก่อนเรา
4: อัมไม่ได
2: ้บูลลี่ด้อยค่าคล้ายกันใส่ไปใส่ความเลวร้ายของไอ้มันไปของไอ้นี่ไปนี่โน้มไปต่างคนก็ต่างงัดมาใส่กันแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลย
3: ตลกตรงนี้แหละ
2: สรุปต่างคนรู้กันสมัยก่อนนะมันมีอยู่มุกนึงโอ้ยลงดังนิดดังหน่อยแอ๊กไอ้ควายมึงดูไอ้หม่ำนี่

0: ื่อนกูนี่เป็นไงเขานี่ดังมาก่อนมึงเอกควายนี่กูเดียบหัวแบบนี้ยังได้เลยเล่น
1: ทำได
0: ้จนลงมาเขาบอกอุ้ยไม่โกรธนั่นเหรอพี่นอกก็ไม่รู้จะอธิบายกับคนดูยังไงเนาะ
1: โอ้ยเขาเป็นคนข้างในแล้วไหมคะเสียงเข้ามาในนี้ค่ะไม่ใช่อะไรนะแค่ตรงนี้ก็เสียงดังแล้วอ่ะ
0: ใช
1: ่แค่ลุงลงกับลุงหยองเนี่ยก็เสียงดังแล้วแต่นายยาวเขากลับบ้านไปแล้วนะ
2: จะกลับไปแล้วกลับไปแล้ว
1: ตั้งใจกินมาก
2: ไอ้ลงเนี่ยกินไปแล้วเป็นสันเลยนะไอ้ยาวกินไปแล้วเป็นสันเลย
1: กูหิวเขาไง
2: เขาบอกแล้วตั้งแต่ตื่นมายังไม่กินอะไรเลยอันนี้น้ำอันนี้อร่อยกว่าเนี่ยแตกโซกเลยไอ้สัตว์เอาเนี่ยเอาไป
3: ขอข้าวเพิ่มหน่อยนะคะ
2: โอ้ยไอ้เยี่ยยินดีมาขนาดนั้นไม่ต้องพูดแล้ว
1: รสชาติมันเหมือนวันเก่าๆป่ะคะ
4: อร่อยไม่ได้วันเก่าต้องมีลาบมันต้องมีส้มตำ
0: ส้มตำนี่ตำแล้วเขาไอ้กระเทียมสดนะเวลาหม่ำตำเขาจะมีกระเทียม
4: ลาบอะไรแล้วแต่ถ้าร้านน่ะเจ้าของร้านจะถอยเลยและไอ้นี่จะเข้าไปไอ้นี่จะเข้าไปเลยร้านนั้นก็จะร้านที่ร้านประจำก็จะเหมือนกันเขาจะรู้อัตโนมัติเลย
2: ก็ถือว่าเหมาเลย
3: ไป
2: ซ
3: อยเอง
4: ไ
3: ปซอยเองไปหั่นเอง
0: ทำเอง
3: เจ้าของร้านเขารู้เลยเขา
4: เตรียม
3: เครื่องในไว้ให้แล้วก
0: ็มันมีเหตุการณ์นึงนะที่ไอ้หม่ำไปทำร้านอยู่ตรงเคอาร์เนาะก่อนถึงเคอาร์มีร้านลาบไงไอ้หม่ำเขาก็ไปยืนทำลาบทำนู่นเจ้าของร้านเขาไม่รู้เรื่องนะเขาไม่รู้หม่ำตรงโมกคือใครเขาไม่รู้นะแต่แท็กซี่เขาจอดดูไอ้หม่ำเต็มเลยวันนี้หนึ่งผ่านไปวันที่ร้อยหม่ำก็ไปทำอีกไปเลิกแกอาก็นั่งทำเตรียมจะมากินกันแจ็คที่เขามาจอดดูไอ้หม่ำเต็มหมดเลยเจ้าของร้านพูดไงวะเจ้าเป็นผู้ใดนี
1: ่ถึงได้มาวุ่นวายกับร้านฉันนี้เหรอ
0: เจ้ามันไม่ใช่
2: คนมาลุมดู
0: เจ้าเป็นผู้ใดเป็นอย่างเขามารุ่ง
1: มาร ุ่
0: ง
1: เบิ้ง
0: มารุ่งเบิ้งเจ้าพวกแท็กซี่เขาบอกโอ้ยเจ้าพูดจากหม่ำโจงโมกบ่เจ้าไปอยู่ไหนมาไม่รู้สองคนมาจากไหนสองคนผัวเมียที่มาขายลาบไม่รู้จากหม่ำโจงโมกเฮ้ยอย่างนี้มันมีเรื่องหรอวะ
2: คนอีสานเนอะ
1: ด้วย
2: นะ
1: แม่เขาทำงานอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ได้ดู
2: ไม่ได้ดู
1: วีดีโอ
2: เขาไม่ได้
0: เขาทำมาหากินมากเกินไป
2: มากกว่าใช่ไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูอะไรเขาก็อาจจะไม่รู้เยอะอันนี้เยอะ
0: ก็มีเหมือนกัน
4: แต่คนเรียกลุงเป็นหม่ำทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เหรอ
1: คือห้าบอก
0: ไม่แต่ลุงโมกโยกับโยกไป
4: หม่ำอยู่เนี้ยเจอทั้งชีวิตอ่ะเราก็พูดกับเขาดีๆอ่ะหม่ำพ่อมึงเหร
1: อ
2: พูดดีๆใช่ไหมอัน
1: นี้พูดดีๆแล้ว
4: พูดเล่น
1: ไม่แล้วทำไมลุงลงถึงเลือกใช้นามสกุลมกจกทำไมไม่จกมก
2: มันเป็นการเล่นกันบนมือถือ
0: หยอกกัน
2: หยอกกันกูไม่ใช้นามกูมึงก็ได้กูใช้จกกูใช้มกจกก็ได้เดี๋ยวกูดังกูใช้มกจกพูดเล่น
0: เล่นกัน
1: เอาไปเอามาก็เลยกลายเป็นจริงเลย
4: คือเป็นคนไม่ชอบชื่อแฝงชื่อเล่นจัตุรงก็ชื่อจริงจัตุรงก็เล่นตลกก็จัตุรงอะไรเงี้ย
0: มาอยู่ใหม่
4: ไม่มีใครเขาทำ
0: เน่มาอยู่ใหม่เขาตั้งชื่อให้ลุง
1: ชื่ออะไรคะ
0: สยองหยีกูบอกกูไม่เอากูไม่เอาคือกูหนีบมากสยองหยี
2: เป็นมื้อที่อร่อยมากเนี่ยเพราะอะไรเปล่าหิวมาก
0: อร่อยที่สุด
2: แต่มันเยอะตอนเป็นคอหมูเอ้ยมีร้านล่างอีกร้านนึงนะที่อยู่ซอยท่าพระมาขายใหม่อันนี้ก็ไม่รู้จักกูเหมือนกันแต่วันนั้นกูโมโหมากไอ้กูว่าใส่ดีเยอะๆนะใส่พริกเยอะๆนะดีนี่ใส่แสงเยอะนะกูถ้าขายนี่ผมขาดทุนนะกูก็โมโหไม่ได้โอดหน้าบุตรรวยหรอก
4: เขาเพิ่มตังค์มาซื้อ
2: แต่กูไม่รู้กูไม่โอดเลย
0: เขาไม่รู
2: ้ไงไม่รู้ว่ากูเป็นใครด้วย
0: ผม
2: เมียด้วยเขาโมโหไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเขาหรอก
0: เขาไม่ได้หรอก
2: งั้นใส่ดีมันเหมือนแล้วก็ใส่ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขาดทุนใส่พริกมันก็ได้ใส่นี้ก็ไม่ได้มันใส่ได้เท่านี้ก็เลยไม่ได้โอดหน้าบุตรรวยนะไม่ได้โอดเลยแต่ว่าไอ้น้องวันหนึ่งมึงขายได้เท่าไหร่ขายได้ 3,000 กว่าบาทถ้างั้น 3,000 กว่าบาทนี่กูเหมาเลยกูเหมาเลย
1: ขอทำแบบถูกปากตัวเอง
2: ไม่ถูกปากกูทำหั่นแบบนี้หั่นแบบนี้นะแล้วก็กินได้แค่2จานนั่นแหละที่เหลือก็เก็บไว้ขาย
0: มาเลย
2: มึงก็เก็บไว้ขายนะแค่นั้นเอง
0: กูมันคงคิดมากที่มา
4: เฮ้ยแล้วมันมารู้ทีหลัง
2: มันรู้ทีหลังรู้ทีหลังเพราะกูมากินบ่อยทีนี้มีคนมานั่งกินเขาก็มาทักกูไงก็อารมณ์เดียวกันที่บอกว่าคนที่เป็นใคร
0: มึงไม่รู้จักเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่
1: แต่มีนะ
2: เฮ้ย
1: ม
2: ี
1: นะคนที่ไม่รู้จักจริง
2: คนเขาไม่ดูละครดูหนังดูอะไรมีนะว่าเขาไม่ได้นะกูยังไม่รู้จักเมียกูเลยพักหลังเนี่ยไม่ได้ยิน
1: พ่อลุงศักดิ์ชงอ่ะลุงศักดิ์ป้าปั้น
2: แดกอิ่มแล้ว
1: ทำไมกองนี้เป็นแบบนี้อ่ะ
4: อันนี้ก็บางกองอะไรก็ได้
2: เขาก็ไม่รู้
0: ได้หม

0: วางกระนากล้องอะไรเลย
1: เ
2: ราทำไม่เหมือนใครไง
3: อิ่มเลยนะ
1: อิ่มสิมันกินไม่หิว
4: ใช่พอเราหิวปุ๊บเราก็จะกินแบบอย่างเงี้ยค่ะ
1: กินโมโหหิวไง
3: กินด้วยโมโหหิว
1: แล้วเคยโมโหหิวกินไม่อร่อยไม่มีไหม
2: มี
1: กูเนี่ยโดนบ่อยเลย
3: ทำไม
1: โมโหหิวกินไม่อร่อยคือกินได้สองคำ
3: เต็ง
1: เต็งเลย
4: โอ้ยนะ
2: ไอ้รถมึงมานี่มามาหลัง
4: นี่หนีได้ออกกองด้วย
2: เขาถ่ายรายการอยู
3: ่รับภาระ
2: เพ่งบางเพ่งบางเพื่ออะไรเพ่งบางเพ่งบางเพื่ออะไร
4: เพ่งบางอุ้ย
2: ไปเงียบ
4: นี
3: ่
4: น
3: ี่ข้ามโชว์ข้ามด้วย
4: โอ้ย
3: ขึ้นเลยขึ้นเลย
5: พอได้เล่าเข้าไปก็จะเป็นอีกแบบ
6: โชว์เอง
3: โชว์ใหญ่จัดกล้ามเขาโชว์ขาตะแตนในเวร
0: ก่อนเข้าก่อนเข้ารออาหารน่ะพอถ่ายแต่ช่วงแรกก่อนรออาหารป่ะอันนี้เอาลีมาหน่อยเว้ยสักปึ๊บนึงเนี่ยจะได้กินลาบมันอร่อยกดไปครึ่งขวด
4: ถึงได้บอกไงว่าอยากจะกินลาบก็กินเลยอยากจะกินเหล้าก็กินเลยไม่ต้องหาเหตุผล
0: เพราะอะไรวะแก้วเดียวพอเดี๋ยวกินลาบมันอร่อย
4: แล้วตอนนี้อะคะ
0: กดไปครึ่งขวดไง
1: ป้ากูว่าลาดีกว่าลาคนดูไม่ใช่ลาคนดูแล้วจะได้กินไง
4: เขายังไม่เสร็จมีเรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่าอีกนะ
1: ติดตามได้ติดตามติด
4: พ่อก็หลายขวดเหมือนก
1: ัน สี่ขวดแล้วเนี่ย
4: ถ้าเกิดว่าตอนนี้ทุกคนไม่เป็นห่วงอะไรแล้วป่ะเพราะว่าลูกโตกันหมดแล้ว
1: มันได้เจอกันนานด้วย
0: เอ้าสามคนนี้ไม่เจอกันมาเป็นสิบปีอ่ะที่อยู่พร้อมกันเนี่ย
4: จริงเหร
0: อเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
6: สิบกว่าสิบ
2: แบบประมาณแบบเนี้ยไม่มี
0: ลุงเจอพ่อก็ผ่านแล้วก็เจอ
2: ตาย
0: เจออะไรกันอันนี้เจอไอ้หยองก็ถ่ายเจออะไรกันแต่พร้อมกันน่ะพร้อมกัน
2: แบบนี
1: ้แต่ว่าย
0: าวมี4คนยังไม่มีเลย
1: แต่พ่อจอยไอ้ลุงอ่ะไอ้ลุงกับพ่อจะเหมือนกันอามันอะไรก็แล้วแต่ไอ้ไม่หยองอย่าแทงใจดำมัน
2: เจอกันปุ๊บกันนินทากู
0: ไม่นินทากูพูดเรื่องมึงขายหม่ำเรื่องเดียวคือเรื่องขึ้นใจเรื่องอื่นผมไม่พูด
2: นินทากันแล้วถามกูเห็นหลายรายการไอ้สัตว์
0: ไอ้มัมยอมเป็นไงบ้างคิดน้อยใจคิดน้อยใจไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
2: ม่ไ
4: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
0: ม่ไม่ไม
4: ่ไม่ไ
0: ม่ไ
4: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
1: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไม่ไ
0: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
2: ไ
0: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
0: ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
2: ่ตอนนี้กูเจอไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยอยู่กูมาแต่เด็กๆเนาะกูจะคุยเรื่องเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียว
1: มันมารายการมันนั่งเล่าเรื่องดุมจินเนอร
2: ์
1: ไอ้นงเตะมันตีมัน
2: มึงรู้ไหม
1: งานครอบทำเหี้ย
2: มึงจำนี่เลยกูไปอำเภอนาสารมันบ้านนักร้องเก่าเพื่อนพี่ยงสอนชัยไม่เพียนพระวัดบัญชีทองข้างๆสวนเงาะเขาไอ้ช่วงไม่มีงานเขาจะไปพักบ้านหลังนี
0: ้
2: เขาเช่าบ้านอยู่เสร็จปุ๊บไอ้เฮียนุ้ยเด็กเฮียมากเขาขโมยรถ
0: บัส
2: ออกไปซื้อดินเนอร์กันไอ้นู่นเนี่ยกูนอนบ้านไอ้นุ้ยไอ้หลังโรงงานพระมงกุฎแม่มันพ่อมันไม่ใช่แม่หรอกตากับยายเอามาเลี้ยง
7: ดูน้องด้วยนะลูกนี่
2: แหละกูก็ดูแลมันเหมือนน้องครับกูบ้านพระวัดที่ว่าเนี่ยมีแม่น้ำมีคลองน้ำไหลรอบสวนเขาอะไอ้นี่เขาลอยคอลอยคอ
4: ไม่รู้เลย
2: กูเจอลอยคอแบบมีความสุขมากบ่อยหนงไอสัตว์ไปกระทืบแม่งเลยมันไปแอบซินดงซินเนอร์ตรงนู้นแล้วก็ไอหนงเนี่ยไปกระทืบไปถามมันได้เลย
1: แต่มันเล่า
2: แต่มันเล่าแต่มันไม่เล่าถึงกูแต่กู
1: มึงไม่มีความหมายแล้วมันไม่เล่าไม่ควรเล่า
0: ไม่ใช่
1: เก่งแล้ว
0: ไม่ใช่เราเรื่องที่มึงนี่เดี๋ยวกูจะเล่ามึงเนี่ยเหรอแค่นี้เหรอที่เห็นในนุ้ยนุ้ยกูนึกว่าเป็นเรื่องแบบว่า
4: ใหญ่มาก
0: ยิ่งใหญ่มากอ้าวจริงตอนมันเด็กตอนมันเด็กเมื่อกี้เนี้ย
2: ไม่กูกลัวคนอื่นแย่งพูด
0: กูก็นึกว่าเฮ้ยต้องมีเรื่องอะไรแปลกๆที่กูแล้วไม่เคยดีเกี่ยวกับไอ้นุ้ย
1: ไม่มันไปตีน้องมันในน้ำทีนี้กูกำลังบอกว่าเอาถ้ามันตีถ้าเกิดว่ามันจุกมันอะไรมันจะไม่ตายในน้ำหรือวะ
0: อ
1: ันนั้นมันเคยมาคุยตรงนี้แล้วมาไอ้หนงมาไอ้หนงกูเลยคิดว่าเอ้ยถ้ามึงตีมันถ้าเกิดมันจุกมันเดี้ยงลงไปมึงจะทำไงผมไม่รู้ผมก็ยังเด็กผมก็วัยรุ่นเดี๋ยวเทปที่
4: ก็วันนี้แหละหาตัวการเจอแล้วว
1: ่
4: าคนที่ไปฟ้องเนี่ยค
1: ือ
4: คนนี้แหละ
1: มึงไปทำให้พี่น้องเขา ตีกัน
2: ไม่เรานอนบ้านไอ้นุ้ยไอ้หน่องแม่ยายยูนเนี่ยยายยูนตาเลืองเนี่ยร้องดูน้องด้วยนะนู่นนี่นั่นร้อนเนาะ

0: ตลกที่กูไม่กล้าเล่นคนเดียวเลยไม่กล้าอําไม่กล้าแตะไม่กล้าอะไรเลย
1: จริงจุ้งกูรู้กูถึงจริงจุ้ง
0: ใช
1: ่ไอ้เสี้ย
0: อิปคลองเตย
2: ไม่ได
1: ้โอ้ยคลองเตย
0: พี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟไม่ได้
1: คุณกันเหมือนกัน
3: คุณยอมทําไมถึงยอมเขาคะทําไมถึงยอม
0: เราเป็นเด็กเขาเราเป็นเด็กหิ้วกระเป๋าซักรองเท้า
1: เดี๋ยวอันนี้มันอยู่กับพี่กิ๊ฟมาก่อน
3: ใช่ก็เขาบอก
1: เด็กถือสูตรถือรองเท้าถืออะไรมาเหมือนกู
3: ใช่พ่อเคย
1: กูก็จะไม่อําพี่เทพข้างล่างไม่เล่น
0: ไม่กล้าเล่นข้างล่าง
1: ไม่เล่นเลยข้างบนใจ
2: ข้างบนใจเต็มมาก
0: ใช่แต่ของ
2: มึงรองเท้าไปเทียบหน้าพี่เทพมั่งอะไรมั่ง
3: เป็นคนยังไงนะ
0: อันนั้นมันคือการแสดงเราเข้าใจ
2: ไอ้ข้างล่างมันไม่เล่นแต่ข้างบนมันเล่น
0: มันเป็นนักมวยมันก็ต้องต่อยให้เต็มที่แหละไม่งั้นก็ไม่แพ้เข้าใจ
1: ลงพูดถ่วง
0: เออฮะ
1: ลงพูดถ่วง
0: ใช่แต่ของกูเนี่ยของกูด้วยของมึงพูดเยอะได้อีเอ้ยของกูเนี่ยกับพี่กิฟต์เนี่ยกูไม่กล้าทั้งข้างล่างและข้างบนไม่กล้าทั้งนั่งแล้วหมดไม่กล้าเล่นไม่กล้าอําไม่กล้าแย่ไม่กล้าขึ้นเวทีไปกับเขาด้วยแหละ
1: แล้วกูเรียกพูดแบบมึงเนี่ยกูคนหนึ่งกูไม่กล้าเล่นพี่กิฟต์ไม่มีใครจับหัวพี่กิฟต์นะกูจับหัวพี่กิฟต์ได้นะกูชอบรูปหัวพี่กิฟต์แล้วกูก็หอมพวกกูตอนเมานะก่อนจากก่อนที่จะ
2: รักใจมากอะไรนะเล่าให้กูฟังเมื่อคืนไอ้หม่ำกอดกูแล้วก็หอมกู
1: หอมกูจะหอมหัวแล้วกูรูป
2: หอมแล้ว
1: รูปนี่ถ้ากูเมาน
2: ี่นี่เสแสร้ง
1: ใช่กูเป็นคนแบบนั้น
0: แต่กูมันเหมือนกันเป็นเด็ก
1: รุ่นน้องเขามาก่อนมีไม่เยอะหรอกเชื่อกูเถอะเขาปากมึง
2: คือเสียแรงตามไปนั่น
0: แ
2: หละ
0: เอาอันนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวเอาไอ้เล่ามาให้หยองกระดกไป
1: ไม่
3: อัน
1: น
3: ี้ไม่ได้แล้วอ
1: ันนี้ต้องลาเลย
2: ลา
0: อ่ะมา
1: ติดตามได้ที่ไหนของมึง
0: ฮะ
1: มึงติดตามมึงได้ที่ไหน
0: โอ้ทั่วไปไม่ต้องโฆษณางานเยอะ
1: ไม่ใช่ติดตามได้ที่ไหน
3: ไม่เขาไม่ต้องติดตามแล้วงานเขาเยอะแล้ว
0: เออไปครัวลุงลงอย่างเดียวพอละ
1: ที่
0: ครัวลุงลงที่โพธารามจังหวัดราชบุรี
1: อ
0: าหารอร่อยหมูหันอร่อยคือชีปลาอ่อน
2: หมูหันนี่หลวงพ่อคุณปลูกเองหนังเหนียวมาก
0: ใช่บุรีเนี่ยบุรี
1: นั่นไงเขาเรียกบุรีนิสบิสเนส
0: ทำไมต้องสอนก่อนนะทำไมต้องสอนตอนหน้าข้องให้ดูเลย
1: มันจะขายดีมันจะขายดี
3: เดี๋ยวคนก็อยากไปพิสูจน์ไงว่าจริงหรือเปล่า
0: หนังกรอบชูชีปลาอ่อนอร่อย
1: มึงอ่ะปลาเนื้ออ่อนอร่อยมากนะ
3: ใช่พ่อไปกิน
2: เดี๋ยวตามของมึงอีกนะไม่มีอะไรมีก็มีแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวยังอยู่ที่เดิม
4: ช่องไหนพี่
2: ช่องฮาเข้าไป
4: ฮาเข้าไปคร
0: ับ
4: หยอง
0: ลูกเดี๋ยวดู
2: แล้ว
0: พ
2: ิมพ์หยองลูกอีย
0: ังมีอยู่นะ
2: คร
0: ับ
3: แล้วของน้ายาวอะคะ
4: ของน้ายาวก็จะเป็นยาวลูกหยีหรือยาวเพชรบ้านแพงก็จะเข้าไปใน
1: เฟซบุ๊กกับคุณโจคุณโจ
3: เดี๋ยวเอ็มจะให้น้ายาวเนี่ยแหล่จบ
1: แหล่อีสาน
3: แหล่อีสานแล้
2: วบอกว่าวันนี้ใครมาร่วมงานด้วยติดตามได้ช่องไหนมึงแหล
4: ่วัดนี่มัมกาบมัมเฮามือนี่น้องเพสาธุชุนอุปกาลีชนได้ห่วมกินเข้ากันแล้วนะจาตุลงเจ้าของนั้นส่วนอาหารหมูหันอันยิ่งใหญ่
1: ดูใส
4: ขัวลุงลงอยู่ลาดบุรีโพธาเอิ้มนอกแม่ป้าให้ไปเยี่ยมแวกันส่วนผู้ที่สองว่านั้นหัวเน่งๆคือหลวงพ่อที่สึกมาโอ้ยย่องลูกยีเด้อครับให้เจอจำเอาไว
0: ้
4: มาแต่ผู้ยังก่อ
2: พุทธไทยสวรรค
4: ์พุทธไทยสวรรค์คุณนาเนื้อดวงน้องของพี่ย่องลูกยี
2: เป็นเพื่อนกับพี่ช่ว
4: ยเป็นมึงแหล่เองซะประกอบโอ้ย
0: กูจับคำได้แล้วคำมันไม่สัมพันธ์หรอกแต่สำเนียงมันได้ไงสำเนียงมันได
3: ้ฟังแล้วเพล
0: ินฟังแล้วเพลิน
2: กูก็แหล่เนี่ยกูลานางเ
0: อ๋อันนี้ยังไม่จบ
3: เลยอุ้ยโดนม
2: ั้งมันก็แบบแหมไอ้นี่ยิดหอดน้องย่ามเมื่อละค่อยแข่งย่ามเมื่อแรงร่มพัดน้อยเย็นจอยก็แบบนี้แหละ
4: เอาละครับผู้ชมครับวันนี้เป็นงานรายการหม่ำกับหม่ำนะครับ
1: พี่ได้
4: ม
1: ี
4: เชิญบุรพาจารย์นะครับผมมาพบกับคุณยองลูกหยีคุณจตุรงค์นี่ก็จะมาเจอกันที่นี่นะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่ทรัมป์ได้คุยสนธิสัญญาที่จะเข้าไปทำสงครามกับอิหร่านในรอบที่2อีกแล้ว
1: เอ๊ะตอนรบปากห่างมาเป็นไงนะ
4: รบปากห่างนี้หนาวมาจากไซบีเรียแล้วก็ผ่านมาที่เกาะหำไหล
2: ไปที่ไก่ไปไก่ที่สุพรรณ
4: แล้วก็รบปากห่างก็เลยบินไปเป็ดที่สุพรรณบุรี
0: กลับได้ยังนะ
4: ก็เลยติด
0: กลับได้ยังนะ
3: จะกลับ
0: แล้วสวัสดีครับ
1: มาเจอกันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: แบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์
2: สวัสดีครับผมเอ็มชเนตหรือโอชาติคุณครับ
3: สวัสดีครับผมพีทธนบดีพาณิชยอารมณ์ครับ
2: พบกับเรา2คนเช่นเคยกับรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ช่อง8ครับร่วมกับวันก่อเกียรตินะครับยิงสดความเดือดแบบนี้นะครับเป็นประจำครับเพราะนี่คือรายการมวยที่รวมทั้งมวยไทยและมวยสากลครับมุ่งสู่บอลโลกอยู่ในเวทีเดียวกันมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับ
3: ท่านผู้ชมครับติดตามความสนุกได้นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปครับทางช่อง8กดเลข27ครับ
2: ใช่แล้ว
3: คุณเอมครับ
2: ครับผม
3: วันนี้บรรยากาศคึกคืน
2: โอ้วันนี้คึกคักมาก
3: คึกคักมาก
2: ด้านหลังนี่แฟนบัตรมวยจากเดนมาร์กนะฮะนี่นะครับจากเชียงแพนอย่างนี้นะครับคนไทยทั่วประเทศนะฮะมาหมดเลยอีสานเหนือใต้ออกตกมาหมด
3: เพราะว่าวันนี้ที่เราจัดกันเดินทางมาง่ายมากเลยครับคุณเอม
2: ถูกต้องแล้วครับเรามีทั้งรถสาธารณะและแน่นอนรถไฟฟ้านะครับลงด้านหน้าได้เลยบางกะปินั่นเองนะครับมาดูกับเราได้เลยนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้ววันนี้ครับ
3: ครับผม
2: โปรแกรมมวยของเราครับมอบหมายโปรโมเตอร์อย่างสามารถสิทธิ์โทนีนะครับเฟ้นหานักมวยจากทั่วประเทศมาโคจรเจอกันในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยมวยสากลครับมารอบ Global House สู่บัลลังก์โลกพิกัด108ปอนด์เดินทางมาถึงรอบที่2กันแล้วนะครับวันนี้ฮาเดบ้านแรมบ้าจากชลบุรีนะครับจะเจอกับภัทรพลวงคมาจากนครสวรรค์ครับและมวยไทย3ยกนะครับวันนี้เดือดๆทั้งนั้นเลยนะครับไทยเจอกับสปป.ลาวครับเพชรนครเหรียญทองยิมเจอกับพยัคฆ์เมืองลาวปอนนักรบนครบาลครับต่อมาแสงจันทร์กอเจริญศักดิ์ครับเจอกับไดอาน่า PK แสนชัยครับจากแคนาดาคู่ที่4เพชรอานนท์ครับจากกรวันมวยไทยจากลาวครับเจอกับอัศวินสอราชสีครับและทานหลวงเซลฟี่ชุมแพครับของไทยเจอกับแอนดรูว์ศศิประภายิมจากสหรัฐอเมริกาครับและคู่เอกวันนี้นักชกสุดหล่อครับปูซานประสาทหินพิมายก่อเกียรติยิมครับนักชกเลือดไทยเจอกับมูฮัมหมัดอาดาวีจากปาเลสไตน์ครับและปิดท้ายด้วยนักชกไทยเจอกับปาเลสไตน์ครับซูโม่สอสมพงษ์พบกับเจนินทันเดอร์มวยไทยยิมครับ
3: ท่านผู้ชมครับการแข่งขันชกมวยในวันนี้นะครับมีทั้งหมด7คู่นะครับซูเปอร์แอลนะครับจัดรางวัลสนับสนุนสำหรับนักมวยที่ทำ

0: และตะงวยที่แตกคนละ 2,000 บาททุกคู่คู่ซีสายตีดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจากซูเปอร์แอลครับ
1: ใช่แล้วนะครับและสำหรับมวยคู่แรกของเราในวันนี้เป็นมวยสากลมุ่งแชมเปี้ยนโลกนะครับเมื่อรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกรุ่นพิกัด108ปอนด์และอย่างที่บอกครับตอนนี้เดินทางมาถึงรอบที่2ก็แล้วนะครับใครเจอกับใครบ้างไปชมวิทยาได้เลยครับ
2: ทุกความฝันล้วนเริ่มจากการลงมือทำเช่นเดียวกับนักชกทั้ง16คนที่ก้าวขึ้นสู่เวทีแห่งนี้ด้วยความหวังเพียงหนึ่งเดียวการก้าวสู่การเป็นแชมป์โลกบนเวทีมวยสากลมุ่งแชมป์โลกมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกการแข่งขันแบบแพ้คัดออกที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักที่ร่วมผลักดันวงการมวยสากลไทยค่ำคืนนี้นักชกทั้ง16คนตัวแทนจาก16จังหวัดทั่วประเทศไทยนำโดยจังหวัดพะเยาจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดตราดจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลพบุรีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอำนาจเจริญทุกคนพร้อมนำหัวใจนักสู้ขึ้นสู่สังเวียนเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองคือผู้ที่คู่ควรกับการก้าวสู่เส้นทางแชมป์โลกผู้ชนะจะได้รับเกียรติสูงสุดด้วยการครองถ้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ Miracle of Life สัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นความกล้าหาญและหัวใจของนักสู้พร้อมรับเข็มขัดแชมป์มวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกและก้าวขึ้นครองเข็มขัดแชมป์ WBC Asia อีก1ก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่การไล่ล่าแชมป์โลกร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึกแห่งประวัติศาสตร์ที่ทุกหมัดมีความหมาย Global House ร่วมสร้างโอกาสร่วมสร้างความฝันและร่วมสร้างแชมป์โลกคนต่อไปของประเทศไทย
1: โอกาสก้าวสู่บัลลังก์โลกครับที่สำคัญมีเข็มขัด WBC Asia และถ้วยรางวัลจากมูลนิธิ Miracle of Life อีกด้วย
0: ถูกต้องครับคุณเอ็มโอ้โหเยอะมากๆนะครับรางวัลของเรา
1: ใช่แล้วครับต้องขอบคุณด้วยกับ Global House ด้วยนะฮะศูนย์วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรให้บริการกว่า101สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ช็อปสะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์อย่าง globalhouse.co.th ครับและแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect นะครับและห้ามพลาดเลยมากรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ออนทัวร์อีกแล้วนะครับที่ Global House สาขาเชียงรายครับ 19-20 กันยายนนะครับของดีราคาคุ้มโปรโมชั่นแน่นกิจกรรมเต็มจัดตั้งแต่เมื่อวานละวันนี้วันที่20เรานั่นเองนะครับรีบเลยนะครับใครที่เป็นช่างหรือคนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับ
0: แฟนมวยครับใครที่สนใจนะครับไปฟรีใช่ไหมครับคุณเดม
1: ถูกต้องแล้วฮะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและเรายังมีรางวัลสุดพิเศษครับจาก Global House คือ Global House องศาเดือนนะครับที่จะสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะที่ได้องศาเกิน50องศาขึ้นไปย้ำนะครับ50องศาขึ้นไป50องศาจะได้เงินรางวัล 3,000 บาทครับและ75องศาได้ 6,000 บาทและ100องศา 12,000 บาทครับสำหรับมวยคู่ที่1และคู่ที่6ครับ
1: ใช่แล้วนะครับโดยมวยคู่ที่1นะครับ Global House และชิกมอบเป็นคูปองแทนเงินสดเพิ่มให้อีกนะครับเป็น 2,000 บาทช็อปภายใน Global House ทุกที่ได้เลยทั่วประเทศนะครับและยังมอบเสื้อยืดพรีเมียมชิกให้กับนักมวยทั้ง2คนเลยนะครับชิก Smart With Style นวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
0: เอาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอแนะนำมวยคู่ที่1ในรอบที่2ของมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกในรุ่นพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์สัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากจังหวัดชลบุรีและนักชกจากนครสวรรค์ขอแนะนำมุมน้ำเงินครับดาวรุ่งจากนครสวรรค์พัทรพงษ์วงคำมา
3: Ladies and gentlemen introducing first fighting of the blue corner representing นครสวรรค์ Thailand พัทรพงษ์วง

0: รายนี้ไม่ธรรมดานะครับชนะมาแล้ว1ไฟผ่านเข้าสู่รอบ2มาได้นี่ปรบมือต้อนรับพัทรพลวงคำมาโอ้โหเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากเลยครับคุณเดม
1: โอ้
0: ท่านผู้ชมครับสำหรับมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับดาวรุ่งจากจังหวัดชลบุรีขอเสียงให้ฮาเดฟบ้านแลมบา
2: Ladies and gentlemen and his opponent in the red corner representing Chonburi Thailand ฮาเดฟบ้านแลมบา

0: ดาวรุ่งจากจังหวัดชลบุรีหนุ่มลูกครึ่งแน่นอนพิกัด115ปอนด์แชมป์นี่เป็นของบ้านรันบ้า M16 นั่นเองครับมันนี้จะมาเส้นที่2ได้หรือเปล่าครับฮาเดฟบ้านแรมบ้าตัวแทนจากชลบุรีครับ
1: ท่านผู้ชมครับสำหรับผู้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาครับ
0: เอาละครับความมันรอคุณผู้ชมอยู่เราจะพักสักครู่เดียวครับแล้ว

0: วัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โดยโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม3สถาบันนะครับก่อเกียรติพาณิชยารมณ์ร่วมกับสรวีฤทธิชัยและวันนี้ครับเช่นเคยเหมือนเดิมบนเวทีตอนนี้พร้อมหมดพิธีกรครับเหมือนเดิมเช่นเคย
0: ข
1: วามือผมซ้ายมือ
0: คุณกีฬาครับ
1: เอาละครับไปพรมชบความสนุกบนเวทีครับ
0: วันนี้เปิดหัวคู่แรกก็เป็นมวยสากลนะครับมุ่งแชมป์โลกมวยรอบโกลบอลเฮาสู่พลังโลกเป้าหมายคือ108ปอนด์ครับวันนี้ชก110ปอนด์ครับเป็นรอบที่2นะครับก็ผ่านชนะคว้าชัยชนะมาด้วยกันทั้งคู่ครับในรอบแรกครับฝ่ายแดงครับฮาเดฟบ้าแลมบ้าครับจากจังหวัดชลบุรีครับนักชกลูกครึ่งนะครับไทยฝรั่งเศสส่วนน้ำเงินนะพัทรพลวงคำมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: ครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่จะร่วมสนุกกิจกรรมทายผลการแข่งมาที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครับต้องทายผลคู่นี้นะครับคู่แรกมวยสากลและคู่ที่6คู่เอกซึ่งเป็นคู่เอกนะครับทายครบถูกทั้ง2คู่นะครับมีลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นี่เป็นเรื่องของมวยรอบนะครับใครจะขึ้นมาเป็นแชมป์ก็ต้องลุ้นกันที่ตรงนี้กันครับนี่ใหม่ๆเลยนะฝ่ายแดงเนี่ย
0: ใช่ฮะอายุน้อยมากครับ
1: 15ปีมาต่อยเวทีแล้วโชว์ความสวยงามเลยซ้ายแยบขวาต่อยออกไปเรื่อยสายตาดีลีลาดีนี่ลูกศิษย์ของไอ้เจ้าแลมบ้า
0: ครับ
1: นี่สมเด็จ
0: อายุพอๆกันครับถือว่าสดตัดสดครับ
2: ครับฮาเดฟนี่15ปีนะครับส่วนทางด้านพัทรพล17ปีครับ
0: โอ้โห
1: เจอฮุกซ้ายลูกนี้เข้าไปเต็มๆนะเราจะพบกันได้ทุกวันเสาร์นะครับกดช่อง27นี่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป
0: ์ตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยพี่ปะ
1: โอ้โห
0: มาแรงมาก
1: นี่ถ้าบอกว่าเรตติ้งในตอนนี้ไม่เป็น2รองใครหลายคนบอกเฮ้ยเอ็งขี้โม้กันหรือเปล่าเอ้ยเขามีเรตติ้งให้ดูนะ
0: ของจริงครับของจริง
1: นี่ของจริงนี่โดยก่อเกียรติพาณิชยารมณ์นี่ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมเขาร่วมกันนะ
0: สามชัย
1: สรวี
0: ครับสรวีฤทธิชัย
1: สรวีฤทธิชัยไอ้มาหรือเปล่ามองหายังไม่เห็นเลยนะดูอยู่หน้าตู้นะแกชอบอยู่หน้าตู้
2: พัทรพลนี่ก็สูงถึง175ซนติเมตรสูงกว่า5เซนเท่านั้นก็ช่วงชกได้เปรียบนะครับก็จะอาศัยความได้เปรียบแล้วโอ้ฮาเดฟตอบโต้ได้ดีทีเดียวครับถึงจะอายุน้อยกว่าก็ตามนะครับ
0: เส้นแรก115ปอนด์รุ่นพิกัดแรก115ปอนด์นี่ M16 บ้านแลมบ้าก็คว้า
1: ชิงไปนะเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยเห็นมั้ยแล้วรับประทานการจัดเห็นมั้ย
0: ครับ
1: โอ้รูปหล่อเสียงเพราะ
0: สอบเบี้ยว
1: ท่านนายกเบี้ยวของ7นะครับก็คงจะมีโอกาสมาพบกับพวกเรา
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับฮะลุ้นกันครับมียกแรกนะครับหมดยกทุกยกครับลุ้นองศาเดือดด้วยครับ
2: ครับใช่
1: แม่เดินแบบด้วยความมั่นใจเลยนะทางด้านฝ่ายน้ำเงินเห็นไหมขยับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนี่ไม่มีคำว่าแซ่จ้องตอนนี้มวยเดี๋ยวนี้จ้องไม่ได้นะจ้องเขาไล่นะแล้วมวยเดี๋ยวนี้เขามีใบเหลืองแล้วนะ
0: ครับ
1: 2 4 3 4ก็มีใบเหลือง
0: เหมือนบอลเลยนะเหมือนฟุตบอลเลยใบเหลืองใบแดง
2: เดินลุกไล่ตลอดครับทางด้านพัทรพลวงคำมาจากนครสวรรค์ครับ
0: ซ้อมยุงเรียนกีฬาครับพี่ต๊อกเรียนกีฬาฮอสวรรค์
2: ก็ต้องมีประสบการณ์จากการขันกีฬาโยชน

0: นักกีฬานักเรียนนักศึกษาชาติมาอยู่โอ้ฮาเดฟนี่ก็อาจจะประสบการณ์น้อยกว่าครับโอ้ตั้งรับตั้งรับครับตอนนี
1: ้โอ้ยกแรกนี่ออกหมัดกันเยอะเลยนะครับพัทรพลเป็นฝ่ายลุย
0: ครับ
1: ฮาเดฟรู้สิทธิ์ของแลมบ้าครับฮาเดฟหมดยกที่หนึ่งดูภาพช้าช้าช้าชัดยกแรกนะครับตามหาแชมป์เส้นที่2ครับ108ปอนด
2: ์อู้สาขึ้นไหม
1: ก็เดี๋ยวลุ้นครับพี่ป่าเดี๋ยวลุ้นเลยนะเนี่ยก็แลกหมัดกันสนุกฮะยกแรกครับน้ำเงินเป็นฝ่ายเดินเข้าหาขึ้นเท่าไหร่ครับองศาครับขึ้นเท่าไหร่20ครับมองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพที่สิงคโปร์เฮาสุรุวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ gobenhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน gobenhouse click and collect ขอบคุณเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีจา DSDขอบคุณมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซนหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2019จำกัด
2: นี่มวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเราตรงนี้นะ
1: ครับ
2: เราใช้นี่โปรโมเตอร์นี่7ท่านด้วยกันนะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วแต่ละคนมีระดับหมดนะ
1: ฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นอย่างอดีตโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินวิทยาเพชร 40,000 อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: อะไรเงี้ยรองเทพสารวัตรเทพ
1: ฮะพันธุ์โทสุเชษฐ์เดชพันธ
2: ์ตีเทียน99ก็เป็นโปรโมเตอร์ตรงนี้นะ
1: ครับ
2: นี่ยังมีป๋องลำปาง
1: สมเด็จแลมบ้า
2: สมเด็จเนี่ยเจ้าสามารถวันนี้สามารถจัด
1: ใช่สามารถสิทธอนี้จัดวันนี
2: ้แล้วก็อีสานก็ยุทธภูม
1: ิใช่คร
2: ับ นี่หลายหลายโปรโมเตอร์นะ7คนนะที
1: ่7อรหันต์7อรหันต
2: ์
1: ครับ
2: สบายใจได้ครับพี่น้องแฟนหมัดมวยเรื่องของการสนุกสนานได้เสียตรงนี้ครับมวยไทย
1: มีทุกภาคเลยมีทุกภาคเลย
2: นี่
1: มาทุกภาคเลยอ่ะมาลุ้นกันครับยก2ครับ
0: ครับ
1: แดงฮาเดฟบ้านแลมบ้าน้ำเงินพัทรพลวงคำมานี่นัดแรกนี่คว้าชัยมาอย่างสวยงามทั้งคู่เลยนะครับมวยรอบของเรานี่ไม่มีพื้นที่ให้กับผู้แพ้นะพี่ปะคนแพ้นี่เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลย
2: การคัดมวยรอบเนี่ยอย่างโปรโมเตอร์แม้กระทั่งหัวหน้าคณะเขาต้องดูอย่างดีนะว่าลูกศิษย์ของเรามีสิทธิ์จะไปต่อยมวยรอบไหมเพราะแต่ละคนออกมาเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
2: เนี่ยออกมาคุณเห็นไหมแต่ผมเห็นอยู่คนหนึ่งนะตัวนี้แม่งร้ายเหลือเกินไอ้เจ้านัทพลนัทพลราชันมนเลยนะน่ากลัวมาก
1: ลูกศิษย์ของพี่วิชัยฮีโร่ลูกศิษย์ฮีโร
3: ่พัทรพลครับเข้าวงในดีเกินหมัดสั้นๆเล้นนำตัวฮาเดฟได้ผลครับ
1: พัทรพลนี่เติบโตมาจากมวยนักเรียนเลยนะ
3: ครับ
1: นี่นักเรียนเลยครับแล้วก็เคยผ่านเรียกว่าระดับแถวภาคเหนือตอนล่างอ่ะพี่ต๊อก
3: อยู่นครสวรรค์อ
1: ยู่นครสวรรค์น่ะต่อยแถวนั้นมีกระดูกตรงนั้นนะแถวนั้นน่ะ
2: ดูมาถึงตรงนี้แล้วนี่ทำท่าออกหมัดทำท่าจะนำชัยเหมือนกันนะ
1: แ
2: ต่ยังอีกหลายยกอีกหลายยกนี่เพิ่งเป็นเพียงยกที่2ฝ่ายแดงนี่ก็ถือไม่ธรรมดาลูกศิษย์ของสมเด็จแล้วนะนี่นะซ้ายมาประคัดซ้ายฮุกซ้ายสวยงาม
1: ก็เพื่อร่วมค่ายคว้าแชมป์ไปแล้วอ
2: ่
1: ะ M16 อ่ะโอ้โหพัชรพลแกนอัดลำตัวดูดิอ้าวจ้วงคืนมาครับฮาเดฟนี่เป็นนักชกตระกูลมวยนะครับ มี3พี่น้องชายล้วนชกมวยทุกคนครับ
2: หน้าตาจะคล้ายกันเลย3คน มันจะเหมือนกับอะไรเพชร1เพชร2เพชร3
1: นี่แหละเนี่ยมาพิมพ์เดียวกันเลยครับ
2: เอาขยับเดินน้ำเงินนี่มาทิ้งหมัดขวาจั่วลมไล่แขน
3: พัทรพลนี่อาจารย์เขาอาจารย์ไลแมนบุญถมครับดร.ไลแมนบุญถมเกษียณปีนี้ครับเกษียณปีนี
1: ้โอ้เดี๋ยวจัดงานนี่พี่ไลแมนน่ะเดี๋ยวจัดงานเกษียณนะ
3: มีเตะบอลครับ
2: ช่วงปลายแล้วโอ้ยยังพันกันอยู่นะ
1: พันยังกระเด็นไปแล้ว
2: อ้าวเป็นเรื่องเป็นราว
1: เดี๋ยว
2: อาจจะเป็นเขาพลิกอีกได้เหมือนกันนะมวยรอบหมดโย
1: ครับสุภาพชายยก2ครับโอ้โหเกมนี่เข้มข้นมาพร้อมกับสายฝนเลยครับพี่ปะตอนนี้ในเวทีนี่ฝนกำลังกระหน่ำเลยนะครับ
3: ครับ
2: ตกแรงด้วยนะ
1: ใช่ครับ
3: แม่ปลายยกนี่พัทรพลถึงกับปัญญากระเด็น
2: ดูองศาสิดูองศาสิ
1: 50ครับขึ้นเป็น50ครับ
3: ความเดือด
1: ท้ายยก
3: 2
1: ใช่ฮะแซบขอบคุณแซบชุดข้าวเจมเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังผมถึงคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าแล้วครับกินกายมีจำหน่ายที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วไปขอบคุณเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีจา GSD ขอบคุณซูเปอร์แชมป์เวลเน็ตเก็บตรงไหนดูแลตรงนั้น
2: เอาลุ้นเกมกันต่อยกที่3สายคอยแย่สายคอยยับไปเลยครับลูกศิษย์ของสมเด็จฝ่ายแดงนะครับเด็กใหม่ๆเลยนี่มาสวน1 2ขยับสายตาคอยมองฝ่ายนี้ทั้งคู่นี่อายุยังน้อยเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: อายุยังน้อยมากเลย
1: 15กับ17แดง

0: 15น้ำเงิน17ครับไวกระต่ออ่ะโอ้โหแล้วมวยแบบนี้นี่พลังเยอะมากนะมวยหนุ่มรุ่นเนี้ย
1: ไม่รู้จักเหนื่อยอยู่แล้ว
0: พลังเยอะฮะ
1: นี่มันอยู่ที่เทรนเนอร์นะติวเข้มการสอนแบบไหนถูกวิธีหรือเปล่านั่นละถ้าถูกวิธีนะมวยพวกนี้ขึ้นสู่แชมเปี้ยนโลกเลยนี่สอนให้ถูกวิธีแล้วเด็กมีความตั้งใจนะอย่าขี้เกียจนะสำคัญมากแต่โอ้เจอหมัดต่างฝ่ายต่างแลกเฮ้ยต่อยไปต่อยมามันทำท่าจะเบียดนะเนี่ย
0: ดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วตรงนี้นะยังดูไม่ออกครับเลยพัชรพลก็กระแทกยับที่ลำตัวไปแม่ฮาเดฟก็ตอบโต้โดยเพราะปลายยกที่แล้วนี่ทำได้ดีนะครับถึงกับฟันยางกระเด็นกันเลยทีเดียวสู้กัน6ยกนะครับแม่ดูคู่นี้แล้วน่าจะเป็นเกมแบบเกมยาวๆแบบหนังชีวิตอ่ะ
1: มัน6ยกแน
0: ่ดูแล้วเนี่ย
1: ไอ้เดิมต้นดูเนี่ยน้ำเงินทำท่าสวยงามด
0: ี
1: ไอ้ต่อยมาถึงตรงนี้มันเบื่อย่อห้อเท่าไหร่แล้วนะเป็นเรื่องเหมือนกันนะอินทรีแดงนะอย่าไปไล่ต่อเพลินไม่ได้นะนี่แหละมวยไทยซุปเปอร์แชมป์มันเป็นอย่างนี้แหละท่านรองถึงบอกชอบใจนะล่ะแต่อย่าไปเป็นแบบมวยญี่ปุ่นไม่เอานะไม่ได้นะอาจารย์ยงศักดิ
2: ์คือตอนนี้แรกหมัดกันสนุกครับไม่มีใครยอมใครครับ
0: สนุกเลยฮะคู่นี้นะพี่ต๊อกถูกคู่นะ
2: เบียดตลอดเลย
0: ออกมันไม่หยุดเลยอ่ะ
2: ฮาเดฟโอ้กรรมการเตือนนะครับล้างคอ
0: เกมแต่ละยกเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาตลอดเลยนะ
1: ฮาเดฟมันยิ่งต่อยยิ่งด
0: ีภายในยกเดียวนี่พลิกกันไปพลิกกันมานะดูตามจังหวะการออกอาวุธอ่ะ
1: ต้นทำท่าไม่ดีนะต่อยไปต่อยมามันดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยเว้ยแต่ละยกเลยเจ้าฮาเดฟแต่ยังอีกหลายยกนี่ซ้ายคอยแย่ซ้ายคอยยับขวาคอยใส่อ้าวโยกไปขยับเดินจากนครสวรรค์นี่ฝ่ายน้ำเงินแม่คงจะเป็นคุณแม่แล้วมาสอนที่มุมนะ
0: แดงกับคุณพ่อคุณแม่ก็ลุ้นอยู่ที่มุมเหมือนกันครับมากันทั้งครอบครัวครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี
0: ้เดฟ
1: พวกพ่อแม่จะส่งลูกไปต่อยมวยหมดแล้ว
0: ใช่
1: มีสิทธิ์มวยได้นะ
0: โอ้
1: คุณเห็นไหมพวกรถถังบัวขาวมวยไปหมดแล้ว
0: เปลี่ยนชีวิตได้ฮะที่ชกมวยฮะเปลี่ยนชีวิตได้ครับเดินนี่ครับพัทรพลอัดใบหน้าลำตัวโตมาครับมีโตเหมือนกันฮะฮาเดฟมาดูภาพช้ายก3ครับนี่ฮะแดงฮาเดฟน้ำเงินพัทรพล
1: แม่จะกล้องน่าจะจับมาที่โค้ชเลยนะฝ่ายน้ำเงินนะ
0: เป็นโค้ชสุภาพสตรีนะครับ
1: การสอนการติวเข้มเดิมนึกว่าเป็นคุณแม่แต่ไม่ใช่นะเป็นโค้ชนะ
2: น่าจะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์
0: 20ครับลดลงมาเหลือ20เหมือนยกแรกครับก็ขอบคุณลูกหมางเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันขอบคุณผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP เบนดิกสั่งซื้อ024166326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจ็ดหรือคุณสมเจ็ดวุฒิเลิศเจริญวงศ
1: ์ลุ้นเกมกันต่อในยกที่4
0: โอ้โห
1: ต่างไปต่างแลกหน้าแงนหน้าหงายด้วยกันทั้งคู่โดนทั้งคู่นะว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: อาจจะสร้างความหนักใจให้กับกรรมการอีกก็ได้
2: ขึ้นยก4มาสุดเดือดนะครับแลกกันยืนสดแลกหมัดกันเลยไม่มีใครยอมใครครับโอ้
0: เหมือนขีดวงกลมแล้วก็ต่อยกันในวงกลมอ่ะนะ
2: ครับ
0: นี่ดูดิ
1: สมกับมวยรอบโกลบอลเฮ้าส์อ่ะนะ
0: ครับ
1: มันต้องอย่างนี้ต่อยแล้วนี่มาคัดกันมาโปรโมเตอร์ต้องดูหัวหน้าคณะต้องเน้นด้วยการฝึกซ้อมนี่สำคัญมากแต่ว่าสมเด็จฝ่ายแดงเขามีการฝึกซ้อมดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
0: อ่อนเนื้ออ่อนนมนิดเดียวนี่เจ๊งชัยได้เลยฮะคู่นี้ครับ
2: โอ้แม่ขยันออกอาวุธครับ
1: นี่
2: ตอบโต้กันตลอดครับ
1: ฝ่ายแดงนี่ชลบุรีนะนี่น้ำเงินนครสวรรค์ซ้ายคอยแย่ซ้ายคอยยับได้ช่วงนิดๆยกนี้เริ่มดีไว้น้ำเงินเอา1 2นี่เห็นไหมนี่จากนครสวรรค์นะ
2: เรียกว่าหายใจลดต้นคอ
1: โค้ดนี่ติวเข้มอยู่ที่มุมเสียงดังฟังชัดเลยถ้ากล้องจับมาที่โค้ดเลยผมว่าน่าจะดูดีหน่อยนะ
0: ครับแต่เกมมันพลิกไปพลิกมาเรียกว่าหลายตลบเลยอ่ะเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับ
2: สลับกันเดินครับตอนนี้พัทรพลก็ลุกไล่บ้างเหมือนกันฮาเดฟก็พลิกกลับมาเป็นฝ่ายเดินบ้างเหมือนกันไม่มีใครยอมใครครับโอ้โหมาครับกระแทกเย็บขวาตามด้วยซ้าย
1: มวยอย่างนี้ยังทำได้อายุมันยังน้อยทั้งคู่นะ
0: ใช่ครับ
1: มันอยู่ที่เทรนเนอร์นะ
0: ฮะ
1: พวกโค้ชติวเข้มออกมาแบบไหนยังไงนี่มีสิทธิ์ขึ้นมาได้มวยอย่างนี้

0: ยังน้อยทั้งคู่แล้วประสบการณ์บนเวทีก็ไม่ใช่เยอะแต่ว่าต่อยได้ถึงตรงนี้แล้วถือว่าหัวใจใช้ได้เลยนะ
1: ถูกต้องฮะคือจนถึงยก4นี่ต่างฝ่ายต่างก็อยากเดินหน้าต่อไปอยากจะได้เดินก้าวต่อไปครับเดินกันไม่ออกอาวุธกันไม่หยุดออกหมัดกันไม่หยุด
2: เพราะว่าผ่านรอบนี้ไปนี่จะเหลือ4คนเท่านั้น
1: ใช่เข้ารอบรองชนะเลิศครับ
2: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยที่มีประสบการณ์ยังน้อยด้วยกันทั้งคู่นะบนเวที3คนมีกรรมการประสบการณ์สูงแต่บางทีประกบประสบการณ์สูงต้องดูมวยออกอาวุธด้วยนะ
2: ครับ
0: นี่สำคัญนะครับเอามาลุ้นไปแยบ1-2ให้ปลายมันดีเว้ยมันเริ่มดีขึ้นมาว่ะเอานี่ฮะลูกศิษย์ของเจ้าแลมบ้าสมเด็จอย่างนี้ต่อยแบบนี้อาจจะหนักใจกรรมการก็ได้นะในช่วงปลาย
1: เสียงเชียร์ในสนามนี่ก็คือก้องเลยครับทั้ง2ฝั่งครับเชียร์กันสนุกเลยครับเพราะว่าทั้งคู่ชกกันได้สนุกจริงๆโอ้ย
2: หมดยกที่4ครับก็ขอบคุณ P80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพขอบคุณบริษัทห้างขายยาเสือที่เป็นตัวจำกัดผู้ผลิตยากระสายเส้นตราหัวเสือในแผ่นโบราณโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานัน
0: ท์มาถึงยกที่5แล้วนะ
2: ครับ
0: นี่คือมวยรอบโกลบอลเฮาส์ใส่สู้กันสนุกนะเอา 1-2 เข้าเป้าเข้าจุดเหมือนกับสู้ไม่เลิกเหมือนกันนะนี่นักมวยจากชลบุรีลูกผสมนะฝ่ายแดงเนี่ยเอาดูว่าจะไล่คะแนนขึ้นมาคืนได้หรือเปล่านะครับฮุกซ้ายเนี่ยฮุกซ้ายนี่ออกได้แม่นนะแต่ฝ่ายน้ำเงินจากนครสวรรค์นี่โรงเรียนกีฬานครสวรรค์นะเขามีโค้ชมาอยู่ที่มุมโอ้โหเสียงดังเลย
2: ครับครับมาจากมวยนักเรียนนะครับรายนี้แดงกับลูกศิษย์ของแลมบ้าแหมคุณพ่อบอกให้ลุยแล้วครับยกนี้ฮะฮาเดฟเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาบ้างครับพัทรพลก็ไม่ถอยครับปักหลักแลกกันใกล้ๆแม่แบบนี้นี่เดือดแน่ครับ
1: แม่ตอนนี้ก็พยายามจุผวาเข้าใส่เลย
0: เจอ
1: คน
0: เจอไป2หมัดนี่หน้าสะบัดไปเลยนะ
1: ครับ
0: นี
1: ่ตอนนี้ก็ยืนระยะกันมาถึงยกที่5แล้วนะครับก็เป็น
0: อีกโอ้ยฮุกซ้ายฮุกซ้ายได้แม่นไว้ลูกนี
1: ้
0: นี่แดงนี่ชลบุรีลูกผสมนะน้ำเงินนครสวรรค์พัทรพลชื่อดีนะพัทรพลนี่1-2 1-2มาเหมือนกันเล่นเป้าเล่นเป้าใหญ่ลำตัวว่าไปเรื่อยแล้วครับในช่วงปลายยก5เหลืออีกนาทีกว่าๆซ้ายคอยแย่ซ้ายคอยแยบไปเรื่อยมันคอยสวนตลอดนะพัทรพลนครสวรรค์นี่โรงเรียนกีฬานะวันนี้โค้ชสุภาพสตรีมาติวเข้มอยู่ที่มุมเลย
1: ครับทางด้านของพัทรพลนี่ก็ยังคงใช้ช่วงชกให้เป็นประโยชน์อยู่นะครับแต่ฮาเดฟนี่ก็เป็นเจ้าหนูวัยรุ่นที่แบบโอ้โหจิตหัวใจสุดยอดจริงแล้วก็สู้แทบจะเรียกได้ว่าสู้สุดชีวิตเลยอยากไปต่อครับอยากไปต่อโอ้แต่พัทรพลนี่ก็แม่นครับชกหมัดสั้นนี่แม่นยำเอาละครับโดนฮาเดฟลำตัวบ้างนะครับเล่นลำตัว
2: ฮะ
1: อุ้ยนี่ฮะสะบัดเลย
2: โตมาครับเอ้าย
0: ัง
2: ไง
0: ยังกันฟันหรือเปล่า
2: ฟันยังหรือเปล่า
0: ฟันยังอ้าว
2: ของใครฮะ
0: น้ำเงินหรือเปล่า
1: พัทรพลครับ
0: ฝ่ายน้ำเงิน
2: ฝ่ายน้ำเงิน
0: จะเป็นมวยไทยนี่เป็นปัญหาย
2: ุ่งเลยเป็นมวยไทยตัวไหลเลยเป็นมวยไทยนะ
0: เออไหลปุ๊บ
2: เออแล้วเป็นมวยไทยนะ
0: ก๊อกเลยนะ
2: เอออ้
0: าวปัญหาจะเกิดอีกหรือเปล่าลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อปลายยกที่5นะครับโอ้มันสู้ได้ดีเว้ยไอ้ลูกศิษย์ขอเจ้าแลมบ้าสมเด็จนะฝ่ายแดงนะจากชลบุรีโอ้โหนี่ฮุกซ้ายตามด้วยขวามาแต่ว่าฝ่ายพัทรพลนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะออกมาเป็นชุดเหมือนกัน1 2 3 4 5มาเป็นชุดเลย
1: เริ่มมีลูกฮึดขึ้นมาครับทางด้านพัทรพลช่วงปลายยก5นะครับแม่แต่ฮาเดฟนี่พลังหนุ่มจริงๆครับก็พลังหนุ่มทั้งคู่ครับ15กับ17ไม่ได้ห่างกันมากนะโอ้ยปลายหมัดครับหน้าสะบัดเหมือนกัน
2: ครับมวยรอบโกบันเทาต้องแบบนี้ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์มาเซียโก้คุณอู๊ดมอบความมันให้กับพี่น้องแฟนมวย
0: อย่างนี้องศา
2: ทุกวันเสาร
0: ์ขึ้นแน่องศา
2: ช่อง8ครับ
1: โอ้โห
2: เดือดมากเดือดมาดูครับภาพรีเพย์ยก5
0: ดูต้องดูองศาด้วย
2: เนี่ยซัดกันใกล้ๆช่วงนี้ไอ้ฟันยางกระเด็นไปแล้วนะครับนี่ใส่เรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยครับขึ้นมาก็เดินจ้วงลำตัวเหมือนกันครับธารพลขึ้นเท่าไหร่ยก4 50ครับ75เลยครับโอ้โหขึ้นมา75

0: แล้วครับคู่นี้หลังจากจบ
1: ยก5มันใส่กันสุดๆเลย
0: ใช่ๆครับก็ขอบคุณมโนแชมพูและครีมนวดผมมะขามดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ Shopee Lazadaขอบคุณโซเบอร์แอลคู่ซีสายที่ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบอร์แอลขอบคุณน้ำมันเครื่องไดเกียว
1: อ้าว3นาทีสุดท้าย
2: โอ้โห
1: กับมวยรอบโกลบอลเฮาโอ้โหใส่สู้กันสนุกจริงๆครับสมกับมวยรอบโกลบอลเฮาเนี่ยนะไม่มียอมต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเลยแล้วมันเดินตลอดจะคะแนนนำยังไงกูก็ต้องเดินนะไม่หนีไม่มีถอยโค้ชสั่นเดินอย่างเดียวเลย
2: โอ้ยโอ้ย
1: พัทรพลจากนครสวรรค
2: ์เดินเดือดกันตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับแล้วถ้ารักษาเนี่ยฟอร์มการชกกันแบบนี้นี่องศาเดือดไม่มีลดแน่นอนนะครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับจะทะลุถึงร้อยหรือเปล่าครับเนี่ยครับยืนสดเดินแลกกำปั้นกันเอาเลยครับกรรมการแยกมา
0: คือดาวรุ่งเจอดาวโลดนะครับ
2: ครับ
0: คู่นี้แม่ยังไงต้องมีคนไปต่อแล้วก็คนกลับบ้านนะครับจบยกนี้ครับ
2: ดูฮะใครก็ได้ครับตอนน
0: ี้เนี่ย
1: นี่การเดินแบบนี้บางครั้งถ้าเป็นมวยไทยอย่าไปหลงไม่ได้นะ
0: ครับ
1: นึกคิดว่ามวยเดินนี่เป็นมวยแพ้ไม่ใช่นะต้องพิจารณาให้ละเอียดด้วยนะครับท่านกรรมการ
0: คุณว่าใครชนะครับพี่ป๋าคุณว่าใครชนะ
1: ทางบ้านในตอนนี้เขาดูอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วใครชนะแต่ว่ากรรมการสิเราไม่ได้เป็นคนตัดสินนี่อยู่ที่กรรมการอ้าวเตือนกรรมการยงศักดิ์ประสบการณ์สูงอยู่แล้วกรรมการท่านนี
0: ้อ้าวลุยครับพัชรพลลุยอีกครับเดินหน้าทั้งส่วนมากจะเน้นลำตัวนะทางด้านพัชรพลเนี่ยต่อยลำตัวฮะมาเดฟต่อยบนนะ
2: ใช่ถึงถอยก็ตอบโต้ตลอดครับมาเดฟ
0: เ
2: น้นใบหน้าครับส่วนพัชรพลนี่เน้นลำตัว
1: มันมีความมั่นใจสูงนะพัชรพลเนี่ยนี่ช่วงชกได้เปรียบนิดๆก็ดูการผ่านมวยก็ดูเท่าที่ไปสืบเสาะเจาะมาก็ยืนเหนือกว่าหน่อย
2: ก็จะมีเวทีจากกีฬานักเรียนครับกีฬาโรงเรียนกีฬาแล้วก็มีกีฬาเยาวชนครับ
1: ก็โอเคนะทั้งคู่ยังถือว่ายังใครแพ้ชนะยังทำได้นะมวยแบบนี้ยังเด็กอายุยังน้อยประสบการณ์ก็ยังน้อยด้วยก็สู้กันได้ดีอ่ะก็รอที่กรรมการเขาโอ้โหนี่แม่ฮุกซ้ายหน้ามันใช้ได้เลยนะไอ้ชลบุรี
0: คืออยู่แล้วยังไงคู่นี้อยู่ในแผนสร้างทั้งคู่อ่ะ
2: ครับ
0: เสียโก้ก็จับตาดู
1: มันต้องเอามวยอย่างเงี้ยมาสร้างอายุมันยังน้อย
0: ข
1: อให้ขยันมาอย่าเกเรใช้ได้มาเป็นชุดกันนะมาเป็นชุดกันนะ
2: พอโหมแล้วก็เหนื่อยมีชะงักไปบ้างเหมือนกันครับโอ้โหแล้วก็พอสูดลมหายใจได้ก็ซดกันต่อนี่ครับโอ้ย
1: ช่วงปลายช่วงปลายใกล้จบ
0: โอ้โหต่อยแล้วฉายแววเลยครับน่ารักมากครับทั้งคู่เลยครับ
2: โอ้แม่กองเชียร์ไม่ผิดหวังครับหมดยกสุดท้าย
1: แม่มวยไม่ต้องมาจากแบบนี
2: ้เดี๋ยวมาดูติดตามไฮไลท์ทั้ง6ยกนะครับแล้วก็ลุ้นองศาเดือดไปด้วยกันรวมทั้งผลการแข่งขันด้วยนี่ครับไฮไลท์ตลอด6ยกนะครับออกหน้าไหนก็ยังต้องเดากันอยู่นะครับแต่ว่าทางด้านแฟนมวยนะครับก็ยังส่งทายผลเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจของโกลบอลเฮาส์นะครับ
0: ยังทันอยู่นะตอนนี้นะก่อนการชูมือครับ
2: ยังต้องทายมาว่าชลบุรีหรือนครสวรรค
0: ์ชลบุรีหรือนครสวรรค์ฮะตอนนี้พิมพ์มาได้เลยนะครับแฟนมวยที่ชมอยู่ทางบ้านครับ
2: โอ้โชคดีจริงๆครับคู่นี้มีลงไป20องศาอยู่2ยกนะนอกจากนั้นก็ขึ้นตลอด
1: แล้วยกนี้จะองศาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวต้องดูนะครับ
0: จบยก5 75ครับ
1: จบยก6อ่ะมันก็เดือดอ่ะ
0: แ
1: ล้วจะเดือดเท่าไหร่เท่านั้นนี่เป็นภาพช้าๆให้ชมกันนะครับ
3: สุดยอดคู่แรกมาก็เดือดเลยครับท่านผู้ชม
4: โอ้โหมีโอกาสลุ้นเลยนะฮะเรื่องขององศาเดือดนะครับตลอด6ยกนี่ซัดกันไม่ยั้งจริงๆแต่ผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองนะครับและผลการชกนะฮะสำหรับมวยรอบโกลบอลเฮาส์สู่บัลลังก์โลกรุ่น108ปอนด์ครับผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่ The Winner by Unanimous Decision Blue CornerCongratulations ดาวรุ่งจากนครสวรรค์ครับพัทรพลวงคำมา
3: สุดยอด
4: เอาชนะฮาเดบันรัมบ้าไปแบบสนุกจริงๆนะครับ

0: ครับในเมื่อชนะแบบนี้ครับพีท
1: ครับผมคุณเอมท่านผู้ชมครับเรายังเหลือรางวัลสุดพิเศษครับจาก Global House คือ Global House องศาเดือนครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าไฟนี้จะได้กี่องศา
0: ป่ะลุ้นด้วยกันครับว้าว50องศารับไป 3,000 บาทยินดีด้วยนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับ Global House และชิคนะครับสำหรับผู้ชนะชิคมอบคูปองแทนเงินสดมูลค่า 2,000 บาทนะครับเอาไปช้อปปิ้งนะครับใน Global House ได้ทั้งร้านนะครับทุกช็อปทุกสาขาทั่วประเทศและยังมอบเสื้อยืดพรีเมียมจากชิคให้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะด้วยนะครับชิคสมาร์ทวิทสไตล์ครับนวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับ
1: เอาเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปในเบรกหน้านะครับจะพบกับมวยไทย3ยกครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมครับท่านผู้ชมไทยปะทะสปป.ลาวพบกับเพชรนครเลี้ยนทองยิมปะทะพยัคฆ์เมืองลาวปอนนักรบนครบาลครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมมวยคู่ที่2ในรายการ
0: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์
1: ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เวทีแห่งศักดิ์ศรีในรายการ
0: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์โอ้โหเป็นไงจบมวยสากลแล้ว
1: โอ้โหคู่แรกมาก็ใส่กันยับเลยครับคุณเอ็ม
0: ถ้าชอบนะก็มีสัปดาห์ละ1คู่นะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ต่อจากนี้ไปกลายเป็นมวยไทยแล้ว
1: ใช่ครับเอาล่ะครับสำหรับช่วงที่2ของรายการซุปเปอร์แชมป์นะครับจะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทย3ยกตั้งแต่คู่ที่2จนถึงคู่ที่7เลยครับ
0: ใช่แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมมวยไทยนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในวันนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมมวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเราลงไปถึงทีมที่ปรึกษาบริษัทด้วยครับวันนี้เข้ามาให้เกียรติรับชมของเรานะครับท่านแรกนะครับคุณธนัทเชี่ยวชาญอักษรครับประธานกรรมการบริหารบริษัทธนัทเฮิร์บพาณิชย์จำกัดครับท่านที่2มิสเตอร์หวังฟังซินบริษัท BYB International จำกัดคุณสุรปรีชาล่าบุญเรืองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาการสินจำกัดคุณทันเสมอเสนาลอยรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาการสินจำกัดครับและท่านต่อมาครับคุณศักดิ์สิทธิ์วัชรทิติเปรมชัยประธานกรรมการบริษัทศักดิ์สิทธิ์อลอยสเตเลสอินเตอร์จำกัดคุณสามารถบุญธราทิพย์ประธานกรรมการบริษัทโปลีเคมกรุ๊ปจำกัดคุณนนทวัฒน์แต้รัตนชัย CEO บริษัทยูไนเต็ดสตูดิโอจำกัดคุณศักดิ์ปรินทร์เกษมธนพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทAmbassador World จำกัดคุณวชิรศักดิ์ลาบล้นเหลือหลายที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านพัฒนา Honorary Advisor for Business Development คุณนงนุชบัวใหญ่ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท Seal Wellness Global จำกัดดร.เอกนัทเรืองเดชธนาวุฒิรองประธานกรรมการบริหารผู้บริหารบริษัทซิลเวลเนส Global จำกัดกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ Presented by วันก่อเกียรติครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ของรายการนะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมครับในรูปแบบมวยไทย3ยกไปพบกับมุมนั้นกันดีกว่าครับขอเสียงให้นักชกจากสปป.ลาวพยัคฆ์เมืองลาวปอนนักรบนครบาล
2: Ladies and gentlemen introducing for fighting of the blue corner representing ลาว
0: ปรบมือต้อนรับพยัคฆ์เมืองลาวปอนนักรบ

นักชกจากสปป.ลาวอายุ17ปีสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมชกมาแล้ว20ไฟชนะ17แพ้3

0: วดครับพยัคฆ์เมืองลาวปอนักรบนครบานท่านผู้ชมครับเราไปต่อกันที่มุมแดงกันเลยดีกว่าครับผมขอเสียงให้นักชกชาวไทยเพชรนครเลี้ยนทองเยี่ยม
1: Ladies and gentlemen and his opponent in the red corner representing Thailand เพชรนครเลี้ยนทองเยี่ยม

0: ักชกมุมแดงนะครับจากประเทศไทยอายุ18ปีสูง168ซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมครับชกมาแล้ว26ไฟชนะ18แพ้5
1: ประสบการณ์อยู่ที่ฝ่ายไทยครับอะไรจะเกิดขึ้นเพชรนครเรียงทองเยม
0: โอ้โหคู่นี้มาแบบแน่นๆครับท่านผู้ชมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์สมชายกะโฮทองครับ
2: นักชกไทยครับเพชรนครเหรียญทองยิมไปน้ำเงินนักชกจากสปลาวครับพยัคฆ์เมืองลาวปนักรบนครบาลครับก็ฝากข่าวถึงลูกศิษย์หลวงพ่อเสือกระทะเดือดครับร่วมทอดกฐิน22พฤศจิกายนนี้ครับณวัดพระโกศลสำราญตำบลนรงค์อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ของบริษัทกาแฟมังกรบิน2019จำกัดขอบคุณ M Top กล้าที่ต่างเพื่อช่างมหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนี่ถึง Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect
3: ครับและท่านผู้ชมที่ร่วมทายผลการแข่งขันมาที่ Facebook Fanpage ของ Global House ครับทายผลคู่แรกถูกมาแล้วว่านักชกจากนครสวรรค์จะผ่านเข้ารอบนะครับยังต้องลุ้นทายผลถึงคู่เอกนะครับมวยคู่ที่6ถ้าทายถูกครบทั้ง2คู่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ทีนี้ผมขอบคุณมากนะขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยทั้งบ้านนะน
3: ี่
4: เขาบอกติดตามชมตลอดเนี่ยคุณบังวิหันแดงอันนี้เจ้าของโรงฆ่าสัตว์นะแม้กระทั่งอย่างโชคไม่สนโอ้ตอนนี้สนับสนุนมวยขึ้นมาเยอะแยะเลยนะหรือจะเป็นผู้ใหญ่แบงค์เวอร์จินเวอร์จินต้องรู้จักเนี่ยผู้ใหญ่แบงค์เวอร์จินอย่างเงี้ยนะแม้กระทั่งไอ้เปลหนองหมูโอ้โหนี่คนรุ่นเก่าติดตามชมรายการมวยตลอดนี่ๆๆแม็กอะไอ้มาร์ค
2: มาร์คน้องแ
4: คแม็กมาร์คเนี่ยเขาติดตามชมรายการนี้ตลอด
2: คุณเดชด้วยคุณเดชด้วย
4: คุณเดชเขานายกเทศมนตรีอยู่แล้วคุณเดชเนี่ย
2: ยกที่1ฮะเริ่มแล้วครับคู่ที่2เป็นมวยไทยนะครับแดงนักชกไทยนักมวยจากน้ำเงินสปลาวฮะแดงเพชรนครน้ำเงินพยัคฆ์เมืองลาว
3: ครับแม่เพชรนครนี่น่าสนใจครับฉายาเขามนุษย์ไม้นะครับแสดงว่าไม่มีความรู้สึกครับพร้อมรับทุกอย่าง
4: มวยดูจากทรงแบบนี้นะรูปร่างใกล้เคียงทุกอย่างเนี่ยผมว่าอย่างนี้เกมสนุกแน่นอน
3: ครับ
4: คือเกมอย่างเงี้ยสร้างความหนักใจให้กับกรรมการกันแล้วกันแล้วต่อยกัน3ยกมีอะไรต้องใส่กันแบบสุดๆไม่ใช่มาเต้นมารอมาจ้องมาแก่งคอยแก่งสเต้นอย่างนี้กรรมการเขาไล่ลงได้นะก็มีใบเหลืองแล้วนะเดี๋ยวนี้นะถ้าใบเหลืองเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอใบแดงเอาละครับลุ้นเกม
3: ครับเดินเข้าต่อครับเพชรนครมนุษย์ไม้ครับโอ้แต่ว่านักพักการจากรุ่นน้ำโขงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับพยัคฆ์เมืองลาว
2: แดงมนุษย์ไม้นะพี่ต้องนะ
3: ครับ
2: ฉายามนุษย์ไม้อดีตก็จงสนั่นไงพี่ปานะ
4: โอ้ยสุดยอดสุดยอด
2: แพ้แท็กอ่ะลูกพองบางแก้วอ่ะ
4: ใช่
2: มนุษย์ไม้มนุษย์ไม้นี่คนใหม่นะนี่คนใหม่นะ
4: นี่ออกมาคู่แรกอย่างนี้ผมว่าพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านนี่เก่งกันไม่ถูกละนี่เดาก็ไม่ถูกละอย่างนี้ต้องลุ้นกันมากยกแล้วนะตอนนี้มองยังไงล่ะคุณมองยังไงคุณว่าใครชนะนี่คือมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เจอหมัดเอาละครับสนุกแน่นอนเกม
3: มนุษย์ไม้ครับโดนหมัดเข้าไปก็ยังเฉยๆครับเดินเข้ามาเหมือนเดิมครับสาดแข้งขวามาประการล้วงลำตัวเพชรนครจิ้มหมัดขวาโอ้หน้าสะบัดเลยครับ
2: โอ้ยกแรกนี่ต่างคนต่างโดนเลยนะครับต่างคนต่างโดนแล้วครับยกแรกเกมเปิดเลยครับแม่แบบนี้แฟนชอบครับไปดูของดี
4: นี่คือมวยไทยซุปเปอร์แชมป
2: ์
4: โดยก่อเกียรติพานิชยารมและสรวีฤทธิ์ชัย
2: จัดให้ทางช่องแปด
4: เรตติ้งมาแรงเหลือเกินพูดแบบ

0: ก็มีให้ดูเยอะโอ้โหเตะล้มทั้งยืนเลยมาลูกนี้กำลังเบียดเบียดมาลูกนี้จบเลยปิดจบข่าวเลยนะ
1: เสียแล้วตัวไหลตัวไหลออกเสียอาการเลยครับเดินต่อครับมนุษย์ไม้เพชรนครขวาตีนะครับ
2: มนุษย์ไม้นี่ยี่ห้อนี้ไม่มีเกียร์ถอยหลังนะ
1: ครับ
2: เกียร์ถอยหลังนี่ลืมมาอยู่ที่บ้านเดินชนครับเดินชนครับตัดล่างครับเพชรนครน้ำเงินวางแข้งขวาครับพยัคฆ์เมืองลาวขวามาสัดกันใกล้ๆครับจ่อยางไม้ทีครับ
0: มวยแบบนี้ต้องหมดยกได้ดีมากเลยผู้จัดวันนี้นะคู่นี้จัดถูกคู่เลยนะ
2: กระช่วงพักไม่ได้เลยครับคุณเคียร์นะครับที่มาร่วมชมร่วมเชียร์มวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเราในวันน
1: ี้วันนี้มาหนึ่งแน่นเลยนะมันจะคึกคักมากครับ
0: พี่น้องแฟนมวย
1: ที่วงสยามตะวันนาน
0: คือไม่ใช่เยอะเฉพาะนัดนี้แต่ละนัดที่เข้ามากัน
1: คึกคักมากคึกคักมากครับ
2: ครับ
1: ก็ขอบคุณซูเปอร์แชมป์เวลเน็ตเก็บตรงไหนดูแลตรงนั้นขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายเปิดรับเท่าแก่ปุ๋ยโดยไม่ต้องลงทุนเอง1ชุดมีปุ๋ยเคมีและธรรมชาติและสารปรับปรุงดินและวิตามินพืช
0: ขอบคุณสจ.เล้งนี่เป็นแฟนรายการนะสจ.เล้งขอบคุณหม้อบันหมอขอบคุณครับหมวดรถหนองแขนี่เป็นแฟนประจำติดตามชมกันทุกวันเสาร์ครับขอบพระคุณและขอบพระคุณ
1: ครับ
0: มาเป็นชุดเลยหมัดเห็นไหมทั้งแข้งทั้งหมัดสารพัดอาวุธคุณว่าใครชนะครับ
1: หลังจากได้น้ำมาครับขึ้นยกสองมาก็เดินลุยเดือดเลยพยัคฆ์เมืองลาวนะครับเพชรนครก็ไม่สนครับมานิ่งๆแล้วก็เดินเตะขวาพยัคฆ์เมืองลาว
0: หน้ามวยอย่างนี้ผมว่ากรรมการหนักใจกันแล้วกันนะมีอาการนะยางทำท่าจะแป๊บนะเจอเจาะยางเข้าไปทำท่าจะแป๊บเลย
1: เอาแล้วพยัคฆ์เมืองลาวเสริมใยเหล็กหรือเปล่ายางเสริมใยเหล็กไหมครับพยัคฆ์เมืองลาวโอ้ยย้ำแผลย้ำแผลเก่าย้ำแผลเก่าพับนอกครับพับนอกครับ
3: เดินเอียงแล้วครับเดินเอียงแล้วพยัคฆ์เมืองลาวโอ้ยยังไงเพชรนครอยู่มนุษย์ไม้จริงๆครับโอ้ยเดินนิ่งๆเดินนิ่งๆเตะโอ้ย
1: นี่ยังแข็งใจโตนะครับโยนเข่ามาครับพยัคฆ์เมืองลาวอ้าวสู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยก็เตะย้ำตรงที่เก่าฮะเอาหมัดมาครับพยัคฆ์เมืองลาว
0: อย่าเพลินนะไม่อย่าเตะขาเพลินนะเจอหมัดเข้าไปเปี้ยงปังก็ลงไปเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะแต่พยายามเจาะที่เป้าขาอย่างเดียวละตอนนี้อาการมันออกอ่ะ
3: หน้าเย๋เลยครับทางด้านพยัคฆ์เมืองลาวโอ้ย
1: แม่เตะสองข้างเลยฮะเนี่ยโจมตีสองด้านเลยครับซ้ายบ้างขวาบ้างฮะโอ้ย
0: แม่มัน
1: ยังโตนะยังโตนะ
0: เล่นที่เก่าตลอดนะสะสมมากเหลือเกินตอนนี
1: ้ยังโตนะเอาดิขึ้นหน่อยครับพยัคฆ์เมืองลาวโอ้โหย้ำอ่ะ
0: ต้นโดนไม่สนนะ
1: เพชรนครย้ำครับย้ำที่เก่าอ่ะ
0: โอ้โห
1: แฝบไม่แฝบรั่วไม่รั่วฮะยางดันออกไปฮะพยัคฆ์เมืองลาว
0: อยู่ได้หรือเปล่าอยู่ได้หรือเปล่าเอาเจาะเข้าไปไล่ไปที่มุมตัดพื้นที่แคบล่อไปเรื่อยตัดไปเรื่อยขาอย่างเดียวลูกไม่สนไม่แต่มันก็ไม่ยุบไม่ย่น
1: ยังเตะได้ยังเตะได้ยังเตะได้อยู่นะเอาบวกหมัดมาครับเพชรนครแกก็บ่อยันอยู่แล้วครับมนุษย์ไม้บ่อยันอยู่แล้วย้ำอีก
0: เนี่ยโดนแต่ละทีนี่มันเหมือนกับจะไม่ไหวอ่ะนะ
3: สถานเลยครับแม่กรรมการแยกมาแม่ยักษ์มวย
1: เวลาโดนต่อโดนอาการมวยสำคัญครับอาการมวยเนี่ย
3: น่าจะ
1: บ่งบอกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับจะก็นำไปสู่ผลการแข่งขันด้วยฮะฮึดหน่อยเอา
0: โอ้โหเจอในทรงอย่างนี้นี่ถ้าภาษาจีนเขาว่าไงบ่อยย่อไม่ค่อยดี
1: โอ้ย
0: มาถ้าทรงนี้ผมว่า
1: ไม่ดีฮะหมดยกที่2
0: แฟนทางบ้านบอกรอดไม่รอดคงจะเล่นกันลุงนั้นแล้วมั้ง
1: ครับชมภาพชายยก2ครับเนี่ยเน้นล่างอย่างเดียวฮะเตะพับนอกเตะขวาเตะซ้ายครับทางด้านเพชรนครอาการมวยไม่ค่อยดีนะครับทางด้านนักชกจากสปลาวได้พัก2นาทีเดี๋ยวดูครับว่าจะฟื้นไม่ฟื้นฮะยกสุดท้ายครับขอบคุณมโนแชมพูและกินด้วยผมมาคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้การศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าขอบคุณโซเบอร์แอลคู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบอร์แอลช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติยิ่งสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกีแชมป์มันกับเบิ้ลทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในสังเวียนเดียวช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปทางช่องแปดกฎหมายเลข 27
0: ยกสุดท้าย

0: อ้าวเกมยังมาเหมือนเดิมนะมันเจาะยางอย่างเดียวเลยเพชรนครมาเจอขาเข้าไปดีออกอาการเลยนะถ้าบอกว่าโต๊ะเรดจิมมี่นะอย่างนี้ก็บอกอาจจะเปิด50ต่อนะร้อยละบาทลองอะไรทำนองนี้แต่ลองไม่ไหวลองไม่ไหวเจอทรงนี้ก็ไปนะโอ้โหรับไปมากเหลือเกินอ่ะนะนี
1: ่มนุษย์ไม้ก็มาสไตล์เดิมเลยครับเนี่ยครับจุดเดิมเลยครับ
0: แต่มันไม้จริงมันโดนมันไม่รู้เรื่องนะมันไม่สนคุณจะต่อยคุณจะเตะคุณจะอะไรมันไม่มันเดินเจาะยางอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: เพชรนคร
1: พยัคฆ์เมืองลาวก็พยายามจะตอบโต้เหมือนกันครับแต่มนุษย์ไม้ก็นิ่งครับหน้ากันนิ่งมาก
2: คือภาพรวมของอาวุธดีทั้งคู่แต่อาการมวยเนี่ยมันไม่ดีครับ
1: ครับ
2: โดนแล้วเห็นนะครับทำท่าจักรจี้ก็โค้งไปเคงมาแต่ไม่ยอมง่ายๆนะครับแต่มันชกแค่3ยกดีพี่ป่าเนาะมันจะมีฮึดไหมล่ะปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: หลายคนก็บอกว่าไอ้รอดไม่รอดเว้ย
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันรอดอยู่แล้วอ
2: ่
0: ะมันสู้อยู่แล้วมันรอดแน่ล่ะตอนเนี้ยเจาะไปหลายทีแล้วมียังมีหมัดมีหมัดให้
2: ต้องหวังหมัดนะหวังหมัดแล้วตอนนี้แล้วอย่างอื่นตัดทิ้งไม่ได้แล้ว
0: เดียวอ่ะ
2: ฮะ
0: สมมติว่าขามันไม่เจ็บนะอย่างเงี้ยผมว่าเกมอาจจะสนุก
2: ใช่ใช่ฮะเสียตรงนี้แหละพี่ปะ
0: เสียเจอขาเข้าไปนี่ออกการเลยเนี่ยพยัคฆ์เมืองเรา
2: เขาก็ยังทำได้อยู่น้ำเงินทั้งเตะทั้งต่อยได้อยู่แต่เวลาโดนเนี่ยโดนไปออกลูกเนี้ย
1: สะดุ้ง
2: ครับ
1: โอ้ย
0: จะเดินลงเวทีไหวหรือเปล่าเนี่ย
1: นึกถึงนักมวยไทยคนหนึ่งที่ไปต่อยญี่ปุ่นสมัยก่อนครับจอมโหดโอ้โหเตะจนญี่ปุ่นขาลากอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่มันจะลากขาลงไง
2: จอมโหดเกียรติศักดิ์นะ
0: มวยใหญ่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่มันก็ยืนหยัดมันยืนหยัดของมันอยู่ได้จนครบยกกันดูนะ
2: ไม่ลงไม่ลงอ่ะไม่ยอมลงอ่ะเจ็บแต่ไม่ลงครับ
0: ไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าพวกเขาเล่นน็อกไม่น็อกกันไว้
2: ทีมงานบอกให้ต่อยหมัดนะครับฝ่ายน้ำเงินนะ
0: มันไม่ต่อยไม่ต่อยอยากจะต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ได้เจ็บมันเจ็บขาเนี่ยนะหมัดไปหมัดไป
2: นี่บางจังหวะก็ยังค้ำแทงได้นะครับบางจังหวะแกก็ค้ำแทงโต้มาสวยครับ
0: มันไม่สนใจอะไรแล้วคุณจะพูดอะไรคุณจะบอกอะไรผมไม่สนแล้ว
2: หูอื้อไปหมดแล้ว
0: ผมฟังอะไรไม่รู้เรื่องแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เนี่ยเรื่องของมวยว่าอย่างนี้นะพอยุคนี้สมัยนี้มวยถ้าออกมาจะแจ้งแบบนี้เนี่ยมันไม่หนักใจ
1: ยกสุดท้
0: ายถ้าออกมาไม่จะแจ้งนะคุณอาจจะเหนื่อยต้องลุ้นกรรมการอีกนะมันเป็นอย่างนี้นะมวย
1: ขอโทษขอโพยครับความสวยงามของมวยไทย
2: มาดูครับประมวลภาพเกมการชกทั้ง3ยกครับไฮไลท์ครับดูกันช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับจัดให้โดยช่อง8ครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ยกแรกในเกมยังบิดเบียดอยู่นะครับ
1: ครับ
2: น่ะเกมมาจากยก2เนี่ยโตไปโตมาแล้วน้ำเงินออกลูกจักรจี้นะครับแหมโดนก็เอียงไปเอียงมาครับแต่ไม่ยอมง่ายๆครับยก2ยก3นี่เหมือนคล้ายๆกันครับเกมเหมือนกันเลยฮะยก2จะโดนหนักกว่าครับน้ำเงินจะโดนหนัก
3: มาจบไปแล้วครับ3ยกเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชม
4: โอ้โหถ้าผมเป็นผู้ชมเองนะต้องบอกครับว่าใจสู้จริงๆนะครับมุมน้ำเงินครับแต่มุมแดงก็ถือว่าทำผลงานได้ดีผู้ชนะมีแค่คนเดียวครับและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยและผู้ชนะได้แก่ The Winner is Red Corner Congratulationsเพชรนครเหรียญทองยิมครับเอาชนะพยัคฆ์เมืองลาวปอนนักรบนครบาลนะครับโอ้ต้องบอกว่ายกแรกยก2นี่ยางทำท่าจะไม่ดี
3: ถูกต้องครับ
4: เกือบจะแตกตั้งแต่บางกะปิตอนนี้สุดท้ายขับไปถึงนู่นชลบุรีจบยกได
3: ้ครบ3ยกเลยนะครับคุณเอ
4: ถูกต้อง
3: คร
4: ับ
3: ผมว่าเขาน่าจะใช้ใจยืนแล้วแหละครับ
4: เขาเรียกว่าใจสู้จริงนักชกจากสปป.ลาวครับ
3: เอาเลยครับท่านผู้ชมครับคู่ต่อไปในเบรกหน้านะครับมวยคู่ที่3จะเป็นมวยหญิงกันบ้างดีกว่าครับแสงจันทร์ก่อเจริญศักดิ์นะครับพบกับไดอาน่า PK แสนชัยครับไทยปะทะแคนาดานะครับผมใครจะแข่งกันช่วงหน้าพบกันครับมวยจ่ายซุปเปอร์แชมป์
5: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบม บูวีเนก้าดีท็อก

แปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้

0: ขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
2: เวทีแห่งเกียรติยศครับสร้างซุปตาวงการมวยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เดินทางมาถึงมวยไทยซึ่งเป็นมวยหญิงกันบ้าง
3: ถูกต้องครับตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่3ของรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมครับท่านผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับนักชกจากแคนาดาDiana PK Sanchai
2: Ladies and gentlemen Introducing for fighting of the blue corner Representing Canada Diana PK Sanchai

0: นักชกหญิงจากแคนาดาอายุ36ปีสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมชกมาแล้ว12ไฟชนะ10แพ้2
1: ผลงานไม่ธรรมดาเลยครับแพ้แค่2ไฟเท่านั้นเองครับดาน่าพีเคแซมชัยมวยไทยเจม
0: มาต่อกันที่ส่วนของมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมขอเสียงให้มุมแดงนักชกจากประเทศไทยแสงจันทร์ก็เจริญศักดิ
2: ์ Ladies and gentlemen and he's opponent in the red corner representing Thailand แสงจันทร์ก็

0: นักชกหญิงจากประเทศไทยอายุ20ปีสูง159เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมเท่ากันชกมาแล้ว35ไฟชนะ25แพ้8เสมอ2
1: แสงจันทร์ก่อเจริญสับ from Thailand
0: โอ้โหคู่นี้ดูท่าน่าจะสูสีครับคุณเอ็ม
2: ครับ
0: และสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์อัญชลีกองรักครับ
3: บรรยากาศมาดูมวยหญิงครับแดงสาวใต้ครับจากสุราษฎร์ธานีครับแสงจันทร์ก่อเจริญศักดิ์น้ำเงินสาวจากแคนาดาครับไดอาน่าพีเคแสนชัยมวยไทย
4: ดูโหเฮงแล้วไม่ธรรมดานะ
3: คู่
4: น
3: ี้คู่นี้เขาว่าถูกคู่เลยนะพี่ป๋านะ
4: แต่ว่ายี่ห้อของพีเคแสนชัยเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วเสียแขกนะนี่ฝ่ายน้ำเงินแต่ว่าแพ้ชนะต้องลุ้นนะ
3: ถูกครบทั้งสองคู่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษจากกบันเฮากบันเฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เมื่อกี้คุณนนท์หัวยี่สิบสองไปสุรินทร์เนี่ย
3: ครับ
4: ถ้าสิบสี่วันที่สี่ไปไหน
3: วันที่สี่ไปโคราชคร
4: ับ
3: วันหลวงพ่อคูณวันบ้านไร่ครับเรายกทีมไปเลยนะคร
4: ับ ไปดูมวยกันไปดูมวยกัน
3: กอเกียรติฮะยกทีมไปนะครับ
4: มาลุ้นเกมมวยหญิงกันนะโอ้ดูทรงมวยนะเท่าที่วิเคราะห์เลยนะผมว่ามันน่าจะเบียดนะ
3: ครับ
4: แต่ว่ายี่ห้อของพีเคมันอันตรายนะพีเคแสนชัยนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าไฟแดงก็ถึงไม่ธรรมดานะดูการยืนมวยออกมาแล้วนี่นะน้ำเงินจากแคนาดานะครับตอนนี้มาอยู่ในเกมของเสกแขกนี่อยู่ในค่ายเสกแขก
3: โหมัดกล้ามนี่ปึกเลยฮะฝ่ายน้ำเงินนะ
5: แดน่า
3: แดน่า30กว่าแล้วนะ
5: 36นะฮะ
3: ป้า
5: เจอกับหลานครับคู่นี
3: ้โอ้แดงยังเรียกว่า20เองนะอายุอ่ะฝ่ายแดงอ่ะสาวใต้นะครับ
4: เบียดเลยเบียดเลยนี่ใช้ความแกร่ง
5: ประสบการณ์
4: อายุเยอะหรือเปล่า
5: อายุเยอะแต่จริงๆประสบการณ์บนเวทีไม่เยอะนะครับแค่12นัดแต่ว่าดูแข็งแกร่ง
4: มวยใต้นี่เขามาแต่ละตัวไม่ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะ
5: ครับ

0: มาแต่ด้วยเวลาในต่างชาตินี่นะนักมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยหญิงนักมวยไทยนี่เขาโอ้โหมีการเรียนรู้อย่างดีเลยอ้าวไปยิบปัญหาเกิดเหมือนกันนะดูต่อยกัน3ยกนั้นมีอะไรใส่ให้สุดๆไปเลยไม่ต้องมาเต้นไม่ต้องมารอไม่ต้องมาจ้องไม่มีคำว่าจ้องจับเข้มเน้นไหนตีไปเลยครับนี่นักมวยจากแคนาดานะครับฝ่ายน้ำเงินในสีเสื้อของเสียแขก
1: ครับเสียแขกส่งเข้าประกวดนะครับเดี๋ยวคงต้องมาเรื่อยๆฮะมวยของเสียแขกครับโอ้โหไล่ขย้ำเลยฮะได้หน้า
2: เดินขู่ครับเดินข
1: ู่แสงจันทร์นี่ฝีมือดีนะครับเป็นดาวรุ่งจากภาคใต้ครับฝีมือดีวันนี้ดูอีกฝ่ายหนึ่งก็แข็งแรงฮะได้หน้าแข็งแรงครับ
0: มันแข็งแรงดู
1: สม
0: ด
1: ู
0: บอกอีกแล้วว่า
1: ดูดิ
0: โคตรเทียบยู่แล้วเห็นไหมเน้นที่หมัด
1: พันดุอ่ะ
0: หักคอเลยหักคอแล้วตีไปเลยนี
1: ่
0: แคนาดานะครับนักมวยจากแคนาดา
1: ก็ถือสัญชาติแคนาดาแต่หน้าแนวออกไปแนวลาตินครับอาจจะเป็นชาวลาตินอเมริกาที่ย้ายขึ้นมา
0: แต่หน้าตัวดูเนื้อตัวเนี่ยปึกปักเลยนะ
1: ครับ
0: กล้ามเป็นมัดๆเลย
1: กล้ามหลัง
0: ครับเน้นตีหมดโยก
1: มาดูภาพช้ายกแรกครับมวยหญิงวันนี้ครับมวยหญิงวันนี้ไทยปะทะกับแคนาดาครับแข็งแรงฮะน้ำเงินจากแคนาดาลูกศิษย์ของสิทธิ์แขกครับ
0: ดูซมก็บอกแข็งแรงอยู่แล้ว
1: ครับก็ขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรมหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลเด้นเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ goldenhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Golden House Click and Collect
0: นี่กับมวยรอบโกลเด้นเฮาส์เห็นไหมใส่สู้กันสนุกทุกๆคู่เลยที่ตรงนี้โดยก่อเกียรติพานิชยารมณ์นะครับโปรโมเตอร์ในการจัดทุกวันเสาร์พบกันตรงนี้ครับ 17:30 นเป็นต้นไปนะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป
1: ์ครับแต่หน้าครับก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแสงจันทร์ครับอาศัยความใหญ่กว่าเดินเบียดเข้าไปครับแต่แสงจันทร์นี่ก็ตอบโต้ตลอดครับแหมเราก็มีศักดิ์ศรีเจ้าของต้นตำรับมวยไทยอยู่ครับใหญ่และแกร่งด้วยอ่ะน้ำเงินเนี่ยโอ้โหดูดิ
2: ดู
1: แดงจะต้องงัดความสดสู้นะเพลงเตะนะต้องนำมาใช้เยอะๆเลยครับแสงจันทร
2: ์แต่หน้านี่ปีกหลังเหมือนนักพอกายเลย
1: เออแกตีเข่าไวอ่ะก่อนแล้วตีเลยก่อนแล้วตีเลยอ่ะไม่มีแต่งตัวนานเลย
0: แต่สังเกตว่ามวยต่างชาติไม่ว่าจะเป็นมวยหญิงหรือมวยชายเนี่ยเขาจะเน้นที่ความแข็งแกร่ง
1: เดี๋ยวดูดิแม่ก่อนแล้วตีที่ปาก
0: มันมีอยู่ตัวนึงอะไรบูบูอ่ะ
1: บูบูลาบูบูลาบูบู
0: ตัวนี้โหโคตรน่ากลัวเลย
1: จะมาต่อยวันที่3
0: มาอีกแล้วนะ
1: มา
0: ต่อยไม่กี่ครั้งเองนะ
1: ครับ
0: แต่มันแข็งแรงเลย
1: แฟนเรียกร้องอ่ะแฟนเรียกร้อง
0: มวยนี้ต้องเอามาจัดหน้ามาจัดโอ้มันเน้นที่วงงานเน้นที่ความแข็งแกร่งเลยนะแดน่าจากแคนาดา
1: ก่อนแล้วมีศอกขยี้ด้วยครับแสงจันทร์เอ้าเดินขยับแข้งครับวางแข้งครับแสงจันทร์แดน่าสวนมาแหมในนี่โอ้โหพยายามเกาะและกดเลยครับแดน่า
2: คือพละกำลังนี่แสงจันทร์เป็นรองแน่นอนแดน่านี
1: ่แสงจันทร์จะได้ก็ได้เพลงเตะนะได้ลูกเตะอ่ะ
2: ครับ
1: ถ้าจะได้นะหมดยกที่2แดงแข็งจันน้ำเงินไดน่าจากแคนาดาก็ใช้ความแข็งแรงครับเดินปั้มตีนะเกาะแล้วตีฮะไดน่าขอบคุณสตาร์แอร์คุณภาพที่ใช่ตอบตรวจชีวิตที่ชอบปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจ3ชายอิ่มทุกยกชนใหม่ทุกวันร้านอาหารเช้าและของฝากจากอุบลคือค้าใหม่กรุงเทพใกล้ BDS จตุจักรแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำเครื่องดื่มผสมพลังงานสมผลิตจาก TSD
0: ยกสุดท้ายนะครับคือมวยในยุคนี้เนี่ยนะมันจะผิดกับยุคเมื่อสมัยศึกวันทองชัยยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: ยุคนั้นจะพวกมวยฝีมือลีลาเล่เหลี่ยมไม่ว่าพวกแก่นสักคฤหาสน์บุญหลาย
1: หลวงเนี่ยใช่ใช
0: ่ฮะนะแต
1: ่
0: ย
1: ุ
0: คน
1: ี้
0: เน
1: ี่
0: ยยุคนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มาแข็งแรงนะคุณมาฝีมือนะจบเกมเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นน
1: ะ
0: เพราะมันเป็นยุคตามยุคอะไรก็ไปตามยุคนะเนี่ยเหมือนอย่างไรเนี่ยไหมนักมวยจากแคนาดาแข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากเลยอาศัยลูกแข็งแรงลูกแก่งเบียดเลย
1: ก็พยายามเตะนะแสงจันทร์ไฟแดงพยายามเนี่ยพยายามสาดแข้งเตะอ่ะเนี่ยพยายามเตะสกัดครับ
2: ไม่ถึงเขาครับคุมเชิงได้ดีครับทางด้านแดน่า
1: แดน่านี้ไม่สะทกสะท้านเลย
2: ครับ
1: ครับแล้วเวลาแกตอบโต้มานี่โต้แบบเจ็บๆอ่ะ
0: นี่ไอ้ฝ่ายน้ำเงินในหน้าตาจะคล้ายๆไอ้หมอบันหมอนะหมอบันหมอคุณรู้จักไหมหน้าตาคล้ายคลึงกันเลยนะแข็งแกร่งแข็งแรงอ่ะ
2: ครับ
0: บูบูอ
2: ่
0: ะ
2: บูบูลาบูบู
0: ในช่วงปลายยกคือความแข็งแกร่งความแข็งแรงสู้กันไม่ได้เลยนะ
2: โอ้โหโดนหมัดเข้าไปครับทางด้านของแสงจันทร์โอ้ดีในหน้าดูยิ่งชกเหมือนยิ่งใหญ่ครับดูแบบมุมกว้างเมื่อกี้นี่ใหญ่กว่าเยอะ
0: ใหญ่แล้วแข็งด้วย
2: ครับเข้าไม่ถึงครับแสงจันทร์โอ้ไม่เผาเลยครับผู้แดนหน้า
0: ตีลูกนี้เข้าไปยอดอกเลยนะ
2: ครับ
0: แดนหน้า
2: แสงจันทร์ก็ทำเต็มที่ครับ
0: แสงจันทร์นวลส่องเลยนะ
2: แสงจันทร์ก็สู้เต็มที่แล้วครับ
3: ครับ
2: สู้เต็มที่แล้วดูน้องเขาก็สู้ฮะ
0: หมดยกครับหมดยก
2: ครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับ
0: มารยาทดีทั้งคู
2: ่โอ้น่ารักมากครับน่ารักมากครับ
0: ทั้งคู่เลย
2: ด้วยจุ๊บๆด้วยน่ารักครับน่ารักครับมาดูครับไฮไลท์ครับทั้ง3ยกอะไรเกิดขึ้นบ้างครับแดงแสงจันทร์น้ำเงินไดอาน่าจากแคนาดา
3: ความแข็งแกร่งของไดอาน่าต้องยอมเลยครับ
2: โหไดอาน่านี่ไฟหน้าถ้ามาที่นี่อีกมีหาตัวปึ๊กๆมาชกนี่สนุกเลยนะพี่ปานนะเออ
0: ต้องเห็น
2: เออเห็นแล้ว
0: เนี่ยเห็นแล้วก็หาคู่ต่อกรที่ให้มันเบียดๆหน่อย
2: ได้เลยอ่ะ
0: คุณสามารถดูไฟหน้าให้เขาหน่อย
2: ครับ
4: มวยหญิงครับแหมเดือดไม่แพ้มวยชายจริงนะครับ3ยกชกกันมันแบบนี
5: ้โอ้โหลุ้นแทบตายเลยครับคุณเอม
4: ครับแข็งแกร่งจริงๆครับแต่ผู้ชนะมีคนเดียวเช่นเคยครับและผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner one and only goes to Blue Corner Congratulations
5: ยินดีด้วยนะครับกับไดอาน่าน
4: ักชกสาวจากแคนาดานั่นเองนะครับโอ้โหต้องดูครับว่ารูปร่างนี่แข็งแกร่งกล้ามเนื้อนี้เป็นมัดหน้าโดนกัดมาเล็งลูกทุ่งเลย
5: ครับผมท
4: ่
5: านผู้ชมครับวันนี้นะครับจัดเต็ม7คู่เต็มอิ่มจัดหนักแน่นอนครับท่านผู้ชม
4: ครับ
5: เอาเลยครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับเพชรอานนท์จักรวาลมวยไทยนะครับจากสปป.ลาวนะครับจะพบกับอัศวินสราชสีจากประเทศไทยนั่นเองครับ
4: ความมันแบบนี้รอกันสักครู่เดียวในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์

0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีแห่งเกียรติยศสร้างซูเปอร์สตาร์มวยในรายการ
1: มวยไทย
0: ซูเปอร์แชมป
1: ์เอาละครับคุณผู้ชมครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ presented by วันก่อเกียรติครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับบริษัทวันก่อเกียรติจำกัดครับนำโดยโปรโมเตอร์ก่อเกียรติพานิชยารมย์ครับแล้วก็น้องพีทครับธนบดีพานิชยารมย์ครับเข้าพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามินทรานั่นเองนะครับโดยทางรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์ร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามินทรานะครับได้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทยให้มุ่งสู่สากลครับแล้วก็วันนี้ครับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามินทรานะครับก็ให้เกียรตินะครับมาร่วมชมนะฮะรายการในครั้งนี้กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับไหนๆเราเซ็น MOU กันแล้วนี่ฮะขอแนะนำเลยครับท่านแรกนะครับดร.สยามรัฐสินภัทรบดีครับรองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามินทราหรือ Webac นั่นเองครับวันนี้ท่านอยู่กับเราที่นี่ด้วยนะครับที่เวทีมวยของเรานะครับและท่านที่2ครับคุณนพดล INU ครับประธานกรรมการบริษัท The World 3639 eSport ครับและแน่นอนครับโปรโมเตอร์มหาชนยอดเยี่ยม3สถาบันนะครับคุณก่อเกียรติพานิชยารมย์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวันก่อเกียรติจำกัดนะครับนี่ครับพร้อมกับ MOU ที่ได้ลงนามข้อตกลงไปแล้วนะครับและนำมาแสดงให้เราได้เห็นกันในวันนี้ด้วยนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญของมวยไทยและรายการมวยไทยของเรานะครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินั่นเองนะครับนี่ครับ
2: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการ

0: เป็นที่เรียบร้อยครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับท่านผู้ชมขอแนะนำมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับนักชกจากประเทศไทยอัศวินสราชสี
1: Ladies and gentlemen the fighting of the blue corner representing Thailand อัศวินสราชสี

0: นักชกจากประเทศไทยอายุ15ปีสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมชกมาแล้ว19ไฟชนะ15แพ้4
1: อายุแค่15ปีครับวันนี้เจอศึกหนักแน่นอนครับแต่วันนี้ขอแจ้งเกิดก่อนอัศวินสราชสี
0: เอาเลยครับท่านผู้ชมครับเรามาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างครับเราไปชมมุมนู้นกันแล้วขอเสียงให้นักชกจากสปป.ลาวเพชรอานนท์จักรวาลมวยไทย
2: and here's somebody in red corner representing Lao เพชรอานนท์จักรวาล

0: นักชกจากสปป.ลาวอายุ16ปีสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมเท่ากันครับชกมาแล้ว16ไฟชนะ15แพ้1
1: ซุปเปอร์สตาร์ของรายการเราครับสะดุดไฟที่แล้วแพ้เมียนมาวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสุดหล่อของเราเพชรอานนท์จักรวาลมวยไทย
0: เอาเลยครับนักชกรูปหล่อนะครับผมท่านผู้ชมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์ปรวัตรแขกสินธรครับ
2: เป็นมวยไทยครับแดงเพชรอานนท์จักรวาลมวยไทยจากสปป.ลาวน้ำเงินอัศวินสรัตศรีครับนักมวยไทย56กิโลกรัมครับก็มีข่าวสันพันครับขับรถนานนั่งออฟฟิศนานเมื่อยลองเปลี่ยนเบาะลองนั่งดูซูเปอร์แชมป์เวลเน็ตจาก 2,290 บาทลดเหลือเพียง 1,200 บาทครับใครอยากมาเป็นครอบครัวรักสุขภาพกับเราแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดซูเปอร์แชมป์เวลเน็ตนี่ข้อมูลขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงฟอร์มสถิติการชกครับน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียรียาสิวฟ้าแล้วครับกินกายมีจำหน่ายที่ CJ Super Market และร้านขายยาทั่วไป
3: ครับและแฟนมวยที่ทายผลการแข่งเข้ามาร่วมสนุกกับ Facebook Fanpage ของ Golden House นะครับที่ทายผลมวยสากลคู่แรกมาแล้วนะครับว่านักชกจากนครสวรรค์จะชนะผ่านเข้ารอบนะครับยังต้องลุ้นทายผลในคู่เอกคู่ที่6ด้วยนะครับถ้าทายถูกครบทั้ง2คู่นะครับก็เตรียมลุ้นรางวัลพิเศษนะครับจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: แจกตลอดอยู่แล้วโกบันเฮานะครับเอาขอบคุณไปถึงบรรดาพี่น้องแฟนหมัดมวยทางบ้านนะ
3: ครับ
4: เอาวันพรุ่งนี้วิหารแดงบ้านผมเขามีมวยนะ
3: ครับ
4: ไอ้โลดปีกไม้เนี่ยเขาจัด
3: ครับ
4: พรุ่งนี้ติดตามนะครับที
3: ่ชุมนุมมวยเด็กเลย
4: เออมวยเด็กนานาภาค
3: มวยเด็กระดับประเทศเลยนะครับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณเจ้าจอเล้งขอบคุณไอ้เจ้าเลนน้ำแข็งนี่ต้องขอบคุณตลอด
3: ครับ
4: เลนน้ำแข็งเอาขอบคุณครับอารีหนองสะเดานี่แถวน้องแคร์เนี่ยเขาติดตามชมรายการเราเยอะมากเลย
3: โอ้ต้องจับตาดูครับเพชรอานนท์มุมแดงคนนี้นี่เคยทำสถิติสวยหรูชนะ15นัดรวดนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อกด้วยนะครับแต่ว่านัดที่แล้วแผ่วครับไปเจอนักชกจอมดุจากเมียนมาครับโดนน็อกไปเหมือนกัน
2: สะดุดไฟเดียว
3: ครับ
2: ไฟที่16ฮะ
3: แต่น่าจะอยู่ในเส้นทางการสร้างนะครับ
2: ใช่ครับ
4: ก่อนที่ปุ๊บยืนมวยก็น่ารักทั้งคู่อยู่แล้วนะมวยอย่างเงี้ยแพ้ชนะนี่ต้องลุ้นกรรมการอีกแล้วเดี๋ยวจะดูว่าใครจะทำได้ดีทำได้สวยเอาไปครับชัยชนะต้องให้ขาดนะจะได้มองเห็นนะถ้าคู่ขี้อาจจะเหนื่อยหน่อย
2: อายุก็ใกล้เคียงกันครับอายุฮะ
3: ครับ
2: 15หยกหยก16ย่อนย่อนครับ
4: น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะดูการยืนมวยซ้ายกับขวาด้วย
3: อัศวินฝั่งน้ำเงินนี่15ครับทั้งมวยไทยส่วนเพชรอานนท์นี่16แต่ว่าเพชรอานนท์นี่โอ้โหรูปร่างสูงยาวครับโอ้ย
4: สปป.ลาวตัวนี้ไล่กาดนะได้ช่วงเลยนะ
2: ใช่ฮะ
4: ดูแกไม่นิ่งเลยนะ
2: เพชรอานนท์นี่ต่อย2แบบอ่ะเหมือนปูซานนะครับ
4: น่ารักน่ารัก
2: ทั้งไทยทั้งสากลครับ
4: มวยอย่างนี้ทำได้เหรอโอ้เจอแข้งซ้ายลำตัวแล้วตรงนี้แต่ว่าอัศวินนี่ก็ไม่ธรรมดานะว่างั้นเถอะเบียดเลยจัดคู่นี้ออกมาเนี่ยเล่นไม่ถูกอ่ะ
2: ไฟแลบนะคู่นี้ครับซ้ายดวลกับขวาครับซ้ายอัศวินขวาเพชรอานนท์นี่ยืนซัดกันใกล้ๆเลยครับยืนใกล้ๆอัศวินค่อยๆเบียดครับนี่มีพลังแข้งซ้าย

0: ใครเรียกว่าเป็นไปเบิกทางอ่ะ
1: ให้กรรมการชุดยงศักดิ์พิจารณาให้ละเอียดด้วยกันแล้วกันนะโอ้โหเจอหมัดขวาหน้าหงายเหมือนกันนะวงในจับเค้นเน้นมายังตีกันไม่ได
2: ้ครับแม่เพชรอานนท์นี่ประมาทไม่ได้นะครับทางด้านของอัศวินเองก็เป็นพยัคฆ์ไม่กลัวโคเรียกว่าโคถึกไม่กลัวพยัคฆ์ครับ
1: ดูจากการออกอาวุธแล้วนี่หัวก้อยเลยล่ะมวยคู่นี้นี่เอาเจอหมัดขยับซ้ายกับขวาใครได้เปรียบเขาบอกตามตำราบอกว่ามวยขวาจะแพ้มวยซ้ายแต่มันจริงหรือเปล่าต้องลุ้นเกมบนเวทีครับตอนนี้
2: เกมยังดูดีนะครับสตาร์ทมานี่ดวลกันเลยซ้ายกับขวา
1: แต่ผมบอกว่าสปปลาวตัวนี้น่ารักนะนี่ลายนี้มีหมัดขวาตรงดังแข้งซ้ายเพชรอานนท์นะครับฝ่ายแดงน้ำเงินอัศวินจากไทยบ้านใกล้เคียงกันนะครับสปปลาววงในเหมือนกันทุกอย่างนะอาวุธมวยออกมาแล้ว
2: ครับเพชรอานนท์ครับยังถือว่ามีสถิติที่ดีนะครับถ้าไม่นับนัดที่แล้วที่แพ้ไปนี่ชนะรวดมา15ไฟต์เลยนะครับแล้วก็น็อกได้หลายนัดด้วยนะครับแต่ว่าหมัดหนักมากโอ้โหโอ้ย
0: โอ้ซ้ายเนียนนะอัศวินเนี่ยซ้ายเนียนเลยนะหมดยกที่1ท่านเลยนะครับมีคุณธนัทเชี่ยวชาญอักษรครับมิสเตอร์หวังฟังซินคุณสุรปีชาลาบุญเรืองคุณทันเสมอเสนาลอยคุณธนภัทรวัชระทิติเปรมชัยคุณสามารถบุญธราทิพย์คุณนนทวัฒน์แต้รัตนชัยคุณศักดิ์ปรินทร์เกษมธนภัทรคุณวชิรศักดิ์ลาบล้นเหลือหลายคุณนงนุชบัวใหญ่และดร.เอกนัทเรืองเดชธนาวุฒิขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับก็ขอบคุณ M Top กล้าที่ต่างเพื่อช่างบอนทูบิวอุปกรณ์มวยไทยมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเฉลิมกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2019จำกัด
1: ลุ้นเกมกันต่อในยกที่2แข้งซ้ายเริ่มสูดถีบทำลายจังหวะเสียหลักเสียหายต่างฝ่ายต่างแรกบุ้งไงจับเค้นเน้นมาคุณตีผมตีไอ้สปปเราตัวนี้มันลายกล่าวแล้วแข้งขวาเตะเจอซ้ายคืนโอ้โหลุ้นกันสนุกแล้วกองเชียร์เวลานี้
2: แม่ยก2มาดูทั้งคู่ครับโอ้ยเพชรอานนท์ขึ้นมานี่ลุยมาครบเครื่องเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกโอ้แต่อัศวินก็ไม่กลัวครับแม่เจ้าหนูวัย15ปีโอ้ยโดนหมัด
1: มวยอย่างนี้ทำได้เลยน่ารักทั้งคู่เลยนะ
2: โอ
1: ้สายตาคอยมองแข้งซ้ายคอยออกนี่หมัดฮุกซ้ายหมัดขวาตรงมันสารพัดอาวุธเลยสปปลาวตัวนี้เจอหมัดขวาเจอหมัดขวาวงในจับเค้นเน้นมาตีได้ไม่ได้ตีได้แต่ต่างฝ่ายต่างตีคุณตีผมตีมาโต้คืนเอาละครับ
2: โอ้ย
1: ขยับเดินมั่นใจแล้วตอนนี้สปปลาวเน้นที่หมัด
0: โอ้ยโดนครับ
2: โอ้ย
0: อัศวินโดนชุดนี้ครับ
2: มีสะดุ้งแล้วครับนิ่งเลย
0: สวนได้ไหมครับพี่ตอกสวนได้ไหมอัศวินเจอมาชุดนี้หยุดลงแล้วโอ้โหเจอต่อยเข้าที่
1: เจอ
0: ขั้วหัวใจครับ
1: เจอหนักเลย
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเกมโอเวอร์เลยครับโอ้โห
1: ว่าตัวนี้ไร้การ
0: จบยก2ครับ
1: ต้องหามีระดับต่อยละ
2: เรียกว่ากลับมาทวงสถิติน็อกคืนอีกครั้งครับ
0: คือต้นยก2เขากดดันเลยอ่ะ
2: ครับ
0: ยกแรกก็สู้กันซ้ายขวาซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแต่ยกนี้แดงเขาปรับแผนเลยครับพี่ปะเดินอัดเดินบี้เลย
1: ใกล้ๆเลย
0: เดินซัดเลยมาดูภาพช้าครับ
1: เจอเข้าไปลำตัว
0: จุกนะจุกเนี่ยจุกไม่ไหวครับจุกครับ
1: ลิ้นปี่ลิ้นปี
0: ่ก่อนจะลงก็ออกการอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: ออกการเจครับ
1: รับไปเยอะรับไปเยอะเจอไปลงนี้ลิ้นปี่เต็
0: ม
1: รูปร่างจึงชกดีเลยนะแล้วอาวุธน่ารักเลย
0: ก็เสียโก้ก็ปั้นแบบสร้างทั้งสองแบบอ่ะทั้งไทยบ้างสากลบ้างสลับกันไปเหมือนปูซานอ่ะ
1: ครับให้วันนี้ปูซานต่อยนะ
0: ครับต่อยคู่เอกครับ
3: สุดยอดโอ้โหคู่5ก็มีน็อกซะแล้วครับท่านผู้ชม
4: นี่แหละฮะเรื่องของหมัดบัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้
3: ถูกต้องครับ
4: และยิ่งถ้าเป็นหนุ่มคนนี้ครับหัวใจเขาสู้เต็มร้อยอยู่แล้วผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner by knockout Red Corner เพชรอานนท์จักรวาลมวยไทย
3: Congratulations
4: เอาชนะน็อกเอาฮะนักชกไทยอย่างอัศวินสอราชสีไปในยกที่2ครับ1นาที14วินาทีนะฮะ
3: โอ้โหรวดเร็วมากๆครับ
4: กระซิบถามบอกเฮ้ยเป็นไงบ้างบอกโอ้ตอนนี้

0: กำลังโตเดี๋ยวต้องขยับเวแล้วมาดูต่อไปดูว่าไฟต์ต่อไปเพชรอานนท์จะเจอกับใครครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ของเราในไฟต์หน้านั่นเองนะครับ
1: เอาเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับช่วงหน้าคู่ที่5ครับพบกับทหารหลวงเซลฟี่ชุมแพครับปะทะกับแอนดิวสัตย์ศิปภายิมครับผม
0: รับรองครับว่ามันเกินร้อยกับนี่คือรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันกันต่อในรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป
0: ์โอ้โหจริงๆครับตอนนี้กำลังมันเลยทีเดียวแต่ก่อนเราจะมันกันต่อในคู่ต่อไปนะครับช่วงนี้มีขอประชาสัมพันธ์นะครับกับข่าวการกุศลครับเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับทางสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียนร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจัดโครงการแพทย์อาสาเซนคาเบรียนประจำปี2569ครับณโรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูลอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยมีคณะแพทย์อาสาจำนวนหลายท่านนะครับไปให้บริการทางการแพทย์พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ร่วมงานครับงานนี้นี่ต้องบอกเลยว่าได้บุญกันทั่วหน้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียนครับที่จะทำโครงการแพทย์อาสาเซนคาเบรียนซึ่งทำกันมาโดยตลอดนะครับปีละ1ครั้งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ต้องขอขอบคุณแพทย์อาสาและทีมอาสาทุกท่านที่มาร่วมงานการกุศลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามีมวยให้ชมกันถึง7คู่รอติดตามชมให้จบนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของรายการครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับท่านผู้ชมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงให้มุมน้ำเงินกันดีกว่าครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาแอนดิวสัตย์ศิปภายิม
2: Ladies and gentlemen introducing first fighting of the blue corner representing USA Andrew สัตย์ศิปภายิม

0: นักชกจากสหรัฐอเมริกาอายุ38ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาแล้ว18ครั้งชนะ15แพ้3แอนดรูว์ซาซีประพาหิฟรอม USA
1: โอ้โหนี่ลูกพี่ใหญ่นะครับโหใหญ่จริงๆครับคุณเอ็ม
2: พี่กบมาคุมเองครับมา
1: ท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างครับขอเสียงให้ทหารหลวงมวยไทยชุมแพจากประเทศไทย
3: Ladies and gentlemen and here's the one in the red corner representing Thailand ทหารหลวงเซลฟี่ชุมแพ

0: ประเทศไทยครับอายุ23ปีสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก69กิโลกรัมโชคมาแล้ว30ไฟชนะ23แพ้7อันนี้ก็เป็นขาประจำของมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับทหารหลวงเซลฟี่ชุมแพ from Thailand โอ้โหคู่นี้อัพไซกันมาครับคุณเอมและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์ภูกิจพามประยูนครับ
1: รายการอะไรนะครับไทยปะทะกับอเมริกาครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับคุณเอกมาแฟกหรือเอกคุยแซบนะครับขอแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีวรชาติแสนคำเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ครับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็ร้านภูแบทเทิลครับโปรโมชั่นแรงแสงทุกร้านแต่นั่งชิลกินของอร่อยเมากับเพื่อนหรือดวลภูมาที่นี่ที่เดียวฮะครบจบทุกความสนุกแก้วพร้อมอาหารอร่อยพร้อมตัวภูพร้อมเหลือแค่รอคุณมาจอยกันที่นี่แรงบันเทิงครบวงจรถนนประเสริฐมนุกิจเกษตรนวมินทร์NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตวุฒิที่เลิศเจริญวงศ์วันนี้มีคุณอมรินทร์พรประธานครับมาร่วมสร้างสีสันครับมามอบป้ายครับแล้วก็ขอบคุณโซเบอร์แอลคู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบอร์แอลขอบคุณ P80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพสัตราแอร์แอร์คุณภาพพี่ชายตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ
2: ครับและยังมีเวลานะครับสำหรับแฟนมวยที่ต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Golden House ครับท่านที่ทายถูกเข้ามาแล้วนะครับในมวยคู่ที่1มวยสากลว่านักมวยจากนครสวรรค์ชนะนะครับยังต้องลุ้นทายผลคู่เอกคู่ที่6นะครับก็ทายถูกครบทั้ง2คู่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษ

0: เศษจากโกลเบิร์นเฮาส์โกลเบิร์นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: อ้าวมาดูมวยรุ่นใหญ่อีกคู่หนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายน้ำเงินนี่นะถ้าที่ไปสืบถามไอ้เจ้ากบนะ
0: ครับ
1: ของผมไม่ธรรมดานะเขาว่าอย่างนั้นนะ จะธรรมดาแค่ไหนเราต้องติดตามว่าไม่ธรรมดาธรรมดาแบบไหน
0: ครับ
1: ฝ่ายแดงเป็นไงฝ่ายแดงนนท์อะไรไปสืบสอบนะ
0: ทหารเอกเซลฟี่ชุมแพฮะฝ
1: ี
0: มือดีครับซ้ายจัดจ้าน
1: มามวยเดี๋ยวนี้ฝีมือเนี่ยเขาไม่กลัวเขากลัวลูกแข็งแก่งแข็งแรงเด้คุณโดนนะ
0: ครับ
1: แต่ทรงไอ้เจ้ากบโอ้ของผมแข็งแรงมากชกมาเยอะนะไม่ธรรมดาจากสหรัฐอเมริกานะครับ
0: คู่นี้น่าสนใจตรงที่ฉายาทั้งคู่มีคำว่าโหดทั้งคู่นะครับทางด้านของทหารหลวงนี่ฉายาพยัคฆ์จอมโหดจากชุมแพนะครับส่วนแอนดิลนี่เขาฉายายังกี้หมัดโหดครับเพราะนั้นต้องระวังหมัดนักชกชาวอเมริกันคนนี้ด้วยครับ
2: ก็แอนดี้นี่แอนดิวเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมาลายแดงสอนทองครับ
0: ครับ
2: เป็นเรียกว่านักชกในสังกัดของพี่กบอ่ะบ้านไหนอ่ะ
0: ครับ
1: คุณพูดถึงคุณกบแล้วนะอดีตเนี่ยเขามีมวยเอกหลังสวนจำได้ไหมในสายวันทรงชัยอ
0: ่
1: ะหลายตัวนะไม่ใช่มี
2: ตระกูลสวนตระกูลสวน
1: หลายตัวเลยอ่ะโอ้เจอหมัดแล้วเป็นปัญหาหรือเปล่ากบเอ้ยบอกเอ้ยเจอหมัดซ้ายแล้วเจอแข้งซ้ายก็ไปอีกอ้าวเจ็บไปถึงกบด้วยหรือเปล่าตอนนี้มาลุ้นอยู่มาเชียร์อยู่ที่มุมนะ
2: มาเองครับมายืนคุมอยู่ที่มุมน้ำเงินครับมิสเตอร์กบถาโกนจากรุ่นสู่รุ่นครับตอนนี้มาถึงยุคของลูกชายของพี่กบนะน้องอาร์มครับรัตกำพลพองสุภา
0: ครับ
2: แข้งขวาสวยนะแข้งขวาดีนะแอนเดรียวแอนเดรียว
1: มาทำงานไปเจอแข้งซ้ายนี่ลำตัวตะลับปึกตะลับปึกสะอึกสะอื้นเลยสิเอ๋อมามันนิ่งดีเหลือเกินนะทหารหลวง
2: แอนดิวนี่รูปร่างดีนะครับรูปร่างดีแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคืออายุเริ่มมากแล้ว38แล้ว
1: ซ้ายกับขวาด้วยใส่กันสนุกแต่ว่ามันบังแข้งซ้ายหรือเปล่าคุณกบต้องสอนในการบังแข้งซ้ายนะเดินขยับมาเน้นพยายามเน้นเจอแข้งซ้ายนี
0: ่
1: แข้งซ้ายเนี่ยมันสำคัญตรงมวยต่างชาติจะบังแข้งไม่ค่อยเป็นนะเจอซ้ายก็มาในลำตัวมันเปิดไฟเขียวเลยเปี้ยง
2: บัดซ้ายจากการหลวงทะลุกาดมาเหมือนกันไม่ยกหนึ่งนี่เกมสนุกเลยนะครับเนี่ยแรกกันเลยครับแบบนี้แฟนมวยชอบครับ
1: ไอ้เหลนน่ะชอบมวยอย่างเงี้ย
2: เ
1: ออแล้วไอ้คนที่ว่าชอบม้วนเดียวต่อแล้วก็คืออีชีแดงถ้าต่อแล้วม้วนเดียวชอบจังเลยแต่อย่าให้พลิกนะพลิกเดี๋ยวด่าพลิกแล้วด่าขยับเดินเอาแข้งขวาหน้าลำตัวมีหมัดขวาเสริมนิดหน่อยนี่จากอเมริกานะครับฝ่ายน้ำเงิน
2: ก็ดูแล้วน่ากลัวจริงๆครับสำหรับกำปั้นของแอนดิวนะครับนักชกชาวอเมริกันหมดยกที่1ครับดูภาพดีเพย์ยกแรกครับเนี่ยซ้ายก็ทหารหลวงฮะขวาก็คือแอนดิวก็ขอบคุณซูเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้นครับภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987946
1: ยกที่2รุ่นใหญ่ใส่กันหนักๆขยับเดินนี่ลูกศิษย์ของกบถากูลพ่องสุภาเจอหมัดซ้ายพยายามโต้ด้วยขวาติดบังเตะขวาเจอซ้ายลำตัวถ้าเอาลำตัวรับบ่อยๆแล้วไม่สวยแน่นะ
0: ครับ
1: อเมริกานี่น้ำเงินจากอเมริกามันสุขุมดีเหลือเกินนะทหารหลวง
2: นี่ครับมีทั้งวางแข้งมีทั้งหมัดครับแอนดิวในขณะที่ทหารหลวงนี่ก็โอ้เก่าประสบการณ์แม่จะหักศอกไม่โดนครับพืชแอนดิวไงครับตัดล่างหมัดขวายังรบกวนได้ผลครับชิงจังหวะสู้กันครับมวยคู่นี้เน้นจังหวะครับแรกแข่งวงนอกนายยังไม่เห็นนะครับนายยังไม่มีเลยครับนอกล้วนๆโอ้โหสวนกันหวาดเสียวเลยครับ
1: อันตรายนะมวยใหญ่เลยสวนอาวุธกันเนี่ยซ้ายกับขวาด้วยแข้งขวาโต้ซ้ายตัดล่างขยับเดินคุณกบพ่องสุภาสั่งเดินแล้วเจอหมัดขยับใครออกก่อนได้เปรียบใครทำก่อนเจอแข้งซ้ายผวา

0: ผีทำลายจังหวะขยับเดินแล้วอเมริกาตัดล่างแขนซ้ายติดบังแต่เจ้าทหารหลวงมันคุมเกมนิ่งดีนะมันเคยรอออกไม่ออกออกไม่ออกแข้งซ้ายลำตัวมันรอที่แข้งซ้ายอย่างเดียวแล้วตอนนี้
1: ใช้ประสบการณ์นะฮะใช้ประสบการณ์ช่วยครับทหารหลวงเอาละครับกดดันหนักขึ้นครับทางด้านแอนดิววางแข้งขวาแล้วมีหมัดสลับ1 2
2: ทหารหลวงก็ยังคงใช้แข้งสกัดได้ดีอยู่ครับต่อเนื่องโอ้เอาละครับหมัดมาไหมหมัดมาไหมโอ้
1: โดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันนะทหารหลวง
0: เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะลุ้นไปเจอแข้งซ้ายต้องบังให้ได้แข้งซ้ายบังแข้งซ้ายไม่ได้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันแต่เพราะฐานหลวงตัวนี้มันเกมมันแบบมันไม่ซีซัวนะมันตั้งใจเลยแล้วเน้นที่แข้งซ้ายเลยสายตาคอยมองหมัด
1: คือเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณครับอาวุธที่ออกมาของฐานหลวงอ่ะ
0: เนี่ยแม่ซ้ายมันไม่พลาดเป้านะ
1: อุ้ยสอกกลับมาไม่โดนครับ
2: แอนดิวนี่โถมเข้าทั้งตัวนะครับเวลาจังหวะโอ้ยโดนหมัดกระเด็นเหมือนกันครับ
0: เนี่ยวิธีการต่างๆมันจะสู้นักมวยไทยเราไม่ได้เจอรับแข้งบังไม่เป็นเลยเอาลำตัวบังอย่างเดียวแล้วตอนนี้ในช่วงปลายยกที่2ยังไม่เข้าเป้าไม่เข้าจุดเตะขวาเจอหมัดพยายามฟันศอกไปงัดศอกหมดโยก
1: มาดูภาพดีเพย์ยก2ครับซ้ายกับขวาสู้กันครับเหมือนยกแรกครับเนี่ยซ้ายเนียนๆของทหารหลวงครับซ้ายดูเนียนกว่าครับยก2ก็ช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติยิงสดความเดือดโถสะใจกับนักสู้ดีกรีแชมป์มันดับเบิลทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในเสียงเวียนเดียวช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา5 โมงครึ่งเป็นต้นไปทางช่องแปดกดมาได้27ขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรบีเฮสสเปรย์บายใบห่อสมุนไพรคู่บ้านเครื่องดื่มผสมสารสกัดชมเกาหลีจาจีเอสดีแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำแฮปปี้เทรนกาแฟสายเฮลตี้เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอก
0: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะต้องขอขอบคุณท่านส.ส.กฤษดานะที่มาเป็นประธานในการจัดมวยไทยซูเปอร์แชมป์และมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมกับพวกเราอีกที่ตรงนี้นะมีสิทธิ์อ้าวรับแข้งยังรับแข้งไปเรื่อยๆนะครับ
2: ไปสนั่นเลยครับแอนดิวทางด้านของสารหลวงเมื่อสักครู่นี
0: ้โอ้แข้งซ้ายมันไม่พลาดเป้าเลย
2: ถึงกับเอียงแหมแข้งซ้ายทำงานได้ผลครับอุ้ยแอนดิวครับจะแก้ทางยังไงพยายามจะเข้าในแต่ปักศอกก็แม่หลบไปได้ครับ
1: หมัดมาแล้วสั่งลุยให้หนักขึ้นครับ อะไรเกิดต้องเกิดครับมิสเตอร์กบสั่งลุยชูกำปั้นปลุกแล้วครับแอนดิว
0: อ้าวเป็นเรื่องเดียวกันนะอ้าวเน้นหมัดอย่างเดียวเน้นหมัดอย่างเดียวแล้ว
1: ครับเวลามีเจอใครก็ต่อยขวาอ้าวทำไปเล่นไปนะยกนี้นะปักศอกเข้าไปครับสวนมาครับเกี่ยวโอ้โหอ
0: ย่างนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้กับมวยคู่นี้นะ
1: ครับ
0: ชุดนี้ถือว่าชุดใหญ่ของนักมวยจากอเมริกาเลยนะนี่ดูว่าปลายเป็นไงแข้งออกแข้งขวาเตะ
1: โอ้ยเวลาเหล
0: ือ
1: เยอะด้วยครับพี่ต๊อกเวลาเหลือเยอะเลยนะครับ
0: โอ้เป็นปัญหาแล้วเนี่ยฮะเป็นปัญหาหรือเปล่า
2: ไล่ต่อเลยครับตอนนี้
0: กรรมการละ
1: โอ้แรงขึ้นมาครับทางด้านแอนดิวอีกนาทีเศษครับทหารหลวงบวกศอกมาเอ้าแม่จะกดดันได้ต่อเนื่องเตะขวาครับซ้ายขึ้นมา
0: แม่ถ้ามันทำปฏิปต่อเป็นเรื่องได้นะ
1: ลุ้นระทึกนะหัวใจจะวายนะ
2: เวลายังมีครับเวลายังมีย
1: ิงหมัดสวนด้วยศอกครับทหารหลวง
0: เหลืออีกหนึ่งนาทีเจอแทงติดในวงในจับเข็นนั้นมาตีไม่ได้แยกออกมาว่ากันต่อใครจะได้ในช่วงสุดท้ายยังมีความหวังกับนักมวยจากอเมริการับแข้งซ้ายเอาไว้ขยับเดินถีบทำจังหวะไม่โดนเอาลบเสียหลักเสียหายเลยอย่างนี้นะ
2: ครับเหลือ40 วินาทีครับดิวก็ยังเดินหน้าอยู่ครับความมุ่งมั่นยังมีโอ้ยทางหลวงตอบโต้ครับไม่ยอมไม่เข้ามุมครับ
0: หน้าแข้งซ้ายนี่เตะผวาเลยนะถ้ามันเดินจริงตั้งในช่วงกลางยกเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะมีสอง

0: ือนกันเจอเวลาเจอทำเป๋เหมือนกันนะโอ๊ตอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้น
1: จุบหรือเปล่าก
2: ระจับครับ
1: อ๋อดวงกระจับโอ้โห
0: มาหรือว่าโอ้เจอกระจับแม่มีแฟนมาตกใจเลยนะ
1: ตกใจเลยหันเหมือนหันหลังหนี
0: หมดยกสุดท้าย
1: ครับ
0: โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปเจอกรรมการที่มือไวเป็นเรื่องเลยนะ

0: ไฮไลท์ครับเกมทั้ง3ยกครับโอ้โหมาตื่นเต้นบีหัวใจยกสุดท้ายนี่แหละครับหาหลวงแดงฮะน้ำเงินแอนดิวทางอเมริกาครับเนี่ยซ้ายครับ2ยกแรกนี่ซ้ายเนียนมากครับทางด้านถนนหลวงแต่ยก3ก็แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับทางด้านแอนดิว
1: จบไปแล้วครับ3ยกเดือดจริงๆครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบมวยแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์ 17:30 น.ทางช่อง8กดเลข27ครับ
0: ใช่แล้วครับนี่คือมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ Presented by วันก่อเกียรติครับคู่รองวันนี้ผู้ชนะจะเป็นใคร The winner goes to Red Corner ทหารหลวงเซลฟี่ชุมแพครับเอาชนะแอนดรูว์ ซาสิ ประภายิ้มไปนะครับแหมเส
1: ีย
0: วเสียวช่วงท้ายสุดท้ายก็เป็นฐานรวมที่เอาชนะไปได้นั่นเองนะครับยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับชาหลวงเซลฟี่ชุมแพจากไทยครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับแอนดรูว์ ซาสิ ประภายิ้มนักชกจาก USA สหรัฐอเมริกาครับ
1: ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับคู่เอกของรายการปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติยิ้มจากประเทศไทยนะครับเจอกับมูฮัมหมัดอดาวีจากปาเลสไตน์ครับผม
0: ทั้งหมดนี้รอชมได้เลยครับกับรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป
1: ์ท่านผู้ชมครับกลับมาเดือดกันต่อในรายการ
0: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์เอาละครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการกันแล้ว
1: ถูกต้องครับคุณเอ็ม
0: แม่แต่คู่เอกของเรานั้นมีผู้สนับสนุนนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับพร้อมให้บริการกว่า101สาขาทั่วประเทศนะครับช็อปสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th และแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect นะครับแล้วก็ห้ามพลาดเลยกรรมกรรมใหญ่นะฮะออนทัวร์ที่ Global House สาขาเชียงรายนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนก็คือวันนี้พรุ่งนี้
1: ถึงพรุ่งนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ครับ20กันยายนนะครับไปสนุกได้เลยของดีราคาคุ้มโปรโมชั่นแน่นครับกิจกรรมจัดเต็มนะครับใครที่เป็นช่างหรือคนรักบ้านห้ามพลาดครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับ
1: ย้ำนะครับท่านผู้ชมครับหรือแฟนมวยนะครับใครจะไปเดินเล่นโปรโมชั่นเยอะมากๆครับผม
0: ครับก็ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าคู่นี้ก็ยังมีเรื่องของรางวัลพิเศษองศาเดือดด้วยถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษมอบให้นะฮะสำหรับคู่นี้ Global House และ Senix นะครับผู้ชนะจะได้รับเป็นสว่านไฟฟ้าจาก Senix ครับมูลค่า990บาทนะฮะแล้วก็ยังมีเสื้อพิช่าง Global House ให้กับทั้งผู้แพ้และผู้ชนะด้วยนั่นเองนะครับอ่ะปะมันกันเลยดีกว่าครับ
1: โอเคครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่6คู่เอกของรายการเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับนักชกจากปาเลสไตน์มูฮัมหมัดอาดาวี
2: Ladies and gentlemen the fighting of the blue corner representing Palestine มูฮัมหมัดอาดาวี

0: อายุ24ปีชกมา12ไฟชนะ7นะครับคู่เอกในพิกัด67กิโลกรัมครับ This is the man Aven the fighter from Palestine going to call Yezo มาแล้วครับนักชกมุมน้ำเงินจากปาเลสไตน์ครับมูฮัมหมัดอัลดาเวโอ้โหตายแล้วคนลุกสู้เลยบอกเลยครับพลังเขาไม่ธรรมดา
1: ท่านผู้ชมครับเราไปดูมุมน้ำเงินกันแล้วไปดูที่มุมแดงกันต่อเลยครับผมนักชกจากประเทศไทยทายาทวีรบุรุษโอลิมปิกปูซาน

0: ปราสาทหินพี่ใหม่ก่อเกียร์ยิม
1: Ladies and gentlemen and here's someone in the red corner representing Thailand ปูซานปราสาทหินพี่ใหม่ก่อเกียร์ยิม

0: นักชกจากประเทศไทยครับอายุ24ปีสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมครับชกมาแล้ว97ไฟชนะ73แพ้22เสมอ22ครับ
1: นี่ครับนักชกรูปหล่อรูปร่างดีนักมวยก็ดีเป็นพระเอกยิ่งสบาย
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้จะเป็นพระเอกบนเวทีได้หรือเปล่าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดงทายาทวีรบุรุษโอลิมปิกครับปูซานปราสาทหินพิบายก่อเกียรติเยม
0: โอ้โหใหญ่ทั้งคู่ครับไฟนี
1: ้ครับ
0: เอาละครับท่านผู้ชมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาครับ
2: ขอบคุณแซบชุดข้าวเจมกรีนมาแฝกมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณบรรลุนพิมพ์ผาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์ระบบผิวหนังควบคุมการน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียผิวฝ้าระงับกลิ่นกายขอบคุณมังกรบินกินแท้กาแฟไทยประธานงานโดยเฉลี่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2019จำกัด M150สตาร์แอร์คุณภาพที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบรันบริษัทรันเทเวนตี้โฟโลจิสติกขอบคุณครับ
3: คู่แรกที่ทายว่าจังหวัดนครสวรรค์ชนะนะครับลุ้นจังหวะนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับต้องทายถูกผลคู่นี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นปูซานชนะนะครับหรือว่านักชกจากปาเลสไตน์ชนะนะครับถ้าทายถูกครบทั้งสองคู่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษจากโกลเบิร์นเฮาส์โกลเบิร์นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: มาลุ้นกันครับคู่นี้ครับปูซานเรียกว่านักชกสายเลือดดีนะครับตระกูลมวยครับก็เป็นเหรียญยักษ์สุกหลานสกัดลูกชายของสุริยาครับ
3: ครับ
2: คุณพ่อก็เป็นวีรบุรุษเหรียญทองแดงโอลิมปิกครับ
3: สื่อเจเนเรชั่นนะครับ
2: แล้วก็น้ำเงินก็มูฮัมหมัดอาดาวีจากปาเลสไตน์ครับขอบคุณบอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยครับมาโนแชมพูและครีมนวดผมมะขามดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้กันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อที่ช้อปปี้ลาซาด้าขอบคุณน้ำมันมวยครับ
1: นี่มาดูนักมวยรูปหล่อนะเล่นหนังได้เลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เลยครับพี่ปะ
1: ปูซาน
3: นักชกสองสไตล์นะ
2: ทั้งไทยทั้งสากลก็มาเพชรอนนท์น่ะอีกคนนึง
1: ครับ
2: คู่กัน
1: นี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ไว้เปียนะไว้เปียไอ้จะเปียน้องแคเปียหังชายหังเปียน้องแคนี่เขาชอบมวยที่ไว้หางเปียอย่างนี้เล่นไปสิเขาไว้หางเปียเหมือนเราอะนะเอาดูเกมนักมวยรูปรอเล่นหนังได้เลยแข้งซ้ายจัดจ้านตระกูลมวยได้ว่างั้นเถอะปูซานต้องเน้นที่แข้งซ้ายแล้วครับนักมวยนักมวยจากปาเลสไตน์เขามาด้วยเสียงขู่นะครับขึ้นเวทีตะโกนลั่นเลย
2: คำรามเลย
1: ไม่ใช่ไปเจอเสียงคำรามแล้วถอดใจไม่ได้นะปูซานนะ
2: แม่นักมวยปาเลสไตน์ดูสปริงเท้าดีนะดูการยืนสปริงเท้าอ่ะ
1: คือตามทรงมวยเนี่ยหลายคนก็ต้องมองว่ายังไงปูซานต้องเหนือกว่าต้องต่อแน่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะที่ตรงเนี้ยมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะหมัดซ้ายแข้งซ้ายเป็นอาวุธสำคัญนะครับนี่นักมวยรูปหล่อพระเอกวงการมวย
2: นี่เตะแบบช้อนๆครับ
1: แต่เตะ
2: แบบงัดสอยดาวอ่ะ
1: เก่งๆหรือเปล่าเตะเก่งๆหรือเปล่า
2: ครับ
1: หมัดขวาพยับกลัวถูกเจอแทงซ้ายเข้ามาเจอศอกเข้ามาจับยกเสียหลักลุกทีมงานก็เฮฮาเลยนะพอล้มไปลูกนี้เนี่ย
3: ครับปูซานนี่สถิติการชกนี่ไม่เกินปลายปีนี้จะทะลุ100ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่98แล้วนะครับ
2: แกต่อยภูธรเยอะนะปูซานน่ะ
3: ครับ
2: โอ้ต่อยแถวโคราชแถวอีสานน่ะโอ้โห
1: ชกมาตั้งแต่เด็ก
2: เดินสายชกเลยอ่ะ
1: ก็อยู่คู่กับคุณโก้มาตลอด
2: ใช่ครับ
1: นี่ปาเลสไตน์น้ำเงินเปี้ยงครับหมัดขวาแข้งซ้ายจั่วลมใครโดนนี่ก็มีอาการแน่นะเพราะมวยใหญ่เนี่ยเจอเข้าไปตลับปึกตลับป
2: ักตรงนี้สังเกตไหมพี่ป่าพี่ต๊อกมวยซ้ายกับมวยขวาหลายคู่เลยนะ
1: ครับ
2: นี่ไก่คู่แล้วซ้ายกับขวา
1: สรุปว่ามวยซ้ายชนะ

0: นี่ก็ซ้ายนะ
1: ครับ
0: นี่ซ้ายลำตัวลายต่อยท้องเอาศอกกลับต้องระวังด้วยนะผีผามก็มาแล้วครับ
1: เป็นลูกที่นักมวยไทยไม่ค่อยระวัง
0: เพราะมวยพวกนี้มันออกตำนาไม่มีออกไม่มีตำนา
1: ใช่ครับ
0: ในไม้มวยไทย
1: ต่างชาติเขาการที่ออกอาวุธนะ
0: ป้องกันยาก
1: ครับ
0: ไม่รู้จะออกอะไร
1: ลูกศอกกลับลูกหรือว่าแบ็คคิกอ่ะ
0: ฮะ
1: จระเข้อ่ะจระเข้อ่ะ
0: ลูกมันมีตำนาแล้วว่าป้องกันยากขยับทีมันกับสั่งขยับเดินแข้งซ้ายเตะติดแขนไล่ไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบๆแข้งซ้ายจับเข้าไปลำตัวปาริสตารับแข้งโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้บังก่อนบังก่อนขยับตัวล้มเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม้เปี้ยงไม้เปี้ยงต้องเน้นที่หมัด
1: รอจังหวะอยู่นะเก่งกับปั้นขวานแน่นเลยอ่ะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับดูภาพช้าอาวุธยกแรกของทั้งคู่ครับนี่ฮะปูซานก็ซ้ายทางด้านนักชกจากปาริสตายก็เตะช้อนๆแล้วมีเรียกว่าศอกกลับสู้ฮะองศาเข้าไหลฮะองศาครับ20ครับขอบคุณแซบจูเก้าเต็มเกวียนมาแฝงมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพ์พาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีครับแล้วก็คุณเอกมาแฝงปุ๋ยแซบขอแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีวรชาติแสนคำครับเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ครับพี่เอกปุ๋ยแซบก็ฝากข่าวมาครับ
0: ก็ต้องบอกให้เขาไปนะ
1: ครับ
0: อ้าวลุ้นเกมกันต่อครับในยกที่2ดูว่าจะมีพลิกล็อกเกิดขึ้นหรือเปล่านี่ละต้องว่าอย่างนี้นะเพราะตามมวยออกมาแล้วเนี่ยแฟนมวยหน้าตู้เขาดูเขาต้องยังไงก็ปูซานเหนือกว่านะแต่มวยใหญ่ๆเนี่ยโดนเข้าไปเปี้ยงป้างมีสิทธิ์นับน็อกได้เหมือนกันนะยก2ลุ้นเกมกันต่อ
2: ดูครับปูซานน่าจะเดินมากขึ้นครับปูซานโอ้ยลื่นล้มครับจังหวะนี้โอ้หมัดก็มีระแวงระแวงอยู่เงี้ยครับก็คงจะพอจะทราบสถิติการชกแล้วก็ฝีไม้ลายมือของปูซานอยู่บ้างครับ
1: คือปูซานนี่เขาพยายามปรับรูปเกมการชกให้ถูกตลาดมากขึ้นนะพี่ป่านะ
2: ครับ
1: ปกติจะเป็นมวยเชิงรับนะเป็นมวยฝีมือตั้งรับออกแข้งซ้าย
0: ต้องเดินมาก
1: ซ้ายนี่ที่เดินแล้ว
0: คุณโก้ต้องเดิน
1: มีเดิน
0: อย่าไปรออย่างเดียว
1: มีเดินบ้างหมูหมัดก็ชิงเดินครับออกแข้งขวาสู้กับซ้ายของปูซาน
0: แต่มันเตะขวาเข้าเหมือนกันนะ
1: เออถ้าขวาเนียนๆขวาเยอะๆนี่มันจะยุ่งเหมือนกันนะ
0: อ้าวนี่แข้งขวารับแข้งไม่ได้นะปูซานนะ
1: เนี่ยปูซานชิงเดินครับปูซานชิงเดินครับโยกเข้าหาเนี่ยมาแล้วแบ็คคิกแบ็คคิก
0: ลูกเหมือนมีตำราว่างั้นเถอะป้องกันยากไอ้ลูกพวกนี้ไอ้บ้านเก่ง
1: ครับครับ
0: สมรัก
1: สมรักสมรัก
0: เก่งทำมาจังหวะปีมานสั่งเดินนักมวยจากปาริสไ
1: ตน์แม่มวยแบบนี้หลุนหลวมไม่ได้หลุนหลวมเดินฟรีคิกทันทีครับ
0: มันจ้องแล้วมาข้างซ้ายมีด้วยต่อไปแต่มานี่ทำ
1: ใช้ได้นะใช้ได้นะ
0: ทำท่าไม่กี่เหลว
1: เ
0: อามัดด้วยมัดล็อกปีก
2: แม่สู้ทุกรูปแบบครับทางด้านของโมฮัมหมัดจากปาริสไตน์นะครับซานก็ค่อยๆไล่ต้อนครับแม่ไปซ้ายวืด
1: หลุดต้องระวังด้วยครับปูซานเนี่ยขวาของมูฮัมหมัดอาดาวีแรกแข่งกันแล้วครับแรกแข่งกันพี่ปะ
0: เขาจะพยายามเน้นที่แข้งซ้ายนี่ปูซานตัดล่างขยับเดินขึ้นบนเล่นที่หมัดหลงปล่อยหมัดออกมาอันตรายนะเวลาหมัดมันออกแต่ละทีเนี่ยออกแต่ละหมัดเลยตอนนี้จุกยังไม่หลุดนะมัดจุกรับแข้งโต้ด้วยขวาติดบังยึกยักเล่นหมัดว่ายังไงเสียหลักลูกนี้เสียหลักไม่ได้โดนอาวุธเดินทีมานตั้งเดินแล้วนักมวยจากปาเลสไตน
1: ์แม่ทำโอ้มากระโดดเตะโดดเตะสองจังหวะครับขวายาวปูซานโยกหาจังหวะดีซ้ายคุณพ่อสุริยาก็ลุ้นอยู่หน้าจอครับคุณพ่อสุริยาสารินพิมายยิงหมัดอ้าวเดินนี่ครับกระชับพื้นที่ไปฮะโมหมัดหมดยกที่2 .co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect ขอบคุณยาน้ำกระชายดำตาดอกประหมอคู่ข ขอบคุณบริษัทไทยแลนด์บอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคอลแคร์แอนด์แล็บจำกัดมหาชน IMHโซเบอร์แอลคู่ซีสายตีดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความมุ่งใจจากโซเบอร์แอลขอบคุณครับ
2: ครับมาดูกันในตอนนี้ก็ใส่ฟันยางเรียบร้อยครับยกสุดท้ายครับถีบสกัดไว้ครับทางด้านโมฮัมหมัดปูซานปูซานทำเป้าอยู่ครับเตะซ้ายไปก่อนเตะขวาคืนสอบกลับมาอีกแล้วครับ
1: ก็พยายามหลายครั้งนะทางด้านโมหมัดอ่ะ
2: ครับ
1: มีทั้งสอบกลับมีทั้งจระเข้ฟาดหางยกนี้บุกหนักขึ้นครับพยายามที่จะกดดันนักชกไทยปูซานก็นิ่งฮะนิ่งๆครับไม่ถอยครับบางจังหวะก็ชิงเดินก็หวังที่จะต่อยให้ประทับใจพี่น้องแฟนมวยแล้วครับปูซานนักมวย2แบบนะครับได้ทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลอาชีพ
2: ดึงหลบได้ครับมูฮัมหมัด
1: อุ้ย
2: ขวามาซานก็ยังจดๆจ้องๆครับต้องการทำและชัดเจนครับทำแล้ววืดก็ไม่อยากจะออกอาวุธแล้วครับแม่ถีบมาได้ดีครับมัวหมัดหรือว่าแบ็คคิกมาแล้วครับแข้งขวามาซานโอ้ยิงหมัดขวาลูกนี้ครับคู่นี้องศาเดือดยังไม่ขึ้นเลยนะครับจะแค่20ยกสุดท้ายแล้วด้วย
1: เพราะว่ามันไม่ค่อยแลกกันพี่ต๊อก
2: ครับ
1: ใช้จังหวะสู้กัน
2: คนต่างระแวง
1: ระแวงปูซานก็ต่อยด้วยความระมัดระวังอ่ะกลัวภาพเหมือนกันนะปูซานนะ
2: ครับ
1: ต่อยวันนี้ต่อยแล้วแบบละเอียดเลยอ่ะแล้วอย่าสักโสภาเลย
2: โอ้ยโดนดักด้วยซ้ายไปไปยกสุดท้ายครับไอ้ฟ้าขวาวืดมีการก็รัดกุมยิงแข้งซ้ายมาแยกมาครับ

ท้ายแล้วครับโอ้โหโอ้ยแม่เวียงกลับหลังหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่ฮะสปิริตครับมาดูฮะไฮไลท์ผลงานของทั้งคู่ครับตลอดเกมการชกทั้ง3ยกแดงปูซานน้ำเงินมูฮัมหมัดอาดาวีจากปาเลสไตน์ครับซ้ายออกรบกวนไปเรื่อยครับแต่ลูกกลับหลังที่ออกมานี่ไม่โดนเลยครับของมูฮัมหมัด

0: สุดยอดจบไปแล้วครับสำหรับคู่เอกของรายการ
1: ใช่แล้วนะครับแหมวันนี้มันจริงๆนะครับแต่ผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นในคู่เอกครับเขาคือใครและผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner one and only goes to Red Corner ปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติเจมส์
0: Congratulations
1: เอาชนะนะครับมูเมตอาราวีจากปาเลสไตน์ไปได้นะครับแต่คู่นี้เป็นคู่เอกของรายการ
0: ถูกต้องครับมันต้องมีอะไรพิเศษครับผมโดยที่ Global House รางวัลสุดพิเศษของเรา
1: ใช่แล้วนะครับมาดูซิว่าความ

0: ดือดจะทะลุปลอแตกเกินร้อยหรือเปล่านะครับ
1: ไปลุ้นกันดีกว่าครับ
0: สิบนะครับไม่ถึงเกณฑ์ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรแต่ต้องขอบคุณกับ Global House ครับที่ยังคงสับสนใน

0: ไหนๆก็ไปงานดีๆแบบนี้ของ CJ มอแล้วก็โอ้โหต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้ด้วยนะครับผม
1: น้องเขาไปร้องเพลงเปิดหมวกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นะก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนไปในตัวนะ
1: เนา
0: ะวันนี้ถือว่าได้สิทธิพิเศษเลยนะตัวฟาสแท็กมาตรงนี้พร้อมนะครับ
2: พร้อมครับ
0: ร้องเพลงอะไรครับลูก
2: วันนี้จะมาร้องในบทเพลงหมดดวงฤทัยครับ
0: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: เสียงน่าฟังมากเลยลูกนะครับร้องเก่งนะลูกร้องน่าฟังเชียร์แต่สิ่งที่อยากจะฝากคือเรื่องของคำควบกลั้นนะครับฝากแค่นี้แหละส่วนอื่นหนูทำได้ดีมากสำหรับคนอายุ13ไม่ธรรมดาจริงๆลูกโตเกินเด็กมากๆเก่งมากครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับเฟรมทั้งเสียงดีแล้วก็วิธีการออกเสียงคือถูกอย่างที่อยากได้มีแค่เรื่องให้ระวังลูกคือถ้าคนเก่งแบบนี้เนี่ยคือระวังอย่าเก่งเกินเท่านั้นเองแต่เฟรมคงไม่เป็นแบบนั้นแหละหนูเรียนวิชานี้ตั้งแต่เด็กจนวันนี้ก็ถือว่าโตแล้วลูกยังเพิ่งเริ่มเรียนอายุ13แต่เหมือนเรียนจบแล้วร้องเก่งมากลูกชื่นชมนะครับ
3: เวลาร้องหน้าเหมือนรถถังแต่เสียงหวานนะ ยิ้มยังเหมือนเลยอยากให้เรายิ้มบ้างเพราะเสียงหวานแบบนี้มันมีรอยยิ้มมาเจือปนบ้างมันจะมีเสน่ห์ผ่านครับ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณ
2: เสียงก็ผ่าน
1: ครับค่ะ
4: ยินดีกับน้องเฟรมที่นอกจากจะได้รับตั๋วพิเศษจากทาง CJ Mall แล้วยังเป็นการกลับมาส่งการบ้านบนเวทีนี้อีกครั้งทำให้กรรมการมองเห็นถึงฝีมือที่พัฒนาได้ดีขึ้นอีกด้วย

0: สวัสดีครับชื่อนายณัฐวุฒิคุ้มสกุลครับชื่อเล่นชื่อเวฟอายุ25ปีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
1: พร้อมนะ
0: พร้อมครับ
1: วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
0: คนแบกรักครับ
1: คนแบกรักนะครับไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

เวฟเป็นคนที่มีเสียงเพราะนะแต่ทำไมเราออมเสียงเอาไว้ทำไมเราไม่ปล่อยเสียงออกมาเหมือนที่เราพูดอยากให้ไปแก้เรื่องของการปล่อยเสียงเปล่งเสียงนะครับ

ร้องเพลงเนี่ยครูชอบแก้มเสียงดูไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดหรือว่าตอนเอามาร้องเสียงก็มีเสน่ห์แต่สิ่งที่เวฟขาดไปเนี่ยเหมือนไม่เห็นความสุขในการร้องเพลงของเวฟแก้ตรงนี้ลูกแก้ที่วิธีการร้องให้มีความสุขก่อนแล้วหลายๆอย่างจะตามมาครับร้อง

0: แก้วเสียงดีแต่เอามาใช้ไม่หมดเอามาใช้ไม่เป็นเอามาใช้ไม่ถูกอ่ะมีต้นทุนเสียงที่ดีมากน่าเสียดายแต่มันไม่เสียหายนะรอบนี้เดี๋ยวลองเอาไปเทียบกับคนอื่นดูว่าจะสู้กับเขาได้ไหมจะได้เดินทางไปรอบหน้าต่อไปหรือเปล่าแต่รอบนี้ไม่มีปัญหาครับผ่านครับ
1: ผ่านค่ะ
2: ผ่านครับผ่านครับสวัสดีครับลูกชื่ออะไรครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัญชิกาศรีเสมอชื่อเล่นชื่อฟิล์มอายุ19ปีมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
2: น้องฟิล์มนะปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่ไหนลูก
3: เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่มเกล้าค่ะ
4: ได้ทุนเรียน4ปีเลยนะคะ
2: อ๋อได้ทุนเรียนเลยนะ
4: ใช่
2: อันนี้เขาใช้ความสามารถยื่นนกเข้าไปล
3: ู
2: กของหนูใช้อะไรลูก
3: ร้องเพลงค่ะ
2: อ๋อการร้องเพลงนะส่งผลให้เขาสามารถได้ทุนเรียนฟรีถึง4ปีเลยนะจนจบอะไรแล้วใช่ไหมลูกนะครับผมนะพร้อมนะ
3: พร้อมค่ะ
2: เพลงอะไรครับวันนี
3: ้วันนี้จะมาร้องเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะ
4: ว้า
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: วันนี้เห็นฟิล์มมาพร้อมความน่ารักนะลูกแล้วเสียงก็เลยน่ารักไปด้วยเลยแต่บทเพลงเวลาที่เราขึ้นต้นเพลงเนี่ยถ้าเราไม่มีพลังในการที่จะดึงให้คนฟังได้เนี่ยเพลงมันจะไม่ได้มีจุดที่น่าสนใจสะกดให้คนมาฟังฉันให้ได้วันนี้พกมาพร้อมความน่ารักหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นสู้ๆค่ะลูกค่ะ
1: ค่ะ
2: ครูชอบที่สุดก็คือเวลาออกเสียงไม่ห่วงสวยอันนี้คือเรื่องดีส่วนจุดอ่อนวันนี้หนึ่งร้องไประวังไปมันเลยทำให้มันดูยันยานนะลูกอันที่สองก็คือพลังนี่บางจุดก็มาดีแต่บางทีก็เหมือนจะหล่นหายนี่ลูกมันไม่สม่ำเสมอมีสองอย่างเท่านั้นต้องไปปรับปรุงดูนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เห็นลูกโน้ตทำงี้ไหมหนูเข้าใจไหมหมายถึงอะไร
1: เข้าใจค่ะ
2: มาเป็นบางช่วง
1: ตื่นเต้นค่ะ
3: ตื่นเต้นใช่ไหมลูกแต่เสียงหนูน่าฟัง
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขยันเรียนด้วยนะลูกนะรักเสียงเพลงลูกทุ่งแล้วต้องขยันเรียนด้วยลูกผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เรียกว่าทั้งเวฟและฟิล์มกลับมาส่งการบ้านใหม่ให้กับกรรมการอีกครั้งซึ่งทั้งสองคนทำออกมาได้ดีจนกรรมการมอบ3ผ่านให้ก็ขอให้ตั้งใจฝึกฝนและมาฟาดฟันกันต่อในรอบต่อๆไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้เขามีความขยันมากนะคะแล้วก็ส่งตัวเองเรียนตั้งแต่มัธยมจนจบมหาวิทยาลัยเลยค่ะไปพบกับน้องการกันเลย
5: เชิญครับ
7: สวัสดีค่ะชื่อน้องการนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวอาภัสราพิขุนทศค่ะอายุ28ปีค่ะก็มาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
5: ปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างครับน้องการ
7: ตอนนี้เป็นนักร้องเลยค่ะใช่ค่ะ
5: คือรับจ้างร้องเพลงเลยใช่ไหมลูกมีที่ประจำไหมหรือมีวงมีอะไรไหมลูก
7: มีวงประจำค่ะชื่อวงเหนือเมฆค่ะแล้วก็จริงๆใช้นามชื่อวงเป็นการทาราและวงเหนือเมฆค่ะการทาราก็คือชื่อของหนูเองใช่ค่ะเป
5: ็นแบบ
7: ชื่อในวงการเล็กๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็เล่นประจำอยู่ที่ช้างแคมป์สระบุรีนะคะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะ
5: เหตุผลที่เขาต้องทำงานเยอะเพราะอะไรโค้ช
6: เพราะว่าน้องโดนยึดบ้านไปแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ก็คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงที่หนูเป็นเด็กน้อยลำบากมากๆต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะก็เลยอาจเป็นหนี้แล้วก็ล้มคือมันผ่านมาแล้วหนูจะไม่กลับไปคิดให้มันเสียใจแล้วก็ทุกวันนี้หนูมองแค่ปัจจุบันแล้วก็วันนี้ที่หนูมาหนูตั้งใจจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะปิดหนี้ให้หมดให้แม่ได้สบายได้อยู่แบบสบายใจแล้วก็ไม่แบบไม่เครียดอีกต่อไปค่ะ
5: ไม่เครียดไม่กังวลเนาะ
7: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
5: ก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่ะก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะวันนี้เราตั้งใจแล้วนะ
7: ขอบคุณค่ะ
5: อ่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
7: กอดฉันก่อนลาค่ะ
5: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: บคุณค่ะ
1: นี่แหละเขาเรียกว่าร้องเพลงเป็น
2: พกความมั่นใจมาเต็มร้อยมากแล้วปล่อยเสียงมาได้สุดแล้วนี่คือความเป็นธรรมชาติที่คนฟังแล้วไม่อยากให้จบเลยความฝันที่เราฝันไว้มันคงไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราไม่หยุดที่จะพยายามขอให้การประสบความสำเร็จส่งกำลังใจให้จ้ะ
3: เส้นทางชีวิตไม่รู้เจออะไรมาบ้างนะลูกแต่ที่บอกว่ามันสูญเสียทุกอย่างจริงๆมันยังเหลือก็คือตัวหนูที่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดเลยคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหม
4: ขอโทษค่ะที่แบบน้ำตาไหลคุณพ่อเสียแล้วค่ะตั้งแต่สี่คนแล้วก็ตอนนี้มีคุณแม่อยู่คุณแม่อยู
3: ่อันนั้นลูกเริ่มจากสิ่งที่เหลืออยู่หนูพูดได้ดีมากนะที่บอกว่าไม่อยากกลับไปคิดในเรื่องที่มันต้องทำให้เราเสียใจนั่นแหละคือวิธีคิดที่ถูกแล้วก็หนูดูแลทรัพย์สินที่คุณพ่อคุณแม่ฝากให้ก็คือตัวหนูลูกผ่านการร้องเพลงวันนี้ร้องดีมากนี่ถ้ามีการประกวดเฉพาะคนที่ร้องเพลงก่อนฉันก่อนลานะครูว่าหนูติด1ใน5ท็อป5เลยลูกแก้วเสียงดีวิธีการขู่จากการทาราเหนือเมฆวันนี้ครูอยากให้เหลือแค่การเหนือเมฆเลยเก่งมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: เวทีไม้ทองคำเปิดโอกาสให้หนูละคำว่าดีสิ่งที่ดีคำว่าดีสิ่งที่ดีมันจะกลับมาหาหนูจำไว้นะลูกคำพูดลุงโน้ตอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกแต่ว่าลุงโน้ตนั่งกับเวทีตรงนี้

0: มา12ปีของไม้ทองคำอ่ะมันเป็นวันของหนูแล้วลูกผ่านครับ
1: ผ่านค่ะ
2: ผ่านครับ
3: สามผ่านนะครับ
4: ขอบคุณ
3: มากครับเป็นไงบ้างลูกสำหรับวันนี
4: ้ขอบคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณครูสลาแล้วก็ดีใจที่หนูได้มีโอกาสทีมงานให้โอกาสรายการให้โอกาสได้ให้หนูได้มายืนตรงนี้หนูไม่คิดว่าหนูจะมีโอกาสได้อีกวันนี้หนูกลับมาแล้วค่ะครูเราทำได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: รักครูนะเป็นกำลังใจให้นะฮะนะสู้กับชีวิตนะด้วยตัวเรานี่แหละนะดีที่สุดนะมีพลังต่อไปนะขอบคุณน้องการด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเชิญครับ
2: โปมันร้องดีจริงๆนะเป็นการร้องเพลงนี้ที่ดีมากๆเพลงหนึ่งคนหนึ่งอ
0: ารมณ์เพลงเขาดีมาก
2: น้ำหนักเสียงที่ต่างจากเพื่อนคือน้ำหนักเสียง
5: เอาหน้าฟัง
6: ถือว่าเป็นนักสู้ที่มีความพยายามทำให้กรรมการมองเห็นถึงความตั้งใจและซาบซึ้งถึงหัวใจนักสู้ของการมากๆขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ
3: วัยเก่าคนนี้ฮะโค้ช
7: วัยเก่าคนนี้บอกเลยว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
3: ครับ
7: แต่การประกวดเนี่ยน้อยมาก
3: ครับ
7: โชคดีมากๆเลยนะครับที่มีรายการของเราแบ่งแบบว่าแบ่งวัยอะนะ
3: มีวัยเก่าวัยเด็ก
7: วัยเด็กวัยหนุ่มวัยเก่าอย่างเงี้ยก็เลยโชคดีมาวัยเก่านะครับไปพบกับพี่เปี๊ยกเลยครับ
3: เชิญครับพี่เปี๊ยก
8: ครับผมชื่อสันติสิริมงกตครับมาจากจังหวัดมหาสารคามอายุ67ปีครับผม
7: พี่เปี๊ยกนี่เป็นความสุขที่แบบว่าคนเกษียณนะเนาะคืออายุ7 67แล้วเนี่ยก็คือแบบมีความสุขกับแฟนกับภรรยา
3: เห็นว่าพี่เปี๊ยกก็ชอบร้องเพลงแล้วยังชอบแต่งเพลงอีกด้วยเหรอฮะ
8: ครับก็พอได้นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าคงจะร้องเยอะแล้วก็เลยคิดมาประกอบกันอยากจะทำบ้าง
3: ก็เลยลองเริ่มแต่งดูบ้างใช่ไหมครับ
8: ครับผมพอได้นิดหน่อยแต่ก็ตามนั้นนะฮะเท่าที่ทำได้
3: เท่าที่เราทำได
7: ้ร้องให้ฟังสักหน่อยไหมเพลงที่แต่ง
3: อย่างเช่น
8: อ๋อเป็นเพลงของจังหวัดมหาสารคามนะครับ
3: ครับ
8: ผม
7: สักท่อนไหมฮะ
3: ชื่อเพลงว่า
8: สารคาม13อำเภอ
3: สารคาม13อำเภออ้าวลองมาฟังสดๆกันนะ
7: สักท่อนหัว
3: เชิญเลยครับ
9: สารคามเรื่องน้ำ

พยัคฆภูมิโกสุมรื่นรมแจ่มใสนาเชื่อกันทราวิชัยยิ่งใหญ่ได้

0: ครับผม
1: ทำนองดีนะ
2: ครับผม
1: ความตั้งใจดี
2: ตั้งใจดี
1: นิดเดียวสวยเลย
0: ครับผม
2: พร้อมนะฮะวันนี้เรามาร้องเพลงสักหนึ่งเพลงครับให้คณะกรรมการได้ฟังกันนะฮะเพลงอะไรฮะ
3: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับผม
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ค่ะพี่เปียกนี่คือจุดเด่นของพี่เลยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องของลมเท่านั้นเองเรื่องลมหายใจอันนี้คือสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความแข็งแรงแต่ส่วนอื่นพี่เปียกเก่งมากทั้งเสียงเป็นเอกลักษณ์มีความนุ่มฟังแล้วสบายแล้วก็ร้องเก่งร้องเก่งจริงๆค่ะพี่โชคดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะ
1: มีเรื่องชื่นชมหลายอย่างนะครับพี่เปียกโดยเฉพาะกับการที่เราตัดสินใจแต่งเพลงเกี่ยวกับสารคามบ้านเกิดเราเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแน่นอนว่าแต่งเพลงแบบนี้มันอาจจะหาสัมผัสยากหน่อยเพราะมันมีคำบังคับอยู่แต่ที่ผมฟังก็ถือพี่เปียกแต่งเพลงเก่งเลยนะครับชื่นชมนะครับรวมทั้งเป็นคนเสียงเพราะเสียงแหบเสน่ห์ไปทางสายันสัญญาด้วยแหละการออกเสียงก็ดีลูกคอก็มีครบดีเป็นส่วนใหญ่เลยมีจุดอ่อนชัดๆอยู่สองอย่างอย่างแรกคืออยากได้พลังขึ้นอีกมันจะดูเหนื่อยไปนิดหนึ่งอันที่สองคือลูกคอไม่ใช่ไม่มีแต่มันดูมาช้ามันไม่กระชับปรับสองข้อเนี่ยผมว่ามันจะสมบูรณ์มากกว่านี้ครับชื่นชมครับพี่เปียกครับ
2: ผมชอบเสียงนะแต่ก็เห็นด้วยกับสองท่านแต่อยากได้พลังเท่านั้นเองรอบนี้ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับผม
4: ทั้งแต่งเพลงและร้องเพลงได้ครบเครื่องเลยนะครับหวังว่าลุงเปียกจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากทำตามความฝันได้สู้ต่อไปนะครับ
5: วัยเก่าคนนี้ครับโค้ด
6: คุณวุฒิ
5: คุณวุฒิ
6: เขามีอาชีพเบื้องหลังของเขาเนี่ยน่าสนใจบ้าง
5: เหรอฮะ
6: น่าสนใจมาก
5: ๆยังไงครับ
6: ไปถามเขา
5: ไปต้อง
6: ไปถามเขา
5: เชิญ
6: ค
5: ุ
6: ณวุฒิเชิญค่ะ
0: เกิดมาบรรลุ
2: จะไม่รู
7: ้ผมคาถาวุฒิพลชัยชื่อเล่นชื่อวุฒิอายุ45ปีมาจากอำเภอหนองวสอจังหวัดอุดรธานีครับ
5: ปัจจุบันประกอบอาชีพ
7: ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานีครับตำแหน่งพนักงานดับไฟป่าครับ
5: เป็นพนักงานดับไฟป่านะ
7: ใช่ครับ
6: น้อยคนนะที่รู้สึกจะเป็นคนแรกเลยมั้งมารายการของเราที่ทำอาชีพนี
5: ้ครับ
6: ทำไมถึงทำอาชีพนี้คะ
7: เพราะรักในการดับไฟแล้วเคยมีประวัติที่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะดีกับตัวเองเท่าไหร่ก็เลยอยากจะลองเข้ามาทำงานในจุดนี้ดูครับ
6: ค่ะตอนนั้นที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอายุเท่า
7: ไหร่เมื่อประมาณ18ปี
6: ค่ะที่ว่าไฟ
7: ไม่บ้าน
5: ตอนนั้นสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรฮะ
7: ไฟฟ้าลัดวงจรครับ
5: แล้วตอนนั้นในบ้านเป็นยังไงบ้างมีคนอยู่มากน้อยขนาดไหน
7: ต้นเพลิงอยู่ที่ในห้องพี่สาว
5: ครับ
7: ครับแล้วก็ลามมาเรื่อยๆมาถึงห้องผมแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเปิดร้านขายของชําเล็ก
5: ๆ
7: ครับแล้วก็ลามลงมาข้างล่างแล้วก็ไหม้หมดเลยไหม้หมด
6: เอาอะไรออกมาไม่ได้เลยเหรอคะ
7: ที่ได้มาก็มีเพื่อนๆชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นช่วยออกมาก็มีพวกตู้แช่แล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อย
5: ๆ
7: แต่ส่วนมากจะเอาออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าไฟมันแรงมาก
6: เนาะสิ่งที่เราสร้างมาหมดเลย
7: ก็พังทลายไปในคืนนั้นเลย
8: แล้วมีใครเป็นอันตรายมั้ยคะตอน
7: ผมก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับแล้วก็พี่สาวแล้วก็แม่ครับ
6: นี่ไงมีปมก็เลยต้องมาทำอาชีพ
7: ก็มีส่วนบ้างครับ
5: นะมาสนใจเรื่องร้องเพลงตอนไหนล่ะพี
7: ่เกิดมาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงแล
6: ้
7: ว
5: ได้ยินเพลงอยู่แล้ว
7: เพราะว่าพ่อกับแม่ท่านเคยเป็นอดีตหมอลำเก่าครับลำหัดลำหัดฟังเสียงอาจารย์หมอลำทุกแต่ละท่านแล้วก็มาปรับปรุงให้กับเข้ากับตัวเอง
5: ครับผมอ่ะ1บทเพลงครับพี่วุฒิวันนี้
7: เสียงแทนจากแมนชั่นครับ
5: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ตื่นเต้นใช่ไหม
0: มากเลยครับ
1: มากเลยรู้เลยตื่นเต้นจนบางทีลืมเว้นวรรคเว้นคำมันร้องยาวยาวลวกไปเลยลืมหายใจอะไรเงี้ยเสียงน่าฟังนะมีความสากความพร่ามีความกว้างนะแต่นี่แหละต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะต้องร้องให้บ่อยกว่านี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เสียงเบาเสียงหล่อมีพลังดีดี
0: ขอบคุณครับ
2: แต่วันนี้ความตื่นเต้นก็เอาเรื่องอยู่ออกเสียงไม่เต็มตอนพูดเต็มนะแต่พอมาร้องเหมือนมันดรอปลงก็ทำยังไงให้มันชินเท่านั้นแหละเพราะว่าต้นทุนดีมากครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ต้นทุนเสียงดีนะผมชอบมันฟังชัดดีอะสมมติว่าถ้าผ่านไปรอบหน้ามันจะมี8ข้อที่มันควบคุมเลยแต่รอบนี้ไม่มีปัญหาเลยชอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณที่เสียสละเพื่อป่าบ้านเราการเสียสละเพื่อผืนแผ่นดินบ้านเกิดเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วครับผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
4: นอกจากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วยังไม่หยุดทำตามความฝันของตนเองนับถือใจของคุณวุฒิเลยนะครับหวังว่าจะทำตามความฝันด้วยความสุขไปเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวการออดิชั่นทั้งหมดของเหล่านักล่าฝันทั้ง3วัยที่รักในเสียงเพลงขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเวทีนี้ครับสัปดาห์หน้าพบกับศิลปินสาวสวยปลายกนกพรที่มากับสาวเท่เฟิร์นกัญญารัตน์พร้อมซิงเกิลล่าสุดเพลงบอกคือแล้วเนาะ
5: ฉันยังลืมเขาบ่ได้ก็ให้อายกลับไปสิเศร้ากันน้องไปยังย้ำแล้วคงบ่มีทาง
3: คือเสียงของปลายกับพินเนี่ยมันเข้ากันดีจังเลยแล้วก็ปลายก็สวยขึ้นอยากเห็นบัตรประชาชนว่าใช้นางสาวหรือนางฟ้าน
1: ี่อยากจะบอกครูว่า
6: สบายครับ
7: โอ้โหยุ่งเป็นเรื่องเลยนะ
3: โอ้พูดจะเสียดายของเ
7: ลยใช่นายด้วย
4: และมาลุยไปกันต่อกับการแข่งขันรอบออดิชั่นทั้ง3วัยที่มาสู้เพื่อความฝันบนเวทีแห่งนี
8: ้พี่พันร้องเพลงแหล่เป็นไหมคะ
7: โอ้ไม่สันทัดเท่าไหร่ครับ
8: ง่ายๆฝึกกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือ
7: พูด2คำนี่แหละฮะ
8: แค่2คำเป็นเลย
7: กิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแก
8: โอ้มีเพิ่ม
7: ผมคนชอบแถม
8: โอ้อันนี้ได้เลยแต่
7: แค่นี้นะฮะ
5: ลมทุ่งกระจก
1: สวัสดีค่ะพี่เสรี
9: สวัสดีครับ
1: โอ้โหทำไมถึงดูเท่ซะขนาดนี้
9: ครับผมขอบคุณครับ
1: เป็นเพราะห่างจากภรรยาหรือเปล่าคะ
9: โอ้ก็คงคิดจะยังไงครับผม ครับผม

0: มุมบ้าน
1: วันนี้ได้เห็นถึงความสามารถของอุ้มแล้วชื่นใจมันไม่ได้มีอะไรที่เกินความสามารถแน่นอนเก่งมากค่ะ
2: ติดตามกันได้ในไม้ทองคำสางไว้ครั้งที่7
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: ปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวครับเราจะเชิญศิลปินและซุปตาร์ลูกทุ่งมาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่ทางรายการตั้งไว้ครับมีโค้ช2สีเป็นผู้นำทีมครับพร้อมการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
3: สวัสดีครับ
2: ท่านต่อมาครับพี่สุรินทานิยากร
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: และคุณครูสลาคุณวุฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะพร้อมกันนะวันนี้ครับ
4: พร้อมมากค่ะ
2: โอ้โหนะเสื้อผ้าหน้าผมแต่งหน้าแต่งตาก็เรียบร้อย
5: ข้าวปลาก็กินอิ่มแล้ว
2: โอ้โหวันนี้อาหารเป็นไงฮะ
5: ของแม่สิรินทาปลาเผา
2: เรียกคุณแม่เลยนะ
5: คุณแม่ครับ
2: คุณแม่เอาอะไรมาฝากบ้าง
5: โอ้โหมีทั้งข้าวผัดปลาสลิด
2: ครับ
5: แม้ถ้าเป็นปลาสลิดแดดกว่าของโนดเชิญยิ้มจะอร่อยมากกว่านี้
2: จะเหมาะเลยนะพร้อมฮะพร้อมแล้ว
5: ครับ
2: อ่ะพี่ๆก็พร้อมเช่นเดียวกันครับพี่ๆวงกะหลัดแบนครับ

0: กับโค้ชเท่งและโค้ชโหน่งครับเชิญครับ
1: โอ้โหทำไมเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอ้าวันนี้มาพร้อมกัน
3: แต่งตัวเหมือน
0: ยังไง
3: ไก่ทองใส่แว่นเนี่ย
0: ไก่ทองใส่แว่น
3: มารายการเพลงมาไต่เข
2: ้พอสั่งแล้วพูดอย่างนี้อย่างนี้ไก่ทองอย่างนี้เรียกอะไรเนี่ยเอาเทปที่แล้วผมก็ใส่เกงจริง
3: ไม่จริงเอวไม่ได้หรอก
2: ได
3: ้เอว32
2: ผมใส่30ลูกคุณใส่32เนี่ยว้ายอ้วน
0: อ้วนกว่าแล้ว
2: ตอนนี้เรามาทะเลาะกันหรือว่าเป็นมาทำอะไรคุณเท่งผมถามจริง
3: โอ้ขอโทษหลวงพี่ยืนคุยเหมือนอยู่คุยพระ
0: เอาวันนี้เป็นโค้ชให้กับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับมาผ่านลูกทีมไปสู่ชัยชนะให้ได้
3: เพราะว่าน้องๆทั้งหมดทั้งสองทีมมาจากไอ้มาจากอะไรนะไอ้ชาติสวรรค์
0: ถึงชาติสวรรค์นะ
2: เอาล้วงกระเป๋าออกเออมันดูไม่สุภาพเท่ง
3: อย่าทำตัวเหมือนพี่ก้องสารัตน์อะเราร้องเพลง
0: ล้วงกระเป๋ากันอยากเท่อยากเท่
2: เราต้องรอแบบขาว
3: เออ
0: นะฮะอ่ะพร้อมนะ
2: ครับ
0: เชิญศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับเชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: สว
4: ั
0: สดีครับวันนี้เรารวมนะของน้องๆที่เป็นแชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์มาเลยนะแฟนๆที่ถามถึงวันนี้น้องๆมากันแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนอ่ะสีน้ำเงินครับคนแรกครับ
5: สวัสดีครับอาบุติพัฒน์นะครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5จากรายการชิงช้าสวรรค์นักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ครับ
0: คุณตามาลูก
6: สวัสดีค่ะนุกจานกร้องค่ะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่7ค่ะโรงเรียนจานกร้องค่ะ
0: น้องนุกน้องนุกนะลูกนะนุกหนูจ้าลูก
7: สวัสดีค่ะน้องเนยค่ะแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ค่ะจากโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมค่ะ
0: อันนี้บัดหมาดเลยนะ
3: รุ่นใหม่
0: น้องเนยนะสีแดงลูก
8: ค่ะสวัสดีค่ะน้องแตงโมแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024ค่ะจากโรงเรียนสังขะค่ะ
0: น้องแตงโม
9: สวัสดีค่ะเต้นพิชยาค่ะแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่6ค่ะนักร้องนำจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
3: สุราษฎร์บ้านน้องสุราษฎร์
0: น้องเต้นนะ
10: สวัสดีครับหมอนทองโฟเอสครับหรือว่าเอิร์ธวินิจศึกษาจากจังหวัดลพบุรีครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปี9ครับ
2: เต้ลพบุรีเต้ลพบุรีไปหาใครก็ได้ใครวะ
0: ลูกพร้อมนะเดี๋ยววันนี้น้องอาร์มก็จะเจอกับหมอนทองนะเป็นไงได้เคยเห็นฝีไม้ลายมือน้องหมอนทองไหมแล้วน้องเอิร์ธเนี่ย
5: คือจริงๆแล้วน้องเขาก็เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เหมือนกัน
0: มาเจอกันนะ
5: เราก็เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้เจ้าพ่อเพลงหวานก็ต้องเอาน้ำตาลมาโปรยแล้วครับ
0: นี่หมอนทองแหละหมอนทองเป็นไงลูก
10: ก็ผมจะมาล้างแค้นแทนพี่สาวครับเพราะว่าพี่อาร์มเขาได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์ไปเพราะพี่สาวผมแข่งก็แพ้พี่อาร์มไปแล้วตอนนี้ผมจะมาล้างแค้นให้พี่สาวให้ได้ครับ
1: พี่สาวชื่ออะไรนะพี่สาว
10: พี่อิงครับอิงสมัชยาครับ
1: ที่เป็นลิเกทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ย
10: ใช่ครับเป็นลิเกครับ
1: ใครเป็นลิเกชนะหมดแล้วเวทีนี
0: ้คู่นี้เจอกันนะคู่หนุ่มๆนะต่อมาลูกนุกวันนี้เจอใครลูก
6: วันนี้ก็จะได้เจอกับพี่เต้นนะคะก็รู้จักกันมานานนะคะว
0: ัน
6: นี้ก็ดีใจค่ะจะได้มาแข่งกับผู้อาวุโสดีใจมากๆค่ะ
0: ห่างกันเยอะนะลูกผู้อาวุโสเนี
9: ่
0: ย
9: ไม่ถึงปีนะคะ
0: เออแซวเลยอ่ะ
6: แซวค่ะ
9: ก็เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องค่ะจานกร้องแล้วก็เทพมิตรนะคะก็มีโอกาสได้ประชันกันบ่อยใน TikTok นะคะเพราะว่าจริงๆน้องนุกเนี่ยไปทำงานอยู่ที่
6: ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลีย
9: ค่ะวันนี้ก็ดีใจที่จะได้ฟังเสียงน้องนุกค่ะ
0: มาคู่น้องๆบ้างลูกเป็นไงเจอกันวันนี
11: ้ค่ะวันนี้ได้เจอน้องแตงโมก็จริงๆได้ร่วมงานกับน้องบ่อยค่ะได้ออกงานด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่เคยแข่งกันเลยค่ะแบบว่าไม่เคยเจอกันแบบตัวต่อตัวใช่ค่ะ
12: คราวนี้ก็แข่งค่ะก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ก็จะทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
0: รวมพลังหน่อยฮะรวมพลังหน่อย
2: เออ
0: พร้อม
2: พร้อมไหมจ๊ะ
0: คาถาแน่ๆเลย

0: หรือว่ายืมตังค์วะเนี่ยโอ้ไม่โกเป็นความลับครับเลยอ่ะ1 2 3พี่เฮ้ยยัง
1: คุยอะไรไม่เข้าไปเนี่ยคุยอะไร
0: คุยอะไรเออ
1: เอออยากรู้อ่ะ
2: คือก็บอกให้เออไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรง
0: เคล็ดลับ
2: เพราะเจอคุณสลาเนี่ยส่วนมากจะเกรงกัน
1: แล้วทำไมไม่บอกตรงนี้ไงก
0: ็พูดเลยอ่ะ
1: พูดเลยอ่ะคือไปอังดมกลิ่นไอ้อัง
0: ชื่อใหม
1: ่
0: เหรอ
1: เออไอ้อังอันนี้ไอ้กอแกะ
0: ทำให้ฉันโดยแพ้อ่ะพี่อยากจะบอกอะไรลูกทีมไหมก่อนแข่ง
1: คนใจสู
0: ้ลงบันลังกันพร้อม
1: นี่อุ้มเฮ้ยนิ่มๆแต่ได้เขาเรียกเชื่อนิ่มๆ
3: เฮยังหวานเลยแต่คนเป็นโค้ชนี่ต้องร้องเพลงเพราะอยู่แล้ว
0: อ่ะพร้อมทั้ง2 4นะฮะคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
4: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชเท่งเถิดเทิงและทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชหนุ่มชะชะชาซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
0: เราจะเริ่มกันที่การแข่งขันเกมครับ
2: ครับ
0: มีคะแนนสะสม1คะแนนก่อนที่เข้าสู่โจทย์เพลงอีก3โจทย์นะครับทายเพลงอินโทรครับเราจะมีอินโทรเพลงขึ้นมา
2: okay.
0: ถ้ารู้ว่าเป็นชื่อเพลงอะไรไปกดปุ่มแล้วตอบนะมี10เพลงใครตอบได้มากกว่าจะได้1คะแนน
1: ถ้าจำชื่อเพลงไม่ได้ร้องได้ไหม
0: ร้องได้ร้องจนนึกชื่อเพลงออกผมจะคอยช่วยใบให้
5: โอ้เจ้าเคยโพสใส่เขาทำไมอ่ะ
1: โอ้เนี่ยยืนไปที่เป็นทางดิยืนตรงไหนยืนใกล้ๆนี่เหรอ
5: ผมก็ยืนงี้ไง
0: ตรงเส้นฮะตรงเส้นจะได้เท่าเทียมกันพร้อมนะฮะทั้งหมด10เพลงด้วยกันนะฮะ
1: ครับ
0: เพลงที่1ครับมาฮะโอ้ยมือใครอยู่ข้างล่างครับมือใครอยู่ข้างล่างฮะมือใครอยู่ข้างล่าง
6: ดูครับดูครับมือใครอยู่เอ๊ะเมื่อกี้อยู่นี้ครับ
1: ไม่มีแค่มีอย่า
6: ดูเทป
3: ดูเทปดูเทป
6: ด
3: ู
6: เทปรู้แล้ว
0: ผมช่วยเป็นภาพช้าหน่อยถอยหลังครับอะไรฮะไปทีครับไปช้าครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดข้างหน้าครับก่อไปข้างหน้าปึ๊บอ้าวไม่มาแล้วฮะปั๊บ
5: เติมแตะแล้ว
0: แล้วคุณเท่งมาทีหลังเหรอฮะ
5: ทีหลัง
1: ให้เขา
0: แล้วกันเขาอาจจะไม่รู้ก็ได
5: ้ชาวนากับงูเห่า
3: ทำท่าทางด้วยเวลาตอบอะ
6: ชาวนากับงู
0: ตอบว่า
5: ชาวนากับงูเห่า
0: ถูกครับได้ไปก่อน1เพลงเพลงที่2ครับ
1: ตี
0: มือคุณเท่งฮะคุณเท่ง
1: ตีมือเลยตีมือกดเลย
0: คุณเท่งฮะคณะกรรมการเด็ดแล้วคุณเท่ง
6: ผมก็มาถึงก่อนเนี่ย
0: คุณเท่ง
1: เห็นอยู่
6: ถ้ามาถึงก่อนมันก็ต้องอยู่ล่างดินี่เขาอยู่บน
1: เออเอา
6: ให้คุณเท่ง
0: คุณเท่ง
1: โอ้ไม่ให้ตีมึกเลย
0: คุณเท่ง
6: คนถึงก่อนเนี่ย
1: พาไปต้องหาหมอเอ็กซเรย์กระดูกได้รับความช้ำ
0: คุณเท่งได้ตอบนะคุณเท่งถึงก่อนนะ
1: ออสแอดนี่ยานมี
0: ถูกครับหนึ่งเพลงเท่ากันหนึ่งเพลงเท่ากันแล้วนะครับผมเพลงที่3ครับ
5: ยัง
0: คุณเพลงกันดีฮะคุณเท่งฮะคุณเท่งยุ่งบนแน่นอนนี
1: ่เยอะมากไอ้เดี๋ยว
6: พี่สาวครับใช
0: ่คุณเท่งตอบ
1: แทนแล้วพี่สาว
0: อะไรฮะ
1: พี่สาวครับ
0: ถูกครับคุณเท่งตอนนี้มีได้2เพลงนะคุณโหน่ง1เพลง
1: ได้
0: เพลงที่4ครับคุณดีเลยฮะคุณเท่งฮะตอบว่า
1: ไม่ได
0: ้ถ้าไม่ได้คุณโหน่งจะได้ฟังต่ออีกหน่อยนะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: เฮ้ย
0: ตอบไหม
5: เอางั้นผมมีโอกาสฟังต
1: ่
5: อ
1: ไม่น่าเลย
0: อ่ะคุณเท่งตอบไหม
1: ไม่ตอบ
0: คุณโหน่งได้ฟังอีกหน่อยนึงฮะมาฮะเพลงคุณลองตอบแล้วฮะ
6: ยังนี่ไปแล้วก่อนที
3: ่ไงง่อน
0: ไงง่อง
3: ไงง่อนน่ะ

0: ยังไม่ใช่ฮะคุณเท่งจะฟังอีกหน่อยไหมคุณเท่งมีสิทธิ์ตอบแล้ว
1: ก็มาสิ
0: มาสิมาอ่ะมาเพลงมาฮะ
2: อีแก้ว
0: คุณเท่งนะ
1: โอ้เดี๋ยวมือไหม้กับมือ
0: เพราะนั่งกดแล้วเพราะเป็นคิวคุณเท่ง
1: แก้วปิ้งไก
0: ่ถูกครับ
3: โอ้
1: ไม่มีแก้วหรอ
0: ไม่มีฮะ
1: จริงเหรอ
0: นี่ฮะ
1: เดี๋ยวดูไอ้ดูเดี๋ยวโอ้ย
0: ไม่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่เชื่อผมไงผมให้เขาดูแหละ
1: ก็ดูตอนท้ายก็ได้ไอ้พันรู้กันปะเนี่ย
0: ไม่รู้คุณเท่งคุณเท่งได้3มานะ
1: กูแพ้อ่ะ
0: จะแพ้ยังไงคุณหนุ่มเพิ่งได้แค่1คุณเท่งไป3แล้ว
1: สติเอียพันถ้าสติจะปิดไอ้ชื่อเพลงยังที่ยังไม่ถึงอ่ะ
0: อย่างงี้
1: ไม่ใช่
0: ผมก็อ่านไม่ได้สิ
1: บอกแล้วเงินอ่ะ
0: พร้อมเพลงที่5ครับคุณหนงฮะคุณหนงคุณหนงคุณหนงถึงก่อนนะฮะตอบครับ30วินาที
4: ลิ้นกับฟัน
0: อันนั้น
1: คู่กับ
0: ถูกครับ3ต่อ2เพลงนะคุณเท่งนำอยู่นะ
1: อยู่ในเส้นหน่อยครับ1
3: โอ้ยเอาคุณเท่งเอาผมต่อให้
1: เอาจริง
0: ตามใจนะเพลงที่6ครับคุณหนงฮะ30วินาทีครับตอบว่า
3: โอ้ยคิดก่อนดิดันกดเร็วไปหน่อย
0: น่าจะฟังสักหน่อยนึง
3: ขายควายช่วยแม่ไม่ใช่
1: หมดเวลา7
0: 6
1: 5 4 3 2 1
3: ดีแล้วที่เธอ
0: หมดเวลา
3: ไม่ใช
0: ่คุณเท่งฟังตอบไหมหรือตอบเลย
1: ต้องตอบเพื่อความชัวร์ขอฟังต่อหน่อยครับ
0: ฟังอีกหน่อยนึงคร
1: ับ ตอบเลย
0: เอาฟังอีกหน่อยนะฮะ
3: แล้ว
0: คุณดี
2: แต่
0: นักร้องก็รู้จักกันด้วยตอบว่าอะไรฮะคุณเท่ง
4: ลงรถทัวร์เมืองราชสีมา
1: ตอบหรือยัง
0: ชื่อเพลงฮะ
1: ตาหล
3: งโค
1: ราช
3: ต้องตอบแล้วพัน
1: เอ้าทำไมอ่ะ
3: 9
1: โอ้ยอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวพัน
0: เลยฮะ
1: เอ้ยโอ้ย
3: เฮ้ยต้องเอาแล้ว
0: สาม
1: เดี๋ยว
0: สองต้องตอบครับหนึ
3: ่
0: งตอบครับ
1: เอกชัยศรีวิชัยเพลงนี
3: ้หมดยัง
0: หมดเวลาฮะ
3: หมดเวลาครับหมดเวลาครับเชิญครับอกหักจากปากใต้โอหมดเวลาครับ
0: คุณนงคุณนงตอบครับ
3: อกหักจากปากใต้ครับผม
0: ถูกครับโอ้สามเท่ากันนะฮะ
3: โอ้โห
0: สามเพลงเท่ากันฮะเพลงที่7ครับ
3: ปังปังปังแต่โอ้โหอันนี้จะอันนี้ใหม่ดนตรีใหม่แน่
0: เร็วครับเร็วคุณหนงฮะ
3: เชปะป่ะ
0: กูครับ
3: โอ้โห
1: ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช่แต่เป็นดนตรีใหม่ไง
0: เป็นดนตรีใหม่ของใครฮะ
3: เอ้าพี่ไฮอภพร
0: เพลงที่8ครับคุ้นเคยกันดี
1: เยอะเยอะเยอะเดินแบบเดินโอ้โหก็มันอย่างนี้ไงถือว่าฟาวแล้วครับ
0: คุณหนองล้ำไหมฮะเดินล้ำ
3: ไม่ได้ล้ำครับ
1: โอ้ล้ำแล้วครับผม
3: สมชานไม่ได้ล้ำครับ
1: โอ้ล้ำ
0: เดี๋ยวอันนี้โมคะไปเพราะคุณหนองล้ำเส้นมาหน่อยนึงเพลงที่9ครับ
1: มีดึงด้วย
0: ต้องตอบ
1: หมดเวลาครับ
3: น้องมากับคำว่าใช่ครับผม
0: อะไรนะฮะ
3: น้องมากับคำว่าใช่
0: ผู้ครับโอ้5ต่อ3เพลงสุดท้ายครับเพลงที่10ครับ

0: ไม่ได้ไม่ได้
1: คุณ2คนเคยไปเล่น MV เขาด้วยอยู่ใน MV เพลงนี้
0: เพลงไรอันแน่เลย
1: ของคุณเบิ้ลปทุมราช
0: เออ
1: เคยเล่น MV เขาเหมือนเป็นคู่รักกัน
0: ใช่ๆเพลงของเบิ้ลเพลงอะไรนะเรียกกดดิตอบเลย
2: ก็ขนาดมีเสียงร้องมานึกชื่อเพลงไม่ได้เนี่ยอะไร
1: เฉลยแล้วกันนะฮะ I am sorry อ้ายขอโทษ
2: แพ้
1: จับมือกันหน่อยฮะจับมือกันหน่อย
2: ไม่เป็นไรครับผมรู้ตัวผมแพ้ไม่เป็นไรครับ
1: สรุปคะแนน

0: ครับตอนนี้สีแดงได้ไปก่อน1คะแนนส่วนสีน้ำเงินครับยังไม่มีคะแนนนะครับ
1: เดี๋ยวมาเอาคะแนนตรงโจทย์เพลงดีกว่า
2: พูดถูก
1: นะครับผมโจทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งคืนเวทีครับคือเพลงที่โชว์ความเป็นเราในปัจจุบันนะมากที่สุดเหมาะที่จะเลือกนำมาร้องในวันนี้นะครับเริ่มกันที่สีน้ำเงินครับพี่เท่งส่งใครฮะ
2: ส่งน้องอาร์มครับผม
1: ในเพลง
2: ใต้เงาโศก
1: สีแดงครับโคตรโหน่งส่งใครฮะ
3: ผมส่งหมอนทองเลยฮะ
1: น้องหมอนทองนะในเพลง
3: รักครึ่งทางครับ
1: รักครึ่งทางเราจะเริ่มกันที่สีแดงนะฮะน้องหมอนทอง 4S นะครับรักครึ่งทางเชิญครับ
4: หมอนทอง 4S แชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่9จากรายการชิงช้าสวรรค์ปัจจุบันแสดงลิเกคณะของตัวเองและมีงานร้องเพลงในทีมงานรำวง 4S มีผลงานเพลงล่าสุดให้แฟนๆได้ติดตามชื่อว่าหมอนทองอ้อนแฟนและหนีรักไปพักใจ

0: น้องเหมือนทองครับตัวแทนจากเพชรสีแดงครับ
1: เป็นไงฮะคนแรกเลยมีตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นมากครับ
1: บันเดิมเลยนะให้กับสีแดงนะครับผมทำไมถึงเลือกบทเพลงนี้มาร้องในวันนี้ฮะ
2: ก็เป็นผลงานเพลงของพ่อแอลยอดรักสลักใจครับเพราะว่าผมเข้าไปตอนที่ได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์ปี9ของรายการชิงทัศน์สวรรค์ไปก็เข้าไปอยู่สังกัด 4S Thailand แล้วก็ทำผลงานเพลงของพ่อแอลยอดรักทุกเพลงเลยครับแล้วก็มีผลงานเพลงนี้ด้วยที่เป็นอัลบั้มของขวัญฝากแม่ครับชุดแรกครับ
1: ถือว่าห่างหายจากเวทีที่มีการแข่งขันแบบนี้นานหรือยังครับ
2: ก็เป็น10ปีครับจากชิงช้าสวรรค์แล้วก็มาล่าสุดก็คือเพชร300ครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตื่นเต้นครับ
1: ประสบการณ์

0: 4S Combo นะครับผมแล้วก็ลิเกหมอนทอง 4S ติดตามทางแฟนเพจบริษัท 4S Thailand แล้วก็แฟนเพจหมอนทอง 4S แฟนเพจด้วยครับ
1: ครับผมนะโค้ชหนงฮะผลงานของลูกทีมคนนี้น้องหมอนทอง
2: มันปล่อยออกมาสุดอ่ะพลังเสียงเขาสะกดคนดูได้สะกดคนฟังได้เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงเขาสุดมากมากครับเด็กผมเนี่ย
3: ก็ต้องร้องเต็มคำดี
2: ปล่อยลมออกมาแบบสุดสุดใช่ไหมสุดยอดฮะหมอนทอง
1: ครับผมลูกทีมบ้างน้องเต้นลูกเป็นไงผลงานของหมอนทองทีมเรา
4: โอ้วันนี้แบบคุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังเพื่อนๆศิลปินจากรายการชิงช้าสวรรค์นะคะน้องหมอนทองวันนี้ก็ยังคงมาตรฐานคำว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์ไว้เหมือนเดิมสะกดจิตสะกดใจมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: อานนท์ครับ
5: โอ้โหใช้คำว่าชื่นใจจังดีกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงลูกทุ่งของครูบาอาจารย์เอาคนในวัยผมนะฮะเวลาฟังเพลงนี้มันมีความสุขแล้วก็ปลื้มปริ่มยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้มันมีความสุขมากแล้วดนตรีกลัดแบนที่เขาดีไซน์ใหม่เนี่ยกับเด็กรุ่นใหม่ร้องอ่ะถ้าเกิดเขายังไปฝังกับดนตรีเดิมๆนะเขาก็อาจจะประมาทและตื่นเต้นซึ่งเด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงแบบเนี้ยแล้วมันร้องมาชัดถ้อยชัดคำแต่เพียงแต่สงสัยอ่ะผมคุยกับศิรินทราไม่รู้หนูร้องว่าแล้วยังมาเสริมหน้าหรือหนีหน้านะ
0: เสริมครับ
4: อ๋อ
0: แล้วยังมาเสริมหน้า
5: เนื้อจริงๆมันเสริมหน้าเลย
0: ใช่เสริมครับ
5: ขอโทษนะที่เข้าใจ
0: ไม่เป็นไร
5: แค่นี้ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่สิรินทราครับ
6: ผมต้องขออนุญาตตาค่ะถ้าขอมีความสุขด้วยได้ไหมคะ
5: โอ้ได้สิจ้าทาจ๋ามีความสุขด้วยกัน
1: แหมจ้าจ๋าใช่นะ
6: ก็มีความสุขจริงๆครับหมอนทอง
0: ขอบพระคุณครับ
6: ทุกๆช่วงของการที่หมอนทองได้ร้องเพลงถ่ายทอดให้เราฟังเนี่ยคือแม่มองตลอดเลยถึงวิธีการปล่อยเสียงซึ่งมันทำให้สว่างและตลอดระยะเวลาของการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบเพลงเนี่ยมันทำให้การดูของเราเนี่ยมันเพลินมากจะดูซิว่าหมอนทองจะปล่อยคำตรงนี้ยังไงหมอนทองจะร้องยังไงหมอนทองจะสามารถที่จะใส่ลูกเอื้อนหรือใดๆเนี่ยให้มันถึงสุดๆได้ไหมซึ่งวันนี้หมอนทองทำได้ดีนะครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้เก่งมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครูครับ
7: อยากขอบคุณอย่างน้อยสองเรื่องเลยเรื่องแรกก็คือขอบคุณที่ร้องเพลงนี้อันที่สองก็คือขอบคุณที่ร้องแบบนี้ระหว่างเพลงนี้กับแบบนี้นี่ต้องย้ำในยุคสมัยนี้เพราะว่าบางครั้งเพลงเดิมแต่ร้องอีกแบบใหม่ก็ไม่ได้ผิดใดๆแต่ว่าในนามคนเกิดทันและเชื่อว่าคนที่เป็นคอลูกทุ่งแท้ๆเนี่ยชอบที่จะให้ร้องแบบนี้ลูกร้องด้วยเสียงของศิลปินแบบให้สะอาดที่สุดใกล้เคียงเสียงจริงๆมากที่สุดประดิษฐ์ประดอยได้เล็กน้อยถ้าเป็นครูก็อยากได้ยินแบบนี้วันนี้หมอนทองหรือว่าเอิร์ธดีมากๆลูกชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับคุณผู้สละครับ
1: ครับผมนะนี่คือผลงานของน้องหมอนทองครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินฮะน้องอามครับใต้เหงาโศกเชิญครับ
8: สะกดอารมณ์คนฟังได้อย่างไรที่ติเลยล่ะครับสำหรับหมอนทอง 4S ตัวแทนจากทีมเพชรสีแดงเข้าสู่ช่วงนี้ในโจลูกทุ่งคืนเวทีกันต่อครับคราวนี้ถึงข่าวของอามวุฒิพัฒน์แชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่5ตัวแทนทีมเพชรสีน้ำเงินที่หยิบเอาเพลงเศร้าชั้นครูอย่างใต้เงาโศกมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันเข้มข้นมาร่วมส่งกำลังใจและรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับอามวุฒิพัฒน์เป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังจากการคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5จากรายการชิงช้าสวรรค์ปัจจุบันอามรับงานร้องเพลงอิสระและเปิดร้านกาแฟอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อามกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามเร็วๆนี้ครับ

0: เงินนะครับสบายสบายไม่ตื่นเต้นเท่าไหร
1: ่ตื่นเต้นมากครับ
0: ถือว่าห่างหายไปนานไหมจากเวทีชิงช้าสวรรค์มาถึงตรงนี้กี่ปีได้
1: น
0: ับ
1: ตั้งแต่รายการชิงช้าสวรรค์มาถึงปีนี้ก็เกือบจะ20ปีครับ
0: โอ้ห่างหายไปนานในช่วงที่หายไปทำอะไรอยู่บ้าง
1: ก็ตอนนี้ก็รับงานร้องเพลงอิสระครับแล้วก็เปิดร้านกาแฟด้วยครับ
0: เป็นคาเฟ่อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เห็นมีช่วงหนึ่งก็ไปอยู่วงหมอลำเหรอลูก
1: เคยมีโอกาสไปขึ้นวงหมอลำอยู่ประมาณ2ปีครับ
0: ครับผมเป็นไงประสบการณ์
1: ใช้ชีวิตกับหมอลำก็คือมันแบบมันได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมากๆนะครับเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงเช้าทุกวันครับ
0: มันต้องแสดงตลอดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคาเฟ่ล่ะ
1: อามคาเฟ่เลยครับ
0: ชื่ออามคาเฟ่เลยนะ
1: ชื่อตัวเองเลยครับอยู่ที่วังกะพีครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
0: นะผ่านไปก็แวะได้แล้วก็โซเชียลส่วนตัวลูกเผื่อใครไปติดตาม
1: ครับก็สามารถติดตามอาร์มได้นะครับใน Facebook TikTok IG นะครับอาร์มพุทธิพัฒน์ได้เลยครับ
0: ครับผม
2: ก็ถ้าจะติดตามน้องอาร์มก็ที่ร้านกาแฟ
1: ไปได้ตลอดเลยนะครับเปิด24ชั่วโมงครับ
2: อ๋อถ้าจะติดตามคุณเท่งตอนหนีออกจากบ้านติดตามได้ที่ไหน
3: ตามยากครับตามยากครับ
2: อันนี้ไปทุกที่
0: โค้ชเท่งฮะผลงานของลูกทีมฮะ
4: สมแล้วที่เป็นแชมป์นะเพราะถูกเพาะถูกบ่มถูกคุณครูทั้ง3ท่านอย่างเงี้ยตำหนิตรงนั้นตรงนี้จนขัดเกลามันจะมีแชมป์ขึ้นมาแต่ผมชอบอย่างนะเพลงนี้มีคนร้องกันเยอะมากเลยนะแต่อามร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร้องการเอื้อนกันเอ่ยอะไรเงี้ยถ้าต้นฉบับของไพวันลูกเพชรเราก็จะชินหูกับการเด่นลูกนาสิกเพลงนี้ลิเกชอบร้องมากเลยนะแต่อามกำลังสร้างลายเซ็นของตัวเองดีมากผมชอบนะชอบการร้องอย่างเงี้ยชอบครับมากมายไก่กอง
0: ชอบเยอะซะด้วย
2: ชอบมากมายไก่กอง
0: ครับผมนะฮะอ่ะถามสาวๆบ้างน้องนุกลูกไงผลงานของทีมเรา
5: ค่ะพี่อามเก่งมากๆเลยค่ะสมกับพี่เป็นแชมป์แล้วค่ะ
1: คุณครับ
0: ครับผมน้องเนยลูก
6: ภูมิใจในตัวพี่อามมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่สีเดียวกับพี่อามด้วยคือต้องบอกว่าพี่ๆคือเป็นรุ่นครูหนูแล้วค่ะก็ทั้งพี่อามก็หนูก็ติดตามแล้วก็เห็นพี่อามเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กค่ะส่วนพี่หมอนทองก็เป็นครูหนูตอนหนูแข่งค่ะก็เลยต้องบอกว่าพี่ๆเป็นรุ่นครูหนูแล้ว
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมอโนดครับ
7: แม่มันมีความสุขขอบคุณที่เอาเพลงนี้มาร้องนะมันคิดถึงอดีตอะผมเคยพูดหลายครั้งว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเหมือนจดหมายเหตุแต่ละเพลงเนี่ยเวลาร้องขึ้นมาเราจะนึกถึงพ.ศ.นั้นที่เพลงนี้เกิดโอ้เพลงนี้ 50-60 ปีแล้วทำให้ที่บอกว่าเป็นจดหมายเหตุผมคิดถึงมากที่สุดคือคิดถึงเพื่อนรักผมสีหนุ่มเชิญยิ้มถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงหากินของสีหนุ่มเลยภาพแบบนั้นเขาเรียกว่าความสุขนะที่อดีตเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วแต่พอเราได้ยินเพลงที่บอกเพลงลูกทุ่งมันคือจดหมายเหตุมันเป็นจดหมายเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราคิดถึงอดีตต้องขอบคุณคำว่าเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ได้เพลงลูกทุ่งทำให้ผมมาทำงานที่ Workpoint อ่ะตกร่วม20ปีแล้วนะผมอยู่ Workpoint ผมมาอยู่ตรงชิงช้าสวรรค์พอเราร้องเนี่ยความคิดมันก็ล่องลอยไปแล้วที่อย่างพี่เท่งพูดไว้มันถูกต้องมากเลยความเป็นตัวตนของอามมันการร้องแบบอามโอ้ดีจังเลยสุดยอดชื่นใจขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่สุรินทราครับ
8: ต้องขออนุญาตแชร์ความสุขจากพี่โน้ตด้วยค่ะเพราะว่าพี่โน้ตบอกว่ายังให้ทามีความสุขร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
7: ยินดีเลยครับ
8: ขอบคุณมากเสน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งแท้เมื่อเราได้ยินได้ฟังการถ่ายทอดจากนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลานที่ทำได้ดีมากๆก็คือมันเป็นอะไรที่มีความสุขมันอิ่มสุขยิ่งกว่าที่ทำให้บทเพลงนี้ได้ยังสืบสานต่อไปถึงรุ่นต่อไปเพราะด้วยความสวยงามของเพลงเนี่ยมันคือภาษาไทยที่มันควรจะต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้อยากจะให้ความสวยงามนี้ยังคงอยู่จากคนรุ่นใหม่ที่ได้สืบทอดกับบทเพลงรุ่นเก่าแบบนี้วันนี้ทำอามทำได้ดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครูครับ
9: ใต้เงาโศกเป็นอีกเพลงที่ทุกครั้งที่ใครนำมาร้องก็จะอยู่ในโหมดเพลงเรียกอดีตเหมือนเรียกอดีตกลับมารายงานตัวกับความทรงจำของแต่ละคนที่ได้ฟังในวันที่เพลงนี้มันเริ่มเผยแพร่จริงๆยาวนานมากนะลูกเพลงบุคลิกการทำดนตรีในยุคนั้นอิทธิพลที่คนทำดนตรีไทยที่ทำเพลงจากใครเดิมมาสู่เพลงสากลเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากเพลงฝรั่งในกลุ่มเพลงแจ๊สเพลงอะไรเลยนะแล้วก็เวลามาเป็นลูกทุ่งก็ยังอยู่ในรสชาตินั้นอยู่ถ้ากลับไปฟังเนี่ยจะรู้ว่าต้นฉบับจริงๆที่ครูไพวันร้องเอาไว้นะเราจะ แทบจะไม่ได้ยินเสียงกระเดื่องเสียงกลองเลยได้ยินแต่เครื่องที่อยู่ข้างบนแต่วันนี้ขอบคุณกระดัดแบนที่ผสมผสานได้ดีระหว่างการเรียบเรียงแบบเดิมแล้วก็เติมเสียงกลองเข้ามาให้เราได้ยินชัดแล้วก็ชื่นชมมากก็คือน้องอาร์มลูกถ้าอาร์มจะจำได้เลยจะรู้ว่าทุกครั้งที่อาร์มในวันที่เป็นผู้นำทีมของโรงเรียนอุตรดิตถ์เนี่ยก็จะโดนคอมเมนต์จากครูบาอาจารย์เยอะแยะมากเลยเกี่ยวกับการออกเสียงบ้างการอะไรต่างๆบ้างแต่วันนี้มาเห็นอาร์มร้องวันนี้มันเด่นมากลูกเหมือนหนูเรียนจบเหมือนหนูคงเข้าใจทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์เคยบอกหนูในเส้นทางครูรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะอาร์มร้องเพลงนี้เหมือนเป็นอย่างที่เท่งบอกเป็นตัวของตัวเองมากเอื้อนตรงไหนได้ก็เอื้อนแบบดั้งเดิมก็มีบางทีก็เป็นของตัวเองก็มีแต่มันเพราะมากเก่งมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครบทั้งสองสีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องหมอนทองบนเวทีเลยนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งคืนเวทีนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับกุศลาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับ
9: ให้เสมอครับ
0: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับผมเนี่ยหายใจคล่องเลยนะลุ้นเหมือนกันใช่ไหมท่านต่อมาครับพี่สุรินทราให้ใครครับ
8: ดีทั้ง2คนเลยนะคะแต
4: ่น้าว
0: มีแต่ครับ
4: แต่ชาแต่
0: ไม่รู้แต่อะไร
8: ให้เสมอค่ะ
0: เสมอครับโอ้โหมีลุ้นมีลุ้นใจหายกันเลยนะสองหนุ่มนะสองเสียงเท่ากันครับเสียงตัดสินครับอโนดให้ใครครับ
7: จริงๆต้องขอบคุณคนที่ร้องเพลงใต้เงาโศกนะทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศแล้วผมก็ต้องขอบคุณเพลงรักครึ่งทางที่ทำให้ผมเข้าใจเนื้อเพลงดีที่ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดพอฟังทางวิทยุโอ้โหขอบคุณทั้งสองคนจริงๆเสมอครับ
0: เสมอฮะสามเสียงเท่ากันครับรับไปสีละ1คะแนน
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณสองหนุ่มด้วยนะครับเชิญประจำที่แล้วครับ
10: นับเป็นการเปิดศึกที่สมน้ำสมเนื้อและยอดเยี่ยมทั้งสองฝั่งเลยนะครับและสำหรับบทสรุปการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งคืนเวทีกรรมการมีมติร่วมกันให้เสมอกันแบ่งแต้มกันไปฝั่งละ1คะแนนครับเข้มข้นต่อเนื่องกับโจทย์ลูกทุ่งล่องนาทีครับโดยฝั่งทีมเพชรสีน้ำเงินส่งนุกจ่านกร้องแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่7มาลุ้นกันครับว่าเอกลักษณ์เสียงอันไพเราะของนุกจะพิชิตใจกรรมการได้มากแค่ไหนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ
0: สรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินครับ1คะแนนและสีแดงครับ2คะแนนโจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่งล่องนาที
4: เรื่องราวกับ
0: ล
4: ู
0: กท
4: ุ่
0: งสายน้ำนะล่องเรือหารักก็
4: ได้
0: นะเข้ากระโจทย์เลย
2: ตังเกได้ไหม
4: ได้ได
0: ้ไอ้หนุ่มตังเก
2: ได้เกี่ยวกับน้ำเนี่ย
0: ได้ได้สีน้ำเงินฮะพี่เท่งส่งใครฮะโจทย์นี
4: ้นุกจ่านกร้องครับ
0: ในบทเพลง
4: สายน้ำไม่ไหลกลับ
2: โอ้แสดงว่าใครไปกั้นไปแล้วล่ะย้อนกลับตีกลับไม่เลยกลับ
4: อย่าไปยุ่งเขา
0: เอาสีเราดีกว่าสีแดงส่งอะไรฮะ
2: เอ๊ะอย่างนี้เราต้องส่งอะไรที่มันควบคุมให้แบบเต็มๆเลยนะ
0: ครับ
2: น้องเต้นฮะ
0: ในบทเพลง
2: น้องเต้นรอรักริมทะเลครับ
7: ที่มันคุม
2: คุมทะเลเลย
7: หมายถึงเต้น
2: เต้นฮะมาคุมเลยทั้งหมดเลย
7: มุกอีลึกซึ้งมาก
0: เราจะเริ่มกันที่สีน้ำเงินฮะน้องนุกครับสายน้ำไม่ไหลกลับเชิญครับ
10: นุกจ่านกร้องหนึ่งในนักร้องนำระดับตำนานของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจ่านกร้องจังหวัดพิษณุโลกผู้สร้างชื่อเสียงจากการพาโรงเรียนคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ปีที่7ได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นุกมีน้ำเสียงหวานใสทรงพลังมีความสามารถในการขับร้องเพลงลูกทุ่งแท้ได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงทักษะเอนเตอร์เทนในการโชว์ลูกคอที่เป็นเอกลักษณ์หลังจากจบการศึกษานุกได้ห่างหายจากหน้าจอทีวีไปช่วงหนึ่งโดยเธอได้เดินทางไปใช้ชีวิตและศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียปัจจุบันนุกกลับมารับงานร้องเพลงอีกครั้งและมีแฟนคลับติดตามอย่างต่อเนื่อง

0: น้องนุ๊กนะฮะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติ

0: บัตรอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: น้องนุกนะฮะตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ เพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงอะไรแบบนี้มา10กว่าปีแล้ว
1: 10กว่าปีแล้ว
2: หลังจากที่จบชิงช้าสวรรค์ก็คือไม่ได้ไปประกวดอะไรเลย
1: ก็เลยห่างหายไปเลยลูกแล้วช่วงนั้นไปทำอะไรบ้างในช่วงว่างๆที่เราห่างจากเวทีชิงช้าสวรรค
2: ์ก็เรียนค่ะแล้วพอเรียนจบก็ไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียนะฮะก็เรียนอยู่ด้วยใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: เรียนด้านไหนครับ
2: ตอนนี้เรียนต่อปอโทค่ะจิตวิทยาค่ะ
1: อ๋อทำไมถึงเลือกเรียนจิตวิทยาลูก
2: คือแม่หนูเสียไปแล้วนะคะ
1: ค
2: แล้วก็ตอนที่เขาป่วยเนี่ยเขาก็จะซึมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากรู้ว่า mental health
1: สาเหตุ
2: ของผู้สูงอายุเนี่ยเขาควรจะศึกษาควรจะมีการแก้ไขยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ
1: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขาสามารถอยู่กับป
2: ัจจุบันได้ก็คือจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เอาฝากไว้เผื่อใครที่คิดถึงหนูได้ไปติดตามกันได้ช่องทางติดต่อ
2: ก็ตอนนี้เล่นโซเชียลเล่น TikTok นะคะชื่อว่านุกจ่าจ้าค่ะถ้าเกิดใครยังจำกันได้ก็ไปติดตามกันนะคะ
1: ใช้ชื่อนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นุ
2: กจ่าจ้าเหมือนนุกจ่านกร้องแต่นุกจ่าจ้า
1: อ๋อนุกจ่าจ้านะครับฝากไว้ด้วยนะโค้ชพี่เท่งครับผลงานของลูกทีมคนนี้ฮะ
3: คือถ้าผมมีธุระจะต้องไปทำอะไรบางอย่างในระหว่างที่น้องนุกร้องเพลงผมจะไม่ทำเป็นอันขาดเลยนั่นคือการสะกดอยู่การเอ่ยร้องเพลงได้ละมุนมากละเมียดละไมจนผมต้องฟังแบบละม่อม
4: รอมา
3: แล้วเพลงนี้เราฟังดีมันสงสารน่ะนุกสามารถทำให้ผู้ฟังอยู่ในภวังค์ได้เหมาะมากชอบมากกับเพลงนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมถามพี่เพียงน้องบ้างน้องอาม
5: ครับผมสำหรับน้องนุกนะครับนุกก็ยังเป็นนุกอยู่ดีครับต่อให้น้องไม่ได้ร้องเป็น10 20ปีวันนี้มาเราก็ยังแบบคงความเป็นมาตรฐานของน้องนุกจานุกร้องครับซึ่งเราก็ชื่นชมน้องมาตั้งแต่ประกวดชิงช้าสวรรค์แล้วแล้ววันนี้มาตรฐานก็ยังเหมือนเดิมครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมน้องเนยจ้ะ
6: ค่ะก็เสียงพี่นุกเป็นคนที่มีเสียงแบบเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่นุกตลอดเลยค่ะก็นั่งชมกันกับพี่อาร์มค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมอโนดครับ
7: ไม่รู้ใครฟังแล้วอารมณ์เป็นยังไงแต่ผมฟังแล้วผมจะร้องไห้คิดถึงแม่แม่ผมเป็นนางเอกลิเกแม่ผมเป็นน้องสาวคนเล็กของอาจารย์น้องหวนแกร้องเพลงนี้บ่อยเวลาแกอยู่บ้านแกเปิดวิทยุทรานซิสเตอร์กินยาอมโบตันที่เป็นแผงใช้หักเราดูดบุหรี่เก็ดทองแล้วก็ร้องเพลงนี้แกร้องบ่อยมากแล้วหนูร้องทำให้หนูมีคุณค่ากับตัวเองมากหนูเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าเพลงรุ่นก่อนของแม่วงจันทร์ไพโรจน์ต้นฉบับเนี่ยโอ้โหห้าหกสิบปีฟังแล้วมันมีแต่ความสุขแล้วก็เพราะเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้เขียนเพลงเคียวเกี่ยวใจน้ำตามันถึงจะไหลออกมาไงคิดถึงแม่ด้วยแม่ผมเสียชีวิตไปก็โอ้หลายปีตอนนั้นผมอายุ25แม่ผม45ทำให้คิดถึงแม่ขอบคุณที่หนูเอาเพลงนี้มาร้องนะลูกนะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พี่สุรินทร์ครับ
8: เป็นเพลงที่ชอบมากๆเพลงของแม่วงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งบทเพลงในรูป

0: แบบของแม่วงจันทร์ก็จะเป็นลักษณะหวานหวานพอมีการถ่ายทอดโดยนุ๊กเนี่ยด้วยรูปแบบของเพลงมันทำให้เห็นความเก๋อีกแบบหนึ่งของการถ่ายทอดบทเพลงนี้ในความเป็นคนรุ่นใหม่ผนวกกับดนตรีที่ผสมผสานให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะคะมันทำให้เราได้เห็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งของบทเพลงนี้ค่ะสายน้ำไม่ไหลกลับที่นุ๊กถ่ายทอดออกมาแล้วเราตามไปตลอดเลยแล้วก็ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการถ่ายทอดบทเพลงนี้ในรูปแบบที่นุ๊กทำในวันนี้มันเป็นความเก๋มากๆจริงๆเราชื่นชมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครูครับ
3: วันนี้ครูฟังน้องนุ๊กร้องเพลงมีความรู้สึกว่าหนูร้องได้ทั้งสองแบบในเพลงเดียวกันตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณของลูกกรุงนะในความรู้สึกของครูแต่ยิ่งร้องไปครูก็ได้ยินลูกเอื้อนของหนูลูกคอของหนูมันเป็นลูกทุ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าครูกำลังนั่งฟังแม่วงจันทร์ไพโรจน์ในสมัยที่ท่านเป็นสาวร้องเพลงให้ครูฟังอยู่ซึ่งครูไม่ทันตอนท่านเป็นสาวนะครูมารู้จักคุณแม่ในช่วงที่มาอยู่ในวงการเพลงซึ่งท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็คนจะรู้จักแม่วงจันทร์ไพโรจน์ไม่ได้รู้จักจากเพลงนี้นะแต่จะรู้จักตามโรงเรียนในเพลงแม่พิมพ์ของชาตินะครับวันนี้ต้องชื่นชมนุ๊กที่ร้องได้เป็นตัวเองมากลูกสร้างยี่ห้อตัวเองใหม่ว่าจะร้องเพลงไหนก็ตามถ้าเป็นชื่อนี้เขาจะร้องแบบนี้แหละเพราะดีครับเก่งครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เด่นสักนิดต้องขอบคุณเทปนี้จริงๆอ่ะ
2: ครับ
4: ลิ้นชักแห่งความรู้สึกที่ผมใส่ไว้พอใครร้องเพลงไหนมาผมจะดึงความรู้สึกนั้นออกมาดีจังเทปนี
2: ้มาต่อกันที่เพชรสีแดงกันบ้างครับหนองเต็นนะรอรักริมทะเลเชิญครับ
5: ถ่ายทอดท่วงทำนองได้อย่างสุดความสามารถจริงๆครับสำหรับนุ๊กจานกร้องกลับมาดื่มด่ำกับบทเพลงอันไพเราะกันต่อในโจลูกทุ่งล่องนาทีครับคราวนี้เป็นตาของเต็นท์พิชยาแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่6ตัวแทนจากทีมเพชรสีแดงถ้าพร้อมแล้วมาติดตามโชว์นี้ไปพร้อมกันเลยครับเต็นท์พิชยาแม่ทัพนักร้องนำผู้ที่พาดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษาฝ่าฟันจนสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่6ได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ปัจจุบันเธอผันตัวมาทำงานเบื้องหลังอย่างเต็มตัวโดยทำหน้าที่เป็นครูสอนร้องเพลงและผู้ประพันธ์ดีไซน์ท่อนเสริมบทเพลงให้กับโรงเรียนต่างๆเต็นยังมีผลงานเพลงออกมาให้ติดตามอาทิเช่นปลายแหลมแรมรอได้ผัวตัวแม่และผลงานเพลงล่าสุดที่รับรางวัลชนะเลิศเพชรในเพลงจากกรมศิลปากรสาขานักร้องลูกทุ่งหญิงในบทเพลงคนไทยหัวใจลูกทุ่งและพอเสียงเพลงก็ทำให้เต็นได้รับทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกนักศึกษาทุน KBU Band มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

0: น้องเต้นนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: อ้าวหลายคนก็จะห่างหายไปนานเกือบ10ปีบ้าง7ปีบ้างหนูนี่ประมาณกี่ปีจนมาถึงวันนี้จากชิงช้าสวรรค
1: ์ถ้าเป็นเวทีประกวดเพลงลูกทุ่งก
0: ็
1: ห่างหายไปหลายปีเลยค่ะประมาณ 5-6 ปีค่ะ
0: นะเห็นบอกไปประกวดนางงามเหรอลูก
1: อ๋อเพิ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะเขินจังเลยค่ะ
0: เขาเรียกมิสอะไรนะมันมีมิสหลายมิสใช่ไหมลูก
1: เป็นมิสขี้เมา2026ค่ะ
0: แต่ว่าคนได้ตำแหน่งนี่ไม่ใช่หมายถึงคนขี้เมาใช่ไหม
1: ก็มีเมาบ้างค่ะ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นเวทีประกวดนางงามของพี่เอมตามใจตุ๊ดค่ะเป
0: ็
1: นเวทีประกวดความสามารถแล้วก็ประกวดนางงามด้วยประกวดเป็นทางอินฟลูเอนเซอร์
0: แล้วก็ยังมีเพลงที่เราเป็นนักแต่งเพลงด้วยเหรอลูก
1: คือหลังจากจบรายการไปค่ะเต็งก็เดินสายประกวดแล้วก็ยังอยู่ในแวดวงของวงการเพลงลูกทุ่งมีทำเพลงค่ะเป็นปัจจุบันก็เป็นศิลปินอิสระแล้วก็มีอาชีพเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยนะคะก็สอนวิชาขับร้องแล้วก็ได้มีโอกาสผันตัวเองมาเป็นวอคัลโค้ชหรือว่าแบบช่วยดูแลน้องๆที่มาแข่งรายการชิงช้าสวรรค์ในรุ่นนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่งเพลงด้วยค่ะ
0: เล่นโซเชียลมาลูกไปติดตามเบิกแฟนๆคิดถึงช่องทางไหนบ้างคะ
1: ติดตามได้นะคะเต้นพิชยานะคะในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะคะ
0: ครับผมนะฮะโค้ชหน่งฮะผลงานของลูกทีมครับ
2: เขาเอามาครบทุกอย่างเลยทั้งความสวยลีลาการร้องเสียง
3: ความมุ่งความเมาด้วยมาครบจริง
0: นั่นตำแหน่งเขา
2: ครบฟังแล้วแบบว่า
0: ครับ
2: เอ้ยต้องฟังอีกอ่ะร้องเพลงแบบเขาใส่อารมณ์แบบลีลาเหมือนเราฟังแม่พุ่มพวงอย่างเงี้ยฟังพี่ทานะฟังแคทริยาคือเขาแบบเขาเต็มอ่ะเขาคือปล่อยเต็มชื่นชมครับ
0: ครับผมร้องทองลูก
4: สุดยอดมากเลยครับดีใจกับทีมของเรามากครับเพราะว่าพี่เต็นเป็นลายเซ็นของพี่เต็นจริงๆเพราะว่าร้องมาผมขนลุกทุกท่อนเลยครับร้องดีมากชอบมากๆเลยครับสุดยอดเลยครับ
0: ครับแตงโมลูก
5: ครับก็ชอบมากค่ะพี่เต้นร้องพอมากค่ะพี่เต้นก็คือพี่เต้นนะคะก็ภูมิใจค่ะ
0: ครับผมอโนดครับ
6: เต้นเป็นคนที่ร้องเพลงได้สะอาดสะอาดในที่นี่คือฟังแล้วมันฟังสบายใจอ่ะเพลิดเพลินแบบไม่อยากให้จบอ่ะมันสะอาดสะอ้านมากกับเพลงนี้ทุกเพลงที่ร้องมามันนึกถึงอดีตหมดเลยผมก็นึกถึงอดีตเต้นร้องเพลงนี้ผมนึกถึงอีเคลือบเกาะยอ
3: ใครกะ
6: ไม่รู้ไปคิดถึงมันทำไม
3: มีอะไรเขาบอก

0: จำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าเพราะเมา
1: แต่ว่านึกถึงใช่ไหมฮะ
0: แต่หน้ามันเหมือนจิ้งจกเลยนะมีไฝตรงนี้มีเคลือบ
2: มองสัตว์พูดจะเห็นภาพหมดเลย
3: เออขนาดหน้าเหมือนจิ้งจกแกก็ไม่เป็นเบนเนาะ
0: โอ้โหเป็นโจ๊กนี่เกเลือกได้เหรอแท้คือมันมีแต่ความไพเราะหมดเลยที่ฟังมาเนี่ยมันดีจังจบ
1: ดีจังแล้วนะฮะ
0: ก็ดีจังแล้ว
1: คือจบแล้ว
3: จบเหรอไอ้ห้วย
0: ครับผม
2: ก็ดีจังเลย
0: ครับผมก็มันดีมากแล้ว
1: ครับพี่สิรินทราครับ
4: เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆในตอนที่พี่พึ่งร้องในปีนั้นซึ่งหลังจากเกิดเหตุพายุเกก็เพลงนี้ก็ออกมาด้วยภาษาด้วยทํานองมันสวยมากแล้วพี่พึ่งร้องได้เฉียบมากๆปั๊มฟังเต้นร้องเนี่ยคือบอกได้เลยว่าคือสุดมากๆจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากแต่เต้นร้องให้ดูเหมือนแบบสมกับเป็นโค้ชจริงๆเลยร้องสบายมากช่วงเสียงสูงกับเสียงต่ำที่มันจะต้องมีการผันแล้วมันการเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ถ้าหากว่าไม่มีความแข็งแรงของเสียงจริงๆแล้วอ่ะมันทำได้ไม่เนียนขนาดนี้แต่เต้นทำได้สุดยอดจริงๆสมกับเป็นครูบาอาจารย์สมกับการที่วันนี้สิรินทาได้มานั่งฟังครูบาอาจารย์รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องที่ได้มาถ่ายทอดบทเพลงให้เราได้ฟังอย่างเต็มอิ่มจริงๆกับเพลงนี้ต้องชื่นชมมากๆเก่งมากค่ะเต้น
1: ถูกครับ
5: เพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากนะครับแล้วก็ปกติเพลงลูกทุ่งมันจะมีเพลงอยู่ประเภทหนึ่งทั้งในนามคนแต่งและคนร้องคือเพลงรักผูกสถานที่ก็จะมีชื่อเพลงแล้วก็ตามด้วยชื่อสถานที่แต่กับเพลงนี้ไม่มีชื่อสถานที่แต่ถ้าฟังดีๆจะมีชื่อสถานอากาศคือเราพูดถึงพายุเกแล้วก็สูญเสียไปกับพายุเกนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นในวันนั้นที่ครูก้องการกำแหงแต่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเพลงนี้จึงเหมือนเป็นการเล่าความรู้สึกแทนคนไทยหลายๆคนทั้งคนที่เจอสถานการณ์แล้วก็คนที่รับรู้สถานการณ์วันนี้เต้นเก่งมากลูกเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากด้วยทำนองของครูก้องก็ส่วนหนึ่งแล้วก็รายละเอียดมันเยอะแต่เต้นก็วันนี้เป็นครูบาอาจารย์และครูเนี่ยแอบดีใจในนามที่เป็นกรรมการชิงช้าสวรรค์นะลูกก็ชื่นชมนะลูกนี่คือการส่งผ่านหรือว่าการต่อยอดในอีกวิธีหนึ่งให้กันและกันได้อย่างงดงามวันนี้เก่งมากครับ
1: ขอบคุณคณะกรรมการนะครับเชิญน้องนุ๊กจ้ะบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งล่องนาทีนะครับเชิญคณะกรรมการครับอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน
0: ไม่มีเสมอ
1: ไม่มีฮะ
0: ไม่ได้
1: ต้อง
0: เสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับท่านต่อมาครับพี่สรินทาให้ใครครับ
4: ให้เสมอค่ะ
1: เสมอครับ2เสียงเท่ากันนะครับเอาละครับเสียงตัดสินครับคุณครูสลาให้ใครครับ
5: เสมอครับ
1: เสมอฮะ3เสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนน
6: คือเป็นอีกคู่ครับที่ขับเคี่ยวอารมณ์กันอย่างดูเดือดและผลคะแนนในโจทย์ลูกทุ่งล่องนาทีคณะกรรมการลงความเห็นร่วมกันให้เสมอกันแบ่งไปอีกฝั่งละ1คะแนนครับก้าวเข้าสู่ศึกชี้ขาดประจำสัปดาห์ในโจทย์ลูกทุ่งวิถีไทยครับประเดิมเวทีโชว์แรกด้วยสาวน้อยพลังเสียงสดใสจากทีมเพชรสีแดงแตงโมกชกรแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024มาชมกันครับว่าเพลงนี้ของเธอจะพาทีมคว้าแชมป์ได้หรือไม่รับชมได้เลยครับ
1: สรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินมี2คะแนนและสีแดง3คะแนนยังนำอยู่นะในโจทย์เพลงถือว่าเสมอมันได้ช่วงเกมไป1คะแนนนะอ่ะมาโจทย์นี้ฮะโจทย์ลูกทุ่งวิถีไทยครับจะพูดถึงบทเพลงที่นำวิถีชีวิตของคนไทยเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ภูมิปัญญาอยู่ในเพลงได้หมดเลย
2: รอยไถแปร
5: ได้
1: ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำนาอ่ะสีน้ำเงินครับโค้ดเท่งครับส่งใครฮะ
3: น้องเนยครับณัฐธิดาครับผม
1: ในบทเพลง
3: สาว AM
1: อ่ะสีแดงส่งใครฮะ
7: น้องแตงโมฮะ
1: ร้องเพลง
7: งิ้วต่องต้อ

0: อ้อนผู้บ่าวครับ
1: ครับผมนะน้องแตงโมนะงั้นเราจะเริ่มกันที่สีแดงครับน้องแตงโมในบทเพลงงิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าวเชิญครับ
2: แตงโมกฤษกรนักร้องลูกทุ่งเยาวชนหญิงเสียงมีมนต์ขลังผู้เป็นแม่ทัพนักร้องนำโรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์คว้าตำแหน่งแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์2024หลังจากจบการประกวดแตงโมได้เดินหน้าออกผลงานเพลงในฐานะศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องโดยมีเพลงฮิตที่แฟนๆรู้จักดีอาทิเช่นฮักสาวอีสานใต้และเพลงพบปัจจุบันแตงโมได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนางเอกหมอลำดาวรุ่งคนใหม่ของคณะหมอลำชื่อดังระดับประเทศอย่างหมอลำอีสานนครศรี

0: ขอบคุณค่ะ
1: น้องแตงโมนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับทำไมเลือกเพลงนี้ลูก
0: ค่ะก็เป็นเพลงของแม่บรรเย็นค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่หนูอยากร้องค่ะก็เป็นเพลงที่หนูไม่เคยร้องด้วยค่ะก็ได้นำมาร้องครั้งแรกค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ร้องด้วยค่ะก็ถือว่าเอามาเผยแพร่ค่ะ
1: ครับผมนะนี่ก็เป็นแชมป์ปีไหนลูกปี
0: 2024ค่ะ
1: เขินนะลูกเขินเหรอ
0: เข
1: ิน
0: ค่ะ
1: พี่ๆเขาก็ทำได้ดีใช่ไหมลูกกดดันไหมเรามาร้องเป็นคู่หลังๆเนี่ย
0: กดดันอยู่ค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาทำมาดีมากเลยค่ะทุกๆคนเลยเต้นค่ะ
1: เต้นด้วยใช่ไหมเห็นเลยนะเขารู้สึกเขินๆในอาอยู่มีคนชวนไปเข้าคณะหมอลงหมอลำไหมลูกมีไหม
0: ค่ะช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าอีสานนครศิลป์ค่ะไปฝึกไปเก็บประสบการณ์ค่ะ
1: ได้ฝึกฝนอยู่นะแต่ป
0: ั
1: จจุบันก็เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูก
0: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วค่ะ
1: ม.5นะครับผมแล้วก็เผื่อใครจะไปติดตามน้องแตงโมช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: สามารถติดตามหนูได้ทางช่องทางเพจของคุณแม่ค่ะชื่อว่าน้องแตงโมกฤตกรกับแม่ฝนค่ะ
1: นะเพจนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปตามกันได้ครับโค้ชโหน่งครับ
2: ก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมก่อนนะว่าเพลงยากนะของแม่บรรเย็นเนี่ยน้อยครั้งที่จะมีแบบนักร้องที่จะไปร้องกันเพราะร้องยากจะมาเอื้อนแบบคุณแม่จะมาแบบคุณแม่ก็ไม่เหมือนอะแต่ก็ร้องเป็นตัวของตัวเองนะแตงโมนะเพลงยากแล้วมาโดนดนตรีแบบใหม่แล้วก็ยากด้วยมันจะเข้ามันจะสวมมันจะแบบเอ้ยเขาความสามารถเขาครบนะเขาก็มาเต็มอ่ะเขาฝีมือเก่งผมว่าเก่งมากๆเก่งมากเลยนี่สองนิ้วขออีกสองนิ้วด้วยไม่พอจริงจะยกให้ลูกทีมอีกสองนิ้ว
1: ขอหน่อย
0: ขอได้ไหมคะ
2: ขอคุณเท่ง
3: ไม่ขอให้ฮะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริง
2: ๆเยี่ยมจริงๆเก่งจริง
1: ครับผมพี่ๆบ้างพี่หนอนทอง
4: เก่งมากครับ
0: เพรา
4: ะว่าร้องเป็นตัวเองแล้วก็ลำเขินๆน่ารักน่ารักครับชอบครับชอบเก่งมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมพี่เต้นครับ
5: แตงโมร้องเพลงเพราะมากค่ะแล้วก็ชอบฟังทุกเพลงที่น้องร้องเลยวันนี้ก็ดีใจที่ได้ฟังแตงโมร้องโดยเฉพาะเป็นเพลงภาษาบ้านเกิดด้วยก็สุดยอดมากเลยค่ะก็ขอให้เส้นทางบนเวทีหมอลำประสบความสำเร็จนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมอนุชครับ
2: นึกถึงใครอีกไหม
3: นึกถึง
2: ใครอ่ะมีเหร
3: อนึกถึงฝรั่งหัวใจไทยคริสตี้กิฟสันที่เขามาคู่กับโจนัสผมเป็นพิธีกรทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศคริสตี้กับโจนัสไปด้วยฝรั่งร้องเพลงนี้คิดดูดิคนเป็นพันเป็นหมื่นต้องทึ่งให้กับเขาเพลงที่มันร้องยากแต่หนูแตงโมหนูเป็นคนที่มีเสน่ห์นะลูกหนูเป็นคนที่มีเสน่ห์เหมาะกับการเป็นนักร้องด้วยไม่ใช่หน้าฟังอย่างเดียวมันหน้ามองด้วยหนูมีเสียงเป็นทุนมีรูปเป็นทรัพย์อนาคตข้างหน้าสดใสแน่นอนรวยจังครับผมจบ
2: ไงอยู
1: ่ไม่ดีจังก็รวยจังนะ
2: อยู่ข้าง
3: ไม่นึกถึงข้าวเหลาไงไม่รู้เขาจะอุ่นให้หรือเปล่า
1: โอ้มาแล้วฮะ
3: สิรินทาซื้อมาให
1: ้ oh.
3: เลยบอกให้แม่บ้านไปเก็บไว้ก่อน
1: ครับผมพี่สิรินทาครับ
6: ค่ะสวัสดีลูก
0: สวัสดีค่ะ
7: ชอบเสียงหนูมากเลย
0: ขอบคุณค่ะ
7: หนูเป็นคนที่มีเสียงที่มีเสน่ห์มากๆหางเสียงแก้วเสียงความแข็งแรงของเสียงก้อนเนื้อเสียงคือสามารถจะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายในการร้องเพลงที่สามารถจะถ่ายทอดในรูปแบบไหนก็ได้บทเพลงนี้ต้องชื่นชมเรื่องของการเข้าดนตรีคือถ้าสมาธิไม่ดีการจะร้องเพลงนี้ด้วยดนตรีในรูปแบบที่ arrange ใหม่เนี่ยยากมากนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เห็นในความโดดเด่นของตัวแตงโมอย่างคือความมีสมาธิที่ดีความตั้งใจเสียงที่เพราะแล้วก็วิธีการที่เก่งมากๆในวันนี้ที่ได้เห็นชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ถูกครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: น้องแตงโมนี่เป็นแชมป์ชิงแชมป์สวรรค์ที่คนรักเสียงมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้โรงเรียนน้องใหม่อย่างสังขะ

0: มาปุ๊บได้แชมป์ปั๊บอ่ะเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์สมควรซึ่งพลังส่วนหนึ่งก็มาจากเสียงของแตงโมลูกทั้งร้องเก่งทั้งเสียงเพราะยี่ห้อเสียงนี้ร้องเพลงเดียวกันคนยังเลือกที่จะฟังเวอร์ชันของแตงโมนั่นคือสิ่งยืนยันนะลูกแต่วันนี้มาเจอนิ้วตองต้อนเวอร์ชัน2026ไม่น่าจะเป็นนิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวธรรมดาโดยดนตรีมาทางดุทางร็อกมากๆแต่มันก็เท่ดีลูกบางทีหน้าเวทียุคนี้ก็ชอบฟังแบบนี้แหละแล้วก็คนร้องก็ต้องจัดการกับมันเอามันให้อยู่ซึ่งวันนี้ถ้าได้มองด้านเทคนิคน่าพอใจนะการสวมเข้าในแต่ละห้องการเก็บรายละเอียดโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าเก่งครับสู้กับดนตรีสมัยใหม่ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมนี่คือผลงานของน้องแตงโมครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินฮะน้องเนยครับสาว AM เชิญครับ
3: โชว์ลีลาและศาสตร์เสน่ห์ลูกทุ่งอีสานออกมาได้ตราตรึงใจจริงๆครับสำหรับแตงโมเดินทางมาถึงโชว์สุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับถึงเวลาของเนยแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026จากจิมเพชรสีน้ำเงินไปร่วมรับชมโชว์นี้พร้อมๆกันเลยครับเนยณัฐธิดานักร้องลูกทุ่งเยาวชนหญิงเจ้าของตำแหน่งแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์2026โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเธอได้รับการยกย่องจากแฟนรายการว่าเป็นสาวน้อยร้อยเวทีเลือดนักสู้เนยเคยผ่านความผิดหวังและย้ายสถานศึกษาในการเป็นตัวแทนประกวดบนเวทีชิงช้าสวรรค์ถึง4ครั้งจนย้ายมาร่วมทัพกับโรงเรียนร่มเก่าพิทยาคมและทิ้งทวนการประกวดครั้งสุดท้ายในระดับมัธยมได้อย่างสวยงามปัจจุบันเนยได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิตอลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็เป็นแชมป์ชิงช้าสวรรค์มันมาเลยลูก
1: ล่าสุดเลย
0: ล่าสุดเลยนะเป็นไงลูกพอหลังจากเราได้แชมป์ไป
1: ก็ได้โอกาสมากขึ้นค่ะได้ทำงานแล้วก็ได้หาเงินเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญคือหนูได้เรียนต่อได้ทุน 100% ค่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็เป็นประตูบานสำคัญที่ทำให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหขอบคุณทางรายการนะที่มีรายการดีๆแบบนี้ให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถกันนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมี FC ตัวลูก
1: โอ้ก็ต้องเรียกว่ามีพี่ๆเอ็นดูเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะเวลาไปไหนก็จะมีพี่ๆคอยไปซัพพอร์ตคอยไปให้กำลังใจตามงาน
0: เนี่ยเห็นเขาตั้งชื่อให้หนูด้วยเขาเรียกหนูว่าอะไรลูก
1: เขาเรียกหนูว่าหมูเนยค่ะ
0: หมูเนยเคยได้ยินแต่หมีเนย ทำไมเป็นหมูเนยเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่าเป็นช่วงที่หมีเนยฮิตด้วยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้หนูเป็นหมีแล้วเพราะหนูกินเก่งด้วย
0: พี่ๆเนี่ยคือ จะ
1: คือคนอื่นเขาจะเป็นมาลัย
0: มาลัยคล้องคอเป็นเงิน
1: หนูจะเป็นของกินค่ะ
0: ซะส่วนใหญ
1: ่ส่วนใหญ่เลยค่ะพี่ๆก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นหมูเนยค่ะ
0: อ่ะฝากช่องทางติดตามติดต่อในลูก
1: ตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะชื่อว่าหมูเนยเองจ้าหรือว่าน้องเนยลมเก่าก็จะขึ้นทุกช่องทางเลยค
0: ่
1: ะ
0: ฝากไปด้วยนะครับโค้ชเพ่งครับ
2: ผมเลยการที่เราจะฟังเพลงแล้วให้มันครบหรือคำใช้คำว่าสมบูรณ์เนี่ยมันน้อยคนนะไม่ใช่การร้องอย่างเดียวนะนั่นหมายถึงรวมถึงอริยบทสายตาแววตาทุกอย่างที่บนเวทีที่ไม่ว่าจะเดินจะเหินมือไม้ทุกอย่างน้องเนยไปกับเพลงได้ดีมากเลยมองเห็นอนาคตสดใสแน่ครับผมชอบครับ
0: ครับผมพี่ฮะพี่อาร์ฟเป็นไงผลงานของน้องเนย
3: ก่อนที่น้องจะลงไปร้องเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้คุยกับน้องนะครับน้องบอกกดดันจังเลยนะครับแต
0: ่
3: พี่ว่าชิงช้าสวรรค์ปีที่น้องได้แชมป์อ่ะกดดันกว่านี้เยอะเลยครับแล้ววันนี้เห็นเนยทำบนเวทีไม่เห็นความกดดันของเนยเลยครับถือว่าเนยได้ผ่านความกดดันแล้วก็ผ่านการแข่งขันที่สูงมากมาแล้วนะครับมาตรงเนี้ยเนยได้ทำได้เต็มที่มากๆแล้วก็สมบูรณ์มากครับชื่นชมน้องครับ
0: คุณนก
4: ค่ะก็ภูมิใจในตัวน้องค่ะแทนทุกๆคนเลยนะคะทั้ง FC คุณพ่อคุณแม่นุกได้กลับมาเล่นโซเชียลแล้วก็ติดตามรายการชิงช้าสวรรค์เนี่ยเมื่อปี2ปีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เชียร์น้องก็รู้สึกว่าภูมิใจกับน้องมากๆวันนี้ก็ทำเต็มที่มากๆค่ะ
0: ครับผมอโนดครับ
5: โอ้โหทั้งเนยทั้งแตงโมเลยเด็กรุ่นใหม่มาช่วยสืบสานต่อยอดโอ้โหดีจังเลยแล้วเนยร้องเพลงนี้นะเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วเราได้แคบหมูแถมอ่ะคือมันอร่อยรสชาติอร่อยนี่คือเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งนะหมูเนยร้องเพลงนี้ก็มันสะใจคนที่ชอบรสชาติแบบนี้จริงๆโดยเฉพาะลุงโน้ตนะชอบจัง
0: เพิ่มมาอีกจังหนึ่ง
5: ชอบมาก
0: เลยคือมากเลยนะฮะพี่สุรินทราครับ
6: มันดีลูกเห็นออร่าหนูตั้งแต่เดินคือความเป็นออร่าที่มันออกมาจากตัวคนนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงโอกาสในข้างหน้าที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนนั่นคือในภาพก่อนแต่พอมาอยู่บนเวทีปุ๊บสิ่งที่หนูทำให้แม่ได้เห็นชัดเจนมากขึ้นคือความสามารถของหนูที่มีเต็มเปี่ยมมากๆมีความพร้อมมากที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสตาร์ก้าวที่ไปสู่ความสำเร็จอยู่บนถนนของศิลปินสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องของความลงตัวที่น่ารักมันไม่เกิดมันพอดีนี่แหละคือสิ่งที่ศิลปินควรจะมีและสิ่งที่หนูถ่ายทอดมาให้เห็นทั้งภาพและเสียงสวยงามสุดๆลูกเก่งมากค่ะ
0: ครูครับ
7: ชีวิตของน้องเนยนี่ใช้คำว่าโดยสารมากับเพลงลูกทุ่งได้เลยนะสู้ชีวิตมากๆตัวครูเองก็ถือว่าโชคดีที่ได้เห็นหนูตั้งแต่ในวันที่เป็นเด็กมากๆและก็รู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวที่เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาแต่ก็มีความหวังเดียวเลยและเนยก็สู้มาหลายเวทีมากแล้วก็พาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยสะพานของเสียงเพลงเลยย้ายโรงเรียนถ้าภาษาสมัยหนึ่งเขาใช้คำว่าเป็นช้างเผือกนะโรงเรียนที่อยากได้นักบอลเก่งๆอยากได้นักร้องเก่งๆบางทีเขาไปดึงตัวมาจากเด็กที่อยู่ภูมิลำเนาอื่นมาอยู่ในโรงเรียนในสังกัดเนยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ดีใจวันนี้ก็คือหนูยังร้องเพลงลูกทุ่งดูเหมือนว่าหนูพยายามทำให้ลูกทุ่งมัน

0: แรงขึ้นโดยเฉพาะลูกทุ่งที่หนูเลือกมาร้องวันนี้มันเป็นลูกทุ่งแบบขนบเดิมวันนี้เป็นอีกวันที่หนูใช้คำว่าท็อปฟอร์มกับการแสดงออกลูกเก่งมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะอ่ะครบทั้งสองสีเชิญน้องแตงโมลูกบนเวทีเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งวิถีไทยครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับท่านแรกครับพี่สิรินทาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับ
3: เนยค่ะ
2: น้องเนยครับเอาละครับน้องเนยนำไปก่อน1เสียงครับท่านต่อมาครับกุศลาให้ใครครับ
0: น้องเนยครับ
2: น้องเนยครับเอาละครับ2เสียงแล้วถ้าได้เสียงนี้เป็นน้องเนยจะได้ถึง2คะแนนเบิ้ลไปเลยนะฮะ
4: ณเลยณ
2: ชนะเลยแซงเลยขึ้นอยู่กับเสียงนี้ครับ
5: มันจะเอาชนะเลย
2: ฮะเพราะว่าถ้า3เสียงลวดเขาจะเบิ้ลให้เป็น2คะแนนอยู่ที่เสียงนี้ฮะอโนดให้ใครครับเสียงตัดสินครับ
4: น้องเนยครับ
2: น้องเนยฮะ3เสียงครับรับไป2คะแนนโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเก่งทั้ง2ท่านเลยล่ะอ่ะขอเสียงปรบมือกับทั้งคู่ด้วยนะครับ
6: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์เกมทายเพลงอินโทรโค้ดโหน่งประเดิมคะแนนแรกให้ทีมเพชรสีแดงไปก่อนเลยครับ1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งคืนเวทีหมอนทอง 4S และอาร์มวุฒิพัฒน์สู้กันได้ดีเยี่ยมทั้งคู่กรรมการลงความเห็นให้เสมอกันแบ่งไปทีมละ1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งล่องนาทีลูกจ่านกร้องและเต็นพิชยาถ่ายทอดอารมณ์เพลงกินกันไม่ลงผลออกมาเสมอกันแบ่งไปอีกทีมละ1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งวิถีไทยเนยณัฐธิดาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเอาชนะแตงโมไปได้2คะแนนคว้าแต้มสำคัญให้ทีมเพชรสีน้ำเงินได้สำเร็จทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีน้ำเงินเอาชนะทีมเพชรสีแดงไปด้วยคะแนน4ต่อ3คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชรสีน้ำเงินครับ
2: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมเพชรสีน้ำเงินครับ4ต่อ3คะแนนโอ้โหมาแซงเอาโจทย์สุดท้ายนะครับผมนะอ่ะเชิญโค้ชเท่งมอบเหรียญรางวัลให้กับลูกทีมครับเพชรสีน้ำเงิน
5: ไม่ให้ดวงกับฝีมือและฝีมือทุกคนนะ
2: ครับ
5: คนทุกคนแพ้แค่คะแนนเดียว
2: ที่คะแนนเดียวนั่นเอง
5: เทปหน้าเมื่อไหร่เอาชุดนี้เหมือนเดิมไหม
4: ผมจะพาน้องๆไปเที่ยวยุโรปครับ
2: อยากถามว่าไปแถวไหนเนี่ย
4: ครับผม
2: มีอะไรอยากจะบอกลูกทีมไหมครับวันนี้ลูกทีมทำดีมากเลย
4: คือทุกอย่างสมแล้วที่น้องทุกคนเป็นแชมป์เนี่ย
2: ครับ
4: แต่กว่าจะมาเป็นแชมป์ได้นะมันไม่ใช่เรื่องที่หยิบหรือง่ายไงมันต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการร้องดีทุกคน
2: ครับ
4: ร้องดีแต่ละคนร้องดีหมดเลยอ่ะไม่มีทิฏฐิเลยนอกจากบางท่านอาจจะเอาเพลงยากมาเอาเพลงยากมาแล้วบังเอิญว่าทุกเพลงไม่ต้องมาสู้กับดนตรีใหม่อะไรใหม่มันต้องความลงตัวไง
2: ครับผม
4: แล้วก็ตั้งใจร้องเพลงน้อง
2: ครับ
5: ใช่
2: คุณมากครับไม่ใช่นะโค้ชโด่งแล้วอยากบอกอะไรกับลูกทีม
5: ทุกคนเนี่ยเส้นทางการเดินของนักร้องนะผมว่านะถ้ารักในอาชีพชอบในอาชีพก็เหมือนที่พี่เท่งบอกว่ามาถูกทางแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองกันไว้แต่ทุกคนเสียงดีทุกคนแต่วันนี้มันแค่คะแนนเดียวแค่นั้นเอง
4: ไม่แล้วแต่งตัวผิดรูป
2: อ๋อผิดที่การแต่งตัวตั้งแต่แรก
4: เหมือนจะมาเคแล้วแหละ
2: ไม่ใช่ไก่ทองไหนพี่โดมลองทำท่าถือหอกนะเอ้ยเหมือนไม่กันดีกว่า
7: เออไอ้นี่เหมือนลุงยาว
5: เอ้าขอให้ทุกคนโชคดี
2: ครับ
5: โชคดีประสบความสำเร็จ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชเท่งและโค้ชโหน่งด้วยนะครับ
5: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณศิลปินทั้ง6ท่านในวันนี้นะครับน้องๆ นะแชมป์จากชิงช้าสวรรค์นะครับและต้องขอขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับและต้องขอบคุณฮะพี่ๆวงกะลัดแบนด์วันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดี

สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับศึกประชันลูกคอสุดเข้มข้นที่จะมาสะเทือนเวทีกับ3โจทย์เพลงเด็ดสุดท้าทายประเดิมด้วยโจทย์ลูกทุ่งชะตาพบรักการปะทะกันของ2ศิลปินเสียงหวานมีเสน่ห์เบลนิพาดาตัวแทนทีมเพชรสีน้ำเงินปะทะกีตาร์นิพาพรจากทีมเพชรสีแดง

0: ร์ของฝั่งไหนจะมัดใจกรรมการและคว้าชัยชนะประจำสัปดาห์ไปครองติดตามชมได้ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 18:00 น.
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมรภูมิที่ยังคุกคุนด้วยความตึงเครียดนะฮะในรอบ4ทีมสุดท้ายของรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องบรรพกาศ Carrier
2: เวทีแห่งนี้นะครับยังคงมีบททดสอบแห่งมิตรภาพนะครับที่ต้องแลกมาด้วยหยาดน้ำตาครับเพราะผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคลเรียมูลค่า
1: 500,000 บาทอ้าวขอต้อนรับ4กุญสือของเราอีกครั้งนะฮะทีมภูมิทีมโกตุนทีมสบายและทีมวี
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะฮะตอนนี้ทีมวินนะฮะได้สมาชิกไปแล้วนะฮะน้องหมิวกับน้องปายนะครับทีมก้อนตุนของเราน้องเอฟและน้องอังเปา
2: คือเรียกได้ว่าโกตุนกับพี่วินเนี่ยไม่เหงาแล้ว
1: ไม่เหงาแล้ว
2: มีลูกทีมขนาดข้าง2ท่านแล้ว
1: นี่ไงเหมือนนั่งอยู่บนลังนกนั่นน่ะ

0: และแน่นอนนะครับทีมพี่สปายกับทีมของภูม
1: ิ
0: ยังไม่มีผู้รอดชีวิต2ท่าน
1: เหงาเลยเป็นไงบ้างครับอาเจคฮะ
2: ก็ตอนนี้ให้ทีมโกตุนเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเพราะวันนี้อาจจะมีอัลบั้มชุดน้ำตามาเฟียเกิดขึ้นก็ได้
0: น้ำตามาเฟียว่ะ
1: น้ำตามาเฟียก็มาภูมินะครับวันนี้คุณดูซึมๆนะคุณดูซึมๆนะ
3: เออจริงๆผมดูซึมๆตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคือเห็นภาพเลยว่าถ้าเกิดถึงสัปดาห์ของทีมผมเนี่ยน่าจะต้องยืมกระดาษทิชชู่จากฝั่งนู้นบ้าง
0: และแน่นอนนะครับเดือดแบบนี้นะครับผู้ที่จะมาร่วมตัดสินชะตากรรมของเหล่าออสตาทุกท่านนะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โจ้แม่เมาพี่โกพี่กันและแอคช็อกชัย
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะฮะเราเห็นคนในทีมเดียวกันนี่ต้องฟาดฟันกันนะ
0: ครับ
1: วันนี้คณะกรรมการยังไหวอยู่ไหมฮะ
5: ไหว
1: ไหวนะฮะชิวไหมฮะชิวไหมฮะ
5: ชิว
1: เสียงดูไม่ค่อยชิว
0: และทีมที่ต้องมาฟาดฟันกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับทีมพี่สปายนะครับ
1: เจ๋งไหมฮะ
0: พร้อมไหมครับ
2: ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วครับตอนนี
0: ้ถ้างั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราให้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันดีกว่าครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ Awesome

0: ลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับสัปดาห์ที่3แล้วนะครับกับการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายเปิดประเดิมด้วยทีมของพี่สปายกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับพี่เกลือครับ
1: นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้อัลบั้มน้ำตามาเฟีย
0: ได้เจอแน่นอน
1: มี6เพลงด้วยกันในอัลบั้มนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า6เพลงแต่ละเพลงจะเป็นอย่างไร
0: น้ำตาจะมากี่เพลง
1: นะครับเริ่มต้นด้วยคนแรกฮะชายหนุ่มที่มาพร้อมกับเสน่ห์อันล้นเหลือครับเอกลักษณ์ของเขาคือน้ำเสียงอันนุ่ม
0: ครับ
1: มีความอบอุ่นชวนหลงใหลตั้งแต่คำแรกที่เปล่งออกมาเลยทีเดียว
0: โอ้โหบอกเลยครับวันนี้ครับเสียงนุ่มๆของเขาเนี่ยครับต้องมนต์สะกดคุณผู้ชมและทำให้คุณผู้ชมมีความสุขอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณอ๊อฟธาดาพงศ์ครับ
2: ก็รู้สึกกดดันด้วยครับแล้วก็แบบไม่อยากแข่งกันเลยอ่ะไม่อยากแข่งกันในทีมเลยครับอยากให้แบบคนในทีมไปด้วยกันครับแต่ว่าทั้งหมดอ่ะครับ6คนในทีมเราจะเหลือแค่2คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปรอบถัดไปมันเลยค่อนข้างที่จะกดดันในแต่ละคนด้วยครับ
3: อร่อยคือหอมกะทิ
4: หอมมากหวานมันเค็มกลมกล่อมตบด้วยนี่
3: เคร
4: ื่
3: องด
4: ื
3: ่ม
4: จากกะทิอร่อยดีข้าวรอบแล้วสดชื่นไหม
3: สดชื่นมากเลยฮะแต่พออีกสักพักหนึ่งก็ไม่สดชื่นแล้วเพราะว่าเหมือนแข่งกันเองซึ่งออกแบบไม่อยากแข่งกับใครเลย
5: ก็ไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองนี่แหละ
3: ใช่ครับจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดครับ
5: แล้วออฟเลือกเพลงอะไรอ่ะรอบนี
3: ้รอบนี้ออฟเลือกท่าฉลองครับ
2: ในรอบนี้ออฟเลือกเพลงของคุณอาชลินครับผมชื่อเพลงค่าฉลองครับเพราะว่าอ๊อฟอยากร้องเพลงหวานๆบ้างแบบที่อ๊อฟอยากร้องมันเหมาะกับอ๊อฟแล้วก็เหมาะกับเสียงอ๊อฟด้วยครับผมเหมาะกับบุคลิกทุกอย่างเลยครับเรื่องความยากของเพลงอ๊อฟว่าค่อนข้างยากครับเกี่ยวกับลมแล้วก็ลูกเอื้อนบางลูกที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้ครับผมถ้าในวันนี้เพลงค่าฉลองอ๊อฟจะเป็นในรอบสุดท้ายแล้วที่อ๊อฟจะได้ร้องในรายการ The Golden Song All Star นะครับอยากจะฝากข้อความนี้ถึงกับหัวหน้าทีมคณะกรรมการแล้วก็แฟนๆของรายการเพื่อนร่วมทีมทุกคนทุกทีมเลยนะครับว่าเรามาเพื่อร้องเพลงเรามามอบความสุขให้กับทุกคนครับเพราะนั้นทำมันให้เต็มที่นะครับสู้กันต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับแล้วก็ถ้าเราได้เข้าไปแล้วอ๊อฟก็ยังยืนยันคำเดิมครับอ๊อฟจะทำให้มันดีที่สุดและจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อความฝันของทุกคนแล้วก็เพื่อความฝันของตัวเองครับ

0: คุณโอ๊คโอ้โหวันนี้คุณ
1: รอเรียบดูแพง
0: แต่ว่าสุขุมลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะฮะ
1: เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
2: พี่สปายก็บอกออกว่าทำเต็มที่ครับได้ร้องคนแรกด้วยก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นอยู่
1: เป็นคนแรกของทีมเลยนะ
2: ครับผม
1: ต้องมาถามพี่สปายสักนิดนึงครับพี่สปายครับโชว์ของน้องเป็นไงบ้างครับ
3: ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าในรอบนี้ครับผมก็รักหมดทั้ง6คนเป็นน้องที่รักมากๆก็เลยค่อนข้างที่จะดูห่างๆอย่างห่วงๆเรื่องเพลงต่างๆเนี่ยก็จะให้ทุกคนนะเลือกเองสำหรับเพลงนี้ถ้าฉลอมที่ออฟเลือกมาพี่ถูกใจมากๆแล้วพี่ภูมิใจมากๆที่วันนี้ออฟร้องเพลงนี้นะครับออฟเป็นคนที่ตั้งใจเรียกว่าเป็นคนเดียวในทีมเลยที่จะส่งอัดเสียงเนี่ยเสียงร้องเนี่ยส่งมาให้ฟังบ่อยที่สุดซึ่งเราก็ทำได้ดีมากๆครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ภูมิใจในตัวออฟมาก
4: ๆครับผม
0: เอาครับเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างฮะ
1: ครับ
0: พ่อหนุ่มคนหนึ่งที่น่าจะร้องเพลงนี้บ่อยเหมือนกันก็คือกันนภัทรที่อยู่ตรงนี้นะ
5: ครับผมครับก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงชื่นชอบเหมือนกันครับถ้าฉลอมนะฮะวันนี้ออฟร้องออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือพี่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มันจะมีสำเนียงบางอย่างที่มีความแบบอ่อนๆเหมาะกับเสียงออฟอ่ะแล้วก็วันนี้ออฟถ่ายทอดออกมาได้แบบดีแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับเสียงออฟดีนะครับแต่ว่าคือเรื่องของการแบบแบ่งคำบางคำที่รู้สึกว่าสำหรับตัวพี่นะแบบขัดใจนิดหน่อยอย่างเช่นแบบโปรดเมตตารักพี่สักนิดพี่มอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชายถ้ามันเป็นลมเดียวกันเน
1: ี่
5: ยมันก็จะเป็นความหมายที่สมบูรณ์แบบมันอะไรเงี้ยนอกนั้นก็คือ

0: ดีหมดเลยครับแค่อยากติเฉยเก่งมากครับ
1: เราคนที่ยันนะมันใช่ในความหล่อ
0: มันใช่ในความหล่อครับครับ
1: พี่แอ๊ดว่าไงครับ
2: เห็นน้องออฟเราคิดถึงตัวเองเลยครับเพราะว่าหน้าตาหล่อเหมือนกันเลย
1: เดี๋ยวพูดเหมือน YouTube เขาไม่ลงคลิปแรกของคุณที่หัวเกรียน
2: ก็เลือกเพลงนี้ได้เหมาะกับเสียงตัวเองมากในการเอื้อในการอะไรก็คล้ายพี่กันเลยมีหลายๆลูกที่ฟังแล้วรู้สึกชอบแค่จะเพิ่มเติมนิดหน่อยก็เรื่องความมั่นใจอยากให้มั่นใจกว่านี้อีกนิดนึงก็คือเรื่องของการแบ่งวรรคของลมหายใจเฟสของลมหายใจเนี่ยกับเพลงลูกกรุงมันสำคัญมากถ้าเราแบ่งวรรคผิดนิดเดียวอ่ะอารมณ์เพลงมันจะเปลี่ยนเลยเหมือนสาวมหาชัยที่พี่กันบอกเมื่อกี้นี้พอมันห่างกันอ่ะมันเหมือนมันมาคนละที่ฉะนั้นเนี่ยอารมณ์มันก็จะหายไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ภาพรวมของออฟคือดูดีแล้วก็เสียงดีมากแค่เพิ่มเติมนิดหน่อยแค่นั้นเอง
3: ขอบคุณแอ๊ดครับ
1: พี่กบเดินนะ
4: ออฟมีพัฒนาการก้าวกระโดดมากจริงๆคือพวกเราทุกคนคุยกันว่าโหเป็นเด็กคนนึงที่พัฒนาการตัวเองได้ดีมากทั้งร้องเพลงนะคะทั้งบุคลิกบนเวทีวันนี้บุคลิกบนเวทีดีมากในเรื่องของการเพอร์ฟอร์มบนเวทีมันดีค่ะวันนี้ดูเป็นออฟเป็นนักร้องลูกกรุงคนหนึ่งที่มายืนอยู่บนเวทีของเราเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ออฟมีความคิดว่ามีสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างเมื่อมีสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะความเป็นตัวของเราที่มันจะโชว์ออกมาให้ได้เนี่ยมันอาจจะน้อยไปเพราะว่าคิดว่ามันต้องทำอะไรบ้างอยู่วันนี้คือเก่งนะครับขอให้เพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นขอให้ลองค่อยๆฝึกมันขึ้นมาแล้วก็ออฟจะดีขึ้นอีกเยอะมากๆเลยขอให้โชคดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่กบครับพี่โจ้ครับ
5: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความภูมิใจของคณะกรรมการที่เลือกออฟเข้ามาในวันนั้นแล้วออฟทำได้จริงๆอันนี้ตอบโจทย์ที่วิเศษมากในตัวออฟเองไม่ใช่พวกพี่จะได้แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ออฟได้พวกพี่คือให้โอกาสออฟได้พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศและคนไทยต่างประเทศเห็นว่าเด็กเล็กๆมนุษย์คนหนึ่งอย่างเด็กอย่างออฟเนี่ยซึ่งต่อสู้มาเนี่ยแล้วออฟยืนได้อย่างด้วยขาสองข้างตัวเองอันนี้พี่ภูมิใจมากๆครับ
3: ขอบคุณพี่โจ้ครับ
1: แม่มาเชิญครับ
6: ขอบคุณที่ทำให้พวกเรามีความสุขขอบคุณจริงๆเพราะว่าในสิ่งที่เราพูดไปพวกเราทั้งหมดพูดจากใจการร้องเพลงของหนูวันนี้ป้าชื่นชมเพียงแต่เราเห็นเหมือนกันคือการแบ่งวรรคของหนูดูไม่ค่อยสวยก็ไม่ได้เป็นไรกลับไปพัฒนาการใหม่จะไปยากอะไรออฟซะอย่าง
3: เป็นไงบ้างครับกับคำคอมเมนต์ของคณะกรรมการครับ
7: ออฟขอบคุณกรรมการทั้ง5ท่านมากๆเลยครับผมถ้าปีที่แล้วเนาะออฟไม่ได้แบบก้าวเท้าเข้ามาทลายกำแพงตัวเองที่แบบก้าวเข้ามาบนเวทีผมคงไม่มายืนถึงจุดนี้ครับแล้ววันนี้ออฟได้มายืนตรงนี้นำคำติชมของคณะกรรมการรวมถึงทุกๆคนเลยครับแล้วออฟเอาไปพัฒนาตัวเองไปฝึกซ้อมที่มันเยอะมากๆสำหรับออฟแล้วครับวันนี้ครับถ้าเพลงนี้มันเป็นเพลงสุดท้ายที่จะร้องในรายการ The Golden Song All Star แต่ออฟก็จะไม่หยุดร้องเพลงครับผมออฟจะร้องต่อไปเรื่อยๆครับผมให้แฟนๆรายการได้มาติดตามออฟอย่างแน่นอนครับ
1: ครับเก่งมากเลยดีมากเลยอยู่พัฒนานะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนต่อไปจะดุเดือดแค่ไหนฮะแต่ตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
3: กลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับ4ทีมสุดท้ายนะครับของทีมพี่สปายนั่นเองนะครับ
1: เอ้าไปที่หวังท่านต่อไป
3: ครับ
1: เป็นดีกรีนักร้องสายประกวดผู้เจนเวทีนะฮะวันนี้เธอขอหวนคืนสมรภูมิบทเพลงทองคำอีกครั้งเพื่อกลับมาแก้มือและครั้งนี้ฮะเธอมาด้วยเนื้อเสียงที่เรียกได้ว่ามีความหวานซ่อนความแข็งแกร่งและมีลูกเอื้อนสุดละมุนหาตัวจับยากเลยฮะ
3: ผมว่าคนนี้เป็นคนที่มีอาวุธติดมือเยอะมากๆนะครับและทุกครั้งที่ขึ้นเวทีเนี่ยสร้างความประทับใจได้ทุกครั้งเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนัทมาริสาครับ
8: นี่เป็นไง
9: น่าทานมากค่ะ
8: ไม่ใช่ขนมเธอนะ
9: ขนมใครคะ
8: ขนมฉันยังไม่หมดยังมีเมนูนึงที่สั่งมาให้
9: มีเหรอคะ
8: น้องเชฟครับมาแล้ว
9: มาแล้ว
8: ระวังตกใส่หัวนะอร่อยดีมาชนแก้วกันหน่อยฉลอง
9: ฉลองกติกาในรอบนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมองว่าค่อนข้างแบบว่าใจร้ายนะกติกานะคะเพราะเดิมทีเหมือนเราต่อสู้คือเราทำกันเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะแล้วรอบนี้มันกลายเป็นว่าเราต่างคนต่างที่จะต้องเอาตัวรอด
8: เป็นไงความรู้สึก
9: ดีใจค่ะที่ได้เข้า4ทีมสุดท้ายมันก็โล่งอ่ะ
8: มาถึงรอบ

0: ต่อไป
1: ก็เลือกเพลงที่รู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะ
0: เพลงอะไรอ่ะ
1: ทั้งรักทั้งเกลียดค่ะ
0: อู้ทั้งรักทั้งเกลียดเลยเหรอ
2: รอบนี้เลือกเพลงทั้งรักทั้งเกลียดค่ะเราก็เลือกเพลงที่เราคิดว่ากรรมการจะชอบซึ่งก็เป็นเกมเดาใจเหมือนกันนะครับเลือกรอบนี้เอาจริงก็ไม่รู้ว่ากรรมการจะชอบด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราก็เลือกมาจากครั้งที่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพลงที่ได้ใช้พลังเสียงเยอะ
0: สัปดาห์ที่แล้วที่ก่อนก็ทั้งโกทั้งวินก็ร้องห่มร้องไห้กันไป
3: ใช้ที่เสียงตาหรือเปล่า
2: น่าจะแทนที่สไปเพราะว่าเอาแค่ว่าเราจะมาสู้กันเองในฐานะลูกทีมเนี่ยก็ลำบากใจแล้วนะคะแต่ว่าในสถานภาพของหัวหน้าทีมเนี่ยมันยากอ่ะมันคือความผูกพันระหว่างเส้นทางด้วยมันคือการทำงานร่วมกันมาก่อนหน้านี้ด้วยมันคือความสัมพันธ์แบบพี่แบบน้องด้วยพี่เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่พี่ที่จะลำบากใจพี่ว่าเชื่อว่าทุกคนในทีมอ่ะมันลำบากใจกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการแข่งขันมันก็ต้องเป็นการแข่งขันแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเตรียมความพร้อมในแบบของตัวเองอ่ะมาอย่างดีที่สุดเช่นกันค่ะอยากเข้าค่ะเป็น1ใน2คนสําหรับตัวพี่อ่ะพอมาถึงรอบนี้ค่ะพี่รู้สึกว่าแต่ละรอบมันคือโอกาสของการทํางานทุกคนก็เลือกที่จะสู้ในแบบที่ตัวเองสู้ได้อ่ะเราก็จะสู้อย่างสุดความสามารถแหละหากเรามีโอกาสค่ะแล้วก็อยากทําให้ทีมเราชนะนะอยากให้ทีมเราได้แชมป์อย่างเงี้ยค่ะ

0: คุณณัฐปริศาสวัสดีครับชอบชอบเลยนะคุณ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างฮะ
2: เหนื่อยค่ะ
0: เพลงสาดพลังดีเหลือเก
2: ิน ค่ะคือรายการ The Golden Song เนี่ยหนูว่าเป็นหนึ่งเวทีที่เขาเรียกว่าเราได้ชาเลนจ์ตัวเองเสมอรวมไปถึงพี่สบายเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูกล้าในทุกๆครั้งกล้าใน
0: การที่จะลองอะไรใหม่ๆ
2: ใช่ค่ะกล้าในการตัดสินใจที่จะเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่สบายครับเป็นไงบ้างครับโชว์ของคุณนัทครับ
3: พี่ขนลุกหลายรอบมากเลยครับคือนัทเขาเป็นสตาร์เขาเป็นครูด้วยพอผ่านหลายๆรอบตอนนี้ผมว่าเขารู้จักตัวเองมากๆแล้วล่ะแล้วก็รู้ว่าอะไรที่เขาชอบและคนชอบเราเติมให้กันมาตั้งแต่แรกของซีซั่นนี้วันนี้พี่ชอบมากครับขอบคุณนัทครับ
0: ขอบคุณพี่สบายครับนะฮะพี่กบครับ
4: ครับผมโอ้โหวันนี้อารมณ์เพลงดีมากๆค่ะดึงอารมณ์ผู้ฟังได้แล้วก็ให้ผู้ฟังเนี่ยตกเข้าไปอยู่ในภวังค์เดียวกันหรืออารมณ์เดียวกันกับที่นัทสร้างมาได้สตาร์ทปุ๊บติดปั๊บเลยตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงเก่งอยู่แล้วโปรเฟชชั่นแนลอยู่แล้วเอาใจช่วยมากๆค่ะกบชอบมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับพี่โจครับ
5: นัทเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่ากระชากอารมณ์แต่การกระชากอารมณ์ของนัทนี่คือใช้ไดนามิกซึ่งเราพยายามพูดตลอดเวลาว่าไดนามิกการร้องเพลงมันสำคัญแล้วก็โทนจะเข้าใจว่าไดนามิกคือการแผดแต่ว่าพลัดช้ำทั้งรักทั้งเกลียดมันมีไดนามิกที่ทั้งรักและทั้งเกลียดอ่ะมันมีความหญิงหยาก็คืออ่อนแข็งอยู่ในประโยคเดียวพารากราฟเดียวกันซึ่งอันนี้นัททำได้ดีมากๆพี่ชอบความที่นัทตีโจทย์แตกอ่ะจะมีลูกทุ่งอีกสักกี่คนที่จะยอมว่าเอาละเมื่อถึงตอนนี้ฉันอิ่มตัวแล้วฉันจะกระโดดไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้แบบใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็เขียนหนังสือด้วยมือขวาแต่ในที่สุดว่ามือซ้ายจะมีประโยชน์บางอย่างที่ซ่อนความสามารถอยู่และนัททำตรงนั้นอันนี้พี่ชื่นชมนะครับแล้วขอให้โชคดี
0: ขอบคุณพี่โจครับแม่เมาครับ
6: เดี๋ยวท่านจ้องไว้เลยนะ
4: จ้องทำไมคะจ้องอะไรคะ
6: จ้องไว้เลยว่าวันนี้เขาจะเป็นยังไง
0: เขาว่าจ้องไว้เลยดูน่ากลัว
6: จ้องไว้เลยอันนี้เรื่องจริงพูดจริง
0: ๆครับ
6: แต่หนูทำได้ดีมากหนูเปลี่ยนเราบอกเลยเฮ้ยวันนี้เขาร้องกลมขึ้นมากเลยนะเราพูดเลยให้กลมขึ้นมากเพราะไม่งั้นลูกทุ่งเขาออกแล้วถ้าเหมือนหนูเปลี่ยนอย่างนี้ได้เนี่ยหนูจะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้อะไรก็ได้การที่คนคนหนึ่งได้ผ่านอะไรมาจากคราวประกวดคราวที่แล้วป้ารู้ว่าหนูเฟลมากใช่ไหมป
2: ้
6: าก็เฟลทำไมทำไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยนี่เรื่องจริงลูกแล้วเมื่อหนูทำได้ป้ามีความสุขโชคดีลูก
7: ขอบคุณแม่เมาครับ
0: เพียครับ
8: ครับก็เหมือนที่ป้าเมาพูดเลยขอยืมคำคือเป็นนักร้องที่ดีเป็นตัวอย่างของนักร้องที่ดีซึ่งต้องบอกว่าพี่นัทเนี่ยก็มีเสียงที่แข็งแรงแล้วก็มีเทคนิคของการร้องเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เลือกเพลงนี้มาก็โหตรงใจแล้วก็ชอบด้วยนักร้องที่จะร้องเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้มันต้องมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วสมบูรณ์แบบกับเวอร์ชันนี้นะครับอีกอย่างนึงแค่นิดเดียวเองที่ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันจะมีโน้ตบางอย่างที่มันแอบใกล้เคียงกับความเป็นลูกทุ่งแล้วบางลูกที่ผมฟังแล้วผมลบความเป็นลูกทุ่งจากพี่นัทออกไม่ได้แต่ว่าโดยรวมวันนี้ถ้าเราฟังเพลงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้จะมองถึงลูกทุ่งลูกกรุงอันนี้คือมันเพอร์เฟคมากๆมันเพราะมากๆแล้วก็ฟังเพลินมากๆวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่นัทครับ
0: ขอบคุณ
8: พ
0: ี่นัทครับ
9: พี่กันครับ
3: ยอดเยี่ยมครับคือผมมาดูนัดร้องผมรู้สึกว่าผมเหมือนมาดูศิลปินคนหนึ่งอย่างที่พี่สปายบอกว่าเขามีความเป็นสตาร์สูงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการอยู่บนเวทีการเพอร์ฟอร์มหรือว่าการที่คุณร้องเพลงออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับคุณตลอดเวลาก็รู้สึกว่าชื่นชมครับแล้วก็ถ้าถามว่ารอบต่อไปอยากเห็นอะไรอยากเห็นนัดแบบสดใสบ้างแต่ว่าวันนี้คือทำได้ดีมากครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับ
1: รอบหน้าสาวๆๆใส่กระโปรงเลยเฮ้ย
0: รักไม่ใช่ดู
1: คาดเดาไม่ได้ดีมั้ยฮะ
2: อาจจะยังนะค่ะอันนั้นอาจจะสดใสเกินไปนิดนึง
1: ขอโทษสำหรับคำแนะนำของผมด้วยฮะ
0: คร
1: ับ
0: ผมเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ครับ
2: ก็ชื่นใจค่ะก็สำหรับตัวหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าทุกๆครั้งทุกๆคราก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ค่ะแล้วก็

0: ว่าทุกครั้งที่มารายการเนี่ยค่ะได้รับคำแนะนำดีๆเสมอเลยนะคะแล้วก็อย่างน้อยในทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยหนูว่ามันจะคอยสอนอะไรเสมอแล้วหนูคงไม่สามารถไปเรียนรู้ที่อื่นได้หนูก็ต้องนำพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้กลับมาแล้วก็หากมีโอกาสได้เข้าไปค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ทุกคนน่าจะได้เห็นมุมสดใสของหนูแล้วค่ะ
1: ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนัทขอให้นัทโชคดีนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: พร้อมด้วยทั้งสองท่านด้วยกัน
1: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูซิว่า
1: ครับ
2: บุคคลที่3ที่จะมาร้องเพลงนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนอยู่นะครับ พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับทั้งสองเวทีเพลงเพราะออสตา
1: เราเข้าสู่รายการ The Body Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับการแข่งขัน4ทีมสุดท้ายครับและนี่คือการแข่งขันของทีมพี่สปายครับ
2: และมาถึงคิวของหญิงสาวคนนี้ฮะเจ้าของรอยยิ้มพิมพ์ใจที่แฟนๆหลายคนจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเธอจำเป็นต้องสละสิทธิ์ไปอย่างน่าเสียดาย
1: ครับผม
2: แต่วันนี้เธอกลับมาสานต่อความฝันของเธอด้วยเอกลักษณ์เสียงที่ใสสะอาดกังวานและฟังอีกครั้งก็เคลิ้มเคลิ้มสุดๆไปเลย
1: ใช่ครับด้วยความที่เธอไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาและยังคงรักในการร้องเพลงนะครับเชื่อว่าโชว์ในครั้งนี้ของเธอจะสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอุ๊บอิ๊บกนกวรรณครับ
3: มาฉลองเย้เ
4: ช
3: ียร์โอ้โห
4: ก
3: ลมหวานมันอร่อย
4: อร่อยมากค่ะ
3: อุ๊บอิ๊บคาดหวังอะไรกับรอบนี้บ้าง
4: รอบนี้จริงไม่คาดหวังเลยอ่ะเหมือนหนูตั้งใจว่าอยากทำให้มันโชว์ออกมาดีที่สุดเพื่อแบบอย่างน้อยมันคือทีมเรามันคือแบบถ้าเราทำดีมันก็คือดีกับตัวเราอย่างนั้นมากกว่า
5: ถ้าสำหรับอีฟอ่ะกดดันกว่าไหมอ่ะอีฟว่าสำหรับอีฟไม่เหมือนที่บอกอ่ะว่าใครเข้าก็ได้จริงแอบไม่ได้รู้สึกว่าคาดหวังว่าเอ้ยฉันต้องฟาดเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนใครก็ได้เรารู้สึกเราเชียร์ทุกคนอยู่แล้วในทีมเรามันอยู่ที่ว่าสุดท้ายเขาจะเลือกใครก็แล้วกันค่ะ
3: แล้วเลือกเพลงอะไรมา
4: เลือกเพลงเพราะเธอหรือเปล่าของ The Innocent ค่ะ
3: โอ้

0: นี้ร้องเพลงเพราะเธอหรือเปล่าค่ะของ The Innocent เพราะว่ารอบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากสบายสบายขึ้นด้วยให้ตัวเองแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นด้วยรู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้อยู่แล้วชอบเพลงของ The Innocent หลายๆเพลงค่ะรู้สึกว่าร้องแล้วเข้าปากที่สุดอินที่สุดกับเพลงนี้ด้วยก็เลยเป็นเพราะเธอหรือเปล่าเพลงนี้ค่ะ
1: อยู่ดีก็เข้าโซโล่ก่อนที่จะอีกด้วย
0: ลึกๆกับไม่ได้หวังไม่หวังเลยอะกะว่ามาทำโชว์ให้ดีที่สุดไม่ได้คิดเลยอะว่าจะเป็นเราเราดูลูกทีมเราแต่ละคนก็ตัวเทพๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยในทีมเราจริงๆมันมีม้ามืดเยอะหรอกใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเป็นเราติดเข้าไปในแบบ2คนคาดหวังเยอะอะมันก็แอบแบบว่ากดดันเยอะไงอยากชิลๆมากกว่าแบบว่าทำให้ดีที่สุดแค่นั้นอะแต่ว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปแข่งกับคนอื่นอย่างน้อยเอาให้มันชนะตัวเองได้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทีมมันเจ็บสบายเหลือเกิน

0: คุณนุบี
1: เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
2: วันนี้ตั้งใจเต็มที่ค่ะแล้วก็รู้ว่าจริงๆเป็นเพลงที่เราชอบเราอยากร้องมากๆ
1: ครับ
2: คือด้วยความที่อีบ่าชอบเพลง The Innocent หลายๆเพลงค่ะแล้วก็ตอนแรกก็เลือกมีหลายเพลงเลยแต่ว่าเพลงนี้พอร้องแล้วรู้สึกว่าเราอินจังเลยเพราะว่ามันมีความคิดถึงที่อย่างต้องเล่าก่อนว่าเมื่อซีทอตอนรายการออนไปอะค่ะ คนที่เมลเบิร์นอะดูแล้วทักมาด้วยแล้วเขาก็แบบมันมีรูปขึ้นว่าเป็นรูปที่ไปเลี้ยงเด็กที่นู่นหรืออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ทักมา มันเลยเป็นความรู้สึกว่าแบบเราคิดถึงมากๆเลยอะค่ะพอร้องเพลงเนี้ยจริงๆก็รู้เลยว่าร้องมาแล้วมันมีความอินมากๆเพราะเราคิดถึง ความรู้สึกแบบไม่เคยได้รู้สึกว่าตัวเองจะมีความคิดถึงแบบนี้เกิดขึ้นได
1: ้มาทำโคชกันดีกว่าครับพี่สปายครับ เป็นไงบ้างครับโชว์ของคุณอุ๊บอีบครับ
3: เจ๋งว่าไงฮะ
4: ใครคิดกติการอบนี้ครับ
3: บีบหัวใจ
4: ทำไมผมฟังเพลงที่มันเพราะๆแต่ผมต้องเครียดด้วยอ่ะพอมากเลยอ่ะอีฟดีมากอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะพอมันดีมาก
3: ๆขอบคุณครับ

0: ั้นถามความรู้สึกคณะกรรมการเลยดีกว่าฮะเริ่มต้นจากแม่เมาดีกว่าครับ
1: เพลงนี้มันไม่ได้มีอะไรหวือหวาเห็นไหมฮะมันมาเรียบๆแต่เขาร้องเพราะทั้งเพลงคือไม่ง่ายนะในการที่จะทำเพลงแบบนี้แล้วออกมาได้เพราะอันนี้ชื่นชมตรงที่ว่าไม่ได้แตกไปตรงโน้นไม่ได้แตกออกไปตรงนี้คุมทางเพราะเพลงมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเสียงปูดปี๊ดอะไรที่จะไปนั่นไม่ง่ายชื่นชมที่อุ๊บอิ๊บทำได้เพลงนี้ทำให้มันสวยที่ป้าจะต้องกลับไปดูอีกแล้วว่าหาเอามาร้องมั่งเก่งมากลูก
2: ขอบคุณแม่เมาครับ
0: แอดครับ
3: ครับโหนี่แหละครับเพลงที่ผมรอคอยผมชอบมากเพลงนี้นะครับแล้วแบบพอพี่อุ๊บอิ๊บมาร้องเนี่ยคำว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ฮะดีมากมากนะฮะคือลงตัวไปหมดเลยนะครับยิ่งพอท่อนเปลี่ยนคีย์โอ้โหมันทำให้ผมแบบเข้าใจเพลงนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่ผมจะเข้าไปฟังย้อนหลังอีกหลายรอบแน่นอนครับวันนี้ขอให้พี่อิฟโชคดีนะครับ
0: ขอบคุณนะครับพี่โจครับ
4: อะไรนะ
0: น้อยแต่มาก
1: เรียบแต่โก้หรูดูแพง
0: เฮ้ยเติมอะไรเรื่อยไอ้กันคิดเลยกันคิดเลยพี่กบคิดเลยพี่กบคิดเลยคิดไปเลย
4: อุ๊บอิ๊บครับต้องอันนี้ต้องขอชมมากๆนะที่จะชมก็คือว่าอย่างที่พี่เมาพูดพี่แอ๊กพูดก็คือว่าวิธีการร้องเพลงบทเพลงบางเพลงเนี่ยมันธรรมดาคือถ้าแบบคุณทำให้เพลงธรรมดาที่ไปเรื่อยๆให้มันทำให้อยู่คนที่ไม่สนใจและหันมาฟังได้น่ะนักร้องเก่งเอาไปกินเพลงนั้นมันเกิดคุณค่าขึ้นมาได้เนี่ยมันเหมือนการจะเจรนายเพชรอ่ะซึ่งไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยคนมันอาจจะไม่จับแหละแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเจรนายซึ่งตอนนี้อุ๊บอิ๊บทำได้ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วสบายจังเลยเวลาฟังไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกกดดันไม่รู้สึกว่าต้องลุ้นเมื่อไม่ต้องลุ้นไม่ต้องกดดันเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวนี้ใช่นิดเดียวถ้าได้เข้ารอบไปจริงนะพี่ไม่รู้จะได้เข้าไม่เข้าอันนี้ไม่รู้นะขอนิดนึงว่าดิกชั่นของมันมี3ตัวที่เธอใจไม่ใช่บอกไม่ดีแต่ลดเพราะว่าเราโกลเด้นซองเราก็อยากเห็นรอบต่อไปของอุ๊บอิ๊บเหมือนกันนะครับ
0: ขอบคุณพี่โจครับพี่กบเจนครับ
5: ค่ะก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเพราะมากจริงๆคือสิ่งที่ผมรู้สึกคือมันมี drive ข้างในมันมีอารมณ์ข้างในที่เห็นภาพคือเป็นร้องเพลงแล้วมีภาพรู้ว่าร้องให้ใครรู้ว่าร้องด้วยความรู้สึกยังไงอันเนี้ยมันเลยออกมาได้ชัดเจนมากๆมันเลยทำให้รู้สึกว่าวันนี้อารมณ์และความรู้สึกของคุณอุ๊บอิ๊บอะค่ะมันส่งออกมาแบบชัดเจนมากๆแล้วก็กบเห็นด้วยกับทุกท่านที่ผ่านมาคือกบรู้สึกว่าเพลงนี้มันฟังเหมือนดูจะฟังได้เรื่อยๆแต่คุณอุ๊บอิ๊บออกมาทำแล้วเรารู้สึกว้าวอยากฟังอีกอยากฟังอีกวันนี้คุณอุ๊บอิ๊บทำได้แล้วทำได้ดีมากๆดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นคุณอุ๊บอิ๊บเลยค่ะ
2: โอ้ขอบคุณพี่กบครับ
0: พี่กันครับ
6: ครับก็ขอยืนยันอีกเสียงว่าดีที่สุดเท่าที่เคยฟังพี่อุ๊บอิ๊บร้องเพลงมาจริงๆครับคือขยายสิ่งที่พี่กบบอกว่าแบบเพลงมันดูเรียบง่ายไปหรือเปล่าเมื่อกี้เขาสกิดถามผมว่าเฮ้ยแต่เพลงมันง่ายไหมผมก็บอกว่าการที่ทำให้เพลงง่ายเนี่ยแล้วมันดูพิเศษมันดูแบบเหมือนเป็นเพลงที่เพราะและยากขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่าร้องเพลงยากนะครับนี่คือสิ่งที่แบบพี่วิฟทำได้ดีมากในวันนี้นะครับครั้งนี้การที่พี่วิฟกลับมานะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันหายไปที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดึงดูดเราแต่วันนี้ผมเห็นมันกลับมาแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้มันเพราะมากขึ้นไปอีกแบบ10เท่าเลยครับวันนี้สวยมากเก่งมากเพราะมากๆครับ
2: ขอบคุณพี่กันครับ
7: ขอบคุณค่ะ
2: เป็นไงบ้างครับ
7: คือว่าขอบคุณคณะกรรมการนะคะได้ฟังคอมเมนต์ดีๆแล้วก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่านี่แหละเลือกเพลงนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวมันทัดเราจริงๆค่ะแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วก็ได้ส่งความคิดถึงไปถึงคนที่เราเห็นในภาพนั้นนะคะก็เชื่อว่าทางบ้านน่าจะฟังเพลงนี้แล้วชอบเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะ
0: ครึ่งทางแล้วนะ
2: ครับ
0: อีกครึ่งทางอีก3ท่านเท่านั้นเราจะได้รู้แล้วว่าอาเจกสปายจะเลือกใครและคณะกรรมการจะเลือกใครสำหรับทีมนี้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ฮะพักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star

0: ลับไปอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับการแข่งขัน4ทีมสุดท้ายของทีมพี่สปายนะครับผ่านผู้เข้าแข่งขันไปแล้วครึ่งทางครับพี่เกลือครับ3คนครับ
1: ไปที่ท่านต่อมา

0: ดีกว่าครับชายหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าเป็นนิยามของคำว่าครบเครื่อง
1: ครับผม
0: เพราะว่านอกจากใบหน้าหล่อเหลาแล้วเนี่ยเขายังพกพาความสามารถมาเต็มเปี่ยมเลยนะฮะเป็นหนุ่มที่โดดเด่นทั้งทักษะการร้องและการเต้นดูดีมีเสน่ห์สุดๆไปเลย
1: ความครบเครื่องเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังขนพลังงานความสดใสมาฝากคุณผู้ชมด้วยบอกเลยโชว์วันนี้จะรังสรรค์ความสนุกให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับซานต้าณัฐวัฒน์ครับ
2: ชนแก้ว
3: เชียร
2: ์และความสำเร็จของทีมเรานะครับ
3: ครับผม
2: คนกอง
3: สดชื่น
2: ซานต้าเตรียมอะไรมา
3: ครับผมเตรียมเพลงมนไซโยครับ
4: สำหรับเพลงในรอบนี้ที่เลือกนะครับก็เป็นเพลงมนไซโยของวงอินโนเซนต์นะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้ากับตัวเองมากๆเพราะว่าเรามีความแบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนเรามีความแบบเฮ้ยขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเลยเลือกเพลงนี้มาร้องครับผมให้ทุกคนฟังความยากของเพลงนี้ผมให้ตรงที่ว่ามันมีเต้นต้นเพลงเราต้องเต้นยังไงให้ต่อไปอ่ะเราจะขึ้นร้องได้โดยที่ไม่เหนื่อยผมก็เลยพยายามทำให้ท่ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ประหยัดแรงมากที่สุดเพื่อที่เราจะขึ้นร้องได้อย่างมั่นคงครับเป้าหมายวันนี้อยากเป็นหนึ่งในสองคนไหมต้องอยากอยู่แล้วครับผมแล้วผมก็คิดว่าเสน่ห์และรอยยิ้มของผมความขี้เล่นน่ารักของผมจะครองใจกรรมการได้แน่นอนครับ

0: คิดก่อนเลยว่าถ้าเพลงมันสนุกเราก็ต้องมีเต้นเพราะว่าเราก็เต้นมาตลอดได
1: ้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราไปแล้ว
2: จริงๆแนะนำพวกผมได้นะครับเพราะพวกผมเวลาพวกผมเต้นพวกผมยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ต้องถามพี่สปายเลยพี่สปายเป็นไงครับ
3: โอ้ขอบคุณนะครับซันต้าสานต่อ LK Pop ให้พี่ตั้งแต่เพลงแรกนะครับไม่รักพี่แล้วจะรักใครโหมาถึงเพลงนี้แล้วมาแล้ว LK Pop นี่มันชัดมากเลยนะครับก็สนุกมากๆแล้วก็พี่ดีใจที่ซานต้าตั้งใจมามอบความสุขให้กับแฟนรายการเนาะเหมือนที่เราคุยกันว่ารอบนี้เราสร้างเพลงที่เอาไว้ให้ทุกคนได้เปิดฟังวนไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนขอบคุณซานต้าครับ
0: ขอบคุณพี่สปายครับ
1: มาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างฮะสายเต้นกันไปที่พี่โจ้เลยดีกว่าครับ
4: ซานต้าครับฉลาดเลือกเพลงที่ตัวเองถนัดพี่ชอบซานต้าตรงที่เป็นคนที่รู้เรื่องเต้นแต่ไม่เอาเรื่องเต้นมาเด่นกว่าเรื่องร้องวันที่สำคัญมากหลายครั้งที่เราจะเห็นว่านักเต้นที่มีศักยภาพในการร้องเนี่ยแล้วจะอยากจะเปลี่ยนตัวเองไปร้องเนี่ยก็จะมาแข่งแต่ว่าทุกครั้งที่เขามาแข่งอะเขาลืมไปว่าเขาจะต้องมาแข่งการร้องเพลงแต่เขานำเต้นเด่นกว่าการร้องเพลงซานต้าเนี่ยเปิดหัวมันก็เต้นเลยแต่ว่าเซฟการเต้นได้ดีมากก็คือว่าไม่มีท่าหนักไม่มีท่ายากไม่มีท่าเทคนิคแต่มันมีความสนุกมันมีจังหวะที่เป็นจังหวะหลักก็จังหวะหนักอยู่การที่เลือกเพลงเร็วมันทำให้กรรมการรีแลกซ์มันคือความหลากหลายไม่ใช่ทุกคนมาฟาดจนได้เพลงช้าเพลงช้าแล้วเทคนิคมันต้องหันไปมองคนที่มาด้วยเพลงสนุกสนานแล้วก็ล่าเริงแล้วสามารถทำเพลงตรงนั้นน่ะจากเพลงที่มันแค่นั้นน่ะเหมือนกับมนต์ไซโยกใครๆก็เอามาร้องแต่ว่าของซานต้าจะเป็นมนต์ไซโยกที่พี่ว่าคนน่าจะติดตามนะครับอันนี้ชื่นชมแล้วก็บอกได้เลยว่าสนุกเพลิดเพลินทั้งเพลงเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
2: พี่โจครับ
1: แม่เมาจ๋า
5: ค่ะดิฉันกลัวมากก็เขาจะหายใจปรากฏทั้งเพลงเขาไม่ได้มีตรงนี้ให้เห็นเลยเขาก็ร้องไปเรื่อยๆอันนี้สำคัญสำหรับคนที่อยากร้องเพลงเร็วนะคะเพราะว่าการเก็บลมหรือการระมัดระวังเพราะว่าจากที่ตรงเต้นไว้แล้วคุณต้องระมัดระวังไม่ได้มีเสียงสักแอะหนึ่งเลยที่เขานั้นอันนี้เก่งมากลูกถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วหนูก็ทำได้ดีมากป้าชื่นชมนะลูกนะ
1: ขอบคุณมากพี่กบครับ
6: ก็สำหรับซานต้านะคะสิ่งที่โดดเด่นมากในวันนี้ก็คือการเป็นตัวของตัวเองโชว์บุคลิกของตัวเองหรือโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้เต็มที่คือเป็นคนที่อยู่บนเวทีและทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้มันสนุกได้ด้วยตัวซานต้าเองไม่จำเป็นต้องมีแดนซ์มาไม่ต้องเป็นต้องโอ้โหต้องให้ใครช่วยแต่ซานต้าสามารถเอนเตอร์เทนด้วยตัวของตัวเองมาจากข้างในด้วยตัวเองอันนี้เก่งชอบมากค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่กันครับ
7: เก่งมากครับซานต้าครับต้องบอกว่าเป็นการร้องที่ใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะว่าต้องเต้นด้วยร้องด้วยก็เพลงนี้คือชอบเวลาที่คุณเต้นคุณมีแบบเสน่ห์คุณมีคาริสมาคุณมีแบบอะไรบางอย่างที่มันดูน่ามองมันยิ้มไปด้วยมันส่งเวลาชี้อะไรเนี้ยมันชี้แล้วมันแบบมันถึงเข้าจริงๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเก็บสิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็รวมถึงการร้องที่วันนี้เนี่ยทำได้ดีเลยครับขอให้โชคดีครับ
1: ขอบคุณพี่การครับพี่ครับ
8: ครับวันนี้ชมโชว์ของซานต้าแล้วนะครับพี่ก็พลันสดใสเหมือนดวงตะวันเลยฮะ
1: แบงค์ในกระเป๋าเราเป็นไงฮะ
8: โอ้โหอยากจะคล้องเหลือเกินโอ้คุณนี่คนทางบ้านเขาจะมองผมเป็นคนยังไงครับเนี่ย
6: อย่างนั้น
8: นะฮะคือต้องบอกว่าก็เป็นอีกคนนึงที่มีความแบบลงตัวแล้วก็เพียบพร้อมนะครับเพราะว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วก็มีการจัดโพสิชันของตัวเองได้ดีมากในเรื่องของการเต้นเห็นแล้วอยากไปเต้นด้วยจริงๆวันนี้ซานต้าทำได้ดีมากนะครับคราวหน้าก็สอนพี่เต้นด้วยแล้วกัน
1: ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างฮะจากคอมเมนต์คณะกรรมการฮะ
0: ก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าจริงๆในโชว์ตะกี้ที่โชว์ออกมาผมอย่างที่กรรมการบอกเลยว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆสำหรับโชว์นี้แต่เรารู้สึกว่าเราทำตรงนี้ให้ออกมาเต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเราจะทำได้ซึ่งมันก็ตามความคาดหมายที่เราคาดไว้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่สปายแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ใช่ก็ขอบคุณตรงนี้มากๆครับ
2: ครับ
1: เอาผ่านด้วยขันไปแล้ว4ท่านด้วยกัน
2: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราได้ฟังเพลงเพราะๆ2เพลงติ
2: ด2เพลงรวดเลยครับ
1: และเราอาจจะได้เห็นน้ำตามาเฟียกันแล้วนะตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออสตา
2: ครับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายและสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของทีมพี่สปายนะครับผ่านผู้เข้าแข่งขันไปแล้ว4ท่านด้วยกันครับพี่เกลือครับ
1: ไปที่ว่าขันท่านต่อไปครับชายหนุ่มคนนี้เขาคือรั้วของชาติน
2: ะ
1: ทหารหนุ่มสุดหล่อผู้อยู่ในความทรงจำที่ใครหลายๆคนบ่นคิดถึงเขานะฮะจากวันนั้นจน

0: ถึงวันนี้นะครับเขาแสดงให้เราเห็นถึงพัฒนาการและการอัปเกรดสกิลตัวเองแบบก้าวกระโดดจนสร้างความทึ่งและความประหลาดใจให้กับเราได้ในทุกๆรอบเลยครับ
1: ใช่ครับและในรอบนี้นะครับเขาจะบ่มเพาะพลังและความตั้งใจมาเต็มร้อยแค่ไหนนะครับและน้ำเสียงที่บาดลึกจะทำให้คุณผู้ชมประทับใจได้มากน้อยเพียงใดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณล็อกเก็ตสุภพัฒน์ครับ
2: จริงๆพอรู้ว่าต้องมาแข่งกันเองในทีมก็แอบรู้สึกเสียใจเหมือนกันครับไม่คิดว่าจะต้องมาแข่งกันเองหนักใจแทนพี่สปายเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆพี่สปายก็ดูแลพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีนะครับแต่พอมาวันนี้ถ้าสมมุติว่าพี่สปายจะต้องเลือกใครสักคนเนี่ยก็น่าจะกดดันมากพอสมควรครับ
3: ความกดดันอยู่ที่พี่แหละบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงพี่รักเท่ากันหมดทุกคน
2: ครับ
3: ไม่มีลำเอียงคือก็ดูกันตามเนื้อผ้าเลยใครมีจุดผิดพลาดหรืออะไรยังไงว่ากันตามที่เห็น
2: ครับ
3: นะครับแล้วล็อกเก็ตเตรียมเพลงอะไรมา
2: เพลงที่ผมเตรียมมาคือเพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาครับ
3: ว้าว
2: เพลงนี้ไม่ค่อยมีใครร้องด้วยในรายการที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าจริงๆเพลงนี้ผมเคยฟังแต่เป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงร้องนะครับในซีซั่นก่อนยังไม่เคยมีผู้ชายร้องเลยด้วยภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่สวยงามมากเหมือนเป็นบทเพลงที่เอาไว้สอนคนว่าเหมือนฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอครับก็เลยอยากจะร้องเพลงนี้ให้ทุกๆคนได้ฟังด้วยถ้าเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของผมนะครับก็หวังว่าเพลงนี้มันจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ผมทำดีที่สุดแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือบอกน้องไอรันว่าป๊าป๊าทำดีที่สุดแล้วนะครับ

0: คุณโรเกตสวัสดีครับหล่อทุกครั้งนะฮะหล่ออยู่เสมอนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
2: โอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ตั้งใจจะมอบบทเพลงนี้ให้แฟนๆรายการทุกๆคนครับ
1: ครับ
0: ถามอเจกดีกว่า
1: ครับ
0: เจกทำไมหน้าเครียดลงเรื่อยๆเลย
3: โรเกตคือนิยามของความนุ่มละมุนครับ แล้วก็ความตั้งใจระยะเวลาที่เราซ้อมกันมาโรเกตเป็นคนที่เขาจะปรึกษาตลอดดีมากๆเลยครับโรเกตมันเป็นเพลงที่เหมาะกับเสียงโรเกตมากๆเลยนะครับเพลงนี้แล้วก็พี่ชอบเพลงนี้มากๆอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆรายการต้องชอบมากๆแน่ๆนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับยังไงพี่ขอคิวสัก2คิวนะครับหลังจากนี้นะครับไปเยลโล่แล้วก็โลลิต้านะครับ
0: เ
3: พราะว่า
0: หาการที่เราอีกแล้วนะ
3: ไม่ยกไม่ย่าแกเนี่ยอยากเจอตัวจริงมากเลยครับผม
0: ขอบคุณครับเอางั้นถามความคิดเห็นคณะกรรมการฮะเริ่มต้นจากพี่กบดีกว่าครับ
4: ชอบมากค่ะ
0: โอ้โหไม่คิดเลย
4: ฮะไม
0: ่
4: ม
0: ี
4: เกินแก่นอะไรก็ทั้งนั้นน่ะ
0: เขาเรียกว่าแพ้เสียงในหัว
4: แพ้เสียงในหัวมันดังออกมาถึงข้างนอกชอบมากค่ะชอบมากจริงๆเพราะว่าคือด้วยมาดด้วยลุคที่มันใช่ๆแล้วนะกบอินมากแล้วก็โรเกตแบบอินกับเพลงนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยน้ำเสียงอ่ะด้วยการทอดเสียงอ่ะมันโอ้มันรู้สึกมันดึงแล้วมันวู้อ่ะก็แหมอย่ามาวู้คนเดียวก็วู้วู้ทั้งหมดแล้วค่ะกบรู้สึกว่าสปายตายแน่ก็รู้แค่นี้
0: โอ้สบายโดนยันคณะกรรมการเลยตอนนี้นะฮะ
4: คือแบบหันไปแล้วแบบโหวันนี้ทุกคนของเขาเจ๋งหมดเลยค่ะล็อกเก็ตทำได้ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเราชอบมากจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบ
1: ครับ
0: พี่กันครับ
5: ก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานเนี้ยบนะฮะงานเนี้ยบงานละเอียดงานประณีตแล้วก็
0: งานขยี
5: ้งานขยี้คือผมชอบการที่คุณร็อกเก็ตร้องเพลงออกมาได้แบบว่ามันละมุนแล้วมันสื่อสารได้แบบดีมากแล้วทำให้เราสึกว่าโอ้โหเราว้าวอะไรที่คุณร้องตั้งแต่ประโยคแรกเลยอย่าน้ำจากตาน้ำฟ้าที่ตรมอารมณ์เนี่ยโหแบบเรามองหน้ากันเลยแบบโหเพราะมากมองหน้าหัวหน้าครัวก็แบบโหเงี้ยคือต้องบอกว่าคือเสียงร็อกเก็ตนะครับเป็นเสียงที่คนจดจำตั้งแต่แบบยามสายันรันจวนบันปวนนู่นละนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการก็ต้องส่งจะชอบแล้วก็ต้องดูอีกหนึ่งคลิปของร็อกเก็ตแน่นอนวันนี้ทำได้ดีมากครับเอาใจช่วยครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับแอคครับ
6: ครับวันนี้ก็เหมือนที่พี่กันบอกเลยเป็นเพลงที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ของพี่ร็อกเก็ตนะครับคือแบบโหดีมากๆแล้วผมแบบผมรู้สึกแบบว่าผมดีใจจังเลยเราเรียนจบจากโรงเรียนเดียวกัน คือมันแบบมันมีความแบบโอ้ยคือคนที่เรารู้จักมาแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ผมมาเห็นสิ่งที่พี่ร็อกเก็ตทำแบบมันดีอ่ะมันดีมากๆมันจนไม่รู้จะพูดอะไรเสียงลมหายใจของพี่ร็อกเก็ตนี่มันคือที่สุดเลยฮะมันไม่มีเสียงลมหายใจในเพลงเลยแล้วก็มีการแบ่งวรรคคำที่ดีแบบอย่างประโยคแรกขึ้นมาคือนั่นคือฝนช้ำใจคือเขาหยุดจริงแต่เขาไม่ได้หายใจครับคือมันมีการแบบคิดเหมือนคิดมาแล้วแต่มันเป็นธรรมชาติอันนี้คือดีมากๆที่สำคัญเลยคือเสียงต่ำของแต่ละคำที่มันต่ำมากๆมันไม่หายไปเลยมันฟังชัดแล้วมันก็ไปจนสุดคำจริงๆผมอยากเห็นพี่ร็อกเก็ตร้องแบบนี้ในทุกๆรอบหวังว่าผมจะได้เห็นพี่ร็อกเก็ตในรอบถัดไปนะครับ
0: ขอบคุณนะครับพี่โจ้เชิญครับ
7: ยังไงครับพี่โจ้ข้อบกพร่องของล็อกเก็ตแต่สิ่งที่ต้องไปปรับปรุงเนี่ยพี่พูดตรงๆไม่มี
0: ว้าว
7: ดีมากล็อกเก็ตพูดจริงๆแล้วพี่ก็พยายามจะบอกพูดตรงๆนะพี่แบบที่

0: จุดว่าจะต้องหาให้เจอจะต้องหาให้เจอให้ได้แต่เดินออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรพี่ไม่อยากที่จะบอกว่าโอ้โหพอแล้วเราแก้หน้าตาดีแล้วเราจะต้องให้อะแต่มันไม่ใช่ไงมันคือด้วยความสามารถของเราแก้จริงๆแล้วก็เราเห็นมันเทียบแอบมองหน้ากรรมการแต่ละคนโอ้โหทุกคนก็ได้เราก็คิดว่าคิดเหมือนเราหรือเปล่าเฮ้ยคิดเหมือนเราโอ้โหทุกคนคิดเหมือนเราเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องพูดเลยมากอ่ะมันให้ผ่านได้โดยที่ไม่มีไร้ที่ติสำหรับเพลงนี้นะครับต้องจริงคำนี้มันไร้ที่ติสำหรับเพลงนี้เราแก้ทำได้ดีมากครับ
1: ขอบคุณพี่โจครับตายแล้วตายพี่สปายตายแน
2: ่แม่จ๋าแม่จ๋า
3: เดือนอยากอายุ21ไม่ใช่81แล้วก็ไปเข้าเรียนดุริยางทหารบกแล้วก็ไปอยู่จังหวัดราชบุรีแม่ลองเหลือกำลังลูกเอ้ยนี่มันมีคำยากๆตั้งเยอะนะป่าดอนโขดเขินคลองขลุงทุ่งหนองโอ้ยร้องได้ยังไงวะหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์โอ้โหตายแล้วที่ถ้าคุณหลุดอันนี้ฉันก็ตัดคะแนนทันทีเฮ้ยเก่งมากล็อกเก็ตชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจเก่งมากลูก
2: ขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้โอ้โหทำฟอร์มนะวันนี้ล็อกเก็ตฮะ
4: วันนี้ก็คนที่จะต้องขอบคุณคนแรกก็คือพี่สปายจริง
1: ๆครับ
4: เพราะว่าพี่สปายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้พวกเราอ่ะรักกันได้มากขนาดนี
2: ้ครับ
4: วันนี้ถ้าเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าเพื่อนเราอีก5คนเนี่ยเก่งทุกคนเลยแล้วเราก็พร้อมจะยินดีกับเพื่อนแล้วก็น้องทุกๆคนถ้าจะผ่านเข้าไปครับ
2: ว้าวน่ารักมากเลยนะ
5: ครับผม
2: อ่ะแต่ก็ขอให้โชคดีในค่ำคืนนี้นะครับ
1: ครับ
2: อ่ะให้เดี๋ยวให้คุณร็อกเก็ตไปพักก่อนครับเชิญเลยครับ
1: มาที่ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของทีมพี่สปายแล้วครับ
2: อ่ะเมื่อสักครู่ฟังทหารชายไปแล้วต่อไปเป็นทหารหญิงเป็นรั้วของชาติอีกหนึ่งท่านนะฮะสำหรับทหารหญิงสุดเรียบร้อยที่ภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะดูนุ่มนวล นะ
1: ครับ
2: แต่ทุกครั้งที่เธอขึ้นเวทีนี่บอกเลยว่าเธอพยายามทำลายกรอบเดิมเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆมาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนครับ
1: ครับผมและเชื่อว่าในโชว์ต่อไปนี้ที่ทุกคนกำลังจะได้ดูกันจะต้องสร้างความตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เธอด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณปิ๊กบวรลักษณ์ครับ
6: ฉลองนี่เข้ารอบแล้วพวกเราเป็นไงบ้างเข้ารอบกันแล้วพวกเรา
7: ดีใจค่ะ
8: ค่ะก็สำหรับในรอบนี้ที่ต้องมาแข่งขันกันเองก็รู้สึกว่าไม่อยากแข่งขันกันเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเหมือนเราตั้งแต่พอเรารวมทีมกันได้มาอยู่ทีมพี่สปายอะค่ะมันก็เหมือนเราแบบต่อสู้มาด้วยกันช่วยเหลือกันมาจนแบบผ่านมาจนถึงรอบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆก็ไม่ค่อยอยากแข่งกันเองเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเควันนี้ก็เหมือนเรามาแข่งกับตัวเองมากกว่าค่ะใช่ค่ะ
6: แล้วรอบนี้ปิ๊กเลือกเพลงอะไร
7: จำเลยหลังค่ะพี่ฝ่าย
2: ว้าว
7: เธอจำเลยหลัง
6: เจ็บแค่แค่ตลอดเลยนะพอจบเนื้อใช่ป่ะจำเลยแล้วก็มีดนตรีอะไรกิ้งๆแล้วก็ยาขาวหัวใจอ่ะติดล้อมไปกับเขาอ่ะพอรู้สึกว่าไม่ต้องมีดีกว่า
7: อ๋อไม่ต้องมี
8: ถ้าครั้งนี้เป็นเพลงสุดท้ายที่ไปจะได้ร้องแล้วไม่ได้ไปต่อค่ะก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณมากๆเลยขอบคุณรายการ The Golden Song All Star ที่ได้ให้ปิ๊กมาเป็นหนึ่งใน All Star ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆในทีมขอบคุณหัวหน้าทีมพี่สปายแล้วก็ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้ได้มาอยู่ทีมนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนเพราะว่าปิ๊กรู้สึกว่ามันเต็มที่มากๆค่ะในทุกๆผลงานก็เชื่อว่าปิ๊กเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณแฟนๆตั้งแต่ออนแอร์ไปค่ะก็จะได้รับแบบกำลังใจที่ดีกลับมาทุกๆครั้งเลยก็อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากเลย

0: คุณปี
1: โอ้โ
0: หเอาละฮะหลังจากจบโชว์นี้ขอให้ทุกท่านยืนไว้อะไรให้กับคุณสปายหนึ่งนาที
1: ผมบอกเลยนะครับบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนยืนตบมือสุดยอดมากพี่สปายอยู่งี้ครับ
0: หัวบวมเลยตอนนี้
1: หัวบวมแน่นอน
0: หัวบวมนะฮะ
1: ตายตายพี่สปายตาย
0: นี่จะแบบเอาตายเลยนะโชว์นี้นะฮะคุณปิ๊กครับ
1: เป็นไงครับกับโชว์ชุดนี้ครับพี่ปิ๊กครับ
2: ตื่นเต้นมากค่ะ
0: นี่ตื่นเต้นแล้วเหรอครับเน
2: ี่
0: ย
2: ตื่นเต้นค่ะ
0: โอ้โหออกมาดีมากเลย
2: โอ้ขอบคุณมากค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
2: จริงๆปิ๊กชอบเพลงนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมีโอกาสถ้าได้มีโอกาสมาในรายการอีกก็รู้สึกว่าอยากร้องเพลงนี้ค่ะ
0: โอ้อ่ะงั้นถามพี่สปายเลย
3: โหปิ๊กมันดีมากเลยอ่ะ
2: ขอบคุณ
3: มากเลยปิ๊ก
2: ค่ะ
3: ข้อแรกคือสวยมากวันนี้สวยมากๆจริงๆ

0: แล้วก็มันเลิศอ่ะมันเลิศอ่ะที่ผ่านมาครับเวลาทำงานกับปิ๊กเนี่ยปิ๊กจะเป็นคนช้านิดนึงแต่ถ้าเกิดเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยเขาติดในตัดเลยเขาแบบพุ่งจรวดเลยพี่รอดูว่าวันนี้ปิ๊กจะเก็ตไหมที่เราคุยกันแล้วคือปิ๊กแบบปิ๊กเก็ตมันมากๆเลยอ่ะมันคือสิ่งที่เราคุยกันเป๊ะเลยอ่ะมันแล้วมันไปมากกว่าที่พี่ใส่ให้ปิ๊กไปอีกอ่ะสุดยอดเลยปิ๊ก
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่ภูมิใจมากเลยพี่ขอบคุณมากที่ปิ๊กมาอยู่ในทีมพี
2: ่ขอบคุณครับผมฟังความเห็นจากคณะกรรมการนะฮะแม่เมาครับ
3: เฮ้ยคุณเก่งมากนะแล้วก็เสียงโอ้โหมันร้องยากอ่ะเราเคยฟังมาตั้งแต่สมัยนู้นแต่ในยุคปัจจุบันนี้มันแตกออกไปอีกหลายแขนงซึ่งมันเป็นการโชว์ความสามารถป้าขอบคุณที่ปิ๊กร้องแล้วก็ใส่ลูกซึ่งมันโหดน่ะนะฮะมันโหดทำให้เราเป็นนักร้องเราก็รู้เฮ้ยตรงนี้มันโหดแต่คุณทำได้มันไม่ง่ายเลยหนูเก่งมากลูก
2: ขอบคุณมากครับพี่โจ้ครับหนักใจหนักใจ
4: ปวดหัวใจไม่อยากเป็นกรรมการนี่ขนาดพี่ว่าพี่มี5คนนะสปายพี่ยังคิดว่าผมสปายน้องฉันตายแน่พี่เป็นคนเดียวนะที่พี่ยังไม่เห็นคนอื่นทำก็คือว่าร้องเพลงแบบใช้ไดนามิกก็คือเริ่มจากไม่มีอะไรเบาๆมาก่อนโอ้โหแต่พลังมันต่อๆไปแล้วมันทำให้ถึงคำว่าไดนามิกที่มันเกรเชนโดอ่ะเข้าใจไหมหนูเข้าใจใช่ไหมคำว่าเกรเชนโดเนี่ยมันแผ่ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ตกไงมันไม่ตกแล้วมันขยายไอ้ความดังความใช้กับการศัพท์เทคนิคของดนตรีเนี่ยปิ๊กใช้ได้หมดเลยคือความสามารถล้วนๆซึ่งปิ๊กมีซึ่งประโยคนึงที่พี่แบบว่าพี่ยังไม่เคยเห็นและพี่ขนลุกตามคนอื่นไปเนี่ยจนกระทั่งไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้เนี่ยโอ้โหปิ๊กเอ้ยแบบร้อยเต็มพี่ก็ให้ร้อยเต็มพูดได้คำเดียวอ่ะผู้เข้าแข่งจะต้องสนุกถ้าวันหนูได้เข้าไปประกวดในรอบต่อไป
2: อุ้ยอุ้ยขอบคุณครับ
5: ครับผม
2: พี่กอล์ฟครับ
6: ชอบเวอร์เลยคนนี้ชอบที่สุดเลยชอบมากจริงค่ะเพราะว่าคือฟังแล้วอ่ะก็เหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะมันรู้สึกได้ถึงแบบขนาดนั้นด้วยน้ำเสียงด้วยค่ะด้วยความสามารถในการร้องด้วยค่ะด้วยอารมณ์เพลงด้วยค่ะกบนี่ขนลุกตลอดทั้งเพลงเลยโอ้ขนลุกฟังแล้วแบบท่อนที่เขาร้องธรรมดาก็ขนลุกท่อนที่ใส่อารมณ์มากๆก็ขนลุกทั้งเพลงจริงคือต้องยอมรับว่ามันอินไปด้วยแล้วแบบก็ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะคือชอบเวอร์ชอบสุดๆอยากได้เข้าทีมค่ะอยากได้คนนี้เข้ารอบ
2: กันนภัทรครับ
7: เอาใจไปอย่างนี้เลยเอาขวา
2: ไอ้นี่ทำไมทำอย่างนั้นพี่เขาสายโยนมาให้
8: เอาใจไปเลยครับพี่ครับวันนี้สุดๆมากๆครับก็โอ้โหต้องจนกระทั่งแบบตอนจบพี่ต้องยืนโบกมือคือมันจะอยากจะยืนตั้งแต่ในระหว่างเพลงแล้วอะคือมันเพราะมากทุกท่อนแล้วก็คือจริงๆพี่ยังรู้สึกมาตั้งแต่เจ็บแค้นเคืองโกรธแรกแล้วอะตีหัวเข้าบ้านมาตั้งแต่คำแรกเจ็บแค้นคือคุณตั้งเล็งเป้ามาแล้วคุณก็ยิงตั้งแต่คำแรกแล้วมันก็ค่อยๆแบบโอ้โหเป้าตรงขึ้นพุ่งขึ้นอย่างที่พี่โจบอกนะครับแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆจนทั้งแบบลูกนั้นอะขีดเหมือนกับพี่โจเป๊ะเลยครับไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้โอ้โหสะดุ้งกันทั้งสตู
2: สะท้านทั้งสตู
8: สะท้านทั้งสตูครับคือต้องบอกว่าคุณเก่งมากๆที่ว่ามันอยู่ในความกดดันเนาะที่เราคนสุดท้ายด้วยแล้วก็แต่ละคนที่ทำมาทุกคนว้าวกันแบบเยอะมากทีมพี่สปายนะครับพี่ว่าวันนี้เป็นวันที่ฟังปิ๊กร้องเพลงแบบเพราะที่สุดเท่าที่เคยฟังมาเพราะมากครับสุดยอดครับเก่งมาก
2: ขอบคุณพี่กันครับแท็กครับเจนะ
9: ครับพี่ปิ๊กครับถ้าผมไม่ได้ฟังพี่ปิ๊กในรอบถัดไปเนี่ยผมจะต้องเสียใจมากแน่ๆเลยคือมันช่างเพราะอะไรเช่นนี้คือมันเป็นจำเลยรักที่แบบไม่ตบจูบอะฮะ
4: เออใช่
9: มันรู้สึกแบบโอ้ยฉันเป็นผู้หญิงที่เป็นมีความเป็นผู้ดีกุลสตรีไทยแล้วนั่งร้องไห้อยู่ในบ้านมันพร่ำพรรณนาอยู่คนเดียวทำให้ผมลืมเวอร์ชันแบบตบจูบอยู่ในทะเลไปเลยฮะ
2: เ
9: ป็นคนที่ใช้ไดนามิกดีแล้วก็เสียงสั้นเสียงยาวเสียงเบาแล้วก็คำที่แรงเนี่ยอยู่ถูกที่อันเนี้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทำได้ ซึ่งมันต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะมากแล้วก็ผมอ่ะคลุกคลีกับพี่ปิ๊กมานานรู้ว่าพี่ปิ๊กร้องเพลงลูกทุ่งแล้วความที่เป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเราจะได้เปรียบในเรื่องเราจะมีลูกคอที่เป็นคมมาก
2: ๆ
9: พอเรามาร้องลูกกุ้งถ้าเราบิดให้ได้แล้วให้มันเข้ากับการเป็นลูกกุ้งอ่ะมันจะโอ้โหมันจะวิเศษมากๆซึ่งแล้วพี่ปิ๊กทำได้กับเพลงนี้มันเพอร์เฟ

0: กมากๆวันนี้นะครับผมต้องขอยืมประโยคสมัยโบราณโบราณมานะฮะวันนี้พี่ปิ๊กนะฮะเอาไปเลยครับ10กะโหลก
1: โอ้โหรายการนั้นรายการนั้นเกงจำได้อยู่เหรอ
2: โอ้โหได้เป็น10กะโหลกเลยนะฮะ10กะโหลกเลย
0: ถูกต้องฮะถ้าไม่ได้ฟังรอบหน้าผมจะเสียใจมากๆครับ
2: โอ้โหพี่เอาละฮะตอนนี้ฮะแน่นอนครับ
3: ครับ
2: โชว์ครบหมดแล้ว
3: ครบแล้วครับ
2: พร้อมไม่สปายตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น2ท่านของทีมสปายที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: 1ท่านจากคณะกรรมการและ1ท่านจากหัวหน้าทีม
3: ครับ
2: ขอเชิญผู้แข่งขันทุกท่านขึ้นบนเวทีได้เลยครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้แข่งขันทั้ง6ท่านของทีมสปายเอาล่ะอีกไม่กี่ใจเราจะได้รู้แล้วนะฮะว่าใครจะเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะฮะ
4: ซึ่งตอนนี้ครับผลการตัดสินของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและผู้เข้าแข่งขันจากทีมพี่สปายที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นท่านแรกได้แก
2: ่เอาล่ะนี่เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะฮะของการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายและสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันของทีมสปายนะฮะ
4: ครับ
2: 6ท่านตรงนี้2ท่านได้ไปต่ออีก4ท่านต้องกลับบ้านนะฮะและเรากำลังจะประกาศผลด้วยขันท่านแรกที่ได้รับคะแนนเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการกันนะฮะมาลุ้นกันว่าคนแรกของทีมสปายที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลจะเป็นใครครับคือสูสีมากจริงนะฮะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าทุกคนกดดันหมดเลยนะฮะ
4: ใช่ครับ
2: และคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แก่คุณ
4: ขอแสดงความยินดีกับคุณปิ๊กครับ
2: คุณปิ๊กอ่ะคนแรกของทีมสปายที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล
4: ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
2: ก็คือกรรมการลงความเห็นกันว่ารีบเลือกก่อนฮะเดี๋ยวสปายตะคุบนะฮะ
4: ครับ
2: ปล่อยความหนักใจให้กับหัวหน้าทีมเลยฮะตอนนี้นะฮะ
4: ครับและผู้เข้าแข่งขันจากทีมพี่สปายที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นท่านสุดท้ายก็คือ
2: เหลือที่นั่งว่างอีกเพียง1ที่เท่านั้นนะฮะกับผู้แข่งขัน5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะใครกันที่จะเป็นตัวแทนของทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและต้องไปฟาดฟันกับผู้แข่งขันของทีมอื่นนะฮะอำนาจในการตัดสินใจตอนนี้อยู่ที่สปายเลยนะฮะและผู้แข่งขันของทีมสปายที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลคนสุดท้ายได้แก่คุณ
5: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อล็อกเก็ตครับ
2: คุณล็อกเก็ตครับ
4: ล็อกเก็ตครับ
2: โอ้ด้วยการคนที่สองดีสปายนะคุณล็อกเก็ตเรียกได้ว่าสะเทือนใจกว่าสมควรนะ
4: ครับ
2: ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านนะฮะและเป็นกำลังใจกับทั้ง4ท่านที่ได้ไปต่อด้วยนะครับขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการนะฮะขึ้นกล่าวอะไรให้กับผู้แข่งขันทั้ง6ท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะขอเชิญพี่กบครับ
6: ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคุณปิ๊กแล้วก็ Rocket ด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆทำได้สมบูรณ์แบบจริงๆวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับ4คนที่ไม่ได้ไปต่อกบอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกบว่าสิ่งที่สำคัญมากๆของชีวิตเราเนี่ยคือเรื่องของโอกาสกบอยากให้ทุกคนคิดว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้โอกาสในการที่จะกลับมายืนบนเวทีนี้อีกครั้งเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้กลับมาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนอีกครั้งได้มาทำเพลงดีๆแบบนี้อีกครั้งได้มาพัฒนาตัวเองดีๆแบบนี้อีกครั้งอย่าลืมค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในการได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ต่อไปอีกนะคะ
2: ขอบคุณพี่กบครับพี่สปายครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกทีมของคุณไหมครับ
5: พี่ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ตัวแทนของทีมเรานะครับไปต่อนะครับอย่างที่พี่บอกว่าวันนี้พี่ตัดสินจากเฉพาะวันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับความรักความผูกพันที่เรามีให้กันเลยขอบคุณมากๆที่ตั้งใจทำโชว์ดีๆตั้งใจทำเพลงดีๆออกมานะครับพี่ภูมิใจในตัวทุกๆคนพี่รักทุกคนนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณสบายครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลของทีมสปายคุณปิ๊กคุณร็อกเก็ตทวนกันอีกครั้งนะตอนนี้เรามี6ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลแล้วนะฮะ
3: ครับผม
2: ทีมคุณวินนะคุณไปคุณหมิวนะฮะทีมคุณโกตุนคุณเอฟคุณอังเปาและทีมคุณสปายครับคุณปิ๊กคุณร็อกเก็ตครับ

0: มาลุ้นกันครับว่าสัปดาห์หน้าจะดูเดือดแค่ไหนครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่องวัน 31กับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
1: เมื่อที่นั่งในรอบต่อไปมีให้เพียงแค่2งานนี้พวกเขาไม่มีอ่อนข้อพร้อมใช้ทุกไม้ตายเพื่อเป็นผู้ชนะในรอบนี้

0: ไม่เสียและเหี้ยหัวใจ
1: วันนี้เป็นเพลงที่เพราะที่สุดสแกตต้อมเคยร้องมาในเด็กเกิดจนซอกเวทีไปเพราะเธอ

0: าก
1: โอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว
2: บอยเป็นผู้เข้าแข่งที่ชอบมากสุดคนหนึ่งในซีซั่นนี้เลย
3: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศเลิศ
4: ใครคือ2คนสุดท้ายที่ได้ไปต่อของทีมภูม
5: ิผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
4: อาทิตย์หน้าร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
6: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
7: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
8: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: เตือน
1: พี่ปานีพี่ปานี
0: อะไรเราส่งเสียงเอะอะโวยวายไปได้
1: พี่คุณธนงหล่อไหมจ๊ะพี่วันนี
0: ้ก็หล่อนะสิแล้วแต่งตัวอะไรแบบนี้เนี่ยฮะ
1: เอ้าคุณธนงเนี่ยได้แต่งงานกับนันทาแล้วจ้ะ
0: ฮะ
1: จริงๆพี
0: ่พูดไปเล่นไปเรื่องแบบนี้นะใครเขาเอามาล้อเล่นกันล่ะ
1: ก็คือวัฒนพยาทรงพลเนี่ยให้ผมเนี่ยแต่งงานได้แล้วพี
0: ่จริงๆเหรอ
1: ครับพี
0: ่ตายแล้วไอ้คุณแล้วจะไปเมื่อไหร่เนี่ยอุ๊ยพี่สวยหรือยังวะ
2: สวยแล้วพี่สวยมากเลย
0: สวยแล้วใช่ไหม
1: แล้วขันหมากที่ฉันให้ไปเตรียมเสร็จหรือยังจ๊ะ
3: เราอยู่หน้าบ้านแล้วพี
0: ่โอ๊ยตายแล้ว
4: ฉันดีใจด้วยนะที่พี่ได้แต่งงานนะพี
1: ่โอ้พี่ก็ดีใจพี่ปานีอ
0: ัน
1: นี้ดีกว่าพี่เราทั้งหมดเนี่ยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะเลยเลิกเลยยามนะพี
0: ่ก็ไปสิเร็วๆรีบไปเลย
3: เตรียมพร้อมหรือยังเนี่ย
0: ไม่กูสวยแล้วนะ
1: สวยในใจเลย
0: มาแล้วไม่ได้เตรียมตัวเลยขอบใจมากนะที่มาช่วยงาน

0: เดี๋ยวก่อนพี่ฉันน่ะต้องขอบคุณพี่เลยนะโอ้โหที่ล้ำตั้งแต่บ้านเรามาถึงนี่เลย
1: เหนื่อยเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะเนี่ยตาขุนทมรพาพวกนี้นะเข้าไปข้างในก่อนนะแล้วก็ดูแลแขกเราให้ดีล่ะ
2: ได้
0: พี่พี่ฝากเลยนะ
2: ครับพี
0: ่โอ้โหแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบใจนะพ่อแม่เลยนี่ขนาดอัดซีดียังตามมาเป็นกำลังใจให้ไอ้ขุนเลยเออพี
1: ่
0: พี่หิวอะไรหรือเปล่าถ้าหิวนะโต๊ะจีเลยนะแล้วบอกเด็กๆนี่ไอติมนี่เหมาไว้หมดแล้วไปกินเลยเดี๋ยวส่วนฉันเนี่ยจะเข้าไปหาพ่อฉันก่อน
2: เดี๋ยวพี่เข้าเลย
1: ไป
0: ก่อนพี
1: ่ไอขุนไม่ต้องตื่นเต้นละ
0: โอ้ยขุนวันดีจ้ะพ่อ
1: วันดีจ้ะพ่อ
3: วันดีวันดีลูก
0: พ่อนี่พ่อจัดงานให้ฉันใช่ไหมเนี่ยพ
3: ่องานแต่งมึงนะสิ
0: ทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้อะพ่อ
1: ทำไมมันใหญ่อย่างนี้ล่ะ
0: เดี๋ยวถอยเลยถอยเลยแกถอยเลยนี่นี่ไหนไหนพ่อเจ้าสาวอยู่ไหนมาเลยเนี่ยแต่งเลยเดี๋ยวจะเลยเลิกเลยยามมันจะตะกึกตะกักนะมาเลยมาเลย
1: ไอ้ขุนมึงน่ะตื่นเต้นมากเกินไปปะเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาเลยแล้วเจ้าสาวก็ยังไม่มาเลยเอะอะโวยวายอยู่ได
0: ้ไม่ได้แล้วพี่กี่โมงกี่ยามแล้ว
3: ใจเย็นใจเย็นไอ้ขุนเองไม่ต้องใจร้อนไปเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะให้นางหนูเนี่ยเองเนี่ยไปช่วยไปตามสุนันทามาให้พ่อหน่อยสิลูก
1: ได้จ้ะพ
0: ่อพ
1: ่อไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็น
0: เจ้าสาวใส่ชุดสีอะไรอ่ะ
3: ไม่รู้ว่า
1: เดี๋ยวก็รอดูสิ
2: พ่อจ๋าเห็นสุนันทาหรือเปล่าจ๊ะ
3: เอ้าอีนางหนูสุนันทาเนี่ยมันเป็นเจ้าสาวใช่ไหมล่ะมันก็ต้องแต่งตัวอยู่ในห้องมันนั่นแหละว่าเอ็งไปดูอีกรอบนึงไป
2: ได้จ้ะพ
1: ่อตายแล้วพ่อไอ้พวกนี้มันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวฉันเข้าไปดูเองดีกว่า
0: ไปดูเลยไปพี
1: ่เอออยู่นี่นะอยู่นี่นะ
0: โอ้พ่อฉันตื่นเต้นหน้าดูเลยจะแต่งงานแล้วพ
2: ่อพ่อจ๋าไม่เจอสุนันทาเลยจ้ะมีแต่จดหมายนี่แหละจ้ะพ่อ
0: พ่อนั่นไงฉันว่าแล้วสุนันทากำลังจะทำเซอร์ไพรส์อย่างนี้ไหมพ
3: ่อไอ้ขุนทนงเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์
0: อ
3: ้
0: าวงั้นอ่านเลยพ่ออ่านเลย
3: จดหมายสุนันทาเดี๋ยวพ่อจะอ่านเดี๋ยวนี้เลยว่าก
4: ราบเท้าพ่อพญาทรงพลตอนที่พ่อได้อ่านจดหมายฉบับนี้สุนันทาคงจะจากพ่อไปไกลแล้วพ่อจ๋าสุนันทำไม่ได้ที่จะต้องแต่งงานกับคนที่สุนันไม่ได้รักฝากบอกพี่คุณด้วยนะพ่อว่าสุนันเขาท้อ

0: ันทา
1: สุนันทาสุนันทาหนีผมไปแล้วพ่อนาน
2: ไอ้คุณธนงความจริงแล้วเนี่ยสุนันทาเนี่ยมันไม่ได้รักมึงแต่กูเนี่ยผิดเองที่ไปบังคับให้มันแต่งงานกับมึงไอ้คุณธนง
1: สุนันทา
2: พ่อต้องขอโทษแทนสุนันทามันด้วยคุณนันทากูพยาทรงพลเลี้ยงได้แต่ตัวแต่หัวใจของสุนันทาเนี่ยกูเลี้ยงไม่ได้กูพยาทรงพลพูดคำไหนต้องไปคำนั้นในเมื่อพ่อยกสุนันทาเป็นของของมึงแล้วไอ้ขุน
1: นั้น
2: พ่อจะคืนคำที่ไม่ได้จดหมายของสุนันทาฉบับนี้พ่อจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้หากเองเจอสุนันทาที่ไหนแล้วก็เองมีสิทธิ์ในตัวของสุนันทาทุกอย่างพ่อช่วยเองได้แค่นี้ทำไมคุณ
1: พ่อพยานสมบูรณ์ฉันขอบคุณเจ้าพ่อ

รักเอกสารจากมือ

มอยากจะถามญาติญาติจะถามพี่ๆที่เขาตีระนาดบางคนเขาอาจจะรู้หรือเปล่าจ้าลุงหมาน

0: คียงข้างพระองค์ตลอดนะพระเจ้าค่ะ
1: จะทำไงเจ้าสมควรจะห้ามใจบ้างให้น้องเนี่ย
2: ถวายบังคมทั้งสองพระองค์พระเจ้าค่ะ
1: อ้าวท่านน้าพญาทรงพลทำไมวันนี้ท่านน้าเนี่ยมาขึ้นฟ้าข้าพเจ้าแก้วฟ้าแต่เช้าเลยล่ะที่บ้านท่านน้าวันนี้มีงานแต่งไม่ใช่หรอโถงานคงจะสนุกคงจะเรียบร้อยดีสินะ
2: ขอเดชะพระเจ้าค่ะพระองค์คือว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่พระองค์คิดเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้สุนันทาลูกสาวของกระหม่อมฉันเนี่ยหนีขันหมากไปแล้วพระเจ้าค่ะ
1: ชัยโยชัยโยสุนันทาหนีขันหมากไปแล้วชัยโยฉัน
3: ยังไงกันเนี่ยพระองค์
4: เป็นอะไรพี่คะ
2: ขอเดชะพระเจ้าค่ะพระองค์ดีใจเรื่องอะไรเนี่ยพระเจ้าค่ะ
1: คือแก้วฟ้าตกใจใช่ไหม
3: ตกใจเลย
1: มากเลย
3: พ่อชัยโยยังไงพระองค์เอาไปซ่อนหรือเปล่า
5: ขอเดชะพระเจ้าค่ะบัดเดี๋ยวนี้องค์แฝงมณีได้ยกกองทัพมาแล้วพระเจ้าค่ะ
6: จุดที่แสงมณี
3: แสงมณีกองทัพมา
6: เจ้าพี่เบค่ะภายครั้งนี้ต้องมาถึงตัวเจ้าพี่เป็นแน่ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอตามเจ้าพี่ไปด้วยนะเบค่ะ
1: น้องพี่ฝึกในครั้งนี้มันอันตรายนักอย่าไปเลยนะ
6: เจ้าพี่
1: เชื่อพี่เถอะ
6: เจ้าพี่เบค่ะระวังตัวด้วยนะเบค่ะ
1: พี่สัญญาเสร็จฝึกพี่จะกลับมาหาเจ้า
6: โชคดีนะเบค่ะเจ้าพี
1: ่คุณธนง
4: เบค่ะ
1: เจ้ากำลังโศกเศร้าเสียใจเรื่องของสุนันทาฝึกในครั้งนี้

0: ำลังฉันไม่ไปก็ได้แต่กำลังฉันเนี่ยอยากจะฝากพระองค์ไปถามว่าเห็นทุนันทาไหมพี่ค่ะ
1: คุณทนงไปทำศึกนะชนะไปกับเราแก้วฟ้าเราแก้วฟ้าที่อยู่ในนอนทั่วแสงมณีถ้ามันอยากจะได้นั่นแล้วก็ต้อง

0: มาคอยดูแลหญิงอย่าให้มีภัยมาถึงตัวได้ไหม
1: ข้าคอยดูแลได้แต่ว่าพ่อเนี่ยไปถามให้ด้วยนะ
2: เออ
1: สุนันท์นะหรือเปล่า
2: เออไปเถอะ
3: มึงจะย้อนรอถอยหลังกลับมาทำไมอีกวะ
2: แก้วฟ้าคุณจะกลับมาทำไมอย่างนั้นเหรอ
4: ตัวเขาจะขับ
2: กูก็กลับมาเอาเมืองกูคืนไงที่มึงโกงเมืองกูไปไงแก้วฟ้า
3: แสงมณีเจ้าพูดเหมือนคนหน้าด้านเจ้าต่างหากที่โกงพี่ใครมึงโกงใครกันแน่
2: ไม่ต้องฟังมันข้ามาแล้วฐานว่ะ
3: จัดการมันทางนั้นระวังตัวด้วยนะ
2: ต้องมาต้องคนวันนี้มานานแล้วยอมตัวเลยช้ากว่าหลานหลานอย่าลืมสิหลานจะฆ่าแก้วฟ้าไม่ได้ถ้าเกิดหลานฆ่าแก้วฟ้าหลานก็จะไม่ได้เมืองชัยปราการนะหลานคิดด้วยดี
3: เอาสิกูฆ่าท่าเสียทีมึงจะเก็บไว้ทำไมหรอกฆ่ากูสิ
2: ยังไม่ฆ่ามันเลยแก้วฟ้ากูฆ่ามึงกูไม่ได้เบื่อมึงสิไปเว้ย

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ธนา
2: ธนาแล้วเจ้าพี่แก้วฟ้าล่ะ
3: ขอเดชะพระเจ้าค่ะตอนนี้องค์ราชบุตรแก้วฟ้าถูกกบฏแสงมณีจับตัวไปแล้วพระเจ้าค่ะ

0: หญิงจะทำยังไงดีท่านน้าต้องช่วยหญิงนะ
1: องค์หญิงพระเจ้าค่ะกระหม่อมฉันเนี่ยพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภายในวังของเราทหารยอดฝีมือเนี่ยไม่มีเลยสักคนหนึ่งองค์หญิง
0: ก็สักได้ไงท่านน้า
1: ดูองค์หญิงองหญิงเนี่ยก็รู้ว่ากระหม่อมฉันกับไอ้ศักดาเนี่ยมันเป็นคนไม่ถูกกัน
0: โถท่านนะแล้วนอกจากศักดาแล้วท่านนะเห็นว่าจะมี

0: ะไปช่วยเจ้าพี่หงหญิงกลับมาได้เหรอจ๊ะ
1: ก็จะมีใครเหรอพระเจ้าค่ะก็มีแต่มันนี่แหละ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าน้าน่ะก็ไปกับหญิงนะไปขอร้องให้ศักดาไปช่วยเจ้าพี่แก้วฟ้าหงหญิงกลับมานะจ๊ะ
1: ก็ได้เพคะเขาเสด็จมา
0: แล้วงั้นรีบไปเลยจ้ะ

0: สักดอกสักแดงเพื่อนรู้ไหมว่าฉันสักดาเนี่ยแค่ทนาพญาทรงผลมากลำพังสั่งให้ฉันเนี่ยติดคุกฉันสักดาก็ไม่ว่าแต่ทนากลับยกสุนันทาให้กลับไปขุนทนงเพื่อนทั้งสองคนคอยดูนะตราบใดที่แผ่นดินยังไม่กลบหน้าฉันทนากับฉันจะต้องได้เห็นดีกันอย่างแน่นอน
1: โอ้ยมึงอย่าไปโกรธเคืองเขาเลยเนี่ยเขาช่วยมึงให้ไม่ตายก็ดีแล้ว
2: ถึงแล้ว
3: เขาช่วยมึงได้กับบุญโขแล้วนะ
2: จะกินอะไรก็ไม่รู้จะมาทำไมก็ไม่รู
4: ้ทนาในเมื่อถึงแล้วทนานะก็เข้าไปก่อนเลยนะจ๊ะ
2: อ
4: ้
2: าวองหญิงเราตกลงกันไว้ยังไงฮะ
4: ก็ทนาน่ะก็เข้าไปบอกให้เขารู้ตัวก่อนว่าหญิงน่ะมาแล้วนะจ๊ะ
2: เอางั้นเลยเหรอ
4: จ้ะ
2: ได้เดี๋ยวก่อนฉันทำให้พุทธเจ้าค่ะ
4: จ้ะ
2: แหม
1: เบื่อเว้ย
2: มันทำใจลำบากจังเป็นคนสั่งให้มันติดคุกยังมีหน้าแบกมาหามันถึงในคุกอีกจะต้องลองเข้าไปหามันดูมันจะว่าอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเป็นไงวะอยู่ในคุกน่ะสบายดีมั้ย
5: อ้าวทนา
2: เฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์ดอก
5: อะไร
2: นี่มึงเคืองมึงแค้นกูจัดกันเรื่องอะไร
5: แค้นอะไร
2: มึงกำมัดจะมาชกกูเนี่ย
5: ไม่ใช่
2: อ
5: ้
2: าวก็นี่มึงกำมัดทำไมฮะ
5: จะมาจับลูกกอง
1: โถก
2: อ๊อดอ๊อดจับลูกกอง
1: เออ
6: เดี๋ยวก่อนแล้วทนาแกมาทำไมฮะ
2: ไอ้สักดอกสักแดงที่กูมาในวันนี้เนี่ยกูมาเยี่ยมพวกมึง
6: โอ้มาเยี่ยมไม่เห็นมีอะไรติดไม้ติดมือมึงบ้างเลย
2: นะกูไม่ถือไม้เบื้องมือเบื้องไม้หรอกแหมมึงต้องมาเลี่ยงมากนะมาเยี่ยมพวกมึงแค่นี้กับบุญหัวมึงทลายแล้ว
5: เอ้าแล้วเข้ามายังไงอ่ะ
2: ทำไมกูก็เดินเข้ามาหามึงทำไมอ่ะ
5: ก็ยังไม่ได้เปิดประตูเลยแหมเล่นลิเกมักง่ายนะเนี่ย
2: อะไรวะ
5: เกมักง่ายมากเลยเนี่ยอัดซีดีเนี่ย
2: ทำไมอ่ะ
5: ทำให้มันดีหน่อยแหมนานๆจะได้อัดซีนี่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดู
2: โอ้ต้องเปิดประตูด้วย
5: ต้องเปิดประตูดิ
2: แหมมึงเรื่องมากจังเลย
6: มักง่ายเล่นลิเกมักง่ายเดี๋ยวก็ไม่มีงานเล่น
5: เนี่ยสมมตินี่เป็นประตูนะ
2: เ
5: ป็นประตูคุกนะ
2: แ
5: กก็ทำเป็นหากุญแจซะหน่อยนึงเนี่ย
2: ทำเป็นหาก
5: ุญแจซะหน่อยนึงนะแล้วก็ไขแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้ก็ได้แล้ว
2: เท่านี
5: ้
2: โอ้โหไหนมึงบอกกูเล่นเกมมักง่ายนี่เกมไม่รู้ภาษีภาษาอะไร
5: ภาษีภาษา
2: เขาคุกไม่ขายกุญแจแล้วกูยังไม่ไขกุญแจเลยมึงออกมาได้ยังไงอ่ะ
3: อ้าว
5: ดันคุกตรงมานี่เลยเข้ามาก่อน
2: เอางี้มึงไม่ต้องไปทีนี่ตองอะไรมากมายนะพวกมึงมันชั้นต่ำนะกูให้พวกมึงอนุญาตออกมาข้างนอกได
5: ้แกอนุญาตข้าออก
2: ออกมาข้างนอกได
6: ้ออกไปหมดเลยนะ
2: มาออกมา
5: ใส่กุญแจ
2: แม่นี่หยุดก่อนและมึงรู้ไว้ด้วยนะวันนี้กูพญาทรงพลไม่ได้มาคนเดียวนะองค์หญิงรัตนาวดีเนี่ยเสด็จมากูด้วย
0: ฮะองค์หญิงรัตนาวดีเสด็จมาโอ้กำลังคิดถึงอยู่พอดีเลย
2: ไอ้ผู้ชายตอแหลมา
0: จัดที่เลย
6: แล้วที่จะท
0: ำปัดที่
6: เอาของวัน
0: สักดอก
5: เดี๋ยวไม่ต้องตามองค์หญิงมาเองถวายองค์กรไม่ใช่ค่ะองค์หญิงองค์หญิงมาทำไมไม่ใช่ค่ะ
4: หญิงจะมาหาสักดา
5: องค์หญิงจะมาหาสักดาถ้างั้นเชิญองค์หญิงประทับในคุกเลยไม่ใช่ค่ะ
2: เชิญเลยพระเจ้าค่ะ
0: ถวายบังคมพี่ยะค่ะ
6: ขอเดชาพี่ยะค่ะองค์หญิงเสวยของว่างก่อนไหมพี่ยะค่ะ
4: อะไรเหรอจ้า
6: แมงสาบคั่วเค็มพี่ยะค่ะ
4: เอาไว้ทานอีกเหรอจ้าขอบใจมากนะจ้า
3: ไม่เอา
4: หรอกจ้า
0: องค์หญิงพี่ยะค่ะที่องค์หญิงได้เสด็จมาหากระหม่อมฉันองค์หญิงเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรหรือพี่ยะค่ะหรือว่าองค์หญิงเนี่ยคงจะรู้ว่ากระหม่อมฉันเนี่ยกำลังคิดถึงองค์หญิงอยู่พอดีเลยพี่ยะค่ะ
2: เออ
4: แม้
3: แพ้ท้องแพ้ท้อง
4: ปากหวานหน้าสักดาพออยู่ต่อหน้าหญิงก็บอกรักหญิงแต่พอลับตาหญิงไปแล้วสักดาน่ะก็คงจะไปบอกรักคนอื่นสินะ
0: องค์หญิงพี่ยะค่ะกระหม่อมฉันเนี่ยจะไปบอกรักคนอื่นได้ยังไงทั้งที่ในใจกระหม่อมฉันเนี่ยมีองค์หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละพี
3: ่ออกแนวเจ้าชู้เลยไม่น่าเพื่อนคุณ
2: คืนไส้
4: สักดาที่หญิงมาในวันนี้หญิงมีข่าวร้ายจะมาบอกกับสักดาจ้ะ
0: ข่าวร้ายข่าวร้ายอะไรเด็ดพี่ยะค่ะ
4: ตอนนี้ ที่เจ้าพี่แก้วฟ้าถูกเจ้าพี่แสงมณีจับตัวไปแล้วจะสักดาน
0: องค์หญิงพะยะค่ะทหารในเมืองเราก็มีตั้งเยอะแยะไปแล้วทำไมองค์หญิงเนี่ยไม่ส่งให้ทหารไปช่วยองค์แก้วฟ้าล่ะพะยะค่ะ
4: ก็ทหารฝีมือดีๆในตอนนี้น่ะก็มีลดน้อยลงมากแล้วส่วนท่านน้าน่ะก็แก่มากแล้วทำศึกก็คงไม่ไหวหรอกจ้า
0: โถองค์หญิงทหารอะไรแก่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ไหวจะไว้ทำไมล่ะพะยะค่ะเปลืองเงินเดือนหลวงเปล่าๆก็เกษียณออกไปเลยสิพะยะ
6: ออกไปเลยออกไปเลยไม่น่าอยู่รกด้วยไป
5: ออกไปทำมาหากินได้นี่แก
0: บอกแม่ได้ปะ
5: หุ่นอย่างเงี้ยนะไปขายถั่วดำเลย
6: เหมาะเลยไปขายซะเลย
2: ไม่พวกมึง2ตัวนี่พูดมาทำเป็นปากดี
5: นะ
2: เดี๋ยวถั่วดำน่ะหน้าแม่งซะเลยนี่ฮะจะลองสักถ้วยมั้ยล่ะตอนนี้กะทิกำลังข้นเลย
5: แกกะทิแกเหลืองจังไม่เอาหรอก
2: เสีย
0: และที่องค์หญิงมาเนี่ยองค์หญิงจะให้กระหม่อมฉันช่วยอะไรหรือเพียงค่ะ
4: หญิงต้องการให้ศักดาไปช่วยเจ้าพี่แก้วฟ้าของหญิงกลับมาจะได้หรือเปล่าจ๊ะ
0: เด็กวัดประชุม
5: ประชุม
0: สักดอกสักแดงโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันเนี่ยจะได้แก้แค้นท่านนาพญาสมพล
6: แล้วมึงจะทำไง
0: อยากรู้ไหมล่ะ
6: อยากรู้ดิ
0: เดี๋ยวคอยดูแล้วกัน
2: แค่เนี้ย
5: โถประชุมไม่เปลืองกาแฟด้วย
4: ไปช่วยได้หรือเปล่าจ๊ะ
0: ก็ได้พะยะค่ะแต่ว่าองค์หญิงเนี่ยต้องสัญญากับกระหม่อมฉันก่อนนะพะยะค่ะ
4: สัญญาอะไรเหรอเจ้าศักดา
0: ถ้ากระหม่อมฉันเนี่ยช่วยองค์แก้วฟ้ากลับมาได้องค์หญิงเนี่ยต้องแต่งงานกับกระหม่อมฉันนะพะยะค่ะ
2: เฮ้ยไอ้ศักดามึงจะมากเกินไปหรือเปล่าฮะมึงเป็นใครองค์หญิงน่ะเป็นใคร
0: ท่าน
2: ะถูกไอ้หมาวัดโถนี่จะเด็ดดอกฟ้าไม่หัดตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองซะบ้างว่าเงาหัวตัวเองมีเท่าไหนองค์หญิงมันรู้มากมันได้ใจไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือมันกลับไม่เอา
4: เดี๋ยวก่อน
0: ทำไมท่านนาพญาสองคนแต่งไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่แต่ง
0: ก็ได้สักดอกสักแดงไปคุก
2: โอ้ย
5: ไปเข้าคุกแล้ว
6: เข้าคุกเลยบายเข้าคุก
2: แล้ว
4: ท่านนาย
0: ังไงกันนะ
4: ท่านนายังไงเราก็เสียเปรียบเขาแล้วยอมเข้าไปก่อนท่านนา
2: เอางั้นเอางี้หญิงถ้าอย่างนั้นยอมไปก่อนนะเดี๋ยวที่หลังค่อยบิดผิวนะ
4: ได้จ้ะ
2: อ่ะตกลง
0: แต่งได้

0: ใจจากศักดา
1: องค์หญิงพะยะค่ะโบราณกล่าวว่าคนเราเนี่ยลิ้นไม่มีกระดูกพูดอะไรก็พูดได้กระหม่อมฉันเกรงว่ากระหม่อมฉันไปช่วยองค์แก้วฟ้าแล้วพอกลับมาสู่แผ่นดินชัยประการกระหม่อมฉันกลัวผู้ใหญ่จะยุยงตะแคงรั่วทำให้เสียเรื่องนะพะยะค่ะกระหม่อมฉันคิดว่าในการไปครั้งนี้ต้องทำหนังสือสัญญาด้วยพะยะค่ะ
2: ฮะ
3: ความคิดดี
2: ทำหนังสือสัญญา
1: ใช่นะสิ
2: โถอีศักดาเอ้ยมึงเป็นใครอ่ะฮะมึงใหญ่โตมาจากไหนฮะไอเด็กวัดโถระดับมึงต้องมาทำหนังสือสัญญามันเรื่องมากองค์หญิงไม่เอามันเรื่อง
1: ทำไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ทำ
1: ข้าพเจ้าทำไม่ได้ใช่
2: ไหมไม่ต้องทำไม่ต้องทำ
1: ก็ได้จากดาวจากแดงเข้าครบ
2: โ
3: อ้นอนเถอะง่วงแล้วไปเถอะไป
4: โถทำไปเถอะหน้า
2: องค์หญิงทำไปก่อนก็ได้นะ
3: ยังไงจะทำหรือเปล่า
2: ทำ
3: นะหาที่แกคนเดียวเลยเนี่ยเอาไปสัญญามาให้เร็ว
2: มาก
1: ข้าพเจ้าองค์หญิงรัตนาวดี
3: ข้าพเจ้าองค์หญิงรัตนาวดี
1: ให้ขุนพลศักดา
3: ให้ขุนพลศักดา
1: ไปช่วยองค์แก้วฟ้า
3: ไปช่วยองค์แก้วฟ้า
5: โอ้โห
3: พังหมดเขียนแล้วเลยไม่เลยพ่อจะอยู่นะ
5: ของมันเก่าเขียนเลย
1: ไปช่วยองค์แก้วฟ้า
3: ไปช่วย
5: องค์แก้วฟ้า
3: แก้วฟ้า
1: ถ้าช่วยมาได้
3: ถ้าช่วยมาได้แล้วก็เชียว
1: องค์หญิงรัตนาวดีจะแต่งงานด้วย
3: องค์หญิงรัตนาวดีจะแต่งงานด้วยลงพระราชทินนานอนาม
1: องค์หญิงพะยะค่ะเชิญเซ็นหนังสือสัญญาหน่อยพะยะค่ะ
0: จ้ะ
4: มีปากกาหรือเปล่าจ้ะ
3: มีพะยะค่ะโอ้ยองค์หญิงเซ็นนานๆก็ได้พะยะค่ะ
1: ต่อไปก็เซ็นเป็นพยานกระหม่อมฉันจะให้สักแดงเซ็นก็ไม่ได้เพราะว่าสักแดงเนี่ยเป็นเด็กวัดเป็นเพื่อนกระหม่อมฉันดูแล้วคงจะไม่เหมาะไม่สมกระหม่อมฉันก็เลยคิดว่าอยากจะให้ท่านน้าพญาทรงพลเซ็นเป็นพยานด้วยพญาคณะ
2: เฮ้ย
3: มา
5: ช่วยเซ
2: ็
5: น
2: นะพอแล้วองค์หญิงคนเดียวพอแล้วไม่ต้องมาเดือดร้อนลุงกู
1: เซ็นไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่เซ็น
1: อ๋อเซ็นแค่นี้เซ็นไม่ได้
2: ไม่เซ็น
1: สักดอกสักแดงเข้าคุก
3: ไปคุกนอน
2: เซ็นก็ได้
3: จะเซ็นหรือเปล่าเร็วๆเข้า
2: ไหนประกาศ
3: นี่
2: เหรอ
3: เดี๋ยวเวลาม
2: า
3: โอ้ยโอ้พี่รอสักปากกางอเลยใช้ได้แล้วเซ็นไปพี่
2: เรื่องมาก
3: แม่ต้องเซ็นเก็บไว้ใครเก็บไว้กับมึงกัน

0: ฮ้ยสักตอสักแตง
1: ทำไม
0: มึงจะมาคิดสมดุลก็ไม่ได้นะ
1: ทำไม
0: เออไอ้ผีกูจะบอกอะไรมึงรู้นะสองตัววายกูพญาทรงพลเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดนะเว้ยดูเราซะก่อนไปด้วย
1: นี่ขนาดไม่ได้เป็นนะเนี่ย
2: สักดาทำให้สำเร็จนะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะสักดาลงตัวได้นะจ๊ะ

ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ั้งแต่ที่สุนันทามีการแต่งงานมาป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าทางบ้านจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ใช่พี่มันโทพี่มันคูหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: จะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะดูสิสุนันท์ให้พี่แต่งตัวอะไรก็ไม่รู
0: ้โถพี่ก็รู้ว่าศักดาจะเดินทางเข้าสู่เมืองหงสาพี่ก็รู้ว่าสาวหงสาน่ะทั้งสาวทั้งสวยถ้าศักดาไปเจอเข้าแล้วก็ฉันต้องตายแน่ๆเลยพี
1: ่นี่จะทำยังไงล่ะ
2: นี่สุนันท์พี่ว่ากลับบ้านเถอะนะพี่นึกถึงพ่อจังเลยป่านนี้พ่อเป็นไรเปล่าก็ไม่รู้เลย
0: โถพี่
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: เรามาถึงนี่แล้วจะย้อนกลับได้ยังไงล่ะจ๊ะเป็นไงเป็นกันยังไงวันนี้ฉันก็ต้องตามศักดาไปให้ได้
1: จะเอาอย่างนั้นเลยเหรอแต่พี่ว่ากลับบ้านกันเถอะนะ
0: โถพี่เชื่อพี่นะรีบไปเถอะ

0: ถูกไหมวะเนี่ย
1: สักดาวสักแดงตอนนี้เราทั้งสามคนมีภาระและหน้าที่ที่จะต้องไปช่วยองค์แก้ฟ้าที่เป็นดินหงสาวดีหรือว่าเมืองมอญโบราณเขาบอกไว้ว่าสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสกุลเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามในเมื่อพวกเราปลอมเป็นมอญแล้วพวกเราก็ต้องรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของเมืองมอญด้วยแต่ละชาติแต่ละศาสนาเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่มีส่วนคล้ายคลึงกัน
0: เดี๋ยวก่อนแล้วมึงพอรู้มั้งเวลา
1: เมืองมอญอย่างแรกก็จะเริ่มด้วยชื่อ
0: ชื่อเหรอ
1: ใช่แล้วถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาจะขึ้นด้วยคำว่าม
0: ะ
1: ใช่แล้ว
0: มึงชื่ออะไร
1: ฉันศักดาขอชื่อว่ามัสลุมก็แล้วกัน
0: มัสลุม
2: มัสลุมจบ
0: งั้นกูขอชื่อแบบเอาแบบหวานๆเลยอะ
3: หวานๆเลยไงอะไรอ่ะ
0: มะยม
3: มะยมของไม่หวานตรงไหนเขามีแต่เปรี้ยว
0: มะยมเชื่อมหวานไหม
3: เออนางี้กลัวชื่อแบบหน้ากลัวเลยใครฟังแล้วต้องกลัวกูเลย
0: เออ
3: มะเลง
0: เออน่ากลัวจริง
3: โรคร้ายแรงเลย
1: อย่างที่สองก็ก่อนที่เขาจะพูดกันเขาจะต้องอ๋อก่อนแต่ไม่ได้อ๋ออย่างนี้นะอ๋อแบบเมืองมอญ
3: อ๋อไง
1: อ๋ออย่างนี
3: ้อ๋ออ
1: ๋ออ๋อท่านนะยังไรชื่ออ
0: ๋ออย่างนี้เนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ท่านนะยังไรชื่อ
1: ใช้ได้
3: เดี๋ยวกูมาโอละเอ้ย
0: นั่นมันลาวแล้ว
3: ไม่ใช่เหรอ
1: ประเพณีที่3เวลายืนน่ะเขาจะต้องโยกด้วย
3: โยกไงอะ
0: โยกยังไงทำ
1: ไม่ยืนไม่เป็น
3: ไม่เป็นมาทำดิ
1: โยกอย่างนี้นี่
0: มันเก่งเนาะโยกนานไหมวะ
1: เนี่ยเวลาเรายืนเราต้องโยกตลอดเลย
3: มึงลองทำได้ไหม
0: เฮ้ยรถสบ้าไม่วิ่งซะแล้วเว้ยเดินมากจัดวะเขาอยู่อย่างเงี้ยเหรออ
1: ืม
3: มาเดี๋ยวกูมั่ง
0: เฮ้ยโหยังมึงเขาไม่เรียกโยกแล้ว
3: ทำไมอ่ะ
0: เขาเรียกแฝง
1: เตรียมตัวไปได้เลยนะเพื่อน
3: ไป
0: เอ้ยมีกระโดดนะ
3: ต้องโยกตามมันหน่อยช่วยมันโยก

0: อ๋อนั่นรวมมันอ่ะ
1: เป็น2วันวันเอ่ยวันนี้รวมกับวันพรุ่งนี้เป็น2วันมะรืนนี้มะเรื่องนี้

0: นโยกเป่าตึงเปี้ยเลย
1: ไอ้มะยมสูยังและก็มะเร็ง
2: ว่าไง
1: เราไม่รู้ว่าภาษาที่เราได้มาจะถูกหรือผิดต้องใช้พมร3คนนี้เป็นบทพิสูจน์แกเขาไปแต่อย่าให้เขาจับได้นะว่าเราเนี่ยปลอมมา
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวกูจะเข้าไปอยากนายเขาออกก่อนดีไหม
3: แค่เราเข้าไปดูสิให้เขาจับได้นะ
0: ระวัง
3: ไม่ต้องห่วงเลี้ยงมอนะพี่ถนัด
4: ยอมเขาไปเลยให้เขาจับได้
2: โอ้โหนี่ลำฉีกเหลี่ยมน่าดูเลย
1: นี่
0: เป็นสันนิบาตหรือไงไหมอ่อ
2: ไหมอ่อเ
1: ดี๋ยวลองดู
0: เฮ้ยเฮ้ยทำไมเจอมอนกวนตีนเขาแล้วไหมอ่อ
2: ไหมอ่อไงด้านเอาอย่างงี้เดี๋ยวกูเข้าไปนี่กูยิงภาษาเลย
0: ใส่ลูกหรือยัง
2: ไม่ใช่ปืนเดี๋ยวกูมา
3: ไม่ออ
1: นั่นตัวเล็กลองเขาไปดู
3: สิเข้าไปดูสิ
1: ให้เขาจับได
0: ้กางเกงแหมมันเลยไงโ
2: อ้ยอีนี่รูปร่างเหมือนลูกกอกโดนเผาอะลึกคือตีขออะไรเฮ้ยกูว่ามาผิดประเทศแล้วเฮ้ย
3: ได้เรื่องไหม
1: ไม่ได้เรื่อง
2: นั่นเอางี้เดี๋ยวกูถามก่อนขอโทษทีนะพ่อมอนทั้งสามไม่ทราบว่าพ่อมอนทั้งสามคนเนี่ยเป็นมอนที่มีตระกูลกันหรือเปล่า
3: พวกเราสามคน
1: บอกเขาไป
3: ก็เป็นมอนมีตระกูล
2: เป็นมอนมีตระกูล
3: ตระกูลมอนง่อย
1: กูไม่ง่อย
3: ทำไมมึงอยู่กับกูมึงก็ต้องง่อย
1: กูไม่ง่อย
3: มันยกกับพวกกูมันก็ต้องง่อย
1: เพราะกูไม่มีจะง่อย
0: ถูกของมันแล้วตัวแค่นี้จะเอาอะไรมาง่อย
2: เออ
3: ไปที่ฉันจัดการเอง

0: ได้ตั้งชื่อเองสงสัยจะเป็นมอนปอมมาแน่เลย
1: ไม่พร้อมไม่พร้อม
0: ถ้าปอมก็บอกกับเรามาแสดงโดยดีเธอพวกเราเนี่ยก็ปอมมาเหมือนกัน
2: เฮ้ยมึงจะไปบอกเขาทำไม
0: กู
2: เข
0: า
1: ตกใจ

0: ชื่อ
1: ไอ้คนนั้นอะไรยังไรชื่อ
2: เจ็บคออ
0: ้ออ้อเรามะเร็งชื่อ
1: นอน
2: น่ากลัวไหม
3: มันนี่สิอีเล็ด
1: อะไร
2: ชื่อว่าอะไร
1: กูเองมีชื่อว่าม
2: าอะไร
1: กูเองมีชื่อว่ามา
2: ชื่อมึงอ่ะชื่อมึงชื่อว่าอะไร
1: มาดัน
2: ชื่อว่ามาดัน
1: เออ
2: ถ้างั้นมึงทำท่าผิดแล้ว
1: ทำไม
2: ถ้ามาดันมึงต้องดันอย่างงี้ที่มึงดันน่ะดีที่มึงชื่อเมื่อกี้เนี่ย
1: เออ
2: มันมาเด้งไม่ใช่แล้วมึงทำท่าผิด
0: อ่ะมึงมาอีจิงจอกโดนประตูนีบมึงอ่ะยังไรชื่ออ
4: ้าอกูชื่อมะควาย
0: อะไรนะ
4: มะควาย
0: อะไรของมันวะ
4: มะควาย
0: มาอะไรมึงพูดดี
4: ๆไอ้เหี้ย
0: อ้าว
2: โดนด่าเลย
0: เ
2: ออถามซ้ําแซะมัน
4: จะมาแตงโม
1: ทำไม
4: พวกเรามาสรุมเห็นหน้าเจ้าทำให้เรานึกถึงเมื่อก่อนนี้นะเรามาสรุมมีคนรักอยู่ที่แผ่นดินชัยประการ
1: มีคนรัก
4: แต่ความรักของเราต้องมีอุปสรรค

0: ่ต้องไปหาสุนันทาที่ไหนสุนันทาอยู่นี
1: ่
2: เ
1: ฮ
2: ้ย
1: มายังไง
2: สุนันทา
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดไม่มีอะไร
3: เอ๊ะเจ้ามาแตงโม
0: ทำไม
3: ตัวเจ้านี่ก็ไม่ใหญ่แต่ทำไมหน้าอกเจ้าใหญ่ฮะแปลกจริงๆเลย
0: ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยที่เห็นหน้าอกเราตรงอย่างนี้เรามาแตงโมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเราชอบพกพระ
3: ชอบพกพระอย่างนั้นหรือ
0: ใช่
3: งั้นเราขอดูหน่อยได้ไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูไม่ได
1: ้ขอดูแต่ขึงอก

0: ชื่อมเดี๋ยวก็มะเร็งพวกเราไปกันดีกว่า
1: เดี๋ยวๆพวกท่านจะไปไหนกัน
0: เราทั้ง3คนกำลังจะเดินทางเข้าสู่เมืองหงสาวดี
1: ท่านจะไปหงสาวดีเรา3คนขอไปด้วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ฉันจะไปทำธุระ
2: ข
1: อไปด้วย
2: กูว่าให้มันไปอ่ะดีแล้วกูดูมันแล้วกูสงสารมันว่ะ
1: ใช่ขอไปด้วย
0: ก็ได้ก็ได้แต่ต้องสัญญากับเราก่อนถ้าไปถึงเมืองหงสาวดีฉันจะทำอะไรห้ามยุ่งได้ไหม
1: ได้เราให้สัญญาไปถึงหงสาวดีเพราใดท่านจะทำอะไรเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแต่ขออย่างเดียวห้ามเจ้าชู้นะ
0: ทำไมคะทำอย่างก็เป็นเมียเราเองอะ

0: ไรจังวะเฮ้ย
1: ดูช่างมาตีสำนวน
0: วันนี้จะเต้นกูติดคุกกันนะเนี่ย
1: มาใช้คำ

0: คันละสี
1: อะไร
0: ของเราสีช็อกโกแลต
1: แล้วมึงอ่ะของมึงสีอะไรสีขาวอ่ะผ้าอะไรสีขาว
2: เสือกามกู
1: กูทานถึงว่าเดี๋ยวกูดูของกูมา
3: สีอะไรวะ
1: สีเขียว
3: ทำไมเป็นสีเขียว
1: ผักไม่สบาย
0: นี่ตัวเล็กสีอะไร

0: ยดีๆเดี๋ยวตาคงย
1: ิ้มไปเลย

0: ได้สิจ้าฉันจะแนะนำตัวให้รู้จักฉันในนามของเมยมณีส่วนนี้น้องสาวฉันเมยมณีเราสองคนเป็นราชธิดาของสมิงพ่อมอนเจ้า
1: ราชธิดา
2: สวายบังคมอย่าสนพระธิดา
3: จะมาแตงโมมณีวายองนู้นไม่ได้วายองนี
4: ้ยุ่งจังเลย
0: ทุกเรื่องมากันตั้งหลายคนเชียวมีธุระอะไรหรือเปล่าจ้า
5: พวกเราจะมาสมัครเป็นทหารยาซอม
0: จะมาสมัครเป็นทหารเมยมณี
6: เอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าพวกเธอทั้งหมดจะสมัครเป็นทหารฉันจะพาเธอขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ตัดสินความเรื่องนี้แล้วกันนะ

0: เจ้าพี่เพคะดูแววตาของแสงมณีแล้วไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะเพคะ
1: เจ้าอย่าเพิ่งคิดเช่นนั้นไปเลยยังไงซะแสงมณีก็เป็นดังสายเลือดของพี
2: ่ขอเดชะพระเจ้าค่ะก้าวหม่อมชันแสงมณีได้กำชัยชนะกลับคืนสู่หงสาวดีแล้วพระเจ้าค่ะ
1: มันต้องอย่างนี้สิล้าลุงและนี่ไอ้แก้วฟ้ามันอยู่ไหน
2: ก็หม่อมชั้นขังมันไว้อยู่พระเจ้าค่ะ
1: ดีมากยังไงเราต้องเอาเมืองของเรากลับคืนมา
0: แต่แก้วฟ้าก็เป็นหลานของเราอีกคนนึงนะเพคะ
1: เจ้าอยู่เฉย
0: ๆถวายบังคมเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จพ่อเพคะวันนี้หม่อมชั้นเมยมณีพร้อมด้วยเมยมณี

0: ไปเที่ยวในอุทยานเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเพคะเขาเดินทางมาจากชายแดนหงสาวดีพวกเขาทั้งหมดตั้งใจที่จะมาสมัครเป็นทหารหม่อมฉันดูแล้วรูปร่างหน้าตาก็เข้าท่าดีนะเพคะก็เลยพามาให้เสด็จพ่อพิจารณาดูนะเพคะ
1: ถ้ามันเป็นความประสงค์ของลูกพ่อเห็นทีว่าจะขัดไม่ได้แต่ว่าพวกเจ้าชื่ออะไรกันบ้าง
2: ถวายบังคมอย่าซ่อมกระหม่อมฉันมัสรุมอย่าซ่อม
3: ถวายบังคมอย่าซ่อมกระหม่อมฉันมะแตงโมอย่าซ่อม
2: มานี
1: ่เอาเถอะ
4: กระหม่อมฉันมาดันอย่าซ่อม
2: กระหม่อมฉันมาขวยอย่าซ่อม
5: กระหม่อมฉันมาเล่นอย่าซ่อม
6: กระหม่อมฉันมาโยมเชื่อมอย่าซ่อม
1: เอาเถอะก่อนที่ข้าพเจ้าจะรับพวกเจ้าเป็นทหารใหม่ต้องมีการทดสอบซะก่อนไอ้สมิงพันงอ
7: พะยะค่ะ
1: มึงตรวจสอบไอ้มอนพวกนี้สิว่ามันเป็นมอนจริงหรือมอนปลอมอ่ะ
7: แล้วด้วยก้าวพระเจ้าค่ะเฮ้ยมานี่ได้มึงอ่ะฮ
8: ะ
7: มึงมานี่ได้มึงเป็นมอนจริงๆป่ะเนี่ย
6: มอนจริงครับ
7: มอนจริงๆแน่นะ
6: ครับ
7: แต่หากเป็นมอนจริงมึงต้องตอบคำถามของกูให้ได
6: ้คำถามอะไรครับ
7: ถ้ามันตอบไม่ได้มึงตายอย่างเดียวเลยนะ
6: ตายเลย
7: เออ

0: thay đổi đâu.
1: Tỏ ra mấy?
2: Tỏ lời. Chắc cái ế cơ nó về con cha mà tu lễ cả đỏ đế.
1: Ô hô, เก่งมากพระองค์ผ่านเลยพระเจ้าค่ะ
3: ผ่านได้ยังไง
1: กับผ่านตรงกระดอเดแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยมานี่ได้มึงอ่ะม
0: ึ
1: งอ
0: ่
1: ะเออมึงเป็นมอนจริงมั้ยเนี่ย
0: เป็นมอนจริงๆครับ
1: เป็นมอนจริงๆต้องตอบคำถามของกูให้ได
0: ้ห้ามมาเลยครับ
1: ตอบไม่ได้มึงตายนะ
0: คร
1: ับ ตังเข่งตังเข่งตังขะเนาะฟันเจาะกะตังเข่ง
0: อยากเหมือนกัน
1: ตอบได้ไหม
0: ได้ได้ขอตอบเลยครับ
1: ตอบเลย
0: เติงเขิงเติงเขิงเติงกระนอกไอคอกไอแขกไอกระดกกระแดกกระเติงเขิง
1: โอ้โหเก่งมากพ้องผ่านมาเลยพี่เจ้าค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นละก็ข้าพเจ้าจะรับพวกเจ้าทุกคนเป็นทหารใหม่แต่การที่จะเป็นทหารใหม่ต้องรู้จักเคารพนับถือคนข้าพเจ้าจะขอแนะนำให้เจ้ารู้จักทางด้านซ้ายมือก็คือแสงมณีเป็นหลานชายของข้าพเจ้าเอง
4: ถวายบังคมยาส้ม
5: มึงสองตัวสงสัยอะไรกันวะ
0: ก็สงสัยว่านาทำไปโดนอะไรมา
5: อยากรู้งั้นเหรอไอ้ลูกฝ่ายขวาเนี่ยมันขี้ก่อการกบฏจับกูสักหน้าเรื่องทั้งหมดมีอย่างนี้ไง

0: านที่กองแผ่นดินอย่าซ่อม
1: อยากจะเห็นหน้าไอ้แก้วฟ้าอย่างนั้นเหรออ
0: ย่าซ่อม
1: แล้วไม่ยากเลยวันนี้นายจะให้แก้วฟ้ามาเซ็นมอบเมืองให้เราซะหน่อยทหารไปเบิกตัวไอ้แก้วฟ้ามาสิ

0: ้าฟ้าเซนซะ
1: เซนซะ
0: พี่พวกมึงเป็นอะไรกันวะ
2: ไม่มีอะไร
3: ไม่มีอะไร
2: เ
3: ซน
2: จ
3: ะได
2: ้ทุยให้กูเซนฆ่ากูเลย
0: แก้วฟ้าก
2: ูฆ่ามึงเนี่ย
0: มันก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปากนี่แก้วฟ้ากูจะขอถามเป็นครั้งสุดท้ายมึงจะเซ็นหรือมึงไม่เซ็น
2: กูบอกได้คำเดียวกูไม่เซ็น
0: มึงไม่เซ็นอย่างนั้นเหรอ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
0: คุ้มไปเลยวะ
4: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือว่าไอ้คนนี
0: ้
4: ม
0: ัน
4: เป็นคนบาดจีแล้วไอ้มาแตงโมไปโดนเอวมันก็เลยตกสะดุ้ง
5: ขอเดชท่านทรงได้โปรดบัดนี้กำลังทหารแห่งไทยประการมาประชิดติดเมืองแล้ว
0: ไทยประการยกกองทัพมาพระเจ้าค
4: ่ะอะไรกันวะกรุงไทยประการยกกองทัพมามันจะมาได้ยังไงล่ะก็เรามากันหมดแล้ว
0: เฮ้ยเป็นโอกาสดีที่จะทดสอบฝีมือของทหารใหม่ทุกคนเอาล่ะข้าจะให้พวกทหารใหม่ทุกคนติดตามหลานแสงมณีไปทำศึกในครั้งนี้ด้วยและถ้าหากมีชัยชนะกลับมาเลยแล้วก็ขออะไรเราจะให้แสงมณีหลานหลวงลุงขอให้เจ้าโชคดี
6: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะพวกทหารหน้าใหม่ทุกคนทำตัวให้ดีนะพวกมึงอะระวังหัวจะหลุดจากปาก

0: คนเยอะเลยพ่อ
1: ทำไม
2: ลงทุกเรื่องเลย
3: มึงลองไปถามสิไอ้คุณท่านลง

0: ทาไปเฮล
1: ดูจังเลย
2: ห
3: าสุนันทาอยู่ละสินั่งดูซีดีอยู่ข้างหน้า
4: เฮ้ย
2: มันใช่
4: นอกเลือกไป
5: ไม่เกี่ยวกัน
2: คนชื่อแตงโมเป็นมอนใหม่คนชื่อแตงโมเป็นมอนใหม
0: ่ทำไม
2: เห็นสุนันทาบ้างไหมเดินออกมา

0: ทดลองตัวนะพ่อ
1: พ
0: นัก
1: อะไรวะ
2: พระเจ้าสัตว์ได้
0: กูจะลองตัว
3: ส
0: ั
3: ตว์ได้ไหนวะ
0: ไม่มี
3: ตัวสิ
0: ไม่มี
3: อะไร
0: ไม่ได้ก็ได้บาดแผล
3: ไม่มีอะไรไม่มี
4: เข้าเว้ย
0: ทดลองตัวนะพ
3: ่
0: อ
3: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นสู้ต่อไป
0: ทดลองตัวนะ
2: Yeah.

0: ้าพี่ไปคะหม่อมฉันรู้สึกสงสารแก้วฟ้าเหลือเกินพี่ไว้วางใจแสงมณีมากเกินไปแล้วเนี่ยตายแล้วอะไรกันเนี่ย
1: นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้น
0: สมิงพ่อมอนไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วกระหม่อมฉันไม่ได้มีน้ำว่ามัสรุมหรอกกระหม่อมฉันมีน้ำว่าศักดาแต่คุณพลเอกแห่งแผ่นดินชายประการพี่ยะค่ะ
1: ที่เจ้าหลอกเราอย่างนั้นหรือ
0: พระองค์พี่ยะค่ะที่กระหม่อมฉันหลอกพระองค์แต่กระหม่อมฉันไม่ได้คิดจะทำร้ายพระองค์แต่ว่ากระหม่อมฉันมีเหตุผลตอนนี้พระองค์กำลังหลงผิดจากแสงมณีนะพี่ยะค่ะวันที่แผ่นดินชายประการได้เปิดพิธีกรรมองค์พระเจ้ากรุงชายประการได้ยกพิธีกรรมให้กับองค์แก้วฟ้าแต่แสงมณีไม่พอใจเลยคิดกบฏกระหม่อมฉันเป็นคนจับตัวแสงมณีได้แต่องค์แก้วฟ้ามีอาโทษสั่งให้ท่านาพญาทรงพลสักหน้าองค์แสงมณีว่าถล่มตะกีแล้วในประเทศกระสู่แผ่นดินโฮงสาวดีนะพี่ยะค่ะ
2: โอ้ชักเตือนเจ้าพี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงแสงมณีคนเดียวเท่านั้นที่ก่อเหตุเรื่องนี
1: ้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เราเอ็นทีว่าจะไว้ชีวิตแสงมณีไม่ได้ซะแล้วแต่ถ้าหากมันไม่เป็นความจริง
0: ก็หม่อมชักถวายหัว
1: นั่นไปพิสูจน์ความจริงกัน
2: เ

0: ฮัลโหลพุทธเจ้าค่ะอ๋อนี่จะมาห้ามกลุ่มฉันไว้ทำไมเนี่ยพุทธเจ้าค่ะกลุ่มฉันกำลังลบชนะแล้วนะพุทธเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แสงมณีตอนนี้ลุงรู้ความจริงหมดแล้วที่จริงแล้วเจ้าเป็นคนผิดยอมให้ลุงจับตัวซะโดยดีพ่ออะไร
2: นี่ลุง
3: หนีนั่นหลัง
1: เอาล่ะเรื่องทั้งหมดมันก็จบสิ้นลงแล้วเราต้องขอขอบใจเจ้าศักดามาก
4: อัยค่ะ
1: ที่อุตส่าห์เตือนสติเราไม่ให้เราหลงผิดและตอนนี้มีใครไปปล่อยตัวแก้วฟ้าหรือยัง
4: แต่หม่อมฉันให้ศักดาแสดงไปช่วยแล้วอัยค่ะ
5: เห็นเส้นทางไหม
6: ไม่เห็นเลย

0: อเก้นดีวีดี
1: ก่อกับขับไว
2: หาไหม
0: แก้วฟ้า
3: แก้วฟ้า
0: อย่าไปนั่งข้างมานั่งข้าง
3: มานั่งตรงนี้เลยลูก
2: นั่งหน้าเขานุ่น
3: แก้วฟ้าป้ากับลุงต้องขอโทษหลานด้วยจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะความหูเบาของพระเจ้าลุงกับเจ้าป้าต่อไปนี้สิ่งที่เลวร้ายมันก็ได้ผ่านไปแล้วนะลูกนะ
4: พระเจ้าค่ะ
0: เอาล่ะแก้วฟ้าเรื่องทุกอย่างมันก็จบสิ้นลงแล้วเพราะฉะนั้นลุงน่ะขอฝากลูกทั้งสองคนของลุงไว้ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าด้วยเป็นหูเป็นตาแทนลุงด้วยนะลูก
4: พ่อเจ้าค่ะ
0: ลูกพ่อไหว้เสด็จพี่ซะสิลูก
4: เจริญสุข
3: เมยมณิตแล้วก็เมยมณีดูแลน้องให้ดีแทนลุงกับป้าด้วยนะลูกนะ
4: พ่อเจ้าค่ะ
3: แล้วอีกอย่างนึงทหารใหม่น่ะทำคุณงามความดีเจ้าพี่จะมอบอะไรให้หรือเพคะ
0: ก็อย่างที่เราเคยบอกเอาไว้ว่าพวกทหารใหม่ทุกคนถ้ามีชัยชนะกลับมาขออะไรแล้วจะให้เรื่องนี้น่ะลุงต้องฝากเจ้าดูแลด้วยนะลูก
4: พ่อเจ้าค่ะ
0: เอาละหมดเรื่องสั่งเสียแล้วไปแม่มึง
3: อะไร
0: เฮ้เ
3: นะเฮ้อะไรเล่า
0: โถเอ้ยปล่อยให้พวกเด็กๆ เขาจัดการกันเรามันแก่แล้ว
3: อุ๊ยพูดแก่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ
0: ไปเถอะไปดูทีวีสี41นิ้วกันดีกว่า
3: แหมเจ้าพี่เนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ผมฉันละอายพวกนี้เหลือเกินไปคะไปไหนก็ไปเร็วๆเข้า
5: ขออภัยพระเจ้าค่ะ
0: ทำไม
5: องค์เสมียงพ่อมอนเห็นสุนันทาของกระหม่อมฉันบ้างหรือเปล่าพระเจ้าค
0: ่
5: ะ
0: ไหนคนเนี้ยเหรอ
5: พระเจ้าค่ะหาพระนาแล้วยังไม่เจอเลย
0: เราไม่เคยเห็นหรอกอยู่แต่ในวังเจอแต่หน้าเหี่ยวๆไม่เคยได้ออกไปไหนเลย
3: ปากดีนักเที่ยวจะดูไม่ทีวีสีเนี่ยเดี๋ยวอดหรอก
0: งั้นฉันต้องรีบไปก่อนนะ
5: ขอพระทัยพระทุกข์ไ
0: ปเถอะ
5: มีใครเห็นเลย
6: เอาละทหารทุกคนใครที่ชนะศึกกลับมาต้องการอะไรบอกกับข้าพเจ้ามาเลย
7: ได้เลยพระเจ้าค่ะ
8: เด็กวัดประชุม
7: พี
8: ่ประชุม
7: ถ้าฉันเดาไม่ผิดนะศักดาต้องของอย่างเมื่อมณีแน่นอนเดี๋ยวเรานะขอตัดหน้าซะก่อนเลยดูซิมันจะทำยังไง
9: พี่งั้นขอเลย
7: จ้
5: าเห็นเดินทางไหม
8: ไม่เห็น
7: ขอเดชะพระเจ้าค่ะ
6: ว่าไง
7: ข้ากระหม่อมชันมาแตงโมทูลขอองค์หญิงเมื่อมณีเป็นคู่แต่งงานพระเจ้าค่ะ
6: ถ้าในเมื่อเจ้ากล้าขอข้าก็กล้าให้เจ้า
0: เอาเลยเนี่ย
8: ขอก็ใส่สักดอกสันแดงแกเห็นไหมนี่ดูอย่าให้มาแตงโมดูสิเจ้าหญิงก็เป็นเมียเราสักตาเลยนี่เดี๋ยวเราจะแกล้งทูลขอเมื่อมณีดูสิว่ามันจะทำหน้าไงหรือหงอยแดกแดก
6: หงอย
7: อะไรดูมันจะทำยังไง
8: กระหม่อมฉันขอได้หรือยังพะยะค่ะ
6: จะขออะไรขอมาเลย
8: กระหม่อมฉันขอเมื่อมณีเป็นคู่แต่งงานพะยะค่ะ
6: โถเอ้ยเมื่อกี้เรายกให้มาแต่งโมไปแล้วเสียใจด้วยนะ
7: หอยแดกเลย
6: ไม่ต้องเสียใจศักดาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อถึงชัยประการเพดานใดเจ้าคิด

0: เลยว่าเจ้าจะขออะไรข้าและข้าจะให้เจ้าทุกอย่าง
1: ในความจริงเหรอพี่เนี่ยค่ะ
0: ในความจริง
1: กับประทายมากเพ
0: ื่อนเฮ้ยมณีเจ้าเป็นคนดูแลแล้วนะตอนนี้ก็คงหมดหน้าที่ของพี่พี่ดีก่อนนะ
2: ทันแล้ว
1: อาล่ะเมย์มณีแต่เมย์มณีไม่อยู่กับพี่น่ะพี่จะดูแลเมย์มณีอย่างดีเลยนะจ๊ะเมย์มณีไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะมันจะจ่ายทั้งนั้นแหละสุนันทาอะไรน่ะ
3: ดุจังเลยพูดดีๆก็ได
1: ้จะมาดังโมอยู่ที่แผ่นดินท้องสาวดีจะทำให้เราเจ็บได้กลับไปแผ่นดินชายประการจะเจ็บกว่าเราเป็นร้อยเท่า
4: เราจะคอยดูและสักดา
5: ได้เช้าพระเจ้าค่ะบัดเจ้านี้ก้าวกระหม่อมฉันได้ช่วยเหลือองค์แก้วฟ้าเป็นผลสำเร็จแล้วพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าพี่แก้วฟ้าเจ้าพี่กลับมาแล้วหรือไม่คะ
0: กลับมาแล้ว
1: เจ้าพี่ปลอดภัยดีใช่ไหมแม่คะ
0: เอาล่ะศักดาเจ้าคิดมาได้ยังว่าจะขออะไรคะเจ้าขอมาเลย
1: กระหม่อมฉันคิดมาตลอดทางเลยพระเจ้าค่ะกระหม่อมฉันขอองค์หญิงรัตนาวดีเป็นคู่แต่งงานพี่ค่ะ
0: สักดาชาติพวก
1: เจ้าพี
6: ่รัตนาวดี
1: เจ้าพี่
6: เจ้าห้ามพี่ทำไม
1: เจ้าพี่เบค่ะ
6: มันทันอย่างนี้เหมือนกับมีเกียรติเจ้าพี่จะฆ่ามัน
1: มันให้ยินก่อนนะเบค่ะฟังเหตุผลก่อนนะเบค่ะเจ้าพี
7: ่องค์แก้วฟ้าพี่ค่ะที่กระหม่อมฉันได้ขอองค์หญิงรัตนาวดีกระหม่อมฉันไม่ได้มีเกลียดมีจริงสีเรื่องกระหม่อมฉันก็ไม่ได้ขอเล่นๆก่อนที่กระหม่อมฉันจะไปช่วยพระองค์องค์หญิงรัตนาวดีได้สัญญากับกระหม่อมฉันไว้ว่าถ้ากระหม่อมฉันช่วยพระองค์มาได้องค์หญิงรัตนาวดีจะแต่งงานด้วยพระยาค่ะถ้าพระองค์ไม่เชื่อกระหม่อมฉันก็ได้ทําใบสัญญาไว้ด้วยพระยาค่ะและท่านนาพญาทรงพลก็เป็นพยานได้พระยาค่ะ
2: อยู่ไหนกันวะใบสัญญา
7: สักดอกสักแดงใบสัญญาเรา
2: ใบสัญญาอยู่ที่มึงอ่ะใบอะไรอ่ะใบสัญญาใบสัญญาอะไรอ่ะก็ใบสัญญาที่จะทำไว้ในคุกอ่ะ
8: อ๋อใบสัญญาม ึงมาฝากไว้ที่กูเหรอ
2: เออ
8: เดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนแป๊บมึงมาฝากไว้ที่กูกี่ใบอ่ะ
2: ใบเดียว
8: แล้วทำไมมันมาอยู่ที่กูสองใบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่
2: ละใบ
8: หายไปหาเลยสักดาไปสัญญาหายหาย
2: สัญญาหายตายแน่ๆสัญญาหายตายแน่ๆ
8: ตาย
2: สัญญาหายตายแน่ๆอย่าเพิ่งดีใจข้าหลอกแก
8: หงอยเลยหงอยเลย
0: นี่แสดงว่าทำกันไม่ก่อนใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่เด็กพี
0: ่มาแล้วก็ไม่บอกพี่แต่ทีแรกทำให้พี่เข้าใจผิดตั้งนาน
2: โอ้ยเลย
0: ถ้าในเมื่อเป็นอย่างนั้นล่ะก็ข้าพเจ้าเองจะขอมอบรัตนาวดีแต่งงานกับคนศักดา
1: ขอประทัยมากเลยค่ะ
0: เอาล่ะศักดาบอกตรงๆเลยว่าต้องการอะไรอีกไหม
1: กระหม่อมฉันก็ต้องการให้ท่านนาพญาทรงพลเป็นแม่งานจัดงานแต่งงานด้วยพี่
6: เออขอเดชะพระเจ้าค่ะไอ้ศักดาจะบอกอะไรมึงรู้เมื่อถึงวันงานกูไม่ว่างหรอกเพราะกูพญาทรงพลจะไม่สบายเว้ย
0: ท่านนาม
6: ีเหรอ
0: เมื่อถึงวันนั้นพิลา
2: ได้เดือนมา
0: ท่านนาต้องเป็นแม่งานนี่คือคำสั่งข้าพเจ้า
6: องค์
1: สักดาขอฝากชีวิตคุณหญิงไว้กับสักดาด้วยจ้า
6: เป็นแม่งาเป็นไรไปล่ะไหนสักดาบอกกูมาสิเจ้าตะไลกี่ดอกเอาพวกกี่ดอกเป็นหน้ากี่โคงกูพยาทรงคนจะขอให้

0: ไปแก้แค้นได้แล้วเพื่อน
1: ถ้าเราสแกนตอนนี้ฉันสักดาแก้แค้นท่านนักพยาธิสมผลเป็นผลเรียบร้อยแล้วเล่แต่จะมาแตงโมเพื่อนทั้งสองคนไปพิมพ์ค้าเรียกเอาไปให้มาแตงโมดูสิมันจะทำได้ไง
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: บอกพี่ได้นะจ๊ะ
4: มื้อมณีสบายดีทุกอย่างจ้ะอยู่ที่ไหนก็ได้ให้มีพี่มะแตงโมอยู่ด้วย
3: แหมปากหวานจังเลยจ้ะพี่นั้นก็รักแกค่ะ
0: มะแตงโมมะแตงโมอยู่หรือเปล่ามะแตงโม
3: ใครกันล่ะ
0: สักแดงสักแดง
3: อ๋อสักแดง
4: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมื้อมณีไปดูให้นะจ๊ะ
3: จ้ะ
0: อ้าวหงหญิงถวายบังคมด้วยพะยะค่ะ
4: จ้ะพี่สักแดงมีอะไรหรือเปล่าจ้า
0: เออก็คือว่ามีธุระกับมาแตงโมมานิดหน่อยแล้วพะยะค่ะเออองค์หญิงดูหน้าตาแจ่มใสเลยนะวันนี้อยู่ที่เมืองแผ่นดินชัยปราการกับเมืองมอญเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมพะยะค่ะ
4: แตกต่างกันมากไหมก็แตกต่างนะพี่เพราะว่าอยู่ที่เมืองมอญเมยมณีน่ะเป็นถึงราชธิดาแต่อยู่ที่นี่เมยมณีมีสามีแล้วจ้า
0: ใช่พะยะค่ะก็คือว่าไอ้มาแตงโมเนี่ยก็เป็นสามีขององค์หญิงใช่ไหมพะยะค่ะถ้าเกิดกระหม่อมฉันจะถามอะไรไปบางอย่างคงไม่เป็นการรบกวนนะพะยะค่ะ
3: ไม่ออกไปนาน
4: ถามอะไรเหรอพี่ถามมาได้เลย
0: ก็คือว่าหน้าที่ของสามีขององค์หญิงเนี่ยมันคือทำอะไรบ้างล่ะพะยะค่ะ
4: พี่มะแตงโมทำหน้าที่อะไรนะหรออยู่บ้านนะพี่มะแตงโมก็ซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านทำกับข้าวพี่มะแตงโมทำงานบ้านทุกอย่างเลยจ้า
0: องค์หญิงไม่ใช่เรื่องนี้พะยะค่ะ
4: รู้เรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
0: เรื่องบนเตียงอะ
4: เรื่องบนเตียง
0: ก่อนนอนนะองค์หญิง
4: อ๋อก่อนนอนน่ะเหรอพี่มาแตงโมนะเขาก็กอดเมยมณีหอมเมยมณีแล้วก็หลับเลยจ้ะ
0: องค์หญิงมันขาดไปอย่างนึงนะพะยะค่ะ
4: ขาดไปอย่างนึง
0: อ
4: ะไรเหรอพี่สักแดง
0: คือว่ากระหม่อมฉันก็บอกไม่ได้องค์หญิงก็ไปถามมาแตงโมดูเองแล้วกันพะยะค่ะคือว่ามีธุระกับมาแตงโมสักดาฝากการ์ดมาให้มาแตงโมพะยะค่ะ
4: จ้า
0: องค์หญิงอย่าลืมถามนะพะยะค่ะ
4: พี่สักแดงก็บอกเมยมณีมาเลยสิจ้า
0: บอกไม่ได้พะยะค่ะห้ามลืมนะองค์หญิง
4: จ้าจ้า
0: ธุระพะยะค่ะ
3: อ้าวว่าไงจะเมยมณีทำไมออกไปนานนึงเลยล่ะจ้า
4: พี่มาแตงโมพี่มาแตงโมรักเมยมณีหรือเปล่าจ้าร
3: ักสิจ้าทำไมจู่ๆถามพี่แบบนี้ล่ะจ๊ะ
4: ก็พี่สักแดงนะสิจ๊ะเขาบอกว่าพี่มะแตงโมอ่ะทำหน้าที่ของสามีขาดไปอย่างนึงจ้ะ
3: ขาดอะไรล่ะจ๊ะ
4: พี่สักแดงน่ะเขาถามเมยมณีว่าก่อนนอนพี่มะแตงโมมีหน้าที่อะไรเมยมณีก็บอกว่าก่อนจะนอนนะพี่มะแตงโมก็กอดเมยมณีหอมเมยมณีแล้วก็หลับพี่สักแดงสิจ้าเขาบอกว่าพี่ทำหน้าที่ของสามีขาดไปอย่างนึงนะจ้าอะไรเหรอพี
3: ่แหมไอ้สักแดงนี่มันทะลึ่งจริงๆเลยอย่าไปฟังมันเลยจ้ามันล้อเล่นน่ะมันไม่มีอะไรหรอกจ้า
4: แต่หน้าตาเขาดูจริงจังนะพี่
3: เชื่อพี่แต่จ้าเมื่อวันนี้ไม่มีอะไรหรอกจ้า
4: ไม่มีก็ไม่มีจ้า
3: จ้าแล้วที่สักแดงมาทำอะไรเหรอจ้า
4: พี่สักแดงเอาการ์ดจากสักดามาให้พี่จ้า
3: การ์ดจากสักดา
4: จ้าลองเปิดดูสิจ้า
3: การแต่งงานองค์หญิงรัตนาวดี

0: การแต่งงานของศักดากับองค์หญิงรัตนาวดีนะจ๊ะ
1: การแต่งงานถ้าอย่างงานพี่มัตังโมก็ต้องไปงานเลี้ยงงั้นเดี๋ยวแม่มณีไปเตรียมตัวก่อนนะจ๊ะ
0: ไม่เป็นไรเราจะแม่มณีเดี๋ยวแม่มณีอยู่บ้านนะจ๊ะพี่ไปงานแต่งงานต้องไปเลี้ยงสังสรรค์กับพวกเพื่อนๆกว่าจะกลับบ้านน่าคงจะค่ำแม่มณีรอพี่อยู่ที่บ้านนะจ๊ะ
1: พี่มัตังโมแต่สีหน้าพี่ดูไม่ดีเลยอ่ะพี่ไม่สบายหรือเปล่าแม่มณีเป็นห่วงให้แม่มณีตามไปดูแลนะจ๊ะ
0: ไม่เป็นไรเราจะแม่มณีไม่ต้องเป็นห่วงพี่เดี๋ยวพี่รีบไปจะรีบกลับจ้ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจพี่แล้วกันพี่มะแตงโมขอให้พี่มะแตงโมรู้ไว้นะจ๊ะว่าพี่เป็นผู้ชายคนแรกที่แม่มณีรักรักจนหมดหัวใจแม่ชีวิตแม่มณีก็ให้พี่ได้นะจ๊ะ
0: จ้ะพี่ก็รักแม่มณีเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะอยู่บ้าน
1: จ้ะแม่มณีจะรอนะพี่
0: จ้ะ

0: โอ้ยแกช่วยทำงานบ้างนะ
1: ทำไม
2: แกถือกระเป๋าทำไมเนี่ย
1: เอ้ากูเจ้าภาพมาทำไมอ่ะ
2: ไม่ได้ช่วยอะไรบ้างเลย
1: กูจะให้กูทำอะไรกูก็ยืนรับซองกูคนเดียวทำไมอ่ะ
0: พร้อมแล้วนี่แกพร้อมแล้วเนี่ย
1: พร้อมแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วใช่ไหม
0: ไปเอาสังมา
2: เอาสังใช่ไหมสัง
3: หาส่วนทางไม่เจอเลย
1: แล้วเว้ย
0: ขอให้มาลดน้ำสังไม่ใช่มาส่งน้ำพระสังลีลีอ่ะสังลีลีอ่ะ
2: สังลีลีที่มันเป็นหอยสังกันเหรอ
0: เออ
2: นี่ใช้ไม่ได้ไง
1: มึงไม่รู้เรื่องเลย

0: เออล้มมาตั้งนานแต่ก็ใช้ได้แล้ว
1: ฉันก่อนใช่ไหม
0: เจอรถน้ำสังเนี่ยค่ะ
1: รัตนาวดีขอรัตนาวดีของพี่
2: ฉันนอนมันเป็นอะไรวะ
1: อยู่กับคุณพลศักดา
0: เป็นไร
1: ยังมีความสุขนะ
3: ฉันบ้างหรือเปล่า
1: ศักดาเราฝากน้องสาวของเราด้วย
0: ตาใคร
4: ตาแก
0: ตาข้า
4: ผู้ใหญ่ฉันผู้ใหญ
0: ่ขอประทานอภัยพุทธเจ้าค่ะขอให้องค์หญิงนะอยู่ยังมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะพุทธเจ้าค่ะศักดามึงจะทล่าใจไปนะกูขอให้มึงเป็นไฟเมียเป็นน้ำมันพอเจอกันทีไรลุกพับๆๆๆเลยมึงอ่ะมาย
1: ังไงกันเนี่ย
4: ไอ้ตัวเล็กมา
0: แหมแต่งตัวเป็นมาริโอ้จริงนะมึงเนี่ยเชิญอะไรมาเนี่ยฮะ
4: เชิญลูกเกาะ
5: เชิญน้องเจ้าสาว

0: พอเฮฮาปาร์ตี้ไปโถงมันแต่งร้องลอยกระทง
1: ไม่ทักมันแย่เลยเนี่ย
0: เสียงแทบขาดแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ย
2: ฉันด้วยเหรอเพื่อน
0: มึงอะไรมึงด้วยร้องไห้ทั้งวัน
2: ดูสิกูได้แต่งงานกันแล้วคุณธนงยังหาสุนันทาไม่เจอเลยกระผมฉันขออภัยแป๊บนึงนะทุกท่านหาสุนันทาไม่เจอแต่งกับกระดาษก็ยังดี
0: เฮ้ย
2: สุนันทาจ๋าขอให้เราทั้งสองคนมีความสุขนะจ๊ะ
0: กูดูมาแล้วมันน่าจะบ้าวะแต่งงานกับกระดาษถ้าเกิดว่าส่งตัวขึ้นขอวันไหนนะกูต้องแอบดูให้ได้อย่างเงี้ยนะชวนกูด้วยอยากดู
2: กูฉันมาแล้วไปทุกครั้ง
3: มันต้องมีดีอะไรกระดาษใบนั้น
2: ขอให้องค์หญิงมีความสุขสักดาวด้วยนะเพื่อนอย่าให้เหมือนกับฉัน
0: นี่
3: แขกมาย่างอ่ะ
0: งานแต่งไม่ใช่งานศพมึงจะร้องไห้ทำไมอ่ะ
3: แขกมาย่างแขกอ่ะ
0: หมดหรือยังดูดิแขกหมดย่างอ้าวเดี๋ยวมาแตงโม
2: มาเชิญเชิญเชิญเชิญ
0: มาต่อ
2: เพื่อน
0: มึงใจเย็นๆก่อนมึงอย่าร้องไห้

0: จให้เจ้าได้มาเจอ
1: ข
2: ันยิ่งไม่ดีอยู
3: ่มึงห่วง
1: อะไรขันต่อยมันเถอะ
2: เฮ้ย
1: เป็นไรบ้างอะม
2: าแต่หมอ
4: ดูดิดูดิ
3: มาแต่หมอเป
2: ็นไงบ้างวะเฮ้ย
4: โอ้โหกินเยอะแยะเลย
2: เฮ้ยมันช่วยงานเท่าไหร่วะเนี่ยยังไม่ทันไรเมาละ
4: ดูดิดูดิ
2: ฮะจันที่มาไอ้บ้าสุนันทา

ไม่เคยมีใครกล้าตบหน้าข้าศักดามีแต่เจ้าสุนันทาถ้าเป็นหญิงอื่นข้าศักดาจะตัดมือมันทิ้งซะแต่นี่เป็นสุนันทา

0: ราเคยตั้งความฝันและความหวังกันเอาไว้ว่าเราทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันจะไม่พลัดพรากจากกันเราสองคนจากกันวันหนึ่งเหมือนไม่ได้เจอหน้ากันเป็นสิบปีในเมื่อเราไม่ได้เจอกันเจ้าก็มาหาข้าสิสุนันทา
1: ศักดาเจ้าไม่รักข้าแล้วจะรักข้า

ต่เจ้ากลับสายเรื่อยส่งข้าสุดาแสดงว่าเจ้าสิ้นรักข้าสักดาแล้วใช่ไหมก็ได้ยังไงข้าสักดาก็ต้องพิสูจน์ให้เจ้ารู้ว่าข้าสักดารักเจ้าสุนันทา

0: สุนันทาเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าข้ารักเจ้าเดี๋ยวเราหนีกันไปดีกว่าสุนันทา
1: ชากรสกาวสักดาเจ้าบอกฉันมาสิว่าเจ้านะจะพาตัวสุนันทาไปไหน
0: คุณธนงเจ้าก็รู้ว่าข้าสักดากับสุนันทารักกันเจ้าเลิกขัดขวางความรักของเราได้ไหม
1: เจ้าพูดผิดแล้วล่ะที่จริงแล้วนะสุนันทาเป็นเมียของฉันคุณธนงถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ท่านดูสิใบสัญญานี้ถูกเขียนโดยท่านนาพญาทรงพลว่าฉันนะมีสิทธิ์ในตัวสุนันทา
0: คุณธนงถึงสุนันทาจะเป็นเมียเจ้าถูกต้องตามกฎหมายแต่เจ้าถามสุนันทาสักคำไหมว่าสุนันทามีใจรักเจ้าหรือเปล่าคุณธนงก็ได้ไหนๆเราก็จะไปแล้วข้าสัจจา

0: คุณดีกับสุนันทามากแค่ไหนแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาสุนันทารักพี่คุณเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเท่านั้นพี่คุณผู้หญิงที่ดีกว่าสุนันท์มีอีกมากมายพี่คุณตัดใจเถอะนะพี่นะสุนันท์ขอร้อง
1: ไม่สุนันทาฟังพี่นะถึงแม้ว่าสุนันทานะจะเคยเป็นของใครมาก่อนขุนทนงคนนี้ก็ยังรักและก็รับสุนันทาได้เสมอไปเถอะจ้ะขุนทนงไม่โกรธสุนันทาแล้วกลับบ้านแล้วนะ
2: คุณธนง
1: ศักดาฉันขอร้องแล้ว

0: รียบเสมือนดวงใจของฉันคุณทนงฉันขอร้องนะเพื่อนจะให้ฉันกราบฉันก็กราบละ
1: หยุดอยู่นี่นะคุณทนงเพียงแค่เป็นหญิงคนเดียวเจ้าฉันกับกองดงกราบเราขนาดนั้นเชียวมันน่าอายเสียดีกลับไปซะคนอย่าขึ้นสักดาไม่อยากรังแกทหารฝีมือปลายแถวอย่างเจ้าไปซะ
0: ฉันรู้

0: ขุนทนงคนนี้นะเป็นแค่ฐานปลายแถวเป็นแค่ฐานกระจกกระจกธรรมดาไม่มีสิทธิ์จะสู้ท่านได้แต่บอกแล้วไงสุนันทาเนี่ยเปรียบเสมือนดวงใจของฉันต่อให้วันนี้กูให้ขุนทนงสู้มึงไม่ได้แต่ขุนทนงคนนี้ขอสู้ตาย
1: พี่ขุนนะ

0: ผู้ชาย
1: เข้ามาสิวะ
0: ถ้าข้าสุนันที่มั่นหมายขอยอมตายดีกว่าอันความจริงไอ้ทนงไม่เคยจะลงคิดผิด

0: พูดคุณธนงขอบอกหน้าตรงนี้เลยถ้าเกิดว่ากูไม่ได้ตัวสุนันทากับแล้วก็ไอ้คุณธนงขอยอมตายตรงนี้หรอ
1: เอามาจ้ะ
2: โอ้ยเกือบไปเนี่ย

0: นถนนศักดาน
1: ี่แค่ผู้หญิงก็คนเดียวทำให้ชาชาติเราทั้งสองต้องฆ่ากันน่าอายซะจริงๆเราจะขอประกาศไว้ก่อนเลยสุนันทาจะเป็นของใครไม่ได้เพราะเราจะยึดสุนันทาเป็นของหลวง
2: ไม่ได
1: ้ท่านนะ
3: จะยึดสุนันทานะเข้าหลวงไม่ได้สุนันทาเป็นสิทธิ์ของคุณธนงไอ้คุณ
4: พ่อจ๋าถ้าพ่อไม่มาศักดาต้องเอาตัวสุนันทาไปแน่เลย
3: เออผมมาแล้วไม่ต้องกลัวมาพาเมียมึงกลับบ้านไป
4: อะไรนะพ่อฉันเอาสุนันทากลับบ้านได้เหรอ
3: พาสุนันทากลับบ้าน
4: ใช่งั้น

0: ปมึงจะกลัวอะไรมัน
1: เอ้
0: าไปกูอยู่นี่ไม่ต้องกลัวคือหน้าไปสิ

0: จ๋า
1: อะไร
0: หนูเอาเมียกลับบ้านแล้วพ่อนะ
1: ไปพาสุนันทากลับบ้านขอเดชะองค์หญิง
2: ทำไมไม่พาพระสวามีไปเข้าพักที่ตำหนักก่อนล่ะพระเจ้าค่ะ
3: ไม่ต้อง

ขอเดชะข้าพเจ้าพญาทรงพลโตแล้วจะทำอะไรข้าพเจ้ารู้ตัวดีที่ข้าพเจ้าทำมาข้าพเจ้าทำถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเก้ากระหม่อมฉันไม่ต้องการให้เด็กมันมาถอยงอทูลลาพระเจ้าคุณ

หม่อมฉันรู้หม่อมฉันเข้าใจเจ้าพี่ทุกอย่างความรู้สึกของเจ้าพี่ในตอนนี้มันก็ไม่ต่างไปจากหม่อมฉันหรอกแม่ค่ะเจ้าพี่

0: เหนือคนทุกคนแต่ทำไมล่ะสุนันทาเธอเป็นผู้หญิงที่พี่รักผู้หญิงแค่คนเดียวแต่พี่ชนะใจนางไม่ได้ตนาวดีพี่อับอายเขาเหลือเกินพี่ทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ไหวพี่ตั้งใจไว้แล้ววันนี้พี่จะไปประพาสป่าสักพักนึง
1: เจ้าพี่ถ้าเจ้าพี่ไปแล้วแล้วหม่อมฉันจะอยู่กับใครแล้วเพคะไม่ไปไม่ได้แล้วเพคะเจ้าพี่
0: รัตนาวดีเจ้าอย่าลืมสิน้องเจ้ายังมีพระสวามีนามว่าศักดาอดทนหน่อยเถอะน้องนะถ้าในเมื่อวันนี้เขาไม่รักเราต่อไปในวันข้างหน้าความใกล้ชิดจะมีมากขึ้นสักวันหนึ่งศักดาก็จะรักเจ้าเองนี่คือพระแสงอาจยาสิทธิ์ที่ขอฝากเมืองฝากประชาชนพี่ทุกคนไว้กับเจ้าเป็นคนดูแลพี่ไม่รู้ว่าพี่ไปคราวนี้พี่จะได้กลับมาหรือเปล่า
1: เจ้าพี่

0: เอาละที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่เราตั้งพระพากันก็แล้วกันข้าพเจ้ารู้สึกหายน้ำเหลือเกิน
1: ขอเดชะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก้าวกระหม่อมฉันจะไปหาน้ำให้พระองค์ทรงเสวยเองพระเจ้าค่ะ
0: ขอบใจเจ้ามากนะ